0: พิ่มขึ้นมันก็ควรจะตกอยู่กับ data center จึงเป็นเหตุให้มีเสียงเรียกร้องว่าประกาศสักทีอัตรา data center 7:03 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
1: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
3: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
10: T-Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มีคอลเลกชันเป็นลายลิขสิทธิ์จาก4แฟรนไชส์ดัง
12: ทั้ง Disney Pixar Marvel แล้วก็ Star Wars ค่ะ
0: อ
12: ่ะ
0: นี่เป็นตัวอย่าง
12: นี
0: ่นี่ไงเดี๋ยวผมก็จะเอาไปใช้เหมือนกัน
12: น่ารักค่ะ
0: นี่เห็นไหม
12: จุของได้เยอะด้วยใบใหญ่มากค่ะ
0: แล้วก็มีความแข็งแรงใส2ชั้นเห็นไหม
12: ใช่ค่ะ
0: อ่ะ
12: ภายได้2แบบ
0: ท่านผู้ชม
12: จะเปิดให้แลกซื้อ2ช่วงนะคะช่วงละ2ดีไซน์ค่ะว วันที่17ถึง14ตุลาเนี่ยจะเปิดให้แลกเฉพาะลาย The Hero ส
0: ี
12: ดำแล้วก็ The Royal สีชมพูส่วนลาย The Joyful และ Dreamer จะเปิดให้แลกวันที่15ตุลาถึง11พฤศจิกายนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้17กันยาถึง14ตุลาเนี่ย2ลายที่ผมถือกับน้องไบรท
12: ์ Hero กับ The Royal ค่ะ
0: อีกลาย2ลายเนี่ย
12: 15ตุลาถึง11พฤศจิกายน
0: แลกซื้อยังไง
12: แลกซื้อง่ายๆค่ะเพียงช้อปสินค้าใดก็ได้ใน Lotus Go Fresh ครบ300บาทหรือซื้อแบรนด์ที่เข้าร่วมรายการครบ300บาทแลกซื้อใบสีดำ The Hero ได้เลยในราคาแค่32บาทนะคะส่วนใบสีชมพูให้ไปที่ Lotus สาขาใหญ่ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ใน Lotus ค่ะครบ600บาทหรือซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการเพียง300บาทก็แลกซื้อได้ในราคา32บาทเหมือนกันค
0: ่
12: ะ
0: เชิญชวนท่านผู้ชม
12: จำง่ายๆสีดำ Lotus Go Fresh สีชมพู Lotus สาขาใหญ
0: ่อ๋อต่างกันอยู่นะ
12: ค่ะ
0: ถ้าสีดำนี
12: ่ Lotus Go Fresh ค่ะ
0: สีชมพู
12: Lotus สาขาใหญ
0: ่นอกจากนี้
12: ทุกครั้งที่เอากระเป๋า32ปีคอลเลกชันไปช็อปเนี่ยให้เอาป้ายแท็กสีเหลืองอันนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ช็อปครบตามยอดที่กำหนดเนี่ยจะได้รับคอยเพิ่มอีกแล้วคอยก็เอาไปเป็นส่วนลดได้ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมโลตัสฉลองครบ32ปีคุ้มมากๆค่ะคุณผู้ชมที่สนใจไปกันได้นะคะกระเป๋ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย
0: และท่านผู้ชมเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมฉลอง32ปีโลตัสฝากกิฟต์การ์ดมาให้โอ้เยอะด้วย
12: 5รางวัลมูลค่ารางวัลละ 3,000 บาทค่ะ
0: โลตัสกิฟต์การ์ดก็ไปซื้อของจำเป็นในชีวิตที่โลตัสเลยอ
12: ่
0: ะ
12: ใช่ให้5ท่านท่านละ 3,000 เลยค่ะ
0: 3,000 เลยเหรอ
12: เยอะค
0: ่
12: ะ
0: แสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่า data center
12: ค
0: ่
12: ะ
0: ให้วงเล็บว่า data center ประเด็นที่ร้อนแรงที่พูดไปเมื่อเบรกสักครู่นี้5ท่าน
12: ค่ะ
0: ท่านละเท่าไหร
12: ่ท่านละ 3,000 บาทค่ะ Lotus ฝากกิฟต์การ์ดมาให้นะคะ
0: แบ่งกับเราคนละครึ่งไหมไม่ใช่ไหมอ้าวเสร็จสับกลับมาว่ากันต่อเรื่องสว.นายมตีเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ถูกถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกกต.กรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในคดีนี้ซึ่งท่านนายกเนี่ยรอดพ้นแม้จะเป็นหนึ่งใน229รายชื่อซึ่งอนุชุด26เสนอความเห็นให้ฟ้องแต่กกต.ใหญ่ฟ้อง77คนไม่มีคุณอนุทินและไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยก็นักข่าวถามถึงประเด็นที่ว่านี้นะครับตัวชมนี่ฮะโดยนักข่าวถามนะครับว่าแม้กกต.มีมติแล้วแต่ยังมีคนไม่เชื่อว่าไม่มีคนพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านยกตอบสั้นๆคนเชื่อก็
12: ม
0: ีแล้วไม่ตอบประเด็นที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงเหตุผลที่เห็นด้วยกับการสั่งฟ้องคนของพรรคภูมิใจไทยท่านบอกแต่เพียงว่ามีประชุม
12: แล้วท่านค่ะออกจากวงสัมภาษณ์ไป
6: ท่านนายกคะช่วงนี้ยังไม่อยู่ค่ะหัวสวดูเดือดทีเดียวค่ะเหมือนมีความพยายามไม่เชื่อว่าคนในพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับยังมีความไม่เชื่ออันนี้อยู่ด้วย
13: ครับคนเชื่อก็มีครับโอเคนะเดี๋ยว
14: ที่มีกกต.
13: เดี๋ยวไปประชุมต
0: ่อขณะที่ท่านนายกเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยมีจังหวะเวลาซึ่งจริงๆไม่ผิดปกติหรอกเพียงแต่ว่าท่านเป็นรองประธานสภาอาวุธที่สภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานอาวุธที่สภาคนที่หนึ่งมาในเวลาไร้เรียกกับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการที่การทหารบก
12: แล้วก็เป็นว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยค่ะ
0: เข้าพบนายกอนุทินที่ตึกไทยคู่ฟ้าและท่านยกก็เดินลงมาส่งทั้งสองท่านด้วยตัวเองเลยบิ๊กเกรียงนี่พอเด็กเกรียงไกรบอกว่าก็มาอวยพรวันเกิดท่านนายกย้อนหลัง
12: ตามธรรมเนียมค่ะ
0: แล้วก็มาขอบคุณท่านนายกนะ
12: ที่เดินทางไปเป็นประธานงานสมรสของลูกชาย
0: นี่ฮะรองประธานวุฒิสภาซึ่งความจริงก็สนิทกับท่านนายกมาตั้งนานแล้วอย่างที่ทราบเนี่ยเมื่อครั้งเกิดอุบัติเหตุก็ยังเคยท่านนายกบินไปเยี่ยมจำได้ไหม
12: จำได้
0: เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4เนี่ยแล้วก็มาเป็นรองประธานแล้วก็มีภาพไปพายเรืออยู่ด้วยกันแล้วก็มีการหยิบอภิปรายกันอยู่เนี่ยคุณเกรียงท่านบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรก็ไม่ได้ถูกชี้มูลหรือไม่ได้ถูกส่งโดยกกต.เสียงข้างมากไม่อยู่ใน77คนขณะที่เมื่อวานนี้เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ชัยชนกชิดชอบเป็นอีกวันหนึ่งที่ถูกถามถึงประเด็นนี้ต่อเนื่องคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีพูดถึงกระแสข่าวว่ากกต.เตรียมจะดำเนินคดีในส่วนของสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนซึ่งเกี่ยวข้องกับสว.สีส้มพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอรอคุณชัยชนกตอบกว้างๆว่าไม่ได้คาดหวังอะไร
12: เชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ค่ะ
0: ก่อนจะย้ำว่าความจริงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเชื่อว่าจะมีการดำเนินการโดยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้ว่าประเด็นของพรรคประชาชนกับไอรอยังคงเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่พยายามจะเชื่อมโยงถึงพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกก็บอกมาเรื่องปกติเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งเรื่องปกติของรัฐบาลที่มีเสรีภาพพรรคอันดับหนึ่งที่เข้มแข็งก็เป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนส่วนจะฟ้องกลับไหมคนชัยชนกบอกต้องปรึกษาทีมกฎหมายก่อนส่วนตัวไม่อยากทำแต่ถ้าไม่ทำอะไร
12: อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ
0: และย้ำว่ามีขบวนการจ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เห็นได้ชัดไม่ใช่สิ่งที่ต้องตอบเป็นขบวนการทำลายพรรคภูมิใจไทยหลายมิติแต่เรามั่นใจสิ่งที่ทำว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายทั้งนี้ไม่กังวลเรื่องนี้วันก่อนถูกถามความรู้สึกเมื่อมีมติกกต.คือคุณชัยชนกเนี่ยมติเอกฉันท์นะ
12: ก็คือไม่ฟ้องค่ะ
0: 70เลยนะ
12: ค
0: ่
12: ะ
0: ไม่ฟ้องเลย
12: ก็บอกว่ารู้สึกปกติที่กกต.มีมติเอกฉันท์เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง
0: ในสำนวนที่พยายามจะเปิดออกมาเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยแล้วจะไม่ให้มติเอกฉันท์ได้ยังไง
14: ไม่ได้คุยนะครับเรื่องไหนฮะ
15: เรื่องคดีโ
16: หลังจากที่มีมติ
14: ไม่ได้คุยขนาดท่านนายกผมก็ไม่ได้คุยเลยผมว่าเป็นคนที่ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็วันก่อนนักข่าวก็ถามว่ามีมติเอกฉันท์นู่นนี่นั่นรู้สึกยังไงผมว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีมติเอกฉันท์ผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องผมกับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการออกจดหมายตั้งแต่ตอนที่มีความคิดจะต้องมีกระบวนการแบบนี้ใช่ไหมครับว่าไม่อยากให้ทางสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องใดๆ
16: ไอ้รอพรรคประชาชนก็ยังจะออกมาเปิดเผยข้อมูลที่เหมือนเชื่อมโยงพยายามจะเชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะ
14: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและมีเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นที่จะโดนเป็นเป้านะครับของทุกหน่วยงานผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของทางพรรคประชาชนนะครับก็ไม่ได้มีความคิดเห็นใดๆตรงนี้
17: ม
14: ัน
17: ม
14: ี
17: ขบวนการที่พยายามจะทำลายพรรคภูมิใจไทยจริงไหมคร
14: ับ ก็ท่านคิดว่าจริงไหมฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมจะต้องตอบมันเป็นกระบวนการในหลากหลายมิติเลยแต่ผมคิดว่าเราเองก็มั่นใจพอในสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาว่าเราทำทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบกฎหมายไม่ใช่แค่ในเรื่องนี้แต่ในทุกๆเรื่องในการดำเนินการของพรรคภูมิใจไทย
0: ขณะที่อีกมุมหนึ่งรังสิมันต์โรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อวานตอบคำถามประเด็นว่ากกต.กำลังพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนซึ่งอาจจะโยงไปถึงสว.สีส้มและพรรคประชาชนและคณะก้าวหน้าคุณรังสิมันต์ระบุว่าไม่มีสว.คนไหนที่นิยามตัวเองก็เป็นสว.สีส้มแต่ความพยายามตีตาว่ามีสว.สีส้มเกิดจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของพรรคฝ่ายค้านภาคประชาสังคมทำให้มาตีตาว่าถ้าผมชั่ว
12: คุณก็ต้องชั่วเหมือนผม
0: คุณรังสิมันต์ระบุว่าสว.สีน้ำเงินแน่มีแน
12: ่ต้องแยกให้ชัดค่ะ
0: สิ่งที่พยายามจะบอกว่ามีสว.อีกกลุ่มเป็นเพื่อนหรือเกี่ยวข้องกับคุณต้องแยกให้ชัดข้อที่จริงอย่างไรถ้าข้อที่จริงเหมือนกันนายกชอบพูดคำว่าปิดชื่อถือพฤติกรรม
12: ก็ใช้หลักการนั้นแหละกกต.ดำเนินการได้เต็มที่เปิดชื่อได้เลยว่านักการเมืองคนไหนของพรรคประชาชนไปเกี่ยวข้องยินดีจะให้ตรวจสอบ
0: แต่การโกงสว.ต้องแยกให้ชัดสว.ที่ไปเข้าชื่อรวมกลุ่มกันทำเว็บไซต์ผิดหรือไม่ผิดเอาให้ชัดแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยผิดแน่ๆก็คือการไปจ่ายเงินจ้างคนสมัครผิดประเภทซึ่งแตกต่างกันระหว่างการโกงสว.กับประชาชนไปรวมกลุ่มพูดคุยแนะนำตัวกันมันแตกต่างกันมาก
18: เวลาพูดถึงสว.สีต่างๆเนี่ยต้องถามว่าไอ้นิยามสีบางทีเขาเรียกตัวเองนะอย่างเช่นสว.สีน้ำเงินเนี่ยสังคมเรียกให้เขาหรือเขาเรียกตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณากันดีๆว่าเขาเป็นคนนิยามตัวเขาแบบนั้นอันที่สองผมคิดว่าไม่มีสว.คนไหนนะครับที่นิยามตัวเองว่าตัวเองเป็นสว.สีส้มผมเข้าใจว่าความพยายามในการที่จะตีตราว่ามันมีสว.สีส้มเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ว่ามันมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ของฝ่ายค้านก็ดีนะครับของภาคประชาสังคมก็ดีทำให้คุณต้องการที่จะตีตราเรื่องนี้และบอกว่าถ้าผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนกับผมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันแปลกประหลาดมากนะครับผมคิดว่าเราต้องแยกกันกระทำให้ชัดว่าคำว่าโกงสวเนี่ยนะครับมันมีหน้าตาอย่างไรถ้าเป็นประเภทนะครับที่มันมีการจ้างให้คนมาสมัครนะครับเพื่อที่จะพรีชีพไปโหวตให้กับตัวเองนะครับมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันมากมายนะครับมีคนการเมืองนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าพวกนี้มันต้องแยกให้ชัดว่าไอ้สิ่งที่คุณพยายามจะบอกว่ามันมีสว.อีกกลุ่มนึงนะที่อาจจะเป็นเพื่อนของคุณเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยมันก็เหมือนกันนะผมว่าแยกกันให้ชัดว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรถ้าข้อเท็จจริงเหมือนกันครับท่านอนุทินเขาชอบพูดว่าอะไรนะปิดชื่อถือพฤติกรรมก็ใช้หลักการนั้นสิส่วนไอ้ประเทศประเภทว่าไอ้สว.กลุ่มนี้เป็นสีส้มเนี่ยผมว่าดูดีๆแหละครับว่ามันมีใครไปนิยามตัวเองว่าเป็นสว.สีส้มจริงๆหรือเปล่านะครับแต่สว.สีน้ำเงินมีแน่มีนิยามแน
0: ่ขนาดที่ความเคลื่อนไหวที่สำคัญปฏิบัติการของไอรอไอรอเมื่อคืนนี้โพสต์รายละเอียดของบุคคลที่กกต.มีมติส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งโดยระบุว่าหลายคนในจำนวนนี้มีประวัติเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองโดยคนที่ถูกสั่งฟ้องมีไม่น้อยเลยนะทำงานเกี่ยวกับภูมิใจไทยแม้จะไม่อยู่ในกลุ่ม21คนหรือ20บวก1ที่เป็นผู้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้นำจิตวิญญาณก็ตามทีเนี่ยไอ้รอเปิดเลยคนที่ถูกสั่งฟ้องก็มีไม่น้อยนะที่เป็นคนทำงานเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจโดยตรงอ้างว่าอย่างน้อย11คนนั่นก็คือมีสสอดีตสสและอดีตผู้สมัครสสภูมิใจไทยสมเจตประพันธ์สสสุเกตสุโขทัยเขต4พรรคภูมิใจไทยสุภชัยโพสุ
12: อดีตสสนครพนมเขต1ภูมิใจไทยแล้วก็เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2
0: มาเรียเผ่าประธานสวกลุ่ม6ประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นอดีตผู้สมัครสสประจวบเขต3พรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งปี66นิพนธ์เอกวานิช
12: เป็นสวกลุ่ม9จังหวัดภูเก็ตก็เป็นอดีตผู้สมัครสสภูเก็ตเขต1ของพรรคภูมิใจไทยค
0: ่
12: ะ
0: ในการเลือกตั้ง
12: ปี66
0: นัฐกิจหนูรอดสวกลุ่ม20นครศรีธรรมราชอันนี้ก็ถูกฟ้อง
12: ค่ะ
0: เป็นอดีตผู้สมัครสสนครศรีธรรมราชเขต4พรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งปี66วงศกรชนกิจ
12: อดีตผู้สมัครสสภูเก็ตเขต2พรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งปี66ค่ะ
0: ขณะที่ไอ้รอไปจัดอยู่ในกลุ่มญาติ
12: ญาติ
0: ของสสพรรคภูมิใจไทยอีก2คนนะสมเกียรติเลียงประสิทธิ
12: ์หรือโกเกียรติเป็นบิดาของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นสสสตูลเขต2พรรคภูมิใจไทยอ
0: ธิวัฒน์มนตรี
12: ทีมงานของคุณวรินทร์ชินวงศ์นายกอบจ.นครศรีธรรมราชเป็นญาติของคุณนาทีรัชกิจประการอดีตสสภูมิใจไทย
0: คุณวรินทร์เนี่ยเป็นนายกอบจ.นครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในคนที่ถูกฟ้องอธิวัฒน์มนตรีก็เป็นทีมงานถูกไหม
12: ค่ะของคุณวรินทร
0: ์นอกจากนี้ไอรอบอกยังมีผู้ช่วยสสและผู้ดำเนินงานในสกัดพรรคภูมิใจไทย
12: เช่นคุณสุบินศักดาเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของคุณพิชัยชมพูพลสสสุราษฎร์เขต6ภูมิใจไทย
0: นิสิตามันชัย
12: เสมียนพรรคภูมิใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6
0: และแน่นอนวารินทร์ชินวงศ์ท่านนายกอบจนครศรีธรรมราช
12: ซึ่งไอรอระบุว่ามีปากคำพยานระบุว่าคุณวารินอ้างว่าเป็นเลขาของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการอดีตสสภูมิใจไทยรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคม
0: คือไอรอเนี่ยพยายามจะสื่อความหมายว่าแม้จะไม่มีตำแหน่งแห่งที่ปัจจุบันในโครงสร้างกรรมการบริหารผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองใน20บวก1แต่คนเหล่านี้ที่ถูกฟ้องไปเป็นกลุ่มใน77คนเนี่ยก็อยู่รายล้อมหรือมีตำแหน่งที่หรืออะไรเลยนะมีความสัมพันธ
12: ์
0: กับพรรคภูมิใจไทยโดยตรงเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปท่านผู้ชมจริงๆมีประเด็นเพิ่มเติมเป็นแหล่งข่าวมาจาก DSI ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมคือประเด็นหนึ่งคนก็จับตาดูว่า DSI จะเอาไงต่อเพราะมีคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากประเด็นเรื่องหัวสวที่ว่านี้ด้านหนึ่งที่เปิดเผยก็คือจะขอรับสำนวนมติกกต.77คนที่ส่งฟ้องศาลฎีกาและเบิกคดีอาญาไปพิจารณา

0: ไอ้ไทยโดยตรงการทำสำนวนที่ผ่านมาเยสไอส่งหนังสือถึงกกต.ตลอดเพื่อถามว่าจะเอาหลักฐานทางคดีของเยสไอไปประกอบสำนวนกกต.ทั้งหมดหรือไม่แต่ปรากฏว่ากกต.มีมติไม่รับสำนวนเยสไอทางหนึ่งอันนี้ไม่รู้จะโยงไปเกี่ยวกับประเด็นที่ท่านสกกต.สิทธิโชติพูดเรื่อง 4-3 หรือเปล่
1: า
0: จำได้ไหม
1: ที่ไม่รับเรื่องเส้นเงินนะคะ
0: ไม่รับเรื่องเส้นเงินแล้วกกต.สำนักงานได้ออกมาแถลงเป็นเอกสารระบุว่าตรงนี้เป็นกรณีที่มติกกต.เนี่ยไม่รับรายงานจาก DSI แหล่งข่าวบอกว่านี่ฮะ DSI ได้ทำหนังสือถามกกต.
1: ว่าจะเอาหลักฐานของ DSI ทั้งหมดเนี่ยไปประกอบสำนวนหรือไม่แต่กกต.ก็มีมติไม่รับไว้
0: อีกข้างนึงแหล่งข่าวบอกเมื่อ DSI พยายามจะขอสำนวนของกกต.ก็กลับไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: การให้มาไม่มีการให้ DSI กลับมาเช่นเดียวกันอันนี้อีกทางนึงหมายความว่า DSI ขอฝั่งกกต.ก็ไม่ให
1: ้ค่ะขณะที่ DSI ถามว่ากกต.จะของ DSI ทั้งหมดไหมกกต.ก็ไม่เอา
0: ขณะเดียวกันกรณีของ DSI ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินเดือนของกลุ่มผู้ช่วยสว.ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำตัวสว.ทั้ง138สว.ตัวจริงคงจะต้องการมาดูว่ามันเป็นกลุ่มก้อนเครือข่ายที่เลือกกันมาเองไหมแล้วมาตั้งตอบแทนเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสว138คนเนื่องจากรายงานการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับเส้นทางเงินพบว่าเส้นทางการเงินคนใกล้ชิดสว.เชื่อมโยงกับกลุ่มคณะบุคคลในขบวนการจัดหัวจึงต้องประสานขอเอกสารจากสว.ว่าใครบ้างที่ไปเป็นผู้ช่วยไปเป็นผู้ชำนาญการไปที่ปรึกษาสว.138คนแต่จนถึงขณะนี้แหล่งข่าวบอกว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ไม่เคยส่งเอกสารมาให้ DSI เลย
1: อ้างว่าติดปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อะค่ะ
0: ไม่นี่มันเป็นข้อมูลเปิดเผยไม่ใช่หรอสว.แต่ละท่านตั้งใครมาเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ชำนาญการหรือที่ปรึกษาเนี่ยอันนี้แหล่งข่าวขณะเดียวกันแหล่งข่าวบอก DSI ทำหนังสือตอบกลับไปว่ากฎหมาย PVA ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเบิกคดีอาญานี่แม้สำนักงานปปง.คณะพนักงานสอบสวนส่งเอกสารขอเส้นเงินขอเลขที่บัญชีธนาคารกับสำนักงานปปง.อันนี้อีกอันนึงปปง.ก็ไม่ให้
1: อ
0: ันสุดท้ายนี่ยังไงนะอีกที
1: ค่ะ
0: แหล่งข่าวบอกว่า DSI เนี่ยได้สอบถามขอเส้นทางทางการเงินไปที่ปปง.
1: แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือมานาน1ปี
0: 1ปีเลขที่บัญชีธนาคารก็ไม่ให
1: ้
0: เอกสารเส้นทางการเงินก็ไม่ให้
1: ก็ไม่ได้มา
0: แหล่งข่าวอ้างว่าเดี๋ยวใส่ขอแล้วปปง.
1: ยังไม่ให้มาประมาณปีนึงแล้วค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นต่อมาท่านผู้ชมแหล่งข่าวบอกต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าประเด็นเกี่ยวกับพยานหลักฐานในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินของ DSI เนี่ยพยานหลักฐานในสำนวนของอนุกรรมการชัดชุด26ของกกต.กับของ DSI ยังต่างกันโดยเฉพาะคำกับคำให้การของพยานราช16ก็คือเอกราชช่างเหลาเหตุใดกกต.จึงไม่พูดว่าในชั้นการสอบกับการพยานในเอกราชจริงๆเหตุการณ์นั้นเนี่ยหมายถึงการให้การครั้งแรกครั้งนั้นเนี่ยในชั้นสอบปากคำพยานเอกราชมีการจัดเจ้าหน้าที่2ชุดในห้องเดียวกันคือชุด DSI
1: ค่ะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.
0: และ
1: คณะ
0: สืบสวนไต่สวนชุด26ของกกต.มาร่วมสอบปากคำอยู่ในห้องเดียวกันนี่แหละ
1: บันทึกคำให้การพร้อมกันค่ะ
0: เพียงแต่จัดพิมพ์คนละชุดเท่านั้นเอง
1: แล้วก็ยังมีอัยการร่วมสอบสวนด้วย
0: พนักงานอัยการจริงๆเนี่ยจะถือเป็นพยานในเหตุการณ์ด้วยเพราะพยานอัยการก็เจนเลยว่านายเอกราชช่างเหลาในตอนให้ปากคำในครั้งแรกให้ปากคำปกติเลย
1: สีหน้าท่าทางอากับกิริยาปกติทุกประการ
0: ไม่ได้มีการข่มขู่คุกคามให้พยานให้การเท็จอัยการเป็นพยานได้จึงเป็นไม่ได้เลยที่นายเอกราชที่มาให้การในครั้งหลังอ้างว่าถูกบังคับส่วนกรณีนายเอกราชมากลับคำให้การในครั้งหลังนั้นไม่ได้มาพบ DSI
1: แล้วก็ไม่ได้พบคณะอนุคณะที่26ด้วยอะค่ะเพื่อที่จะขอบันทึกการกลับคำให้การเลย
0: แต่เป็นการส่งหนังสือไปขอกลับคำให้การ
1: ใช่แจ้งไปที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแทน
0: ทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวตามดูไอ้ประเด็นเกี่ยวกับ 4-3 ไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงไหนเลยแหละแต่อย่างที่ว่าปรากฏหลักฐานชัดจากคำแถลงของสำนักงานที่ชี้แจงเรื่องนี้ว่าเอาไม่ได้หมายถึงการไม่ยอมรับเส้นเงินตามที่คุณสิทธิชอดพูดจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: กกต.เสียงข้างน้อยสิทธิชอดที่บอกว่าต้องการจะหามันมีคนใกล้ชิดของคนการเมือง
1: ค่ะ
0: พักเดียวเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วมีการโอนเงินไปโอนเงินไป
1: ค่ะ
0: กำลังจะไล่กลับไปเห็นว่าเจ้าของเงินเป็นใครปรากฏว่ามติเสียงส่วนใหญ่กกต. 4-3
1: ก็เลย
0: ไม่รับเส้นเงินเส้นนี
1: ้เลยไปต่อไม่ได้
0: ขณะที่กกต.สำนักงานชี้แจงว่ามันเป็นกรณีไม่รับสำนวนของ DSI ไม่รับสำนวน DSI คือไม่เฉพาะเจาะจงว่าเส้นนี้ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเส้นเงินนี้เมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุริยากรอดีตกกต.ระบุนะครับทุกชมกรณีมติ4-3เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ12มกราคมปี69
1: ต้นปีเนี่ยค่ะ
0: กกต.มีมติ 4-3
1: ไม่รับเอกสารการสอบสวนของ DSI ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นเงินที่ใช้ในการทุจริตการเลือกสว.
0: โดยมีเหตุผลในตอนนั้นคุณสมชัยอ้างว่าให้รอการวินิจฉัยของอนุชุด36
1: ให้เสร็จสิ้นซะก่อน
0: อนุ36แต่งตั้งจากกกต.เมื่อ16กันยายน68มีหลักฐานรายงานการประชุมครั้งแรก4พฤศจิกายน68ประชุมครั้งสุดท้าย24กุมภาพันธ์69และ26กุมภาอนุ36จัดทำความเห็นพร้อมเสนอกกต.ด้วยมติ
1: 5-2ค่ะ
0: ให้ยกคำร้องสวนทางอนุชุด26ก็คือ
1: ยกคำร้องทั้ง229คนเลย
0: 30มีนาคมวันที่ประธานกกต.สั่งให้นำเข้าที่ประชุมกกต.8มิถุนาถึง14กันยาคือการประชุม11ครั้งของกกต.ชุดใหญ่
1: เพื่อวินิจฉัยคดีหัวสว.ในวันที่14กันยาตามที่ปรากฏเป็นข่าว
0: เพราะฉะนั้นข้อที่น่าสังเกตที่คุณสมชัยตั้งประเด็นก็คือตอนที่มีมติ 4-3 12มกราคมปี69ไม่รับเอกสารการสอบสวนของ DSI ซึ่งมีเส้นเงินเหตุผลว่าให้รอการวินิจฉัยอนุชุด36เสร็จสิ้นอนุ36วินิจฉัยเสร็จสิ้นไปตั้งแต่26กุมภาพันธ์นี่ฮะท่านผู้ชมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นสันตั้งต้นในการฟ้อง157กับกกต.เสียงข้างมากว่า
1: ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือควรรับเอกสารมาประกอบการพิจารณาแต่ว่าไม่รับอะค่ะ
0: แม้จะอ้างว่าชุด36ยังประชุมไม่เสร็จแต่เมื่อเสร็จแล้ว
1: ก็มีเวลาถึงเกือบ8เดือนนับตั้งแต่มีนามาจนถึงกันยาก็ไม่นำพาที่จะรับเอกสารที่มีรายละเอียดเส้นเงินเอามาประกอบการวินิจฉัยของกกต.ชุดใหญ่ให้รอบคอ
0: บนึกออกใช่ไหมเสร็จเนี่ยตั้งแต่ปลายมีนาปลายกุมภาถูกไหม
1: ค่ะ
0: ตอนมติตอนมกราเนี่ยระบุว่าไม่รับให้รอการวินิจฉัยอนุ36
1: ค่ะ
0: อนุ36วินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย
1: กุมภาพันธ์69
0: มันมีเวลาตั้งแต่มีนาถึงกันยาเกือบ8เดือน
1: ก็ยังไม่นำพาที่จะไปรับเอกสารที่มีรายละเอียดเส้นเงินมาประกอบการวินิจฉัยของกกต.ชุดใหญ
0: ่กันยาเป็นต้นไปเนี่ยกกต.เขาเริ่มประชุมไปถึงกกต.ชุดใหญ่ไงนึกออกนะเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตไอ้นี่จะเป็นสารตั้งต้นไอ้มติ4-3ไม่นำพาจะรับเอกสารที่มีรายละเอียดเส้นเงินมาประกอบกับวินิจฉัยของกกต.ชุดใหญ่ให้รอบครอบก่อนจะทิ้งท้ายว่า
1: คล้ายชุดเสื้อลายขวางขาวดำปรากฏให้เห็นลางๆแล้ว
0: 7:32 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเอง
6: วันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
7: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
8: เอาสายต่อไป
9: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
8: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวเมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
11: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดย
13: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
0: ภายในมี3โซนนะ
1: glowing features ชมความสวยงามของแมงกระพุนหลากสี
0: ไห
1: นตื่นตากับศิลปะปลาเรืองแสงที่มีสีสันสดใสแล้วก็มีนี่ นี่ค่ะ
0: เผชิญหน้ากับฝูงปลาหลากหลายชนิด
1: ค่ะไฮไลท์ของเครื่องเล่น Ocean Zone ค่ะตื่นเต้นกับบรรยากาศโลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงแล้วเราก็จะได้เผชิญหน้ากับฝูงปลาหลากหลายชนิด
0: สำรวจถ้ำใต้ทะเล
1: พบกับสัตว์ทะเลสุดแปลกมากมาย
0: จริงๆภาพประกอบต้องเป็นภาพไอ้ตรงทะเลนั่นแหละ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีเวฟแซนด์โฟโต้สปอตด้วยนะคะเป็นมุมถ่ายภาพที่สายคอนเทนต์ห้ามพลาดค่ะ
0: มีเดี๋ยวนี้ต้องมีสายคอนเทนต์นี่เห็นไหมเครื่องเล่นใหม
1: ่ Under the Sea เปิดแล้ววันนี้นะคะจะได้ร่วมดูแลท้องทะเลโดยทุกการซื้อบัตร Dream World ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18ตุลาคมนี้จะได้ร่วมสมทบทุน20บาท Dream World เอาไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์หรือเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลสัตว์ทะเลด้วยค่ะ
0: ดูแลสัตว์ทะเลท่านผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะ
1: เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ025778666หรือที่ Facebook Dream World Park ค่ะ
0: ผู้ชมเรื่องเล่าเช้านี้
1: Dream World ฝากบัตรมาให้5รางวัลรางวัลละ2ใบให้ไปสนุกกับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea ค่ะ
0: เครื่องเล่นใหม่ใช่ไหมน้องชอบเนี่ย
1: ชอบอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวไปเล่น
0: Under the Sea
1: ค่ะ
0: ให้ไปสนุกกัน5ท่านท่านละ2ใบนะ5ท่านแสดงความเห็นตามปกติเลยและให้วงเล็บว่ากองทุนน้ำมันอ่วมกองทุนน้ำมันอ่วมเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจเรื่องอะไรก็ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ขอบคุณทาง Dream World นะครับสวนสุข Dream World ที่เอาข่าวมาแจ้งกันแล้วผมก็จะต่อไปเรื่องกองทุนน้ำมันอ่วมเพราะอะไรติดลบเกินกว่า 80,000 ล้านและข้อมูลล่าสุดจากผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระบุว่าตุลาคมคือเดือนหน้าแสนล้านแน่แต่แสนล้านพอรับภาระชดเชยน้ำมันกับ LPG วันละ770ล้านบอกในทองว่าเตรียมทยอยลดการอุดหนุน
1: ใช่ค่ะคือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้กองทุนติดลบถึง1แสนล้านบาทเนี่ยค่ะทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเตรียมแผนเอาไว้ก็คือจะทยอยลดระดับการอุดหนุนราคาน้ำมันซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ราคาขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอีก
0: อย่าสิอย่าไปถือว่ามี60 40กับเติมเงินปากคนจนแล้วจะทำอะไรก็ได้สิคุณพรชัยบอกว่ายังไง
1: จะดำเนินการอย่างระมัดระวังค่ะเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกในประเทศเนี่ยสูงเกินไปจากเดิมเนี่ยเคยตึงดีเซลเอาไว้30บาทต่อลิตรแต่ว่าราคามันก็ขึ้นมาแตะ40บาทต่อลิตรและอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอีกตามสถานการณ์ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นกบน.เนี่ยได้ประชุมร่วมกันทุกช่วงเย็น
1: ทุกเย็นเลยนะคะนับตั้งแต่เกิดสงครามเพื่อติดตามสถานการณ
0: ์เตรียมเสนอให้รัฐบาลเข้ามามีส่วนรับภาระ
1: ใช่เนื่องจากลดการอุดหนุนมันก็จะไปกระทบกับค่าครองชีพของประชาชน
0: คุณพรชัยบอกอาจจะต้องกู้เงินเพิ่ม
1: อาจจะต้องพิจารณากู้เงินเพิ่มหรือออกมาตรการอื่นเพื่อเยียวยาผลกระทบ
0: ฟังแล้วเสียว
1: คืนอีกแน่ๆเลย
0: ตุลานี่เหรอแต่แสนล้านนะ
1: ค่ะกองทุนน้ำมันติดลบ
0: ขนาดเดียวกันน้ำมันโลกเป็นยังไงน้ำมันโลกลดลงเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะลดลงหัวภาพในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายแต่สุดท้ายปิดตลาดถือว่าลดลงเล็กน้อยประมาณสัก 1% ถึงขนาดก็ยังอยู่เหนือระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยตลาดน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนปิดตัวลดลง 1.01 ดอลลาร์หรือ 0.95%
1: ปิดที่ 104.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: นิวยอร์ก
1: เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตก็ลง52เซนต์นะคะหรือว่าลงมา 0.5% เหลือ 101.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: เรียกว่าเป็นตัวเลขของการหยั่งสถานการณ์พอนักลงทุนเนี่ยกำลังพิจารณาผลกระทบจากการโจมตีของซาอุดิอาระเบียและกลุ่มฮูตีที่อิหร่านสนับสนุนในเยเมนควบคู่กับตัวเลขรายงานที่ว่าน้ำมันดิบเพิ่มเติมจากซาอุอาจจะเข้าสู่ตลาดโลกและบรรเทาความกังวลเรื่องพลังงานที่จะปล่อยออกมาราคาน้ำมันเบรนท์เนี่ยลดลงกว่า3ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายส่วนระดับต่ำสุดนับตั้งแต่10กันยา
1: ส่วนเวสเซลส์อินเตอร์มีเดียตก็ลดลงกว่า3ดอลลาร์สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่11กันยาค่ะ
0: เพราะมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบีย
1: กำลังเสนอขายน้ำมันดิบเพิ่มเติมให้กับโรงกลั่นน้ำมันในเอเชียผ่านการถ่ายโอนน้ำมันจากเรือสู่เรือที่ท่าเรือโซฮาของโอมาน
0: ซึ่งมันจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการโจมตีท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกไปตะวันตกไปทะเลแดงของซาอุได้บ้างแต่ต่อมาราคาดีขึ้นมาใหม่
1: เมื่อซาอุดิอาระเบียและกลุ่มฮูตีได้แลกเปลี่ยนการโจมตีกันบริเวณชายแดนเมื่อวันพฤหัสค่ะ
0: จริงๆต้องใช้คำว่าโจมตีซึ่งกันและกันโจมตีซึ่งกันและกันนอกจากนั้นภาวะตึงตัวในตลาดน้ำมันจริงก็ยังคงมีอยู่ผลกระทบก็อย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมเป็นสถานการณ์ที่ยังนิ่งนอนใจไม่ได้อย่างที่บอกไปขณะที่น้ำมันบ้านเราเมื่อวานนี้ผมก็ตามให้ทุกคืนนะเขาประชุมกันทุกเย็นหลังบอกเร็วเมื่อคืนนี้ก็แจ้งไม่มีการปรับราคาน้ำมันขายปลีก
1: ราคาคงเดิมค่ะ
0: หลายคนอาจจะไปคาดหวังว่าจะลด
1: เพราะเห็นราคาน้ำมันโลกลด
0: เออ
1: ค่ะ
0: ตกลงไม่ลดด้วยเหตุว่า
1: เขาไปลดการชดเชยแทนค่ะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างดีเซลเนี่ยลดการชดเชยลง60สตางค์นะคะเดิมชดเชยอยู่ลิตรละ9บาท22ก็ลดลงมาเป็นชดเชยลิตรละ8บาท62ค่ะ
0: และปิดท้ายรถทัวร์ปรับขึ้นค่าโดยสารเจ้าหน้าที่รถทัวร์ปรับอากาศสายตังภูเก็ต เพิ่มขึ้น17บาท
1: เดิมเนี่ย293บาทเป็น310บาทค่ะ
0: สตูลภูเก็ตเพิ่มขึ้น30บาท
1: เดิมมา419ก็ปรับเป็น449บาท
0: เรียกว่าเป็นลดระหว่างจังหวัดแบบนำร่องมาแล้วสถานการณ์ค่าโดยสาร 7:42 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา

0: ้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
6: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: เลยเรื่องนี้ไม่มีใครเชื่อที่ผ่านมาการดำเนินการสืบสวนสอบสวนการเชื่อมโยงต่างๆทำเห็นแล้วว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอันเด็ดอนาจใจพูดภาษาที่เป็นพี่น้องกันกับที่ประชุมนี่มันมาการมาโกงกันบนหัวผมเลยเนี่ย
2: แล้วตอนนี้สังคมก็สรุปแล้วก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วตัวผมเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพียงแต่ว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมันต้องมีขั้นตอนมีหลายหน่วยงานมีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดแล้วก็บอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยปปง.ก็แถลงยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลภายนอก380ล้านบาทเขาบอกว่ามันยังไม่หมดนะยังมีเงินสดแล้วก็มีทองแท่งมูลค่าอีกประมาณนึงอีก
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอนุทินระบุนะครับว่าเรื่องนี้ใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องต้องเกรงกลัวเรื่องนี้ต้องฟาดให้ยับต้องเร่งดำเนินการเต็มที่เพราะมันสะเทือนขวัญมีคนมาขอให้ผมขยายเวลาต้องจบภายในเวลาที่กำหนดไว้ไม่มีทางให้เลย

0: 30กันยายนนี้ต้องจบ
1: ประเด็นร้อนนะครับก็คือเรื่องของการดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาจใจมากผมถือว่าถ้าผมใช้ภาษาที่ผมพูดกันในฐานะพี่ๆน้องๆก็คือมาโกงกันบนหัวผมนะครับตอนนี้ข้างนอกเขาจับกลุ่มเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันไปแล้วนะครับข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายตอนนี้แค่ย้ายไม่พอนะครับต้องดำเนินการให้เห็นถ้าเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนในที่นี้ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปกลัวฟาดให้ยับครับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเราครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญผมต้องใช้คำนี้หน้าสยองนะครับสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของผมมีคนมาบอกผมว่าจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้ไม่มีนะครับต้องจบภายในเวลาที่กำหนดไว้นะครับอย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นอันขาดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
0: นี่ฮะ30กันยายนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแห่งที่อ่ะ1ตุลาไปเริ่มที่ใหม่ไงเมื่อวานนี้นายกกลับมาดูแรงจัดฟาดหนักเลยต้องใช้คำอย่างนั้นเลยเมื่อวานนี้ในเวทีเดียวกันเนี่ยคือการพูดกับเจ้าหน้าที่มหาไทยพูดถึงบรรยากาศรัฐเปรียบของคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยระบุว่าชื่นชมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นายกอนุทินใช้คำว่าถ้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วทำมาหากินสุจริตไม่เอารัฐเปรียบอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้ามาแล้วมือพิจารณาไม่พึงประสงค์ต้องเต็มที่จังหวัดเป้าหมายทั้งภูเก็ตสุราษฎร์ผู้ว่าทั้งหลายใช้กฎหมายเต็มที่แล้วก็ยกประเด็นการตั้งศาสนสถานอยู่ดีๆไปตั้งเองไม่ได้คงจะหมายถึงประเด็นอิสราเอล
2: รูปแบบต่างๆต้องเคารพวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ
0: ล่าสุด
2: ทราบว่ามีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีก
0: มันเกินไปแล้วห่อเหินกรุงลงกาให้มาเมืองไทยก็บุญแล้วมาหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านโน่นไม่ต้องมาตายที่นี่แล้วอย่ามาเอารัดเอาเปรียบ
2: ศาสนสถานที่ขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารแต่มีศาสนสถานอยู่ไม่ได้วันนึงก็ต้องเอากฎหมายครอบว่าสิ่งเหล่านี้ทำไม่ได
0: ้นี่ฮะแล้วบอกต่อไปอีกต้องจัดเดบิวต์เร็ว
2: ไม่ต้องถามว่าในประเทศจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินออกไปค่าใช้จ่ายเนี่ยผมดำเนินการให้อยู่แล้ว
0: นี่ฮะในประเทศให้เขาไปตามยถากรรมกลับไปบ้านเขาน่าจะดีกว่าไม่ต้องมาถามนะแล้วก็ย้ำว่าคนไทยยินดีรับคนต่างชาติที่มาโดยสุจริตเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมแปลว่าวัฒนธรรมไทยอยู่ร่วมกับคนต่างชาติได้ไม่มีการแบ่งแยกป้ายห้ามคนไทยเข้าผู้ว่าเจอที่ไหนไปถอนด้วยตัวเองคนไทยเข้าได้หมดยกเว้นบ้านเรือนนี่ฮะท่านผู้ชมแต่ต่อให้เป็นเจ้าของบ้านแล้วมาบอกว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนไทยให้ถอนออกมาเลยต้องให้ทำให้คนเหล่านี้คือคนไม่พึงประสงค์ถ้ากล้าทำขนาดนี้เขาต้องมีพฤติกรรมที่ไม่บ้าก็เมาท่านต้องมาให้ได้
1: แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่มีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับเหาะเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี่ขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้ทำอะไรพี่เรนเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มรู้ว่าเราเอาจริงเรื่องนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะในประเทศท่านไม่ต้องถามกลับมาว่าในประเทศแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเขาค่าตั๋วเครื่องบินออกไปครับคือเนี่ยถามแบบนี้มันถามแบบไม่ค่อยคิดมากไปหน่อยมาอ้างแบบนี้มันก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อยไม่รู้ว่าใครจะออกค่าตั๋วเครื่องบินไม่มีจังหวัดนั่นแหละครับออกไปก่อนคนเหล่านี้อยู่ในจังหวัดท่านเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอัปมงคลอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วแล้วท่านจะเก็บไว้ทำไมอ่ะเสียข้าวสุกพวกเราอีกต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเราใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเราไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเขาไว้เลย ไม่พึงประสงค์มีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญยังมีประเด็นที่บอกบางคนต้องให้รับโทษก่อนรับโทษก็เสียทรัพย์สินของเรานะครับถ้าในประเทศไปแล้วก็ให้เขาไปตามยถากรรมของเขาในบ้านกลับไปบ้านของเขาผมว่าจะดีกว่าเพราะเราก็ต้องหาไอ้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับคนไทยเข้าได้หมดนะครับยกเว้นบ้านเรือนต่อให้เขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วเขาบอกบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนไทยท่านก็ถอนออกมาผมคิดว่าถ้าคนที่กล้าทำได้ถึงขนาดนี้ก็แสดงว่าเขาจะต้องไม่บ้าก็เมานะครับ
0: ท่านผู้ชมกลับมาถึงนี่ฟาดเดือนเลยหลายประเด็นเห็นไหมมาโกงกันบนหัวผมแล้วก็เอาออกไปอัปมงคลกับจังหวัดของท่านนอกจากนั้นมีประเด็นหนึ่งนายกถูกถามอันนี้ท่านตอบสั้นท่านยกถูกถามประเด็นภูรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐบาลนุทินหนึ่งซึ่งเป็นช่วงสั้นๆแล้วลาออกไปหลังจากมีการอภิปรายเกี่ยวกับเครือข่ายของเบนชมิดคงจะจำได้ตั้งแต่รัฐบาลนุทินหนึ่งล่าสุดก็อย่างที่แจ้งท่านผู้ชมว่าประธานกรรมการสองคณะของสหรัฐได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีต่างประเทศมาโครูบิโอรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบนเซนให้ใช้มาตรการเขาเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรทางการเงินแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะไม่มีการติดต่อธุรกรรมทางการเงินกับเครือข่าย28รายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบุคคลและใน28รายคุ้นชื่อคุ้นหูกันเบนจามินเมาเบอร์เกอร์เบนสมิธยิมเลียกอะไรอย่างเงี้ยแต่หนึ่งในนั้นก็มี
2: คุณธัญวรพักธัญญาวงอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังค่ะ
0: นี่ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ทำอะไรกับคุณวรพักหรืออย่างไรในขณะที่อเมริกาเขาประกาศรายชื่อเพื่อให้มีการตรวจสอบเพื่อใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินนายกเมื่อวานนี้ถูกถามประเด็นนี้ท่านตอบสั้นๆว่าเห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี
2: ้ใครโดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความแล้วก็หาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาล
0: นักข่าวถามย้ำว่า
2: แต่สหรัฐเขาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบนะคะท่านนายกก็เลยบอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
3: ้ใช่ใช่ก็เห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
4: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาต
3: รรัฐบาลไหนมันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้แน่นอนคนที่อภิปรายเรื่องนี้ในสภาตั้งแต่รัฐบาลนุทินหนึ่งรังสิมันโรมในฐานะเมื่อวานเป็นประธานการกฎหมายของสภาบอกว่าระบุเรื่องที่ประธานกรรมการสองคณะทำหนังสือให้มีการคว่ำบาตร28รายซึ่งรวมถึงนายวรพักกระทบถึงความเชื่อถือของรัฐบาลไทยทั่วโลกเขามองเราว่าทำไมนายวรพักไม่ถูกดำเนินการทางกฎหมายของไทยเลยเพราะเป็นอำนาจบารมีหรือเส้นสายรัฐบาลนายอนุทินคุ้มครองเขาอยู่หรือเปล่ามีชนชั้นนำและนักการเมืองไทยเกี่ยวข้องหลายคนจนวันนี้คดีต่างๆยังเงียบหายยกเคสฮุนโตหลานชายฮุนเซนพยายามทวงถามก็ไม่มีการออกหมายจับเกรงใจสมเด็จฮุนเซนเหรอทั้งที่เป็นหนึ่งใน28รายชื่อที่สหรัฐเสนอให้มีการคว่ำบาตรคุณรังสิมันใช้คำว่านี่เกรงใจอะไรกันทั้งหนา
2: ถึงไม่จัดการให้จบสิ้นสักที
0: กรณีนาวรพักคุณรังสิมันระบุว่าต้องเอาแฟ้มย้อนกลับไปดูเส้นทางเงินและคดีความต่าง
2: ๆรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร BIC มา
0: ของนายย
2: ิ
0: มเล
2: ี้
0: ยมาพิจารณา
2: ถ้ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างน้อยยึดอายัดมาตรวจสอบและยับยั้งการถ่ายโอน
0: แล้วก็ยังโยงไปถึง
2: บริษัทน้ำมันที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินการค่ะไม่ควรปล่อยเรื่องนี้เอาไว้ใต้พรม
5: คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่ายังไงมันก็ต้องยอมรับว่าส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยแน่ๆเพราะว่าคนระดับคุณวรพัก
6: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธัญจันทร์พุทธ ในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: เครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือน 5GX เริ่มต้น 1,499 บาทค
4: ่
3: ะ
4: นี่คือการคุ้มครองถ้าซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือน 5GX ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ
3: ที่ True Shop และ Dtac Shop ทั่วประเทศค่ะ True Dtac Online Store ก็ได้นะคะหรือที่เว็บไซต์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ www.true.th ค่ะ
4: จะเป็นสาวกหรือไม่ใช่สาวก iPhone ก็ตื่นตาตื่นใจ
3: มาแล้ว
4: iPhone 18 Pro โหน้าร็อกกับ True Dtac
3: ค
4: ่ะแล้วมาว่ากันต่อท่านผู้ชมแทรกเรื่องนี้สักหน่อยระทึกที่ชัยนาทภาสกรหมื่นก้านลุงเต่าชัยนาทหรือคุณภาสกรอาสาลูกบรรดาดูชัยนาทหลายเหตุการณ์เข้าช่วยหญิงชราคนหนึ่งชื่อยายแจ๋วยายแจ๋วตกน้ำพัดตกไปน้ำน้อยที่ชัยนาทแล้วก่อผักตกชวาลอยตามน้ำกระทั่งมาถึงคุ้งน้ำระหว่างวัดพระแก้วและวัดท่ากระแสที่ตำบลเที่ยงแท้สันบุรี
3: แล้วชาวบ้านได้ยินเสียงร้องให้ช่วยอะค่ะ
4: เป็นจังหวะที่ภัสกรขับรถผ่านมาพอดีรีบจอดหาทางช่วยคือตอนแรกไม่รู้ว่าคนที่เกาะผักตบอยู่รอยอยู่กลางน้ำเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายสังเกตดีๆเอ้า
3: หญิงสูงอายุค่ะ
4: และคนในพื้นที่รู้จักดียายแจ๋วคุณพัชกรกับทีมงานพลเมืองดีพากันหาเรือ
3: จะพายออกไปช่วยยายแจ๋ว
4: แต
3: ่คือกระแสน้ำมันแรงอะค่ะมันพัดกอผักตบที่คุณยายเกาะอยู่เนี่ยลอยห่างออกไปทุกที
4: ระหว่างที่ประกาศหาเรือจากชาวบ้านผ่านไลน์คุณพัชกรตะโกนบอกยายแจ๋วลอยหงายท้องเอาไว้ลอยตัวหงายท้องเอาไว้นิ่งๆ
3: ให้แกแหงนหน้าและอย่า
4: ขยับเยอะคาดว่าตอนนั้นเนี่ยยายแจ๋วน่าจะอ่อนเพลียก็เลยพยายามให้ออมแรงไว้
5: แงนหน้าไว้แงนหน้าไว
6: ้มีเรืออยู่แถวแถวท่ากระแสขอสนับสนุนเรือหน่อยครับมีคนแก่ผู้หญิงเกาะผักปองมาไม่รู้ตกน้ำมาได้ยังไงแจ๋วหงายท้องไว้หงายท้องไว้หงายท้องไว้อยู่นิ่งนิ่งหงายท้องอยู่นิ่งๆหงายท้องอยู่นิ่งนิ่งอย่าขยับตัวเยอะแงนหน้าไว้แงนหน้าไว
7: ้อ๋อแจ๋วเหรอ
8: เฮ้ยติด
7: ห
8: ล
7: ัง
9: มาเลยยาเลยพี่ร
10: ถจอดอยู่ล่างของเข้ามาได้ไหมล่ะ
7: ลอยมาตั้งไกลโอ้โหดีนะมีอะไรให้เกาะน่ะโอ้โหยายแจ๋วโ
10: อ้ขึ้นมาทำไมเนาะปล่อยมาเลยดิ
6: ปลอดภัยแล้วครับยายแจ๋วไปโรงพยาบาลเปล่าไม่ไปแล้วให้ใครมารับเนี่ยเดินอีกแล้ว
4: โชคดีมากมีเรือชาวบ้านอยู่แถวนั้น
3: คือพอรู้เรื่องเจ้าของเรือเขารีบเอากุญแจมาไขแล้วเอาเรือออกไปช่วยยายแจ๋วค่ะ
4: คุณพัชกรกับพลเมืองดีคนนึงรีบลงเรือไปช่วยยายแจ๋ว
3: พากลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะคะ
4: โดยใช้วิธียังไง
3: คือแกเกาะกราบเรือ
4: ให้แกเกาะกราบเรือ
3: แล้วคนบนเรือก็ช่วยกันจับคอเสื้อของยายแจ๋ว
4: แล้วพยุงพยุงเพราะน่าจะไปเพราะเรือเล็กนี่
3: คือไม่ได้เอาแกขึ้นเรือนะคะเกาะมาอย่างนี
4: ้พาขึ้นฝั่งมาได
3: ้
4: ท่ามความโล่งใจเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหพอขึ้นมาได้สิ่งที่ต้องการด่วนใครมียาดม
3: เอายาดมให้ยายแจ๋วดมค่ะ
4: เพราะแกเกาผักตบอยู่นานมากแต่ยังคุยได้ถามว่าทำไมตกน้ำ
3: แกบอกว่าแกลงไปเก็บผักตบจะมาทำกับข้าวค่ะแต่เกิดพลัดตกน้ำลงไปแกก็เลยต้องเกาะกอผักตบลอยมาตามน้ำ
4: จนมีคนแถวนั้นได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่แกไม่ไปโรงพยาบาลนั่นน่ะ
3: แล้วแกบอกแกจะเดินกลับบ้านเองนะคะ
4: อาสาเดี๋ยวไปส่งให้ดีกว่ายาย
7: แล้วเขาล่วงได้ไงวะนะ
11: ให้หาเรือไปโดดลงน้ำไป
12: เขาไม่ไ
11: ปเป็นชูชีพจะลงไปนั่นเรียบร้อยนี่ตอนชูชีพนึกว่าเอเราชูชีพมาก็ไม่มีอีก
13: ตาเบ้าขึ้นมาแล้วดิ่งมาเลย
11: ดีเขามีเรือแต่ว่ากุญแจหาไม่เจออีก
4: ส่วนคือเสียงยายแจ๋วต้องชมเลยคนที่ได้ยินเสียงเนี่ยก็คือนี่ฮะได้ยินเสียงยายแจ๋วร้องขอความช่วยเหลือซึ่งจะเป็นเสียงท้ายๆแล้วเพราะลอยมาตั้งไกลเนี่ย
6: มีคนแก่ผู้หญิง
4: ก่อผักตบแล้วจะไม่มีใครเห็นต้องอยู่ในผักตบอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ตอนนั้นกำลังเช็ดหน้าไก่อยู่ได้อยู่ในแม่น้ำได้ยินเสียงร้องคนช่วยมองไปกลางแม่น้ำเฮ้ยคนก่อผักตบ
5: แงนหน้าไว้แงนหน้าไว้
9: แ
7: อ๋อยะแจ๋วเหร
8: อลอยน้ำมาครับเจ๊กำลังคิดตั้งไก่อยู่ครับ
7: เออจ้าแล้วไงอ่ะเห็นเขาเป็นสภาพแบบไหน
8: เห็นเขาร้องให้ช่วยด้วยครับ
7: แล้วพี่ก็เลยเรียกหนูใช่ไหม
8: ใช่ครับ
7: หนูขับรถผ่านน้ำพอดี
8: ใช่ครับ
7: เออตกใจไหมตอนแรก
8: ตกใจเหมือนกันครับ
7: แต่เราก็ช่วยกันเต็มที่นะ
8: ใช่ครับ
7: เรือมั่งวิ่งมั่งรถมั่งตอนนี้เขาขึ้นมาได้แล้ว
8: คร
7: ับขอบคุณนะคะ
12: ขอบคุณมาก
4: พี่อ้าวยายแจ๋วพลัดตกน้ำอ๋อ
12: ยายแจ๋ว
4: นี่เคราะห์ดีนะอยู่มาในผักตบนี่ทำให้พี่นึกถึงคุณยายอีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้น้องจำได้ไหม
3: จำได้ค่ะ
4: ลอยไกลเลยตกน้ำเหมือนกันลอยไปตามบนรัฐสถานผ่านเส้นทางบุพเพสันนิวาสไปติดตรงไอ้ร้านอาหารน่ะที่เป็นร้านอาหารริมน้ำ
3: ท่านั้นมาไกลมากค่ะ
4: โอ้โหโอ้โหชีวิตคนริมน้ำ8:11 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
14: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
17: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
18: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
19: เปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
20: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
21: ้ New Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
22: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: นั่นก็คือ
2: 794,945บาท49สตางค์ค่ะ
1: เฉลี่ย
2: เฉลี่ยอันนี้คือภาระหนี้ครัวเรือนไทยเฉลี่ยซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี52
1: แปลว่า 800,000 น่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งนี้เทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 7.3% ในจำนวนนี้แบ่งเป็น 77.2 เป็นหนี้ในระบบ
2: 22.8% เป็นหนี้นอกระบบค่ะ
1: ขนาดที่ภาระผ่อนชำระของคนไทยในยุคนี้
2: เฉลี่ยอยู่ที่ 21,935.31 บาทต่อเดือนนะคะ
1: เพิ่มขึ้น
2: 8.11% ถ้าเทียบกับปีก่อน
1: แปลว่า 22,000 ถ้าคุณไม่มีรายได้ถึง 22,000 ต่อให้ถึงด้วยจ่ายนี่หมดเอาอะไรกินน่ะนึกออกใช่ไหม
2: นึกออกค่ะ
1: ถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี้แปลว่ามันก็จะสร้างหนี้สร้างหนี้สร้างหนี้ต่อไปเพราะต้องกู้มาใช้หนี้กู้มาใช้หนี้นี่คือตัวเลขที่น่าวิกฤตนะฮะขนาดที่ข้อมูลที่น่าสนใจคนอายุ30ปีขึ้นไปซึ่งปกติทำงานทำการเริ่มจะตั้งหลักมากกว่าครึ่ง
2: เริ่มมีหนี้แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป
2: ก็ยังคงแบกภาระหนี้สินอยู่เฉลี่ยเนี่ยอยู่กันที่คนละ 300,000 บาท
1: อายุ70ปีใกล้เต็มทีแล้ว
2: ยังเป็นหนี้กันอยู่เนี่ยค่ะเฉลี่ย 300,000 บาท
1: มีเพียงแค่ 14% เท่านั้นเอง
2: ที่ออมเงินได้ตามแผนใช้ยามเกษียณเนี่ยค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจที่ไม่อยากจะข้ามขณะที่ขณะนี้มีรายงานจากบทวิเคราะห์ว่าตลาดทั่วโลกกำลังเจอกับภาวะราคาน้ำมันอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นและกำลังก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่า stagflation
2: หรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่กับเงินเฟ้อสูง
1: ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อตลาดการเงินเป็นอย่างยิ่งอันนี้คงไม่ต้องอธิบายขยายความเศรษฐกิจชะลอตัวคู่กับเงินเฟ้อสูงโลกที่นี่ก็เป็นท่านผู้ชมขณะที่มีตัวเลขตัวหนึ่งเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจคือ low cost airline ที่ใหญ่ที่สุด Air Asia หุ้น Air Asia ดิ่งหนักแต่ระดับต่ำสุดในรอบ4ปี
2: หลังจากที่เจอพิษน้ำมันแพงแล้วก็ต้องยุติการให้บริการในบางเส้นทางเนี่ยค่ะราคาหุ้นของ Air Asia Group BHD ผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนรายใหญ่ของมาเลเซียดิ่งลงถึง 21% นะคะสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีค่ะ
1: เดี๋ยวคุยนอกจอท่านผู้ชมติดตามกันวันนี้จะเป็นฝ้าของฝ่ายบริหารกทม.มาบ้างละ
2: ค่ะ
1: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องรถขยะ EV นี่แหละแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ไลฟ์พูดถึงประเด็นนี้ระบุนะครับว่าทุกคนเห็นตรงกันว่ารถขยะ EV มีประโยชน์ท่านยืนยาวไม่มีทุจริตคอร์รัปชันจะให้เจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัยในรายละเอียดอย่างแน่นอนนี่ฮะท่านผู้ชมระบุว่าตอนนี้กทม.ขอกลับไปใช้รูปแบบเดิมคือการเช่ารถ
2: ที่ใช้น้ำมันค่ะ
1: เพราะโครงการ EV ขยะมันยังไม่ผ่าน
2: แล้วเดี๋ยวในระยะยาวเนี่ยคือยังมองว่ารถขยะ EV มีประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางที่ควรจะเดินหน้าต่อไปนะคะ
1: น่าจะเป็นผลมาจากการที่เราพูดคุยในคุยนอกจอเมื่อวานเดี๋ยวว่ากันเต็มๆในกรรมการข่าวคุยนอกจอเพราะช่วงนี้เข้ามาบวงสรวงกันเนี่ย
2: ละครเรื่องใหม่ของช่อง3ตะวันลวงค่ะต้อนรับน้องยาย่าน้องก้าวและน้องกราฟค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สาวสวย
1: เตรียมลงจอตอนแรก6ตุลาคมนี
2: ้ค่ะ
1: ทางช่อง3สวัสดีทั้ง3ท่าน
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไอ้กราฟ
3: ข้าวหง
1: ดูแบบหล่อขึ้นไหม
3: ไม่ชัวร์เหมือนกัน
2: หล่อขึ้นพี่ไว้คอนเฟิร์ม
1: หรือหล่ออยู่แล้วก็ตอบมาทีว่าพี่ผมหล่ออย
3: ู่หล่ออยู่แล้วหล่อทุกวันครับหล่อทุกวัน
1: ครับเข้ามาอัปเดตกับพี่ทุกปี
2: ค่ะ
1: เข้ามาหากันทุกปี
2: ค่ะ
1: หล่อทุกวันอยู่แล้วใช่ไหม
3: หล่อทุกวันหล่อทุกวัน
1: เอ๊ะเธอสวยน้อยลงบ้างไหม
2: นี่ก็สวยขึ้นทุกวันเหมือนกัน
3: ไม่ได้ไม
1: ่
3: ได้
1: ไม่หรอกคนที่ไม่มีวันสวยน้อยลงหรอกกล้าเป็นไงสบายดี
4: สบายดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยฮะ
1: ละครตะวันลวง
2: ค่ะ
1: เรื่องราวมันเป็นไงใครจะเป็นคนเล่าเห็นบอกว่ามี1นางเอก2พระเอก
2: ใช่ต้องฟาดฟันกันนิดนึงค่ะเรื่องนี้เพื่อที่จะได้นางเอกมา
3: ใช่ครับผมก็สำหรับเรื่องตะวันลวงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของ พี่น้องคู่หนึ่งครับผมที่มีโอกาสได้อยู่ใช้ชีวิตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กครับผมแต่ว่ามีเหตุการณ์นึงที่ทำให้ตัวภากรก็คือตัวผมในเรื่องนะครับผมมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ในอีกสังคมนึงครับผมแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดโดยมีลิสาก็คือพี่ยานั่นแหละครับผมเป็นตัวแปรของเรื่องที่ทำให้แบบเหตุการณ์หลายๆอย่างมันชุลมุนวุ่นวายมากยิ่งขึ้น
1: ลิสาใช
2: ่ไห
1: มเรียกแล้วลิสาใช่ไหม
3: อลิสา
2: อล
1: ิสา
2: อลิสา
1: เออเป็นยังไงบ้าง
5: สนุกมากเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับทั้งสองคน
1: ใช
5: ่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาเหมาะกับบทนี้มากทุกทั้งสองคนเลยก็รู้สึกคุ้มหนูมากเลยค่ะคุ้มมากเลย
1: คุ้มอะไร
5: มีพระเอกแบบที่แบบมากฝีมือทั้งสองคนอยู่ข้างๆค่ะ
1: เออไม่เป็นยังไงอันนี้มันก็เป็นจะเรียกว่าต่างยุคก็ไม่ใช่รุ่นก็พอ
2: รุ่นเดียวกัน
3: รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน
5: ทุกคนชอบเรียกหนูว่าพี่ย่าแต่ว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะรุ่นเดียวกัน
4: พี่ย่า
1: เขาเรียกว่า
4: พี่ย่าไม่มีทาง
1: เขาเรียกว่ารุ่นคนละรุ่นเข้ามาแสดงละคร
5: รุ่นในวงการ
1: รุ่นพี่ในวงการ
3: มีในวงการ
1: ถ้าพี่เขาว่ายกไปจะทำยังไงเนี่ยฮะ
5: อะไรนะ
1: รุ่นพี่ในวงการ
5: ค่ะ
1: แต่ถือเป็นอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
3: ครับ
5: แต่ว่าแบบเก่งทั้งคู่มากมากเลยค่ะ
1: อื
5: มพี่หนุ่มก็แบบจริงๆเคยร่วมงานกับพี่หนุ่มแล้วด้วยก็ครั้งนี้ได้กลับมาเจอพี่หนุ่มอีกครั้งก็ดีใจค่ะ
1: เอาเป็นยังไงก็ห่างหายหน้าจอไปพอสมควรนะย่าไหม
5: ไม่คะ
3: กี่ปีไหมฮะถึงปีไหมฮะ
1: ฮะ
5: น่าจะประมาณปีหนึ่งมั้ง
3: ปีหนึ่ง
1: ประมาณปีหนึ่งสำหรับพี่นี่ถือว่านานแล้วสำหรับแฟนๆก็ถือว่านานเอาเป็นยังไงละครจะลงจออีกครั้งนึง
5: ค่ะ
1: แล้วก็มาพร้อมกับอันนี้ครั้งแรกแน
3: ่
1: ถูกไหมเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะดีมากเลยค่ะจริงๆเรื่องราวในครั้งนี้อะค่ะมันคือความรักระหว่างพี่น้องที่เขาดันมาเจออุปสรรคหลายอย่างมากๆรวมถึงตัวย่าเองที่เป็นอุปสรรคทางใจของทั้งคู
2: ่
5: เพราะว่าเขารักหนูทั้งคู่
3: ครับ
5: ก็แบบ
1: สมัยก่อนนี่พูดคำพวกนี้จังเดี๋ยวนี้พูดได้แบบอะไรนะมันเป็นอุปสรรคทางใจของทั้งคู่เพราะเขารักหนูทั้งคู
5: ่ใช่ค่ะ
1: ต้องไปต่อนะลิสา
5: ก็จริงๆไปตอบไม่ถูกเลยค่ะมันมีหลายอุปสรรคมากค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่ว่าเรื่องของแบบการแบบหักหลังกันฆาตกรรมเอ่ยมันมีหลายเรื่องมากมากเลยค่ะทำให้คนดูต้องเหมือนเป็นแบบนักสืบเขาไปด้วยไปด้วยกันค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อถึงชื่อเรื่องอะไรนะตะวันลวง
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: มันมีที่ไม่คิดนะที่ไม่บอกก็ไม่รู้มันมีเรื่องลึกลับซับซ้อนอยู่พอสมควร
3: ใช่มันจะมีหลากหลายปมมากๆในเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของความรักครับผมมันจะมีเรื่องของพูดได้เนาะ
1: พูดได้สิ
4: พี่ก็กลัวอยู
3: ่เรื่องของเกี่ยวกับพวกตระกูลเรื่องของอะไรต่างๆทายาทอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ด้วยในการ
1: นั่นแหละสิ่งที่ควรพูด
3: ครับ
1: มันคือเรื่องราวที่มีเส้นเรื่องเกี่ยวกับตระกูลทายาท
3: ใช่ครับผม
1: และสุดท้ายมันมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงอยู่
3: ถูกต้องฮะ
1: โดยมีอริสาเนี่ยเข้ามา
3: ใช่
1: แทรกอยู่ในเรื่องที่มันกลายเป็นเรื่อง
3: มันเป็นนักสืบฮะ
1: บอกหมดเลยเหรอ
5: หนูจะเป็นตัวแทนคนดูค่ะ
3: ใช่
5: เพราะว่าจริงๆแบบเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบช่วยสืบ
2: หาความจริง
3: ถูกต้อง
5: ใช่ค่ะ
1: เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใต้การโกหกทุกตัวละครมีปมความลับของตัวเอง
3: ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องนะก้าวกับกัฟสนิทกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
2: ดวงใจเทวพรหม
4: ใช่
3: เคยเจอในดวงใจเทวพรหมแล้วผมก็ได้กลับมาเจอเรื่องนี้ก็สนุกมาก
4: สนุกมากครับนี่ก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับกัฟเลยที่เป็นแบบว่าเต็มตัวเต็มเรื่องอะไร
1: ครับได้ข่าวว่าเกรงกับยาย่าไง
4: เกรงครับพี่เขาสวยน่ารักมากก็ธรรมดาครับ
1: ทำไมถึงบอกว่าไม่เกรงเขาเป็นดาราเจ้าฝีมือ
4: ใช
3: ่ถูกต้องอ่ะ
4: ทำไมถึงบอกว่าจะไม่เกรงไม่ได้หรอครับ
1: อืม
4: ใช่ฮะ
1: อืมเกรงไหม
3: เกรงฮะเกรงครับ
1: ให้มันสั้นไหมไม่ตอบอ่ะ
3: เกรงแหละเพราะว่าด้วยความที่เราก็เห็นพี่ย่าแบบหลายเรื่องเนาะแล้วแบบมาสเตอร์พีซทุกเรื่องเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามีโอกาสได้มาประกบพี่ย่าก็เลยตื่นเต้นครับ
1: คือยาย่าเนี่ยเป็นนักแสดงเราที่เล่นมาทุกบทบาท
3: ใช
1: ่แล้วทุกตัวละครตั้งแต่งุ้งยิงงุ้งยิงไปกระทั่งถึงเข้มข้นอะไรยังไงถูกไหม
3: ใช่ฮะ
1: เป็นที่ปรึกษาให้ทั้งคู่ไหม
3: ก็ช่วยในช่วยส่งอารมณ์และการช่วย ช่วยทำให้เราไม่ลำบากมากยิ่งขึ้นเป็นคนที่แบบทำการบ้านมาดีเป็นคนที่เตรียมตัวมาดีเราก็แบบพยายามเตรียมตัวในส่วนของเราให้ดีที่สุดเพื่อที่แบบไปถึงหน้าเซตจะได้เข้าพิยาได้เลย
1: ส่งอารมณ์ยังไงยะเวลาส่งอารมณ์ส่งกันยังไง อยากจะเรียนรู
6: ้ขุดตั้งแต่แบบปลายตัวให้มันออกมาจากสีหน้า
3: ครับ
1: ไม่หมายถึงเวลาส่งอารมณ์ไปหาเขาเวลาเล่นด้วยกันเราต้องส่งอารมณ์ใช่ไหม
6: ใช่
1: มีบอกไหมกราฟอย่าไปถืออีกนิดอีกนิดอะไรเงี้ย
6: โอ้โน้ไม่ of course not ไม่อยากให้ทุกคนรอดูเลยค่ะวันที่6เราจะเห็นว่าเขาปล่อยแบบพลังสุดแล้วเลยค่ะ
1: เริ่มแล้วก็ปล่อยพลังเลยเหรอ
3: ครับแบบช่วงแรกๆอาจจะยังเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะเป็นน้ำจิ้มยังเป็นในพาร์ทของพี่น้องในช่วงที่แบบยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่
2: เขาบอกว่าบทน้องกราฟเนี่ยฉีกทุกบทที่เขาเคยเล่นมา
3: ใช่ครับผมว่าปกติหลายๆคนอาจจะเห็นผมในบทที่แบบเป็นผู้ชายน่ารักหรือ
1: ไม่เกี้ยวกราด
3: อะไรประมาณนั้นนะผมอาจจะไม่เคยเห็นผมในเวนี้เยอะกันมากเท่าไหร
1: ่เกี่ยวกับให้ดูหน่อยสิ
6: เอออยากเห็นน่ะ
3: นี่แน
1: ่โอ๊ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
3: เช้าอยู่เช้า
1: ดิ้นตรงนี้
6: ดิ้นดูในจอค
1: ่ะทำได้จริงเปล่าทำได้จริงเปล่า
3: เฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยนี่ส่งอารมณ์ส่งอารมณ
4: ์เฮ้ย
6: พี่ช
4: อตยิ่งกว่านี้อีกครับ
6: ต้องเห็นตอนที่เขาต่อยกันค่ะ
3: อ๋อใช่มีต่อยกันด้วย
6: สะใจมากขนาดหนูไม่ได้เล่นแล้วดูเฉยๆยังสะใจเลยค
3: ่
6: ะ
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นโปรดติดตามดูกันละกัน
3: ครับผมวันที่6ตุลาคมครับ
1: วันที่6ตุลาคมมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมเอาก้าวก่อน
4: ก็มาตามล่าหาความจริงพร้อมกันครับกับตะวันลวงครับผมฝากด้วยนะฮะ
1: มาตามล่าหาความจริงกับตะวันลวงทางช่อง3
3: ครับครับก็เป็นละครดราม่านะครับผมดราม่าสืบสวนยังไงก็อยากให้ทุกคนคอยช่วยเอาใจช่วยนักแสดงทุกๆตัวละครด้วยนะครับผม
1: เอาใจช่วยตัวละครด้วยเธอล่ะ
6: ค่ะก็วันที่6ตุลานี้จะออนแอร์แล้วนะคะอยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ไม่ได้มีแค่เรา3คนแต่ว่ามีนักแสดงเยอะมากๆจริงๆค่ะเรื่องนี้เข้มข้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันจบเลยค่ะ
3: ครับ
1: เราจะปิดท้ายนอกเรื่องนี้ได้ไหม
3: ครับ
1: เวลาเล่นต้องขออนุญาตพี่แบร์ไหม
4: โอ้โห
3: อยากบอกมากเลยแล้ว
4: อยู่หน้ามอนิเตอร์เลยครับ
6: เราได้โอ้รายการสดขนาดนี้เล่าเถอะ
3: แล้วพี่แบร์ปกติบางทีเขาก็จะมากองอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วชอบมาวันที่แบบวันนั้น
1: ฉากสำคัญฉากสำค
3: ั
1: ญซีนสำคัญเลิฟซีน
3: ใช่ที่แบบผมต้องมีเลิฟซีนพี่ย่าหรือว่าเป็นซีนที่เป็นซีลมที่ผมกับพี่ก้าต้องตีกันแล้วก็แบบมาง้อพี่ย่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีพี่แบร์นั่งดูอยู่หน้าม
1: อนัดเดทไม่คาดคิดจริงๆถึงกระดาษไปตามเฝ้าเมียถึงกองถ่ายทีเดียว
6: แต่เขาเลือกวันไปที่แบบ
1: คนเลือกวันที่มีซีนสำคัญ
3: ใช่มาวันที่แบบซีนอะไรแบบนี้ตลอดเลยครับ
1: เก่งไหมเก่งไหม
3: เก่งครับเก่งพี่ย่าคนเดียวก็เก่งมาก
6: หนูก็เก่งค่ะ
1: บอกเขาสิว่ามาทำไมทำให้เก่งไหม
3: พี่แบร์อ
1: ยากให้มา
3: พี่แบร์ชิวฮะพี่แบร์ชิวพี่แบร์ก็บอกเต็มที่
1: เต็มที่อ๋อแบร์บอกเต็มที่เลยอ่าใช่ไหมอ่าไม่ต้องกังวลหรอกแบร์เมื่อวานนี้เขามีคลิปนี้เนี่ย
6: จริงจริงอ่
1: าดูเองเต็ม
2: เขาครบรอบ
1: อุ้ย
2: 15ปีที่เป็นแฟนกันใช่ไหมพี่ไว้พูดถูกไหมคะ
6: ถูกค่ะถูก
2: Kiss of Life 15ปี
3: แล
2: ้วแต่ความรู้สึกเหมือนเพิ่งได้จีบกันเลยบอกตรงๆวันนี้ยังเขินอยู่เด้อนี่น้องณเดชน์เขียนนะ
6: ค่ะ
2: พี่ไว้ก็เขินด้วยเขินด้วย
1: เมื่อกี้ทำอะไรกันภาพคืออะไร
6: ครบวันครบรอบค่ะโอ้ my god นะแดง
1: ไม่ตะกี้เดินเข้ามาเจอพี่ยังบอกอยู่เลยบอกพี่ถามเมื่อคืนทำอะไรเมื่อวานทำอะไรเนี่ยเขาโพสก็ทำทุกวันค่ะ
6: เขาคือสามีหนูค่ะ
1: รู้เลยไม่ได้ปฏิไม่ได้ขัดรู้กันทั้งประเทศไม่เขาวันหนึ่งกี่ครั้งอยากรู้ว่าละกี่ครั้ง
6: หวนโอ้โห
1: อะไรนะกี่ครั้งนะ
6: เราบอกรักกันตลอดค่ะ
1: เดี๋ยวเจอกันวันที่6ตุลา
3: ครับ
1: ขอบคุณมาก
4: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
6: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ line @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: วนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:31 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะคะเช้าของวันศุกร์18กันยายน2569เราทักทายกันทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106แล้วก็ทักทายกับคุณผู้ชมทางเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะคะเดินทางกันมาถึงวันศุกร์อีกแล้วแล้วก็สุดสัปดาห์นี้ฝนน่าจะถล่มกันอีกหลายพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรื่องของประกาศเตือนจากกรมอุตุเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็เคาะแล้วว่าไทยช่วยไทยพลัสต่อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หมดสิ้นเดือนกันยาต่อเนื่องไปเลยตุลาพฤศจิกายนได้ใช้เหมือนเดิมเดือนละพันรัดออก60เราออกเอง40เดี๋ยวไล่เรียงประเด็นนี้แต่เรื่องแรกอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทางวิทยุเปิด Facebook มาดูหน่อยเมื่อวานเนี่ยเป็นคลิปไวรัลเหมือนกันนะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทางวิทยุนะเปิด Facebook ของเรานี่แหละค่ะ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ขึ้นมาสักนิดทรงน่ารักเป็นกันเองสุดๆเจ้าฟ้าสิริวัณวลีทรงเปิดกระเป๋ารีวิวชุดทีมชาติลุยกีฬาเอเชียนเกม2026ใครเห็นคลิปนี้แล้วบ้างถ้ายังไม่เห็นคุณเปิดด่วนตอนนี้นะคะเปิดด่วนตอนนี้เพราะข่าวนี้ไม่ยาวนะคะมาที่ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะเปิดมาตอนนี้เลยเดี๋ยวจะได้เปิดคลิปให้ได้ดูกันนะคะก็เล่าไปก็แล้วคุณก็ดูคลิปไปด้วยรวมไปถึงว่าถ้าหากว่าคลิปจบก่อนจะเล่าจบเดี๋ยวก็จะเปิดวนไปวนมาเพราะว่าคนน่าจะอยากดูกันพอสมควรนะคะทรงน่ารักและเป็นกันเองสุดๆ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงลงคลิปเปิดกระเป๋าเดินทางรีวิวชุดและอุปกรณ์ของเหล่านักกีฬาทีมชาติไทยจากแกลนสปอร์ตค่ะจะใช้ในศึกเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นพระองค์ตรัสในคลิปที่ลงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของพระองค์เองว่านักกีฬาทีมชาติทุกคนก็จะได้กระเป๋าและชุดนักกีฬากันคนละเซตจากแกลนสปอร์ตอย่างกระเป๋าสะพายทีมชาติก็จะได้กันคนละใบมีหมวก2ใบคือสีขาวกับน้ำเงินสัญลักษณ์เวลาท่านหญิงไปแข่งก็จะใส่หมวกที่มีเข็มโอลิมปิกไทยติดที่หลังหมวกด้วยเสมอแล้วก็จะมีกางเกงอยู่2แบบแล้วก็เสื้อแทร็กสูทอันหนึ่งแล้วก็จะมีชุดวอร์มอีก1ชุดเป็นสีพาสเทลกางเกงน่ารักมากเป็นกางเกงไล่สีผ้าเย็นสบายส่งรีวิวให้ดูแบบนี้ค่ะโอ้แล้วก็นี่นะคะเอามาวางเสร็จแล้วก็มีการตัดต่อด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยจะทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับม้าทรงเลี้ยงบุรวาทกำหนดแข่งขัน21กันยายนตรงกับวันจันทร์นะคะ21กันยายน2569เวลาตามประเทศไทยคือ 7:30 นาทีศิลปะบังคับม้าประเภททีมและประเภทบุคคลรอบคัดเลือกนี่ก็เลยเป็นที่มาของพาดหัวนะคะทรงน่ารักและเป็นกันเองสุดๆแล้วก็มีสุนัขทรงเลี้ยงสุนัขทรงเลี้ยงก็จะซุกซนอยู่ด้านข้างนี่ก็เป็นคลิปไวรัลพอสมควรค่ะคนเข้ามาดูเอเชียนเกมคิดนะคะในคลิปเลยบอกว่านักกีฬาทีมชาติทุกคนนะจะได้กระเป๋าและชุดนักกีฬากันคนละเซตจากแกลนสปอร์ตนะคะเป็นสปอนเซอร์หลักแบบนี้กระเป๋าสะพายทีมชาติสวยได้กันคนละใบเลยหมวก2ใบได้ไปคนละใบคนละ2ใบสีขาวนี่ทรงโชว์สีขาวแล้วก็เป็นสีน้ำเงินด้วยนะคะท่านก็บอกว่าท่านก็จะใส่หมวกที่มีเข็มโอลิมปิกไทยติดที่หลังหมวกด้วยเสมอส่วนกางเกง2แบบเสื้อแทร็กสูทอันนึงชุดบอม1ชุดเป็นสีพาสเทลด้วยแล้วก็ทรงชื่นชมว่าสีน่ารักมากเป็นกางเกงไล่สีแล้วก็จะเป็นผ้าที่ใส่สบายสบายนี่ครับเป็นคลิปที่ไวรัลพอสมควรสำหรับคลิปนี้ค่ะไปกันที่เรื่องต่อไปคุณผู้ฟังแต่อันเนี้ยคุณเห็นคลิปเรื่องน้องลิซ่าไหมแต่คลิปน้องลิซ่าเราเปิดให้ดูไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าน้องไม่มีการดื่มเครื่องดื่มเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะน้ำเก๊กฮวยใช่ไหม ถ้าไม่มีการดื่มเครื่องดื่มนักเก๊กควยนะก็พอจะเอามาออกอากาศแถวนี้ได้เก๊กควยมีฟองบังเอิญน้องลิซ่ามีการดื่มเก๊กควยมีฟองตอนไปออกรายการด้วยนะคะทางไลฟ์วิทยุของเราก็เลยไม่สามารถจะโชว์คลิปได้คุณไปหาดูก็แล้วกันแต่นี่นัทก็เล่าให้ฟังว่าน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยเขาได้รับเชิญไปออกรายการ Tonight Show Starring Jimmy Fallon ซึ่งดังมาก Jimmy Fallon เป็นพิธีกรค่ะออกอากาศไปเมื่อ16กันยายนนะเมื่อวันพุธนี้เองนะเขาเชิญน้องลิซ่าไปคุยเกี่ยวกับเพลงใหม่แล้วก็ภาพยนตร์สารคดี Always ลาลิสานะคะลาลิสามโนบาลเนี่ยล่ะเป็นสารคดีเรื่องราวชีวิตเส้นทางอาชีพของน้องทีนี้ Jimmy พิธีกรเนี่ยบอกว่าลิซ่ากำลังจะมี Residency หรือการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ที่ลาสเวกัสพฤศจิกายนนี้ในชื่อ Viva La Lisa บัตรขายหมดเปิดจองขาย5นาทีคือเกลี้ยงเป็นครั้งแรกที่ศิลปินเคป๊อปได้เรสิเดนซีที่ลาสเวกัสแบบนี้ก็คุยกันเรื่องงานก่อนคุยกันเรื่องงานแต่ว่าพอช่วงท้ายเรื่องอาหารมาแล้วเมนูเด็ดของลิซ่าคืออะไรคือลิซ่าเป็นคนน่ารักมากอะเป็นคนที่มีความเป็นคนไทยคือน้องเป็นคนไทยแล้วมีความเป็นคนไทยแท้อยู่ในตัวคือแบบ 100% อะไรที่เมื่อใดก็ตามมีจังหวะเล็กๆน้อยๆจะมากจะน้อยแตกต่างกันไปน้องจะต้องใส่ความเป็นไทยเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกเสมอแล้วไปรายการดังขนาดนี้เขาถามถึงเมนูน้องแนะนำเลยแต่ก็เป็นเมนูที่น้องชอบจริงก็คือส้มตำนี่น้องบอกว่าเป็นการนำมะละกอมาสับผสมกับเครื่องปรุงต่างๆอย่างกุ้งแห้งนะแล้วลิซ่าก็นำกุ้งแห้งให้จิมมี่ชิมเฉพาะกุ้งแห้งก่อนจิมมี่บอกเค็มนะคะแล้วก็ยื่นพริกให้ชิมกัดกันคนละนิดคนละหน่อยจิมมี่บอกเผ็ดกุ้งแห้งเค็มพริกเผ็ดเอาแบบให้กินสดๆก่อนแล้วก็ตบท้ายด้วยเครื่องดื่มที่ลิซ่าบอกว่าเป็นสูตรเครื่องดื่มที่ชื่นชอบที่ได้มาจากโลกออนไลน์ใส่โซจูใส่เก๊กควยมีฟองของไทยแล้วก็ผสมสไปร์นี่นะไม่แน่ใจว่าสายดื่มเคยกินสูตรนี้ไหมใครเคยกินหรือดื่มสูตรนี้คุณเล่าให้ฟังหน่อยจริงเหรออร่อยเหรอรอโลกมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงเด็กๆวัยรุ่นเขาจะกินกันส่วนเราก็สายโนเอลนะจ๊ะโซจูแล้วน้องที่ดื่มนี่คือเก๊กควยมีฟองแบรนด์เดียวกับลิซ่าไหมแบรนด์เดียวกับที่ลิซ่าโชว์ไหมแต่ละแบรนด์รสชาติมันต่างกันไปใช่ป่ะนะเป็นขวดสีน้ำตาลขวดสีเขียวอะไรเงี้ยรสชาติมันต่างกันไปแต่น้องลิซ่าเป็นเก๊กควยมีฟองสีอะไรนะสีเขียวหรือสีน้ำตาลนะที่น้องเอามาโชว์ผสมเขียวล่ะนั่นแหละน้องลิซ่าก็จะอย่างนั้นเก๊กควยมีฟองใส่โซจูเก๊กควยมีฟองแล้วก็สไปร์เห็นน้องแถวนี้เขาบอกว่าอร่อยดีนะคะน้องลิซ่าก็เริ่มจะมีมิกซ์ให้ดูอะเทเซจูลงไปก่อนเซจูว่ะโซจูลงไปก่อน1ช็อตแล้วก็เติมเก๊กควยมีฟองไป1ช็อตตบด้วยสไปร์อารมณ์กันแล้วก็คูเลนะจ๊ะแล้วก็สอนให้จิมมี่พูดภาษาไทยว่าหมดแก้วแล้วก็ชนแก้วกันหมดแก้วกระดกดื่มจิมมี่บอกอร่อยชอบเครื่องดื่มนี้มากแต่ถ้าคนดื่มอยู่แล้วน่าจะเคยลองไม่รู้สิแต่ถ้าคุณเคยลองแล้วมันรสชาติเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่งสายไม่ดื่มอย่างเราเบรกแรกสงสัยออกแนวบันเทิงทั้งหมดเลยค่ะพอไปที่เนเน่ต่อด้วยถึงสตูดิโอ AGT แล้วเรียบร้อย22แล้วนะตื่นเต้นนะอังคารหน้ารอบไฟนอลของน้องละค่ะเนเน่รอยัลน้องแพลวรัติการอำลอยนะคะนักร้องมือกีตาร์สาวไทยวัย16ปีได้รับความสนใจมากขึ้นทุกวันและทุกคนอยากรู้มากว่าไฟนอลขนาดเนี้ยน้องจะเลือกเพลงอะไรขึ้นโชว์รอบชิงชนะเลิศตามเวลาสหรัฐคือ22แต่ตามเวลาบ้านเราเช้า23เช้าวันพุธจ้ะเนเน่ถึงอเมริกาแล้วเข้าสตูดิโอรายการอเมริกัน God's Talent เรียบร้อยอัดคลิปส่งตรงจากอเมริกาถึงน้าแอดคาราบาวยืนยงโอภากุลหลังศิลปินเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ให้การสนับสนุนเธอในการเดินทางตามความฝันบนเวทีระดับโลกน้องเนเน่อัดคลิปยกมือไหว้แล้วบอกว่าอยากขอบคุณลุงแอดที่คอยสนับสนุนหนูตอนนี้หนูอยู่ที่สตูดิโอของรายการอเมริกา God's Talent เรียบร้อยแล้วรักลุงมากๆเลยก็คือก่อนหน้านี้คุณแอดคาราบาวอะค่ะมอบเงินส่วนตัวให้เนเน่ไปเลย1ล้านบาทสนับสนุนทั้งการเดินทางทั้งค่าใช้จ่ายของน้องในการกลับไปแข่งขัน AGT รอบชิงชนะเลิศที่สหรัฐ รอให้กำลังใจไม่รู้ว่าน้องจะแสดงเพลงอะไรซึ่งมันบอกไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเป็นรอเซอร์ไพรส์หน้างานเลยตรงกับเวลาในบ้านเราคือชาว23กันยายนกระหึ่มโลกอีกครั้งแน่นอนแต่คนที่เข้าใจกฎกติกาของเวทีนี้อเมริกาสก็อตทาเลนต์บอกว่าไม่อยากให้น้องได้ที่1มันจะติดสัญญาณโน่นนี่นั้นเต็มไปหมดเลยบอกว่าได้ที่2ดีกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าฉันจะต้องได้แชมป์แต่ที่2มันจะแลดูอิสระแล้วน้องจะสร้างชื่อเสียงและทำเงินให้กับตัวเองได้มากกว่าได้แชมป์เห็นเขาวิเคราะห์กันนะอันนี้นี่น่าก็ไม่แน่ใจก็เลยกลายเป็นเรื่องราวเรียกรอยยิ้มตลอดทั้งเบรกแรกขอส่งท้ายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเบรกแรกของเราสำนักงานสถิติแห่งชาติ NSO เดินหน้าสร้างการรับรู้ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568สู่ระดับภูมิภาคจัดงานแถลงผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดขอนแก่นภายใต้แนวคิด Thailand Digital Kansas for Allก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรโดยมีนายเอกพงษ์ลิมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานณโรงแรมโคสะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นการจัดงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการนำข้อมูลสถิติที่สำคัญออกไปสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนากำหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสัมมโนยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งการขยายตัวของสังคมเมืองการลดลงของขนาดครัวเรือนและการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญต่อการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมจัดแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ในอีก1ภูมิภาคที่เหลือต่อไปเพื่อขยายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรให้ครอบคลุมทั่วประเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะก่อนจะปิดเบรกคุณผู้ฟังแวะมาเล่าให้นินาทฟังทาง Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106หลังนินาทถามไปว่าเครื่องดื่มสูตรน้องลิซ่ารสชาติมันเป็นยังไงคุณจินดาส่งข้อความมาบอกดื่มง่ายอร่อยค่ะเข้ามาก็ติดตรึงในหัว

0: โคลออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
5: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
4: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
5: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
4: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
5: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
4: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
5: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
4: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
6: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
8: อ้าวสายต่อไป
9: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
8: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
10: ลดลดลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
11: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
12: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
13: นาฬิกา47นาทีช่วงที่2ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เช้าของวันศุกร์18กันยายน2569เชิญชวนคุณมาร่วมลุ้นไปเที่ยวกับเรากันก่อนเลยดีกว่าต้นเบรกนี้จ้ะกับวิทยุครอบครัวข่าวที่ชวนคุณผู้ฟังไปร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนพาคุณย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายนักคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาพากันเดินทาง 14-19 พฤศจิกายนกติกาง่ายมากคุณชวนเพื่อนร่วมทริปของคุณไปจัดมาค่ะ4คนจัดกันเองมาเลย4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวระบุชื่อทีมไม่เกิน60วินาทีเท่านั้นก็คือไม่เกิน1นาทีนะเข้ามาดูรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมได้ส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เราจะมีโพสต์กิจกรรมหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นสีส้มๆแบบนี้ส่งมาใต้คลิปใต้โพสต์นี้เลยนะคลิปแนะนำตัวทีมของคุณทั้ง4คนนะจ๊ะหมดเขตส่งคลิปวันพุธ30กันยายนเท่านั้นต้องรีบหน่อยต้องรีบหน่อยร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิว่ายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG ยาน้ำแก้ไอมะแว้งไลท์ตราอัยยาลา

0: ขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังข่าวมีคนตกท่อระบายน้ำตรงรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีสุขุมวิทตกลงไปในท่อลึก3เมตรตอนนี้ยังหาไม่เจอค่ะเมื่อเช้านี้คุณผู้ฟัง 7:04 นสายด่วน199รับแจ้งเหตุมีคนพลัดตกท่อระบายน้ำใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีบางจากพระโขนงค่ะรีบเข้าไปดูนะคะให้การช่วยเหลือเป็นท่อระบายน้ำลึก3เมตรน่ะผู้ชายนะคะตกลงไปยังไม่เจอนะคะยังโอ้โห3เมตรคุณต้องเอาอุปกรณ์ลงไปช่วยอะค่ะตอนนี้เกือบ9โมงไม่แน่ใจว่าคืบหน้าอย่างไรเข้ามาแล้วถึงได้บอกว่าท่อระบายน้ำคุณไม่จำเป็นเดินเลี่ยงค่ะท่อที่มีฝาท่อปิดนี่แหละอย่าไปเหยียบค่ะเราอย่ามั่นใจว่ามันปลอดภัย 100% อย่าไปเหยียบท่อระบายน้ำค่ะโอเคสนี้ขอให้เจออย่างปลอดภัยนะคะโอ้ยเราลึกด้วยอะ3เมตรอ่ะผู้ชายตกลงไปค่ะยังไม่เจอตัวนะเร่งค้นหาชายตกท่อระบายน้ำสูญหายใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีเป็นท่อระบายน้ำที่ถ้าจะเล่าให้เห็นภาพตรงนี้ก็คือมันจะเป็นฟุตบาทเสร็จแล้วก็เหมือนจะเป็นทางเข้าอะไรสักอย่างนึงอะค่ะทางรถเข้าอ่ะลงจากฟุตบาทแล้วก็เป็นท่อระบายน้ำแล้วก็เดินไปอีกไม่กี่ก้าวก็จะมีฟุตบาทขึ้นอีกทีนึงมันเป็นทางเข้าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะแล้วท่อระบายน้ำอ่ะไม่ได้อยู่บนฟุตบาทอยู่บนพื้นที่รถจะวิ่งเข้าทางเข้าทางเนี้ยเป็นท่อแล้วก็มีคนตกลงไปโอ้ยขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้เจอแล้วก็ขอให้ปลอดภัยเมื่อเดือนที่แล้วก็เห็นมีกรณีของคนตกท่ออยู่เหมือนกันเนาะน่ากลัวน่ากลัวอย่างที่บอกนะคุณไม่จำเป็นอย่าเหยียบนะฝาท่อระบายน้ำอย่าเหยียบเลยแล้วไม่รู้ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เอาละมาที่ไทยช่วยไทยพลัสค่ะ18กันยายนเป็นอันว่าเคาะแล้วชัดเจนจากกระทรวงการคลังได้ไปต่อไทยช่วยไทยพลัสเรียกว่าเป็นเฟสที่2หมดเขตของเดิม30กันยายน1ตุลาคมไปต่อเลยค่ะ2เดือน1ตุลาจนถึง30พฤศจิกายนดร.เอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะบอกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดเงินกู้400ล้านบาทกลั่นกรองโครงการ1โครงการก็คือนี่แหละการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เฟส2ต่ออีก2เดือนตุลาพฤศจิกายนไม่ใช่เป็นการโยกงบก้อน200ล้านบาทหลังที่เป็นก้อนของการส่งเปลี่ยนพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดไม่ได้โยกงบก้อนนั้นมาจะเป็นการใช้งบที่มีอยู่เคาะแล้วไปต่อแน่แต่เดี๋ยวขอเข้าครม.ก่อนอังคารหน้า22กันยายนแต่ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดเงินกู้400ล้านก็คือปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทบอกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองดูอย่างละเอียดรอบคอบแล้วพิจารณาละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตรงตามวัตถุประสงค์พรก200ล้านบาทแลกเงินยังเหลือให้ไปต่อได้อีก2เดือนนะคะนี่เป็นไทยช่วยไทยพลัสส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่ม1ตุลาคมเดี๋ยว30กันยายนเริ่มประกาศผลคนที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการจะได้ใช้เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสแทนก็คือได้ใช้ไปเลย2เดือนตุลาพฤศจิกาขณะที่คนไทยที่เคยได้โครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็ได้บัตรสวัสดิการเลยโดยใช้บัตรสวัสดิการรอบใหม่เป็นตัวตั้งใครที่ผ่านเกณฑ์ได้บัตรรอบใหม่ไม่ผ่านก็ใช้60 40ไม่ใช่ว่าได้2เด้งนะคะคุณผ่านเกณฑ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็จะปรับไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณไม่ผ่านเกณฑ์คุณจะได้ใช้แล้วคุณยังไม่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสคุณก็จะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40สรุปต่อ2เดือนตุลาพฤศจิกายนอีก2เดือนใช้ต่อยาวๆไปกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนนี้จากคุณสุภจีบ้างนะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือคนที่จะเที่ยวก็ถามหาไทยเที่ยวไทยพลัสสุภจีย้ำไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ยกเลิกแค่เลื่อนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภจีพูดถึงการเลื่อนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเที่ยวไทยพลัสออกไปเป็นเมษายน70คุณสุภจีบอกการเลื่อนโครงการนี้ไม่ได้หมายถึงการยกเลิกโครงการเป็นการเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้การใช้งบเกิดประโยชน์สูงสุดไทยเนี่ยคือปลายปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหมดฝนกลางเดือนหน้าตุลาเนาะมันจะเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกระตุ้น ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการมากระตุ้นเศรษฐกิจไปเอาช่วงเวลาจำเป็นดีกว่าสักเมษานะอาจจะเป็นโลและโลซีซั่นแต่เมษามันไฮซีซั่นทางใต้เนาะทางทะเลเนาะแต่เขาก็นั่นแหละเดี๋ยวจะไปใช้เมษานะคะมันจะโลซีซั่นมากกว่าปลายปีเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นก็หารือกันละกระทรวงการท่องเที่ยวนี่แหละเป็นคนเสนอมาบอกว่าไม่ต้องกระตุ้นมากก็ได้ปลายปีคนไทยเที่ยวอยู่แล้วไปกระตุ้นช่วงโลดีกว่าก็สักเมษาเดี๋ยวว่ากันดังนั้นแล้วรับฟังความคิดเห็นแล้วระดมความคิดเห็นแล้วเลื่อนไปเป็นเมษายนไม่เกี่ยวกับงบหมดเพียงแต่ตามความเหมาะสมของซีซั่นของฤดูกาลปลายปีไฮซีซั่นอยู่แล้วไม่ต้องกระตุ้นไปเมษาไปพฤษภาค่อยไปกระตุ้นช่วงโลซีซั่นช่วงนั้นดังนั้นไทยเที่ยวไทยพลัสใครรอใช้สิทธิ์ปลายปีอย่างดิฉันเป็นต้นก็ไม่ต้องจ่ายเองแล้วนะจ๊ะตอนนี้ตามนั้นสำหรับไทยเที่ยวไทยพลัสส่วนมาตรการดูแลค่าครองชีพกระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการดูแลนะโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยล่ะที่ทำมาตลอดนะคะแล้วก็จะต่อเนื่องไปอีกไทยช่วยไทยพลัสนะมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งไปยังเครือข่ายทั่วประเทศขยายช่องทางการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายในระดับอำเภอไปรษณีย์แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วยังจะมีการออกมาตรการใหม่ๆอีกด้วยค่ะเพื่อเติมดูแลค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนก็พยายามให้มากที่สุดจะลดภาระเรื่องของค่าครองชีพให้กับประชาชนมากที่สุดไปกันต่อกับเรื่องของรถไฟฟ้าบ้างนับถอยหลังตั๋วร่วมรถไฟฟ้าไม่เกิน45บาททุกสีทุกสายเริ่ม1มกราคม70จากที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้านี่ก็ลดภาระค่าครองชีพประชาชนนะคะประชุมแล้วก็มีการคุยกันว่าจะมีการใช้อัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมสูงสุดไม่เกินเที่ยวละ45บาทรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์เป็นประธานการประชุมนะสาระสำคัญของมาตรการค่ะคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนไม่มีการคิดค่าแรกเข้าแบบซ้ำซ้อนเมื่อต้องเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวจะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายทุกสีในเขตกรุงเทพปริมณฑลช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มความสะดวกส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะก็เป้าหมายนะจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการปีใหม่1มกราคม2570ก่อนหน้านี้อาจจะมีลักษณะไปต่อรถไฟฟ้าอีกสายอีกแบบนึงก็ต้องออกมาแล้วก็ต้องเข้าก็ต้องไปเสียค่าแรกเข้าโน่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเชื่อมต่อกันไปเลยไม่ต้องเสียค่าแรกเข้ากันใหม่เลยเป็นตั๋วร่วม45บาทตลอดสายไปเลยนะก็พยายามหลายมิติอะค่ะในการที่จะดูแลเรื่องของมาตรการการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในหลากหลายมาตรการที่ออกมาเนาะพูดถึงเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยก็มีคนพูดเหมือนกันนะว่าก็โอเคแหละถ้าจะเกี่ยวกับงบนะว่าอาจจะต้องเอางบเนี่ยไปช่วยกระตุ้นไทยช่วยไทยพลัสก่อนชาวเที่ยวก็บอกก็โอเคนะเพราะมันสำคัญกว่าเพราะคนเที่ยวอ่ะก็ต้องคนมีตังในระดับหนึ่งถูกไหมมีเงินเหลือพอที่จะไปเที่ยวดังนั้นเอาเงินเท่าที่มีมาช่วยไทยช่วยไทยพลัสดีกว่าก็มีคนคิดอย่างนี้แต่ว่าคุณสุภจีก็บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของซีซันไฮซีซันโลซีซันที่อยากกระตุ้นมากกว่าเท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเราคุณผู้ฟังจ๋าเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเรื่องราวน่าสนใจช่วงที่3ของรายการหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
3: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 9นาฬิกา7นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ ราชนิยมนะคะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันศุกร์18กันยายน2569กลับมาช่วงที่3มันมีประเด็นที่น่าสนใจที่เราอยากจะมาคุยกันซะหน่อยคุณผู้ฟังคือมีนายเทพชัยยาอุ่นหนูเป็นนักสนุกเกอร์ไทยแชมป์ระดับเมเจอร์World Open 2026นายอัธสิทธิ์มหิทธินักสนุกเกอร์ไทยแชมป์สนุกเกอร์ปี2007แล้วเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สระบุรีพรรคประชาชนและคณะได้ไปยื่นหนังสือถึงนายนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจพร้อมด้วยนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนไปยื่นหนังสือเรื่องเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมกีฬาสนุกเกอร์และปลดล็อกจากบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.การพนันแล้วพ.ร.บ.นี้นะตั้งแต่ปี2478ค่ะแต่ปรากฏว่าล่าสุดการปลดล็อกพ.ร.บ.การพนันสนุกเกอร์ไม่ได้ไปต่อนายกรัฐมนตรีไม่รับรองร่างกฎหมายค่ะแต่ก็มีคำอธิบายนะว่าสาเหตุที่นายกไม่รับรองร่างพ.ร.บ.การพนันสืบเนื่องจากความเห็นประกอบของหน่วยงานหลัก3แห่งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากฤษฎีกาล้วนแล้วแต่เห็นควรไม่ให้คำรับรองกังวลเรื่องแหล่งลักลอบเล่นการพนันแหล่งมั่วสุมกังวลเรื่องกระทบต่อรายได้ของรัฐจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เล่นการพนันประเภทบิลเลียดนะไม่ให้คำรับรองผลกระทบด้านสังคมอาชญากรรมแต่สนุกเกอร์คือกีฬาสากลด้วยประเด็นนี้คุยกันหน่อยค่ะไปที่สายคุณอัธสิทธิ์มหิทธิคุณบิ๊กสระบุรีอดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่วมผลักดันพ.ร.บ.สนุกเกอร์ค่ะคุณอัธสิทธิ์คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่โอ๊คครับ
3: สวัสดีค่ะคุณอัธสิทธิ์โอ้โหสนุกเกอร์อันนี้พี่โอ๊คก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะว่ายังถือว่าเป็นการพนันอยู
4: ่ใช
3: ่มันเป็นกีฬาแล้วไม่ใช่หรอ
4: ขนาดพี่โอ๊คไม่คือถ้าเกิดคนไม่ได้ติดตามหรืออะไรเนี่ยก็ยังคิดว่ากีฬาประเภทนี้ยังเป็นการพนันอยู่หรอนั่นเป็นคำถามที่ดีนะครับเนี่ย
3: เพราะว่าก็เห็นเป็นกีฬานี่เขาก็แข่งกันระดับสากลแล้วเราก็มีนักกีฬาคุณอัธสิทธิ์ก็นักกีฬานักสนุกเกอร์
4: ใช่ครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันค้านกันครับระหว่างทางกระทรวงมหาดไทยที่มีกฎหมายตัวนี้บังคับใช้อยู่ซึ่งเป็นกฎหมายที่พี่โอเพิ่งพูดไป2478 91ปีแล้วเกือบ100ปีครับเอาง่ายๆตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณปู่แล้วอะฮะนั่นแหละรุ่นคุณพ่อผมยังไม่ทันเลยด้วยซ้ำเอางี้
3: คุณปู่แล้ว
4: ผมก็ยังถามคุณพ่อเลยว่าก่อนหน้านี้ตอนที่คุณพ่อเล่นสนุกเกอร์เป็นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสนุกเกอร์หรือมันเป็นอะไรเป็นโต๊ะสนุกเงี้ยเหมือนกันเนี่ยคุณพ่อก็นั่งนึกแป๊บนึงนะพอคุณพ่อนั่งนึกแป๊บนึงคุณพ่อก็บอกว่าไม่ใช่สนุกเกอร์ตอนนั้นมันคือบิลเลียดกับผีแล้วผมก็เลยไปถามคนรุ่นคุณพ่อเหมือนกันก็คือพวกลุงอะไรอย่างลุงนิดลือชายฮะผมก็ไปถามผมบอกคุณลุงตั้งตอนที่คุณลุงเล่นสนุกครั้งแรกเนี่ยรบกวนถามหน่อยครับตอนนั้นมันเป็นสนุกหรือมันเป็นอะไรครับเขาก็นั่งนึกเหมือนกันนะฮะแล้วเขาบอกผีบิลเลียดพูดเหมือนกันหมดฮะ
3: คืออะไรอะคะผี
4: ก็คือบิลเลียดเนี่ยมันคือลูกสนุก3ลูกลูกกลมๆเหมือนสนุกเหมือนกันแต่มีแค่3ลูกครับ
3: อ๋อถ้าบิลเลียดคือมี3ลูกเป็นเดียวพี่ยังเพิ่งรู้เลย
4: ถูกต้องมันจะตบได้แล้วก็เปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนนี่คือเอาขาวลงได้ได้คะแนนมีแค่3ลูกครับ
3: มีแค่3ลูกถ้าบิลเลียด
4: ถูกต้องแล้วส่วนผีเนี่ยก็มี3ลูกอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผีเนี่ยตบได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนก็คือเอาขาวลงเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยแต่ว่าเขานับเป็นไปลงหลุมไหนก็แต่ละหลุมเนี่ยมันจะมีแต้มของเขาเขาเรียกผียุคนั้นเนี่ยลงในของกระทรวงมหาดไทยเลยมีคำว่าผีกับบิลเลียดเพราะยุคนั้นยังไม่รู้จักสนุกเกอร
3: ์ถ้าเก่าแก่เลยเนี่ยคือมีผีกับบิลเลียด
4: ใช่ครับตั้งแต่2478ที่เป็นกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยครับที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติการพนันประเภทขอนี่แหละ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็แต่ว่าเมามายุคนี้ที่ผมพูดเนี่ยบิลเลียดกับผีเนี่ยไม่มีใครเขาเล่นกันแล้วครับ
3: เดี๋ยวนี้บิลเลียดเขาก็ไม่เล่นกันแล้วเจ้าสามลูก
4: บิลเลียดก็ไม่เล่นกันแล้วแต่มีเฉพาะแค่การแข่งขันแต่ไม่มีใครนิยมเล่นครับเอาง่ายๆเข้าไปโต๊ะสนุกตอนนี้ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เล่น มีแค่การแข่งขันตอนนี้ที่เขาเล่นกันเนี่ยเอาไว้การแข่งขันอย่างเช่นพี่ลมสุรินทร์พี่วัฒน์หัดใหญ่อย่างเงี้ยการแข่งขันอย่างซีเกมเอเชียดอร์เกมที่กำลังจะไปแข่งที่ซาอุเนี่ยอันเนี้ยเขามาแข่งก็มีเอาง่ายๆฮะมี2คนเนี้ยแล้วก็มีน้องอีกคนนึงชื่อนุกจันทร์3คนเนี้ยในประเทศไทยตอนนี้ที่เล่นกันอยู่ครับ
3: เออนอกนั้นแทบจะไม่เห็นแล้ว
4: ไม่มีครับไม่มีผมรับประกันได้เพราะมันไม่มีความนิยมแล้วครับมันเล่นแล้วมันไม่ได้มีความสนุกเพลิดเพลินเหมือนการเล่นสนุกเกอร
3: ์สนุกเพลินสนุกกว่า
4: ใช่ครับผมก็กำลังจะหมายความว่าตอนนี้กฎหมายตัวนี้เมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นกฎหมายแบบโอ้เขาเรียกถ้าประสาทบ้านเขาเรียกเต่าล้านปีคือเอามาบังคับใช้กับคนยุคนี้ที่เขาไม่เล่นบิลเลียดที่คุณบังคับใช้แล้ว
3: ซึ่งกฎหมายนี้จริงๆแล้วถ้าว่ากันด้วยเรื่องของเฉพาะคำกฎหมายที่ว่ามันต้องไม่ควบคุมสนุกเกอร์เพราะมันไม่มีคำว่าสนุกเกอร
4: ์ถูกต้องครับแต่ตอนนี้ในกฎหมายเขาก็มาพูดว่าบิลเลียดแล้วอะไรพูดคือพูดลักษณะแบบสนุกเนี่ยคอยตามไปด้วยกับคำว่าบิลเลียด
3: เพราะมันก็คล้ายๆกันเป็นโต๊ะเหมือนกันมีลูกกลมเหมือนกัน
4: ถูกต้องถูกต้องครับในความหมายผมที่ผมกำลังบอกมันคนมันไม่เล่นกันแล้วมันคนละแบบกันแล้วครับ
3: ค่ะ
4: แต่มาควบคุมสนุกเกอร
3: ์แต่ว่าถ้าพูดถึงนั้นสมมติในมุมอย่างโอ้ก็ไม่ได้อยู่ในวงการแล้วก็ในมุมบางคนเนี่ยมักจะมองเห็นจุดที่เขาเปิดเป็นที่เล่นสนุกอะพวกตามตรอกซอกซอยมันดูลึกลับมันดูการพนันมันดูอย่างนั้นหรือเปล่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งมหาดไทยทั้งคลังทั้งกฤษฎีกาถึงมองว่ายังไงมันก็ดูเป็นการพนันมันดูเป็นการมั่วสุม
4: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามองอย่างนั้นได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่นอย่างรุ่นพี่โอ๊ครุ่นอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรของเราเนี่ยอันนี้คือเขาติดผมบอกได้เลยว่าเขาติดภาพเก่
3: า
4: ๆเพราะว่าอะไรฮะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างทีวีเนี่ยในละครเอาง่าย
3: ๆ
4: ถ้าอยากจะมีฉากตีรันฟันแทงมั่วสุมก็ไปถ่ายในโต๊ะสนุก
3: ใช่แล้วก็สูบบุหรี่ไปแบบ2499อันธพาลคลองเมืองเลยนะสูบบุหรี่ไปมีสาวๆอยู่ใกล้ๆเออ
4: แต่ภาพนั้นตอนนี้มันไม่มีแล้วโต๊ะสนุกที่เป็นแบบนั้นมันมีแต่โต๊ะสนุกที่เป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ตามชนบทเช่นตามตำบลอะไรที่เป็นลักษณะไม่ใช่ห้องแอร์แต่ถ้าเป็นตามอยู่ในอำเภอไม่ต้องอำเภอเมืองก็ได้แค่ต่างอำเภอเนี่ยมันไม่มีภาพลักษณ์แบบนี้แล้วครับตอนนี้ไปดูยิ่งในกรุงเทพจบเลยนะครับเพราะว่าอะไรถ้าใครที่มีภาพลักษณ์แบบนี้มันจะแข่งขันกันยังไงครับแข่งขันในเชิงธุรกิจเชิงการค้ามันทำไม่ได้ใช่ครับไม่มีแล้วยิ่งตอนนี้เด็กๆใครขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนให้ลูกเขาอยากจะเป็น F2 อาจจะเป็น22หรือจะเป็นหมูปากน้ำหมู2อย่างเงี้ยฮะเขาเป็นการเล่นที่ถูกต้องถูกตามถูกช่องถูกลักษณะกันหมดแล้วเพราะมันไม่มีแบบนี้เพราะแบบนี้มันส่งเสริมกันไม่ได
3: ้มันก็เหมือนกีฬาอย่างหนึ่งเหมือนคุณไปเล่นบอลไปเซปักตะกร้อไปเปตองแต่อย่างไรก็ตามคุณอัธสิทธิ์คะในมุมของประชาชนชาวบ้านที่เขาเล่นกันจริงๆเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเขามีพนันเข้ามาเกี่ยวข้องไหม
4: ถ้าเป็นการเล่นแบบปกติถ้าในนี้ยอมรับกันจริงๆนะผมบอกให้ว่าทุกกีฬาการเล่นปกตินะความเห็นไม่ตรงกันนะเขาก็มีเดิมพันกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นธรรมดาครับผมว่าเพราะอย่างน้อยคือการเข้าไปเล่นเนี่ยอย่างน้อยก็มีค่าชั่วโมงค่าโต๊ะสนุกผมถามเล่นแพ้แต่ค่าเกมเนี่ยก็มี
3: อ
4: ะผมถามเป็นการพนันไหมถ้าเกิดว่าเล่นแพ้แต่ค่าเกม
3: อ
4: ีกคนหนึ่งแพ้คุณจ่ายค่าเกมนะหยอดอย่างล่าสุดเนี้ยมีข่าวก็มีข่าวเรื่องเนี้ยฮะเรื่องเนี้ยมีการจับโต๊ะสนุกที่อุบลแล้วก็มีถ่ายรูปเรื่องเงินมาพอผมทราบข่าวผมก็เลยโทรถามข้อมูลบอกเงินนั้นเป็นเงินค่าเกมที่เขาเล่นแพ้จากค่าเกมกัน อย่างนี้ฮะแล้วก็เอามาเป็นบอกว่าเป็นเงินถ่ายรูปมาเป็นบอกเป็นเงินที่เล่นการพนันซึ่งถ่ายรูปมามันก็เซนมันไม่ได้เมคเซนส์อยู่แล้วตรงนี้เพราะว่าเงินแบงค์20แบงค์100มันไปอยู่ในเขาอยู่ในไอ้เขาเรียกกระแป๋งน้ำอะครับซึ่งเขาเหมือนเป็นการหยอดค่าเก
3: ม
4: คนแพ้ก็หยอดค่าเกมเพราะว่ามันเป็นของกลางเอาไว้จ่ายค่าเกมอย่างเงี้ยฮะแล้วจริงๆแล้วในข้อเท็จจริงตอนเนี้ยในเมืองไทยเนี่ยพอเราติดกฎหมายตรงนี้อยู่เนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาก็มีพรบกีฬาอีกตัวหนึ่งซึ่งออกมาค้านกันอยู
3: ่ค่ะ
4: ออกมาค้านกันอยู่ให้สนุกเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาครับ
3: ผิดกฎหมายแต่ให้สนุกเกอร์เป็นกีฬา
4: ใช่ซึ่งเอาไว้มาสร้างเด็กเป็นในอะคาเดมี
3: ่
4: นั่นนะฮะตอนเนี้ยมันค้านกันอยู
3: ่เออแล้วมันจะยังไงเนาะในทางปฏิบัติเนาะ
4: ถูกต้อง
3: จะมาสร้างอะคาเดมี่สร้างคนอ้าวแต่มันผิดกฎหมายนะเอออ
4: ันนั่นนะฮะใช่ครับตกแต่งเนี่ยมันพรบตั้งแต่ปีเป็น
3: 2478
4: พรบส่งเสริมกีฬาอาชีพปี2556
3: แ
4: ล้วก็มีพรบของการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2558ซึ่งออกมารองรับสถานะนักกีฬาอาชีพ
3: เป็นกีฬาได้เป็นนักกีฬาได้ไม่มีความผิดแต่ประชาชนเล่นไม่ได้เป็นความผิดดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะให้รัฐทำตรงนี้คุณอรรถสิทธิ์คืออะไรคะ
4: แก้ตรงนี้ครับ
3: ต้องการให้แก้
4: แก้กฎหมายตรงนี้ที่กระทรวงมหาดไทยที่เป็นพรบการพนันเอาตรงนี้ออกเพราะพรบการพนันตรงนี้ตอนนี้หนึ่งก็คืออันนี้คือเขาเขียนชัดเจนว่าห้ามเล่นการพนันคือจริงๆอ่ะไอ้คำว่าห้ามเล่นการพนันเนี่ยทุกกีฬาก็ห้ามเล่นการพนันอยู่แล้วครับพี
3: ่ใช่ใช่ถูกต้อง
4: ถูกไหมฮะเพราะว่าผมถามหน่อยว่าเล่นมาร์เก็ตอยู่ตำรวจไปเห็นเนี่ยความผิดซึ่งหน้ามันก็ผิดอยู่แล้วครับไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรก็
3: เ
4: ถ
3: อ
4: ะคุณนั่ง
3: เมื่อมีการพนัน
4: อ่ะใช่ครับแล้วก็กฎหมายตัวนี้คือห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าตรงเนี้ยตัวเนี้ยแหละคือตัวหลักครับที่ทำให้มาขัดขวางความเป็นมาเป็นไปความเจริญของกีฬาประเภทนี
3: ้
4: เราไม่สามารถสร้างเด็กที่จะไปคือสนุกเกอร์เนี่ยไม่ว่ากีฬาอะไรก็ตามอยากจะเก่งต้องให้เขาเล่นตั้งแต่เด็ก
3: ถูกต้อง
4: ถูกไหมฮะมันต้องฝึกตั้งแต่เด็ก
3: แล้วเด็กๆจำง่ายด้วยพัฒนาง่ายด้วย
4: ถูกต้องครับถ้าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยอายุ20อายุ18มาฝึกแล้วเนี่ยไม่มีทางเก่งครับเพราะมันดับยาก
3: นะมือก็แข็งความคิดความอ่าน
4: ใช่ครับความมั่นใจอะไรทุกอย่างใส่ตรงใส่ตาสนุกเกอร์ลูกหลุมยาวอย่างเงี้ยมันใส่ตาเด็กนี่แป๊บเดียวพัฒนาแป๊บเดียวครับแล้ว
3: ก็ดูน้องเนเน่ที่ฮอตฮิตอายุ16ปีเพราะน้องฝึกตั้งแต่6ขวบ
4: ถูกต้องครับผมถามเลยจะไม่หลังถ้าน้องไม่ผมก็ตามน้องเห็นน้องตั้งแต่เด็กๆตอนอยู่ที่ภูเก็ตร้องเพลงหมดเห็นอยู
3: ่
4: ผมถามว่าถ้าน้องคนนี้ไม่มาตั้งแต่เด็กๆจะอายุ16จะไปเก่งได้ไง
3: ใช่ไหม
4: จะให้น้องไปเก่งในเ
3: มื่อ26
4: ไปงั้นแล้ว
3: ผมถามว่า
4: ใครจะคือถูกไหมครับถ้า26อ่ะ
3: ค่ะ
4: อันนี้แหละครับ
3: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนายกไม่รับรองซะแล้วจากนี้เราทำอะไรได้ไหมคะคุณอรรถสิทธิ
4: ์ก็ภาวนาอย่างเดียวครับว่าตอนเนี้ยอยากให้ท่านนายกคือตอนนี้คนในวงการก็หลายคนก็เฟลโดยเฉพาะล่าสุดผมก็ได้โทรหาทาง F1 F นครนายกเนี่ยกับบางนาตอนนี้เขากำลังแข่งขันวันนี้เขาจะแข่งขันที่อังกฤษเมื่อวานนี้ไม่ได้แข่งขันก็เลยได้โทรคุยกันเป็นจังหวะพอดีเพราะจริงๆถ้าน้องเขาแข่งผมก็ไม่กล้ารบกวนก็เลยได้โทรไปคุยน้องเขาได้พอรู้ข่าวทีแรกได้ยินจากปากผมโอ้ขึ้นมาเลยนะครับทั้งคู่เลยนะเขาซ้อมกันอยู่คนละที่คนละอันในเมืองเดียวกันแต่อยู่คนละโต๊ะคนละสถานที่ซ้อมกันผมโทรไปเขาก็อึ้งเพราะว่าเขาก็คาดหวังทุกคนในวงการสนุกเกอร์เนี่ยคาดหวังว่าตรงเนี้ยถ้ามันหลุดเนี่ยจะทำให้มีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาจะทำให้วงการเนี่ยสามารถคือมันทุกอย่างทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในวงการในเรื่องของการอะไรขายไม้คิวขายโต๊ะสนุกคนที่ทำกิจการโต๊ะสนุกโดยเฉพาะหมูปากน้ำเขากำลังจะเปิดโต๊ะสนุกที่เขาที่อำเภอแม่ริมเชียงใหม่วันที่24ที่จะถึงนี
3: ้
4: เขาทำโต๊ะสนุกนี้ขึ้นมาเขาลงทุนไปหลายล้านมากลงทุนส่วนตัวเขาคาดหวังว่าตัวเนี้ยจะหลุดจากพรบการพนันแล้วจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมองภาพลักษณ์ของสนุกเกอร์เนี่ยเป็นภาพใหม่ๆแล้วจะสนับสนุนให้ลูกๆเนี่ยมาเล่น ก็เท่ากับว่าจะมีประชากรสนุกเกอร์รุ่นใหม
3: ่
4: เข้ามาเพิ่มเติมในกีฬาประเภทนี้ไม่ใช่อยู่แต่ตอนนี้ผมถามว่าผิดกฎหมายตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ขนาดตอนนี้ผิดกฎหมายอ่ะเรายังมีแชมป์ระดับเมเจอร์โลกเนี่ยแชมป์อาชีพโลกเนี่ยเข้ามาทั้งที่ตองและเอฟแต่เอฟเนี่ยในรอบ30กว่าปีนะครับ31ปีนะจากพี่ต๋องเนี่ยได้ครั้งแรกเนี่ยพี่ต๋องได้3รายการครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยได้ปี95และเอฟมาได้ปี26นี่ห่างมา31ปีนะครับเป็นคนที่2
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นั่นแหละผมบอกตรงเนี้ยเราจะรออีกถ้า100ปีนี่ก็พูดเทียบบรรดาญาณมี3คนเองนะครับ
3: 100ปีมีทั้ง3คนเพราะเราไม่ได้สนับสนุนจริงจังเพราะมัวแต่ผิดกฎหมายดังนั้นในส่วนที่จะไปกลัวว่าเยาวชนจะหมกมุ่นจะพนงพนันมันก็อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายให้คุมเข้ม
4: ถูกต้องเลยพี่
3: ใช่ไหมปลดล็อกตรงนี้ซะแต่ไอ้แหล่งมั่วสุมมันก็ต้องไปจัดการอะ
4: ถูกต้องที่สุดครับก็ตอนนี้อย่างที่พี่ก่อนที่พี่เกินตอนรายการที่ตอนเขาให้เหตุผลเนี่ยผมถามว่าเหตุผลเอาจริงๆอ่ะมันบังคับได้กับยุคนี้เหรอครับใครเห็นใครเห็นปุ๊บโทษนะครับยิ้มแย่ๆหัวล้อกันทั้งนั้นเลยเหตุผลนี้ให้มาซึ่งมันไม่เข้ากับตอนนี้แล้วครับนี่มันเป็นเหตุผลมา90ปีแล้วคุณพูดเหตุผลเนี้ยในก่อน90ปีแล้วอ่ะโอเคมีคนไปยักหน้าครับแต่ตอนนี้ผมถามว่ามันยังไงอ่ะครับมันไม่ใช่อ่ะ
3: ยิ่ง
4: ตัวการค้ามาบอกเรื่องค่าธรรมเนียมเงี้ยแล้วมาบอกมั่วสุมเงี้ยผมก็พูดไปหมดแล้ว
3: เอาล่ะแต่อย่างไรก็ตามเราได้ตามต่อนะประเด็นนี้ขออนุญาตคุณอนุสิทธิ์พอดีเวลาหมดนะคะแต่ก็ชัดเจนละวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ขอบคุณครับโยครับ
3: สวัสดีค่ะคุณอรรถสิทธิ์มหิทธินะคะบิ๊กสระบุรีอดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่วมผลักดันพรบสนุกเกอร์คุณผู้ฟังล่ะเห็นยังไงควรจะเอาออกไหมควรจะปลดล็อกไหมจากการพนันกับการเล่นสนุกเกอร์ก็หลากหลายมุมมองกันไปคนวงในก็จะมองอีกอย่างหนึ่งในส่วนของคนประชาชนภายนอกอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งนะคะแสดงความคิดเห็นกันได้เราจะพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาอัปเดตสถานการณ์ที่น่าสนใจคุยกันต่อค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
8: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
9: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาที ติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
3: ้9:27 ช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เช้าวันศุกร์18กันยายน2569เรื่องการประชุมใหญ่สำคัญเวทีหนึ่งที่กำลังจะมาถึงประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะคุณสงสัยมั้งไหมงานประชุมระดับโลกเนี่ยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Groupกำลังจะเกิดขึ้นตุลาคม 12-18 ตุลาคมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพประชาชนคนไทยประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพลองฟังนะอย่างแรกเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีค่ะธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวจะได้รับอานิสงส์เต็มๆคุณรู้ไหมว่าเวทีเนี้ยนะจะมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทุกมุมโลกคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้าไทยมาเกี่ยวข้องกับการประชุมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนมาจาก191ประเทศทั่วโลกเลยค่ะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโอกาสในระยะยาวเพราะการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilienceน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลไปในระดับสากลการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th Facebook am2026thailand นะ facebook/am2026thailand กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 15,000 คนโดยประมาณค่ะที่จะเข้าไทย191ประเทศเป็นเรื่องของโอกาสระยะยาวแล้วก็เรื่องของการเป็นที่รู้จักของประเทศไทยไปทั่วโลกอีกด้วยโอกาสล้วนๆเลยสำหรับเวทีนี้มาเตือนกันต่อกับอากาศ18กันยายนตอน 5:00 กรมอุตุออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่7เรื่องของฝนตกหนักศุกร์เสาร์อาทิตย์18 19 20กันยายนกรมอุตุเตือนเป็นฉบับที่7แล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักที่เหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ระวังเลยฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมอันดามันแรงค่ะ 2-3 เมตรจุดในฝนฟ้าคะนองแรงมากกว่า3เมตรวันนี้นะ18กันยายนจังหวัดไหนฝนตกหนักมากมีคำว่ามาก18กันยายนภาคเหนือฝนตกหนักมากที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักมากวันนี้เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคตะวันออกฝนตกหนักมากที่นครนายกปราจีนจันทราภาคใต้ฝนตกหนักมากที่ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรสุราษฎร์นี่คือตกหนักมากเห็นไหมจำนวนจังหวัดเยอะกว่าเมื่อวาน18กันยายนตกหนักมากวันนี้เยอะส่วนที่เหลือวันนี้จะว่าไปฝนตกทั้งประเทศค่ะส่วนจังหวัดที่เหลือ18กันยายนตกหนักหมดเลยเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้ไม่ต้องอ่านรายชื่อจังหวัดจ้ะเพราะว่าเต็มทุกจังหวัดฝนตกหนักทุกจังหวัด18กันยายนแต่ตกหนักมากอย่างที่เอ่ยจังหวัดไปเมื่อสักครู่เฝ้าระวังกันดูถ้าเมื่อใดก็ตามมีการประกาศแจ้งเตือนปฏิบัติตามคำแจ้งเตือนอย่างเคร่งครัดเช่นเมื่อคืน 20:20 17กันยายนปภ.กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอศบเมยแม่ฮ่องสอนค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงให้เคลื่อนย้ายรถปภ.แจ้งเตือนฝนตกสะสมที่อำเภอแม่ลาน้อยแม่เสลียงศบเหมยฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยส่งเซลล์บลัดแคสต์นี้ค่ะแจ้งเตือนน้ำท่วมไป3อำเภอของแม่ฮ่องสอนแม่ลาน้อยแม่เสลียงแล้วก็ศบเหมยคุณจดเบอร์ของปภ.ไว้หน่อยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย1781784จดเบอร์นี้เอาไว้หน่อยนะเผื่อมีอะไรเราจะได้แจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนี่น่าเปิดมาเจอเรื่องนี้จากเดลินิวนี่น่าว่าน่าสนใจใครอยากจะหารายได้พิเศษจากการขับแกร็บนี่บอกเป็นแบรนด์เลยค่ะเพราะว่าเขาเปิดโครงการแกร็บพาร์ทไทม์เพื่อคนไทยหารายได้เพิ่มนอกเวลาเรียนแล้วก็หลังเลิกงานค่ะโครงการแกร็บพาร์ทไทม์เพื่อคนไทยนะเขาระบุให้กลุ่มไหนรู้ป่ะนักเรียนอาชีวศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยคนในเครื่องแบบทหารตำรวจข้าราชการใช้เวลาว่างนอกเวลาเรียนหลังเลิกงานหารายได้เสริมผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลด้วยการขับรถให้บริการรับส่งผู้โดยสารหรือเป็นไรเดอร์จัดส่งอาหารจัดส่งสินค้าค่ะเขาก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานรัฐเลยนะไปกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพอากาศมอบสิทธิประโยชน์เสริมด้วยไปที่กลาโหมกองทัพบกกองทัพอากาศนะแล้วแกร็บให้สิทธิประโยชน์เสริมเช่นอินเซนทีฟพิเศษสำหรับคนขับใหม่อุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการมีเสื้อแจ็คเก็ตให้มีกระเป๋าบรรจุอาหารให้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวผู้บริหารแกร็บบอกว่าจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้คนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z แล้วก็กลุ่ม 35-40 หันมาทำอาชีพเสริมควบคู่ไปกับงานประจำงานฟรีแลนซ์ขายของออนไลน์ทำคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลเขาก็เลยต้องการขยายกลุ่มหารายได้เพิ่มไปที่นักศึกษาหรือแม้แต่นักเรียนที่สามารถทำใบขับขี่ได้จะได้มีรายได้เพิ่มตรงนี้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสขยายการเข้าถึงรายได้ให้คนไทยทุกกลุ่มไม่จำกัดเพศวัยอาชีพระดับการศึกษามาเข้าร่วมโครงการของแกร็บเขาได้หมดเลยแกร็บได้เริ่มนำร่องเป็นแกร็บพาร์ทไทม์เพื่อคนไทยนี่แหละค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนด้วยกันช่วงเวลาที่คนขับไรเดอร์ให้บริการแล้วได้รายได้มากที่สุดนะ6โมงเย็นถึง4ทุ่มวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ก็6โมงเย็นถึง4ทุ่มรายได้จะเยอะที่สุดสำหรับคนขับแกร็บรองลงมา10โมงถึงบ่าย2เนี่ยถึงได้บอกว่าเขาไปเจาะกลุ่มนักศึกษาอาชีวะมหาวิทยาลัยข้าราชการทหารตำรวจแกร็บเขาเข้าไปคุยตามสถานที่ต่างๆเหล่านี้เลยถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อดูนะคะกับในส่วนของแกร็บไทยแลนด์เนาะนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเราคุณผู้ฟังเราจะพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งช่วงของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คในที่นาดเดี๋ยวมาค่ะ
11: ช
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
11: กินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: เมืองไทยสมายคลับ
14: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
15: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
14: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
15: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
14: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
15: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
14: ่หรือร้านจองยาก
15: ก็จัดให้
13: เมืองไทยสมายคลับ
14: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
13: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
14: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
16: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
3: ้9นาฬิกา40นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะเช้าของวันศุกร์18กันยายน2569คุณเห็นมีการพูดกันแล้วก็เป็นไวรัลกันพอสมควรในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทาง TikTok เนาะว่ามีการไปจัดงานทรงวาดคือชุมชนทรงวาดนี่เป็นชุมชนเก่าแก่แล้วก็คลาสสิกคนไปเที่ยวกันเยอะแล้วคนที่เขาอยู่ที่นั่นจริงๆก็อยู่กันมาหลายสิบปีแล้วค่ะเป็นผู้สูงอายุอยู่ที่นี่เยอะมากๆทีนี้มีแบรนด์ดังเขาไปจัดงานแล้วเป็นงานตอนกลางคืนนะเขาบอกว่าเขาจะจัดงานช่วง 20:00 ถึง 4:00 นแต่ทีนี้เสียงมันดังมากๆแล้วความชุมชนเก่าแก่ผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปก็อยู่กันเยอะต้องการการพักผ่อนผู้สูงอายุนอนเร็วด้วยไหนจะผู้ป่วยอีกไหนจะเด็กเล็กอีกก็เลยค่อนข้างจะเป็นปัญหาแบบนี้พอสมควรแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีเฉพาะงานนี้ไหมถ้ามีงานอื่นๆตามมาอีกล่ะหรือการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ชุมชนเขาก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรเราลองคุยกันดูนะคะไปที่สายเป็นสมมติชื่อนะเป็นชื่อคุณเอนะคะเป็นหนึ่งในชาวบ้านทรงวาดที่ได้รับผลกระทบนี่แหละค่ะคุณเอคะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับคุณหนูครับ
3: สวัสดีค่ะค่ะคุณเอเล่าให้ฟังหน่อยคุณเอเดี๋ยวถามอย่างนี้ก่อนคุณเออยู่ที่ชุมชนทรงวาดมาโอ้น่าจะกี่รุ่นมาแล้วไหมคะของทางครอบครัว
17: อยู่มาผมเองก็อยู่มาตั้งแต่เกิดครับตอนนี้ก็51ปีละคุณพ่อก็อยู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆเหมือนกันก็อยู่มานานแล้วครับ
3: อยู่มานานแล้วตรงชุมชนตรงนี้เนี่ยเป็นชุมชนโบราณชุมชนเก่าแก่เนาะดังนั้นถ้าชาวบ้านเลยถ้าเราไม่นับเรื่องการท่องเที่ยวเดี๋ยวค่อยว่าเนาะชาวบ้านจริงๆเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเยอะมาก
17: ใช่ครับใช่ครับจะเป็นวัยผู้สูงอายุเยอะครับ
3: ค่ะเพราะว่าอยู่กันมาหลายสิบปีเนาะทำมาหากินตั้งแต่สมัยนั้นด้วยเอาล่ะทีนี้คุณเอเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของการจัดงานกลางชุมชนที่เป็นไวรัลตอนนี
17: ้คือจริงๆอ่ะตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบมากเพราะว่าอยู่ติดกับงานเลยบ้านอยู่ติดกับงานนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยงานเนี่ยมันลักษณะของงานเนี่ยเราเพิ่งจะมารู้ตอนช่วงกลางวันว่าจะมีงานตอนช่วง2 ทุ่ม 4 ทุ่มเราก็ได้ไปคุยกับทางเจ้าของแบรนด์ว่าจะอยากใช้เสียงเยอะนะให้เสียงใช้เสียงระดับประมาณนี้พอแล้วก็ตกลงอะไรกันเรียบร้อยแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยก็ทางเจ้าของแบรนด์หรืองานเนี่ยเขาก็ละเมิดติดการใช้เสียงตัวใช้เสียงดังมากๆขึ้นมาซึ่งมันก็ทำให้เด็กๆลูกๆผมเนี่ย2 คนก็ตกใจแล้วก็พ่อผมก็อายุ88แล้วซึ่งมีการบอกกล่าวแล้วว่าอย่าใช้เสียงเพราะว่ามันจะมีผลกระทบคนแก
3: ่
17: ผู้สูงอายุแถวๆนี้ก็เยอะถ้าหัวใจวายไปอะไรไปยังไงมันจะรับผิดชอบกันได้ไหวอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเอาเข้าจริงก็เหมือนกับมีการเจตนาละเมิดกันขึ้นมาอย่างที่เห็นในโซเชียลนะครับก็มีการต้องโทรเรียกตำรวจเป็นระงับเหตุอะไรอย่างนี้แหละซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาสำหรับก็มีคือแถวๆนั้นนะฮะมันก็จะคนมันก็รู้จักกันหมดส่วนมากแล้วก็เป็นมีญาติพี่น้องผมก็อยู่อะไรเงี้ยเราก็ติดต่อกันมาบ้างอะไรมาบ้างมันพูดคุยว่าเนี่ยไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยแล้วมันก็เคยมีก่อนหน้านี้มีจัดคอนเสิร์ตมันก็มีเสียงรบกวนอะไรในพื้นที่สงวาดนะครับก็จริงๆก็คืออยากจะบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เก่าแก่แล้ว
3: ค่ะ
17: คนเมื่อก่อนเนี่ยความเจริญมัน

0: ะว่ามันเป็นพื้นที่เก่าแก่ผู้สูงอายุก็เยอะแล้วก็เข้ามาจัดกิจกรรมที่มีการใช้เสียงดังขนาดนี้มันก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นผลกระทบที่ไม่ดีต่อชุมชนก็ประมาณนี้แหละครับ
1: ลำพังจะมาเป็นร้านกาแฟแล้วก็อิงกับความเก่าแก่ของชุมชนอยู่กันเงียบๆข้างในหรือเป็นร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นสตรีทอาร์ตยินดีต้อนรับเลย
0: ใช่
1: แต่ปรับตัวให้เข้ากับชุมชนกับคนที่เขาบ้านเขาอยู่ที่นี่ด้วย
0: ใช่
1: มั้ยเอ๊ะอย่างแบรนด์ดังที่เข้ามาจัดเนี่ยมันเป็นส่วนของใครไม่ถึงว่าร้านอาหารหรืออะไรยังไงครับเพราะชุมชนไม่น่าจะมีเจ้าของหรือใครหรือเขาต้องขออนุญาตจากไหน
0: คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาก็เป็นร้านที่มาเปิดใหม
1: ่
0: ที่ในสงว่าแต่เป็นแบรนด์ดังข้ามชาตินะครับเขาก็อยากจะโปรโมทเรื่องของเขาอะโปรโมทว่าตรงนี้มีร้านฉันแล้วเขาก็เลยมาจัดงานตรงใช้พื้นที่ตรงโกดังตรงข้ามร้านเขาซึ่งมันก็เป็นโกดังเก่าอะนะแล้วก็จัดกิจกรรมมีดารามีอะไรมามีเดินแบบมีอะไรเงี้ยครับใช่
1: มันล้วนแล้วแต่ต้องใช้เสียงซึ่งถ้าลักษณะการจัดแบบนี้ไม่ต้องขออนุญาต
0: อ๋อขอครับขอเขารู้ดีอยู่แล้วครับพวกเนี้ยคนที่มาจัดเนี่ยเขาจะต้องรู้ดีว่าต้องขออนุญาตทางเขตต้องขอทางตำรวจก่อนนะฮะแล้วก็ถึงจะมาทำได้แต่กฎหมายเมืองไทยอ่ะครับมันอ่
1: อ
0: นคือลักษณะว่าหลังก่อน16:00 น.ใช้เสียงได้ไม่เกิน80 เดซิเบลหลัง16:00 น.ใช้ได้ไม่เกิน10 เดซิเบลแต่เอาเข้าจริงเนี่ยใครจะมานั่งวัดนะครับแล้วเครื่องวัดเนี่ยผมเคยมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นบาร์มันมีร้านเหล้าอยู่ข้างๆบ้านซึ่งมาเปิดเป็นผับเป็นบาร์เราก็มีปัญหากันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาแจ้งเขตไปเนี่ยเขตเขาก็ต้องบอกว่าใช้เครื่องวัดเสียงปกติไม่ได้ต้องไปขนของส่วนกลางมาซึ่งใช้เวลาแบบ2 อาทิตย์เนี่ยมันตัวใหญ่ๆมาวัดเสียงอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีใครจะทำอะไรตรงนั้นได้หรอกจะเอาเสียงตรงไหนมาวัดว่ามันไม่เกิน80 เดซิเบลถึงมีความผิดเข้าใจป่ะครับพอหลังเกิดเหตุแล้วเขาก็จะออกมาพูดว่าฉันมีใบอนุญาตแล้วฉันขอตำรวจแล้วฉันไม่ผิดมันก็จะเป็นในแง่นี
1: ้ทีนี้เอาล่ะเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านไปละนะผ่านไปแล้วหลังจากนี้มันมีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
0: ไ
1: ห
0: มคือผมเมื่อวานผมเพิ่งเข้าประชุมกับทางผู้ให้เช่าเจ้าของแบรนด์แล้วก็ออร์แกไนเซอร์เองเขาก็ขอโทษอะไรนี้แหละตามภาษาเขาน ะครับเราก็รู้อยู่แล้วแหละแล้วเขาก็รับปากว่าจะไม่ทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นมาในเขตตรงว่านอีกอะไรเงี้ยผมก็ขอความอนุญาตว่าอันรักไว้เถิดอะไรเงี้ยพื้นที่เนี้ยให้มันเป็นพื้นที่ที่มันคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเก่าแก่อะไรเงี้ยก็คุณทำอะไรก็ระวังตรงนี้ด้วยกับชุมชนแล้วชุมชนเขาก็ไม่พอใจหรอกการใช้เสียงตรงเนี้ยก็มีคนติดต่อผมมาอยู่บ้างว่าช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยอะไรเงี้ยต่อไปก็คือสิ่งที่ทำได้ก็คือบอกให้เขาฟังเขาก็ขอโทษมันก็จบแค่นี้แหละที่ทำได้นะตอนนี้นะครับ
1: ที่ทำได้เนาะแล้วเราก็ได้แต่คาดหวังว่าคนอื่นๆหรือร้านอื่นๆถ้าคิดจะโปรโมทหรือจะทำความสนุกสนาน
0: ก็ฝากไปด้วยว่าให้คำนึงถึงคนอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันมีทั้งเด็กมีแล้วก็ผู้สูงอายุทั้งนั้น
1: ใช่ด้วยความ
0: คนป่วยติดเตียงก็มี
1: เปราะบางอะเนาะที่ต้องการการพักผ่อนน่ะแล้วผู้สูงอายุเขาก็นอนเร็วด้วย
0: ใช่
1: ทุ่มดึงหรือก่อนทุ่มก็
0: คือจริงๆอะเรื่องเสียงนะฮะมันไม่ใช่ว่าชุมชนสงว่าที่เดียวเนาะจริงๆอะมันเป็นทุกชุมชนนะครับที่การเข้าไปใช้เสียงดังในยามค่ำคืนนะมันมีผลหมดอะฮะมันอยากฝากไป
1: ก็คือสงวาดอ่ะเขาไม่ได้เป็นแหล่งแบบข้าวสารเป็นแหล่งท่องเที่ยว 100% แบบนั้นมันคือบ้านคน
0: ใช่ถ้าเป็นโซนนิ่งไงคือโซนนิ่งเขาจะมีอยู่นะ
1: ข้าวสาร
0: สุขุมวิทอะไรเงี้ยไอ้อย่างนั้นนะคุณก็จัดไป
1: แต่นี่มันบ้านคน
0: แต่ว่าถ้าเป็นชุมชนเนี่ยไม่ควรเลยครับ
1: ชวนคุณเอถามต่ออีกนิดหนึ่งคือทรงวาดเนี่ยดังมากระยะหลังๆมันจะคลาสสิกแล้วก็คนก็จะไปเที่ยวกันเยอะทั้งคนไทยคนต่างชาติเนาะร้านรวงก็เปิดกันเพียบร้านกาแฟ

0: ร้านดั้งเดิมร้านอะไรเยอะๆมีผลอะไรกับชุมชนบ้างไหมคะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียงนะ
1: ก็ไม่ก็ทำให้คือจริงๆอ่ะมันก็รถติดขึ้นแล้วก็คนเยอะอันนี้เราก็ต้องยอมรับอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขามันก็เป็นความเจริญที่เกิดขึ้นมาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับรถติดขึ้นคนจอแจขึ้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้ไม่เคยออกมาคอมเพลนอะไรอยู่แล้ว
0: ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะแต่อย่างไรก็ตามมีถ้าเกี่ยวกับชาวบ้านเลยเนี่ยหรืออย่างบ้านคุณเอทางครอบครัวคุณเอได้ผลกับเศรษฐกิจที่เข้ามาหมุนเวียนตรงนี้บ้างไหมคะมันเกี่ยวไหมหรือธุรกิจที่เราทำมันคนละเรื่องเลย
1: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: ไม่เกี่ยวเลย
1: ไม่ได้เกี่ยวเลย
0: เพราะว่าคนที่เข้ามาเปิดก็คนข้างนอก
1: รายได้เพิ่มให้ทางแถวนั้น
0: ใช่ไหมเพราะทุกคนก็ที่มาเปิดก็คือมาจากที่อื่นแล้วมาเช่าสถานที่แล้วก็เปิดเป็นธุรกิจของตัวเองเป็นร้าน
1: ตัวจะมาทำการค้าของตัวเองนั่นแหละแต่มันไม่ได้มาช่วยทางชุมชนให้ได้มีรายได้เพิ่ม
0: ไม่ได้กระจายรายได้ชาวบ้านก็ไม่ได้มาขายของ
1: ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะแถวนั้นเป็นสินค้าเกษตรครับหมายถึงว่าเป็นทำพวกเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเกษตรในเมืองไทยนำเข้าส่งออกอะไรพวกเนี้ยจะเป็นพื้นที่เก่าแก่ตรงนั้น
0: จะไม่ได้แบบมีอะไรมาวางขายหน้าร้านแบบนั้นที่จะมาได้รับรายได้จากนักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
0: ใช่ไหมเหมือนกับแบบเราทำเพื่อที่จะส่งออกหรืออะไรประมาณอย่างนั้นมากกว่า
1: ครับ
0: ไปขายข้างนอก
1: ใช่
0: โอเคมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมคุณเอ๋ไหนๆก็
1: ค
0: ุ
1: ยกันแล้วก็ฝากไว้เป็นเขาที่จะพูดว่าอะไรดีอ่ะมันก็ฝากไว้กับผู้ที่จะใช้การโปรโมทกิจกรรมทางการตลาดหรือการทำอะไรก็ตามทีก็อย่าให้ทำให้คนพื้นที่ชุมชนตรงนั้นเนี่ยเขาเดือดร้อนเลยในการใช้เสียงตอนค่ำคืนอะไรเงี้ยครับหรือตอนกลางวันก็ตามทีนะว่าคนแก่ก็นอนกลางวันเนี่ย
0: ใช่
1: ถ้ามันไม่ใช่ชุมชนไม่ใช่พื้นที่ที่จัดงานได้อะไรเงี้ยครับก็ฝากไปด้วย
0: คุณต้องตระหนักไว้เสมอว่าตรงนี้มันคือบ้านคน
1: ใช่
0: แต่ว่าเขามีร้านกาแฟร้านกาแฟ
1: อย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนแค่นั้นแหละ
0: นะฝากเอาไว้ด้วย
1: ประมาณนั้น
0: โอเคได้ขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะคะคุณเอค่ะ
1: ครับผม
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวั
0: สดีค่ะคุณเอเป็นนามสมมตินะคะเป็นหนึ่งในชาวบ้านทรงว่าได้รับผลกระทบแล้วก็ท่าทางจะบ้านอยู่ตรงนั้นเลยนะคะได้รับผลกระทบเต็มๆไปนะครับคุณเอบอกเป็นนามสมมติแต่ว่าเนี่ยผมไปร่วมประชุมเพิ่งไปร่วมประชุมกับเขามาไม่เป็นไรตามนั้นเอาจริงๆคุณเคยไปไหมทรงวาดคืนนี้น่าเนี่ยเคยตั้งแต่ไปทำรายการไปทำคอลัมน์ข่าวติดเทรนด์ไบโอนิทินาที่ช่อง3ของช่อง3นั่นแหละค่ะก็ไปที่ทรงวาดมาแล้วก็ได้มีโอกาสไปเดินเที่ยวเล่นเองแล้วก็ปีใหม่อยู่ปีนึงมั้งก็ไปกับพี่กายนะคะคุณลูกชายก็ไปนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟที่เขาเปิดขายถึงยามค่ำคืนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆบรรยากาศดีๆดีค่ะดีค่ะทรงวาดยิ่งช่วงของฤดูหนาวคือบรรยากาศดีเลยแล้วเขาก็จะมีร้านอาหารมีร้านกาแฟที่ดีไซน์ออกมาสวยมากอ่ะให้กลมกลืนไปกับความเก่าแก่เขาจะไม่ได้ดึงออกไม่งั้นร้านกาแฟไม่ไปอยู่ทรงวาดค่ะกับการที่จะไปอยู่ทรงวาดมันก็ต้องไปเพราะว่าด้วยการตกแต่งให้มันกลมกลืนไปกับวิถีของคนแถวๆนั้นด้วยเนาะแล้วเขามีเป็นสตรีทอาร์ตมีวาดลงวาดรูปไปถ่ายรูปมีรถเก่าๆอยู่1คันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความคลาสสิกของการไปเดินเที่ยวไปเดินเล่นแล้วก็จะมีซาลาเปาอร่อยๆมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยๆที่ขายดีๆกันอยู่แถวๆนั้นเนาะร้านกาแฟหลายๆร้านคุณก็ลองเดินดูละกันถ้าสนใจไปแต่เรื่องของการไปจัดอีเวนต์เห็นว่าเป็นสถานที่คลาสสิกสถานที่คนชอบไปเยอะจัดอีเวนต์ดีกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะนักนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่นี่คือชุมชนที่เป็นบ้านอยู่อาศัยเป็นหลักมากกว่าที่จะเป็นบรรดาพวกร้านนะจ๊ะออกจากเรื่องนี้มาถามคุณซิว่าลูกหลานใครไปต่อแถวซื้อ iPhone บ้างอันนี้นี่น่าอยากถามมากเลยถ้าใครให้คำตอบได้ช่วยส่งคำตอบมาทาง Facebook หน่อยวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ว่าทำไมต้องอยากได้ iPhone ที่ออกใหม่เป็นคนแรกๆถึงขั้นต้องไปต่อคิวร้อนๆนานๆเป็นชั่วโมงหลายๆชั่วโมงเพราะอะไรอันนี้อยากรู้จริงๆนะนั่งเทรนหรอน้องปุ๋ยมันจะต้องแบบว่าโอ๊ยฉันได้มาแล้วเป็นคนแรกอะไรเงี้ยจริงหรอมันจะมีคนคิดแบบนี้เยอะใช่มั้ยโอ้นำเทรนเนาะปุ๋ยไปต่อแถวไหมลูกไม่ไปนะคะโทรศัพท์น้องปุ๋ยนี่ใช้มาประมาณ10ปีอ๋อแล้วเอามารีวิวใช่ไหมน้องปุ๋ยพูดเข้าใจโลกโซเชียลกว่าพี่อกนะจ๊ะคือก็เปิดวันแรกค่ะเปิดขายวันแรกวันนี้ iPhone 18 คนเต็มเซ็นทรัลเวิลด์ถ้าแถวๆนั้นรถติดแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขับรถผ่านแล้วก็ทำอะไรกันเนี่ยใช่ไหม iPhone 18แพงมากเขาทำอะไรกันเขามาอะไรกันเยอะแยะหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เกิดอะไรขึ้นเขาไป Apple Store จ้ะไปซื้อ iPhone 18ไปรับเครื่องที่เขาจองกัน Apple Store สาขา Central World เปิดจำหน่ายและเปิดให้รับเครื่อง iPhone 18เป็นวันแรกสำหรับผู้ที่จองผ่านออนไลน์เขานัดรับเครื่องเช้านี้ Walk-in ก็มีนะจ๊ะเพราะว่าเครื่องเขามารออยู่เพียบแล้วต่อแถวรับเครื่องและซื้อ200กว่าคนเมื่อเช้าไปกันตั้งแต่เช้าก่อนห้างเปิดเลยแต่ส่วนใหญ่ต่างชาติแฮะเพราะว่าประเทศของเขาไม่ได้เป็นประเทศเทียร์หนึ่งที่ได้วางขายพร้อมสหรัฐนี่ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่เทียร์หนึ่งนะจ๊ะนักท่องเที่ยวก็เลยมารอซื้อเครื่องนี้จากประเทศไทยกันเต็มเลยเออจริงฝรั่งผมทองเต็มเลย iPhone 18วางขายในครั้งนี้มีรายงานว่าจองยอดจองดีกว่ารุ่นก่อนประมาณ 20% รุ่นที่ขายดีคือ iPhone 18 Pro Max สีเบอร์กันดีสีออกม่วงๆอ่ะค่ะแดงม่วงอ่ะสีเบอร์กันดีแล้วก็รุ่นที่ออกมาเป็นจอพับได้นะจ๊ะก็จะเห็นโฆษณาอยู่บนทางด่วนแล้วเหมือนกันนี่น่าจะไม่ค่อยอินกับโทรศัพท์ออกใหม่จนกว่าของตัวเองทำท่าจะพังนะจ๊ะซึ่งก็ไม่ชอบให้เขาพังไม่ชอบมากๆเลยตอนต้องเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วมันต้องถ่ายโอนข้อมูลอ่ะเธอข้อมูลดิฉันเยอะมากแม้ว่ามันจะถ่ายโอนในระบบได้เลยไม่ต้องมานั่งจิ้มทีละอันทีละอันก็ตามแต่ไม่ชอบสุดๆเลยเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลนี่ไม่ได้เลยเบื่อมากดังนั้นก็เลยจะไม่ค่อยได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่จนกว่าน้องจะทำท่าไม่ดีซองท้ายเบรกนี้แจ้งกันหน่อยคืนนี้นะจ๊ะ18กันยายนชวนดูปรากฏการณ์ดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้นเป็นยังไงกันเนี่ยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์โพสต์ข้อความบอกว่าปฏิทินดาราศาสตร์ประจำวัน18กันยายนดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้นคือช่วงที่เห็นดวงจันทร์สว่างเพียงครึ่งดวงในระยะข้างขึ้นประมาณขึ้น 7-8 ค่ำดวงจันทร์จะทำมุมประมาณ90องศากับดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลกส่วนสว่างจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดวงจันทร์นะจะขึ้นช่วงเที่ยงวันอยู่สูงใกล้เหนือศีรษะในช่วงหัวค่ำตกทางทิศตะวันตกประมาณเที่ยงคืนใครเป็นสายดูดวงจันทร์สายดาราศาสตร์ก็ดูกันได้นะจ๊ะสำหรับช่วงของวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมแล้วก็ทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามา say hello say good morning กันหลายคนนะคะคุณนิกูลคุณพรทิพย์คุณพึ่งคุณอนันต์คุณเปียคุณจินดาคุณจำเริญนะคะคุณวิรัตคุณสืบสกุลขอบคุณมากๆที่ทักทายกันเข้ามามีความสุขวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์คุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อวันนี้คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

คิดว่าเที่ยวชิลๆในไทเปที่ไหนได้ในเมืองมีแต่ความสนุกคิดถูกแล้วที่ไปเที่ยวแบบไม่มีแพลนจองทริปเที่ยวกับ Agoda เลย

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
7: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันศุกร์18กันยายน2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะ1สัปดาห์ผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยนะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์นะคะแล้วก็ดูจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหฝนฟ้าหนักหน่วงมากในหลายพื้นที่นะคะใครจะเดินทางไปไหนอย่างไรเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันดีๆค่ะแล้วก็วันนี้ในรายการนะคะในช่วงท้ายของรายการวันนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจเป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับตัวเราเองในยุคนี้นะคะยุคที่อะไรก็ออนไลน์ไปหมดเลยอ่ะการใช้ออนไลน์ให้เป็นคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าเงินมันอยู่ในอากาศไหมมันมีเรื่องจริงนะบางคนอ่ะคว้าเงินในอากาศเป็นพันล้านก็มีเนาะเราได้เห็นแหละในระยะเวลาอันสั้นบางคนเป็นร้อยล้านก็มีบางคนก็แบบมีรายได้เป็นแบบ6หลักต่อเดือนอะไรเงี้ยจากออนไลน์คุณผู้ฟังคือวันนี้นะคะการทำออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จความรู้เป็นเรื่องสำคัญต้องรู้จักในแต่ละแพลตฟอร์มให้ดีจึงมีเรื่องของการเพิ่มทักษะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวปุ๊กจะพาไปคุยนะคะช่วงสุดท้ายเลยนะเปลี่ยนทักษะขายออนไลน์ให้เป็นรายได้แล้วเปลี่ยนยอดขายเป็นพลังช่วยเหลือเด็กพิเศษและผู้ยากไร้โอ้อันนี้ดีมากเลยอ่ะ ใครที่อยากจะมีความรู้เรื่องของการทำออนไลน์เนาะและที่สำคัญคืออยากจะช่วยเหลือสังคมไปพร้อมๆกันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะในช่วงท้ายปุ๊กพาไปพูดคุยประเด็นนี้มีนัดพูดคุยกับคุณศรีสุดาวินิสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาแบรนด์และสื่อสัมพันธ์ของเดนสึประเทศไทยนะคะเดี๋ยวติดตามกันจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างปุ๊กว่าเป็นเรื่องดีนะถ้ามีเวลาเราไม่ติดอะไรปุ๊กก็ยังอยากจะเรียนอันนี้เลยค่ะเพราะว่ายุคนี้คุณผู้ฟังเราปฏิเสธออนไลน์ไม่ได้เลยนะทุกอย่างเนี่ยสำคัญมากอะไรก็ออนไลน์อย่างตัวปุ๊กเองเนาะปุ๊กก็ใช้ออนไลน์เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบไปขายของโดยตรงเนี้ยเราอาจจะแบบเป็นในลักษณะแนวทางที่เราถนัดเนาะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบที่เราชอบแต่ว่ายุคนี้คุณผู้ฟังหน้าร้านบางทีก็ยากแหละออนไลน์จึงเป็นทางรอดเหมือนกันนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะขาดไม่ได้หรือว่าพลาดไม่ได้นะคะวันนี้มีไลฟ์นะคุณผู้ฟังผ่านทางแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวใครสะดวกนะคะช่องทางนี้ปุกยินดีต้อนรับเลยเพราะว่าจะได้เห็นหน้ากันด้วยและทุกครั้งนะคะที่ตัวเลขบนหน้าจอไลฟ์มีตัวเลขของคนดูเพิ่มขึ้นอูจะรู้สึกดีมากดีแม้ว่ามันจะน้อยนิดมากๆเนาะน้อยนิดมากๆเพราะว่าเป็นตัวเลขแบบออร์แกนิกจริงๆไม่ได้ไปซื้อไลฟ์หรือซื้ออะไรใดๆคือคนดูก็คือดูแล้วเราก็เข้าใจเนื้อธรรมชาติของวิทยุอะคนก็คือเปิดแล้วก็ฟังแล้วก็ทำงานนู่นนี่นั่นไปด้วยนะคะว่างก็เข้ามาเอาเป็นว่าคุณฟังที่รักนะคะที่ว่างเราอยากจะเข้ามาทักทายกันเชิญนะคะมีคุณสมหมายมาทักทายกันแล้วคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่าภูเก็ตเมื่อคืนตอนค่ำและช่วงดึกมีฝนนะคะช่วงดึกและตอนค่ำมีฝนแล้วก็ลมแรงมากๆตอนนี้ฝนตกเป็นช่วงๆการจราจรหนาแน่นนะคะคุณประภาสวัสดีค่ะส่งน้องหมีเนยมาให้แบบชื่นใจทุกวันเลยคุณลูลูนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็มีคุณภูริที่เข้ามาแล้วขอบคุณมากๆค่ะใครสะดวกก็เข้ามานะคะไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่ารับรู้ได้เราส่งกระแสจิตถึงกันเนาะว่าคุณผู้ฟังฟังปุ๊กอยู่ขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามกันมาเยอะคลิปเนี่ยคุณผู้ฟังไปอ่านกติกาให้ดีนะปุ๊กก็ย้ำนะคะทีมงานฝากย้ำมาว่า4คนเนี่ยอย่าอยู่คนละที่นะคะให้4คนที่ถ่ายคลิปอะอยู่ในที่เดียวกันนะอันนี้ขอนะคะคือถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันถือว่าไม่ถูกต้องตามกติกาคุณจะไม่ได้แบบรับเลือกนะอันนี้บอกไว้ก่อนใครที่ถ่ายคลิปมาแล้วรู้ว่าไม่ถูกต้องตามกติกาอนุญาตให้คุณลบคลิปนั้นได้แล้วคุณถ่ายส่งมาใหม่นะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์เนาะอันนี้ฝากกันไว้นะคะไปดูเรื่องราวของแบตเตอรี่ไอชินดีกว่าเพราะว่าวันศุกร์แล้วหลายคนมีโปรแกรมสำหรับการเดินทางปุ๊กเองก็เป็นหนึ่งในนั้นรถนี้ต้องตรวจสภาพรถให้ดีเนาะแล้วแบตเตอรี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานสำคัญในการที่ทำให้รถขับเคลื่อนไปข้างหน้าวันนี้เทคโนโลยียานยนต์ตอนนี้ก้าวไปไกลมากเลยค่ะคุณผู้ฟังความต้องการของพลังงานไฟฟ้าในรถยนต์ก็สูงขึ้นตามไปด้วยการเลือกแบตเตอรี่นะคะไม่ใช่แค่อะไรก็ได้อีกต่อไปแล้วแต่ว่าต้องเป็นคุ้มพลังที่รองรับนวัตกรรมของรถรุ่นใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับที่ไอชินแบรนด์ระดับโลกนะคะที่ค่ายรถยนต์เนี่ยไว้วางใจได้ส่งแบตเตอรี่เกรดพรีเมียมออกมาตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะแบตเตอรี่ไอชินมีตัวเลือกที่ครอบคลุมทุกการใช้งานค่ะถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปที่เน้นความคุ้มค่าทนทานสตาร์ทติดง่ายและไม่อยากยุ่งยากเรื่องการดูแลก็ต้องยกให้รุ่น SMF Endurance Pro นะคะแบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานต่อมาก็ขยับเป็นรถรุ่นใหม่นะคะที่มีระบบ Start Stop ไอชินก็มีรุ่น EFB Endurance Pro Plus นะคะที่ออกแบบมาให้รับกระแสไฟได้ไวแล้วก็จ่ายไฟได้นิ่งเสถียรต่อเนื่องและรุ่นสุดท้ายค่ะสำหรับใครที่ขับรถยุโรปหรือว่ารถสมรรถนะสูงที่มีระบบไฟฟ้าซับซ้อนก้าวไปอีกขั้นนะคะกับรุ่น AGM Supreme X ค่ะที่สุดของเทคโนโลยีแบตเตอรี่มอบพลังไฟที่เสถียรสูงสุดและปลอดภัยในระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่จะใกล้หรือว่าไกลให้แบตเตอรี่ไอชินเป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังในทุกเส้นทางแบตเตอรี่ไอชินคุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง หาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านตัวแทนจำหน่ายหรือว่าคอกพิทกว่า100สาขาทั่วประเทศค่ะและถ้าวันนี้คุณต้องเลือกนะคะคุณผู้ฟังระหว่างตัวเองกับคนที่คุณรักคุณจะเลือกอะไรโอ้โหคำตอบนี้มันยากเนาะแต่ปุ๊กว่านะวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเลือกแล้วค่ะเพราะว่า Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่คุณรักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับ The Bag ที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตนะคะเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปให้ได้นานที่สุดนะคะเริ่มต้นวางแผนวันนี้ค่ะเพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยความคุ้มครองเขาเรียกว่ายาวนะคะจนถึงครบอายุ77ปีแล้วก็มีเงินเก็บให้ตัวเองด้วยนะคะมีเงินก้อนให้คนที่คุณรักด้วยสนใจโทร1503หรือว่าทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์นะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันมีคุณผู้ฟังมาทักทายกันเพิ่มเติมนะมีใครบ้างดูหน่อยแป๊บนึงนะคะมีคุณสสิจากบางว่านะคะบอกว่าวันนี้บางว่าอากาศดีจ้าโอ้นี่ฟ้าใสเมื่อสักครู่ปุ๊กก็ผ่านมานะคะแล้วก็มีพี่สิริพรนะคะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กฟังรายการไปทำงานไปเกือบทุกอาทิตย์เลยโอ้ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็คุณวีวีน้อยสวัสดีค่ะนานๆมาทีแต่ว่าก็มาเนาะคุณวีวีน้อยนะขอบคุณนะคะคุณนิกูลสวัสดีนะคะก็คุณนิกูลนี่จะบอกให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดเลยขอบคุณมากๆคุณวีวีน้อยให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าวันนี้สดใสสว่างสวัยเลยจ้ากลัวยามเย็นพระพิรุณจะจัดหนักดูจากฟ้าแล้วว่าบอกเลยว่าตอนเย็นฝนตกหนักแน่นอนนะคะพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนเพ็ญศรีสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆตอนนี้ดูจากหน้าจอโอ้โหตัวเลขอุ่นใจมากค่ะคุณฟังวันนี้มีคนมาติดตาม11คนที่ดูอยู่ในไลฟ์ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ยามเย็นนี้นะคะถ้าเลิกงานแล้วตอนเย็นไม่ได้ไปไหนกันปุ๊กฝากไปกับปุ๊กด้วยเดี๋ยววันนี้ปุ๊กจะมีเรื่องของ อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งอำเภอนะคะที่เพิ่งได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมเพราะว่าเขามีชุมชนต้นตาล นะคะที่เป็นชุมชนที่ทำประมงนะคุณผู้ฟังเป็นประมงพื้นบ้านประมงน้ำจืดนะหาปลาใช้สุ่มใช้คล้องอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สร้างเป็นสุ่มยักษ์ขึ้นมาเป็นแลนด์มาร์คของสองพี่น้องเลยแล้วก็มีตลาดสะพานโค้งนะคะซึ่งคุณผู้ฟังอยากจะบอกว่าไปเดินแล้วอะสงสารชาวบ้านมากเลยคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมานะขายของได้น้อยมากคนก็ไปเดินกันน้อยมากทางที่จริงๆเราปุ๊กไปเองอะคือไปเพื่อให้รู้เนาะว่าเราไปแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขแค่ไหนเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นสายแบบธรรมชาติสายแบบชอบไปชาร์จแบตแล้วอยู่ใกล้ๆกรุงเทพไม่ได้ไกลอะไรมากปุ๊กทำไว้ให้พร้อมเลยค่ะมีทั้งแบบที่เที่ยวที่กินที่พักแล้วมันแฮปปี้มากแต่ลงตอนเย็นวันนี้นะคะ 18:00 นในช่องไปกับปุ๊กเนาะอยากให้คุณได้ไปเห็นน่ะชาวบ้านน่ารักมากเลยปุ๊กเข้าใจเลยเพราะว่าปุ๊กเป็นคนหนึ่งที่ปุ๊กเคยไปตลาดแล้วก็ไปรอลูกค้าแล้วคนไม่มามันเหงามากแต่พี่ๆนะคะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยแหละที่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าจำเป็นเพราะว่าจริงๆแล้ววันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะทำประมงเนาะหาปลาทีนี้พอวันเสาร์และอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมาเปิดตลาดคือมีคำพูดคำนึงนะเขาบอกว่าคือต่อให้ไม่มีคนมาเที่ยวเลยอ่ะก็ยังจะต้องมาเพราะว่าเผื่อว่ามีคนมาแล้วเขาจะซื้ออะไรหรือเขาจะได้อะไรมันก็จะแบบเอ้ยเหงาจังเลยพ่อค้าแม่ค้ามีไม่ถึง10ล้านนะคุณผู้ฟังที่ปุกไปอ่ะทั้งที่มันเป็นวันเสาร์ด้วยนะก็ไปแล้วอยากให้เราเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆเนาะเลยอยากให้หลายคนได้ไปดูฝากติดตามไปกับปุกนะคะทาง YouTube นะคุณผู้ฟังคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวที่สุดตั้งแต่เคยทำมา44นาทีโดยประมาณนะคะ44นาทีโดยประมาณแล้วก็มีไฮไลท์สำคัญอีกอย่างนึง เป็นบ้านจีนกักนะคะเป็นบ้านไทยแบบโบราณเลยอะแต่ว่าที่เนี่ยมีความสำคัญคือในหลวงรัชกาลที่5พระองค์เคยเสด็จประพัสต้นที่บ้านหลังนี้คุณลูลูบอกว่ารอดูขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้มีคนมาติดตาม 1,497 คนละใกล้ 1,500 คนแล้วค่ะเข้าใจเนาะบัญชี YouTube บางคนไม่ได้สมัครอ่ะมันก็เลยแบบไม่สามารถไปกดติดตามได้แต่ดูอย่างเดียวปุ๊กก็แปลกใจเหมือนกันคือปุ๊กคนติดตามน้อยมากนะแต่ยอดดูอ่ะหลักหมื่นทุกคลิปเลยนะคะก็คือเรียกได้ว่ามากกว่าผู้ติดตามเยอะยังไงขอบคุณมากๆไปฝากติดตามเพิ่มได้นะคะใครที่มีบัญชี YouTube อยู่แล้วเนาะอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราได้เจอกันแม้ว่าเราจะไม่ได้ฟังเสียงกันเพราะว่าคุณวีนอยบอกว่าฟังทุกวันเลยเสพติดเสียงคุณปุ๊กเป็นช่วงขับรถเดินทางเลยไม่ได้ทักทายขออภัยด้วยไม่เป็นไรเลยค่ะแล้วก็มีคุณบรรจงนะคะคุณบรรจงปุ๊กเคยไปดิสนีย์แลนด์แต่ไม่เคยไปที่ LA คืออเมริกาปุ๊กไม่เคยไปเลยทั้งที่มีเพื่อนสนิทไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นมีรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่อเมริกาเต็มเลยแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าไปอเมริกามันใช้เวลายาวนานเนาะแล้วเราทำงานแบบนี้เราลางานได้น้อยก็เลยเป็นประเทศที่จริงๆเราเอื้อต่อการไปมากแต่ด้วยหน้าที่การงานไม่พร้อมให้ไปเลยขอบคุณนะคะที่เล่าเรื่องราวของอเมริกาให้ฟังอยู่บ่อยๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้ากลับมารายงานเรื่องราวของการลงทุนให้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยบุ๊กจะเบรกเร็วเพราะว่าเดี๋ยวในช่วง3เนาะเราจะมีนัดนะคะไปดูเรื่องของการเพิ่มทักษะออนไลน์กันแบบได้บุญด้วยช่วงหน้ากลับมาค่ะ
8: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
13: ้ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
13: ไอยาของ D7 นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
14: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน สมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
7: 10:25 น.ค่ะในช่วงนี้มาดูเรื่องของการลงทุนกันนะคะคุณผู้ฟังโอ้นี้ในรอบสัปดาห์นี้นะพอเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะโอ้โหร้อนแรงดุเดือดมากนะคะคือดูก่อนว่าดอกเบี้ยเฟดรอบใหม่อ่ะเป็นยังไงนะคะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาปรากฏว่าในบ้านเราเนาะในบ้านเราก็ดุเดือดเลือดพล่านในตลาดต่างประเทศก็สุดๆนะคะแต่พอปิดตลาดเมื่อวานนี้โอ้ยสหรัฐหุ้นเนี่ยพุ่งขึ้นแรงฟื้นค่ะฟื้นจากแรงเทขายคือมีการหมุนเวียนถ่ายเขาเรียกถ่ายเทนะถ่ายเทในสิ่งที่เก็บเอาไว้กันเยอะ CNBC รายงานนะคะว่าดัชนีหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะโดยได้แรงหนุนจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์แล้วก็ราคาน้ำมันดิบเนี่ยรวมถึงแรงซื้อเนาะในหุ้นเทคโนโลยีสำคัญขณะที่นักลงทุนช้อนซื้อกลับนะคะจากแรงขายในวันก่อนคือวันก่อนน่ะดิ่งมากนะแล้วก็เลยไปช้อนซื้อกลับมาใหม่ซึ่งถูกกระตุ้นโดยการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเลยในรอบ3ปีของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ค่ะฟื้นขึ้น 316.14 จุดหรือว่า 0.61% ปิดที่ 51,778.04 จุดดัชนี S&P 500บวก1.14% ปิดที่ 7,637.76 จุด Nasdaq นะคะดีดขึ้นไป 1.69% แตะที่ 26,418.30 จุดค่ะแล้วก็ในส่วนของบอนด์ยิลด์เนี่ยนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับถอยลงเนาะยิลด์พันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยร่วงต่ำลงมาไปกว่า 5% ก็ลดลงมากกว่า7เบสิสพอยต์นะคะมาอยู่ที่ 4.93% ส่วนราคาน้ำมันค่ะคุณผู้ฟังปรับลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแรงหนุนเลยต่อหุ้นน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปิดลบ 0.51% อยู่ที่ 101.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์นะคะร่วง 0.95% ปิดที่ 104.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลการปรับตัวลงดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นค่ะหลังจากความกังวลเรื่องอุปทานถูกรบกวนเริ่มผ่อนคลายจากรายงานว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยตัดสินใจนะคะจัดส่งน้ำมันดิบให้โรงกลั่นในเอเชียเพิ่มผ่านการถ่ายโอนน้ำมันระหว่างเรือชิปทูชิปนะคะใกล้ท่าเรือโซฮาในโอมานโอ้อันนี้ก็เลยเป็นผลดีนะคะเพราะว่าน้ำมันจะไม่ขาดก็คือจะมีน้ำมันน่ะแต่ถ้าเขาตัดชึบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยก็จะลำบากดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบทำให้สถานการณ์ต่างๆมันดูเบาขึ้นมันดูคลี่คลายมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคุณผู้ฟังเราไปดูในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเดี๋ยวปุ๊กเปิดดูนิดนึงนะคะว่ามีรายงานเข้ามาแล้วหรือยังตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นวันนี้แป๊บนึงนะคะตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้นะคะถ้าดูจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแป๊บนึงนะคะคุณฟังมาแล้วอ่ะโอเคดูมูลค่านะคะวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเปิดตลาดนะคะข้อมูลล่าสุดเนาะเมื่อตอน 10:28 น.เปิดมาเนี่ย 1,590.36 นะคะไปสูงสุดอยู่ที่ 1,592.31 แล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่ 1,585.22 แต่ถ้าเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยในภาคเช้าเนี่ยอยู่ที่ 1,586.01บวก 2.67 นะคะหรือว่า 0.17% มูลค่านะคะมูลค่าการซื้อขายตอนนี้อยู่ที่ 13,643.63 ล้านบาทนะคะนี่คือตลาดหุ้นไทยนะขนาดนี้ล่าสุดนะคะไปดูบิตคอยน์กันบ้างค่ะ1บิตคอยน์นะคะมูลค่าอยู่ที่2,558,927.45 บาทอันนี้เป็นราคาล่าสุดนะตอนนี้นะคะแล้วถ้าไปดูราคาทองคำสมาคมค้าทองคำนะคะมีการประกาศราคาซื้อขายทองคำวันนี้เนี่ยออกมา6รอบแล้วนะคุณผู้ฟังขึ้น3ลง3แต่โดยสรุปแล้วณขณะนี้เนี่ยแม้ว่าจะขึ้น3ลง3ล่าสุดจาก 10:17 ที่ประกาศราคาครั้งที่6มาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะคะสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้ราคาทองคำยังบวกอยู่300ทองคำ 96.5% ค่ะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 68,200 บาทขายออก 68,400 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 66,840 บาท44สตางค์ขายออกที่ 69,200 บาทนะคะราคาทองคำในตลาดโลกในขณะนี้ค่ะอยู่ที่ 4,342 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะอ้างอิงค่าเงินที่ 33.28 ไปดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันบ้างค่ะวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะถ้าเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยราคาขายอยู่ที่ 33.50 นะคะปอนด์อังกฤษค่ะ 45.04 ยูโร 38.59 เงินเยนต่อร้อยเยน 21.92 ฮ่องกง 4.30 มาเลเซีย 8.10 สิงคโปร์ 26.63 บรูไน 26.26 เงินหยวนนะคะไชน่า 5.05 ค่ะแล้วก็ทางด้านของเงินวอนเกาหลีใต้ 0.0244 ไต้หวัน 1.05 ออสเตรเลีย 24.15 นิวซีแลนด์ 19.50 สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ 40.79 เวียดนามนะคะ 1.34 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรต 9.03 และปิดท้ายที่ซาอุดีอาระเบีย 8.83 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะดูประเด็นข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างช่วงนี้ถ้าดูเศรษฐกิจนะคุณผู้ฟังหลายคนจะบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ได้เนี่ยคนทำการค้าการขายในยุคนี้เรายังอยู่ได้นั่นแปลว่าคุณเจ๋งมากคุณเก่งมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันไม่ดีไปทั่วโลกเลยอย่างทางด้านของญี่ปุ่นเองนะแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็เกาะติดเนาะเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งญี่ปุ่นเองคนไทยหลายคนนะก็เดินทางไปเที่ยวกันเยอะเนาะไปเขาบอกว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยใช่ไหมคะอยู่เมืองไทยไม่เจอกันนะแต่ไปญี่ปุ่นเจอกันตอนนี้ทางด้าน BOJ นะคะมีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยตามธนาคารกลางสหรัฐนะคะไปสู่ระดับ 1.25% ละซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ31ปีด้วยมติ 7-2ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ก็เริ่มส่งผ่านไปยังราคาผู้บริโภคตลาดก็จับตาสัญญาณนะคะเดินหน้าดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ญี่ปุ่นก็เผชิญกับแรงกดดันเรื่องของเศรษฐกิจอยู่เยอะมากๆนะคะประเด็นหนึ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่แล้วต้องแก้ปัญหาของญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงวัยแล้วส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจบ้านเรือนร้างเยอะมากถึงขนาดกับว่าขายบ้านราคาถูกนะคุณผู้ฟังในเมืองที่ออกไปข้างนอกโตเกียวเนี่ยโอ้บ้านบางทีราคาหลักหมื่นหลักแสนนะคุณผู้ฟังแต่มันจะมีเรื่องค่าบำรุงค่าภาษีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะมากกิจการหลายกิจการปิดตัวลงเพราะว่าไม่มีคนสืบทอดกิจการเนาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการถามว่ากิจการเขาดีไหมเขาดีมากนะขนมนมเนยอาหารอะไรบอกโอ้อร่อยมากแล้วแบบเป็นกิจการที่มีอายุยืนยาวมากแต่ไปต่อไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าไปต่อไม่ได้เพราะไม่ดีดีแต่ไม่มีคนรับช่วงก็เจ๊งกันไปเยอะมากเหมือนกันนะคะทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยคุณสุภจีนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยเตรียมที่จะมีการออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจไปจนถึงปลายปีเลยนะคะซึ่งหลังจากที่ไทยช่วยไทยพลัสเฟดนี้นะจะหมดในสิ้นเดือนกันยาก็มีการต่อกันไปอีกนะคะแล้วก็ไทยที่จะเป็นเขาเรียกว่าไปช่วยในเรื่องการท่องเที่ยวอ่ะก็มองว่าอันนั้นยังไม่จำเป็นเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นช่วงของไฮซีซั่นอยู่แล้วพอเข้าสู่สักตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยโอ้โหคนเที่ยวอยู่แล้วคุณผู้ฟังช่วงนี้คนเก็บเงินเที่ยวปลายปีดังนั้นถ้าเอาเม็ดเงินเขาเรียกว่าจะกระตุ้นเนี่ยไปกระตุ้นในช่วงหน้าโลจะดีกว่าอันนี้เห็นด้วยแต่สำหรับไทยช่วยไทย plus มันเป็นฟันเฟืองที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจโดยเฉพาะตลาดคุณผู้ฟังเห็นชัดมากเลยนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะไปดูแลเรื่องราคาสินค้า นะคะไปดูเรื่องอย่างเรื่องการดูแลตราดอกเบี้ยอันนี้ทางก็ต้องให้ทางกระทรวงการคลังเนาะดูแลแล้วก็การต่ออายุไทยช่วยไทย plus เนี่ยที่จะต่อไปอีก2เดือนก็น่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆอีกหรือไม่อย่างไรที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะคะคุณสุภจีก็บอกว่าเดี๋ยวรอนะคะรอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันน่าจะต้องดูให้ครอบคลุมในทุกกระทรวงด้วยเดี๋ยวน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะเพราะว่ามันเป็นเฮือกสุดท้ายเหมือนกันผู้ประกอบการหลายคนบอกว่าโอ้โหปีที่แล้วว่าหนักแล้วนะปีนี้หนักสุดๆและถ้าไปเทียบเลยตั้งแต่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจมาจะเป็นต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรใดๆก็ตามเขาบอกว่านี่คือสาหัสที่สุดแล้วนะคะใครลีนตัวเองได้ลีนให้ดีที่สุดใครที่แบบยังอุ้ยอ้าอยู่ลองสำรวจตัวเองเนาะว่าเราจะลดอะไรใดๆที่มันทำให้เราหนักอึ้งและไปต่อไม่ได้ยังไงบ้างนะคะก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคุณผู้ฟังวันนี้อะไรทำได้ก็ต้องทำออนไลน์เราใช้กันอยู่แล้วสมาร์ทโฟนทุกคนมีอยู่แล้วเรารู้จักช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok IG Facebook X นะคะ YouTube การคว้าเงินในอากาศการทำออนไลน์ให้เป็นเงินเป็นทองเขาทำกันยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของการเพิ่มศักยภาพหรือว่าเพิ่มความรู้ให้กับตัวเราเองเปลี่ยนทักษะขายออนไลน์ให้เป็นรายได้และที่สำคัญเราจะเปลี่ยนยอดขายเป็นพลังเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษและผู้ยากไร้ด้วยช่วงหน้ามาติดตามประเด็นดีๆตรงนี้กันค่ะ
14: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SMEกับสมาพรชูกิจ
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในช่วงสุดท้ายอยากจะชวนแฟนๆรายการนะคะที่เรียกได้ว่าอยากจะเพิ่มความรู้อัพสกิลตัวเองในเรื่องของออนไลน์และที่สำคัญนะครั้งนี้เราจะได้เป็นพลังในการช่วยเหลือเด็กพิเศษและผู้ยากไร้ด้วยกับการเปลี่ยนทักษะขายออนไลน์ให้เป็นรายได้เนาะวันนี้มีนัดพูดคุยนะคะกับคุณศรีสุดาวินิสวรรณผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาแบรนด์และสื่อสัมพันธ์เด่นสึกประเทศไทยนะคะตอนนี้คุณศรีสุดาอยู่ในสายกับเราแล้วคุณศรีสุดาสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาพรและคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพราะปุ๊กเชื่อว่าวันนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนาะในทุกแพลตฟอร์มเลยอ่ะมีความสำคัญมากๆนะคะในการสร้างงานสร้างเงินแล้วก็สร้างโอกาสแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของคนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนถามเลยค่ะว่าอย่างกิจกรรมนี้นะคะโครงการนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นมาวัตถุประสงค์จริงๆแล้วของเด่นสึกเนี่ยเราก่อนอื่นรู้จักเดนสึก่อนดีกว่านะเดนสึเราทำอะไรยังไงบ้างเดนสึไทยแลนด์ปุ๊กโอ้โหได้ยินถ้าใครอยู่ในแวดวงแบบสื่อเนาะหรือว่าโฆษณาต้องรู้จักเดนสึดีๆแต่ผู้ฟังของเราคงจะไม่รู้จักให้คุณศรีสุดาเล่าให้ฟังก่อนเดนสึไทยแลนด์เราทำอะไรบ้างคะ
4: เอาสั้นๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปลงรายละเอียดที่เราจะตอบนะเดนสึเนี่ยก็เป็นมีเดียเอเจนซี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทำแค่มีเดียนะคะเดนสึในเมืองไทยเนี่ย50กว่าปีแล้วเขาทำมาตั้งแต่มีเดียทีเอทีแล้วพอมาถึงดิจิตอลเนี่ยเราก็มีการเพิ่มในเรื่องของการทำ customer experience มันก็คือธุรกิจเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าเปลี่ยนไปตามเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไปสื่อทำอะไรก็คือทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ต่างๆเติบโตนะคะจากภายใต้การทำงานของทีมงานของเราทั้งในสั่งมีเดียโฆษณาแล้วก็การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคผ่านข้อมูลที่เป็น data และ data driven นะคะเป็นตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไปตามแนวทางในการทำสื่อสารนะคะของในโลกดิจิทัลเราก็ทำสิ่งนี้ค่ะให้กับลูกค้าแบรนด์ดัง
3: ทีนี้เนี่ยมันคือแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนอะคือเดนสือเนี่ยโอ้ปุ๊กก็ได้ยินชื่อมานานมากเข้าวงการมาก็รู้จักเดนสือเลย อยู่มายาวนานมากทีนี้วันนี้คือเดนสือที่ผ่านมาเราทำกิจกรรม CSR มาตลอดเลยพอมาถึงเนี่ยอย่างปีเนี้ยอย่างกิจกรรมเนี้ยที่เราคุยกันนะคะเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์เนาะของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนทักษะขายออนไลน์เป็นรายได้เนี่ยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรยังไงคะ
4: ค่ะต้องบอกคุณสมาพรว่าเป็นสุดเนี่ยเขามีกิจกรรมที่ชื่อ One Day for Change เขาทำกันมาเป็น10ปีปีนี้ครบปีที่10พอดีคือในสุดเรามี100กว่าประเทศทั่วโลกเขาก็มีไอเดียว่าแบบใน1วันเนี่ยใน1ปีขอให้พนักงานเราเนี่ยได้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่ละปีก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปนะ
3: คะ
4: ที่ผ่านมาในสุดเราเคยทำตั้งแต่ไปทาสีโรงเรียนบริจาคโลหิตหรือทำอะไรต่างๆมากมายจะเปลี่ยนไปตามความต้องการของคนดีกว่าปีนี้ก็เช่นกันค่ะเราก็มาดูว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยเขาต้องการอะไรเราก็จะเอาจากชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะเราก็ช้อปปิ้งกันเก่งคนไทยช้อปปิ้งเก่งแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเราก็เห็นเยอะมากเลยประเทศไทยนี่มีตลาดนัดเยอะมาก
3: โอ้เยอะมากเยอะจริงๆ
4: เนาะใช่ไหมเป็นไปตามพฤติกรรมของคนไทยและการที่คนไทยเราชอบชอบกินชอบอะไรอย่างเงี้ยนะค
3: ะ
4: เราก็เลยมองว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำให้กับลูกค้าอยู่เป็นประจำเนี่ยในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าแล้วกันเราทำธุรกิจหลากหลายอย่างที่เราไปในตอนแรกหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็คือการทำธุรกิจไลฟ์คอมเมอร์สให้กับลูกค้านะคะเราก็เลยคิดว่าเรามีบุคลากรพนักงานของเรามีความรู้กับสิ่งที่เราทำประจำให้กับลูกค้าอยู่แล้วแต่พอเป็นว่าปีนี้กิจกรรม CSR ที่ชื่อว่า One Day for Change เราขอเอาสิ่งนี้มามอบคืนให้กับ คนไทยแล้วกันเนี่ยคนไทยก็70-80ล้านคนอาจจะได้ไม่ถึงนะคะเราก็เลยสโคปมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าดีกว่าแบบที่บอกว่าแบบคนไทยช้อปเก่งขายเก่งเราก็เลยคิดว่าอ่ะทีเนี้ยจะมาสอนการขายของขายของมันก็หลากหลายเนาะเราก็เลยโฟกัสลงไปอีกว่าฉันขอเป็นอีคอมเมิร์ซแล้วกัน
3: อ
4: ีคอมเมิร์ซมันก็หลากหลายอีกค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ไปเป็นไลฟ์คอมเมิร์ซแล้วกันเพราะว่าเราคงไม่สามารถในหนึ่งวันคงไม่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างนะคะก็เลยโฟกัสไปที่ไลฟ์คอมเมิร์ซค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะงั้นวันเดย์ฟอร์เชนปีนี้เราขอสอนให้พวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจหรือว่าคนที่ทำไลฟ์คอมเมิร์ซอยู่แล้วเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นละกันจากปกติเนี่ยเราทำให้ลูกค้าเรามาทำฟรีให้กับผู้ประกอบการเลยดังนั้นเราก็เลยมองว่าสิ่งนี้เป็น CSR ที่เรามอบคืนสู่คนไทยในปีนี้
3: โอ้ฟังคุณศิวสุดาพูดแล้วเนี่ยคือมันยุคนี้เนาะมีบางคนเนาะต้องดูไลฟ์ของบางช่องประจำเลย
4: ค
3: ือซื้อหรือเปล่าหรือไม่รู้ยังไงแต่ว่าคือเหมือนติดอะติดว่าต้องดูหรือบางคนเอ้ยช่องเนี้ยจะต้องมีอันนั้นอันนี้คือมันแน่นอนว่าการทำไลฟ์นึงมันเหมือนรายการนึงหรืออะไรใดๆที่เดี๋ยวนี้คนอะก็ไปเสพเยอะมากเนาะเพราะว่าเราดูได้จากมือถือของเราใช่ไหมคะกับอุปกรณ์ที่มันไม่ต้องอะไรมากมายแล้วทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ทางเดนสึจะสอนในเขาเรียกว่าแคมเปญเนี้ยเราสอนอะไรบ้างเพราะว่าไลฟ์หลายคนโอ้ยก็ไม่เห็นยากเลยก็ขึ้นไลฟ์แต่ถ้าใครไปไลฟ์จริงๆแล้วการจะไลฟ์ให้ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาในแต่ละนาทีให้มันเป็นประโยชน์และเกิดเป็นรายได้เห็นเป็นเงินจริงๆเนาะเราสอนอะไรบ้างคะ
4: ก่อนจะถึงไปสอนอะไรเมื่อกี้ฟังคุณสมาพรพูดแล้วแบบตรงใจมากเพราะส่วนตัวเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนทำงานก็เป็นขาช็อปเหมือนกันก็ชอบไปดูไลฟ์ช่องต่างๆแล้วเมื่อกี้ที่พูดมาคือแบบจริงมากๆเลยคือมันจะต้องเขาเรียกศัพท์ว่าentertainment
3: ค
4: ่
3: ะ
4: มาจากว่า entertainment บวก retail
3: ค
4: ือคนเข้าไปดูเนี่ยไม่ได้ดูซื้อของอย่างเดียวน
3: ะ
4: ต้องการความเติมด้วย
3: ค
4: ือถ้าแบบตั้ง

0: าดไม่ถึงในยุคนี้เกิดขึ้นด้วยการออนไลน์ที่มันเข้าถึงคนได้เนี่ยนะคะ
1: ใช่ๆวันนี้เราคุยในมุมดีเนอะเพราะว่าจริงๆไอ้มุมที่น่ากังวลมันก็มีนะเอาไว้ให้คุณปุ๊กเล่าครั้งหน้าแล้วกันเรื่องของความน่ากังวลบนโลกออนไลน์แต่วันนี้เป็นเรื่องเบียร์นะคะเป็นเรื่องการสร้างอาชีพใช่คือพอบอกว่าทุกคนมันเข้าทุกอย่างมันอยู่ในมือถือค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราเหมือนสามารถช้อปปิ้งได้ตลอด24ชั่วโมงก่อนตื่นนอนอะไรเงี้ยน
0: ะ
1: ทีเนี้ยไอสิ่งที่เราทำกันในกิจกรรมปีนี้รอบเนี้ยค่ะที่เราบอกว่าเราสอนให้ผู้ประกอบการเข้าใจเนี่ยเราก็อยากให้เขามานั่งเรียนว่าเราจะสามารถคือมันมีแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปิดมือถือแล้วก็จะขายของได้นะเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นถ้าเทียบแล้วมันก็เหมือนต้องมีตลาดให้เขาออกไปขายของใช่ไหมคะถ้าเป็นตลาดจับต้องได้ก็อาจจะเป็นแต่ตุนจักหรือว่าตลาดนัดต่างๆหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าแต่พอมันเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มอ่ะมันก็มีหลายแพลตฟอร์มที่ปัจจุบันทุกคนช้อปปิ้งกันส่วนตัวของดิฉันเองก็อาจจะเป็นด้วยวัยนะช้อปปิ้งผ่าน Facebook Live แต่ว่า คนหลายคนก็ช้อปปิ้งผ่าน TikTok Live บางคนไปช้อปปิ้งผ่านอะไรนะ Shopee อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีหลายแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจค่ะสมมติพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะแค่เข้าใจตลาดว่ามันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้ต้องมาเข้าใจในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีข้อดีข้อเด่นข้อแตกต่างยังไงอย่างเช่นนะคนที่เขาบอกว่าคนที่จะซื้อผ่าน TikTok เนี่ยจะมีแนวทางในการซื้อแตกต่างกับคนที่ซื้อผ่าน Shopee เพราะแต่ละแพลตฟอร์มมันมีความแตกต่างกันแล้วอย่างเช่นนะ TikTok เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีคนเหมาะกับคนที่สนใจเน้นซื้อทันทีเน้นความบันเทิงว่าเขามีอัลกอริทึมช่วยดันคลิปเวลาไลฟ์ต่างๆส่วน Shopee Lazada เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่มีความต้องการซื้ออยู่แล้ว
0: ค
1: ือตั้งใจจะเข้าไปหาสินค้าก
0: ็
1: จะเข้าไปในพวก marketplace พวกนี
0: ้
1: จะเข้าไปในแพลตฟอร์มที่เป็นบันเทิงอาจจะไปดูอีกแบบนึงแล้วก็แบบดูพอเห็นเขาใช้แล้วก็คือเหมือนละอันนี้ส่วนตัวเหมือนกันนะเหมือนเวลาเราดูหนังละครแล้วเราเห็นพระเอกนางเอกใช้สินค้าแล้วอยาก
0: ตามหา
1: ใช่ตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มอ่ะมันก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันรอบนี้ที่เราสอนแล้วเราก็จะสอนให้ผู้ประกอบการอ่ะเข้าใจในตัวแพลตฟอร์มแต่ด้วยความที่แพลตฟอร์มเยอะแล้วเวลาเรามีแค่วันเดย์ฟอร์เชนนี่นะ
0: คะ
1: ปีนี้เราอาจจะโฟกัสที่TikTokก่อนคร
0: ั
1: ้งหน้าครั้งหน้าที่เราจะมีเราอาจจะไปแพลตฟอร์มอื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้น
0: ะ
1: ก็เลยจะมาสอนให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าใจว่าแบบที่คุณไลฟ์ขายกันใน TikTok ทุกวันบางคนก็อาจจะแบบทำไมของฉันคนไม่เห็นเข้ามาดูสักทีหรือฉันจะทำยังไงให้เป็นไปเจอคนซื้อใช่ไหมคะทีมของเราเนี่ยทีมเดนเซอร์ไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยก็จะสอนเทคนิคเคล็ดลับต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ให้กับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่สมัครเข้ามาเรียนได้เข้าใจแล้วลองทำกันมีแบบฝึกหัดทำกันรวมถึงเดนเซอร์เปิดตลาดด้วยนะคือคนที่มาเรียนอ่ะแล้วถ้าสนใจไปเปิดตลาดกับเราคือเราทำสิ่งนี้เป็นเหมือนเซตอัพขึ้นมาเพื่อวันเดย์ฟอร์เชนไปเปิดตลาดไปขายตลาดจริงแล้วก็เป็นไลฟ์กันจริงๆโดยที่เราไลฟ์ผ่านชแนลของอีจันเพราะว่าเราอ่ะทำกิจกรรมนี้ร่วมกับอีจันในการนำรายได้บางส่วนพร้อมกับเงินสดสมทบบางส่วนเนี่ยไปมอบช่วยเหลือเด็กยากไร้แล้วก็เด็กพิเศษที่ทางอีจันทำ
0: คือนั่นหมายความว่าการอบรมครั้งนี้เราอบรมให้ฟรีเนาะแต่เวลาไปขายของอ่ะรายได้จากการขายของซึ่งปกติมันจะต้องมีแบบให้แพลตฟอร์มกี่เปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าไปอันนั้นอ่ะส่วนนั้นอ่ะบางส่วนหนึ่งเราก็จะนำไปมอบให้กับเขาเรียกว่าอีจันในการที่จะไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่เราก็ไม่ได้บังคับนะผู้ประกอบการที่มาสมัครแต่เราไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันสมัครเรียนแล้วฉันจะต้องไปบริจาคกับเธอหรือเปล่าไม่ได้มีไปบังคับอะไรเลยขอให้มาเรียนเท่านั้นเองแต่ว่าการที่คุณจะร่วมทำบุญหรือไม่ร่วมทำบุญแค่ไหนอย่างไรเนี่ยไม่ได้มีเกณฑ์กติกาตรงนั้นแต่ว่าเราก็จะชวนคุณทำบุญด้วยเพราะว่าในสื่อเราก็จะมองว่าถ้ายิ่งผู้ประกอบการมาเรียนเยอะยอดขายจากการทำกิจกรรมนี
0: ้
1: ม
0: ีย
1: อดสูงเราก็จะสมทบเพื่อที่เราจะเอาไปทำบุญทำให้เกิดทักษะแล้วก็ต่อยอดไปสู่เด็กเด็กให้มันเป็นเรื่องราวดีๆของวันเดย์ฟอร์เชนที่ทีมเดนสิทุกคนเลยนะคะที่ใช้ทั้งสละเวลามาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นโค้ชแล้วก็มาเซตอัพสิ่งให้เกิดขึ้นเนี่ยคือสู่สังคมทีมตั้งใจทำจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเราทำสิ่งเนี่ยให้ลูกค้าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเรามาทำให้พ่อค้าแม่ค้ารายเล็กได้เลยสามารถที่จะสมัครมาได้เลย
0: เนื้อที่ทีนี้คนที่จะสมัครเป็น

0: เอาอบรมก่อนเนี่ยนะคะร้อยที่นั่งเราด้วยพื้นที่เราจำกัดเนาะแล้วก็ร้อยที่นั่งเท่านั้นเราจะไปร่วมเป็น1ใน100ของ One Day for Change ได้ยังไงคะ
1: อันที่1ก่อนนะเพื่อให้สามารถเข้ามาฟังและเข้ามาเรียนแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะ1ต้องมีคุณสอบก่อนละกัน
0: ค่ะ
1: วันนี้ยังพอมีเวลานะเราเรียนวันที่7ตุลาใช่ป่ะ
0: ถ้
1: าใครแล้วอยากจะมาจอยไปเปิดเลยก็ได้นะ
0: ค่ะไปเปิดเลยอ่ะก็คือต้องมีเพราะว่าเป็นเงื่อนไขเนาะทีนี้พอเปิดได้แล้วการสมัครยังไงคะไม่ถือว่าสมัครที่จะเป็น1ใน100ที่นั่งนะใช่
1: เห็นทาง Facebook ของทางวิทยุครอบครัวข่าวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก
0: ็
1: เข้าไปดูใน Facebook ของครอบครัวข่าวได้เลยนะคะมีสำหรับที่จะกดเข้ามาสมัครพอกดเข้ามาเขาก็จะถามแหละว่าคุณสนใจทำอะไรบ้างค
0: ุ
1: ณสนใจมาเรียนไหมคุณสนใจมาเปิดตลาดไหมหรือคุณสนใจไปลองทดสอบไลฟ์คอมเมิร์ซในอินเทอร์เน็ตไหมทุกอย่างฟรีหมดเลย
0: ค่ะอันนี้คือเราต้องไปนั่งอบรมที่เดนสื่อใช่ไหมคะ
1: ใช่มาอบรมด้วยกันนะคะวันที่7ตุลาคมช่วงบ่าย
0: ค่ะ
1: ไปวงเย็นนะคะ
0: แล้วคนที่อบรมก็คือก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเดนสื่อที่เราแบบเชี่ยวชาญในด้านนี้เนื่องจากว่าเราจะต้องดูแลลูกค้าเนาะเราก็จะรู้ว่าถ้าใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นยังไงต้องทำอะไรซึ่งมันมีรายละเอียดเดี๋ยวไปเรียนกันในนั้นทีนี้พอเรียนเสร็จสมมุติว่า100ที่นั่งคุณผู้ฟังเข้าไปดูนะในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวน้องแปดลิงไว้แล้วนะคะในไลฟ์นะในไลฟ์ทีนี้100ที่นั่งเรียนเรียบร้อยในวันที่7ตุลาคมตลาดนัดล่ะคะที่เราจะไปขายกันจริงๆวันไหนคะ
1: วันที่28เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นพุธสิ้นเดือน
0: คือสตางค์ในกระเป๋ามันร้อนมันอยากจะออกอะไรอย่างนี
1: ้เราก็เปิดอื้อสื่อเหลียงชั้น9ต้องขอบคุณตึกอื้อสื่อเหลียงด้วยนะคะที่ให้เราเซตอัพตลาดขึ้นมาจะมี30กว่าร้านเนี่ยไปออกบูธนะคะก
0: ็
1: จะมีทั้งบางประมาณครึ่งนึงเลยเนี่ยจะมาจาก100ที่นั่งที่ไปเรียนกับเราเนี่ยแหละ ถ้าคุณพร้อมคุณมีสินค้าเนี่ย ค
0: ุ
1: ณมีสิทธิ์นะที่จะได้รับคัดเลือกไปเปิดตลาด ไปขายจริงๆเลยเพราะพนักงานในตึกเนี่ยทั้งตึกมีประมาณ 3,000 คนนะแต่ว่
0: า
1: ก
0: ็
1: ไม่ได้บอกว่าจะมาช็อปทั้ง 3,000 นะมันเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าก็มีคนอยู่ในตึกนะคะทั้งตึกเนี่ยวันนั้นก็จะมาช็อปแล้วตอนนี้เราก็กำลังทับทามบรรดาเล็บพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นดาราที
0: ่
1: อาจจะมาแจมกับตลาดเราด้วยนี่ตอนนี้ต้องปิดไปก่อนเอาไว้ไปดูในแฟนเพจของเดนสื่อเพราะว่าเรากำลังคาดการณ์อยู่ว่าแบบอาจจะได้มาแจมตลาดเดียวกันกับเล็บด้วย
0: ค่ะโอ้ยนี่น่าสนใจมากนะหลายคนอยากไปคือที่สำคัญนะคืออัพสกิลอะทำยังไงไม่ใช่แบบไลฟ์ไปแบบวันๆแบบหมดชีวิตชีวาช่วงเนี้ยปุ๊กชอบเจอคำถามว่าโอ้ยทำไมคนอื่นเขาขายได้คนเขาไม่ซื้อออนไลน์กันแล้วเหรอไม่นะปุ๊กก็ยังซื้อออนไลน์เหมือนอย่างที่คุณศิริสุดาก็ชอบเนาะด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราสะดวกอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละไปเรียนรู้เคล็ดลับว่าเขาทำยังไงเราคาดหวัง
1: เราติดพ่อค้าแม่ค้า
0: เราติดคนในนั้นเราก็บอกเฮ้ยเขาคือหนึ่งคือมั่นใจเขาอะไรมาขายมันต้องดีหรือไม่ก็เอ้ยช่วยซัพพอร์ตเขาเดี๋ยวต้องจ่ายค่าเทอมน้องอะไรประมาณอย่างนี้ นะเออ
1: ไม่อยากให้มาเรียนคนที่อยากจะมาไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักนะหรือว่าคนที่ทำเซ็นจ็อบก
0: ็
1: สามารถที่จะเปิดร้านค้าขายของได้อย่างที่บอกนะทุกวันในเทคโนโลยีมันทำให้เราอ่ะสามารถมีงานพิเศษงานเสริมแล้วอาจจะกลายเป็นงานหลักก็ได้ในอนาคตนะคะก็มาเรียนรู้จะได้เข้าใจเพราะว่าเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเรามาทางนี้เราชอบไหมแล้วมันจะสามารถเป็นอาชีพให้เราได้ไหมก
0: ็
1: เราเชื่อว่า CSR รอบนี้จะทำให้คนไทยอาจจะสามารถหาทางเลือกในอาชีพท
0: ั
1: ้งอาชีพเสริมแล้วก็อาชีพหลักได้ค
0: ่
1: ะคิดว่าน่าจะจุดประกายได้ค
0: ่ะเอาสุดท้ายเลยอยากให้คุณศิริสุดาเชิญชวนนะคะแฟนๆรายการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในโลกออนไลน์อยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมสกิลตรงนี้ฟรีกับเดนสื่อเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ทางเดนสื่อมาบอกเล่ากิจกรรมเนี้ยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเลยค่ะที่สนใจที่จะมาทำความเข้าใจว่าเอ๊ะฉันขายของในทิกตอกอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้ร้านของฉันเนี่ยมันไปตรงถึงกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่เขาตั้งใจจะมาหาสินค้าที่ฉันขายจริงๆมานั่งเรียนกันเลยค่ะถ้าคุณมีที่ช็อปนะคะแล้วก็มีสินค้าที่พร้อมขายนะคะก็ลองมานั่งเรียนดูแล้วจะได้หาตัวเองเจอแล้วจะได้อาจจะไปเป็นอาชีพได้ในอนาคตค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ เนี่ยคุณผู้ฟังเดนสึเขาทำกิจกรรม CSR อยู่แล้วนะ One Day for Change นะคะแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้ก็เข้ากับยุคสมัยมากเลยนะเขาก็นำเอาเจ้าหน้าที่ของเดนสึเนาะที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถนะคะในสื่อออนไลน์อะอย่างคราวนี้เป็นเรื่องของ TikTok แต่ว่าเขาจะสอนอะไรยังไงบ้างคุณผู้ฟังต้องเข้าไปเรียนรู้เนาะ100ที่นั่งนี้เราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งได้ยังไงตอนนี้น้องปุ๋ยน้องน้ำแปะลิงก์เอาไว้ให้ละค่ะในไลฟ์ของรายการ Smart SME นะคะแล้วที่สำคัญนะพอคุณเรียนนะ100ที่นั่งเนาะจำกัดเพียงแค่นี้เนื่องจากว่าพื้นที่เขามีน้อยจะเรียนกันในวันที่7ใช่ไหมคะ7ตุลาคมแล้วก็พอเรียนรู้กันเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมีกิจกรรมเนาะที่จะไปขายนะคะไปขายของไปอะไรเงี้ยซึ่งการขายของเนี่ยขายแบบไลฟ์จริงๆด้วยแล้วก็ขายที่ตึกอื้อจื่อเหลียงนะคะอยู่เส้นถนนพระรามที่4เนาะในวันที่28ตุลาคมไปเรียนรู้คือเขาเรียกว่าไปปล่อยของอะง่ายๆเลยคุณผู้ฟังนะคะใครสนใจนะคะลองดูนะถ้าคุณทำธุรกิจด้านนี้อยู่แล้วปุ๊กว่านี่คือโอกาสดีนะในการที่คุณจะได้เพิ่มเติมสกิลมากขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ออนไลน์เป็นอะไรที่ไม่ควรที่จะปล่อยให้หลุดมือไปไม่มีใครรู้อะไรมาก่อนเราต้องเรียนรู้กันใหม่และถ้าไม่เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้เราก็จะไม่รู้อะไรเลยนะคะขอบคุณเดนสึด้วยแล้วก็ขอบคุณเพจอีจันด้วยนะคะที่จะนำเรื่องราวของรายได้เนาะไปต่อยอดไปช่วยเหลือเด็กๆซึ่งปัจจุบันเนี้ยปรากฏว่ามีประเทศไทยเนี่ยมีเด็กที่อายุนะคะตั้งแต่แบบแรกเกิดเนาะไปจนถึง17ปีเนี่ยมีปัญหามีความลำบากมีความพิการโอ้โหถึงประมาณ 157,369 คนเลยนะคะแล้วก็การไปเรียนรู้ในครั้งนี้มันจะมีรายได้ส่วนหนึ่งที่ไปต่อยอดนะคะการดำเนินชีวิตของน้องๆเหล่านั้นด้วยนะคะโอ้วันนี้หมดเวลาเร็วมากคุณผู้ฟังอย่าลืมนะเดี๋ยวเย็นนี้เรามีนัดกันในไปกับปุ๊กนะคะตอนประมาณ18นาฬิกากับ EP ใหม่ล่าสุดอยากชวนเพื่อนๆไปดูแล้วอยากชวนเพื่อนๆไปเที่ยวไปต่อลมหายใจให้กับคนตัวเล็กๆนะคะที่ตั้งใจดีนะคะที่ตลาดสะพานโค้งเนาะของอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะคะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจ Smart SME สวัสดีค่ะ
2: Smart SME
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
5: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
1: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: อ้าวสายต่อไป
4: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
3: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลอ้ายทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่ไลอ้ายจะมาสร้างความสุขครั้งนี้ขอหาค่ายดีเจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ท้าพราวเพชรของพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตมาเชื่อใจสุภชัยพรสวัสดิ์อลิธนศรัทธาสันเกมส์เบื้องศักดิ์ปนัดเรืองวุฒิอัตกิจทัศน์แดนจิวราเฉียเอกไข่เพนซินีบฟ้าชาพงมพัทธริศนครมินินพรรดาแดเนียลด้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเรอและออยระดาจัดวันเสาร์20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา4นาฬิกาที่ไลฟ์เฮาส์สตูดิโอรามคำแหง80เปิดทะเบียนผู้ชมฟรีเดอะคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่ The Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
9: สวัสดีครับหนุ่มกันไอกำเนิดออยคุณผู้ฟังทางยุคราบข่าวติดผมในเที่ยงวันเหตุการณ์โหนกระแสได้เลยนะครับเราถ่ายทอดยานสิงห์นะฮะสุดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นาทีจนถึงบ่ายโมง20นาที2ชั่วโมงเต็มอีกเลยนะครับที่สทร. FM 106ที่ยุคราบข่าวครับ
10: สวัสดีครับทางวิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดำพงขอเชิญชวนทุกท่านมาดูมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมทีมงานจัดสรรเล่ามาคุยอยู่กันฟังทุกสุขเวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันครับ
11: สำหรับใครที่แฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำจันทร์ถึงศุกร์ผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจแวดวงการมาคุยกันทั้งในเรื่องของบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬาครับออกอากาศทุกวันจันทร์วันศุกร์เจาะดาวกับพิจารณา1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัว
12: ข คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวเขาสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากประพันธ์ของรมัญญาบทละครวิทยุโดยพุทธทาสเขาเป็นไทยอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติดตองเมื่อเขาได้แหวกทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนต้อง

0: นุนโดย
1: อาหารแมวคานิว่า
2: คานิคือน่าจะรายงานแต่ก็เงียบไปเลย
3: เงียบกริบเลย
2: ค่ะ
3: มันมีความเข้าใจผิดหลากหลายเรื่องราวนะเมื่อวานหลังจากที่พี่กลับออกมาแล้วบอกว่ามีการไก่เกลี่ยกันจนถึงทุ่มหนึ่งไม่ใช่นะ
2: ค่ะ
3: จริงๆไม่ใช่ไก่เกลี่ยถึงทุ่มหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังในข่าวนี้แล้วกัน
2: ได้ค่ะ
3: เอาข่าวอื่นก่อนนะฮะเดี๋ยวรอฟังแล้วกันเนาะไปข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับก็แน่นอนครับเร่งค้นหาชายตกท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็เจอเรียบร้อยนะครับเป็นชายวัย32ปีครับเป็นคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินนะฮะตกท่อระบายน้ำครับใต้สถานีรถไฟฟ้าบุญวิถีถนนสุขุมวิทนะฮะลึก3เมตรคุณผู้ชมครับคือเขาเชื่อนะครับว่าลงไปภายในท่อเนี่ยเพื่อล้างตัวแล้วพลัดตกลงไปเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับลองดูครับ
4: โ
3: นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึงนะฮะเป็นชุดปฏิบัติการใต้น้ำครับนำร่างของผู้เสียชีวิตครับชื่อว่านายพาโตะอายุ32ปีนะครับไม่มีสัญชาติที่อยู่นี่เขาอยู่ที่อำเภอท่าสองยางนะครับที่ตากเป็นคนงานครับรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินนะฮะนำร่างเนี่ยขึ้นมาจากท่อระบายนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณสัก 8:55 นหลังได้รับแจ้งนะครับจากสายด่วน199ในเวลา 7:04 นโดยพอนำร่างขึ้นมาชมครับก็จะมีการส่งต่อนะฮะให้กับทางแพทย์นิติเป็นนิติเวชนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับเพื่อตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเบื้องต้นครับตำรวจนครบาลพระโขนงเองเนี่ยก็บอกนะฮะบอกว่าหลังเสร็จงานคนงานเนี่ยลงไปภายในท่อไปล้างตัวแล้วเชื่อว่าน่าจะลื่นนะครับโดยสภาพภายในท่อครับมีความลึกประมาณสัก3เมตรเลยนะฮะคุณผู้ชม
2: ทีมข่าวได้คุยกับหัวหน้าคนงานก็เล่าว่าพาโต้เป็นหนึ่งในคนงานที่ล้างดันท่อใต้ดินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินสายไฟใต้ดินปกติจะทำงานกันประมาณ10กว่าคนช่วงเวลา4ทุ่มถึง5วันนี้หลังเลิกงานตอน4ทุกคนก็เก็บล้างตัวตามปกติแต่ไม่เจอตัวนายพาโต้เพื่อนร่วมงานก็ช่วยกันหาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอจนมา5นายธินกรซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่มาจากจังหวัดตากก็ลงไปดูในท่อระบายน้ำท่อนี้อย่างที่พี่หนุ่มบอกความลึก3เมตรแล้วก็มีน้ำอยู่ในท่อคือถ้าลงไปคือมิดหัวพอดำน้ำลงไปด้านล่างก็เจอร่างของนายพาโต้เสียชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ำแล้ว
5: งานดันท่อไฟฟ้าง
6: านดันท่อไฟฟ้าก็เลิกงานแล้ว4
5: ก็สุดช่วง4เนี่ยคือเราต้องเก็บของทุกอย่างให้เคลียร์จราจรเขาให้ได้ให้ก่อน5ทีนี้พอ5ปุ๊บหาเขาไม่เจอไงก็ไม่รู้ว่าเขาลงไปทำอะไรเพื่อนเขาอ่ะก็เลยสะกดใจว่าจะลงไปล้างตัวในนี้หรือเปล่าเขาก็เลยลงไปควานดูเขาก็เจอเลยเพราะว่าเขาอยู่ต่างแล้วเขาเพิ่งมาทำงานได้3เดือน
2: คือปกติหลังจากเลิกงานค่ะคนงานก็จะตัวจะเลอะดินโคลนทุกวันหัวหน้างานก็จะกำชับคนงานไม่ให้ลงไปในท่อระบายน้ำเพราะว่ามีเครื่องสูบน้ำไดโวสูบน้ำในท่อระบายน้ำมาล้างตัวอยู่แล้วแต่ว่าผู้เสียชีวิตก็ลงไปล้างตัวในท่อล่าสุดเจ้าหน้าที่นำร่างของพาโต้ไปชันสูตรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะ
3: เนี่ยครับท่อเนี่ยฮะลงไปล้างตัว
2: ค่ะ
3: โอ
2: ้แล้วท่อลึกตั้ง3เมตรอะค่ะ
3: เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงครับที่ปจีนนะฮะคุณผู้ชมครับก็สาวร้านกาแฟนี่งงเหลือเกินนะครับเปิดร้านมาเป็นปีปรากฏจู่ๆครับมีมือดีครับเอาขี้ไก่เนี่ยมาปาใส่ร้านแล้วก็เอาโคลนเนี่ยมาเทด้วยเละเทะหมดคุณผู้ชมครับเขาบอกกลิ่นนี่เหม็นคลุ้งเลยฮะไม่หายด้วยคุณผู้ชมลองดูครับเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสิฮะโอ้โหเจ้าของร้านกาแฟชื่อว่าทิชาครับอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างนะครับที่ปราจีนบุรีเธอโพสต์คลิปนะฮะสภาพร้านถูกปาขี้ไก่ครับแล้วก็ถูกสาดโคลนเละเต็มหน้าร้านเลยฮะเจ้าตัวเนี่ยต้องปิดร้านปรับปรุงนะครับโดยบอกว่าตนเองนั้นถูกกลั่นแกล้งทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสัก2ของ17กันยายนที่ผ่านมาตัวเธอเองตื่นขึ้นมาใส่บาตรครับตอน 6:30 ตกใจครับคุณผู้ชมครับของใส่บาตรแทบหล่นจากมือเห็นสภาพร้านของเธอเองเป็นแบบนี้ฮะกลิ่นนี่เหม็นเน่านะเข้าไปดูใกล้ๆนี่เขาบอกลมแทบจับเพราะมีทั้งขี้ไก่มีเศษอ

0: หารเศษดินโคลนเละเทะเต็มไปหมดเนี่ยคุณผู้ชมเธอเองไปไล่กล้องวงจรปิดนะครับไปเห็นผู้ก่อเหตุ2คนครับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าร้านไป1รอบแล้ววนกลับมาจอดร้านเลยไปเล็กน้อยนี่ฮะคันนี้ครับจากนั้นเดินลงมาหยิบถุงที่ตะกร้า
1: อันนี้ช่วงจังหวะหยิบถุง
0: นี่นะแล้วเดินไปปาใส่ที่หน้าร้านในวงจรปิดเห็นไม่ชัดนะครับแต่ก็พอจะรู้แล้วครับว่าผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่น
1: เนี่ยหยิบแล้วก็วิ่งไป
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: สาระไหมล่ะเนี่ยไม่ใช่สาระดีนะเป็นอีกสาระหนึ่งอ่ะ
1: แล้วก็ขึ้นรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลย
0: ร้ายกาจจริง
1: เจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรไม่เคยมีเรื่องหนี้สินไม่เคยกู้เงินนอกระบบมีก็แต่เป็นหนี้กับธนาคารแต่ก็สงสัยว่าจะเป็นเรื่องที่เคยมีปากเสียงกับคนรู้จักกันเมื่อ10วันก่อนไหมแต่ก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นชนวนเหตุในทั้งนี้ค่ะอยากจะฝากบอกไปถึงคนก่อเหตุว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้เธอเองตั้งใจเปิดร้านกาแฟเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวแต่ก็ต้องมาเสียหายเพราะว่าถูกทำร้ายถูกกลั่นแกล้งกันแบบนี้โอ้โหกลิ่นมันคลุ้งค่ะแล้วมันซึมเข้าไปในเนื้อไม้เธอบอกว่าเธอเองเนี่ยมีลูกที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยเหนื่อยในการดูแลลูกกลับมาที่ร้านก็ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ยังไงแล้วเธอเองก็จะเข้มแข็งจะสู้เพื่อลูกและเดี๋ยวก็เตรียมที่จะปรับปรุงร้านเพื่อต้อนรับลูกค้าค่ะ
2: ตอนเช้าอะค่ะแฟนหนูเขาก็ไปเปิดร้านตามปกติเลยค่ะคือจะไปเอาของในร้านออกมาใส่บาตรทีเนี้ยเขาก็ไม่ได้สังเกตอะไรหน้าร้านนะคะเขาก็ยังพูดอยู่ในใจว่าเอ้าทำไมวันนี้กลิ่นขยะแรงจังเขาก็กำลังรับพรพระเลยค่ะพี่แล้วเขาเหลือบไปเห็นหน้าร้านก็ตามภาพเลยอะค่ะเป็นขี้ไก่เศษอาหารค่ะเหมือนเป็นอาหารที่ให้ปลาค่ะช็อกแบบพูดไม่ออกอะค่ะทำอะไรไม่ถูกเลยวินาทีนั้นก็คือบอกแฟนว่าใจเย็นนะอย่าเพิ่งล้างขอเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนทีนี้ก็ได้รู้ว่าเป็นเด็กเหมือนเด็กวัยรุ่น2คนนะคะเขาจงใจเลยค่ะจอดรถแล้วก็หยิบเหมือนถุงเศษขยะอะค่ะวิ่งมาเลยกัน2คนมาเกลี้ยงกันอยู่อย่างนั้นนะคะความสะอาดแล้วค่ะแต่ก็ยังมีกลิ่นเพราะว่าเหมือนแบบว่าแผ่นกระดานหน้าร้านนะคะมันดูดซับกลิ่นลงไปแล้วเพราะว่าทิ้งไว้นานอยู่ค่ะกว่าจะล้างประมาณบ่ายสองได้อะค่ะกว่าจะล้างของที่โยนมาไม่ได้เข้าไปในร้านนะคะแต่ว่ากลิ่นมันเหมือนมันดูดเข้าไปตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะทำความสะอาดข้างในร้านยังไง
1: เธอเองบอกนะคะว่าจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความเพื่อให้ช่วยติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วก็อยากให้กลับมารับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ด้วยโอ้โห
0: สงสารเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปิดจ้า
1: ร้านเปิดได้ประมาณปีหนึ่ง
0: สงสารเลยเอาโอเคผู้ชมครับไปดูกรณีของการเร่งล่ากลุ่มวัยรุ่นนับ10นะฮะใช้อาวุธปืนแล้วก็ปืนสั้นปืนยาวปืนลูกซองนะครับระดมยิงคู่อริกว่า20นัดเสียชีวิตคุณผู้ชมครับพยานระบุนะฮะบอกว่าผู้ตายเนี่ยพยายามวิ่งหาที่หลบแล้วนะครับแต่ถูกยิงเข้าหัวแล้วก็ถูกยิงซ้ำต่อเนื่องด้วยโอ้โหโหดจริงลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเวลาประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งครับของวันที่18กันยายนครับตำรวจสน.หนองจอกนะครับรับแจ้งเหตุครับบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนภายในร้านบริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ริมถนนเรียบวารีครับตรงข้ามกับซอยเรียบวารี23เขตหนองจอกเมื่อไปถึงครับก็ไปพบร่างของผู้ตาย1รายก็คือนายสิงโตครับผู้ชมครับอายุ32ปีฮะนายสิงโตเนี่ยนอนจมกองเลือดนะครับในสภาพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเทานุ่งกางเกงยีนขาสั้นมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนตามร่างกาย21นัดโดยกระสุนเนี่ยเข้าที่ศีรษะเป็นส่วนใหญ่นะครับและในที่เกิดเหตุครับไปพบปลอกกระสุนปืนกว่า20ปลอกตกกระจายเกลื่อนพื้นที่เจ้าหน้าที่เองก็บันทึกเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะครับล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านอะไหล่ยนต์แล้วก็ช่างรถเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับภายในร้านเขาบอกว่าไม่มีคราบเลือดหลงเหลืออยู่แล้วนะฮะเนื่องจากคนในร้านเนี่ยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็บริเวณกำแพงก็ยังพบร่องรอยกระสุนเป็นจำนวนมากเดี๋ยวลองดูนะเขาถ่ายมาหรือเปล่ามีไหมฮะนี
1: ่รอยกระสุน
0: มีรอยกระสุนครับผู้ชมครับขณะที่ได้พูดคุยกับหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับอายุ19ปีบอกแบบนี้ฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเองนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่กับทางผู้ตายอยู่ภายในร้านจากนั้นมีรถยนต์เนี่ยขับมาหน้าร้าน2คันคันแรกเนี่ย เป็นกระบะเชฟโรเล็ตสีส้มรุ่นเก่าอีกคันหนึ่งคือรถเก๋งนะฮะสีดำจากนั้นครับก็มีกลุ่มผู้ชายประมาณสัก 3-4 คนลงมาจากรถทุกคนมีปืนในมือตนเองและผู้ตายเห็นแล้วก็ตกใจนะฮะตอนนั้นไม่ได้มีอาวุธอะไรป้องกันตัวเลยแต่ผู้ตายเองเนี่ยได้ตะโกนถามลักษณะที่ว่ามึงชักปืนเหรอจากนั้นครับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่พูดเลยยิงเลยครับผู้ชมครับโอ้โหซึ่งทางผู้ตายเองก็พยายามที่จะวิ่งหลบหนีแล้วนะครับพยายามหาที่กำบังแต่หลบไม่ทันครับเนื่องจากถูกยิงเข้าที่หัวตั้งแต่ 2-3 นัดแรกแล้วทุกคนเองเนี่ยมีปืนก็ต่างคนต่างยิงซ้ำกันใหญ่เลยครับทำให้คนในร้านเนี่ยแตกตื่นวิ่งหนีตายกันส่วนอาวุธปืนครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ามีทุกประเภทนั่นแหละครับทั้งปืนสั้นปืนยาวปืนลูกซองมีหมดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับตนเองมองว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยจงใจไปยิงผู้ตายโดยเฉพาะเลยครับลักษณะเหมือนเจาะจงเป้าหมายเลยเพราะคนอื่นเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ยอมรับว่าตัวเองนั้นตกใจมากๆนะครับเพราะทุกอย่างมันเกิดเร็วจริงๆมาถึงเนี่ยไม่พูดอะไรเลยแล้วยิงอย่างเดียวครับส่วนจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยทางฝั่งพยานบอกว่าไม่ทราบนะครับแต่น่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่แต่น่าจะพูดคุยกันมากกว่านี้นะไม่ใช่มาทำแบบนี้ลองฟังดูครับ
3: หมายว่าเขาเข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็ไม่พูดเลยแล้วพี่คนนี้เขาก็ตะโกนบอกฟักปืนหน่อยฟักปืนหน่อยแล้วเขาก็ยิงเลย
4: เขาลงมากันกี่คน
3: ประมาณ4คน3 4คน
4: มีปืนทุกคน
3: ใช่พี่แล้วเขาก็ไม่พูดเขาคนที่ขับมายิงเขาก็ไม่พูดเลยเขาก็ใส่เลย
4: ย
3: ิ
4: งเลย
3: ใช่พี่
4: ย
3: ิ
4: งก
3: ัน
4: กี่คน
3: 4คน3 4คนอ่ะพี่ยิงหมดเลย
4: 3 4คนลุม
3: ใช่พี่ยิงคนเดียวอ่ะโอ้โหพี่ผมโดดขึ้นไปนี่ฮะฮะ
4: เราก็ไม่รู้
3: ใช่พี่ผมไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้จักคนตายแล้ว
4: ใ
3: ช่พี
4: ่ลุมเลยเหรอ
3: ใช่พี่ลุมยิงเลยลูกซองอะไรเต็มหมดเลย
4: กี่นัดได้หรอวะ
3: ประมาณน่า20ได้20 30เขาน่าโดนตั้งแต่ 2-3 เม็ดแรกครับพี่แล้วเขาก็ยิงตามมาเรื่อยจนหมด
0: ตายชื่อว่าสิงโตนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยฮะ
1: 21นัดนะคะที่เข้าร่างกายขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นยอมรับว่าตกใจส่วนตัวมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงแล้วก็โหดเกินไปยิงกันขนาดนี้ไม่รู้ว่าไปโกรธแค้นอะไรกันมาแต่ส่วนตัวไม่เคยเห็นกลุ่มเด็กภายในร้านซ่อมรถไปมีเรื่องกับใครมาก่อนก็เห็นทำมาหากินกันตามปกติเจอหน้าก็ยังทักทายกันเป็นประจำส่วนผู้เสียชีวิตไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนชาวบ้านอยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกุมตัวคนก่อเหตุมาให้ได้คือตอนนี้ชาวบ้านรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่ากลัวมาก
5: ตั้ง5 ทุ่มได้มั้งพอหลานโทรตามว่ามีเขายิงกันปากซอยก็ดังเสียงปืนดังเยอะมากคิดว่ามันโหดเกินไปนะถึงขนาดยิงกันขนาดเนี้ยมันต้องแบบแค้นแค่ไหนอะเนาะแต่พวกเด็กๆพวกนี้ก็ไม่เห็นเขามีเรื่องกับใครนะก็มีอยู่คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับลูกสาว
4: ก็ทำมาหากินกันปกติ
5: ออกมาก็ทักทายวันนั้นข้ามถนนไม่ได้เขายังจุงเราข้ามเลย
4: รุนแรงกันเกิน
5: ต้องโกรธแค่ไหนไม่รู
4: ้แล้วอย่างนี้เราชาวบ้านในพื้นที่เรากังวลเรื่องความปลอดภัยไหมคะท่านที่มันมาดูดีๆขนาดน
5: ี้ต้องให้ตำรวจจับให้ได้นะเพราะโหดไป
4: ไม่ไหว
5: น่ากลัวมากอะ
0: แล้วน้องพึ่งของเราก็ลงพื้นที่ตลอดนะ
1: ไปทุกที่ค่ะ
0: น้องพึ่งนะนักข่าวภาคสนามของเรา
1: อยู่โต๊ะอาชญากรรม
0: เนี่ยครับ
1: ขณะที่ทางผู้กำกับการของสน.หนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลบอกว่าตอนนี้ตำรวจทราบตัวคนก่อเหตุแล้ว1 คนเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับในวันนี้ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าคนก่อเหตุมาด้วยรถ2 คันลงมาก่อเหตุ4 คนถืออาวุธทั้งหมดส่วนในรถจะมากันกี่คนตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสำหรับอาวุธปืนตำรวจตรวจสอบพบปลอกกระสุนจำนวนมากในจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบทั้งกระสุนขนาด9 มม.กระสุนปืนลูกซองส่วนจำนวนกระสุนที่ยิงนั้นยังไม่สามารถระบุได้ตอนนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมปลอกกระสุนค่ะแล้วชนวนเหตุมาจากอะไรทางผู้กำกับบอกว่าจากการสอบถามพยานเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตมีการท้าทายกันผ่านโซเชียลมีเดียแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตยังไม่สามารถเปิดตรวจสอบได้และจากการตรวจสอบกล้องจรปิดทำให้ตอนนี้พอทราบเส้นทางที่ทางคนก่อเหตุใช้เดินทางมาแล้วก็หลบหนี แต่จุดเกิดเหตุไม่มีกล้องจรปิดค่ะ
0: เนี่ยครับ21นัด
1: 21นัดใช่ค่ะ
0: โอ้โหตายตั้งแต่นัดแรกแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่ายิงเข้าหัวเลยหลังจากนั้นก็ถล่มยิงเลยฮะ
1: ค่ะยิงซ้ำ
0: โอ้โห21นัดเข้าร่าง21นัดนี่โหดมากนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับที่ชลบุรีครับกรณีของสาววัย35ปีครับฟิลขาดระแวงว่าแฟนนั้นจะมีกิ๊กครับขอดูมือถือหน่อยได้ไหมแต่ว่าปฏิเสธครับทะเลาะกันลั่นเลยนะฮะก่อนคว้ามีดแทงแฟนหนุ่มเสียชีวิตในห้องพักคอนโดผู้หญิงบอกว่าฉันป้องกันตัว
1: ค่ะ
0: ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยฉันจะไม่ทำแบบนี้หรอกโอ้โหตายแล้วลองดูคุณผู้ชมครับนี่ฮะเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดประมาณสักตีสี่ครึ่งนะครับตำรวจสภ.เมืองชลบุรีครับพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปตรวจสอบภายในห้องพักแห่งนี้ครับก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะฮะบริเวณหน้าห้องครับไปพบนางสาวพีรณีพีรณีเนี่ยอายุ35ปีนะครับเป็นผู้ก่อเหตุครับคุณผู้ชมครับเธอเองเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ในอาการตื่นตกใจเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปควบคุมสถานการณ์ครับก่อนจะตรวจสอบภายในห้องพบมีผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อว่าเอกพงษ์เอกพงษ์เนี่ยอายุ36ปีนะครับสภาพเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ตรวจสอบนะฮะไปพบมีบาดแผลครับถูกแทงบริเวณหน้าอก1แผลเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับก็พยายามช่วยกันทำ CPR ช่วยเหลือชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่เป็นผลครับเพราะว่าเอกพงษ์นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับทีเนี้ยก็เลยมีการไปสอบถามทางฝั่งของพีรณีพีรณีบอกแบบนี้บอกว่าตนเองกับผู้ตายเองเนี่ยคบหาแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันมาเกือบ10ปีแล้วแต่ระยะหลังๆเนี่ยเริ่มทะเลาะกันมีปากเสียงกันบ่อยแต่ไม่รุนแรงอะไรมากหลังจากนั้นเนี่ยก็แยกกันอยู่ช่วงนึงตนเองเนี่ยเพิ่งจะกลับมาอยู่กับแฟนหนุ่มอีกครั้งนึงประมาณสัก4วันเท่านั้นเองแล้วก็มาเห็นพฤติกรรมของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปสงสัยเหลือเกินนะว่าเอกพงษ์แฟนของเธอเองจะมีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าเธอก็เลยขอดูโทรศัพท์มือถือหน่อยบอกขอดูหน่อยได้ไหมเอกพงษ์แต่ปรากฏว่าเอกพงษ์ไม่ยอมให้ดูครับก็เลยมีการโต้เถียงกันยื้อแย่งโทรศัพท์กันก่อนที่ฝ่ายชายเนี่ยจะมาผลักบริเวณหน้าอกแล้วก็บีบคอเธอซึ่งขณะนั้นตนเองพยายามคว้าสิ่งของที่อยู่ใกล้มือเพื่อป้องกันตัวโดยไม่ทันสังเกตนะครับว่าสิ่งที่คว้ามาเป็นมีดหลังจากนั้นครับก็แทงออกไปหนึ่งครั้งไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะตาย
1: ค่ะ
0: นั่งอยู่นี่ครับคุณผู้ชมครับหลังเกิดเหตุนะครับเห็นแฟนเนี่ยมีเลือดออกจำนวนมากด้วยความตกใจครับรีบโทรศัพท์แจ้ง191เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่นั้นมาช่วยเหลือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เธอบอกเธอจะไม่ทำแบบนี้เลยและถ้าเขาฟื้นขึ้นมาได้อยากจะขอโทษเขาว่าเธอเองไม่น่าทำแบบนี้เลยลองฟังดูครับ
6: เราทะเลาะกันนี่แหละค่ะเรามันทะเลาะกันมานานแล้วอ่ะคือมีปากเสียงกันนี่แหละแล้วหนูก็ไม่ได้ตั้งใจหนูก็กะว่าทำอย่างนี
0: ้ครับ
6: หนู
7: รอบนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับ
6: มันต้องเรื่องเงินแล้วก็เรื่องผู้หญิงค่ะ
7: แล้วเขาได้ทำร้ายเราก่อนไหมครับ
6: เขาแค่ผลักแล้วบีบคอค่ะแล้วหนูหลุดออกมาได้หนูก็คว้ามีด
7: คว้ามีดแทงเขาปกติแล้วก่อนหน้านี้เราทะเลาะกับเขาบ่อยไหม
6: ถ้ารุนแรงขนาดนี้น้อยน้อยน้อยครั้งน้อยน้อยมากมากแต่มันหนูใจมากหนู
7: ขัง
6: หนูเลยด้วยอารมณ์โมโหหนูโมโหจริง
7: ถ้าเขาฟื้นขึ้นมาเราขอโทษทำไมครับ
6: ขอโทษค่ะแล้วก็จะเกิดอะไรเขาให้อภัยไหมให้ไหมหนูก็ยอมรับอ่ะ
0: ทีนี้ทางด้านของทางกู้ภัยเขาบอกแบบนี้บอกว่าตนเองเนี่ยได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายกันเขาก็เดินทางมาถึงนะฮะปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนนี้แหละครับได้รับบาดเจ็บจากของมีคมบริเวณหน้าอกนอนจมกองเลือดหมดสติอยู่นะฮะไม่มีชีพจรแล้วด้วยทางพวกเขาเองเนี่ยก็เลยพยายามช่วยเหลือนะครับแต่ว่าผู้บาดเจ็บเองเนี่ยเสียเลือดมากๆครับอาการอยู่ในขั้นวิกฤตสุดท้ายช่วยไม่ได้ครับเสียชีวิตลองฟังดูฮะ
8: มาถึงที่เกิดเหตุสภาพเป็นไงบ้าง
9: สภาพก็นอนจมกองเลือดครับ
8: ครับแล้วฝ่ายผู้หญิงนี่เขายังคลั่งอยู่ไหมครับหรือว่าอะไรนะ
9: ไม่คลั่งครับก็สติหลุดครับ
8: ผู้บาดเจ็บเขามีบาดแผลตรงไหนบ้างครับพี
9: ่มีบาดแผลใกล้ๆลำคอครับมีเท่าที่ผมเห็นมีแผลเยอะ
0: เบื้องต้นครับผู้ชมครับตำรวจเองเนี่ยคุมตัวพีรณีนะครับไปสอบสวนอย่างละเอียดที่โรงพักพร้อมกับมีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนสาเหตุและพฤติการที่แท้จริงตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของทางตำรวจเขานะครับผู้ชมครับ เนี่ยฮะร้องไห้ตัวโยกเลยคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: น่าจะตกใจแล้วเสียใจ
1: ช็อกด้วยค่ะทำอะไรไม่ถูก
0: คือประเด็นเนี่ย
7: อ
0: นาคตวูบเลยนะเพราะต้องติดคุก
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะจะเจตนาไม่เจตนาไม่รู้เนี่ยแต่แบบเกิดเหตุแล้วอะ
7: อะไรในห้องกาแฟมาก่อนเนาะ
0: เนี่ยครับไปขอโทรศัพท์แฟน
1: ขอดูโทรศัพท์แต่แฟนไม่ให้ดูค่ะ
0: แต่จริงๆก็อย่าไปขอดูเลยโทรส่งโทรศัพท์มันเป็นเรื่องส่วนตัวจะฟงจะแฟนเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ที่แน่ๆเมื่อกี้นี้ผมเห็นพี่หมวยเห็นอะไรเฟซบุ๊กนะเขาลงนักสืบบอยอีกแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นักสืบบอยลงอะไรเอาขึ้นมาดูสิแน่นี่นะนี่นักสืบบอยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละงานนี้ดารายุค90ที่เราสืบอยู่มีชู้จริงๆด้วยแน
1: ่ค่ะ
0: โชคดีเรายุค80
1: ไม่ใช่90
0: ไม่ใช่90
1: ค่ะ
0: 80
1: ค่ะ
0: ไปปลาย
1: ยังไม่ใช่90โหแต่ว่าถ้าเรื่องนี้จริงก็น่าจะเป็นข่าวดังไหมคะ
0: เขาลือกันว่าไปซื้อคอนโด40ล้านให้นะ
1: ให้ฝ่ายหญิง
0: ให้ฝ่ายหญิงนะเขาลือกันอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: อีกทีมข่าวเขาบอกมา
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนักข่าวเห็นจะบอกกันชัยบอกกันชัยบอกตลอดกันชัยไม่ได้บอกทีมข่าวเนี่ยบอกมาเลยมาบอกให้ฟังเป็นพยานนะคนดูนะเผื่อเดี๋ยวใครเอาไปลงกันชัยบอกอะไรเงี้ยเอาอีกละซวยอีกกันชัยซวยอีก
1: มีข่าวว่าซื้อคอนโดหรู40ล้านนะค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่รู้นะอันนี้เขาจะจริงเป็นยังไงเขาขึ้นเมื่อกี้นี
1: ้
0: ก็เลยทีมข่าวเขาส่งมาให้
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องขึ้นมายุค90นี่ป๋องกับพลหรือเปล่า
1: พี่ป๋องอาจจะยุค80เหมือนพี่หนุ่ม80
0: ต้นต้น
1: ใช
0: ่ต้นๆรัตนโกสินทร์ป๋องอะเอาโอเคประมาณนี้ก่อนพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
10: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย
12: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
13: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
14: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
15: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBaxศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย
16: 0655048000
17: Dew Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ Dew Home App แจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ Dew Home ทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
18: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
19: ส
11: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
19: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
20: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
19: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
1: ค่ะ
0: น้องโฟสนะ
1: ค่ะ
0: ข้างในได้ยินชื่อน้องโฟสนี่กิ๊กการ์ดกันใหญ่เลยมีน้องโฟสมามีโอ๊ตปาโมดมามีพลอยหอวังมาเดี๋ยววันนี้จะไปคุยกับเขา
1: ค่ะแล้วพี่ป๋องจะตอบคำถามเรื่องนี้ด้วย
0: ต้องตอบคำถามเรื่องนี้เดี๋ยวจะให้ดูเลยป๋องเนี่ยจะมาอ้างอีกว่าเป็นเรือจ้างของโฟสอีก
1: โอ้ค่ะ
0: ตามดูในผลกระป๋องวันนี้นะฮะหลังผลกระแส
1: ค่ะ
0: นะครับเอ้าไปดูข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับที่กาญจนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับสุดเยี่ยมจริงๆนะฮะมีแฟนเก่าเนี่ยไปฆ่าปาดคอหญิงอายุ50ปีเสียชีวิตคาห้องนอนครับก่อนบอกเพื่อนไปแจ้งตำรวจด้วยกูเพิ่งฆ่าคนตายมาแล้วเดินชิวเข้าตลาดสดครับหายไปในฝูงชนตำรวจเร่งล่าตัวนะฮะชื่อว่าเป็นปมหึงหวงครับโอ้โหคุณผู้ชมเหตุทั้งหมดนะฮะเกิดช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมครับที่ห้องเช่าในชุมชนตลาดสดชุกโดนขออภัยนะชุกกระโดนนะครับคุณผู้ชมครับเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะครับตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสภาพของคุณมดนะฮะหรือว่านางสาวจุฑารัตน์คุณมดอายุ50ปีครับอยู่ในห้องนอนชั้น2ครับสภาพของเธอนั้นถูกมีดฟันบริเวณข้อมือแขนลำคอเป็นแผลชะกันนอนจมกองเลือดนะครับโดยพบมีดแล่หมู1เล่มเนี่ยวางอยู่บนที่นอนด้วยทีเนี้ยไปสอบถามในแนนครับเพื่อนร่วมห้องกับทางผู้ตายให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือในต่อเนี่ยอายุ47ปีนะเขาเคยคบหาเป็นแฟนกับมดมาก่อนแล้วก็เลิกรากันไประยะนึงแต่ก็ยังคงไปมาหาสู่กันอยู่เมื่อคืนนี้ต่อขี่มอเตอร์ไซค์มาหามดที่ห้องเช่าหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้วยกันบริเวณชั้น2ของบ้านตนเองเนี่ยนอนอยู่ชั้นล่างกระทั่งช่วงประมาณสัก 6:30 นในต่อเนี่ยเดินลงมาจากชั้น2แล้วบอกว่ามึงไปแจ้งตำรวจทีดิกูฆ่าไอ้มดไปละบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับหลังพูดเสร็จนะฮะต่อมันก็เดินหายเข้าไปตลาดสดเลยฮะเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นตนเองก็ตกใจนะครับเขาบอกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นตัวเองก็เลยตกใจนะครับที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบไปแจ้งตำรวจครับให้มาที่ห้องปรากฏว่าพอเข้าไปเนี่ยไปเจอครับว่ามดนั้นตายแล้วครับคุณผู้ชม
22: แล้วก็ผมตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าพี่ต่อเนี่ยเขาเหมือนแบบพูดว่าโอ้ไปแจ้งตำรวจทีเดี๋ยวพี่จะไปมอบตัวพี่แทงมดแล้วผมก็เลยวิ่งออกไปตรงเนี้ยก็เลยผมก็เลยงงว่าแทงที่มดแล้วก็เลยวิ่งไปแจ้งตำรวจ
23: คือเขาต้องขอพูดเสร็จแล้วเขาก็เดินออกไปเลย
22: ครับ
23: แล้วเราก็เลยวิ่งได้ขึ้นไปดูข้างบน
22: ไ
23: หมเกิดอะไร
22: ไม่ได้ขึ้นไปดูครับ
23: ก็ไปแจ้งตำรวจตามที่เขาบอกเลย
22: ครับ
23: แล้วก็วิ่งไปหาตำรวจ
22: ครับ
23: แล้วเราพอขึ้นไปดูข้างบนเป็นไงครับ
22: ผมก็ไม่ได้ขึ้นไปดูข้างบนกันนี
23: ่อ๋อก็มารู้ทีหลังว่าโดนแทงจริง
22: ครับ
23: แล้วเขาข้อเหตุเพราะอะไรอ่ะเขาทะเลาะกันบ่อยเหรอ
22: เขาเคยคบกันแล้วก็เลิกกันไปหรือยังไงผมไม่มั่นใจแต่เขายัง มาง้อมาอะไรอยู่ก่อนว่าก่อนที่เขาจะ
23: ไปมาอยู่ตลอด
22: ครับ
1: หลังเกิดเหตุค่ะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีพศวีเรืองผู้ก็นำชุดสืบลงพื้นที่ทันทีกระจายกำลังกันเร่งติดตามตัวในต่อที่คาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าปมการสังหารน่าจะมาจากความหึงหวงหรือความขัดแย้งส่วนตัวล่าสุดทางคุณพ่อคุณแม่ของนางสาวมดได้มาดูศพของลูกสาวแล้วก็ให้ข้อมูลว่ามดออกจากบ้านไปตั้งแต่17ถึง18ปีก่อนไม่ได้ติดต่อกลับมาที่บ้านนานมากไม่รู้มาก่อนเลยว่าลูกมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้กับกลุ่มเพื่อนจนกระทั่งมีชาวบ้านโทรมาบอกว่าลูกเสียชีวิตพ่อกับแม่ก็เลยรีบมาดูขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณมดด้วยนะคะ
0: ครับแต่ว่ามดเองเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มา18ปีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: คือแกออกจากบ้านมาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยแล้วก็ไม่เคยทราบเลยว่าลูกเนี่ยมาอยู่ที่น
1: ี่มาอยู่ที่นี่กับเพื่อน
0: คือเหมือนกับขาดหายกันไปเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: 18ปีฮะจนกระทั่งคุณมดเนี่ยอายุได้
1: 50ปีค่ะ
0: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปที่ลำปางผู้ชมครับที่จังหวัดลำปางครับมีกรณีสามเณรวัย7ขวบครับจมน้ำตายปริศนาอยู่ในวัดนะฮะไปพบพิรุธวัดเนี่ยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งญาติขณะที่พระลูกวัดเองก็ใช้บัญชีบุคคลเปิดรับบริจาคฉ่ำเลยฮะ
1: ค่ะ
0: ล่าสุดครับตำรวจบุกตรวจสอบที่วัดเรียบร้อยครับลองดูครับผู้ชมครับนี่ฮะผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้นภายในวัดแห่งหนึ่งครับที่อำเภอเกาะคานะฮะจังหวัดลำปางสามเณรครับอายุประมาณสัก7ขวบเท่านั้นเองมรณภาพนะครับจากการจมน้ำภายในวัดซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากมีข้อสงสัยนะฮะบอกว่าเป็นการพลัดตกน้ำหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าอีกทั้งเหตุดังกล่าวเองเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในทันทีด้วยทีมข่าวครับได้รับข้อมูลจากพระรูปนึงนะฮะขอให้ไปตรวจสอบความผิดปกติเรื่องราวของการเสียชีวิตของสามเณรจอมวัย7ขวบนะฮะโดยระบุบอกว่าสามเณรจอมคนนี้ครับเพิ่งจะบวชแล้วก็มาอยู่วัดได้ประมาณสักเดือนเศษแล้วก็มาเกิดเหตุจมน้ำในสระเสียชีวิตทางวัดเองเนี่ยไม่ได้แจ้งตำรวจและไม่ได้แจ้งพ่อแม่ของเนนด้วยซึ่งทางวัดเองก็บอกว่าหากแจ้งพ่อแม่ไปแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปที่วัดได้อยู่ดีแหละถ้าอย่างนั้นไม่ต้องแจ้งหรอกเพราะเขาเป็นชายเมียนมาเป็นชาวเมียนมากับพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องมาหรอกทางวัดเองเนี่ยก็แจ้งผู้นำท้องถิ่นมีการโพสต์ลงเพจของทางวัดถึงเรื่องราวของการตายของสามเณรจอมรายนี้นะฮะเบื้องต้นครับทางวัดเองเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าสามเณรลงไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำเองแล้วก็มรณภาพว่างั้นครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีพระลูกวัดรูปนึงมีการโพสต์เฟซบุ๊กเปิดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวรับบริจาคเงินเพื่อจะร่วมทำบุญให้กับสามเณรไม่ได้ใช้บัญชีวัดต่อมาหลังจากที่เรื่องนี้เริ่มเป็นกระแสค่ะ Facebook นี้ก็โพสต์ว่างดรับบริจาคลองฟังเสียงของพระที่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
2: ถ้าพี่เราขึ้นมาจากน้ำอ่ะจริงๆผมก็อยากเอาลงนะเพื่อให้เขาได้รู้ว่าน้องเสียชีวิตจริงๆและก็จะอยู่ที่วัดของเราจริงๆและไม่ได้ที่ว่าจะรับบริจาคสุ่ม4สุ่ม5
3: ณตอนนี้หลวงพี่ยืนยันว่าไม่มีใบมรณบัตรแสดงว่า

0: ครับผม
1: ล่าสุด
2: นี่เป็นเสียงพระนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่พบเบาะแสนะครับเราขออนุญาตบีบเสียงเอาไว้นะฮะเพื่อความปลอดภัยของท่าน
1: และล่าสุดวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้ว่าวิวัฒน์อินไทยวงศ์ก็สั่งการให้รองผู้ว่าพร้อมด้วยในอำเภอเกาะคาสำนักพุทธลำปางฝ่ายปกครองตำรวจสภ.เกาะคาลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดนี้ก็คือวัดถ้ำขุนทรัพย์จามเทวีไปรวบรวมข้อเท็จจริงค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบสระน้ำที่สามเณรจอมจมน้ำเสียชีวิตแล้วก็จะสอบถามทางเจ้าอาวาสด้วยเพื่อที่จะลำดับเหตุการณ์แล้วก็สาเหตุที่วัดไม่ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบทันทีหลังจากที่เกิดเหตุรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ขออนุญาตทางเจ้าอาวาสนำศพของสามเณรจอมไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลลำปางเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะขณะที่ทางเจ้าอาวาสตักครูเมธีธรรมวงศ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุสามเณรจอมกับเนนคนอื่นๆช่วยกันทำความสะอาดพระประธานเพื่อจะเตรียมจัดงานปิดทองพระพอทำงานเสร็จคาดว่าสามเณรน่าจะลงไปเล่นน้ำแต่ลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีคนรู้จนเนนพี่ชายหาตัวไม่เจอก็ช่วยกันเดินตามหารอบๆวัดสุดท้ายไปเจอรองเท้าข้างหนึ่งอยู่ในน้ำอีกข้างอยู่ที่ขอบสระเนนรุ่นพี่ก็กระโดดลงไปแล้วก็ไปงมเจอแล้วก็นำร่างของสามเณรจอมขึ้นมาค่ะ
3: พอตะเวนซ่อหากันเกาะเนี่ยเดินเดินมาเห็นรองเท้าอุ้ยใจหายไงเห็นรองเท้าไงบอกมือเขาลงกันมือปีมืออย่างเขาก็กระโดดลงไปไปอย่างเงี้ยกระเจิดจมดิน
4: คือตอนนั้นแข็งเลยหรือว่า
5: ก็อ่อนอยู่ก
4: ็ยังอ่อน
3: ก็นิ่มแก้ม
4: ก็แสดงแบบมือ
5: ใหม่ใหม่ใหม่ใหม
3: ่น้ำกด
5: น้ำน้ำลึกกว่าครับท่านน้ำลึกกว่าครับหลายเมตรกว่าครับท่าน
3: สำหรับคนมูลนิธิมาแข่ง
5: เมตรหนึ่ง
3: แต่พอท่าเดี๋ยวสุดมาแต่คืนเขาสวดศพอย่างเซ็ตเขากระถามบอกแม่ว่าจะได
4: ้
3: บอกแม่ว่าจะได้เขาว่าโอ้ก็ถือว่าเป็นเว้นเป็นกรรมนี่เนาะแล้วก็ถือว่าโชคดีไอ้เนี่ยมาตายเฮ้ก็ตายคุณเนี่ยอย่างปีคนว่าตายนู้นตายนู้นเป็นยังไง
2: เนี่ยฮะหลายคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมสามเณรมรณภาพถึงไม่มีการแจ้งไปที่พ่อแม
1: ่
2: ทางวัดบอกไม่ต้องไปแจ้งหรอกเป็นชาวเมียนมาแจ้งไปก็มาไม่ได้อยู่ดีจะแจ้งทำไม
1: ค่ะ
2: นะว่างั้นนะแล้วก็ไม่แจ้งตำรวจด้วยสิ
1: อ
2: ันนี้แปลก
1: ค่ะที่เป็นข้อพิรุธข้อสงสัย
2: แปลกนะทีนี้ทางด้านของรองผู้ว่าลำปางครับนายกฤษณะพินิจนะฮะท่านบอกแบบนี้บอกว่าเจ้าอาวาสเองเนี่ยได้มีการชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเพราะว่าเนนเนี่ยไม่ใช่คนไทยเป็นชาวเมียนมาไม่มีเอกสารแสดงตัวอะไรท่านเองก็เลยคิดว่าไม่สามารถไปแจ้งข่าวการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติได้และก็ออกใบมรณบัตรได้ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจไปแล้วกับหลวงพ่อนะฮะบอกว่าไม่ได้ยังไงหลวงพ่อต้องแจ้งนะฮะส่วนเรื่องของเงินบริจาคนะครับหลังจากมีการพูดคุยกันก็พบว่าเป็นเจตนาที่ดีที่ต้องการหาเงินมาจัดงานให้กับทางฝั่งของตัวสามเณรนะฮะโดยบัญชีที่เปิดรับก็เป็นพระลูกวัดที่นี่เนี่ยแหละล่าสุดปิดรับบริจาคไปแล้วนะมียอดเข้ามาอยู่12,000นี่นะอ่ะลองฟังเสียงท่านรองผู้ว่าลำปางครับ
6: เรื่องประเด็นรับบริจาคนะครับที่ปรากฏข้อความออกไปเนี่ยนะครับทางวัดก็มีเจตนาที่ดีนะครับในการที่จะนำทุนมานะครับเพื่อในเรื่องของการบำเพ็ญส่วนศพนะครับแล้วก็ชื่อของผู้ที่รับบริจาคจริงๆก็เป็นชื่อของพระสงฆ์นะครับที่บวชอยู่ที่วัดแห่งนี้แหละแต่ชื่อตอนนั้นเป็นชื่อที่ยังไม่ได้บวชนะครับแต่ซึ่งตอนนี้ทางวัดก็ได้มีการปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลก็จากเมื่อวานช่วงเย็นนะครับก็มีเงินบริจาคเข้ามาประมาณ 12,000 บาทนะคร
2: ับ คุณผู้ชมครับทีนี้อีกมุมหนึ่งครับทางเพจบิ๊กเกลียนนะฮะบิ๊กเกลียนได้มีการโพสต์ระบุบอกว่าเนนเนี่ยจมน้ำปริศนาเป็นเรื่องใหญ่นะชวนสงสัยหลายปมนะครับแล้วก็ยังบอกได้ว่าด่วนมท.2เต้ยพลพีสุวรรณชวีทราบเรื่องต่อสายตรงสั่งผู้ว่าเมืองลำปางในอำเภอเกาะคาประสานตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบกำชับอายัดศพเนน7ขวบจมน้ำหาข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยขณะที่ผอ.สำนักพุทธลำปางครับแจ้งต่อตำรวจนะฮะแล้วก็อำเภอเกาะคาเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการเขียนทิ้งท้ายระบุว่าชวนสงสัยนี่ฮะชวนสงสัยอ้างเนนวัย7ขวบตกบ่อน้ำไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่บอกผู้ปกครองโดยบิ๊กเกลียนเนี่ยบอกว่าข้อมูลที่แจ้งมาถูกตั้งข้อสงสัยดังนี้1พระเนี่ยอ้างว่าแจ้งทุกหน่วยงานไปแล้ว2

0: ไม่มีผลชันสูตรใบมรณบัตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. พระอ้างว่าไม่ได้แจ้งพ่อแม่เพราะมาร่วมงานไม่ได้ 4. วัดนี้เป็นวัดดังมีบัญชีของวัดแต่พระกลับใช้บัญชีของตัวเองเปิดรับบริจาคชื่อบัญชีเป็นนายจุดๆนี่นะฮะแล้วยังบอกด้วยว่าเมื่อสังคมตั้งคำถามบิ๊กเรียนจะค้นหาคำตอบนะนี่นะฮะ
1: และล่าสุดทีมข่าวการเมืองก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้กับท่านมท.2ค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกนะคะว่าไม่ได้สั่งให้จังหวัดอายัดศพแต่ว่าได้สั่งการให้ในอำเภอลงพื้นที่ไปตรวจสอบและจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่ายังไม่ได้รับแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ได้มีการออกใบมรณบัตรจึงคิดว่าทางอำเภออาจจะมีการบอกว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายอะไรเพื่อขอตรวจสอบก่อนเพราะว่ายังไม่มีการยืนยันรายละเอียดการเสียชีวิตเลยแล้วก็บอกด้วยว่าจากข้อมูลที่รายงานเข้ามาทางกำนันทางผู้ใหญ่บ้านพยายามติดต่อผู้ปกครองของสามเณรรูปนี้แล้วแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้คือสามเณรเป็นชาวเมียนมาสำหรับประเด็นบัญชีวัดที่มีการเปิดรับบริจาคจริงหรือไม่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงทางมท.2บอกว่ากระแสข่าวต่างๆที่มีข้อสงสัยตนเองก็สั่งการให้อำเภอเกาะคาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบถ้าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการซึ่งเรื่องของบัญชีวัดทางสำนักพุทธได้ไปตรวจสอบแล้วค่ะ
2: คือจริงๆการอายัดศพเนี่ยผมไม่ได้สั่งให้ทางจังหวัดนั้นไปอายัดศพนะครับแต่คิดว่าท่านในอำเภอเนี่ยก็คงลงไปตรวจสอบก็อาจจะมีการบอกไปมั้งครับว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายอะไรก็ขอตรวจสอบก่อนว่าสามเณรรูปนี้เนี่ยเสียชีวิตอย่างไรเพราะณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใบมรณบัตรหรือว่าแจ้งการเสียชีวิตเลยทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันก็พยายามจะติดต่อผู้ปกครองของเนนองค์นี้แต่ว่ายังติดต่อไม่ได้เพราะว่าเนนเนี่ยมีเป็นชาวเมียนมาส่วนบัญชีวัดเนี่ยเดี๋ยวสำนักพุทธกำลังจะลงไปตรวจสอบครับ
3: เบื้องต้นนี่มีการเปิดรับบริจาคจริงใช่ไหมครับ
2: คือตอนนี้มันเป็นกระแสที่ถามเข้ามาผมก็ได้สั่งให้ท่านในอำเภอเนี่ยลงไปตรวจสอบว่าเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินไป
0: เนี่ยครับผู้ชมครับก็ทางบิ๊กเรียนเองก็ยังมีการตั้งข้อสังเกต
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็ตั้งข้อสงสัยนะครับเพจบิ๊กเรียนเนี่ยครับคือทางฝั่งของตัวมท.2ก็บอกว่าจริงแล้วไม่ได้อายัดแต่ว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของทางฝั่งของตัวอำเภอหรือว่าทางผู้ว่าหรือรองผู้ว่าก็เขาก็อายัดจริงให้มีการตรวจสอบว่าต้องมีการชันสูตรว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดนี่ครับแล้วเนน7ขวบเอง
1: เนน7ขวบใช่ค่ะ
0: เนี่ยหลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมเข้าไปในอ่านนะอ่านในคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์บอกว่าจริงๆสมณเณรก็เสียในวัดจริงๆแล้วก็น่าจะจัดพิธีในวัดก็ไม่ต้องเสียค่าเลยเสียค่าวัดก็ไม่ต้องเสียเพราะอยู่ในวัดอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมเพราะว่ามีการเปิดรับบริจาคอ
0: าจจะค่าโรงก็จะสักเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ก็อาจจะพันกว่าบาทก็อาจจะไม่ได้แพงอะไรมากมายทำไมถึงต้องเปิดรับบริจาคเพื่ออะไร
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาก็มีความคิดเห็นส่งมาแบบนี้นะจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: ก็จริงของเขานะเสียในวัดก็เป็นเนนอยู่แล้วอยู่ในวัดก็สามารถจัดได้เลยพระก็มีไม่ต้องไปจ้างพระมาก็พระก็สวดไปศาลาก็มี
1: จ
0: ะตั้งเงินไปโรงก็อาจจะหาเงินกันนิดหน่อย
1: ก็จะไม่ใช่หลักหมื่น
0: ก็ไม่ใช่หลักหมื่นไม่เห็นต้องไปเปิดรับบริจาคอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตมา
1: ค่ะแล้วก็บัญชีที่เปิดรับบริจาคก็ไม่ใช่บัญชีวัดแต่ว่าเป็นบัญชีบุคคล
0: เป็นบัญชีบุคคลอีก
1: ค่ะแต่เดี๋ยวสำนักพุทธไปตรวจสอบค่ะเรื่องบัญชีวัด
0: เนี่ยครับก็ต้องดูดีๆนะครับเรื่องของการบริจาค
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับพี่หนุ่มกัญชัยครับให้สัมภาษณ์เรื่องราวของคุณปูมันธนานะครับหลังขึ้นศาลไกล่เกลี่ยสื่อพยานคุณปูนานร่วม10ชั่วโมงสุดท้ายไม่เป็นผลนะครับคือทางพี่หนุ่มกัญชัยเขายืนยันว่าเขาไม่ถอนฟ้องนะฮะคุณผู้ชมโดยเมื่อวานนี้ครับหลังจากศาลให้เจรจาไกล่เกลี่ยนาน10ชั่วโมงครับพี่หนุ่มกัญชัยครับรวมไปถึงทนายตุ๋ยทนายของคุณหนุ่มกัญชัยเองเนี่ยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยถามบอกว่าวันนี้จากช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่หนุ่มกัญชัยบอกแบบนี้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วช่วงเช้าเนี่ยพอมาถึงเสร็จปุ๊บก็ได้ยินว่าทางศาลเองเนี่ยแจ้งมาว่าทางคุณปูอยากจะไกล่เกลี่ยเป็นคนเสนอการไกล่เกลี่ยขึ้นมาซึ่งตัวพี่เองเนี่ยก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรก็เลยยินดีที่จะไปไกล่เกลี่ยด้วยแต่ทีนี้พี่มีข้อเสนอยื่นไปปรากฏว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาไม่รับข้อเสน สุดท้ายก็ต้องสืบกันไปในช่วงบ่ายโมงก็เลยยาวผู้สื่อข่าวยังถามพี่หนุ่มกัญชัยต่อนะครับว่าข้อเสนอที่พี่หนุ่มยื่นไปเนี่ยมันคืออะไรพี่หนุ่มสามารถเปิดเผยได้ไหมพี่หนุ่มเสนออะไรไปพอจะบอกได้ไหมปรากฏว่าทางคุณหนุ่มกัญชัยเองก็บอกนะบอกว่าเปิดเผยได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เสนอไปก็คือเขาต้องยอมรับสารภาพว่าเขาได้มีการพูดด่าเราจริงก็อย่างที่สื่อมวลชนหรือวินยูชนทั้งหลายเนี่ยได้เห็นนะครับต่อให้เขาจะบอกว่าไม่ได้มีการเอ่ยชื่อก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยวินยูชนสื่อทุกคนพี่ไม่เห็นว่าทางฝั่งคุณปูเองเนี่ยไปถามพี่สรยุทธหรือว่าไปถามคุณพุทธเลยหรือว่าทางฝั่งของตัวนักข่าวทั้งหลายก็ไม่ได้มีการไปถามคุณพุทธหรือพี่สรยุทธเลยคุณปูเองเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับไปต่อว่าทางพี่หนุ่มกัญชัยเขาอะแต่ไม่เคยไปต่อว่าทางพี่สรยุทธคุณหนุ่มเขาบอกแบบนั้น
1: ค่ะ
0: ที่หมวยอ่านต่อสิ
1: ค่ะมีแฟนเพจฮ่าฮ่าฮ่ามาเต็มเลยบอกพี่หนุ่มขี้ข่าวพี่หนุ่ม
0: ไม่ที่อ่านตามหน้าที
1: ่ค่ะ
0: อ่านตามหน้าที่
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการถามนะคะว่าคือพี่หนุ่มมีการยื่นเงื่อนไขอะไรไปยังไงบ้างพี่หนุ่มก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ฟ้องไป5คดีแล้วก็แจ้งความอีก1รวมแจ้งความอีก1รวมแล้วน่าจะประมาณ78กรรมวันนี้เนี่ยถ้าเขารับสารภาพใน17กรรมเนี่ยพี่จะถอนให้หมดเลยผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะแล้วมันติดเงื่อนไขตรงไหนว่าทำไมอีกฝั่งนึงถึงปฏิเสธไม่รับสารภาพพี่หนุ่มก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันงงเหมือนกันคือพูดต่อหน้าศาลเลยนะว่าสิ่งที่ผมถอนให้เนี่ย17กรรมแลกกับอีกต้องประมาณ60กว่ากรรมเนี่ยมันไม่ดีหรอแต่สุดท้ายไม่รู้คุยยังไงศาลก็เลยสืบผู้สื่อข่าวถามต่อค่ะว่าเขามีความพยายามที่จะเข้าหาหรือว่าพูดคุยกับทีมทนายอยู่ตลอดตรงนี้มันกำลังสื่ออะไรไหม
0: พี่หนุ่มกัญชัยก็บอกเลยครับว่าคือเขาเองเนี่ยไม่ได้เดินเข้ามาหาผมนะคือผมว่าสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านกระบวนการของศาลตัวเขาเองก็ไปยื่นเจตจำนงกับทางศาลทางศาลก็เลยเรียกผมไปผมก็ยินดีนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยแล้วที่สำคัญผมบอกเลยว่าไม่ต้องการคำขอโทษผมออกสื่อด้วยผมบอกเลยนะถามทุกคนได้ถามศาลดูก็ได้ผมบอกเลยว่าผมถอนให้ได้นะทั้งหมดเลยแต่ขอให้รับสารภาพในคดีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าปูเนี่ยแถลงเหตุผลในการไม่รับสารภาพว่าอะไร
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
0: กัญชัยก็ตอบเลยครับบอกว่าคือสำหรับผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนคนหนึ่งจะออกมาโพสต์ด่าใครลอยๆแล้วก็บอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครและบอกว่าไม่ผิดกฎหมายเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับตัวคุณปูเองก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าเขาด่าใครสิ่งที่คุณปูโพสต์เนี่ยกำลังพูดถึงใครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเขาไม่ได้พูดถึงผมวันนี้เขาจะมาขอไกล่เกลี่ยผมเพื่ออะไรล่ะครับลองฟังเสียงคุณหนุ่มกัญชัยดูครับผมว่ามันผ่านตรงนั้นไปหมดแล้วครับมันผ่านสิ่งที่ผมยื่นไปหมดแล้วว่าผมเสนออย่างนี้นะเขาขอมาผมก็โอเคผมเอาตังนี้ง่ายๆเลยแต่ว่ามันผ่านไปแล้วอะผมว่าโอกาสอะมันมีไม่มากสำหรับบางคนในการหยิบโอกาสมาใช้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญในเมื่อเขาไม่หยิบฉวยมาใช้มันก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการในการสืบไปแล้วผมว่าก็ต้องว่าไปตามนั้นแล้ว
5: พ
0: ี่
5: หน
0: ุ่
5: มยืนยันว่าใจแข็งไม่มีใจอ่อนแน่นอนใช่ไหมคะ
0: คือมันเข้าสู่กระบวนการของการสืบไปแล้วจะกลับมานั่งคุยกันอีกพี่ว่ามันก็กลับไปย้อนคุยเรื่องเดิมๆให้ไปข้างหน้ากับทางศาลดีกว่า
6: บอกว่ายังไม่มีคำพิพากษาว่ายังสามารถที่จะเจรจาได้ใจไม่อ่อนเลย
7: เจรจาฝ่ายเดียวไม่ได้
0: คงผมเองคงยังไม่ตอนนี้คงยังไม่เจรจาเลยแล้วเพราะว่าผมยื่นไปแล้วแล้วไม่ใช่แค่ตอนเช้าอย่างเดียวตอนกลางวันเนี่ยผมก็ไปมีคนทางฝั่งเขามาคุยกับผมอีกผมก็บอกว่าก็ไปบอกศาลนั่นดิผมก็ช่วงบ่ายผมเข้าไปแถลงให้ก็ได
5: ้ก็คือมันมาถึงจุดที่ผมก็ปิดทางเจรจาแล้วปิดทางการ เงิน
0: ใช่ผมว่ามันไม่มีแล้ว
6: ไม่มีโอกาสที่จะจูบปากหรือค
0: ือผมไม่เอาจะผัวเขาด่าม
8: ันเลยจังหวะมาแล้วครับพี่
6: คิดจะจูบปากเลย
0: ผมคงมันเลยไปแล้วอ่ะมันเลยจุดนั้นไปแล้ว
5: ก็ปิดประตูตายเลยเนาะใช่ไหมคะ
0: พี่ว่าตอนนี้ก็เป็นกระบวนการของศาลดีกว่า
1: ขณะที่ทางคุณปูกับทนายความนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอะค่ะทนายความคุณปูบอกว่าคือตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีการสืบพยานสืบได้2ปาก ผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าที่ไกล่เกลี่ยตกลงกันไม่ได้เงื่อนไขที่ทางพี่หนุ่มเสนอมาสัดส่วนที่ยอมรับกันได้กับยอมรับกันไม่ได้อันไหนเยอะกว่ากันทนายความตอบว่าตอบไม่ได้ว่าสัดส่วนเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้เงื่อนไขไม่ตรงกันขั้นตอนวันนี้มีการไกล่เกลี่ยก่อนแล้วก็ถึงมีการสืบพยานใช่ไหมอยากจะให้ทนายความช่วยอธิบายทางฝ่ายของปูไม่ยอมรับหรือว่าทางฝ่ายของคุณหนุ่มไม่ยอมรับทนายความบอกว่าเมื่อมีการเสนอแล้วเงื่อนไขไม่ตรงกันเราไม่ทราบว่าใครไม่ยอมรับพอเงื่อนไขไม่ตรงกันก็ยกเลิกเงื่อนไขกันไปผู้สื่อข่าวถามต่อค่ะว่าวันนี้เท่ากับว่าสืบพยานโจทย์อย่างเดียวใช่ไหมทนายความบอกว่าสืบพยานโจทย์อย่างเดียวครับพรุ่งนี้โจทย์เหลืออีก2ปากส่วนจำเลยนัดสืบต่อวันพรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าทางฝั่งจำเลยมีกี่ปากทนายความบอกว่าจำเลยมี3ปากส่วนโจทย์เหลืออีก2ปากแล้วหลังจากนี้จะมีโอกาสจะเจรจากันได้ไหมการเจรจามันจะเป็นไปได้ยากแล้วใช่ไหมผู้สื่อข่าวถามนะคะขณะที่ทนายความตอบว่าถ้ายังไม่ถึงคำพิพากษาทุกอย่างก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดหมายถึงในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติผู้สื่อข่าวถามอีกค่ะว่าแสดงว่าทางคุณปูก็ยังยินดีจะเจรจาทนายความตอบเลยค่ะว่ายินดีที่จะเจรจาครับหลังจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าฟังคำให้การสืบพยานวันนี้หนักใจเรื่องพยานหลักฐานไหมทนายความบอกว่าเป็นเรื่องปกติของการขึ้นศาลมีการสืบพยานซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีในส่วนที่ถามค้านก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
0: ลองฟัง
1: ดูค่ะ
9: ตกลงกันไม่ได้ครับแล้วก็มีการสืบพยานวันนี้ก็สืบพยานได้2ปากครับตอบไม่ได้ครับว่าสัดส่วนขนาดไหนแต่รู้สึกว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ก็คือเงื่อนไขไม่ตรงกันอันนี้ขอไม่ตอบแล้วกันนะครับขอไปถามทางอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ครับหรือมันเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในศาลนะครับเลยผมไม่อยากจะพูดอะไรตรงนี้เราไม่ทราบว่าใครไม่ยอมรับครับสืบพยานโจทย์อย่างเดียวครับพรุ่งนี้โจทย์เหลืออีก2ปากครับจำเลยก็สืบพรุ่งนี้ต่อเลยครับพอสืบโจทย์เสร็จก็สืบจำเลยต่อพรุ่งนี้เลยครับถ้ายังไม่ถึงคำพิพากษาทุกอย่างก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หมดนะครับยินดีที่จะเจรจาหลังจากนี
10: ้ค่ะก็นั่งฟังโจทย์ค่ะสืบพยานค่ะก็ไม่ได้มีอะไรก็นั่งฟังเฉยๆ
11: คือเขาคดีที่สอบอยู่ของโบนะคะว่ารายการเรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้เสนอข่าวที
10: ่ถูกก็เพจ Facebook ลงอะค่ะรายการเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ
9: ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตในเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงค่ำนะคะจริงๆแล้วทนายความของคุณปูกับคุณปูเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวตอนเช้าเหมือนกันตอนที่เดินทางมาถึงอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะทนายความก็จะเป็นคนพูดเป็นหลักแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีช่วงกลางวันที่มีการให้สัมภาษณ์อีกอะค่ะ
0: เรามีภาพตอนคุณปูพูดตอนเช้าไหมเอาตอนเช้าก่อน

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: แล้วก็พอมาตอนเย็นนะคะคุณปูก็เลยให้สัมภาษณ์ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าอีกรอบหนึ่ง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยไทม์ไลน์ของการเล่าเรื่องโดยภาพมันต้องชัดเจนนะครับ
3: ค่ะตอนเช้าตอนที่มาทางคุณปูก็จะมาสองคนก็จะเป็นภาพคุณปูกับทนายความเดินเข้ามาค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเองก็พยายามสัมภาษณ์คนที่พูดเป็นหลักก็จะเป็นทนายความซึ่งทางทนายความเองก็บอกว่าอยากจะให้การสื่อสารมีความเข้าใจที่ตรงกันคุณปูก็จะไม่ค่อยได้พูดอะค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะภาพตอนเช้าที่เดินมา
4: ค่ะยังไม่มีนะเขาดึงอยู่นะ
3: ค่ะ
4: อ๋อเขาดึงอยู่เขาไม่ได้เตรียมไว้แต่จริงถ้าจะเล่าไทม์ไลน์นี้มันต้องแบบนั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องผมก่อนก็ได
3: ้ค่ะ
4: นะฮะฝากเตรียมด้วยนะคือเมื่อวานเนี้ยเมื่อกี้ผมต้องขอโทษเพราะอ่านข่าวนี้ไปมันเขาส่งข่าวมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านอะ
3: ่ะ
4: ต้องขอโทษด้วยนะก็ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวเอานี่มาแล้วมาพอดีเอาฟังก่อนฟังตอนเช้าก่อนดีกว่าเอามาม
5: ีอะไรเดี๋ยวเราว่ากันตามสำนวนเลยก็เป็นข้อเท็จจริงในสำนวนเนี่ยผมเอาไว้คุยในศาลก่อนดีกว่า
6: วันนี้ได้เจอกับพี่หนุ่มเนี่ยพี่ปูเองจะสื่อสารอะไรกับพี่หนุ่ม
5: ก็ถ้าเกิดว่าเจอกับพี่หนุ่ม
7: ขอให้ทนายตอบนะคะพอดี
5: เดี๋ยวพอดีว่าพี่ปูเนี่ยก็คือว่าผมได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความของพี่ปูเนาะพอดีว่าสิ่งที่จะสื่อสารออกไปน่ะพี่ปูสมัยก่อนจะมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้พี่ปูเนี่ยลดจำนวนคดีลงไม่อยากให้มีผลกระทบกับใครนะครับถ้าวันนี้ได้เจอกับพี่หนุ่มแล้วมีโอกาสได้เจรจาไกลเกลี่ยกันเราก็ยินดีที่จะพูดคุยครับ
6: วันนี้แสดงว่าเตรียมตัวมาจะมาขอโทษหรือว่าจะมาไกลเกลี่ยกันนั้นเลยใช่ไหม
5: เดี๋ยวอยู่ที่ข้างหน้างานว่าจะมีการพูดคุยกันลักษณะไหนครับ
6: แล้วพี่หนุ่มเขาจะให้อภัยไหมเนี่ยในเมื่อเราเองไปโพสต์ตำหนิไปโพสต์ติงพี่หนุ่มเขาคิดยังไงอยู่เนี่ย
5: อันนั้นเดี๋ยวรอถามพี่หนุ่มดีกว่าครับว่าเขาจะให้อภัยพี่ปูหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเจรจาลักษณะไหนเดี๋ยวรอถามพี่หนุ่มก็ได้ครับ
6: ส่วนตัวพี่ปูคาดหวังไว้ว่าถ้าพี่หนุ่มจะใจดี
5: คือเรามองว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มีการเจรจาเราก็ขอให้เป็นการเจรจากันอย่างสร้างสรรค์นะครับเป็นการเจรจาอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆดีครับถ้าเจรจาจบเป็นเรื่องที่ดีครับ
4: เนี่ย
3: ค่ะ
4: ทีเนี้ยเสร็จปุ๊บมันก็มีข่าวนำเสนอออกไป
3: ใช่ค่ะก็จะมีการให้สัมภาษณ์อีกทีก็จะเป็นช่วงกลางวันที่จะเห็นทางคุณปูแล้วก็จะมีทนายความหลายท่านนะคะคุณปูเองก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดถึงนะคะว่าคือทางเรื่องเล่าเช้านี้ได้มีการลงไปเป็นสิ่งที่มันโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าทางคุณปูยอมรับสารภาพเดี๋ยวลองดูการให้สัมภาษณ์ช่วงนี้ค่ะ
8: ออกมาเมื่อเช้ามันกลายมาออกมาว่าพี่ปูยอมรับผิดและอยากไกล่เกลี่ยวันนี้
7: พี่ปูไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเมื่อเช้ารายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง3นะคะโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะพี่ปูยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ
4: นายห้ามแต่ไม่ทันคุณมาดาม3พีห้ามแต่ไม่ทัน
3: ค่ะใช่ค่ะก็เพราะว่าทางคุณปูบอกว่ารายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3ลงข่าวโกหกบิดเบือนค่ะแล้วก็ทนายก็เอามือจับแขนคุณปูอย่าพูดแบบนั้น
4: เขาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่ใช่ทนายคนผู้หญิงเนี่ย
3: ค่ะ
4: มาดาม3พีแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพี่ยุทธก็โพสต์นะ
3: ใช่ค่ะก็จะบอกว่าเรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้เสนอข่าวปูครับจึงไม่ได้โกหกบิดเบือนข้อเท็จจริง
4: นะ
3: พี่ยุทธโพสต์ในเพจในของพี่ยุทธเลยค่ะกรรมกรข่าวแล้วก็พอช่วงเย็นนะคะช่วงค่ำที่ออกมาก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันตอนที่ผู้สื่อข่าวถามลองฟังดูนะคะช่วงที่พูดถึงเรื่องเล่าเช้านี้อะค่ะทางคุณปูก็ยังยืนยันว่าเรื่องเล่าเช้านี้ลงอย่างที่สื่อเห็นเป็นเพจ Facebook
4: มีเสียงไหมไม่มีนะไม่เป็นไร
3: ค่ะ
4: ก็เมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไปถึงศาลประมาณสัก9โมงนะขึ้นไปเนี่ยตอนแรกศาลท่านก็มีเมตตานะครับก็เรียกผมไปคุย แล้วก็บอกว่าอยากจะเจรจาไหมเพราะว่าทางฝั่งคุณปูเนี่ยเขาประสงค์ไกล่เกลี่ยนะฮะคือคุณปูเองเนี่ยได้มีการไปแจ้งกับทางศาลว่าประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยด้วยผมก็ยินดีนะผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะฮะผมก็ไปไกล่เกลี่ยเรื่องของการไกล่เกลี่ยไม่ติดใจแต่เรื่องด่าอีกเรื่องนะผมก็ไปเกลี่ยผมก็ไปบอกท่านนะฮะผมก็เรียนท่านบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะไกล่เกลี่ยผมไม่ขออะไรเลยผมขอแค่เรื่องเดียวเลยรับสารภาพในคดีนี้ซะเนี่ย17กรรมที่ผมฟ้องไปในคดีนี้ผมฟ้องไปทั้งหมดเนี่ย5คดีแจ้งความอีก1คดีคดีมีมูลทั้งหมดส่วนที่แจ้งความไปตอนนี้ไปถึงอัยการอัยการส่งฟ้องศาลแล้วด้วย
3: ค่ะ
4: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีฟ้องเอง5คดีแจ้งความอีก1คดีแล้ว1คดีที่แจ้งความไปอยู่ที่ศาลเรียบร้อยอัยการสั่งฟ้องเรียบร้อย6คดีเนี้ยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณสัก80 90กรรม
3: ค่ะ
4: นะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นคดีที่4
3: ค่ะ
4: นึกออกพี่หมวยฟังดีๆนะผมแจ้งไว้1 2 3เมื่อวานคดีที่4
3: ค่ะ
4: เมื่อวานคดีที่4แต่ขึ้นเป็นคดีแรกเพราะศาลแต่ละศาลเวลาไม่เหมือนกันเมื่อวานขึ้นคดีที่4ผมก็บอกว่ารับไปซะคดีเนี้ยรับสารภาพเนี่ยผมถอนให้หมดเลยอีก5คดีเนี่ยผมถอนให้หมดเลยรวมคดีนี้อีกคดีเป็น6คดีผมถอนทิ้งให้หมดเลย
3: ค่ะ
4: คุณแค่รับสารภาพคดีนี้ซะแล้วไม่ต้องขอโทษผมผ่านสื่อด้วยอยู่แค่เนี้ยรู้แค่เนี้ยรับสารภาพซะ
3: ค่ะ
4: เขาไม่เอาผมก็ไม่เข้าใจก็แล้วเป็นสิทธิ์ของเขา
3: ค่ะ
4: ผมก็แถลงศาลไปแล้วผมแค่ต้องการแค่นี้เลยเพราะว่าอันดับแรกผมก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าสิ่งที่ผมโดนเนี่ยผมว่ามันล้ำเส้นเกินไปในบางข้อความก็จะมีไปด่าพาดพิงถึงลูกสาวผมอย่างเงี้ยไปแช่งลูกสาวผมอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่ควร
3: ค่ะ
4: นะฮะอันนี้ผมไม่ได้โทษคุณปูนะว่าเอาไว้ศาลพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยเป็นลูกสาวผมเป็นตัวผมจริงหรือเปล่าแต่สำหรับผมอ่ะผมเข้าใจได้แบบนั้น
3: ค่ะ
4: แล้ววินยูชนเชื่อได้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยมีการไกล่เกลี่ยกันจนถึงประมาณเที่ยง
3: ค่ะ
4: หลังจากนั้นก็พักกินข้าวกินข้าวเสร็จขึ้นมาบ่ายโมงก็สืบต่อยาวจนถึงทุ่มนึงเลยโดยที่สืบผมปากเดียวแล้วก็มีสืบพยานเป็นทนายความเป็นพี่ตุ๋ยเนี่ยปากแรกนิดนึงแล้วที่เหลือก็ยาวไม่ได้ออกไม่ได้กินข้าวสงสารศาลท่านมากเลยก็เลยแบบยาวเลยจนถึงทุ่มนึงก็หมดปากผมวันนี้ก็สืบต่อไปอีกก็จะมีพวกพยานทั้งหลายที่ต้องไปยืนวันนี้ก็จะสืบตรงคุณปูแล้ว
3: ค่ะ
4: นั่นแหละฮะแต่เมื่อวานต้องขอโทษศาลด้วยมีอันนึงผมพูดไม่เหมาะเลยในศาลเล่าได้นะ
3: ค่ะ
4: เมื่อวานเนี่ยทนายความฝั่งคุณปูก็มาถามผมว่าคุณเห็นเหรอว่าคุณปูเขาเป็นคนกดเองเนี่ยว่าที่ข้อความทั้งหลายคุณเห็นว่าคุณปูเขากดเหรอเนี่ยคุณเห็นเหรอคุณเห็นเปล่าอ่ะคุณเห็นไหมผมก็เลยบอกว่าผมไม่เห็นหรอกผมจะเห็นได้ยังไงผมไม่ใช่เป็นผัวเขานี
3: ่ค่ะ
4: ศาลก็ผมอุ๊ยคืออารมณ์ร่วมอ่
3: ะ
4: ขับขออภัยด้วย
3: ค่ะ
4: ผมจะไปเห็นได้ยังไงอ่ะ
3: ตอนที่กดโพสต
4: ์ตอนกดโพสต์ถ้าเป็นหานหิมะทองคำคงจะเห็น
3: ค่ะ
4: นี่กูกันชัยมาถามทำไมเห็นเหรอรู้อยู่แล้วว่าผมไม่เห็นน่ะ
3: ค่ะสารสะดุ้งเลย
4: สารผมก็ฮะโอ้ยเป็นกรรม
3: ตอนบรรยากาศไกลเกลี่ยเครียดไหมคะพี่หนุ่ม
4: ไม่เครียดเลยฮะเมื่อวานไม่ได้เครียดอะไรนะ
3: ค่ะ
4: เอาโอเคประมาณนี้พักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
9: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยนิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จั
15: ัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
16: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
17: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
18: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
19: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
20: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
21: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
3: นำเสนอไป
4: อ
3: คุณหมอฟั ฟน
4: ค่ะคุณหมอฟันโดนฟัน
3: ค่ะ
4: ใช่ไหม
3: ค่ะคุณหมอไปร้องพี่เอกสายใหม่ต้องรอดอะค่ะถ้าจำได้วันที่คุณหมอไปร้องเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็คือคบหากันมาประมาณ 6-7 ปีแล้วถึงมารู้ว่าฝ่ายหญิงมีสามีอยู่แล้วแล้วตลอดระยะเวลาที่คบหากันนะคะคุณหมอก็หมดทรัพย์สินไปเยอะทองคำก็หมดไปแล้วก็ยังมีตึกที่เป็นคลินิกก็หมดไปก็คือทางฝ่ายหญิงก็ได้มีการเอาไประหว่างที่คบกันนะคะมีช่วงนึงที่คุณหมอบอกว่าคือก่อนหน้านี้ทางฝ่ายหญิงก็ขับรถญี่ปุ่นธรรมดาแต่ว่ามาบอกคุณหมอว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่นิ่มเลยต้องเปลี่ยนเป็นรถยุโรปคุณหมอก็ต้องดาวรถนี่เป็น BM คันนี้ดาวรถให้คือช่วงเวลาที่คบหากันคุณหมอบอกว่าทุ่มเทให้ทุกอย่างหวังจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหวังจะมีการจดทะเบียนสมรสด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็มาเจอว่าฝ่ายหญิงมีสามีอยู่แล้วเราก็คาดว่าทรัพย์สินต่างๆที่คุณหมอสูญไปหลายล้านนะคะประมาณ20ล้านเขาน่าจะเอาไปให้กับทางสามี
4: อุ๊ยตาย
3: นี่คือสิ่งที่คุณหมอได้ไปร้องเรียนกับทางพี่เอกสายใหม่ต้องรอดมีทองคำทองคำเยอะเลยค่ะหลายสิบบาทเงินก็เป็นแบบปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแบบนี้เลย
4: ฟอนฟอน
3: ค่ะเวลาที่มีรายได้จากทางคลินิกคุณหมอทำคลินิกหมอฟันนะคะส่วนน้องก็คือเป็นเหมือนคนที่อยู่ที่เคาน์เตอร
4: ์คอยดูเรื่องของบัญชีเป็นทำงานอยู่หน้างานอ่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งของตัวคุณหมอเองเนี่ยให้คลินิกทำ
3: ไปค่ะ
4: คุณผู้ชมให้ทำฟันน่ะให้ร้านทำฟันน่ะให้ไปเลยอ่ะ
3: ค่ะ
4: โอ้ตายแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นล่ะครับทางฝ่ายหญิงเขาได้ยินข่าวที่คุณหมอออกมาพูดแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเสียหายมากเลยนะพูดแบบเนี้ย
3: ค่ะ
4: จริงๆมันไม่เกี่ยวเลย หมอเองนั่นแหละเป็นคนเสนอให้เขาเอง
3: หมอเป็นคนยกให้ด้วยความเสน่หา
4: หมอจะมาพูดอะไรมาทวงอะไรก็ในวันที่ขับฮอนด้าหมอบอกไม่นิ่มเดี๋ยวหมอซื้อ BM ให้เอง
3: หมอบอกว่าม
4: ันจะได้นุ่ม
3: ๆค่ะ
4: สบายตูดว่างั้น
3: หมอเป็นคนบอกเองว่าเธอคบกับหมอเป็นแฟนหมอมันต้องให้สมเกียรติต้องให้สมฐานะอันนี้คือที่ฝ่ายหญิงพูดนะคะแล้วฝ่ายหญิงก็บอกว่าสิ่งที่หมอพูดกับพี่เอกสายใหม่ต้องรอดทางหมอพูดไม่หมดหมอรู้อยู่ว่าเธอเองเคยแต่งงานมาแล้วแล้วเธอก็บอกเรื่องนี้กับหมอว่าแต่งงานมีสามีแล้วสามีเนี่ยอยู่ที่บ้านเพราะว่าทางพ่อกับแม่เธอรักสามีเธอเหมือนกับเป็นลูกชายคนนึงไปแล้วเรื่องนี้หมอรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วหมอยอมรับได้หมอก็เคยเจอกับสามีของเธอจะมาอ้างว่ามารู้ที่หลังว่าอ้าวเธอมีสามีอยู่แล้วมาอ้างแบบนี้ได้ยังไงไม่เป็นความจริง
4: แล้วที่สำคัญหมอบอกเลยบอกว่าคือเธอเองเนี่ยเหมือนกับมาหลอกหมอ
3: ค่ะ
4: ว่าเธอเองเนี่ยเป็น LGBTQ เหมือนกันคือต่างคนต่างรักด้วยกันแต่สุดท้ายเธอไม่ใช่เธอมีผัวเป็นผู้ชายทั้งแท่ง
3: ค่ะ
4: หมอบอกหมอเสียใจมากเพราะคืนนี้เธอก็อยู่กับผัวผู้ชายกลางวันนี้เธอมาอยู่กับหมอ
3: ค่ะ
4: โ
3: อ้แต่เธอบอกว่าหมอรู้อยู่ทั้งรู้ว่าผู้ชายคนนี้อยู่ที่บ้านแล้วคือนับถือกันเป็นพี่ชายอย่างที่ทางหมอพูดบอกว่าทางฝ่ายหญิงบอกว่าเวลานอนก็คือนอนหันหลังให้กันก็คือนับถือเป็นพี่ชายแล้วก็ยังบอกด้วยว่าทางหมอเองก็เคยเจอเวลาที่ไปต่างจังหวัดก็ยังให้ทางอดีตสามีเธอเป็นคนขับรถให้ก็มีท้องต่างๆเธอเองบางทีเวลาหมอจะไปลงทุนเปิดคลินิกใหม่เธอเองก็ต้องเอาทองไปขายแล้วก็เอาเงินมาให้ทางหมอช่วยหมุนในคลินิกทางผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าทอง20บาทเส้นใหญ่เนี่ยคืนให้หมอได้ไห
4: ม
3: เธอบอกว่าคืนได้ยังไงล่ะจะคืนได้ยังไง
4: ทำไมอ่ะ
3: คืนไม่ได้มันส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นของหนูด้วยเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ให้อะไรหนูเลยเงินเดือนที่บอกว่าให้หนู 50,000 เนี่ยให้อยู่แป๊บเดียวหลังจากนั้นไม่ได้ให้
4: ให้ 30,000
3: ค่ะ
4: เขาบอกได้รับ 30,000 ในช่วงแรกเนี่ยฮะแล้วก็ได้รับเพียงไม่ถึง1ปีเลยแล้วก็ทำงานต่อโดยไม่เอาเงินตามที่ตกลงกันไว้ด้วยว่างั้นนะคุณผู้ชมครับโอ้ตายยังไงกันต่อเนี่ย
3: ค่ะแล้วจะว่าเธอชอบใช้ของแบรนด์เนมเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยเวลาจะซื้ออะไรก็คือไปเดินกับหมอตลอดบางทีเธอเองอยากจะอยู่บ้านๆธรรมดาหมอเองก็บอกว่าซื้อไปเลยชุดเนี้ยไม่ค่อยแพงเหมาะกับเธอซื้อให้ใส่จะได้สมเกียรติหมอเธอเองไม่ได้ต้องการแต่หมอเป็นคนเสนอให
4: ้ที่สำคัญหมอบอกหมอช้ำใจมากเพราะเท่าที่ทราบมาคือสองคนเนี้ยยังมีสัมพันธ์กันอยู่สามีภรรยาคุณเนี้ยยังมีสัมพันธ์กันอยู่นะฮะแล้วมาบอกหมอบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกคือต้องอยู่ด้วยกันแต่ว่าเวลานอนเนี่ยนอนเตียงเดียวกันนะแต่หันหลังให้กัน
3: ค่ะ
4: เอาหลังชนกัน
3: พี่บอกกับหมอ
4: บอกหมอแบบนั้นหมอบอกหลังชนกันก็ไม่ได้เดี๋ยวว่าแต่หน้าชนเลยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องจะบอกหลังชนกันได้ยังไงคุณจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรกันนะสิตอนแรกที่หมอเนี่ยไปคบหาด้วยเอาจริงนะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ตรงปกด้วยใช่ไหม
3: ใช่
4: เพราะตอนแรกที่ไปเจอเนี่ยในโซเชียลเนี่ยเป็นอีกแบบนึงมาเจออีกทีนึงอ้าวไม่ตรงปกแต่หมอถือว่าหมอก็ถือว่าคุยกันมานานแล้วหมอก็ไม่เป็นไรคบได้หมอก็รักแต่ยังไงหมอก็รักแต่เจอแบบนี้ไม่ได้หมอรับไม่ได
3: ้ค่ะเธอบอกด้วยนะคะบอกว่าหมอเองเป็นคนบอกว่าให้ผู้ชายคนนี้ยังอยู่ที่บ้านจะได้ดูแลพ่อแม่ของเธอแล้วตัวเธอจะได้มาอยู่กับหมออ
4: ้าวปล่อยเสียงทางคุณผู้หญิงอ่ะคุณผู้หญิงนะคุณเกรฟ
3: คุ
4: ณเกรฟมาร
0: ู้มาก่อนที่จะมาเจอกันค่ะหนูจะชวนเขาทุกครั้งเวลากลับบ้านแล้วเขาก็รู้ตลอดว่าพี่เขาอยู่นี่นะเขาก็จะสนิทสนมกันค่ะไปไหนมาไหนเวลาให้ขับรถไปที่ต่างจังหวัดก็เป็นพี่คนนี้เขาก็จะรู้ว่าเนี่ยคนนี้เคยแต่งงานกับเราคือคุณหมอต้องพูดความจริงค่ะคุณหมอจะพูดคำว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วไปสาบานด้วยกันไหมคะแล้วคุณหมอบอกว่าหมดเงินกับหนูไป20 ล้านคุณหมอกล้าสาบานไหมคะทุกอย่างเป็นชื่อคุณหมอหมดแล้วคุณหมอกล้าสาบานไหมว่าตึกเนี้ยที่คุณหมอบอกว่าหนูหลอกว่าอยากได้ตึก คุณหมอให้หนูด้วยเสน่หาให้เพราะความรักทั้งนั้นแล้วรถ BM คันนี้ตอนแรกเลยหนูบอกว่าออกอะไรก็ได้เขาบอกว่ามีแฟนเป็นหมอทั้งทีตัวต้องเอาให้คนมองว่าตัวมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหนูเป็นเด็กบ้านนอกที่บ้านบ้านหนูไม่อยากได้อะไรเกินตัวเลยซึ่งหนูห้ามมาโดยตลอดเศรษฐกิจแบบนี้อย่าเพิ่งสร้างหนี้ได้ไหมแต่แอบไปซื้อตึกที่โคราชไม่มีตังค์ก็ต้องมาขอพอเราเห็นแฟนทุกข์อะค่ะสิ่งที่เราช่วยได้ต้องช่วยค่ะ
4: เธอบอกเธอไม่อยากได้เลยเศรษฐกิจแบบนี
3: ้ค่ะ
4: เออคือไม่ได้มีแบบนั้นเลยแหมใครจะไปเอาเงินขนาดทองคืนไหม
3: ไม่คืนค่ะ
4: อ้าวทำไมล่ะ
3: คืนได้ยังไงล่ะ
4: ก็เมื่อกี้บอกเองบอกว่าแต่คุณเกรฟเขาก็มีเหตุผลของเขานะ
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่าตอนที่คบกันก็ถือว่ารักกันก็ให้เขาด้วยเสน่หาแล้วคุณจะมาบ่นอะไร
3: ค
4: ่ะแล้วรถเนี่ยก็เปลี่ยนให้เองแล้วก็ไปบอกด้วยว่าเป็นเมียหมอต้องมีของแบรนด์เนมใช้ออกหน้าออกตาหมอซื้อให้เอง
3: ค่ะ
4: แต่ถึงวันนี้หมอจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นได้ยังไงหม
3: อ
4: หมอก็ถามเหมือนกันอ้าวแล้วไหนตอนแรกผมไม่มีผัวไงแล้วมีได้ยังไงแล้วผัวเธอเนี่ยไม่ใช่ LGBTQ นะผัวเธอเนี่ยแท่งทองจ้า
3: ค่ะ
4: โอ้โหอย่างนี้หมอถึงรับไม่ได้ไงไปหลอกหมอ
3: ค่ะ
4: นี่เอาประมาณนี้จบแล้วนะ
3: เบรกเบรกค่ะ
4: เดี๋ยววันนี้มานะหมอมานะหมอสวัสดีนะครับหมอ
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่หนุ่ม
4: สิ่งที่ผมพูดใช่ไหมฮะหมอประมาณนั้นใช่ไหมที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ย
1: ไม่ครับ
4: คุณผิด
1: เขาอ้าง
4: เขาอ้างอย่างนั้น
1: เขาอ้างว่าอย่างนั้น
4: แต่ผมเล่าถูกแล้วใช่ไหมเมื่อกี
1: ้ครับ
4: เรา
1: พี่หนุ่มเล่าตามผู้หญิงพูดอะ
4: ถูก
1: แล้วแต่ว่า
4: ความเป็นจริงมันไม่ใช่
1: ไม่ใช่แบบนั้น
4: งั้นเดี๋ยวหมอต้องชี้หมอทำฟันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะหมอฟันครับ
4: หมอฟันนะ
1: ทันตแพทย์ครับ
4: ทันตแพทย์ตอนนี้โดนก็ฟันแล้วนะ
1: ค่ะ
4: เสียใจนะหมอ
1: เสียใจแค้นใจเจ็บใจ
4: แค้นใจเจ็บใจหมดเลยละ
1: หมดตัว
4: มาร้องคุณเอกสายใหม่นะ
2: คร
4: ับแล้วก็ทนายแก้วนะวันนี้นะ
1: ครับ
4: สวัสดีครับแก้วครับ
1: สวัสดีครับทนายครับ
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวครับพี่เอกครับ
2: ดีครับ
4: โอเคอ่ะนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
21: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
23: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
24: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
25: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14:00 น.ที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: นัดหมายชาวคณะ
4: ไม่เหมือนโคกระโหลกที่แก้วเล่น บอกเลย
3: โอ้ยยังจำภาพที่ถ่ายกับพี่หนุ่มได้เลย
4: แก้วนะ
5: มีครั้งแรกในชีวิต
4: เหรอ
5: ครับ
4: แล้วเมื่อวานเนี้ยเชื่อไหมพี่แก้วเนี่ยไปนั่งเป็นเพื่อนพี่อยู่ที่ศาลเน
3: ี่
4: ย
3: น่ารักมาก
4: น่ารักมากน่ารักมากคือแบบคอยแบบแนะนำพี่ตลอดเลยอ่ะแล้วก็มีภาพเนี่ยกันแนะนำพี่ตลอดเลยอ่ะ
3: ภาพอะไรเหรอคะหลับหลับเหรอคะ
5: ครับนอนหลับ
4: อยู่หน้าศาลแก้วให้คำปรึกษาพี่หน่อยแก้วอยู่ทั้งวันอ
3: ่
4: ะ
3: พี่แก้วน่ารักมากเดินแบบตั้งแต่ตอนที่ไปกับพี่หนุ่มตอนเช้า
4: โอเคนะครับเดี๋ยวนี้เรามีลูกค้าไหม
3: มีค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะใหม่ค่ะบริสสูตรซักด่วนค่ะ Active Power ซองสีเงินตัวช่วยตัดวงจรกลิ่นอับจากต้นตอค่ะซักสะอาดหอมเฟรชขจัดทั้งคราบและกลิ่นอับจบใน15นาทีค่ะและใช้ได้กับเครื่องซักผ้าทุกประเภทด้วยข่าวดีสำหรับแฟนๆปอนนราวิทย์ค่ะวันนี้บริสสูตรซักด่วนชวนคุณมาฟินใกล้ชิดกับปอนนราวิทย์ในงานบริส Quick Wash Active Club with ปอนค่ะวันที่26กันยายนนี้นะคะติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook บริส Thailand แล้วเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะมาร่วมสร้างความประทับใจไปด้วยกันหาซื้อบริสสูตรซักด่วน Active Power เพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะ7 Delivery และออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่11ถึง22กันยายนนี้ก่อนเวลา18นาฬิกานะคะแล้วก็เพิ่มความพิเศษกับโปรโมชั่นพรีออเดอร์บริสสูตรซักด่วน Active Power ขนาด40มิลลิลิตรยกลัง12ชิ้นราคาพิเศษ600บาทพร้อมรับโปสการ์ดศิลปินสุด Exclusive สำหรับ300เซตแรกที่ออกออนไลน์ตั้งแต่วันที่16ถึง22กันยายนนี้ก่อนเวลา18นาฬิกาหรือจะสั่งผ่าน7 Delivery สีใดก็ได้ที่มีฉลาก Only at 7-Eleven จำนวน6ชิ้นราคาพิเศษ300บาทโดยสามารถลงทะเบียนและอัปโหลดใบเสร็จผ่านทางเว็บไซต์ www.uniliverprokum.com/blissactiveclub ค่ะภายในวันที่22กันยายนเวลา18นาฬิกาอย่าลืมนะคะสำหรับแฟนๆของน้องปอนดราวิทย์ติดตามรายละเอียดข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Facebook Bliss Thailand แล้วมาสัมผัสความพิเศษไปด้วยกันนะคะ
4: ครับ คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับก็เรียกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับโอกาสสำคัญครับทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะฮะในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะก็คือบอร์ดประกันสังคมนะครับให้คะแนนเสียงของท่านนั้นเป็นเสียงหนึ่งที่กำหนดอนาคตของประกันสังคมติดตามในรายงานนี้ดูครับคุณผู้ชมครับ
6: ตอนนี้ใกล้ถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วนะครับคราวนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าพวกเขานี่มีอำนาจอะไรและมีผลกับชีวิตของพวกเรายังไงบ้าง
7: การที่จะมีบอร์ดเข้ามามันก็จะเป็นส่วนช่วยในการที่จะกำหนดทั้งเชิงนโยบายกำหนดแนวทิศทางในอนาคตสำหรับประกันสังคมต่อไป
6: มีวิธีการที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสสุจริตยังไงบ้าง
7: ซึ่งในกระบวนการนี้ค่ะทางผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถตรวจสอบได้ในส่วนของนายจ้างก็ e-service ในส่วนของผู้ประกันตนก็จะได้ทั้ง e-self-service แล้วก็ในส่วนของ SSO Plus หรือว่าในเว็บไซต์ของประกันสังคมเองไม่สะดวกก็มาได้ที่สำนักงานประกันสังคมซึ่งส่วนเหล่านี้ค่ะก็เป็นกระบวนการที่เราทำเพื่อให้ตรวจสอบต่างๆซึ่งเรายึดหลักของการเลือกตั้งที่คือโปร่งใสตรวจสอบได้อยู่แล้วค่ะ
6: มีอะไรอยากจะฝากถึงทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างครับ
7: อันนี้เป็นโอกาสที่สำคัญของทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนในการไปใช้สิทธิ์ให้คะแนนเสียงของท่านเป็นเสียงหนึ่งที่กำหนดอนาคตของประกันสังคม
6: ทุกคนครับการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากนะครับที่สำคัญคือเป็นสิทธิ์ของพวกเราทุกคนในการที่จะเลือกคนที่มีศักยภาพมาดูแลกองทุนของพวกเรานะครับเสียงของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราเพราะฉะนั้นออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับ
4: แคนนะ
3: ค่ะ
4: ครับผมอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ไปฟังเรื่องราวนะครับของทางคุณหมอเป็นหมอฟันนะฮะจะเป็น LGBTQ คุณผู้ชมครับแล้วแกก็ไปโดนผู้หญิงเนี่ยหลอกนะเราไปฟังครับอย่างน้อยเป็นประสบการณ์นะ
3: ค่ะ
4: แต่ว่าอีกฝั่งนึงเขาจะพูดด้วยนะอีกฝั่งหนึ่งเขาจะบอกเลยว่าหมออย่าพูดแบบนี้ไม่ดีเลยเนี่ยนะฮะ
3: หนังคนละม้วนเลยค
4: ่
3: ะที่เราเสนอไป
4: ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะหลังขนกระแสมีขนกระป๋อง
3: ค่ะเดี๋ยวพี่ป๋องมาม
4: ีพี่ป๋องมานะครับมีทางคุณโฟสมา
3: ค่ะ
4: มีคุณโอ๊ตปาโมดมาแล้วก็มีทางฝั่งของตัวคุณพลอยหอวังก็จะมาด้วย
3: ค่ะ
4: นะครับอันนั้นคือขนกระป๋องนะแล้วก็เย็นนี้ไปพบผมกับ M150นะ
3: ค่ะที่ไหนคะ
4: เดี๋ยวเปิดก่อน
3: ค่ะ
4: นี
3: ่
4: เอ้านี่นี่ผมจำชื่อตลาดเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นไอ้เป็นตลาดเวิลด์มาร์เก็ต
3: อ๋อเออมีคนทักมาเหมือนกันค่ะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะได้เจอพี่หนุ่มที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต
4: เวิลด์มาร์เก็ตนะฮะ
3: ค่ะ
4: แจกทองครับ M150
3: ค่ะ
4: นะอ้าวโอเคเดี๋ยวไปที่ผลกระแสนะครับ
3: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวว
1: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
5: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำใหญ
6: ่ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
7: คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของทางคุณหมอท่านหนึ่งฮะเป็น LGBTQ นะฮะไปร้องกับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกตัวเขาเองเนี่ยนะฮะไปพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วปรากฏว่าโดนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยปอกลอกครับผู้ชมครับคือเอาทั้งทองเอาทั้งเงินนะฮะรวมไปถึงรถแล้วที่สำคัญที่สุดครับคลินิกทำฟันยกให้ผู้หญิงคนนี้ไปเลยคุณผู้ชมครับเธอบอกเธอเจ็บใจมากเพราะตอนแรกเนี่ยเธอก็เอะใจว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะรักกันดีๆอยู่สุดท้ายเคยมีความฝันครับว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันแต่ที่พูดกันเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมาคุณผู้ชมครับแต่หลังที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมาคุณผู้ชมทางฝั่งคุณหมอเองเนี่ยก็จะจูงมือแฟนของเขาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสผู้หญิงปฏิเสธครับคุณหมอก็งงเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายถึงได้ไปรู้ครับว่าจริงๆผู้หญิงมีผัวอยู่แล้วและผัวนี่เป็นแท่งทองคุณผู้ชมครับคือเป็นชายแท้เลยนะฮะคือคุณหมอก็เลยงงว่าอ้าวทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าเขาน่าจะมีทะเบียนสมรสกันด้วยอ้าวเรื่องราวเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุยกับคุณหมอฟินนะฮะเป็นคุณหมอฟันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
0: เป็นทันตแพทย์นะหมอนะ
1: เป็นทันตแพทย์ครับ
0: ครับผมแล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดซึ่งทางหมอฟินเองเนี่ยไปร้องนะฮะสวัสดีคุณเอกนะครับ
1: สวัสดีครับพี่เอกครับ
0: แล้วก็วันนี้ครับทนายแก้วออนิวครับดร.มนชัยจงกฤษณกุลนะฮะสวัสดีครับทนายสามโบสถ
1: ์สวัสดีค่ะทนายแก้วค่ะ
2: ครับสามโบสถ์เลยพี
0: ่สามโบสถ์เตรียมไว้อีกสองโบสถ์นะคุณเอกตกใจไหมอยู่ดีทำไมเขาถึงไปร้องคุณเอกเนี่ยเป็นเรื่องมัน
3: ก็งงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าคุณหมอก็ส่งรายละเอียดมาให้ในเยอะแยะเลยครับตอนที่ดูในแชทแอดมินก็ดูแล้วก็ส่งมาให้ดู
0: ครับ
3: พอเราได้คุยกับคุณหมอเองก็รู้สึกสงสารแกนะได้ฟังจากข้อมูลที่แกให้มาเพราะว่าแกก็หมดไปเยอะเลย
1: ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่นี
0: ่ไม่เหลืออะไรเลยเหรอ
1: ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่นี
0: ่เอาคุณหมอเล่าให้ฟังดิคุณหมอเป็นใครมาจากไหนทำอะไรยังไงอ่ะลองเล่าสิก็ตัวชีวิตคุณหมอก่อน
1: ก็ตั้งแต่
0: ผมจะร้องก่อนเลยไหมจะร้องไหมเนี่ยจะร้องไห้ไหม
1: ไม่ร้องค่ะ
0: โอเคเชิญครับ
1: ค่ะก็ตั้งแต่ที่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้
0: ไปรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะ
1: ไปรู้จักเขาทางโซเชียล
0: ครับ
1: Facebook ครับ
0: เล่น Facebook นะแล้วไปเจอเขานะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงต่อครับ
1: ก็หลังจากนั้นก็แอดเป็นเพื่อนกันก่อน
2: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็คุยก็ทักไปคุยเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็คุยกันก็มีวันไหนที่เรายุ่งเราก็ไม่ได้คุย
0: สวยไหมโปรไฟล์ที่คุณเห็นใน Facebook ในคุณหมอ
1: เราไปเจอในFacebook วันนั้นณวันนั้นครั้งแรกที่เจอใน Facebook
0: สวยไหม
1: สวยยิ้มหวาน
0: ยิ้มหวาน
1: สวย
0: ฟันเฟินดี
1: สวยแต่ไม่ได้สังเกตฟันแต่รู้ว่ายิ้มสวยยิ้มหวาน
0: ยิ้มหวานถูกใจละ
1: ถูกใจ
0: จีบเลย
1: ก็จีบ
0: จีบเลยนะ
1: ถามเขาก่อนว่าเขาโสดไหม
0: ถามว่าโสดไหม
1: ใช่
0: เขาตอบว่า
1: เขาบอกเขาโสด
0: เขาโสดนะ
1: โสด 100%
0: อันนี้ปีไหนเนี่ย
1: ปีประมาณปลายปี62
0: โอ้โห62เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเขาบอกเขาโสดนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขารู้ไหมว่าเราไป LGBTQ ขออภัยครับ
1: รู้ค่ะ
0: รู้นะ
1: เพราะค่ะเพราะในกลุ่มนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ
0: เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองเขาบอกไหมว่าเขาก็เป็น LGBTQ
1: เขาก็บอกค่ะ
0: บอกว่า
1: เขาเป็นเขาเป็น LGBTQ เหมือนกัน
0: ก็คือเขาชื่อคุณเฟรนอะไรนะ
1: คุณเกรฟ
0: เกรฟคุณเกรฟนะชื่อเรียกยากคุณเกรฟนะ
1: คุณเกรฟค่ะ
0: เขาบอกเขาเป็น LGBTQ เหมือนกัน
1: ใช่เขาบอกเขาชอบทอมเนี่ยค่ะ
0: เขาบอกชอบทอมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใจฟูเลย
1: ใจฟู
0: เข้าทางกูเลยละเอาตรงถูกไหมเข้าทางเลยเพราะว่า1ยิ้มหวานแล้วหน้าสเปคนี้เลย
1: คือหน้าตาน่ารัก
0: อ่าฮะแล้วยังไงต่อครับคือต้องบอกกันนะคืออย่าไปเบรมหมอเขานะอย่าไปเบรมหมอสงสารเขาเขาเป็นผู้ถูกกระทำเขาเป็นเหยื่อนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจเขาด้วยนะอ่ะเชิญต่อเลยครับ
1: ค่ะหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆก็ถาม
0: แต่ยังไม่เจอตัวจริงกันนะ
1: ยังไม่เคยเจอตัวจริงทีนี้ก็ขอวิดีโอคอลดูได้ไหมอยากดูหน้าจริงเขาอยากดูหน้าจริงๆเขาว่าเราคุยอยู่กับใครเป็นหน้าค่าตายังไงขอเปิดกล้องได้ไหม
0: นะเอาละ
1: คอได้ไหม
0: วิดีโอคอลนี่คุยกันมานานแค่ไหนไปขอวิดีโอคอล
1: ก็ประมาณสัก 3 อาทิตย์
0: นะ
1: ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: เกรฟเปิดกล้องหน่อยได้ไหมพอดีพี่หมออยากเห็น
1: ใช่
0: อยากเห็นหน้าเรียกตัวเองพี่หมอป่ะ
1: ไม่
0: เรียกว่าเรียกตัวเองว่าอะไร
1: ตอนนั้นบอกเขาว่าเป็นรปภ.ค่ะ
0: ฮะ
2: เดี๋ยว
0: เฮ้ยหมอเนี่ยบอกเขาว่าหมอเป็นรปภ.
1: ขนาดระวังตัวนะคะ
0: แต่ใน Facebook หมอมันอาจจะไม่ได้เป็นรปภ.หรือเปล่าเขาก็ต้องมาดูเฟซหมอที่
1: อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่เราบอกเขาไปอย่างนั้นว่าเราเป็นรปภ.
0: เฮ้ย
2: แล้วเขาเชื่อเหรอครับแล้วเขาเชื่อไหมฮะ
1: เขาเชื่อ
0: เขาซ้อนแผนต่อแล้วถูกไหมเขาซ้อนแผนหมอต่อแล้วหมอบอกเราเป็นรปภ.นะเขาก็เหรอคุยได้แต่ผมเชื่อว่าเขาเข้าไปดูข้อมูลหมอใน Facebook หมอแล้วถ้าเป็นผมนะ
1: ครับ
0: เป็นผมนะผมคุยกับผู้หญิงคนนึงผู้หญิงบอกพอดีหนูเป็นพนักงานอยู่ร้านอาหารนี้ค่ะอะไรเงี้ยพี่ผมก็ต้องเข้าไปดู Facebook เพราะเรารู้ต้องดู Facebook เขาถูกไหม
1: คือเราจะลองใจว่าคนที่จะมาคุยกับเราเนี่ยถ้ารู้ว่าเราทำหน้าที่แบบนี้แล้วอะเราทำอาชีพแบบนี้แล้วอะยังจะคุยกับเราต่ออยู่ไห
0: ม
1: ใช่ค่ะ
0: เขาคุย
1: คุยค่ะ
0: เขาคุย
1: คุยก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นก็
0: เปิดกล้องไหม
1: ไม่เปิดไม่ยอม
0: เขาไม่ยอมไม่ยอมเปิดกล้อง
1: ยังไงก็ไม่ยอม
0: ไม่พร้อม
1: บอกไม่พร้อม
0: เปิดหน่อยนะเกรฟนี่พี่เข้าเวรอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: อยากเห็นหน้าเกรฟจังเลย
1: ค่ะ
0: เสร็จยังไงต่อ
1: ก็ไม่ยอมเปิดก็ขอตั้งหลายครั้งแล้วทีนี้ก็คุยมาเรื่อยๆจนเราเริ่มรู้สึกว่าถ้าไม่ได้คุยเรารู้สึกว่าเราคิดถึงหายไปไหนอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คุยทุกวันเลยใช่ไหมครับ
1: คุย
2: ทักทายพูดคุยกันส่งข้อความหากัน
1: คุยทุกวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชทมากกว่า
2: ครับ
1: ทางไลน์
2: ครับ
1: ค่ะ
0: จากนั้นไงต่อครับคุณหมอ
1: หลังจากนั้นเราก
0: ็นัดเจอ
1: เราก็ไม่รู้ว่าเราคุยกับใครกันแน่หน้าตาคาตาเป็นยังไงก็อย่างที่บอกข้างต้นนะคะเราก็เลยอยากเห็นหน้าเขาจริงๆก็เลยขอนัดเจอเดทแรกเลยก็คือวันลอยกระทงปี62
0: หมอใส่ชุดรปภ.ไปไหม
1: ใส่ชุดธรรมดาไป
0: อ๋อนึกว่าใส่ชุดแบบสีฟ้ารปภ.ไปไม่ใช่นะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่นะใส่ชุดธรรมดาไปนะ
1: ใส่ชุดธรรมดาไป
0: ซึ่งผู้หญิงตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าหมอเป็นหมอนะ
1: ตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่ได้บอก
0: นะแต่ผมเชื่อว่าเขาไปค้นหาจนกระทั่งเจอว่าหมอเป็นหมอฟันในเพจของหมอเอง

0: ก็เขาจะขอดึกๆหน่อยคนจะได
1: ้เหรอครับ
0: ขอดึกๆคนจะได้ไม่เยอะในใจเราคิดว่าจะยังไงนาะดึกๆทำไมต้องไปดึกๆอะไรเงี้ยคือหมอจะพักผ่อนเนาะหลังจากทำงานเลิกงานสองทุ่มเนี่ยจะชอบพักผ่อนจะไม่ชอบออกไปไหน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ดึกๆก็ได
1: ้คำว่าดึกนี่กี่โมงครับหมอ
0: ก็ประมาณ 4-5 ทุ่มประมาณนี้ครับใช
2: ่ครับ
0: ก็ไปเจอกันที่บึงสีฐาน
1: บึงสีฐาน
0: ใช่ค่ะ
2: บึงสีฐานคือเป็นบึงอะไรที่ไหนเนี่ย
0: เป็นบึงที่ขอนแก่นค่ะ
2: แล้วไงต่อฮะ
0: ก็เจอครั้งแรกก็รู้สึกไม่เหมือนในรูปเลยไม่เหมือนในรูปที่เจอกันใน Facebook เลย
2: ไม่ใช่เลย
0: ไม่ใช่เลย
2: ไปเจอที่บึงสามอะไรนะ
1: บึงสีฐาน
0: บึงสีฐาน
2: บึงสีฐาน
0: หน้ามอขอค่ะ
2: หน้ามอขอไปตัดเจอตรงนั้นแล้วเขาไงเขาแต่งชุดเป็นไง
0: เขาก็แต่งชุดพอใช้ได้
2: แต่ว่าหน้าเขาไม่ใช่กับใน Facebook
0: เขาโบมาค่ะ
2: โบอะไรอ่ะ
0: เขาแต่งหน้าเข้มมาค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วพอเจอหมอเป็นไง
0: ก็
2: หมอทำไงหมอเจอแล้วหมอทำไง
0: ก็ไม่เป็นไรหรอกคนเรามันก็คงไม่มีใครแบบ
2: เพอร์เฟค
0: มันต้องมีแอปบ้างแหละ
2: มันต้องแต่งแอปสัก18แอปบ้างแหละเป็นธรรมดาถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ต้องยอมรับ
0: คิดอย่างนั้นก็รู้สึกดีไปแล้ว
2: อ๋อระหว่างคุยมันดีไปแล้วไง
0: ใช่ค่ะระหว่างที่คุยกันนานอยู่นะประมาณสิงหา
2: พี่หมอน่าจะไปออกรายการพี่อ้อยพี่ฉอดเถอะนะไม่น่ามาออกรายการนะพูดไปออกรายการพี่อ้อยพี่ฉอดนะแล้วยังไงอ่ะ
0: สิงหากันยาตุลา
1: โทษครับหมอเขาเรียกคุณหมอว่าอะไรครับ
0: ก็เรียกว่าคุณหมอ
1: แล้วคุณหมอเรียกเขาว่าอะไร
2: ไม่ก่อนหน้านั้นที่เขาไม่รู้จักหมอเขาเรียกว่าอะไรที่เขาไม่รู้คุณเป็นหมอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
0: ก็เรียกว่าคุณ
2: เรียกคุณเฉย
0: เรียกว่าคุณ
2: ห
0: รือเรียกชื่อค
2: ่
0: ะ
2: แล้วอย่างนั้นพอหลังจากนั้นไงคุณไปเจอกันแล้วก็เขาทราบยังคุณเป็นหมออ
0: ืมตอนนั้นทราบไหมจำไม่ได้แน่ชัดว่าบอกหรือยังจำได้ไม่แน่ชัดค่ะ
2: หมอตื่นเต้นใช่ไหมตอนเนี้ย
0: นิดหน่อย
2: นิดหน่อยน
0: ะ
2: หมอพูดค้างๆแบบกักๆเงินนะ
0: มันเป็นไอ้นี
2: ่เป็นอะไร
0: เราเคยพูดครับแล้วเรามาพูดค่ะมันสับสนมันสับสน
2: ธรรมดาเขาจะพูดครับเมื่อหมอพูดครับไปเลยเอาหมอตามสบายหมอเลย
0: โอเค
2: หมอพูดเลยไม่เป็นไรหมอเอาพูดหมอพูดครับหมอพูดเลย
0: โอเค
2: พูดครับตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหม
0: พูดครับมาแต่ไหนแต่ไรครับ
2: ได้ครับ
0: พูดกับคนไข้ก็ครับพูดกับอาจารย์ก็ครับ
2: คุยกับผู้หญิงคุยค่ะว่าไงค้างอย่างนี้ไหม
0: มีบ้าง
2: มีบ้าง
0: เด็กพูดกับเด็กๆหมายถึงผู้ช่วยท
2: ัน
0: ตแพทย์ในคลินิก
2: งั้นพูดครับไปเอาพูดครับไปเอาพูดครับ
0: ค่ะโอ้ครับขอโทษค่ะ
1: พอเจอได้ยังไงครับหมอพอเจอกับตัวน้องเขาแล้วยังไงครับ
0: พอเจอกับเขาแล้วก็เราก็รู้สึกดีไปแล้วก็แบบไม่เป็นไรหรอก
1: แล้วชวนไปทานอะไรกันที่ไหนยังไงครับ
0: ก็คืนนั้นรู้สึกว่าเราจะกินข้าวไปแล้วไปแล้วเราไม่ได้ไปทานอะไรกันก็คือลอยกระทงเสร็จก็กลับที่พัก
2: ลอยกระทง
0: ค่ะครับ
1: นัดมาเจอเพื่อลอยกระทง
0: ใช่ครับ
2: ลอยกระทง
0: ใช่ครับเจอกันที่ลอยกระทงเลยทีเดียว
1: อืม
0: คือซึ่งมันดึกแล้วซึ่งหมอก็ทานอาหารไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับครับผม
2: แล้วก็เขาก็กลับบ้านไป
0: ครับผม
2: โอเคพักสักครู่เรื่องมันยาวนะ
0: ครับผม
2: เดี๋ยวกลับมาปุ๊บรักกันเลยดีกว่า รักกันแล้วมาอยู่ด้วยกันเลยดีกว่า ดีไหม
0: ดีครับ
2: เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
5: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
6: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
8: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมง

0: ับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อ้าวสายต่อไป
3: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
2: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
5: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: ผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ผมนะผู้ชมอยากให้ผู้ชมเห็นตอนที่พักเบรกจริงเลยอ่ะมันมีเรื่องอะไรที่มันแบบว่าโอ้โหสุดๆจริงจากคนๆนึงในโต๊ะเนี้ยนะอ่ะไม่เป็นไรเรามาคุยกันต่อหมอหลังจากนั้นก็คือคบหากันไปเรื่อย
10: ๆคบหากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราอยากเจอหน้าเขาเนาะ
9: ครับ
10: เสร็จแล้วทีนี้พอเราคิดว่าเราเริ่มคิดถึงเขามากขึ้นก็เลยหางานทำครับหางานพาร์ทไทม์ทำปกติทำประจำอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หางานพาร์ทไทม์ทำที่ขอนแก่นก็จะมาเป็นบางวันที่เราสามารถลงให้เขาได้เสร็จแล้วพอเราก็ไปทำงานไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราเห็นคลินิกหนึ่งอยู่ข้างซ้ายมือที่เราขับรถไปที่จะไปคลินิกด้านหน้าที่เราจะไปพาร์ทไทม์ให้เขาอะครับเขาประกาศเซ็งแล้วเขาก็ให้เบอร์ไว้เป็นคลินิกทำฟัน
11: ครับ
10: เราก็เลยเอ๊ะหรือเราจะเปิดคลินิกของตัวเองดีเพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาอยู่ใกล้ชิดกับคนนี
11: ้ตอนนั้นนี่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมครับ
10: ตกลงเป็นแฟนกันเมื่อวันลอยกระทงขอเขาเป็นแฟนเขาก็ยอมเราก็เลยคิดว่าตอนที่ขอเขาเป็นแฟนเขาก็พูดเรื่องคู่ชีวิตแล้วเขาอยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยากมีคู่ชีวิตไม่อยากมีใครใหม่แล้ว เพราะว่าเขาโดนนอกใจมา
9: โอ้เอ็นดูเขาว่าอย่างนั้น
10: เขาว่าอย่างนั้นเขาอ้างว่าอย่างนั้นครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มเชื่อใจเสร็จแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะเซ้งคลินิกนี่แหละตกลงกันได้ก็ไปถามเขาไปถามเขาว่าเขาเซ้งเท่าไหร่โอเคเท่านี้เราโอเค
9: คือตอนนั้นเรายังไม่มีคลินิกเป็นของตัวเองถูกไหม
10: ยังครับ
9: แล้วตอนนั้นคุณหมอเป็นคุณหมออยู่ที่ไหน
10: อยู่ที่กรุงเทพอ
11: ยู่ที่กรุงเทพ
9: เอออยู่ที่กรุงเทพนะ
10: ใช่ครับ
9: อ๋อ
10: ใช่ๆ
9: ก็เลยไปเซ้งคลินิกทำเป็นหมอฟัน
10: ใช่ครับก็ไปเซ้งคลินิกนั้นแหละที่เราหมายปองไว้เซ้งเรียบร้อยแล้วก็บิ้วอินตกแต่งเสร็จสับเรียบร้อยเราเปิดคลินิกวันที่14มีนาคมพ.ศ. 2563ครับ
11: ครับ
10: ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เราถามก่อนหน้านั้นเราถามผู้หญิงคนนี้ว่ามีงานทำงานอะไรเขาบอกว่าเขาเปิดร้านคอมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าร้านคอมในที่นี้หมายถึงอะไรอาจจะเป็นร้านที่ให้คนมาพิมพ์งานมาใช้งานมาคนที่ไม่มีคอมอ่ะ
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สิ่งอย่างครับ
1: อืม
0: ประมาณนั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดูบ้างไม่ดูบ้างก็ทำก็ช่วยอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ช่วย
1: เอาไม่เป็นไรหมอเอาเป็นว่าหมอเนี่ยอยู่กินกับเขาเนี่ยเอาตามที่ผมถามเนี่ยหมออยู่กินกับเขาเนี่ยปี63ฉันสามีภรรยา
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะอยู่กันแบบไหนอยู่กันแบบผัวเมียเลยใช่ไหม
0: ก็อยู่กันแบบผัวเมียก็คือเขาจะอยู่ที่คลินิกบ้างแล้วก็กลับบ้านบ้าง
1: เดี๋ยวก่อนนะคำว่าอยู่กันแบบผัวเมียคือนอนค้างอยู่ด้วยกัน
0: นอนอยู่ด้วยกัน
1: ที่คลินิก
0: ที่คลินิก
1: คลินิกก็เป็นเหมือนบ้านนั่นแหละ
0: เป็นเหมือนบ้าน
1: ชั้นล่างเป็นหมอฟัน
0: เป็น
1: ข้างบน
0: เป็นห้องนอน
1: ก็เป็นห้องนอนชั้น3อยู่ด้วยกัน
0: ม
1: ัน
0: มี3ชั้นซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ที่หมอเช่า
1: เขานอนอยู่ทุกวันไหม
0: ไม่ทุกวันครับ
1: เขาจะนอนวันไหนบ้าง
0: เขาจะนอนวันจันทร์
1: จันทร
0: ์วันเสาร
1: ์จันทร์ถึงเสาร์เลยเหรอทุกวันเลยเหรอ
0: ใช่
1: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เลยนะ
0: ใช่
1: แล้วเสาร์คืนเสาร์ไปไหนกลับบ้าน
0: กลับบ้าน
1: กลับบ้านเขาบอกบ้านก็อยู่ที่ไหน
0: บอกที่พะยืนอำเภอพะยืน
1: พะยืน
0: บ้านนนท์บอกครับ
1: กลับไปอยู่พะยืน1วันอาทิตย์แล้ววันจันทร์กลับมาใหม่
0: กับบางทีก็จะไปวันอาทิตย์วันจันทร์กลับมาบางวันก็จะไปวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์กลับมาเนี่ย
1: แล้วแต
0: ่แล้วแต
1: ่แต่แน่ๆคือจันทร์ถึงศุกร์เขาจะอยู่กับเราทุกวัน
0: หรือไม่ก็บางทีแม่บอกว่าคิดถึงโทรหาให้กลับบ้านเขาก็จะกลับ
1: อ๋อแม่คิดถึงแม่เขาอะนะ
0: ใช่
1: คุณได้คุยกับแม่เขาไหม
0: ได้คุย
1: คุยกับพ่อเขาไหม
0: ได้คุยครับ
1: ได้คุยด้วย
0: ได้คุยครับแต่ตอนก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยครับ
1: โอเค
0: เพิ่งคุยหลังจากเปิดคลินิก
1: พ่อแม่เขารู้ไหมว่าคุณกับลูกสาวเขาเนี่ยอยู่กันแบบสามีภรรยาผัวเมียกัน
0: ในความคิดตอนนั้นคนแก่ก็อาจจะรู้ความคิดของคนแก่เขาอาจจะว่าไม่มีอะไรเสียหายผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน
1: คิดว่าคุณเป็นเพื่อน
0: ใช่ประมาณนั้น
1: คงคิดว่าเป็นเพื่อน
0: ใช่ค่ะ
1: คง
0: คิดว่าเป็น
1: ในช่วงระหว่างนั้นเน
0: ี่ยแต่เราอ่ะคิดว่าเขาอ่ะเป็นแฟนเพราะเราขอเขาเป็นแฟนแล้ว
1: เข้าใจในระหว่างนั้นเนี่ยเขาขออะไรคุณบ้างหรือคุณให้เขาเอง
0: ไม่ได้ให้
1: เขาบอกว่าตัวคุณเองนี่แหละเป็นคนเสนอให้เขาเองว่าเป็นเมียหมอต้องดูดีเพราะฉะนั้นต้องมีแบรนด์เนมกระป๋องกระเป๋าน้ำหอมต้องมีต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกคุณเป็นคนบอกเขาเองนะ
0: ไม่จริงครับ
1: ไม่จริงนะ
0: อันนี้ไม่จริง 100% เลยครับไม่มีใครแบบที่จะบอกว่าให้เองโดยที่ไม่มีการแบบใช้กลอุบายในการหลอกล
1: ่อไม่คุณพูดอย่างนั้นไม่ได้นะคำว่าสมมติเกรฟอยากได้ iPhone ไหมเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะอันนี้คุณก็เสนอให้เขา
0: ไม่ครับ
1: แต่การที่บอกพี่ซื้อ iPhone ให้หนูหน่อยสิหนูโทรสั่งมันเป็นแบบไหน
0: เขาพูดแบบนี
2: ้
0: แบบที่2
1: แบบหลังนะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอะไรบ้างที่คุณซื้อให้เขา
0: ก็จะมีแบบ
1: เขาพูดยังไงอ่ะ
0: เขาจะพูดว่าโทรศัพท์พังอ่ะไม่มีโทรศัพท์ใช้เลย แล้วก็ไม่มีตังค์ซื้ออ่ะไม่มีตังค์ซื้อครับ
1: แล้วคุณบอกเอาไปซ่อมสิ
0: มันซ่อมไม่ได้แล้วอัปเดตไม่ได้แล้วเขาบอกอย่างนี้เป็นโทรศัพท์ iPhone เก่าน
1: ี่จริงป่ะเนี่ย
0: จริงครับ
1: แล้วเขาบอกให้คุณซื้อให
0: ้แล้วเขาก็บอกว่าให้ซื้อให้หน่อยก็ซื้อให้เพราะเราคิดว่าเขาเป็นแฟนแล้วตอนนั้นคือขอเป็นแฟนเมื่อเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับวันลอยกระทงเราก็ซื้อให้เขาเสร็จแล้วก็
1: มีอะไรอีกที่คุณซื้อให้เขาม
2: ีโทรศัพท์แล้วอะไรอีก
1: มีอะไรอีก
0: มีโทรศัพท์แล้วหลังจากได้โทรศัพท์แล้วก็ขออยากแก้จมูก
2: อยากแก้จมูก
0: ใช่ว่าจมูกเดิมมันไม่สวย
1: นะ
0: มันไม่สวยมันไม่โอเคไม่มีความสุขเลยกับจมูกนี
2: ้
0: ก็อยากจะไปทำ
1: ก็
0: อยากจะไปทำก็ขอไปทำได้ไหมเราก็คิดว่าเขาเป็นแฟนเนาะเราก็รักเขามากอ่ะเราก็รักเขาแล้วตอนนั้นก็ให้ไปทำที่คลินิกแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่น
2: ครับ
0: ครับหลังจากนั้นมาก็
1: เท่าไหร
0: ่ประมาณ60,000 บาทครับ
1: 60,000
0: ใช่ครับ
1: เรียกกระดั้งใหม่
0: ดั้งใหม่ครับ
1: ดั้งใหม่
0: ใช่
1: แล้วอะไรอีก
0: หลังจากนั้นก็เขาใช้รถ Vios เก่าอยู่เดิมคันนั้นเป็นรถเขาเองครับเขาก็บอกว่ารถเขาพังเขาจะขายนะจะขายเอาก็ขายไปเลยก็บอกก็ขายไปเลย
3: หนกระแสจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
5: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
0: เขาบอกได้งั้นก็เอาเป็น HIV แล้วกัน
2: ครับ
0: แล้วก็ใช่
1: อะไรใช่
0: หมายถึงว่าเป็น HIV หมายถึงว่าเป็น HIV
1: เอาพูดย้ำ
0: เขาโอเค
1: พูดย้ำ
0: ครับ
1: ผมก็งง
0: ครับเขาบอกว่าเป็น HIV
2: แล้วตกลง
0: เขาก็ตกลงว่า HIV ก็ได
2: ้แล้วได้ซื้อไหมครับ
0: ก็ได้ซื้อครับ
1: ซื้อ HIV ให้เขา
0: ใช่ครับ
1: เขาอยากได้เองมาขอนะ
0: เขามาขอ
1: เขาเอ่ยเองนะเขาอยากได้ HIV นะ
0: ใช่
1: จากนั้นขับ HIV ไปเป็นยังไง
0: มันเขาบอกว่ามันแข็งกระด้างมากเลยมันไม่สมราคาเลยมันน่าจะนิ่มมากกว่านี
1: ้ฮะ
0: มันน่าจะขับสบาย
1: ไปว่าเขาไปว่าฮอนด้าเขาไปเขา
0: อันนี้ผม
1: เป็นความรู้สึกของเขาเอง
2: รู้สึกของเขาครับ
1: เป็นความรู้สึกของเขาเอง
0: จากคำพูดของเขาผมไม่ได้ไปว่าฮอนด้านะครับขอโทษครับอันนี้ไม่ได้มีเจตนาพาดพิงครับหลังจากนั้นก็ขับมาประมาณได้สักเดือนไม่ถึงเดือนมั้งก็อยากได้รถใหม
2: ่อ
0: ยากเปลี่ยนอยากได้อะไรที่มันนิ่มๆหน่อยก็อ้างแฟนเก่าอีกว่าก็อยากจะแบบ
1: คือแฟนเก่าคืออะไร
0: แฟนเก่าคือ
1: เขามีแฟนเก่า
0: เขามีแฟนเก่า
1: เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
0: เป็นทอม
1: เป็นทอมอีกแล้ว
0: เป็นทอม
1: เป็นทอมอีกแล้ว
0: ใช่
1: คือพูดง่ายตลอดระยะที่คบหากันเนี่ยเขาจะบอกเลยเขาคือ LGBTQ เขาไม่ชอบผู้ชาย
0: ใช่เขาบอกอย่างนั้นถ
1: ูกเขาไม่เอาแท่งทอง
0: ใช่ครับ
1: เขาต้องผู้หญิงเท่านั้น
0: ใช่ครับใช่ครับทีนี้ก็
1: แฟนเก่าทำไมแฟนเก่าเขาจะซื้อให
0: ้ไม่แฟนเก่าเขาจะดูถูกเขาบอกอย่างนั้น
1: เราเลิกกับคนนั้นมาแล้วมาอยู่กับเธอเนี่ยนะถ้าเราแบบคือขับแบบนี้มันไม่ค่อยดูสมฐานะไม่มีอะไรเลยเด
0: ี๋
1: ยวแฟนเก่าที่เป็น LGBT คนเก่าอ่ะจะดูถูกว่ามาคบกับหมอเห็นไหมหมอไม่เคยให้อะไรมึงเลยแต่กูให้อะไรประมาณน
0: ี้ใช่เขาจะเป็นคนแบบ
1: ซื้อไหม
0: อ้างว่าอย่างนั้น
1: ซื้อไหม
0: ซื้อ
1: รถมานี่
0: ครับใช่ครับ
1: คันนี้ใช่ไหม
0: คันนี้เลยครับ
1: โอ้ผูกโบสีแดงๆไงนี่นะ
0: วันรับรถครับ
1: อืมแล้วยังไงต่อ
0: เสร็จแล้วก็พอได้คันนี้มาก็บอกว่าเออชอบมากเลย
2: อืม
0: อยากได้มานานแล้ว
2: ครับ
0: เป็นรถในฝัน
2: ครับ
0: ครับผมก็โอเคเราก็บอกเออก็โอเคก็เป็นแฟนเราเนาะเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยประมาณนั้น
2: แล้วซื้อในชื่อใครครับ
0: ซื้อในชื่อเขา
2: ชื่อผู้หญิงเลยชื่อน้องเขาเลย
0: ใช่ครับ
2: โอเคครับ
1: ทำไมไม่ซื้อใส่ชื่อตัวเองอ่ะ
0: ก็
1: ต้องมันรักอ่ะ
0: ก็มันรักอ่ะครับใช่ครับใช่ครับ
1: คนมันรักอ่ะ
0: คนมันรักอ่ะ
1: แล้วก็ไว้ใจ
0: เราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์วันนี
1: ้เ
0: ราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์วันนี้คนมันรักอ่ะก็คือรักเต็มที่ก็ให้เขาไป
1: นิ่มกว่าน
0: ิ่มกว่า
1: เขาว่านิ่มกว่านะโอเคนี่นะ25ธันวาคม63
0: ครับ
1: ถูกไหมนี่แค่ปีเดียวนะคุณรู้จักเขา62คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วมาคบหากันเนี่ย63
2: ครับ
1: ต้นปีประมาณมีนา
2: อยู่
1: ธันวาเนี่ยคุณซื้อรถให้เขาทั้งหมด2คันแล้วนะ
2: 2คันครับฮอนด้าคัน
0: คืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มครับคือหมอคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดอยู่ในใจเสมอว่าอยากมีคู่ชีวิตอายุเยอะแล้วอยากมีแฟนแบบคนสุดท้ายแล้วคบคนสุดท้ายแล้วอยากมีไปจนแก่เฒ่าแล้วเขาก็อ้างคำว่าคู่ชีวิตกับเราด้วย
2: อ
0: ้างอยากเป็นคู่ชีวิตกับเราอยากแต่งงานกับเราด้วยเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจ
1: อ
0: เราก็ยินยอมซื้อให้เป็นชื่อเขา
1: คันนี้เท่าไหร่2ล้านกว่าบาท
0: ราคาจำได้ไม่แน่ชัดแต่ว่าใช้เงินดาว
1: ไอ้นี่ X1 ป่ะ
0: X1
1: นะ
0: ครับผม
1: X1
0: ครับX1 ก็ใช้เงินดาวไป 485,000 บาทครับ
1: ผ่อนให้ป่ะ
0: ผ่อนให้ด้วยครับเพราะว่าเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของหมอเองที่หมอทำงาน
1: ก็คือเปิดคลินิก
0: ใช่ตัวเองทำงานคนเดียวที่จะได้เงินมาต้องเป็นหมอเท่านั้นที่ทำถึงจะได้เงินมาครับใช่ครับ
1: เนี่ยพอไปพูดรักเขาเลยให้เนี่ยกลายเป็นให้โดยเสน่หาป่ะเนี่ย
2: ก็ต้องดูเหตุผลว่าการที่เขาผู้หญิงอีกฝ่ายนึงเขาเสนอเนี่ยมันมีอะไรมาบอกคุณหมอเขาบอกว่าอะไร
0: เขาบอกว่า
1: ยังไง
6: คือมันรักเพราะว่าเขาเชื่อว่าทางผู้หญิงไม่ได้มีสามี
0: ไม่มีใครเขาบอกว่าเขาโสด
6: ตั้งแต่ต้นนะครับหลอกกันมาตั้งแต่ต้น
1: คือบางคนจะไปเข้าใจว่าให้โดยเสน่หาคุณต้องกลับไปดูกระดุมเม็ดแรกก่อน
6: ใช่ครับ
0: ใช่ใช่
1: ถูกไหมเหมือนแม่ดา
0: ใช่
1: เหมือนแม่ดาบอกกลับไปดูกระดุมเม็ดแรกถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: กระดุมเม็ดแรกคือเขาโดนหลอกให้รัก
0: ใช่
1: ว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีคนอื่นแต่เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆมันพีคมาก
0: พีค
1: พีค
0: กว่าพีคอีก
1: พีคกว่าพีคนะ
0: มีเยอะ
1: โอ้มีเยอะนี่แค้นแล้วนะ
0: กั
1: ดฟันกัดฟันนะกรอบๆนะลวงฟันหักต้องไปทำฟันตัวเอง
0: ไม่ได้
1: อ
0: ื
1: มอ่ะ
0: ทำให้คนอื่นได้ค่ะ
1: เอาแล้วยังไงแล้วยังไงต่อ
0: หลังจากนั้นก็นั่นแหละครับก็พยายามพูดคุยกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ซื้อ BM ให้แล้วก็พูดเรื่องว่าถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งประเทศเราพัฒนาขึ้นเหมือนประเทศอื่นต่างประเทศอย่างเง
2: ี้
0: ยครับก็เราแต่งงานกันแล้วไปจดทะเบียนสมรสกันนะ
2: มีการพูดคุยชัดเจน
0: มีการพูดคุย
6: ใช่ว่าสมรสเท่าเทียมผ่านนี้เหรอ
0: ใช่
1: ถ้าผ่านเราจะแต่งงานกัน
0: ใช่
1: แต่เขาคงคิดว่าไม่ผ่าน
6: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่เขาคงคิดอย่างนั้น
1: เขาคงคิดไม่ผ่านหรอก
0: เขาคงคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย
1: ก็เลยแบบรับปากไปส่งๆงั้น
0: ใช่ครับ
1: ผมถามจริงเหรอในระยะเวลาที่คุณผมขอโทษนะที่คุณคบหากันเนี่ยคุณไม่เคยเฉลียวใจเลยหรอว่าจริงๆเขามีสามีอยู่แล้ว
0: ถามเขาตอนเนี้ยตอนที่ให้รถคันนี้เขาไปถามเขาเลยแล้วก็พูดเรื่องแต่งงานพูดเรื่องจดทะเบียนเนี่ยถามเขาเลยว่าเขาไม่มีใครจริงๆหรอมันดูแปลกๆเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวมีพี่ชายโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายกลับบ้านให้พาไปหาหมอแล้วก็หรือไม่ก็แม่คิดถึงแม่ให้กลับบ้าน
1: แต่จะเป็นพี่ชายโทรตลอด
0: เป็นพี่ชายโทรมา
1: แต่ว่าแม่เนี่ยไม่ได้โทร
0: บางทีแม่ก็โทรมาบ้าง
1: อ๋อแม่จริงๆก็มีโทรมาบ้าง
0: บ้าง
1: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ชายโทรมาเป็นเสียงผู้ชายแหละกลับมาแม่รออยู
0: ่ใช่
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่เขาก็เลยบอกว่าใช่เขาก็เลยบอกมาว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเขาอะเคยคำว่าเคยคำนี้นะครับคำว่าเคยแต่งงานกับผู้ชายมานะ
1: เขาพูดคำนี้
0: ใช่
1: ตกใจไหมตอนนั้นเพราะที่ผ่านมาเรารู้ตลอดว่าเขาคบ LGBTQ มาตลอด
0: ตกใจ
1: เปลี่ยนมาเป็นแท่งทองแล้วทำเป็นไง
0: ตกใจครับช็อก
1: ตกใจนะช็อก
0: ช็อกแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าแต่งงานกันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้คือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอะประมาณปีกว่าก
1: ับใคร
2: กับผู้ชาย
0: กับผู้ชายคนนั้นซึ่งไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นคือใครชื่ออะไรใช่เขาบอกแค่นี้คำว่าเคยในความคิดของเราคือเป็นอดีตไปแล้วเลิกไปแล้ว
2: คำว่าเคยนี่เคยประมาณปีไหนครับก่อนที่จะมาคบกับหมอปี62
0: ไม่รู้เลยครับว่าเขาแต่งงานปีไหนต้องไปถามเขา
1: เพราะเขาเจอกันปี62คบกันปี63แสดงเขาแต่งงานกับผู้ชายมันต้องก่อนหน้านั้น
2: ต้องก่อนหน้านี้ถูกไหมคร
0: ับ ต้องก่อนหน้านั้น
1: แต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็บอกมาตลอดว่าเขาไม่เคยคบกับใครเลยเขามีแต่แฟนที่เป็น LGBTQ ถูกไหม
0: ใช่ถูกครับ
1: แล้วอยู่ดีวันนึงก็พอคุณไปถามเขาคัดคั้นเขาเยอะๆเขาบอกใช่เขายอมรับว่าเขาเคยแต่งงานมาก่อนก
0: ับ
1: ผู้ชาย
0: แล้วเขาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยจะคบเขาไหม
6: ตอนนั้นเสียรถไปแล้ว
0: เสียรถไปแล้วแล้วก็
1: ตายแล้ว
0: แล้วก็ตกลงเรื่องแต่งงานตกงอนอะไรไปแล้วเสียรถไปแล้วด้วย
6: เสียรถไปแล้วเลย
1: คำว่าเสียรถเนี่ยไม่ได้หมายถึงรถชาตินะหมายถึงรถที่ขับพี่เอกก็ต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเพราะคุณไปพูดแบบนี้เสียรถไปแล้วเดี๋ยวคนดูไปเข้าใจพี่เอกพูดเสียรถชาติหรือเปล่าไม่ใช่เสียรถที่ขับ
6: โอเค
1: เพราะเสียรถให้เขาไปแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ก้าวคิดเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคำว่าเสียรถคือเสียรถเก๋ง
0: เสียรถ BM เนี่ยแหละครับ
1: อธิบายให้เข้าใจคนไม่บอก
0: เสียรถหมอตอนนั้นหมอยังไม่ซื้อเลยนะหมอยังใช้แอคคอร์ดอยู่ตอนนั้น
2: ครับ
0: คนได้แอคคอร์ด
1: พักก่อนพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
9: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
10: ระ วังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
15: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
16: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
17: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
16: T-Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
18: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกันชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: ต้าเซนทีน6มิลลิกรัมคุณผู้ชมครับก่อนที่จะพูดคุยกันต่อไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะครับมีลูกสาวของคุณต๋องวงทูคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะต่อต๋องนะฮะต๋องวงทูนะครับได้มีการโพสต์ขอบริจาคเลือดนะครับที่โรงพยาบาลภูมิพลจะเป็นกรุ๊ปใดก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยคุณต๋องเนี่ยป่วยหนักนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่นะครับที่พอจะแข็งแรงนะฮะแล้วก็พอจะมีเวลาตอนนี้ไปที่โรงพยาบาลภูมิพลได้นะครับแล้วก็ไปบริจาคเลือดให้กับทางคุณต๋องวงทูนะฮะเพราะตอนนี้ลูกสาวแกบอกว่าแกป่วยหนักนะครับก็ตอนนี้ต้องการเกล็ดเลือดเป็นจำนวนมากนะครับมีความจำเป็นต้องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษาจำนวนมากเนี่ยนะครับก็ยังไงรบกวนด้วยนะครับอ้าวโอเคมาคุยกันต่อครับจากนั้นคุณแก้วเชิญ
2: ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหมอไม่เอะใจเลยหรอครับว่าเขาเนี่ยปกปิดข้อมูลบางอย่างกับหมออยู
0: ่เอะใจครับเอะใจแล้วก็พยายามถามเขาตลอดว่าเขาแต่งงานเขาโสดจริงไห
2: ม
0: เขามีใครอยู่หรือเปล่านั่นแหละเขาก็ได้บอกไปว่าเขาเคยแต่งงานกับผู้ชาย
2: ครับแล้วส่วนโทรศัพท์มือถือเนี่ยหมอเคยไปสืบค้นหรือว่าไปดูหรือว่าไปพยายามดูบ้างไหมครับ
0: ก็พยายามที่จะไปดูเวลาเขานอนหลับแต่เวลาที่เขาไม่ได้นอนหลับหรือเวลากลางวันเนี่ยเขาจะไม่ให้ดูเลย
2: เขาจะแบบตัวไว้ตลอด
0: เขาจะอยากให้ดูเฉพาะสิ่งที่เขาอยากให้ดูสิ่งที่เขาอยากได
2: ้ครับ
0: อย่างเช่นทองรถแล้วก็เงิน อย่างเงี้ยครับเขาจะให้ดูนี่อย่างนี้ตัวเองอยากได้อย่างนี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ดูแค่นี้หลังจากนั้นก็ชักกลับอย่างเร็วแล้วเวลานอนหลับเนี่ยก็คือผมพยายามที่จะ
1: กอด
0: เอื้อมไม่ครับไม่เอื้อมไป
1: เอื้อม
0: ไปดูโทรศัพท์เขา
2: เอื้อมไปหยิบมาดู
0: ไปหยิบมาดูเขาจะตื่นเลยทันทีเหมือนเขาหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะรู้เรื่องอะไรของเขาหรือเปล่า
1: แต่คุณก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกันนะ
0: ก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกันซึ่ง
1: ถามจริงแต่เนื้อต้องตัวกันได้ไหม
0: ก็เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน3ครั้ง
1: คบกันมานานแค่ไหน
0: 6ปี
1: 6ปี3ครั้ง
0: ครับเขา
2: 6ปี3ครั้ง
0: ครับผม
1: แล้วคุณถามมั้ยเออให้เหตุผลยังไง
0: เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาเกาะแกะหรือมีใครมาแตะเนื้อต้องตัวเขาเนี่ยเขาจะนอนไม่หลับเขาเป็นคนนอนหลับยากเขาบอกแบบนี
1: ้อ้าว
0: เขาอ้างแบบนี้ครับ
1: รักด้วยใจ
0: แต่เราอ่ะรักเขาแต่ไม่รู้เขารักเราหรือเปล่า
1: แต่ไม่ให้มีอะไรด้วย6ปีเนี่ยมีสัมพันธ์กันแค่3ครั้ง
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ปกติไม่หน่อยครับ
1: ผิด
0: ปกติ
2: ปกติครับ
0: เราก็เริ่มสงสัยละเราก็เริ่มอยากดูโทรศัพท
1: ์
0: แต่เขาตื่นไวก็ไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ดูอะไรเสร็จแล้วเวลาเข้าห้องน้ำไม่ว่าจะทำอะไรอาบน้ำหรือทำธุรกิจอะไรบางอย่างเอาเข้าไปด้วยตลอดแล้วโทรศัพท์ติดตัวเขาตลอดเวลาโดยที่ไม่เคยวางไว้วางทิ้งไว
2: ้
0: เลยครับผม
1: จากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณซื้อทองให้เขากี่บาท
0: รวมๆแล้วทุกประเภทของทองมีทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็มีแหวน
2: ครับ
0: ครับ
1: พี่เอกเชิญเลยครับมีอะไรบ้างครับพี่เอกเชิญเลยครับพี่เอกอ่านเองเลย
6: คุณหมอเล่าอ่ะคุณหมอเล่าตามไปก่อน
0: ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ
2: รวมแล้วเท่าไหร
0: ่รวมๆแล้วประมาณ50บาทครับ
2: 50
0: ใช่
2: บาท
0: 50บาทครับ
1: รถ1คันทอง50บาท
2: ครับ
1: แล้วอีกฮะ
0: iPhone Pro Max 1เครื่องครับ14 Pro Max
1: ในยุคนั้นในตอนนั้น
0: เครื่องในตอนนั้นในตอนนั้นครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในการซื้อทองจะบอกอย่างหนึ่งคือมันจะมีเส้นหนึ่งที่ราคาสูงที่สุดก็คือ20บาท
2: 20บาท
1: ในจอมีไหมนี่ป่ะ
0: มีอีกรูปนึงครับ
1: ขอดูอีกรูปนึงฮะนี่ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ตายแล้วอย่างกับโซ
0: ่อันนี้นะครับผมเพิ่งรู้จากร้านทอง
1: ว่า
0: 3วันมานี้3วันก่อนนี้คือเขาไปแอบจองไว้เขาไปแอบจองไว้โดยที่ไม่บอกผมเลยแล้วไม่ถามผมเลยว่าผมมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร
1: ่จะลองมั้ยเนี่ย
0: ไม่ลองครับ
1: โอเคแล้วไงต
0: ่
1: อ
0: แล้วเขาก็ไปแอบจองสั่งจองไว้สั่งจองทําได้ร้านนี
2: ้ครับ
0: แหวนด้วย1วงแล้วก็ทองเส้นนี้ด้วยซื้อพร้อมกัน
1: ไปจองโดยที่เขาไม่ได้มีตังค์อะไรเลย
0: เขาไม่ได้มีตังค์เขาไม่ได้มีอาชีพอะไร
1: แต่มาขอหมอเนี่ย
0: มาจากหมอคนเดียวใช่
1: แล้วเขามาบอกหมอว่าไงให้ไปซื้อเส้นนี้
0: เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเขาอยากได้แบบนี้น่ะมันมีขายที่สระบุรีเท่านั้นในขอนแก่นไม่มีเพราะว่ามันเส้นใหญ่
1: เพราะเขาไปจองไว้แล้วไง
0: ใช่เรามารู้ตอนหลังว่าอ๋อที่อ้างว่าขอนแก่นไม่มีเพราะตัวเองไปจองไว้แล้ว
2: เส้นนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับ20
0: บาท
2: เป็นเงินเท่าไหร่ครับหมอ
0: ตอนนั้นณตอนนั้น
2: หมอจ่ายไปเท่าไหร่ครับ
0: น่าจะประมาณ
1: ทองบาทเท่าไหร่ตอนนั้นอะ
0: ตอนนั้นบาทละ 30,000 กว่า
1: 30,000 กว่า
0: 30,000 กว่าตอนนั้นม
1: ัน
0: ย
1: ัง
0: ไม่กระโดด
1: ประมาณ 700,000 อะ
0: ตอนนั้นมันยังไม่กระโดด
1: มัน 700,000 นะ
6: เขาเอาไปใส่เองเหรอครับสร้อยเส้นใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่ครับเอาไปเก็บไว้กูอยากมีอะกูอยากได้กูไม่เคยมีไม่เคยได้เงี้ยครับประมาณนั้นใช่กูอยากอวดประมาณเนี้ย
2: หมอก็ซื้อให้
0: ก็มันถึงขั้นตอนนั้นแล้วเขาจองแล้วแล้วเขาบอกเราว่าเออพาไปเที่ยวหน่อยแล้วก็เดี๋ยวแวะไปดูร้านทองร้านนี้หน่อย
1: แล้วก็เอาเลยแล้วตังหมอมีอยู่ตอนนั้น
0: หมอก็ใช้บัตรเครดิตด้วยใช้ตังใช้เงินสดด้วย
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอหมอซื้อให้เขาตอบแทนอะไรหมอบ้าง
0: เขาตอบแทนอะไรไม่มีเลยครับมีแต่เอาอย่างเดียวมีแต่อยากได้อย่างเดียวมีแต่อยากได้ของเราอย่างเดียวเลย
1: มีไหมอ่ะขอโทษนะแบบซื้อให้อย่างเงี้ยซื้อให้อ่ะ20บาทเดี๋ยวคืนนี้จะให้รางวัลนะ
2: มีไหมครับ
1: มีไหม
0: ไม่ครับไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยหมอก็ไม่ทวงด้วย
0: ไม่เคยเลยไม่เคยเลย
2: หมอได้ทวงไหมครับ
1: หมอได้พูดไหมว่าเออแบบไม่ให้รางวัลฉันหน่อยเหรอฉันซื้อให้ทอง
0: เคยพูดนะเคยพูดว่าเออก็แบบคือเราให้คุณมาตั้งเยอะแล้วอะเราจะไม่คิดจะซื้ออะไรให้คุณอะไม่เคยคิดจะซื้ออะไรให้เราเลยเหร
2: อ
0: นะเราก็อยากได้บ้างนะเราก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีตังค
2: ์
0: คือซึ่งตอนนั้นนะครับคลินิกบ้านทุ่มสาขา2เนี่ยมันเปิดแล้วแล้วมันก็เป็นชื่อเขาแล้วแล้วมันก็เป็นบัญชีเขาคนเดียวที่เขาขึ้นคนเดียวซึ่งหมอขออนุญาตเขาแล้วครับว่าขอขึ้นบัญชีด้วยให้คนไข้โอนตังค์เข้าสองบัญชีก็คือเข้าของหมอด้วยเข้าของเขาด้วยเขาไม่ยอมเขาให้เข้าบัญชีเขาคนเดียวเลย
1: ครับ
0: เขาไม่ยอมขอยังไงก็ไม่ยอม
1: เอาโอเค
0: ครับผม
1: พักสักครู่คืนไว้สถานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมครับอันนี้พีคแล้วเพราะเขาจับได้แล้วว่าแฟนเขาเนี่ยคนที่นอนอยู่เตียงเดียวกันซื้อทองให้ซื้อรถไปคันหนึ่งแล้วที่สำคัญยกคลินิกทำฟันให้หนึ่งคลินิก
0: ครับไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรเยอะแยะมากมาย
1: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานี่เดือดมากแล้วปรากฏว่าหมอไปรู้ครับว่าจริงๆแล้วตัวเธอเองเนี่ยมีผัวอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วอ้างว่านอนเอาหลังชนกันเท่านั้น
0: เวลาเขากลับบ้านเขาบอกว่าไม่มีอะไรกันนะแต่นอนห้องเดียวกันแต่หันหลังให้กัน
1: อุ้ยตาย
0: โง
1: ่ใคร
0: อีก
1: บอก
0: หมอ
1: ด่าตัวเองว่าโง่
0: โง่อีก
1: เชื่อ
0: ตอนนั้นเชื่อ
1: เชื่อว่าเขานอนเอาหันหลังชนกันอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ตอนนั้นเชื่อ
1: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: จริงจริงเชื่อจริงจริงสนิทใจเลย
1: อะไรวะ
0: เพราะเวลาเขากลับมาเขาก็จะพูดความรักแต่งงานเหมือนเดิมแหละครับในทำนองเด
1: ีย
0: ว
1: ตาย
0: แล้ว อยู่กินฉันสามีภรรยาเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้ครับพบคุณปอภาคภูมินะครับกับสินค้าโปรโรงงานเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับแล้วก็พยายามติดต่อทางฝั่งนู้นด้วยทางฝั่งนู้นนะหมอขออนุญาตคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยเขาจะโฟนอินกับเรานะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้เขากำลังช่างใจละ
2: คุณเกรฟใช่ไหมครับ
1: ใช่คุณเกรฟเนี่ยคุณเกรฟพูดเถอะเชื่อผม
6: โฟนเข้ามาเลย
1: ในมุมของคุณเองเนี่ยคุณจะได้ยืนยันข้อเท็จจริงในมุมคุณว่าหมอคนนี้โกหกแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะฮะแล้วสิ่งที่คุณพูดอ่ะผมจะมีประโยชน์ด้วยคุยเถอะคุณเกรฟเชื่อผมนะเอาพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาฟังฮะเขาจับได้แล้วคลินิกหมอที่หมอยกให้ไปยกให้เขาได้ยังไงเดี๋ยวกลับมาครับ
10: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวว
11: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
19: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
20: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อบบลูเรสปอนส์ทีจี
21: ทีเดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินี บักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHzช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
22: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
22: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
23: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
24: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
25: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
24: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
25: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
26: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีกสิบคู่อ่ะมันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ
3: Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับวันนี้เรามาเจอกันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับก็ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับคมกิจนภาลัยแล้วก็คู่หูคนเดิมคุณยิ่งรักสุวรรณนะครับตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับเงียบ ปกติมันจะตุ๊กตุ๊กตะกักอะไรให้ได้ยินสักหน่อยนะ
6: สวัสดีครับ
5: มาแล้วโอเค
6: ปุ่มมันค้างครับโทรศัพท์ไม่ค่อยดีครับไม่มีตังค์ซื้อใหม
5: ่โอ้โหระดับท่านยิ่งรักสุวรรณบอกไม่มีเงินเนี่ยโอ้โหคงกีดก็ตายยิ่งรักมีงานทุกสัปดาห
6: ์
5: อืมหางานให้คงกีดทำมั่งสิแหมคงกีดก็ภาคบอลได้นะเอาไปภาคบอลช่วยไหนก็ได้นะอืมเอามากันที่เรื่องราวของเราวันนี้นะครับก็คงจะเก็บตกมาจากการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงเนาะนอกจากนี้เราก็คงจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของฟุตบอลลีกบ้านเราโดยเฉพาะลีก3ใช่ไหมคุณยิ่งรักเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับฤดูกาลนี้ทั้งฤดูกาลไหมหรือจะชั่วคราวสำหรับเรื่องของผู้ประเมินผู้ตัดสินนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาลงในรายละเอียดกันซึ่งวันนี้ผมก็ไปปริ้นมาแล้วคุณยิ่งรักระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการของเจ้าหน้าที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาฟุตซอลและกีฬาฟุตบอลชายหาดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พ.ศ. 2561แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่6พ.ศ. 2569นี่ถ้าใครดูอยู่ใน Facebook Fanpage นะนี่ก็จะเป็นฉบับนี้เลยสามารถที่ตอนนี้ไม่มั่นใจนะจะดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ไทยลีกได้หรือยังแต่ในเว็บของสมาคมฟุตบอลน่ะมีให้ดาวน์โหลดหมดแล้วนะทั้งระเบียบการแข่งขันลีกทุกลีกฟุตบอลทุกถ้วยนะครับอันนี้ผมก็ได้รับความอนุเคราะห์มาหลายวันแล้วล่ะจากพี่อริศนะครับที่เป็นแมทคอมของสมาคมก็กรุณาส่งมาให้ได้ศึกษาได้มาอ่านกันนะครับก็อยากให้หลายคนลองไปอ่านนะใครโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลเนาะจะได้รู้ทันนะว่าไหนถูกต้องอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของที่เราจะคุยกันคุณยิ่งรักมีอะไรประเด็นเสริมอะไรหน่อยไหม
6: ต้องมีโปรแกรมไทยลีกสัปดาห์นี้ครับ
5: นะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่มิตรแท้ประกันภัยมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำ3ตัวด้วยกันประกันภัยรถยนต์ป.3มิตรแท้ทวีคูณพัด PA แผน PA 100,000 นะครับคุ้มครองทั้งชีวิตค่ารักษาพยาบาลการประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากรถคันเอาประกันนะครับคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับก็เป็นประกันแผน PA 100,000 ส่วน ประกันที่2นี่ก็จะเป็นป.1 Extra เก๋ง Eco นะครับคุ้มครองแบบป.1ด้วยเบี้ยประหยัดได้ความคุ้มครองเต็มเหมือนรถยนต์ประกันภัยชั้น1นะครับปกติแต่จ่ายเบี้ยน้อยกว่าคุ้มครองครอบคลุมทุกกรณีทั้งรถเรารถคู่กรณีทรัพย์สินชีวิตและภัยธรรมชาติเคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณีรถเป็นรอยชนแล้วหนีจอดแล้วถูกชนหรือก็เคลมได้นะครับเหมาะกับรถ Eco Car โดยเฉพาะออกแบบเงื่อนไขและเบี้ยประกันให้เหมาะกับรถเล็กราคาประหยัดสำหรับคนที่เน้นความคุ้มค่าครอบคลุมสูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะครับนอกจากนี้ยังมีลุ้นโชค3ชั้นกับ Facebook Fanpage CEO สุขเทพนะครับCEO สุขเทพโชคชั้นที่1เพียงกดติดตามเพจ Facebook CEO สุขเทพนะครับก็ลุ้นรับ50รางวัลโชคชั้นที่2แค่กดแชร์โพสต์ร่วมสนุกก็ลุ้นรับอีก50รางวัลโชคชั้นที่3ผู้ที่ได้เป็นแฟนตัวยงท็อปแฟนจะได้รับของขวัญพิเศษสแกน QR Code หรือคลิก www.facebook.com/CEO.sukhเทพนะครับสุขเทพนี่สะกดด้วย SUKHATHEP นะครับเพื่อเข้าสู่เพจ CEO สุขเทพนะครับก็รวมลุ้นรับโชค3ชั้นได้เลยทั้งนี้การซื้อประกันเนี่ยนะครับก็ติดต่อที่ตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยได้ทั่วประเทศเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งนะครับส่วนเมอร์จินครับวันนี้มีเมอร์จินเอสเซนเฟรชเซรั่มที่จะช่วยหยุดยั้งอายุผิวด้วยพลังแห่งธรรมชาติเปิดสวิตช์ความอ่อนเยาว์กับเมอร์จินเอสเซนเฟรชเซรั่มด้วยคุณสมบัติลดเลือนริ้วรอยร่องลึกฟื้นฟูและปรับสมดุลเพื่อผิวแข็งแกร่งเกลือบผิวตึงกระชับรูขุมขนเล็กลงให้คุณเผยผิวใหม่ในทุก28วันเสมือนการปรนนิบัติดูแลผิวของคุณให้สมบูรณ์ที่สุดโปรวันนี้ครับจากมูลค่ากว่า 3,000 บาทเหลือเพียง1,500 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ของ Merigin Thailand ทั้งเว็บไซต์ Facebook Fanpage LINE My Shop และที่โรงพยาบาลเมดปาร์คชั้น2นะครับอ่ะมากันที่เรื่องของเรากันเลยนะครับเรื่องของไทยลีก3สรุปเป็นยังไงคุณยิ่งรัก
6: ถ้าตามที่บอกนั่นแหละครับก็ยืนยันว่าปีนี้ไม่มีผู้ประเมินผู้ตัดสินเพราะว่าต้องการลดค่าใช้จ่ายตัดงบประมาณนะครับตังค์ไม่มีนะครับก็ไม่มีผู้ตัดสินไปทำหน้าที่ที่สนามแข่งขันแต่ว่าปรับวิธีการคือดูเทปย้อนหลังเอานะครับอันดับแรกคือดูเทปย้อนหลังเอาอันดับที่2ก็ให้แมตช์คอมมิชชันเนอร์ทำหน้าที่2 อย่างคู่กันไปเพราะเขามองว่าเหมือนกับว่าที่ผ่านมามันอาจจะดูเหมือนซับซ้อนกันเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อะไรกันอ๋อถ้ามีถ้าสมมุติว่ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยให้ฝ่ายผู้ตัดสินแจ้งมาเดี๋ยวเขาจะพิจารณาอีกทีเขาว่าอย่างนั้นนะครับในนี้ผมก็ถามผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ประเมินผู้ตัดสินมาแล้วล่ะเขาบอกว่าตำแหน่งตรงนี้มันสำคัญใช่ไหมสำคัญเอฟซีฟีฟ่าคงยกเลิกไปนานแล้ว
5: ก็นั่นน่ะสิ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันอยู่ที่แมทคอมว่าจะทำหน้าที่2 อย่างหรือเปล่าคือจะคอยแนะนำอะไรน้องๆหรือเปล่าอะไรกันอ่ะ
5: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปอ่านตามกระเบียบข้อบังคับเนี่ยนะที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าอ่านตามตัวอักษรเนี่ยในระเบียบตัวนี้นะอาจจะคล้ายกันนะคุณยิ่งรักหลายๆอย่างคล้ายคลึงกันแต่สำคัญอย่างที่เราเคยคุยกันนะแต่มีกระแสเรื่องนี้ขึ้นมานะครับคือมันจะมีอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่สำคัญเลยนั่นก็คือช่วงระหว่างพักครึ่งเวลาแม้ว่าในระเบียบนี้นะผู้ประเมินผู้ตัดสินเนี่ยจะห้ามเข้าห้องพักผู้ตัดสินนะ
6: ครับ
5: แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อนำเสนอข้อมูลหรือเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเนี่ยผู้ประเมินผู้ตัดสินสามารถเข้าไปได้เข้าไปแนะนำอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ย
6: ตำแหน่งแต่ผมเห็นมันก็เข้าตลอดนะ
5: เนี่ยถ้าในระเบียบเนี่ยเขาห้ามเข้าไงแต่ส่วนใหญ่ไอ้ห้องผู้ตัดสินห้องผู้ประเมินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรวมกันถูกไหมแต่ว่า
6: ใช่ครับ
5: ห้องของผู้ควบคุมการแข่งขันเขาจะแยก แล้วบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยก็ผู้ประเมินก็เป็นผู้ตัดสินที่มีอาวุโสเขาก็จะเข้าไปอยู่กับน้องๆอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องไม่ไปชี้นำนะครับหรือไม่กระทบกับเรื่องของอะไรอ่ะปัจจัยภายนอกของผู้ตัดสินอย่างที่ผมบอกสมัยก่อนผู้ประเมินเขาจะเข้าไปแนะนำเลยว่าเฮ้ยทิศทางการวิ่งของคุณผิดตำแหน่งการยืนจังหวะบอลแบบนี้คุณต้องยืนตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไปแนะนำแทคติกเหล่านี้ให้กับผู้ตัดสินซึ่งในระดับ T3 อ่ะคุณยิ่งรัก
6: ครับ
5: มันก็คือเด็กใหม่ถูกไหมล่ะที่กำลังพัฒนาตัวเองที่จะมาชั้น2ชั้น1แล้วก็ไปสอบฟีฟ่าดังนั้นในส่วนของผู้ประเมินผู้ตัดสินเนี่ยมันยังมีความสำคัญไอ้การที่จะมานั่งดูเทปย้อนหลังมันก็เหมือนกับอะไรอ่ะบอลเป็นประตูแล้วผู้ตัดสินตัดสินให้เป็นประตูทั้งที่ลูกนั้นมีการทำฟาวมีการล้ำหน้าเหมือนกรณีเอาง่ายๆฟุตบอลล่าสุดแมนยูกับแมนซีอย่างเงี้ยอ้าวผู้ตัดสินลงโทษแล้วทีมล่ะเขาจะได้อะไรถูกไหมมันก็ต้องมีการแก้ไขสถานการณ์เบื้องหน้าของไอ้แมตช์นั้นๆมันไม่ใช่ว่าผู้ประเมินมานั่งดูเทปย้อนหลังแล้วมาให้คะแนนย้อนหลังเนี่ยมันผมว่ามันคนละเรื่องเนาะอืม
6: ก็อาจจะมองแค่ว่ามีการประเมินการทำหน้าที่เฉยๆแล้วไม่ได้มองว่าหน้างานจะต้องแก้ยังไง
5: แล้วนั่นแหละคือไอ้คนผมไม่รู้นะการตัดสินใจนี่มาจากใครเนาะ
6: ครับ
5: อืม
6: เขาก็บอกไม่มีตังค์เหตุผลหลักก็ประมาณนั้น
5: อืมม
6: ันไม่ใช่สายผู้ตัดสินหรอกครับเพราะว่าสายผู้ตัดสินก็อบรมมาตลอด
5: อืม
6: แล้วก็ตามข้อมูลที่ผมได้มาคือบริษัทไทยลีกเป็นคนแจ้งเองแต่ว่าบริษัทไทยลีกแจ้งนี่เบื้องลึกเบื้องหลังยังไงนี่ไม่รู
5: ้เดี๋ยวเสร็จรายการเนี่ยเดี๋ยวผมมีนัดกับเลขาสมาคมด้วยเดี๋ยวจะลองไปสอบถามรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งตอนแรกว่าจะถาม
6: เลยได้ครับ
5: ไม่รู้เดี๋ยว
6: แล้วรับอย่างเดียว
5: จะลองไปถามดูนะวันนี้มีนัดไปเอาการ์ดลายเซ็นสตีฟแม็กมานามานซะหน่อยก็ต้องบอกว่าส่วนของเรื่องการตัดสินใจอย่างเงี้ยอย่างฟุตบอลน้ำท่วมอ่ะเนาะฝนตกหนักจะทำกันอย่างไรบางทีผู้ตัดสินมันยังไม่กล้าตัดสินใจผู้ประเมินนี่เขาก็จะมีส่วนในการให้คำแนะนำนะครับว่าจะเอายังไงจะรอได้ไหมโดยมีผู้ควบคุมการแข่งขันเนี่ยแหละจะเข้าไปช่วยกำกับดูแลให้มันเป็นไปตามระเบียบการจัดการแข่งขันเพราะหลายครั้งหลายคราวนะผู้ประเมินเขาก็ไม่ได้ไปอ่านหรอกระเบียบเพราะตรงเนี้ยการหยุดพักรอชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรต่างๆมันจะเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมการแข่งขันซึ่งก็ต้องบอกว่างานของผู้ควบคุมในแต่ละแมตช์นี่มันก็เยอะอยู่แล้วนะคุณยิ่งรักนะ
6: ครับ
5: ทั้งต้องไปนับป้องนับป้ายโฆษณามีครบไหมห้องพักนักกีฬามีอุปกรณ์มีความปลอดภัยห้องแม้แต่บอลบอยผู้ประเมินผู้ควบคุมการขันนี่ก็ยังต้องไปดูแลนะทางเข้าออกการรักษาความปลอดภัยในสนามเขามีงานเยอะอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงเดี๋ยวเกิดในอนาคตข้างหน้าสโมสรบอกพี่ขับไลเซนซิ่งอันนี้ผมทำไม่ไหวอ่ะผมขอผ่านหน่อยก่อนได้ไหมปีนี้งบไม่มีสมาคมจะไปตอบเขายังไงเพราะคุณภาพการจัดการแข่งขันของสมาคมตอนนี้ถือว่าไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งนะคุณยิ่งรักการไม่มีผู้ประเมินผู้ตัดสินนะแล้วท่านจะไปควบคุมคนอื่นให้ปฏิบัติตามกฎได้ยังไงในฤดูกาลถัดไปนะครับเอ้าก็
6: ไม่มีตังค์นะครับรู้ทําไง
5: มันก็มีทางออกนะมันก็ไปตัดงบตรงโน้นงบตรงนี้เอาลดลงหน่อยค่าแต่งตัวค่าโสหุ้ยต่างๆผมว่ามันมีทางได้นะท่านได้คิดกันบ้างหรือเปล่าไงนะอย่างที่ผมบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไอ้ผู้ตัดสินช่วยกันไหมล่ะลดเบี้ยเลี้ยง VAR 50% ลดเงินเดือนผอ.ผู้ตัดสินสัก 50% ในฐานะทำงานมีแต่ปัญหาทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยกรณีแบบนี้ผอ.ผู้ตัดสินเคยไปไฟหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันจำเป็นมันให้ความสำคัญกับเขาไปอธิบายยังไงหรือไม่หรือแค่ตั้งรับได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ควรมาทำหน้าที่พวกนี้นะการจะมาดูแลองค์กรมันก็ต้องมีความกล้าคิดกล้าเสนอแนะนะ กล้าแย้งบ้างในสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะนะก็เดี๋ยวรอดูมีปัญหาแน่ที3ปีนี้นะครับเอ้าช่วงนี้ได้เวลาไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่า

0: ันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
1: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
2: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
1: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
2: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
3: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชั่นล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
4: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
5: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
6: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
7: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
8: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับช่วงที่2มากันที่ศึกมวยรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟท์ในวันพรุ่งนี้เสาร์ที่19กันยายนที่สนามมวยเพชรบัญชาหาดเฉวงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคู่เอกครับมีเดิมพัน 200,000 บาทพิกัด137ปอนด์สปีดโบ๊ทยอดยุทธมวยไทยนักชกเมียนมาเจอกับเอกราชบัวขาวเกาะสมุยคู่รองพิกัด 158.5 ปอนด์กาเบียลชอราชวัตรมวยไทยนักชกสเปนเจอกับดาราเอกไอซ์แลนด์มวยไทยคู่ค้ำพิกัด134ปอนด์โดเรมอนสอมุนพิชิตพบดาวทองนายยกเอท่าสาราพิกัด162ปอนด์ฟรีออนเวทพินโยมวยไทยนักชกฝรั่งเศสพบกับพันโทอบตสาโรธพิกัด146ปอนด์นิโก้นักบัวขาวเกาะสมุยนักชกฝรั่งเศสเจอกับนักชกเยอรมันอย่างเฟลิกดาวเด่นมวยไทยพิกัด140ปอนด์มานิชาติพิชิตมวยไทยนักชกอังกฤษพบฟลุกเทวาลิตไลออนมวยไทยพิกัด138ปอนด์เพชรสุริยาฟาสมวยไทยพบแสงตะวันเทวาลิตไลออนมวยไทยพิกัด136ปอนด์นักชกอังกฤษครับอานิตเวทพินโยมวยไทยพบกับข้าวตังสอสมุยลูกพยมพิกัด128ปอนด์เพชรก้าสวนน้ำทานคีรีพบแสงอรุณสอศรีสวัสดิ์และ123ปอนด์เพชรอนันต์สวนน้ำทานคีรีพบตะเกียบเพชรไอซ์แลนด์มวยไทยชั่งน้ำหนักพรุ่งนี้7โมงเช้าเราเริ่มชกคู่แรก3ทุ่มถ่ายทอดสดทางเพจ YouTube ศึกมวยรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟท์และเพจมวยไทยเกียรติเพชรจัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรสนับสนุนโดยคุณสมชายภูลสวัสดิ์และโกเดะคุณพลัญชัยอดิเทพวรพันธ์ส่วนร้านเอ็กซ์กันบาร์แอนด์คิทเช่นครับยังคงเป็นสถานที่ให้ท่านได้กินดื่มกับร้านอาหารฝรั่งแสนอร่อยในย่านเมืองทองธานีอิ่มท้องกับเมนูอาหารและก็เครื่องดื่มมากมายหลากสัญชาติตลอดคืนมีบริเวณกว้างใหญ่ครับในร้านมีห้องส่วนตัวสำหรับจัดเลี้ยงภายในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงสั่งกลับบ้านได้ด้วยนะครับเปิดกันตั้งแต่16 นาฬิกาไปจนถึง22 นาฬิกาโทร0902

0: 0245983 0902459838หรือ Facebook ของร้านก็พิมพ์เลข8แล้วก็ตามด้วย Seconds Bar and Kitchen ส่วนทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกับยานดันลอปวันสัปดาห์นี้นะครับจะให้ทายผลคู่ระหว่างบอร์นมัธพบลิเวอร์พูลนะครับโดยทายทั้งผลสกอร์นะครับก่อนเกมนี่ส่งไปที่ LINE @เบอร์นี้ครับ08603540000360353540000แล้วก็พิมพ์คำว่ายางรถยนต์ดันหลบตามด้วยผลการแข่งขันที่ท่านต้องการทายนะครับบอลมัดชนะเสมอแพ้ด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วก็ท่านที่ทายถูกก็จะได้ร่มดันหลบนะครับจาก5รางวัลนะครับจะให้รางวัลละ1ท่านนะครับก็อย่าลืมทายผลกันเข้ามาได้ก่อนเกมคู่บอลมัดกับลิเวอร์พูลน่าจะเตะวันอาทิตย์นะคู่นี้นะครับอ่ะมาว่ากันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันต่อเอาเรื่องของเอเชียนเกมก่อนนะทีมชายถึงตรงนี้สถานการณ์ก็ต้องบอกว่าลุ้นวันที่20เนาะคุณยิ่งรัก
1: ครับ
0: แต่ทีมหญิง
1: ทีมชายมันไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรครับ
0: นะทีมชายยังไม่มีอะไรเพราะว่าก็มีแค่ข่าวเดิมมาแหละนะแต่ว่าทีมหญิงเมื่อวานนี้ก็ลงสนามแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1ขณะที่อีก1คู่ญี่ปุ่นก็สอยเวียดนามไปสกอร์เท่าเดียวเท่ากันกับเราเลยนะ8-0เพราะฉะนั้นเกมวันจันทร์ที่21นี้ถือว่าเป็นนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลหญิงไทยได้นะคุณยิ่งรัก
1: ครับ
0: คือถ้าชนะเข้ารอบแน่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดจาก3สาย2ทีมจาก3สายเพราะในสายของอะไรอ่ะเมียนมาไม่น่าจะทันพวกเราละนะสกอร์ของทางฝั่งนู้นก็โดนเกาหลีเหนือสอยไปแบบยับเยินเหมือนกันนะครับเมียนมานี่นะสุดท้ายเขาจะเจอกับบังกลาเทศก็สถานการณ์จะคล้ายกับสายเราคือคู่นั้นต้องชนะทีมใดทีมหนึ่งต้องชนะแล้วมาดูลูกได้เสียเพราะอีกสาย
1: เยอะด้วยไม่ใช่เหรอ
0: ต้องยิงกันเยอะเหมือนกันไงแต่ของเราเนี่ยตอนเนี้ยของเราเนี่ยชนะกันลูกหนึ่งสองลูกเนี่ยมีสิทธิ์เข้ารอบแต่ฝั่งอีกสายนั้นอ่ะต้องยิงกันเยอะแล้วมาวัดลูกได้เสียกับเราตอนนี้ที่เราเสียเปรียบเวียดนามก็คือลูกได้เราไม่มีไงเวียดนามค่อยไปตีเสมอไอ้ตีไข่แตกเกมเจอกับไต้หวันเมื่อวานนี้ผมนั่งดูคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเวียดนามเล่นดีใช้ได้เลยนะคุณยิ่งรัก
1: ครับ
0: ต้นเกมเนี่ยมีเอาบอลไปบุกกดดันญี่ปุ่นได้ด้วยไม่เลวนะขณะเดียวกันของเราเล่นกับไต้หวันก็ต้องบอกว่าไงดีใช้คำว่าไม่มีเทพีแห่งโชคไหม
1: ผมว่ามันก็สู้กันได้แต่มาโดนยิงไกลลูกนั้นก็ลูกเดียวจอด
0: นะลูกที่เราควรจะได้ประตูขึ้นนำที่แสงระวีได้โมงเสาสองหนึ่งหนึ่งอ่ะโอ้โหลูกนั้นผมว่าหายแล้วแหมไปเข้าข้างตะข่ายซะงั้นไปเล่นเสาแรกเนาะก็พลาดไปแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้าดูฟอร์มชุดนี้แล้วเป็นยังไงคุณยิ่งรักสองแมตช์ที่ผ่านมา
1: ผมไม่ได้ดูเต็มๆนะครับแต่ว่าโค้ชอันเซ็ตเขาก็มั่นใจว่าเขาเจอเวียดนามเขาชนะได้เขาว่าอย่างนั้นนะดูฟอร์มเจอญี่ปุ่นมันก็วัดอะไรไม่ได้มันก็ห่างอะครับ
0: ทั้งหมดอะ
1: ไต้หวันก็สูสีอยู
0: ่ก็เล่นได้ใช้ได้แต่ทีเนี้ยปัญหาที่ผมดูนะคือบอลสุดท้ายอะการเข้าทำจังหวะสุดท้ายอะไอ้บอลด้านข้างดูโอเคแต่ทีเนี้ยทำยังไงบอลที่จะเจาะตรงกลางที่มันเพิ่มความหลากหลายเข้ามาเนี่ยของเรามันยังไม่มีวันที่เล่นกับไต้หวันเนี่ยที่ยิงเข้ากรอบเยอะๆหลายๆครั้งเนี่ยมันยิงไกลทั้งนั้นไงมันไม่ได้มีการสร้างโอกาสเข้าไปทำก็มีลูกหนึ่งที่ทำได้แหละลูกหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะล้ำหน้านะครับก็มีแค่ครั้งเดียวที่ได้เห็นแบบจะทั้งเกมนอกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบอลคอร์สจากด้านข้างซึ่งก็ไม่ได้ทำบ่อยนะก็เดี๋ยววันจันทร์เนาะเจอกันนะครับสำหรับ
1: 5:30
0: 17:30นะถ่ายทอดสดทางอะไรนะ PPTV
1: เอาล่ะครับผมไม่รู้ VTV ถ่ายตรงไหน
0: ผมก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึง
1: ครับ
0: วันจันทร์ที่21 17 20อ๋อทาง Mcot นะ Mcot นะครับสำหรับฟรีทีวีนะครับก็ดูกันได้เขาจะเริ่มถ่ายกันตั้งแต่17 20นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลหญิงที่ยังมีลุ้นถึงจะยังไม่ชนะใครนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้ในเอเชียนเกมฟุตบอลหญิงเนี่ยมี3สายนะครับเอา1 2เข้ารอบแล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุดอีก2ทีเอ้ยอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2ทีมนะครับสำหรับการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอาช่วงนี้ต้องไปพักฟังข่าวจากทางสถานีกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาว่ากันเรื่องของฟุตบอลลีกในประเทศนะครับทั้งประเด็นของปาร์คฮังซอทั้งพรีวิวไทยลีกแล้วก็รวมไปถึง AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตและลีก2ที่เตะกันไปเมื่อวานนี้นะครับช่วงนี้พักฟังข่าวคู่เดียวครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลฟ์ Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับในช่วงสุดท้ายเรามากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันอีกช่วงหนึ่งนะครับก็เป็นของบางจากนะครับจากกรณีที่มีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ทั้งนี้ทางบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่นะครับไปตรวจงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ได้รับการประสานงานเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเป็นการทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมตรวจสอบกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงหยุดการส่งน้ำมันผ่านระบบท่อตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่8กันยายนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้สามารถตรวจสอบแนวท่อได้อย่างละเอียดโดยวันที่9กันยายนนะครับ BFPL ได้ตรวจสอบแนวท่อด้วยวิธี DCVG นะครับซึ่งเป็นการตรวจหาความผิดปกติของชั้นเคลือบภายนอกท่อและกำหนดจุดต้องเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม3จุดจากนั้นวันที่10กันยาก็ได้เปิดหน้าดินตรวจสอบทั้ง3จุดพบว่าที่มีน้ำผสมน้ำมัน1จุดนะครับแต่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้จึงทำการทดสอบด้วยแรงดันเมื่อวันที่11กันยายนเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อและหารอยรั่วที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากการเปิดหน้าดินและการตรวจสอบการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและวิศวกรรมในระดับสูงโดยผลทดสอบนี้ก็พบว่าไม่มีรอยรั่วและไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติไม่พบของเหลวซึมหรือร่องรอยการรั่วผลการตรวจทั้งในพื้นที่และจากห้องควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติกลุ่มบริษัทบางจากขอขอบคุณกระทรวงพลังงานกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมสนับสนุนการตรวจสอบและดูแลสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และขออภัยต่อความไม่สะดวกใดๆที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบในครั้งนี้พร้อมทั้งยินดีสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อหาแหล่งที่มาของน้ำมันปนเปื้อนต่อไปทางด้านของหมอเมานะครับนี่ทัวร์บอลดูบอลแดงเดือดลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระหว่างวันที่19ถึง25พฤศจิกายน7วันเต็มนะครับไปกับหมอเมาบินด้วยสายการบิน Emirates Airlines พักโรงแรม4ดาวทุกคืนโดยจะไปดูเกมคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่แอนฟิลด์นั่งอัศจรรย์เซ็นเตอร์ลองโลเวอร์เห็นหน้านักเตะแบบชัดๆในราคาเพียง 163,000 บาทนอกจากนั้นยังจะพาไปทัวร์สเตเดียมแอนฟิลด์แล้วก็โอลด์แทรฟฟอร์ดแบบทุกซอกทุกมุมไปช้อปปิ้งเอาท์เล็ตเลือกซื้อของแบรนด์เนมในราคาที่จับต้องได้ที่เมืองแมนเชสเตอร์มีเป็ดย่างโฟร์ซีซันเบอร์เกอร์แอนด์ล็อบสเตอร์บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลอาหารทุกมื้อไม่หรูครับแต่อร่อยตามสไตล์หมอเมานอกจากนี้ยังพาทัวร์ลอนดอนแบบจุใจทั้งพระราชวังบักกิ้งแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนและถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำเทมไปเมืองเบอร์มิงแฮมไปลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกแล้วยังพาไปดูมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือที่เมืองออกฟอร์ดนะครับทัวร์นี้รับ30ที่นั่งแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง15ที่แล้วนะครับ 163,000 บาทจองแล้วโอนแล้วได้สิทธิ์ไปทริปในฝันกับหมอเมาสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์นะครับหมายเลขเดียวกันเลยนะครับ0860354000อ่ะมาว่ากันที่เรื่องราวของฟุตบอลบ้างเรากันต่อ AFC Champions League อีริดเนาะคู่ของการท่าเรือกับวิสเซิลโกเบก็จบลงโดยที่การท่าเรือในฐานะเจ้าบ้านแต่เกมนี้ไปเล่นที่ธรรมศาสตร์รังสิตแพ้ไป1ประตูต่อ2เป็นไงคุณยิ่งรักสถานการณ์ทีมไทย3ทีมไม่มีทีมไหนชนะเลย
4: FC แชมเปี้ยนลีก2ก็ไม่ชนะนะครับ
12: ใช่ BG ปทุมก็บุกไปเสมอใช่เมื่อคืนนี้ก็เสมอไลออนซิตี้เซลเลอร์1ประตูต่อ1ก็ต้องบอกว่า BG ปทุมไปเจอทีมชาติสิงคโปร์อ่ะ
4: แล้วตัวต่างชาติก็เยอะอยู่เหมือนกันนั่นแหละครับ
12: โอ้แต่ตัวสิงคโปร์มันก็คือตัวทีมชาติล้วนๆน่ะ
4: ครับก็เป็นว่าสัปดาห์แรกบุรีรัมย์ผลงานดีสุดนะครับมี1แต้มก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะมีประสบการณ์ในรายการนี้มาครั้งที่3แล้ว
12: ครับ
4: ราชบุรีกับท่าเรือก็แข่งถ้วยนี้เป็นครั้งแรกนะครับราชบุรีนี่จะโหดหน่อยเพราะโดนยิงเยอะตั้ง6ลูก
12: นะครับโดนไป 4-0 ด้วย
4: ใช่ไหมใช่ครับส
12: ่
4: วนท่าเรือก็จริงๆแล้ววิเชลโกเบพักตัวหลักเยอะวันนั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันว่าจบครึ่งแรกก็ตีเสมอได้แต่ว่าผมว่าการท่าเรือน่าจะมีปัญหาแล้วแหละดูทรงแล้วตัวต่างชาติน่าจะซื้อมาไม่ตอบโจทย
12: ์
4: เพราะว่าโค้ชอู๊ดเปลี่ยนลงไปก็เปลี่ยนผู้เล่นไทยลงไปแทนค่อนข้างเยอะนะครับมันผิดปกติของ AFC แชมเปี้ยนลีกถามว่ามันดีไหมถ้าสำหรับเราดีอยู่แล้วเราอยากเห็นนักเตะไทยเล่น
12: ครับ
4: แต่ว่าถ้ากับสโมสรถามว่าตอบโจทย์ไหมก็มี11คนส่งชื่อไปแล้วก็ลงวันนั้นก็ลงได้ไม่เต็มนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์อันนี้ก็เป็นห่วงโค้ชอู๊ดอยู่เหมือนกัน
12: เพราะว่าไปดูจากในลีกนะเทียบกับเวลาไปเล่นแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยถ้าตัวในลีกเนี่ย2แมตช์ที่ผ่านมาการท่าเรือจะใช้ตัวผู้เล่นที่เป็นต่างชาติก็จะมีแค่มาเซลฟิลิเป้ใช่มั้ย
4: มี
12: โนบุรุชิมูระลูคัสคอสตาฮัตซิมเฮซิมอับดุลลาแค่นี้เองนะแล้วก็ประตูก็
4: การเมนเดสไง
12: Forex Guard
4: Falcons Guard ครับก็ตัวเก่าเยอะครับใกล้ๆเมนเดสอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวใหม่มาไอ้ตัวที่ยิงก็ถามว่าเด่นไหมก็ไม่ค่อยเด่นคือถ้ามันคาดหวังมันก็คงจะเหมือนราชบุรีที่เขาคาดหวังเยอะราชบุรีใช้ตัวไทยคนเดียวแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยลงตัวกันแต่ว่าล่าสุดราชบุรีก็ไปเอาลูบูซูมาก็ใช้ได้เลยตัวนี
12: ้
4: นะครับผมว่ามันมีความต่างกันตรงนี้อยู
12: ่โรเบิร์ตซูนี่จะลงทะเบียนทันใช่ไหมในไทยลีกก็ลงทันใช่ไหม
4: ทันครับเพราะมันก่อนตลาดปิดจะเปลี่ยนกันวุ่นไปหมดอ่ะทุกทีมมีเปลี่ยนต่างชาติกันเยอะอยู่นะบุรีรัมย์ก็เปลี่ยนไป3คนบ้างไอตัวที่ยิงในแชมเปี้ยนลีกสเตฟานเซอร์มอนลงมาแทนเปลี่ยนเยอะครับหลายทีมก็ขยับสับเปลี่ยนกันเพราะว่ามันทำได
12: ้เพราะว่าผ่าน2นัดนี่ ส่วนใหญ่ถ้าผมไม่นั่งทำสถิติมาไว้นะที่2แมตช์11คนแรกไม่เปลี่ยนเลยในลีกนี่ก็มีแค่อยุธยาอุทัยธานีเชียงรายนอกนั้นสลับกันวุ่นวายไปหมดกันนะแต่ตัวใหญ่ตัวหลักๆก็ยังเยอะฮะ
4: อุทัยไม่เปลี่ยนเหรออยุธยานะไม่เปลี่ยนแน่แต่อุทัยผมไม่ชัวร
12: ์อุทัยเนี่ย11คนแรกนะ11คนแรกนะที่ลงสนามใน2แมตช์นะเป๊ะเลยสองทีมเนี่ยจะบอกว่าหลายคนถามว่าเอ๊ะฟุตบอลคุณก็เตะมาหลายปีทำไมพอไปเล่นระดับทวีปบอกว่าไม่มีประสบการณ์คำนี
4: ้ก็มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วสิทั้งในและนอกสนามเลย
12: นะผมยืนยันคำนี้เลยนะว่าคุณเล่นลีกในประเทศกับไปเล่นในระดับทวีปอ่ะมันคนละเรื่องเลยนะทั้งสปีดทั้งความแข็งแรงคุณไปเจอคุณภาพของเกมที่มันแตกต่างจากในลีกอ่ะนะครับเพราะว่าในระดับทวีปเนี่ยมันคือที่สุดของแต่ละประเทศแล้วมาเล่นกันอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณภาพคุณจะไปหาหมูมาให้ถือให้ถล่มเหมือนในลีกอ่ะมันยากนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นมันจึงหลายคนเขาถึงใช้คำว่าประสบการณ์เกมนานาชาติเนี่ยมันสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการพัฒนาต่อยอดนะครับมาว่าก
4: ลับมาเตะกันอีกทีหลังฟีฟ่าเดย์นะครับ
12: แ
4: ชมเปี้ยนลีก
12: ครับก็จบฟีฟ่าเดย์แล้วก็ค่อยมาว่ากันนะครับก็มาว่ากันที่ฟุตบอลลีกบ้างเราเลยกันวันนี้ก็จะมี1คู่นะครับอยุธยาจะเปิดบ้านพบกับอุทัยธานี
4: จะเป็นแมตช์ที่3นะครับนัดที่3ของฤดูกาลวันศุกร์ก็1ทุ่มเหมือนเดิมนะครับอยุธยาชนะมา2นัดรวดแล
12: ้
4: วเจอกับอุทัยที่เกมที่แล้วแพ้ปัตตานีนะครับ
12: เสียของไหมอุทัยเนี่ยนัดแรกอุตส่าห์ไปฉายสอยลำพูนตั้ง 4-1
4: ผมว่าทัวร์ต่างชาติมันยังไม่ตอบโจทย์ว่าไปเอาประตูมาเป็นต่างชาติด้วยนะครับแทนที่เอาตัวผู้เล่น
12: ประตูก็คือไคเก
4: ้ใช่ครับที่มาจากนำดินก็เดี๋ยวดูวันนี้ครับอยุธยาค่อนข้างลงตัวพอสมควรนะครับส่วนวันเสาร์เนี่ยก็มีราศีสไลด์ยูนิเต็ดพบลำพูนวอริเออร์นะครับแพ้รวดด้วยกันทั้งคู่มาเจอกันปัตตานีเล่นที่สนามพินสุรานนท์นะครับพบกับพีทีประจวบแล้วก็สิงห์เชียงรายยูนิเต็ดพบศรีสะเกษยูนิเต็ดของน้าช่วยที่ยังไม่มีแต้มนะครับส่วนวันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นทีมที่ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกมานะครับชลบุรีที่ยังไม่มีแต้มจะพบกับบุรีรัมย์ยูนิเต็ดระยองที่ชนะมา2นัดรวดที่จะพบกับราชบุรีนะครับสุโขทัยที่ยังไม่มีแต้มก็จะพบกับการท่าเรือที่ชนะมา2นัดรวดแล้วก็ดาร์บี้แมตช์ปทุมธานีก็จะเป็นทรูแบงคอกยูไนเต็ดพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเลือกชมเลือกเชียร์ก็ได้ตามสะดวกเลย
12: คู่ไทยกับอยุธยาจะออกมาหน้าไหนวันนี
4: ้ผมว่าอยุธยาในบ้านไม่ได้แพ้นะครับไม่น่าแพ้
12: อุทัยปีนี้
4: ชนะได้เลยครับ
12: อุทัยปีนี้เขาอาจจะมาเป็นแนวเก่งนอกบ้านนะ
4: ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะแต่ผมว่าอยุธยาทรงมันดีมันทั้งนักบอลมันค่อนข้างลงตัวว
12: ินเล่นโมต้าไปอยุธยานี่ช่วยได้เยอะเลยนะ
4: ครับ
12: ครับก็มีสิทธิ์ลุ้นชนะ3นัดรวดนะในฤดูกาลนี้ไปวันเสาร์ราศีสไลด์เจอกับลำพูน
4: ก็ถ้าใครแพ้อีกก็ลำบากคู่เนี้ยเพราะไม่มีแต้มทั้งคู
12: ่ราศีสไลด์
4: ผมว่าราศีสไลด์ก็ยังดูดีกว่าลำพูนนะลำพูนปีนี้ดูทรงไม่ค่อยดี
12: โค้ชจะอยู่ได้ไหมเนี่ยลำพูน
4: ลำบากพูดลำบากเหมือนกันครับงบประมาณมันไม่มีเหมือนเดิมอ่ะต้องเข้าใจว่างบประมาณมันไม่ได้มีเหมือนเดิ
12: ม
4: ครับ
12: ก็แนวรับก็ยังเป็นชาลีคัฟเนาะอะไรโดมินิกชาฮัดใช่ไหม
4: ใช่ครับ
12: รับมาชาโดมีโมฮัมเหม็ดออสมันที่จะเป็นตัวหลักๆนะสำหรับของ ลำพูนอาทิตย์เบิกไปบุรีรัมย์ไม่ได้เล่นกลับมานี่ก็ยังไม่ฉายนะคุณยิ่งรักนะ
4: ก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับ
12: นะมันไม่เหมือนตอนสมัยก่อนย้ายอ่ะเนาะตอนนั้นค่อนข้างจะเด่นพอสมควรพอไปติดสนับตูดไม่ได้เล่นฟุตบอลต้องมาเคาะสนิมกันใหม่ก็เหนื่อยหน่อยส่วนราศีสไลด์ของโค้ชต่อยเขาบอกขอเตะ85นาทีได้ไหมฟุตบอลอ่ะคุณยิ่งรักเกมนี้ราศีสไลด์ไม่น่าแพ้นะขาบ้านเนาะน่าจะมีแต้มสำหรับเกมนี้นะอ่ะปัตตานีประจวบ
4: ปัตตานีก็มาชนะอุทัยแต่ว่าไปเล่นในบ้านก็ไม่ใช่ในบ้านจริงว่าแฟนบอลก็น่าจะหมื่นกว่านะครับ
12: ครับ
4: ประจวบก็ทงเขาเปลี่ยนทีไม่ได้เยอะแต่ว่าเกมเยือนก็จะของคนเตี้ยจะมีปัญหาทุกทีผมว่าปัตตานีไม่แพ้นะครับปัตตานีไม่แพ้ครับลุ้นชนะไหวหรือเปล่าก็ต้องลุ้นเนาะอีกรในเวทตัวใหม่ที่ใช้ได้อยู
12: ่เพราะว่าประจวบก็ยังเป็นทรงเดิมนะออกนอกบ้านเหลียวเปียวเชียงรายศรีสะเกดล่ะ
4: ศรีสะเกดที่ต่างชาติมันเป๋ๆยังไงไม่รู้แล้วก็บอลจะตายนะช่วยมีหมดแรงนี่ก็แปลกเหมือนกันนะครับส่วนเชียงรายนี่ก็ไปเสมอบุรีรัมย์มาได้ความมั่นใจก็น่าจะมีแต่ว่าชนะศรีสะเกดหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงนะไม่เจ้าก็เจ๊ครับสำหรับเชียงราย
12: กองหน้าของศรีสะเกดสิทธิโชคกันหนูอเล็กเมอร์มอสเนี่ยเจฟินโยเป็นยังไงคุณยิ่งรักดูเป็นยังไงเกมแดนหน้าของศรีสะเกด
4: สิทธิโชคกับเมอร์มอสมันเป็นประเภทลากเลื้อยครับแต่ฟินโยใช่ไหมว่า
12: ตัวหนึ่งหรือเป็นรองทีมหรือเดี๋ยวสัญญาณไม่ค่อยดี
4: ครับ
12: เอาอีกทีดิ
4: อเล็กเมอร์มอสกับสิทธิโชคมันเป็นตัวปีกครับเจฟินโยเป็นตัวหน้าเป้ามันก็ใช้ได้นะคองบอลดีผมว่าถ้าไม่ได้อยู่ศรีสะเกดแล้วก็คงไปอยู่ที่อื่นแหละ
12: เพราะว่า2แมตช์มาเพิ่งยิงได้ลูกเดียวเองสำหรับศรีสะเกดนะแพ้แบงคอก 1-3 แล้วก็ล่าสุดบุกไปแพ้อยุธยา0ประตูต่อ1นะ
4: ในบ้านเลยแพ้ในบ้านเลย
12: เออขออภัยนัดแรกนี่ไปแพ้แบงคอกไปเยือนเออนัด2นี่เล่นในบ้านเออขออภัยก็เชียงรายน่าจะมี3แต้มนะในบ้านวันนี้นะ
4: วันเสาร์ก็มีโอกาสอยู่ครับ
12: นะครับชลบุรีบุรีรัมย์วันอาทิตย์ละ
4: ไม่น่ารอดครับชลบุรีบุรีรัมย์เปลี่ยนต่างชาติมาแล้วหลังจากเกมที่แล้วมาริโอชิวาเปิดตัวในลีกไม่ดีได้แค่เสมอด้วยแต่บอลคู่นี้มันป้าบอๆอยู่นะถ้ามันพลิกมันก็พลิกเลยนะครับ
12: ปีที่แล้วชลบุรีชนะนะ
4: หลังจากโค้ชเฮงทำแต่ผมว่ายากครับผมว่ายากยากเพราะตัวชลบุรีก็ไม่ค่อยลงตัวยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเสริมเข้ามาไม่ค่อยโดนครับมาตรฐานมันเป็นทีมเกรดที่มันแบบมันแบกไม่ได้อะ
12: มันยังเป็นแนวเกรด B อยู่เนาะตัวต่างชาติ
4: ใช่ครับ
12: ใช่ไหม
4: ใช่ๆอ
12: ย่างจอร์จเฟลิเป้อาจจะเล่นมานานแต่ว่ามันก็ผมว่ามันโรยลาไปเยอะนะ
4: มันก็ได้ระดับนี้ครับแต่ว่ามันจะไปคาดหวังอะไรกันนั้นก็คงลำบาก
12: ครับก็ต้องลุ้นกันยัสกรกลับมาแล้วกัปตันทีมคนเก่าเมื่อไหร่จะหายเนี่ย
4: ไม่รู้เรื่องเลยเห็นมันไปผ่าแล้วผมก็นึกว่าหายแล้วก็งงอยู่เหมือนกัน
12: ข่าวเงียบหายไปเลยนะ
4: ครับ
12: สกอร์จะขาดไหมคู่นี้
4: ออกได้หมดนะผมว่าคู่นี
12: ้
4: แต่ชลบุรีก็เสมอก็เหมือนชนะครับเหมือนจะไหวหรือเปล่า
12: ใช่ใช่จ
4: ะสถานการณ์ของคนก็ไม่ค่อยดีแล้ว
12: นะครับ
4: แฟนบอลยุคปัจจุบันนี่มันโอ้โหมัน
12: ใจร้อน
4: ครับ
12: ก็พอๆกันกับแมนยูอ่ะโคตรอ้นอ่ะไม่คาลิกระรองราชบุรี
4: ระยองของโค้ชโดนัทที่ชนะมา2เกมรวดนะเก่งใช้ได้เลยนะครับราชบุรีนี่ก็ไม่ได้เดินทางไปไหนนะผมว่าราชบุรีเอาตัวรอดได้นะระยองดีก็จริงแต่ว่าผมว่าราชบุรีน่าจะลงตัวขึ้นเนี่ยลงประตูเข้าไปได้ช่วยได้เยอะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวต่างชาติพอสมควรแล้วไม่มีธนวัฒน์มันก็อันนี้หน่อยแต่ว่าผมว่าราชบุรีไม่แพ้นะครับ ระยองคงไม่ถึงขั้นชนะ3นัดติดนะครับ
12: สุโขทัยท่าเรือ
4: ท่าเรือครับ
12: ฝันเรื่องนี้เลยเหรอ
4: ครับ
12: สุโขทัยกลับไปเล่นในบ้านเขาก็ไม่อยากแพ้3นัดรวดเหมือนกันน่ะ
4: สภาพมันไม่ได้ครับสภาพมันไม่ได้ครับ
12: โอ้อย่างนี้โค้ชเกินก็เหนื่อยนะอย่างนั้นน่ะทีมไม่ค่อยลงตัวเนาะฤดูกาลนี้แดนกลางน
4: ี่
12: แล้วแดนกลางนี่ยังหาคนที่แบบตัวปั่นเกมดีๆไม่ได้ข้างหน้าก็มันขาดบักโจนี่ขาดใจไหม
4: ขาด
12: คู่สุดท้ายบิ๊กแมตช์แบงคอกเจอกับ BG
4: เสมอครับ
12: ออกเสมอ
4: ครับ
12: เพราะอะไร
4: พอกันทั้งคู
12: ่ไม่มีทีเด็ดทั้งคู่หรือว่ายังไง
4: ผมว่าพอกันทั้งคู
12: ่
4: ถ้ามีผู้ชนะก็มองว่าเป็นแบงคอก
12: นะผมว่าแบงคอกก็ยังดูดีกว่าแล้วก็สำคัญเลยนะผมว่าการที่ได้พักมาแบงคอกปีนี้ไม่ต้องไปเล่น FC นะครับก็น่าจะบทได้เนาะข้าคณะจะลงนะจะเป็นตัวจริงยังนัดนี้ถึงเวลาข้าคณะตัวจริงยัง
4: ไม่แน่ใจ
12: เพราะแมตช์ที่แล้วนี่ลงไปก็สร้างความสดชื่นในแดนกลางให้กับแบงคอกได้พอสมควรแต่ว่าสนามวันนั้นมันก็ยังมีฝนหน่อยเนาะขณะที่ของ BG เนี่ยตัวต่างชาติก็ไม่ดีนะคุณยิ่งรักปีนี้ยังแนวเดิมนะมาไม่ได้ยกระดับทีมเลยแต่ว่าพลาสติกก็เพิ่งจะยิงประตูได้นะในเกมเล่นกับไลออนไปเนี่ย
4: ดีกว่าชุดเบลพลาสติกอะพูดตรง
12: ส่วนอัครพงษ์พุ่มวิเศษที่เอามาจากลำพูนนี้ยังไม่ได้ลงเล่นเลย
4: ครับ
12: เกิดอะไรเจ็บหรือเปล่า
4: จะเบียดใครครับจะเบียดใครครับ
12: ก็นั่นไม่แต่ว่าถ้าเอามาเนี่ยมันไอตัวน้องคนนี้ผมชอบมันเล่นนะคือมันเติมจากแถวสองเข้าไปกรอบดีอ่ะคุณยิ่งรักมันสอดแทรกเข้าไปทำประตูได้อ่ะเพราะว่าแดนกลางตอนนี้ของบีจีส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนาทิพย์กฤษดาสาครัตใช่ไหมล่ะ
4: ใช่
12: เพราะฉะนั้นไอตำแหน่งแนวเนี่ยมันไม่มีไงชนาทิพย์เขาก็ส่วนใหญ่จะค้ำแดนบนใช่ป่าวกฤษดาสหรัฐก็จะเป็นแนวเกมรับซะเยอะก็ถ้าจะเปลี่ยนความสดชื่นของเกมเนี่ยก็อัครพลภูมิวิเศษผมว่ามันก็น่าจะช่วยแดนกลางได้นะเติมความสดลงไปได้นะครับนี่ก็เป็นไทยลีก1นะฮะสุดสัปดาห์นี้มาปิดท้ายกับประเด็นของปาร์คฮังซอหน่อยมันเกิดอะไรเนี่ยคุณยิ่งรัก
4: เห็นล่าสุดมีแถลงการขอโทษนะครับให้สั
12: ม
4: ภาษณ์แล้วก็ไปพาดพิงเรื่องของทีมชาติไทยแพ้เวียดนามอะไรประมาณนั้นนะไม่รู้สัมภาษณ์เองหรือเปล่าหรือสโมสรบอกบทแท้งไม่รู้ก็ตามสไตล์แล้วไม่น่าสัมภาษณ์เอง
12: ก็จะตายโค้ดปาร์คฮังซอเขาล่ะนะ
4: ครับ
12: ปากไวดี
4: เป็นคนอารมณ์รุนแรงสไตล์แก
12: นะผมมาว่ากันที่ท่านผู้ฟังส่งกันเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งจะเสียเวลาไปโพสคุณจอมมานบูนะครับโค้ชบอลหญิงน่าจะลองเอาโค้ชบอลเด็กมาคุมอาจจะดีก็ได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้นะคุณจอมมานบูนะ
4: ผมว่าอันเสร็จเขาก็ทำดีแต่ว่าในเอเชียนเกมนี่คือบทสัมภาษณ์เขาอ่ะใครรู้จักอันเฟดก็รู้อยู่แล้วว่าตามสไตล์เขาบทสัมภาษณ์เขามันไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจของคนอ่านหรอก
12: เฮ้ยแต่ถ้าคุณเข้าใจแท็กติกเข้าใจเกมนะผมบอกว่าที่อันเฟดให้สัมภาษณ์อย่างนัดล่าสุดที่เล่นกับไต้หวันนี้รับได้เลยนะ
4: ใช่ครับ
12: ใช่ไหม
4: เขาก็มีแนวทางของเขา
12: เป็นอธิบายวิธีทางวิธีความคิดเขาให้เราได้เห็นเลยนะว่าเฮ้ยในระหว่างเกมเขาคิดอะไรนะครับฟุตซอลพลังการจะได้แชมป์ไหม ุณจอมานบูโอ้ยฟุตซอลนี่ป่ะไอ้เดอะแชมเปี้ยนชิพนี่ยังไม่เริ่มเลยเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าแต่ละทีมเอาใครมาบ้างนะครับปาร์คจะไหวไหมคุณยิ่งรัก
4: ไหวเนี่ยมันไหวอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเรื่องอารมณ์เรื่องเจอผู้ตัดสินอะไรเนี่ยมันก็เหนื่อยหน่อยครับ
12: คุณแบงค์
4: ส่วนเกมแล้วไม่ชนะเสมอ
12: คุณแบงค์ส่วนที่บอกว่าบอลไทยเริ่มยุ่งไม่มีผู้ประเมินสมาคมยิ่งอยู่ยิ่งแย่มีข่าวสมาคมทุกวันปวดหัว ประจวบเดินทางโดยรถไฟไปเยือนปัตตานีที่สงขลา
4: ตู้นอนครับ
12: อาทิตย์เบิกไม่ใช่บอลขยันเท่าไหร่โอกาสเลยลำบากนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังครับที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันจันทร์เนาะ
4: ครับ
12: วันนี้ผมคุณยิ่งรักลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
13: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
15: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
17: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
18: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
19: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
20: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: วัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
21: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะ
22: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
23: สนับสนุนโดย Herb Miracle Oil อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
24: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและพี่จอยชวนทิชานะครับวันนี้จัดเต็มข่าวสารมากมายมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะพาร์ทของข่าวบันเทิงนะครับมีบรรยากาศงานบวงสรวงละครเรื่องตะวันลวงที่จัดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่อาคารมารีนนท์มาให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับรวมถึงใครที่เป็นแฟนคลับของน้องๆวง Dice Red นะครับวันนี้ได้เจอกับพวกเขาแน่นอนในเบรกที่2ครับ
25: เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของคนไทยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาได้สำรวจมานะคะว่าหนี้ครัวเรือนของคนไทยที่มีมากกว่า 800,000 บาทเลยนะคะซึ่งสูงสุดในรอบ17ปีเลยล่ะค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเปิดเผยการสำรวจสภาพหนี้ครัวเรือนไทยในปี2569พบว่า 91.8% ของกลุ่มตัวอย่างมีหนี้ลดลงจาก 95.1% ในปี2568ขณะที่ 8.2% ไม่มีหนี้โดยภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น794,945.49 บาทจาก 745,996.94 บาทในปี2568หรือเพิ่มขึ้น 7.3% ค่ะเป็นจำนวนหนี้ในระบบ 77.2% และหนี้นอกระบบ 22.8% ขณะที่ภาระผ่อนชำระอยู่ที่ 21,935.31 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้น 8.11% จากปีก่อนซึ่งระดับหนี้เฉลี่ยนะคะหลักเกือบ 800,000 บาทต่อครัวเรือนก็ถือว่าสูงที่สุดในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2552ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เริ่มสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาระหนี้ที่ยังคงกดดันกำลังซื้อและสภาพคล่องของครัวเรือนผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าคนไทยที่มีอายุ30ปีขึ้นไปมากกว่าครึ่งนึงเริ่มมีหนี้สินแล้วนะคะขณะที่ผู้สูงอายุวัย70ปีก็ยังต้องแบกรับภาระหนี้เฉลี่ยเกือบ 300,000 บาทมีเพียง 14.4% เท่านั้นที่สามารถออมเงินได้ตามแผนที่วางไว้ยามเกษียณค่ะ
24: นะฮะซึ่งหนี้ที่เกิดขึ้นนะที่น่ากลัวก็จะเป็นพวกสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องเงินเงินทองๆหลายคนรอนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจริงๆแล้วก็ช่วยหลายคนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยนะครับว่าตกลงแล้วจะมีการต่อหรือเปล่านะครับกระทรวงการคลังบอกแล้วว่าเดี๋ยวต่ออีก2เดือนนะครับก็คือตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนี้ซึ่งคงดำเนินการในรูปแบบเดิมก็คือ60-40เหมือนเดิมโดยจะใช้เม็ดเงินคงเหลือจากโครงการที่เหลืออยู่เกือบๆ 50,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับโดยประเมินแล้วว่าเงินจำนวนดังกล่าวก็น่าจะเพียงพอต่อการรองรับการขยายมาตรการไปอีก2เดือนนะครับซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.ภายในเดือนนี้นะครับเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการต่อเนื่องได้ทันทีหลังครบกำหนดเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับ
25: เศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะใครที่เจอวิกฤตนะคะก็อยากจะให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะให้กับธุรกิจของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นร้านหมูกระทะชื่อดังร้านนี้ช่วงโควิดนี่ก็คือเจอวิกฤตหนักมากๆเลยนะคะต้องหาช่องทางใหม่ๆในการขายสินค้าของตัวเองนะคะจนตอนนี้ก็มีหลากหลายสาขาแล้วก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นแล้วค่ะ ร้านหมูกระทะที่ว่านี้ก็คือร้าน71หมูกระทะค่ะที่เริ่มต้นจากการเป็นร้านเล็กๆมีอยู่แค่ 5-6 โต๊ะเท่านั้นซึ่งช่วงโควิดระบาดหนักๆก็ประสบปัญหาขาดทุนเหมือนกับหลายๆร้านค่ะท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นคุณเอมี่นะคะทายาทรุ่นที่2ก็เลยมองหาว่าจะทำยังไงให้ร้านไปต่อได้จนมารุกทำคอนเทนต์ออนไลน์ค่ะรวมถึงการขายแบบ delivery จนกลายเป็นไวรัลนะคะพาให้ร้านเนี่ยไปต่อได้มาจนถึงปัจจุบันแล้วมีการขยับขยายต่อยอดธุรกิจของครอบครัวเพิ่มเติมอยู่ตลอดค่ะใครที่กำลังท้อหรืออยากจะได้แนวคิดดีๆในการทำธุรกิจติดตามบทสัมภาษณ์ของคุณเอมี่เต็มๆได้ในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะ23:55 น.และสามารถติดตามชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ได้ Search Group Official ค่ะ
24: ครับส่วนวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครสะดวกนะครับอยากชวนไปร่วมบุญด้วยกันครับที่วัดอินทารามวรวิหารครับวัดอินทารามวรวิหารบางยี่เรือใต้นะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในย่านฝั่งทนรวมถึงพี่น้องทหารกองทัพเรือด้วยนะครับและภายในวัดเองก็ยังมีมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ตั้งอยู่บริเวณศาลาหลังวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางมูลนิธิจะจัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจำลองนะครับซึ่งจะจัดทำขึ้น2ขนาดก็คือ9นิ้วจัดทำ48องค์และขนาด5นิ้วจำนวน74องค์นะครับก็เลยฝากมาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญปิดทองคำพระพุทธรูปโบราณนะครับผู้มีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นาวาโทอาวุธหลำเพชรเจ้าหน้าที่มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโทรศัพท์080-941-5536หรือว่าสามารถที่จะไปร่วมบุญได้ในวันพรุ่งนี้ที่วัดอินทารามวรวิหารบางยี่เรือใต้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปครับ
25: ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศนะคะภาพบวงสรวงละครตะวันลวงค่ะที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้ที่คานมารีนนท์รวมถึงนะคะแขกรับเชิญน้องๆวง Dice Race ค่ะจะมาพร้อมกับซิงเกิลแซ่บๆอย่างล็อกเป้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับพวกเขากันค่ะ
22: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
23: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
17: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้ว ถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
18: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
22: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
25: ผู้บริหารช่อง3คุณดิวปิ่นกมลมาลีนนท์พร้อมด้วยผู้จัดละครค่ายเมคเกอร์เกค่ะเคค่ะรวมถึงทีมนักแสดงไม่ว่าจะเป็นยาย่าอุรัสยากราฟคณาวุฒิก้าวนพก้าวพี่หน่อยของเราค่ะก็มีพิธีบวงสรวงละครนะคะเรื่องตะวันลวงที่จะออกอากาศให้ได้ชมวันที่6นี้แล้วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่อาคารมารีนนท์นะคะได้มีพิธีการจัดวงสรวงละครเรื่องตะวันลวงค่ะโดยมีผู้บริหารช่อง3คุณดิวปิ่นกมลมารีนนท์พร้อมด้วยผู้จัดละครพี่หนุ่มกฤตจากค่ายเมคเกอร์เคค่ะเมคเกอร์เคค่ะรวมถึงทีมนักแสดงไม่ว่าจะเป็นยาย่าอุรัสยากราฟคณาวุฒิก้าวนพก้าวพี่หน่อยบุษกรและอีกมากมายเข้าร่วมพิธีนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ยมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างคับคั่งค่ะสมกับที่พวกเขารอคอยละครเรื่องนี้กันเพราะอย่างที่ทราบกันว่านี่เป็นการโคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะระหว่างยาย่ากราฟแล้วก็ก้าวแน่นอนว่าคนดูจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเขาแน่นอนโดยเฉพาะกราฟค่ะที่ต้องพลิกบทบาทนะคะมานำเสนอด้านเทาๆของตัวละครเป็นครั้งแรกซึ่งงานนี้ยาย่ากับก้าวถึงกับให้คะแนนความร้ายนี่เต็ม10เลยทีเดียวส่วนทางด้านก้าวนะคะต้องรับบทหนักเหมือนกันเพราะในละครเนี่ยเจ้าตัวต้องรู้ข้อกฎหมายเยอะมากๆไปฟังทั้ง3คนกันเลยค่ะ
0: เป็นเทาๆ
4: เป็นเทาๆ
0: ครับถ้าถามตัวเองเอาไปสัก7ละกันเพราะว่าเราไม่เคยเล่นบทบาทอะไรอย่างเงี้ย
9: เห็นถึงความเกรียวกราดอยู่
10: ย่ารู้สึกว่าความคอมเพล็กซ์ให้10ความเกรียวกราดอ่ะสำหรับตัวละครถ้าตอบในฐานะอลิสาให้5เพราะว่าเขาใจดีกับเรา
11: โหเกิน10เลยฮะถึงบทบาทมากๆน้องชายคนนี้รู้สึกว่าเวลาเขามีอะไรที่เขาต้องการหรืออะไรในใจเนี่ยเขาสามารถส่งผ่านมาแล้วก็ลึกลับซับซ้อนมากๆทำให้แบบว่ารู้สึกว่าให้เวลาต้องเข้าซีนกับเขาเนี่ยเราแบบสัมผัสได้เลยว่ามันมีความต้องการนั้นอยู่โอ้โหทั้งหลายอย่างเลยเพราะว่าต้องเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรืออะไรเงี้ยภาษากฎหมายมันก็ต้องมีเยอะนะครับมันต้องทำให้ซีนนั้นมันมีอิมแพคต่อเรื่องมากจริง
0: ๆครับผมฝากทุกคนไปติดตามBeneath the Lines ด้วยนะครับผมก็ตะวันลวงนะครับวันที่6ตุลาคมนี้ออนแอร์ตอนแรกแล้วนะครับผมก็นอกจากพวกเรานี่ก็จะมีนักแสดงหลากหลายฝีมืออีกหลากหลายคนเลยนะมีพี่หน่อยพี่กิฟต์พี่เดียวแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็ฝากติดตามดูสดทุกๆตอนด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
12: ติดตามกันได้นะครับกับละครตะวันลวงนะครับจะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเริ่มตอนแรก6ตุลาคมนี้นะครับแน่นอนนอกจากเรื่องของผลงานแล้วเจอยาย่าทั้งทีต้องให้เจ้าตัวนั้นเล่าถึงโมเมนต์การฉลองครบรอบ15ปีกับสามีสุดหล่อคุณณเดชน์คุกิมิยะกันสักหน่อยนะครับซึ่งหลายคนเห็นคลิปเห็นรูปนี้แล้วเป็นยังไงจุ๊บแล้วจุ๊บอีกหวานฉ่ำกันเหลือเกินนะครับทั้งช็อตจุ๊บซบไหล่จับมือมอบดอกไม้ให้กันและกันนะครับยาย่าบอกว่าถึงจะเลื่อนสถานะมาเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ยังรู้สึกเขินเหมือนเดิมฟังเสียงยาย่ากันครับ
10: แต่ว่ามันฟูลฟิลมากเลยนะการที่เราแบบ

0: ตอนนี้กล้าแล้วไงคะ
1: ไม่ได้ขิงนะคะ
0: เล่าให้ฟังเฉยๆ
2: ใช่คนที่ถามคนที่ถามก็เลยแค่เล่า
3: ไม่ได้ขิงคนที่ถามอันนี้มันแค่ประโยคบอกเล่า
2: ก็ลงตามเทศกาลลงตามความรู้สึกไม่ได้มีการแบบว่าเออนู่นนี่นั่นแล้วถ้าคนเราไม่มีความรักเขาอยู่เป็นยังไงเนี่ยพี่ถาม
1: อันจริงอันนี้พูดจากใจจริงค่ะถ้ามีความรักแล้วมันไม่ดีไม่ต้องมีไปเราไม่ได้ออกเดทกันนานมากๆก็เลยรู้สึกว่าแบบไปแล้วก็รู้สึกแบบเออเขินนิดหน่อยเขินจริงๆนะไม่ได้แบบไม่ได้ดัน
4: ส่วนตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มารออยู่แล้วนะคะขอต้อนรับน้องๆไดสเปรสสวัสดีค่ะ
5: เช
4: ื่อว่าหลายๆคนรู้จักน้องกันเป็นอย่างดีแล้วแต่นะแต่ว่ามาข่าว 3-4 ทั้งทีก็อยากให้น้องๆแนะนำตัวกับผู้ชมกันหน่อยค่ะ
6: 789
7: Let's roll สวัสดีครับพวกเราไดสเปร
8: ส
9: สวัสดีครับอโปครับ
10: สวัสดีครับมินครับ
11: สวัสดีครับเฟรมครับ
12: สวัสดีครับออโต้ครับ
13: สวัสดีครับแม่ละครับ
14: นะครับต้อนรับไดส์เรดเข้าสู่ข่าวสามสีของเราก่อนหน้านี้ไดส์บลูเข้ามาไปแล้วนะครับมาพูดคุยแล้วอโปแบบสายตาแบบว้าวมาถึงคิวเราบ้างความเป็นสีแดงความเป็นไดส์เรดคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงมันแตกต่างจากกลุ่มนั้นยังไงบ้างฮะ
11: แน่นอนอยู่แล้วครับผมก็ไดส์เฟสพอพูดถึงสีแดงก็ต้องพูดถึงความตื่นเต้นความเร่าร้อนถึง energy ของพวกเราอยู่แล้ว
10: ใช่ครับ
11: เรียกว่าพกความมั่นใจมาอย่างเต็มที่เลยครับ
14: แต่ดู MV แล้วพี่รู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะ
4: เร่าร
14: ้
4: อนเ
14: ร่าร
4: ้
14: อนเลยเหรอเร่าร้อนเกินจริงๆอ
4: ย่างนิกกี้ที่บอกไปว่าแบบความเรดอะมันมีความแบบว่าเร่าร้อนอยู่แล้วเขาพูดถึงเพลงกันดีกว่าเพลงล็อกเป้าเขาบอกว่าแบบพาเรากลับไปยุค2000
10: ใช่ครับ
4: ยังไงฮิปฮอปหรือว่ายังไงคะเล่าให้ฟังได
12: ้สำหรับเพลงล็อกเป้าครับก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าเต้นๆขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเพลงสไตล์ฮิปฮอปยุค2000ครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับว่าการที่เราเจอใครสักคนหนึ่งครั้งแรกแล้วเราแบบว่าอุ๊ยเราอยากที่จะล็อกเป้าคนคนนั้นให้เขาแบบว่าเข้ามาทักเราก่อนทุกวิธีที่ทำให้เขาเข้ามาหาเราก่อนเราจะไม่ยอมเข้าไปหาม
14: ีใครอยากเสริมออโต้ไหมจริงๆแล้วทำไมมันต้องเป็นแบบแนวยุค2000น่ะ
10: เพราะรู้สึกว่ามันเป็นดนตรีที่ค่อนข้างจะติดหูคนไทยแล้วกันที่แบบรู้สึกว่าเอ้ย
12: คนไทยชอบ
10: คนไทยชอบเพลงอะไรแบบนี้ที่จะมีจังหวะแบบให้ได้ขยับตัว
14: ครับ
10: ใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นช่องที่เหมาะกับการเอามาทำ
14: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็ไม่น่าจะทันในตอน
4: ใช่กันมาจะถาม
9: จริงๆทันช่วงปลายค่ะ
10: ทันช่วงปลายครับ
9: หนู
10: ผม
9: ช่วงปลาย
14: นะครับด้วยความที่เรามารวมตัวกันในนามของ Dice Red เรามีเขาเรียกอะไรมีส่วนร่วมในการดีไซน์ไหมว่าเฮ้ยซิงเกิลแรกของ Dice Red เราอยากให้เป็นแนวนี้นะอยากให้เนื้อหาเพลงเป็นแบบอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
12: นี่ไหมน้อง
15: ครับผมจริงๆเพลงล็อกเป้าครับมาจากพวกเราตั้งแต่แรกเลยครับผมเราคิดเลยครับว่าเราอยากทำเพลงแนวไหน
14: ครับ
15: แบบเนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็เราก็ไปมีปรึกษาแบบพี่ๆโปรดิวเซอร์พี่ต้นหนหรือว่าพี่แกลชินีพี่เมลเจมส์ครับเราก็เลยได้ช่วยกันเพื่อทำเพลงนี้ขึ้นมาครับผม
12: ใช่ครับเรียกได้ว่า creative work ก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นมาจากพวกเราครับ
15: ใช่ครับผม
4: เริ่มต้นจากน้องๆมาเรื่องของไวรัลกันดีกว่าครับผมเพลงนี้พอปล่อยมาแบบไวรัลเลยท่าเต้นอะไรใดๆยังไงท่าเต้นอะไรเล่นหูเล่นตา
14: อะไร
4: เล่นหูเล่นตา
14: อ่ะโปอย่าง
4: ช่วยได้นะเล่นหูเล่นตาย
9: ินดีมากค่ะ
14: ยังไงท่านไหนท่านไหนที่แบบไวรัลอยู่ตอนนี้อ่ะโปช่วย
4: โชว์โชว์
16: เล่นหูเล่นตาเล่นจูเล่นชาเล่นเล่นเล่นหน่อยเล่นหูเล่นตาเล่นจูเล่นชาเล่นเล่นเล่นด้วยกันหน่อย
14: อันนี้คือทราบว่าคือตั้งใจว่าอยากให้คนเต้นตามได้เลยใช่ไหม
12: ใช่ครับผม
14: ทุกวันนี้มันสำคัญเนาะกับการที่ท่าเต้นเรามันจะต้องไวรัลใน TikTok มีส่วนร่วมในการแบบออกแบบหรือว่าดีไซน์ท่าเต้นด้วยไหมฮะพวกเรา
11: วายในเรื่องของท่าเต้นแบบว่าทั้งเพลงพวกผมมีส่วนร่วมกันแบบว่าเป็นคนคิดแนวขึ้นมาแบบว่าอยากเต้นแนวประมาณนี้แล้วก็มีบางพาร์ทที่พวกเราอาจจะแบบว่าช่วยกันตบเรียกว่าแบบว่าเหมือนแบบว่าเอาให้เข้าที่แล้วก็คุยคอนเฟิร์มกับทางพี่ที่เป็นโคโรกราเฟอร์
10: ใช่คร
11: ับ
14: อ่ะอย่างที่บอกว่าทีมนี้เขาแบบสายเดนสายเต้นกันอยู่แล้วนะครับพูดถึง MV กันบ้าง
4: ครับ
14: เป็นยังไง MV ก็เดือดจัดอยู่เหมือนกัน
10: ครับ
14: เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวใน MV เป็นยังไงแซ่บขนาดไหน
9: จริงๆคือเรื่องราวก็จะเป็นว่าแบบว่าไม่ค่อยมีแบบสตอรี่ขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นฟิลเรื่องราวคร่าวๆคือเราแบบมีการแย่งชิงแบบสิ่งของก็คือเป็นลูกเต๋าใน MV ค่ะกับฝั่งนึง
14: ที่ดูไม่ค่อยจะแย่งชิงลูกเต๋านะดูเป็นบุคคลมากกว่า
9: ครับผมอะไรแบบนี้ค่ะ
4: อะไร
14: ต่อได้ลูกถึง MV เราต่อได้เป็นตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันซีนเต้นทั้งนั้นเลยเนาะ
12: ใช่ครับ
9: จริงๆคือโหดดีนะโหด
12: ใช่ด้วยความที่ MV ของ MV Dice Red ล็อกเป้าเนี่ยก็จะเน้นเป็นแบบแฟชั่นช็อตหรือว่าช็อตที่แบบว่าพวกเราเน้นเอามันอยู่แล้วครับ
10: ก็เลยความสะใจของคนดู

0: นาะ
1: ใช่มันก็เลยสนุกมากๆในการแบบว่าในการถ่ายแต่ละซีนไม่ว่าจะเป็นซีนคู่กับพี่ๆนางเอกพระเอกอะไรเงี้ยครับก็สนุกมากๆเหมือนกัน
2: อย่างที่บอกว่าเพลงเข้ามาแรงเนาะไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นเป็นไวรัลตอนนี้ก็คือยอดทะลุทะลวง3ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างอยากจะขอบคุณแฟนๆยังไงบ้าง
3: ครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ไพรส์นะคะผมแล้วก็แฟนๆหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งเคยมารู้จักพวกเราไดซ์แล้วก็ไดซ์เวนนะคะผ่านเพลงล็อกเป้าก็ยังไงก็อยากจะฝากทุกคนติดตามพวกเราไดซ์เวนไปเรื่อยๆเลยนะครับ
4: หรือว่าไม่ต้องฝากอินเตอร์แฟนหน่อยไหม
5: ครับผม for all the inner fans we want to thank you guys so much we're so happy that you've discovered us and hopefully you'll be with us for the ride soLove you guys.
6: Yeah. ขอบคุณน่ารักมากนะครับฝากสำหรับเพลงนี้หน่อยล็อกเป้านะครับรวมไปถึงช่องทางในการติดตามพวกเราแล้วก็เห็นว่าจะมีแบบโชว์คงโชว์เคสใดๆด้วย
1: ใช
6: ่เชิญเลยเชิญชวนแฟนคลับได้เลย
1: ครับสำหรับเพลงล็อกเป้านะครับก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับแล้วก็สามารถรับชม MV ได้ทาง YouTube Tara Label ครับใช่ส่วนโซเชียลมีเดีย Dice Red เนี่ยก็คือ dicered.sunray ครับ
7: ครับผมครับผมแล้วก็เร็วๆนี้พวกเราจะมีโชว์เคสครับผมของซันเรย์ครับผมซันเรย์โชว์เคส2026ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแฟนคอนที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดสุดท้ายครับผมใครก็ใครสนใจก็ติดตามได้วันที่8ตุลา
8: คมที่8ตุลาคมแล้วก็ที่เชียงใหม่วันที่26นี้ครับผม
2: ใครที่แบบว่าอยากจะไปเชียร์ไปเต้นด้วยกันกับน้องๆนะไปกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆ Dice Red มากๆเลยค่ะ
9: คร
2: ับ
9: ขอบค
2: ุ
9: ณนะ
2: คะที่มาร่วมรายการกับเราแต่ว่าจะไม่ให้แบบว่าจบแค่นี้เพราะว่าเราต้องการไง
6: ที่จะบอกอะไรรู้ไหมตอนไดซ์บลูมาเขาโชว์ท่อนเดียวมันต้องชนะอยู่แล้วเราเอาทั้งเพลงได้ไหม
9: ได้ได
6: ้เพลงนะ
9: ได้ได้แล้ว
2: งั้นขอส่งเวทีรายการข่าวสามสีของเราให้กับไดซ์เซนนะคะส่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีชปวีกันค่ะเชิญเลย
9: เชิญค่ะ
1: ขอบคุณครับ

ข่าว3สีจากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ์

0: ้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ซื้อน้ำมันพืชกุ๊กติดครัวไว้สุกได้ทุกวันค่ะ
1: ดูดีมีสง่าขอแนะนำเรื่องดีดีที่สง่าเล่า
2: 15นาฬิกากับ8นาทีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ดูดีมีสง่าครับทางสทร106วิทยุครอบครัวข่าวครับทุกๆวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้กลับมาพบกัน1ครั้งใน1สัปดาห์นะครับมีผมบัณฑิตดาวบุตรมารับหน้าที่ดำเนินรายการมาคนเดียวก็เหงาแย่เลยนะครับก็ต้องมาพร้อมกับอีก2ท่านครับท่านแรกครับพี่หนูนาครับทิติรัตน์ภูลสิริชัยกิจครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีน้องบัณฑิตดูดีมีสง่าของแท้
2: ครับและอีกท่านหนึ่งนะครับขาดไม่ได้ครับทักท่านเป็นนักโภชนาการอิสระครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่คือมีชื่ออยู่ในรายการนี้นะครับดูดีมีสง่าครับอาจารย์ดร.สง่าดามาพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับหนูนาและท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเคยกินโยเกิร์ตเคยกินนมเปรี้ยวไหมหนูนากินไม่ได
3: ้
4: รู
3: ้กิน
4: หนูนากินได้ปะ
3: ชอบหนูชอบโยเกิร
4: ์
3: ต
4: แต่หนูดื่มนมไม่ได้ถูกป่ะ
3: ใช่หนูจะต้องไม่มีแลคโตส
4: อ๋อต้องฟรีแลคโตสแล้วโอล่ะ
2: โอ้นมเนี่ยได้ครับอาจารย์ครับแต่ว่าผมจำได้นะครับว่าจำไม่ได้แล้วนะครับว่าดื่มโยเกิร์ตหรือว่ากินโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินครับ
4: ไม่ค่อยกิน
2: กินนมอย่างเดียว
4: เห็นไหมคนไทยที่เป็นแบบโอเนี่ยเยอะเยอะเลยสาเหตุที่ผมหยิบคำถามเรื่องนี้ขึ้นมาว่ารายการดูดีมีสง่าของเราวันนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ2ตัวที่ค่อนข้างสับสนกันมาก
3: จริง
4: หลายคนก็งงระหว่างโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกจัดรายการมาจนถึงวันนี้แล้วถ้าจะถามเด็กหญิงหนูนากับเด็กชายโอเนี่ยเธอก็ยังแยกกันไม่ออกอยู่ดีอย่าว่าแต่2คนนี้เลยเดี๋ยวดีเจขึ้น99จัดมาแล้ว20กว่าปีเธอก็ยังแยกไม่ออกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรบางทีนักโภชนาการอย่างตัวเองก็สับสนตัวเองอยู่เหมือนกันไม่ต้องพูดอะไรมากอันที่1อันที่2เหตุผลที่เราหยิบเรื่องโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกมาเนี่ยมันจะนำไปสู่ช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังช่วงที่2ของเรามันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยหยิบขึ้นมาพูดเลยแต่ฟังรู้แล้วมันวิชาการ
2: ครับ
4: เทคโนโลยีชีวภาพ
3: นึกไม่ออกเลย
4: การพัฒนาฟังแล้วโอ๊ยอยากจะเข้าห้องเรียนแล้วอยากจะนั่งหลับวันนี้ไม่หลับ
3: ไปห้องวิทยาศาสตร์เจอครูวิทยาศาสตร
4: ์ใช่อะไรประมาณนั้นแต่วันนี้ไม่หลับแน่นอนครับเพราะช่วงที่2เรากำลังจะบอกว่ามาเกี่ยวโยงกับช่วงที่1ตรงที่บอกว่าโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันจะไปผูกโยงกับการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพไปพัฒนาประเทศได้อย่างไรในช่วงที่2สนุกเป็นนักวิชาการเป็นเสาหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมาด้วยน้ำมือในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรมันมาเกี่ยวโยงอะไรกับการพัฒนาประเทศเดี๋ยวเรามาฟังกันแต่โปรไบโอติกกับพรีไบโอติกที่จะพูดในช่วงแรกนั้นเนี่ยมันคือเทคโนโลยีชีวภาพอย่างไรแล้วมันต่างกันมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรก่อนจะเข้าถึงช่วงนั้นโอมีข่าวดีจะบอกครับ
2: ฮะผมก็ไม่แน่ใจนะครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นพรีหรือว่าโปรไบโอติกด้วยหรือเปล่านะครับเอาอย่างนี้แล้วกันฮะเดี๋ยวอาจารย์ต้องมาเฉลยแล้วกันนะครับน้ำมันพืชกุ๊กครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้มีสโลแกนของเขาก็คือว่าน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ครับกุ๊ก your happiness สุขที่ว่านี้ไม่ใช่สอสลาสระอุกอไก่รอเรือนะครับแต่ว่าสุขนะฮะก็คือความสุขนั่นเองครับแนวความคิดก็คืออาหารอร่อยเวลาทานก็มีความสุขครับได้ทำอาหารที่คนเรารักรับประทานก็มีความสุขคนได้รับก็ดีใจนอกจากนี้กุ๊กยังคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับลดการปล่อยของเสียทำให้ทุกคนได้อยู่ในที่มีอากาศดีมีน้ำสะอาดไม่มีมลภาวะดังนั้นกุ๊กจึงอยู่ในทุกโมเมนต์ของความสุขครับขอขอบพระคุณกุ๊กไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับอ่ะเกิดเป็นแบบนี้แล้วการอาจารย์ครับยากเหมือนกันนะถ้าเกิดใครไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้แล้วก็งงเหมือนกันนะแต่ว่าภาษาโฆษณาเนี่ย
3: คือไม่รู้
2: ได้ยินได้ฟังกันทุกวัน
3: รู้อย่างเดียวอ่ะ
2: พรีไบโอติก
3: โตบาซิลัสเนี่ยรู้อย่างเดียวไม่รู้มันจะเป็นโปรหรือเป็นพรี
2: อะไรอย่าง
4: น
2: ี้ครับ
4: เหมือนที่โอบอกจริงๆนะท่านผู้ฟังได้ยินบ่อยๆนะอีโปรไบโอติกเนี่ยมันไปอยู่ในอาหารนู่นอาหารนี่นั่นอาหารนี่นี่
3: โปรไบโอติกเยอะมากอาจารย์โปรไบโอติกอะไรเนี่ย
4: แล้วบางผิดบางโปรดักต์ออกมาก็บอกไอ้นี่เป็นพรีไบโอติกอ่ะมึงจะโพ
2: จะพ
4: รีเนี่ย
2: มันเหมือนกันยังไงต่างกันยังไง
4: มันต่างคำว่าโพมันก็คือพรีกับโพมันก็คืออันเดียวกันมันก็ความหมายก็คือก่อนถูกไหมอันแรกถูกไห
2: ม
4: ทั้งพรีทั้งโพนะฮะมันก็บอกคือเป็นโพเป็นพรีอะไรประมาณนี้อันภาษาอย่าไปยุ่งกับมันแต่ผมจะชวนโอกับหนูนาจำง่าย
3: ดีค่ะ
4: คำว่าตัวดีตัวดีกับกับอาหารตัวดีใช้คำว่าตัวดีเองนั่นแหละตัวดีอ่ะคำว่าตัวดีก็คือโปรไบโอติกโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ตัวดี
2: อ๋อจุลินทรีย์ดี
4: เป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่มันดีต่อระบบลำไส้กินเข้าไปแล้วทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นไม่ไถ่ทำท้องไม่อืดระบบย่อยและขับถ่ายดีขึ้นและมันไปสมานลำไส้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้โปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ตัวดีเป็นจุลินทรีย์จุลินทรีย์คืออะไรอ่ะเด็กชาย
2: ก็สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในร่างกาย
3: ที่มาช่วยย่อย
2: นะฮะ
4: เก่งมากโอโอบอกว่าจุลินทรีย์ภาษาอังกฤษบอกอะไร
2: ตัวเล็ก
4: ๆเด็กชายโอจุลินทรีย์ภาษาอังกฤษว่าอะไร
2: อะไรนะจุลินทรีย์นะอาจารย
4: ์ไมโครอะไร
2: อะไรไมโครแบคทีเรีย
4: ไมโครแบคทีเรียไมโครออร์แกไนซ์ออร์แกนิซึมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วสุดแต่จะเรียกสิ่งที่มีชีวิตตัวเล็กๆมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องส่องนะฮะแต่ปรากฏว่ามันมีอยู่หลายตัวจุลินทรีย์มีทั้งตัวเลวตัวร้ายตัวดี
3: มันมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมจัน
4: อยู่ในร่างกายอยู่ในอากาศอยู่ในทั่วโลกอยู่หมดเลย
3: อยู่ข้างนอกด้วยก็มี
4: เนี่ยอยู่ในจมูกหนูนาก็มีตอนเนี้ยเนี่ยขยี้ตาตอนเนี้ยเอาตาไปเนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปอยู่ในตาแล้วตัวหนึ่งขึ้นอยู่ว่าจะเจอแจ็คพอตไหมว่าจุลินทรีย์ตีตัวนั้นเข้าไปอยู่ในตาหนูนาแล้วหรือยัง
3: มันก็ล่องลอยอยู
4: ่ล่องลอยอยู่ตอนนี้โปรไบโอติกเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ตัวดีซึ่งมันอยู่ในลำไส้แล้วก็ให้ประโยชน์อย่างที่บอกแล้วมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยมันต้องมีชีวิตสิ่งมีชีวิตต้องกินอาหารถูกไหม
3: ค่ะ
4: อาหารที่โปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ตัวดีจะต้องกินเนี่ยมันคือพรีไบโอติกเป็นพรีแล้วนะตอนนี
3: ้อ๋อพรีคืออาหารมันเหรอ
4: ถูกต้อง
2: มันอ๋ออ
4: าจารย์ถึงเริ่มต้นบอกเมื่อกี้ว่าตัวดีกับอาหารตัวดีไง
3: อ๋อแต่ไม่ใช่อาหารคนแต่เป็นอาหารของโปรไบโอติก
2: ของจุลินทรีย
4: ์เป็นอาหารของจุลินทรีย์เป็นอาหารจุลินทรีย
2: ์ครับ
4: แต่โปรไบโอติกเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารบางตัวที่เราสามารถจะหารับประทานได
3: ้
4: เอาเหอะเยอะไปหมดแต่อยากจะบอกว่าครั้งใดที่คุณดื่มโยเกิร์ตที่โอดื่มครั้งใดที่คุณดื่มนมเปรี้ยววงเล็บรสจืดอย่าดื่มนมเปรี้ยวโยเกิร์ตรสหวานเด็ดขาดเดี๋ยวอ้วน คุณได้โปรไบโอติกแล้ว
2: คุณได้จุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้ว
3: อันนี้เราไม่ได้โฆษณาอะไรนะคะแต่ว่าเราได้ยินตั้งแต่เด็กๆละที่ยาคู่มันคือมีโปรไบโอติกถูกไหม
2: ใช่ไหมฮะ
4: นูนาแล้วได้ยินมาตั้งแต่เด็กจนโตป่านนี้แล้วก็ยังเคลียร์ไม่ออกเหมือนกัน
3: สี่ล้านกว่าตัวนะอาจารย์มันต้องใช้เยอะ
4: จำตัวเลขได้อีกจำตัวเลขได้อีก
3: จำได้เพราะมันเยอะจนเราตกใจไง
4: ที่ขี่จักรยานแล้วก็ดีดกระดิ่งกริ้งกริ้งมาแล้วอ่ะ
3: ได้ยินแต่เด็กเลยมันเป็นล้านตัวน่ะ
4: จะเห็นว่าจุลินทรีย์พวกโปรไบโอติกเนี่ยมันเราได้ยินมาตั้งนานแล้วแต่เราขาดความรู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้ถามว่าจุลินทรีย์ตัวดีนั้นเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในลำไส้แล้วมันมีประโยชน์ต่อลำไส้มากๆแล้วบังเอิญอีลำไส้เราเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ตัวดีและตัวไม่ดีปนอยู่เยอะมากเลยแต่ถ้าเรากินอาหารที่มีโปรไบโอติกเยอะ
3: ๆ
4: จุลินทรีย์ตัวดีก็จะเข้าไปทดแทนไปไล่จุลินทรีย์ตัวไม่ดีออกไปมันก็เลยทำให้ลำไส้ดีตอนนี้พอโปรไบโอติกมันอยู่ในลำไส้แล้วบางทีมันก็หิวมันอยากกินอาหารดีๆเพื่อให้มันเจริญเติบโตเราก็เลยต้องกินพรีไบโอติกเข้าไปเพื่อจะให้โปรไบโอติกได้มีอาหารกินพอโปรไบโอติกมันมีอาหารกินแล้วมันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหนูนาปุ๊บปั๊บพอมันเจริญเติบโตดีปุ๊บเนี่ยมันก็ไปแทนที่จุลินทรีย์ตัวไม่ดีตัวร้ายที่มันทำให้ระบบลำไส้แปรปรวนไม่ดีเพราะนั้นไอ้คำว่าพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกมันเกิดคำถามที่สองตามมาว่าเอ้าโปรไบโอติกรู้แล้วยกตัวอย่างมาคือ โยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวแล้วพรีไบโอติกอ่ะ
3: อาหารอะไรอ่ะ
2: ถ้าเกิดพรีไบโอติกเนี่ยมันต้องเป็นใยอาหารครับอาจารย์เพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าไอ้พวกโปรไบโอติกเนี่ยมันก็ต้องกินใยอาหารถูกไหมอาจารย์เป็นอาหารให้กับพวกมันใช่ไหมก็อยู่พวกผลไม้อะใช่ไหมพวกกล้วยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย
3: ์ก็คืออาหารที่เรากิน
2: อย่างนั้นใช่ไหม
4: ไม่ใช่เดี๋ยวเด็กหญิงหนูนาฟังเด็กชายโอก่อนอาหารที่เรากินอ่ะมันเยอะไปหมดเลยแต่เด็กชายโอกำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่า
3: โอ
4: ม
3: าผลไม
4: ้อาหารที่มีพรีไบโอติกที
2: ่
4: กินเข้าไปแล้วมันจะเป็นอาหารโปรไบโอติกอ่ะคือผักและผลไม้
2: พวกใยอาหารที่มีใย
4: เรียกรวมๆว่าคือไฟเบอร์และใยอาหารใยอาหารเป็นอะไรที่โปรไบโอติกชอบมากๆแล้วมันก็จะไปอยู่ในลำไส้แล้วมันก็จะทำให้โปรไบโอติกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเรียกใช่โอ้มันไม่ใช่เฉพาะผักและผลไม้เท่านั้นนะ
2: ครับ
4: สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ทุกคนจะร้องอ๋อเลยว่าทำไมลำไส้ของคนไทยสมัยโบราณจึงดีเขากินพรีไบโอติกเยอะน
2: ั
4: ่นก็คือพวกสมุนไพรเอ่ยขึ้นมาคำแรกเอ่ย
3: ผักน้ำพริก
4: ผักบอกไปแล้วไงผักบอกไปแล้
3: ว
4: ตอนนี้กำลังจะบอกอันที่สองว่าพรีไบโอติกนอกจากผักผลไม้แล้วมีอะไรกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้หนูนาหลุดปากมาคำหนึ่งน้ำพริก
2: น้ำพริก
4: หนูนาเวลาทำน้ำพริกใช้กระเทียมกับหอมแดงไหม
2: ใช่มีกระเทียมมีหัวหอม
3: เป็นพื้นฐาน
2: ใช่ไหม
3: ประเทศไทยเราอาจารย์สามเกลือเป็นพื้นฐานมากคือต้องมีกระเทียม
4: กระเทียมหอมแดงคือพรีไบโอติก
2: ครับ
3: ที่มันชอบ
4: คือพรีไบโอติกที่เสริมจากอัดผักและผลไม้คุณเริ่มเห็นคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยเริ่มเห็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยบรรพสตรีไทยหรือยังบอกบรรพบุรุษจะเห็นจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวบรรพสตรีจะไม่จะน้อยใจผมจะบอกว่าฉลาดมากเลยไม่มีนักโภชนาการไม่บอกไม่มีนักเทคโนทางด้านชีวภาพมาบอกเลยแต่คนโบราณรู้ว่าเฮ้ยกินน้ำพริกกับผักลวกมันเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยพรีไบโอติกที่อยู่ตรงนั้นนะฮะมันก็เลย
3: กินกันทุกภาคด้วยนะคะอาจารย์ไอ้ผักกับน้ำพริกเนี่ย
4: ใช่ก็ถึงเป็นความฉลาดของคนไทยอ่ะเรากินพรีไบโอติกมาตั้งแต่นมแต่นานแล้วโดยที่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ก้าวหน้ามาถึงประมาณนี้กล้วยดิบก็ใช่นะหนูนากล้วยดิบทำไมคนโบราณจึงเอากล้วยดิบมาปรุงและประกอบอาหารอย่างน้อยก็อยู่ในอาหารหลายอย่างกล้วยดิบเนี่ยเอามาแกงเอามาต้มเอามาอยู่แซมอยู่ในแหนมเนืองเห็นไหมเราไปกินกล้วยดิบกันแล้วพวกถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายก็ใช่เลยนะถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองเป็นพรีไบโอติกหมดเลยแม้กระทั่งข้าวกล้องแล้วก็ธัญพืชเห็นไหมเวลาคุณกินข้าวกล้องคุณได้พรีไบโอติกแล้วลงไปแล้วโปรไบโอติกมันก็มาเห็นหรือยังตอนนี้ย้อนกลับไปโปรไบโอติกนอกจากโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวแล้วมีอะไรขอโทษครับผักดองครับ
2: อ๋อ
3: เอ้าค่ะกิมจิสิ
4: กิมจิเนี่ยนะพอนึกถึงผักดองแล้วโผล่ไปกิมจิทุกทีเลยแล้วผักกาดดองผักเสี้ยนดองบ้านเราอะ
3: ไม่หนูไม่ค่อยได้เห็นเขาทำสารคดีพวกเสี้ยนดองอะไรเงินตะกินจี
2: อาจารย์เกี่ยวกับพวกฝรั่งดองอะไรไหมฮะมะม่วงดองอะไรเนี่ยด้วยไหม
4: เกี่ยวอะไรดองๆทั้งหลายเกี่ยวหมดแต
3: ่ต้องมีคำว่าแต่ของดองอาจารย
4: ์เดี๋ยวอาจารย์พงเทพจะมาอธิบายเราว่าถ้าสมมติพวกผักดองผลไม้ดองตีเป็นพรีไบโอติกในแง่ของเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ย มันจะจัดได้ 100% มั้ยไม่ 100% ขอเกริ่นไว้ก่อนถ้าคุณกินผักดองแล้วคุณล้างผักดองออกด้วยความเป็นเจ้าหญิงสะอาดกลัวมีเชื้อโรคปนเปื้อนแล้วเอาผักดองไปลวกน้ำเอาผักกาดดองไปต้มกับกระดูกหมูขอโทษครับโปรไบโอติกหายเกือบหมดเลย
3: ใช่ใช่เราต้องเอาไปล้างน้ำเพราะว่า
2: บางคนเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมันสกปรกหรือเปล่า
3: ไม่ไม่เขาลดความเปรี้ยว
2: หรอลดความเปรี้ยวด้วยใช่ไหม
4: คือถ้าคุณล้างนิดๆหน่อยไม่เป็นไรนี่คุณล้างแบบคุณซักผ้าเลยอ
2: ่
4: ะ
2: ให
4: ้ความเปรี้ยวมันหายไปอ่ะโผล่ไปติดมันหายไปสิ
3: อาจารย์พูดถึงผักดองกับกระเทียมหนูนึกถึงเมนูอย่างหนึ่งอาจารย์ที่คนไทยเนี่ยเอามาประยุกต์แล้วก็แบบเยี่ยมมากข้าวขาหมูเราต้องกินกับผักหรือผักดองอ่ะ
4: ผักกาดดอง
2: ผักกาดดองแล
3: ้
2: วมีกระเทียมใช่เขาปอกเป็นกระเทียมเป็นเม็ดๆมาเลย
4: ใช่เลยหนูนาใช่เลย เราไม่ได้กินกระเทียมไปเพื่อจะไปล้างคอเลสเตอรอลที่อยู่ในขาหมูนะไม่ใช่แต่เรากินกระเทียมเข้าไปเพื่อจะทำให้เป็นอาหารของพวกพรีไบโอติกไปอาหารให้กับโปรไบโอติก
3: ให้
4: ระบบลำไส้ย่อยไขมันได้ดีแล้วเอาออกไปได้ดีเห็นไหมมันอ้อมมาแบบนี้แหละเอาล่ะครับท่านผู้ฟังในช่วงที่สองศาสตราจารย์ดร.พงเทพเพื่อนผมฮะบอกว่าผมภูมิใจกับเพื่อนผมคนนี้มากเขาจะมาบอกเราเขาเป็น expertise ด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งน้อยคนที่จะทำงานเรื่องนี้แต่อาจารย์ทำงานเรื่องนี้มาโดยตลอดนะฮะจะมาบอกเราว่าเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรเนี่ยแล้วมันมาผูกโยงกับโพและพรีไบโอติกด้วยนั้นเนี่ยมันพัฒนาชาติเราได้อย่างไรมันไม่ใช่เพราะเป็นอาหารนะเทคโนโลยีชีวภาพมันเป็นเรื่องการเอาไปทำการเกษตรเอาไปทำผลิตภัณฑ์เอาไปทำนู่นนี่นั่นทางการเกษตรอีกเยอะแยะเลยที่ท่านผู้ฟังควรจะรู้โอ้ช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: ครับผมคุณผู้ฟังครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะครับยังอยู่กันที่สทร106กับดูดีมีสง่าอยู่นะครับช่วงหน้าแขกรับเชิญของเรามารอแล้วอยู่ในระบบซูมของสทร106ดร.พงเทพอัครธนกุลครับพักกันสักครู่เดียวครับ
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงเชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: ื่องมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ
2: ์ดูดีมีสง่าขอแนะนำคนดูดีที่ทำได้จริง
3: 15นาฬิกา26นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของดูดีมีสง่าในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้นะครับยังอยู่กับเรา3คนนะครับพี่หนูนาผมบัณฑิตแล้วก็อาจารย์ดร.สง่าดามาพงศ์ครับในช่วงคนดูดีที่ทำได้จริงเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับขอพระคุณผู้สนับสนุนรายการก็คือน้ำมันพืชกุ๊กครับพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 50% ครับในช่วงระหว่างปี2012ถึงปี2020และยังคงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับรักครอบครัวให้เลือกกุ๊กน้ำมันพืชที่ใส่ใจต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมการันตีโดยกุ๊กเป็นน้ำมันพืชรายเดียวครับได้รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ5สูงสุดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอพระคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับตอนนี้แขกรับเชิญของเราเข้ามาสู่ระบบซูมของทางสทร106วิทยุครอบครัวข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านคือดร.พงเทพอัครธนกุลครับปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับท่านเป็นที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ในอดีตครับท่านเคยเป็นผู้ช่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า FAO นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอาจารย์พงเทพมาอยู่ในระบบซูมเรียบร้อยแล้วไปสวัสดีไปทักทายท่านเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับอาจารย์พงเทพขอบคุณมากงานยุ่งผมรู้เลยแต่สลับเวลามาให้กับเราท่านผู้นี้ท่านผู้ฟังครับเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวหลายๆด้านแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติตัวเองให้มีความสุขหลังเกษียณนะเป็นคนต้นแบบอีกคนหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจในตัวท่านอาจารย์พงเทพครับประชาชนคนไทยงงกับคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพแปลไทยแล้วก็ยังงงอยู่นะฮะอาจารย์ช่วยอธิบายให้ป้าสีกับลุงบุญมีเข้าใจนิดนึงเชิญครับ
4: ครับเรื่องคำอธิบายคำจำกัดความเนี่ยนะครับมันยืดหดได้แล้วแต่ว่าใครอยากจะมองยังไงแต
6: ่ถ้าม
4: องกันอย่างที่มันตรงที่สุดนะครับเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยคือการใช้สิ่งมีชีวิตเซลล์ชิ้นส่วนเนื้อเยื่
5: อ
4: DNA ลงไปถึง DNA เลยนะครับหรือกลไกระบบทางชีวภาพหรือ biological system เนี่ยในระบบของเขาเนี่ยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย
6: ์โอ้ชอบคำสุดท้าย
4: และนะครับนะครับไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวอย่างเห็นแก่ตัวมากและสุขภาพและสุขภาวะของโลก
6: ว้าว
4: ใช้ในสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะได้จำเป็นต้องใช้มากนะครับเพราะฉะนั้นใช้สิ่งมีชีวิตชิ้นส่วนทุกระดับนะครับระบบกลไกทางชีวภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สร้างพันธุ์สร้างสายพันธุ์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติและก
5: ็
4: สุขภาวะของโลก
6: คร
4: ับ แค่นี้นะครับ
6: อาจารย์พงเทพ
4: ครับผม
6: คำว่าสิ่งมีชีวิตขยายความนิดนึงมันต้องเยอะตั้งแยะเน
5: ี่
6: ย
4: ทุกอย่างเลยนะครับ
6: สิ่งมีชีวิต
4: สิ่งมีชีวิตนะครับใช่ทุกอย่างของสิ่งมีชีว
5: ิ
4: ต
5: หนูก็ได้สิคะ
4: ได้ครับก็ที่ให้ไตให้อะไรกันถ่ายกันในต่างๆนานานะ
6: อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีชีวภาพ
4: ครับที่เอามาที่ทำซีอิ๊วทำเมไรทำผักเสี้ยงดองทำปลาร้าทำกะปิทำบูดู
6: ใช่หมดเลย
4: ใช่ครับซึ่งนั่นคือดั้งเดิมนะครับทุกวันนี้เขาก็ทำวัคซีนกันจากทำกะปิมาก็ทำเป็นวัคซีนครับเทคโนโลยีชีวภาพ
6: ก็ใช่นะวัคซีน
4: วัคซีนก็ใช่ครับวัคซีนโควิดที่เราฉีดกันมา5เข็ม8เข็มนี่นะครับ
5: ก็สิ่งมีชีวิตมา
4: วัคซีนไข้หวัดอันนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์ของ DNA นะครับเชื้อของสิ่งมีชีวิตเชื้อสายพันธุ์นะครับการผสมเทียมสัตว์ทั้งหลายนะครับผสมเทียมไก่หมูช้างม้าวัวควาย ก็ใช่ทั้งนั้นแหละครับ
5: ก็เลยเรียกว่าเทคโนโลยีชีวภาพ
4: นะครับก็อยู่กับเทคโนโลยีชีวภาพในยุคไหนทำแค่จะใช้ประโยชน์แค่ไหนมันไม่ใช่ของขึ้นหิ้งหรือไม่ใช่ของลอยๆที่จับไม่ได
6: ้โอ
4: ้นะครับอ
6: าจารย์ผมคบกับอาจารย์มานาน50กว่าปีอาจารย์อธิบายให้ผมเข้าใจได้ง่ายที่สุดคือวันนี้แหละ
4: โอ้ขอบคุณครับยินดีครับผม
6: ผมชมอาจารย์พงเทพนะเนี่ยวันนี้อาจารย์ผมสนใจอยู่คำหนึ่งว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันไปสร้างสุขภาพโลกอาจารย์ขยายความ
4: นะครับสร้างสุขภาพโลกเนี่ยล่าสุดนี่นะครับงานที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าไอ้จุลินทรีย์ดินเนี่ยที่มันอยู่ในระบบรากเนี่ย
5: ค่ะ
4: มันช่วยอะไรบ้างกับต้นไม้
5: จุลินทรีย์ดิน
4: ใช่มันช่วยอะไรบ้างกับต้นไม้แล้วมันทำอะไรกันอยู่บ้างในดินมันช่วยให้ต้นไม้ให้รากไม้เนี่ยดูดสารอาหารได้ยังไง
5: อ
4: ันนี้สุขภาพโลกชัดๆช่วยทำให้น้ำสะอาดได้ยังไงในระบบน้ำทะเลในน้ำคลองน้ำลำธารในระบบสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในป่าเขาใหญ่ในป่า
5: แล้วจุลินทรีย์มีไปทั่วเลย
4: ในเ
5: ทือ
4: กเขาหิมาลัยในอะไรมันมีอะไรบ้างที่มันช่วยจันโลงสุขภาวะของโลก
6: ครับ
4: ครับสุขภาวะของโลกนี่สำคัญนะครับไม่ใช่ของเราอย่างเดียว
6: ใช่
5: จะไปค้นหาตัวต้นตอที่เป็นสิ่งมีชีวิต
4: ที่มันมีบทบาททั้งหลายคือทุกอย่างมันโยงกันหมดแหละครับทุกอย่างมันโยง
6: ยอดเลยอันนั้นเป็นงานวิจัยอีกอันหนึ่งอาจารย์พงเทพช่วงระหว่างอาจารย์ยังไม่เกษียณผลงานโดดเด่นของอาจารย์เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพไปผูกโยงกับการเกษตรอ่ะอาจารย์ยกให้ฟังเจ๋งๆสักหนึ่งกรณีท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจอาจารย์เอาบอกเลยมันทำให้ใจอาจารย์ฟูอ่ะ
4: ผมจะมีเวลาสัก3วันเล่าเรื่องนี้ได
6: ้เฮ้ย
4: เอาอย่างนี้นะครับสิ่งที่ที่ตั้งแต่สง่าบอกว่าที่ใจฟูเนี่ยนะครับที่ฟูมากก็คือว่าทีมงานของเราทั้งหมดเนี่ยในเครือข่ายอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์คณะเกษตรคณะวิทยาศาสตร์ครับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรที่ผมเป็นผู้อำนวยการอยู่หลายปีนี่นะครับ เราได้สร้างคนเราได้พัฒนาคนที่ไปกระจายความรู้อันนี้คือความภูมิใจ
6: คร
4: ับ นะครับเราสร้างปริญญาโทไปทั้งหมดได้800กว่าคน
6: โอ้เยอะ
5: ด้านนี้โดยตรง
4: 300คน
5: ด้านนี้โดยตรงเลย
4: ปริญญาเอกร่วม3ด้านนี้ตรงๆครับเทคโนโลยีชีวภาพตั้งแต่สัตวแพทย์เป็นกระทั่งถึงอาหารปลาถึงช้างจุลินทรีย์ถึงไม้สักนะครับเราทำครอบคลุมกว้างมากเพราะประเทศมันต้องการขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราภูมิใจมากก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาไปเผยแพร่ความรู้ต่อให้กับบุตรหลานเราเคยไปสาธิตการสกัด DNA ให้กับนักเรียนชั้นประถมที่โคราช
5: ซึ่ง
4: เด็กๆก็ตื่นเต้นว่าเขาสามารถสกัด DNA เป็น
5: สกัด DNA เลย
4: นะอะไรครับก็ซึ่งมันก็ทำได้ไม่ยากเลยนะครับ
6: ก็น่าเชื่อ
5: แล้วเดี๋ยวเราจะนึกว่าจะต้องมีห้องวิทยาศาสตร์ห้องทดลอง
4: ที
5: ่ช
4: ูคัลเจอร์เนี่ยเราทำกันปกติอยู่แล้วนะครับเราทำแบบนี้แต่สิ่งที่เราภูมิใจมากก็คือว่าเราทำให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจว่าที่สิ่งที่แกปลูกสิ่งที่แกเลี้ยงเนี่ยมันมีชีวิต
6: โ
5: อ
4: ้ถ้าแกไม่เข้าใจกลไกชีวิตของมันเนี่ยก็ลำบากแต่ถ้าเมื่อไหร่แกเริ่มเข้าใจกลไกการมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวต้นปาล์มน้ำมันต้นยางพาราต้นอ้อยหรือว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงกุ้งถ้าแกเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตนี้แกควรจะต้องเข้าใจอะไรกับเขาบ้างแล้วก็อยู่กันอย่างเป็นมิตรนะครับอยู่กันอย่างดีเข้าใจเขา
5: ต้องให้รู้ว่าต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิต
4: ถ้าเกิดจากต้นไม้ก็สิ่งมีชีวิตงั้นการเพิ่มระยะปลูกข้าวข้าวหอมมะลิที่ทุ่งกุลาเพิ่มระยะปลูกข้าวเขาก็แตกกอได้มากขึ้นแตกกอได้มากขึ้นเขาก็ได้รับแสงมากขึ้นเขาก็สังเคราะห์แสงมากขึ้นเขาก็สร้างสารอาหารมากขึ้นเขาให้ผลผลิตมากขึ้น
7: ครับ
5: ผลผลิตออกมาก็มีคุณภาพมากขึ
4: ้
5: น
4: ในระบบรากของทุเรียนในระบบรากของมังคุดรากของปาล์มน้ำมันรากของอ้อยก็ต้องการอะไรที่ให้ระบบรากเขาดีเขาอยู่ดีให้เขาหายใจได้เขามีท่าอาหารกินได
5: ้นี่คือระบบที่ทีมอาจารย์เป็นคนหา
4: เป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่ผมในทีมงานเราทั้งหมดแต่องค์ความรู้อันนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์แบบนี้นะครับไม่ควรจะมีใครที่อ้างเป็นผลงานของใครคนใดคนหนึ่งเราสะสมกันมาสั่งสมกันมาหลายปีนะครับก็อย่างพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์คนใดก็สั่งสมกันมาตั้งแต่สมัยก่อนพระเอกาทศรถได้ด้วยซ้ำนะครับเราก็คัดพันธุ์กันมานะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีการเก็บภาษีเก็บสวยเก็บอะไรเนี่ยก็ชาวสวนเขาก็คัดพันธุ์แล้วก็มีพันธุ์พืชดีๆ
5: อาจารย์เหล่านี้มีการบันทึกไว้มีการบันทึกไว้เรียบร้อยไหมคะ
4: พ ันพันสัตว์แล้วก็มีนะครับไก่พระนเรศวรไก่ปลาดูหางดำเนี่ยนี่เขาก็เลี้ยงกันอยู
5: ่
4: เพราะฉะนั้นเรื่องการคัดพันธุ์พืชการคัดพันธุ์ช้างแล้วก็คัดกันมาแล้วก็พันสัตว์แล้วก็คัดกันมาทุกวันนี้เราก็ยังทำกันอยู่พันสุกรพันโคนมโคเนื้อแล้วก็ทำกันอยู
5: ่แล้วทำไมมันตั้งแต่นานมากแล้ว
4: ประเทศไทยอย่างนี้ดร.สง่าว่าเราใช้ผักเราทำกันมาตั้งแต่ผักเสี้ยนดองเนี่ยแล้วก็กะปิบูดูเราก็ทำปลาร้าเราก็ทำเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านนะครับดร.สง่า
6: ชัดมากเลย
3: ครับ
6: ตอนนี้อาจารย์เรื่องการเกษตรที่อาจารย์ทำเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากเลยว่ามันตกไปถึงเกษตรกรที่ให้เกิดการเรียนรู้แต่สิ่งที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์และผมใจฟูตามอาจารย์ก็คืออาจารย์สร้างคนคำว่าสร้างคนก็คืออาจารย์ผลิตบัณฑิตทั้งปตรีปโทปเอกด้านเทคโนโลยีชีวภาพออกไปคนเหล่านี้คือหน่อคนเหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์ของแผ่นดินอาจารย์ช่วยบอกท่านผู้ฟังนิดนึงว่าคนเหล่านี้เวลาเขาเรียนเนี่ยแล้วเขาจบไปนั้นเนี่ยงานที่เขาทำอ่ะมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวนี้ตอนนี้เด็กมัธยมกำลังถามผมถ้าผมมาเรียนกับอาจารย์พงเทพแล้วจบไปผมจะทำงานอะไรเนี่ย
4: โอเคนะครับเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยครับว่าจะไปจบทำงานอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราก็แตะไปแล้วว่าทางการแพทย์ทางสุขภาพทางอาหารเนี่ยทำได้หมดนะครับ
5: หมดเลย
4: แต่ทางการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็ทำได
5: ้
3: ครับ
4: นะครับถ้าเข้าใจกลไกทางชีวภาพไม่ว่าจะไปทำงานด้านไหนก็ใช้กลไกอันนี้เดียวกันหมดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็จะเปิดกว้างให้กับชีวิตและที่สำคัญก็คือจะเข้าใจกลไกชีวิตของตัวเอง
5: ก็ทุกคณะเลยเน
4: า
5: ะ
4: ทุกคณะครับทุกคณะจะใช้ประโยชน์ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนแบบคือเราหายใจกันอยู่ทุกวันเลยที่เราอยู่ทุกวันนี้เราก็หายใจเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตเราก็ควรจะเข้าใจกลไกต่างๆที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตมันการเรียนเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยก็จะช่วยเราเข้าใจพวกนี้ดีขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจดีเกิดปัญญาเนี่ยจะไปทำอะไรมันก็สะดวก
5: แต่เข้าใจกระบวนการทั้งหมดถูกไหมคะอาจารย
4: ์เราจะเข้าใจกระบวนการเราจะเน้นกระบวนการพืชกระบวนการ
5: เ
4: ราก็ทีนี้เราก็จะเลือกเน้นอะไรอีกว่าเราจะเข้าใจกระบวนการพืชกระบวนการจุลินทรีย
5: ์กระบวนการสัตว์ก็ว่าไป
4: เราจะเลือกอะไรใครเราสนใจที่จะทำสัตว์แล้วก็ไปทำสัตว์สนใจสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทำสัตว์เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์สัตว์น้ำประมงเราก็ทำได้
5: ด้วยสัตว์ป่า
4: สัตว์ป่าแล้วก็ทำได้เองผมก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาจบไปแล้วก็สนใจทางชีวภาพของสัตว์ป่าซึ่งเดี๋ยวนี้ผู้เชี่ยวชาญช้างอยู่ที่อินเดียก็เป็นลูกศิษย์ของเรา
5: โอ
4: ้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญช้างตัวใหญ่อยู่ที่อินเดียเนี่ยนะครับ
5: อาจารย์เหมือนที่ประเทศไทยเราพัฒนาพันธุ์ข้าวใช่ไหม
4: ก็พันธุ์ข้าวเนี่ยเราก็พัฒนากันมาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วก็จนกระทั่งที่มันเป็นเรื่องเป็นราวก็เมื่อตั้งแต่ประมาณ2495นะครับทุกวันนี้ก็ใช้ประโยชน์ข้าวหอมมะลิ105เนี่ยนะครับคัดพันธุ์กันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว2495ดร.สง่ากับผมเกิดมาได้กำลังหัดเดินอยู่พอดีมั้งนะ
5: เขาก็คัดกันแล้วใช่ไหมอาจารย
6: ์เอาอาจารย์เอาง่ายๆที่หนูนาถามเนี่ยเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้คือเทคโนโลยีชีวภาพ
4: ชัดเจนนะครับชัดเจนอ
6: าจารย์อธิบายนิดนึงข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช้กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพบีบพันธุ์ตรงนี้ยังไงครับเชิญครับ
4: อ่ะอย่างนี้นะครับข้าวดั้งเดิมเนี่ยนะ 2-3,000 ปีก่อนเนี่ยพันธุ์ข้าวที่ปลูกกันเขตนี้เนี่ยสีดำนะ
6: เอาจริงเหรอ
4: จริง
5: เขตนี้คือเขตไหน
4: เ
5: นี่
4: ยเขาวิเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลเขาวิเคราะห์ทางดีเอ็นเอก็พบว่าข้าวที่ปลูกกันเขตนี้เนี่ยเมื่อก่อนในสีดำข้าวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียวเนี่ยนะครับข้าวขาวเนี่ยข้าวสารเนี่ยนะครับสีดำทีนี้มันแปรปรวนทางพันธุกรรมมันเริ่มมีข้าวสีขาวเกิดขึ้นชาวนาสมัยโบราณเขาก็คัดข้าวสีขาวมันน่ากินคัดไปคัดมาคัดมาปลูกเอาข้าวขาวมาปลูกไปเรื่อยๆในที่สุดข้าวสีดำก็หายไปแต่ยีนของข้าวสีดำที่มันยังอยู
5: ่
4: ยังอยู่ก็ไปค้นพบขุดขึ้นมาใหม่เอามาผสมใหม
5: ่แล้วก็กลายเป็นข้าวพันธุ์ดีไป
4: กลายเป็นข้าวพันธุ์ดีไปก็มีรสชาติที่ดีอร่อยต้มข้าวต้มอร่อยมาก
5: ข้าวสังหยดเงี้ยนะอาจารย์เน
4: า
5: ะ
4: เป็นข้าวต้มอร่อยมากเพราะฉะนั้นความหลากหลายของข้าวมันมีมากมายก็เทคโนโลยีชีวภาพจะช่วยเราล้วงลึกไปถึงความหลากหลายว่ามันมีที่ไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นไม้พืชชนิดอื่นสัตว์ชนิดต่างๆก็ล้วงลึกกันไว้ได้หมดแล้วนะครับ
5: แสดงว่าเทคโนโลยีชีวภาพมันมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราแต่เขาอาจจะไม่รู้
4: ท่านไม่เรียกว่าเทคโนโลยีชีวภาพไง
5: ใช่ไหมก็ไม่รู้
6: สรุปแล้วการก่อกำเนิดข้าวไรซ์บรีก็คือไปเอายีนของข
4: ้
6: าว
4: ใช้เทคโนโลยีใหม
6: ่โอ
4: ้ใช้เทคโนโลยีใหม่แล้วก็ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ในการที่ล้วงลึกรู้ว่ายีนไหนมันทำอะไร
5: คัดยีนเลย
4: แล้วก็แล้วเขาก็เอามาจัดการแล้วก็มาผสมกันไปผสมกันมาแล้วก็ผสมไปตรวจสอบไปมีวิธีวิเคราะห์ตรวจสอบว่ายีนที่ตัวเองอยากได้นี่มันเข้าไปแล้วยังผสมได้มันเข้าไปอยู่ไหมหรือมันยังไม่อยู่ก็ผสมใหม่เขาศูนย์วิจัยไอ้ศูนย์ข้าวที่กำแพงแสนเนี่ยเขาก็วิเคราะห์เขาวิจัยเรื่องนี้กันอย่างน่าชื่นชมนะครับผมไม่เคยไปเห็นข้าวของเขาที่อยู่ใต้น้ำได้เป็นเดือนอ่ะ
6: ครับ
4: ที่เขาคัดเลือกข้าวทนน้ำเนี่ยไอ้ข้าวทนน้ำท่วมมันก็อยู่ใต้น้ำแบบสบายๆอะไรของเขาอยู
5: ่ใช่ใช่ได้ยินข่าวเหมือนกันเขาปลูกข้าวใต้น้ำ
4: คือเทคโนโลยีภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องข้าวอย่างเดียวเรื่องอื่นเขาก็ทำในเครื่องชุดตรวจสอบโรคทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไม่ว่าจะโรคพืชโรคสัตว์เนี่ยเพื่อนของดร.สง่าคนหนึ่งก็เคยไปทำวัคซีนให้กับมะละกอเป็นล้านต้นเออใช่ใช่ไหมครับแล้วทำได้หมดอ่ะคือถ้าเราเข้าใจกลไกของสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือการเกษตรการแพทย์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการเข้าใจกลไกทางชีวภาพนะครับมีผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้ได้ไหมเขาบอกว่าอย่างนี้ดร.สง่าเขาบอกว่าโลกนี้ถ้าไม่มีการเกษตรไม่มีการแพทย์โลกนี้เนี่ยทรัพยากรของโลกรองรับคนได้แค่ประมาณ7ล้านคนไม่เกิน20ล้านคน20ล้านไม่เกิน20ล้านคน
5: โอ้ยบ้านเรามันเท่าไหร่ล่ะ60กว่าล้าน
4: 20ล้านคน
3: 8ล้านคน
4: ตอนนี้เรามี 8,000 ล้านคนทั้งโลก 8,000 ล้านคนทั้งโลกเนี่ยเราเป็นหนี้การเกษตรและการแพทย์
3: ใช่ไหมครับ
4: เพราะฉะนั้นเจอนักเกษตรเจอพวกวงการแพทย์วงการสาธารณสุขเนี่ยต้องขอบคุณเขาครับ
5: แสดงว่า
4: การมาเจอชาวไร่ชาวนานี่ต้องขอบคุณเขานะครับ
5: และการมาเรียนการเกษตรโดยเฉพาะด้านนี
4: ้ก็ลงการลงการเรียนการเกษตรการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์การเรียนวิทยาศาสตร์ก็การคือลงรากเงาของเราไงก็เข้าใจรากเงาของเราเราก็จะทำอะไรได้ดี
5: ก็ไปได้เยอะเลย
4: เราก็ไปได้เยอะเลย
3: ฮะอาจารย์พงเทพครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของตัวอย่างอย่างเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเราก็ไปสืบสาวออกมานะครับรูปของยีนนะเรื่องของพวกสัตว์อย่างเงี้ยนะครับที่เป็นอาหารของคนอย่างเงี้ยของมนุษย์เนี่ยมีอะไรที่เป็นโดดเด่นกันบ้างครับเนี่ยฮะเหมือนกับกรณีข้าวไรซ์เบอร์รี
4: ่
3: เชิญ
4: ทางวงการเลี้ยงพอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนะครับ
3: เขารู้
4: กลไกในเรื่องของกำหนดเพศของปลาเขาสามารถทำปลาลินแปลงเพศ
6: อาชาย
4: มาครับมันเขาสามารถปลาเนี่ยที่เขาเพาะออกมาเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ให้เป็นตัวผู้ซึ่งมันโตไวเพราะมันไม่ต้องใช้พลังงานในการสร้างไข่ไม่ต้องหวางไข่มันแต่ละรุ่นจะโตไวมากมันในพื้นที่ที่มีน้ำจำกัดแค่5เดือน6เดือนเขาก็จะเลี้ยงปลาเนี่ยขึ้นมาได้แล้วโตไวแล้วก็คุ้มแล้วก็กินอาหารไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนื้อปลาเป็นโปรตีนคนยากคนจนคนชั้นกลางทั่วประเทศไทยก็เป็นโปรตีนเนื้อสัตว์ที่ดีครับปลาเนียนแปลงเพศนะเขาก็ทำมันก็ปีนึงก็หลาย10ล้านตัวที่ออกมาที่กินกันอยู่ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยที่สุดก็ทำนะครับ
5: อาจารย์แล้วอย่าง
4: ปลาเขาก็ทำ
5: ปลาหมอคังดำก็เป็นที่มาของเทคโนโลยีชีวภาพด้วยไหม
4: อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่ช่วยบอกว่าปลาหมอคังดำไม่ใช่ปลาหมอไทย
6: ไ
4: ม่งั้นคุณจะบอกได้ยังไง
6: เ
5: ออ
4: คุณก็ต้องบอกกันด้วย DNA แหละคุณก็วิเคราะห์กันด้วย DNA แหละนะ
5: แต่มันก็ใช้วิธีเทคโนโลยีชีวภาพเหมือนกัน
4: เทคโนโลยีชีวภาพเองนั่นแหละ
6: ครับเอาละครับช่วงนี้เวลามันหมดช่วงที่2น่าติดตามมากๆเลยครับคำถามจากโอและท่านผู้ฟังทางบ้านจะโยนคำถามมาที่อาจารย์พงเทพอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนครับโอครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
3: ครับผม
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ
8: ์วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
9: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดก่อตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
12: เรียนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
13: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
14: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ์

0: กุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ซื้อน้ำมันพืชกุ๊กติดครัวไว้สุกได้ทุกวันค่ะ
1: ดูดีมีสง่าขอแนะนำช่วงอยากดูดีมีคำตอบ

0: กับชีวิตคนอื่นนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะเกิดพลังที่นำมาการต่อยอดมากมายเหมือนที่อาจารย์วงเทพเล่ามาในเบรกที่2เมื่อสักครู่นี้อ่ะโอครับต่อเลยครับ
1: มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งถามเข้ามาอย่างนี้นะครับท่านอาจารย์พงเทพครับเขาบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ฟังแล้วตกใจค่ะที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดไม่มีเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์นะครับเรื่องของอาหารจะสามารถเลี้ยงคนได้แค่7ล้านคนนะครับแต่ตอนนี้ประชากรมี 8,000 ล้านคนคือน้องคนนี้เขาก็ถามผมมาทำนองที่แบบว่า7ล้านคนนี้มันจะกินอาหารกันหมดโลกหรืออะไรกันอย่างนี้เลยครับอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจหน่อยมันจะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: มันประมาณ20ล้านนะครับตัวเลขนะไม่ใช่7ล้านนะครับคืออย่างนี้คือในสังคมมนุษย์โบราณเก็บไอ้ลูกหมากรากไม้เอาก้อนหินไล่ปลาสัตว์เพื่อจะจับมากินนี่นะครับทรัพยากรของโลกเนี่ยรองรับมนุษย์ได้แค่ประมาณ20ล้านคนก็คำนวณกันไว้อย่างนั้นนะครับนะครับ
1: ครับผม
2: ก็อย่างตอนนี้ที่เราเห็นว่าช้างมีปัญหาเนี่ยวันนี้เข้ามาเพราะว่าในทรัพยากรเนี่ยเราทิ้งไว้ให้เขาไม่พอไง
3: เออใช่
2: แล้วช้างหนึ่งตัวต้องใช้พื้นที่ช้างหนึ่งตัวใช้พื้นที่ป่าเท่าไหร่มา300-500ไร
0: ่โอ้
2: ความจำเป็นที่เขาต้องใช้เนี่ยนะครับเราไปแย่งที่เข้ามาทั้งหมดแล้วอะ
0: ใช่
3: เราไปแย่งที
1: ่
2: แล้วเราก็ไปดักตามทางขอแบ่งอ้อยจากรถบรรทุกไปกินไง
0: เขาก็เลยมาลุกลานฝนเลยใช่ไหม
3: แต่เราก็ไปโทษช้าง
2: ก็ทวงที่เขาคืน
0: ทวงที
2: ่
0: ค
2: ื
0: น
2: ประมาณ300-400ไร่ต่อตัวนะครับ
0: แต่ดีแหละ
3: ต่อตัวแล้วอาจารย์
2: ทางผู้เชี่ยวชาญสัตว์ป่าก็บอกผมอย่างนั้นจริงๆนะครับ
1: ฮะอีกคำถามหนึ่งอะผมว่าน่าสนใจมากนะครับคำถามนี้ก็คือว่ายุคปัจจุบันเวลาพลพูดก็พูดถึงเรื่อง AI เอามาโยงกับทุกวงการเลยนะครับแนวโน้มของเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคตเป็นอย่างไรและ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์มันจะเข้ามาทดแทนเทคโนโลยีตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ทดแทนได้ตรงอย่างไรกันบ้างเชิญอาจารย์เลยครับ
2: เป็นคำถามที่ดีมากครับเมื่อกี้ผมก็ตกหล่นไปนิดนึงว่าวิทยาการที่ตูนางันที่คู่มากับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ประโยชน์ได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับคือเขาเรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศคือ bioinformatics คือต้องใช้คอมพิวเตอร์พลังสูงมากที่จะมาลังแยกแยะเวลาวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ DNA อะไรกันออกมานี่นะครับต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต้องใช้เครื่องวิเคราะห์พลังสูงงั้นคอมพิวเตอร์จะเข้ามาช่วยมากเลยนะครับเพราะเราก็ข้อมูลเนี่ยเป็นล้านล้านข้อมูลมนุษย์ตาของมนุษย
3: ์ไม่ได
2: ้ดูไม่ไหวเพราะฉะนั้นการเรียนเทคโนโลยีชีวภาพแขนงหนึ่งก็คือไปเรียนทางด้านชีวสารสนเทศไปเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์
3: ชีวสารสนเทศ
2: ชีวสารสนเทศภาษาอังกฤษก็ bioinformatics
3: ในประเทศไทยเรามีสอนไหมอาจารย
2: ์มีครับที่กำแพงแสนก็มีครับที่มหิดลก็มีที่จุฬาก็มีที่มจทก็มีทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยมีศูนย์ทางด้าน bioinformatics อยู่แล้วทุกมหาวิทยาลัยใหญ่ๆในประเทศไทย
0: อย่าบอกนะว่าดูนาจะไปเรียน
3: ไม่หนูกำลังสงสัยว่าทำไมเราไม่เคยได้ยิน
2: ดังนั้นจะเห็นว่าศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ science computer engineering ก
3: ับ
2: ชีววิทยากับการเกษตรกับการแพทย์เนี่ยเขาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้ว
0: โ
3: อ้
1: คือแนวโน้มมันจะไปทางทิศทางนั้นแล้วใช่ไหมครับอาจารย
3: ์ทำงานร่วมกันใช่ไหมอาจารย
2: ์มันต้องทำงานร่วมกันแล้วครับ
3: อย่างคนที่เขาเรียน science computer นี่คือใช่ใช่ไหมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร
2: ์คือไม่มีใครจะรู้ลึกไปได้ทุกเรื่องไงครับทุกวันนี้แหละ
3: ก็ต่างคนต่างมีอะไรก็มารวมกัน
2: ก็ต้องมารวมกันต้องก็เรียกว่าข้ามสหสาขาวิชาหรือว่าพหุ
3: เออจริงเน
2: า
3: ะ
2: พหุสาขาหรือว่าเรียกว่าบูรณาการหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นั่นนะครับ
3: เมื่อครู่เราคุยนอกรอบกับอาจารย์บอกว่าข้าวกว่าจะได้1,000ใช้เวลา12-14 ปี
2: อันนี้ผมเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญกรมการข้าวเขาบอกว่าเวลาในการสร้างพันธุ์ข้าวของกระทรวงเกษตรไทยใช้เวลาประมาณ12-14 ปีถึงเนี้ยหนึ่ง
3: กว่าจะได้พัน
2: หลังจากทดสอบไปแล้วทดสอบกันอีกว่าเกษตรกรไปปลูกแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งแพร่เชื้อไม่เป็นไม่อ่อนแอไม่วุ่นไม่รีต่างๆ
3: ก็จะมั่นใจเน
2: า
3: ะ
2: ถึงจะมั่นใจนะครับแต่นี่ถ้ามีเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยมีไบโออินฟอร์เมติกเข้ามาช่วยมีเทคโนโลยี DNA เข้ามาช่วยเขาอาจจะย่นเวลาเหลือ 4-6 ปี
3: ใช้ทุนเยอะด้วยใช่ไหมอาจารย์เวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
2: มันไม่ใช้ทุนทุกอย่างนะครับทุนทางสมองทุนทางปัญญาทุนเงินทองทุนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมันก็ไม่ใช้ทุนนะครับ
3: เนาะ
2: เราก็คุ้มนะครับที่จะทำให้มีมนุษย์อยู่ได้ตั้ง8 8,000 ล้าน

0: ั้งคนเนี่ย
1: อาจารย์ปุกเทพถ้ามองอนาคตอาจารย์มองอนาคตเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพไปข้างหน้าอีกประมาณ10ปีอะเทรนด์มันจะยังไงครับอาจารย์เทรนด์มัน
0: อยู่กับมันอยู่กับชีวิตมนุษย์ครับ
1: เอาหรอ
0: ทุกวันนี้ก็อยู่แล้วครับ
2: ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็อยู่แล้วก็ทุกเนี่ยเป็นหวัดเดินไปซื้อชุดตรวจ ATK มาก็อยู่แล้ว
2: ก็คือใช่แล้ว
0: ใช่แล้วอยู่แล้วอยู่กับเราแล้วกินกินเนยแข็งได้กินปลาร้ากินก
2: ะปิ
0: ก
2: ิน
0: บูดูก็ใช่ใช่เหมือนอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่แน่แล้วก็จะกินเป็นโปรไบโอติกแค่ไหนได้ขนาดไหนก็ยังอยู่แน่ครับเพราะฉะนั้นนับวันก็จะมีความเข้าใจลึกมากเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวิทยาไอความสวยงามของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
2: ค่ะ
0: มีค้นพบกันอยู่ตลอดเวลา
2: ซึ่งโลกใหม่ AI จะยิ่งมาช่วยทำให้เร็ว
0: ขึ้นก็ยิ่งช่วยได้มากขึ้นครับ
2: อ๋อใช่
0: ช่วยได้มากขึ้นทำให้ได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นมากขึ้นทุกวันนี้ก็กูก็เข้าไปก็รู้อะไรหลายๆอย่างเลย
2: ใช่
0: นะครับแล้วมันก็รู้เราทุกอย่างเลยเราชอบเพลงอะไรเราไม่ชอบอะไร
2: เพราะเขาก็รู้อะไรมันก็มาละ
0: เขาก็รู้เราหมดเราดูโฆษณาอันใดอันหนึ่งเขาก็จะส่งมาให้เราดูเรื่อยๆเลย
2: ใช่
0: นะครับอยู่กับเรานะครับเทคโนโลยีภาพก็เช่นเดียวกันนะครับก
2: ็อยู่ในชีวิตประจำวัน
0: ก็ไม่ต้องมากอ่ะแค่5ปีก่อนเนี่ยจะเป็นโควิดไม่เป็นโควิดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู
1: ้เออใช
0: ่ทุกวันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่หมองอ่ะ
1: ที่จะเป็น
0: เดินไปปากซอยไปซื้อชุดมาเลยตรวจเลย
1: ใช่แล้ว
2: ใช่
0: เห็นไหมครับอยู่กับเราหรือยัง
1: ครับ
2: อยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกตัวด้วย
0: ของที่เรากินอยู่เนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นหรือยัง
1: อาจารย์พงเทพมีเด็กมัธยมที่กำลังเรียนม.5 ม.6 อยู่ฟังอาจารย์แล้วไลน์มาส่วนตัวผมบอกอาจารย์ผมอยากเรียนเทคโนโลยีชีวภาพจังเลยแต่มีอยู่หลายคนชักไม่แน่ใจอาจารย์จะพูดเชิญชวนเด็กเหล่านี้มาเรียนสาขานี้ยังไงครับเชิญครับ
0: ผมว่ามันไม่มีอะไรดีถ้ากับที่เรารู้เรื่องชีวิต
1: นี่ชัดเลย
0: ในตัวเองรอบๆตัวเราเองสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เราหายใจสิ่งที่เราอยู่กับเขาเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยและการทีนี้ก็แล้วแต่จะชอบด้านไหนเทคโนโลยีชีวภาพนี่ก็มีตั้งแต่อย่างที่คุยมาตั้งแต่การแพทย์การสุขภาพการเกษตรการวรรณศาสตร์ประมง
2: สาธารณสุข
0: วิศวกรรมศาสตร์รวมกันแล้วเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์รวมกันแล้วนะครับมันก็ไปได้หมดเลยในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆในประเทศไทยขนาดใดขนาดหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีภาควิชาไม่น้อยกว่า15-20ภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพผมเคยสำรวจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นเรามี20กว่าภาควิชาที่มีเกี่ยวข้องที่มีวิทยาการเกี่ยวข้องเทคโนโลยีชีวภาพ
1: เยอะจัง
0: คณะอุตสาหกรรมเกษตรก็มีภาควิชา
2: คือมันไม่ได้คณะใดคณะหนึ่ง
0: คณะประมงก็มีคณะวรรณศาสตร์ก็มีคณะวิศวะก็มีคณะวิทยาศาสตร์ก็มี
2: แต่ว่ามันมีในทุกคณะ
0: มันจะมีเป็น
1: มันแทรกอยู
0: ่เป็นแทรกกันอยู่เป็นเครื่องไม้เครื่อง
2: เป็นวิทยาการ
0: แล้วก็เป็นเครื่องมือเป็นทั้งสองอย่าง
1: ใช่แล้ว
0: แทรกไปหมดเพราะฉะนั้นน้องๆได้เรียนมัธยมต้นมัธยมปลายนี่นะครับอยากจะเรียนด้านนี้เรียนให้เก่งเรียนให้ดีทำความเข้าใจกับเรื่องวิชาแบบนี้นะครับมองรอบๆตัวก็จะเห็นเทคโนโลยีชีวภาพจะเห็นความหลากหลายทางชีวภาพ
3: ครับ
1: โอ้พอจะไปได้สักคำถามไหมหมดหรือยัง
3: หมดเวลาจริงๆครับมีอีกหนึ่งคำถามว่าคำถามเนี่ยเด็ดมากแต่ว่าไปต่อกันไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ฟังครับต้องรอโอกาสหน้าเดี๋ยวเราต้องเชิญอาจารย์นะครับพงเทพเข้ามาใหม่ในคราวหน้านะครับแต่ว่ายังไม่อาจจะไม่ใช่สัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ฟังครับต้องรอในโอกาสต่อไปวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆแล้วนะครับพี่หนูนาทิติรัตน์ภูสิริชัยกิจผมบัณฑิตดาวบุตรอาจารย์ดร.สง่าดามาพงษ์และแขกรับเชิญของเราก็คือดร.พงษ์เทพอัครธนกุลนะครับที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรม.เกษตรศาสตร์ครับและท่านก็เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO วันนี้ท่านให้เกียรติเข้าร่วมรายการแล้วก็ให้คำแนะนำอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็เปิดโลกทัศน์มากมายทีเดียวครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับพบกันใหม่สวัสดีครับ
2: ขอบค
1: ุณครับ
4: อย่าพลาดมาดูดีมีสง่ามีนัดกันทุกวันศุกร์บ่าย 3 โมงที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดก่อตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: T-Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกณฑ์ถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hairแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
7: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ครับ

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อกบลูเรสปอนส์ TG
5: CP RAMมุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัยให้คุณค่าทางโภชนาการและสุนทรียภาพในการบริโภคเพื่อโลกของเราให้มีสุขภาพดีสดใสและมีชีวิตชีวา
6: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
7: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
8: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อฮังกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
9: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
10: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home นะคะต้อนรับท่านฟังที่ฟังอยู่ทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำด้วยค่ะวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์เราก็จะมาฟังมุมมองประสบการณ์ที่น่าสนใจกันจากท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะวันนี้อาจารย์บอกว่าจะคุยเรื่องของการวัดประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดยพิซซ่าต่อเป็นภาค2นะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่สวัสดีค่ะอาจารย์ขา
11: สวัสดีครับคือพิซซ่าเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ควรจะคุยแล้วผมก็รอมาทุก3ปีเพื่อจะดูตัวเลขแล้วทุกครั้งที่มีการรายงานแต่ละ3ปีที่ออกมาเนี่ยการรายงานมักทั้งข่าวทั่วไปและผมที่จำเป็นต้องทำก็ต้องรวบรวมหัวข้อใหญ่ๆเพื่อให้เห็นว่าไทยอยู่ตรงไหนน
10: ะ
11: แต่ที่จริงในรายงานของกีซ่า แต่ละ3ปีเนี่ยนะพิซซ่าเนี่ยก็คือรายงานการประเมินนักเรียนระหว่างประเทศ90กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกของ OECD ในเรื่องการทดสอบอันนี้นะครับเพราะว่าสมาชิก OECD โดยตรงประเทศไทยอาจจะไม่ได้เป็นแต่ว่าสมาชิกการทดสอบข้อสอบพิซซ่าเนี่ยก็คือนักเรียน15ปีก็มีข้อสอบวิชาคณิตวิทย์ทักษะการอ่านปีนี้จะมีทักษะการคิดคำนวณ นะเราเป็นสมาชิกด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี้ยสำคัญก่อนอื่นก็คือจะบอกว่าเวลาเราเห็นแถลงข่าวพิซซ่าเนี่ยมันจะมีท็อป10ประเทศที่1ใน10ของโลกใช่ไหมซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศเก่าๆนะที่เป็นท็อป10ของโลกแล้วประเทศเก่าๆก็จะเป็นพวกจีนพวกเกาหลีไต้หวันอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ยุโรปพวกฟินแลนด์สแกนดิเนเวียประเทศไทยก็จะอยู่กลางๆของโลกอันนี้ผมก็เพียงแต่คิดว่าช่างมันเราก็จะมาดูเฉพาะว่าในอาเซียนเนี่ยเราอยู่ตรงไหนสรุปเหมือนพูดพูดที่แล้วอีกนิดหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยไม่ได้ขยับดีขึ้นอะไรนักหนาประเทศไทยอยู่ตรงกลางนะวิชาคณิตศาสตร์ที่58นะวิชาวิทยาศาสตร์ที่53วิชาการอ่านที่59นะ
10: ฮ
11: ะก็ถ้าดูในจอที่ผมขึ้นเนี่ยในวงเล็บก็คือที่เก่าเมื่อ3ปีที่แล้วนะผมจะเห็นว่า58 58แล้วก็53 58คือ58เป็น53วิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็64เป็น59วิชาการอ่านแปลว่าเราขยับขึ้นมาหน่อยนึงนะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ตรงกลางของโลกเช่นเดิมเพราะประเทศอื่นขยับขึ้นงั้นเวลาเราฟังแถลงข่าวจากนักการเมืองเนี่ยก็ดูดีแต่ว่าถ้าเราดูรายละเอียดคือว่ามันไม่ดีไม่เลวมันอยู่ที่เดิมเพราะคนอื่นเขาก็ดีขึ้นนิดหน่อยเห็นไหมนั่นข้อที่หนึ่งแล้วพอเรามาดูในหมู่อาเซียนด้วยกันเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ดีที่สุดในอาเซียนเราต่ำกว่าสิงคโปร์เวียดนามบรูไนในวิชาคณิตศาสตร์เราต่ำกว่าสิงคโปร์เวียดนามบรูไนในวิชาวิทยาศาสตร์นะเราต่ำกว่าสิงคโปร์บรูไนมาเลเซียในวิชาการอ่านเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในแถวที่4พูดง่ายเราเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยมัชฌิมปฏิปทาอยู่สายกลางเราไม่ได้ขึ้นเร็วลงก็อยู่กันไปนะ
10: ฮะ
11: แต่ว่า3วิชาเนี้ยมันเป็น3วิชาที่คณิตวิทย์แล้วก็ทักษะการอ่านเราไม่นับเรื่องทักษะการคิดคำนวณถ้าหลักคิดของ OECD คือกลุ่มชาติยุโรปกลุ่มนี้ที่เขาร่วมมือกับพัฒนาเศรษฐกิจเนี้ยก็ว่าสามวิชาเนี้ยคือเครื่องมือขับดันมนุษย์หรือเด็กให้ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่นะแล้วก็คณิตศาสตร์นะทักษะการอ่านให้ความเป็นมนุษย์ที่มีวิธีคิดเขาก็อ่านเยอะอ่านให้เข้าใจแล้วก็นอกนั้นมีอะไรวิชาวิทยาศาสตร์ก็ให้มนุษย์คิดเป็นวิทยาศาสตร์แต่นี้เรามาพูดถึงเรื่องพิซซ่าคือว่าประเทศไทยอยู่ที่กลางโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วการเป็นนักศึกษาหรือประเทศไทยเนี่ยมันจะมีเปเปอร์อยู่ข้างในนะครับของพิซซ่ารายงานจากเอกสารฉบับนี้นะครับที่พอเอาขึ้นจอเนี่ยหน้าปกเป็นอย่างนี้ไปดาวน์โหลดเอาได้ฟรีนะครับไม่ได้คิดเงินแต่ต้องอ่านเพราะมันหลายร้อยหน้าแต่มันจะมีกดเข้าไปเพื่อดูเฉพาะประเทศนะครับหมายความว่าทุกประเทศที่ทดสอบยังไงเนี่ยเขาก็จะมีหน้าประเทศนั้นก็คือมีรีพอร์ตเกี่ยวกับประเทศไทยนะ
10: ฮะ
11: ผมก็จะอ่านคร่าวๆเท่าที่เวลาเรามีนะก็คือว่าสำหรับโปรแกรมรายงานเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมันมีสัก5-6 หน้ามีกราฟมีอะไรหมดแล้วพวกนักวิชาการหรือพวกนักการศึกษาพวกกระทรวงศึกษาธิการพวกมหาลัยเข้าไปอ่านได้อยู่แล้วนะครับว่าก็คือว่าไอ้โครงการพิซซ่าเนี่ยมันเป็นโครงการประเมินนักศึกษาระหว่างนักเรียน
10: นักเรียน
11: ใช่ไหมที่อยู่ในเรียนเสร็จแล้วก็ต้องการให้นักเรียนได้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนในชีวิตได้มันไม่ใช่วิชาที่เราสอบเอนทรานซ์อะไรนะครับมันเป็นหลักคิดทางวิชาการที่เขาคิดว่าคณิตศาสตร์อยู่ไปสอบ2ชั่วโมงมีทั้งปรนัยอรรถนัยประมาณนี้แล้วไปแปลเป็นข้อสอบเป็นภาษาไทยเอานะต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอะไรแบบนี้เพื่อให้ชีวิตของคนเนี่ยมันกลมกล่อมเพื่อจะดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงในโลกที่เปลี่ยนแปลงน
10: ะ
11: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีข้อที่มุ่งดูข้อมูลข้างในเนี่ยระบบการเตรียมการของเรียนให้เข้าสู่ชีวิตของความเป็นชีวิตจริงเนี่ยมันท้าทายสำหรับอนาคตแล้วก็ประเทศไทยก็มีส่วนร่วมในโครงการพิซซ่ามาตั้งแต่ปี2001นะครับ
10: 2001ค
11: แล้วทุก3ปีผมก็ตามอ่านทุกปีแล้วก็เฝ้าดูปีนี้ออกมาก็พอสบายใจว่าประเทศไทยขยับขึ้นนิดนึงนะครับ
10: อาจารย์ทราบไหมคะเขาเอาเด็กจากที่ไหนไปทดสอบบ้าง
11: ก็ดูจากแถลงการของพิซซ่าไทยแลนด์เขาก็เกลี่ยนักเรียนไปทั่วประเทศเขาจะเลือกตามเกณฑ์นะครับ
10: ค่ะก็บอกว่ามีประมาณ279โรงเรียนมาจากสพท42โรงเรียนที่เป็นขยายโอกาสมัธยม86แล้วก็ของเอกชน24สำนักการศึกษากรุงเทพ32กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น24แล้วก็สาธิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย22แห่งอาชีวะ35แล้วก็โรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์14แห่งก็คือมีโรงเรียนแบบครีมระดับครีมเนี่ยปนๆอยู
11: ่มันปนกันผมดูอันนี้จะอยู่ในเว็บไซต์ของ PISA Thailand
10: ค่ะ
11: เขาจะลงผมไม่อ่านดูแล้วผมคิดว่าเขาเกลี่ยตามมาตรฐานที่ PISA OECD เจ้าภาพเนี่ยเขากำหนดคือพูดง่ายอย่าลำเอียงอย่าเบี้ยวอย่าเลือกแต่เด็กเก่งๆมาจีนนี่จะโดนจีนเนี่ยจะสุ่มไปทั้ง5เมืองเมืองใหญ่ๆเสี่ยงให้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จีนก็จะได้คะแนน
10: ดี
11: สิงคโปร์ไม่มีทางเลือกเพราะเมืองกระจิ๋วใช่ไหมมันก็เลยได้โรงเรียนเด็กเก่งทุกคนหมดแล้วมันก็เลยได้ที่หนึ่งของโลกนะอยู่เรื่อยๆครับสิงคโปร์ก็จะเป็นเคสแต่ที่ผมทึ่งอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆสิงคโปร์ก็คือได้คะแนนดีก็จะเป็นบรูไนนะครับแต่เวียดนามเนี่ยขยับขึ้นมาแซงไทยไปมาประมาณสัก 2-3 พิซซ่าปีช่วง3ปีแล้วมีบางช่วงเวียดนามขึ้นมา17ผมบอกให้อันนี้แบบเรียนแบบจีนหรือเปล่าอันนี้ผม
10: แต่เวียดนามเขาเน้นวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มากศาสตราจารย์เขาเยอะมากอาจารย์ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
11: ์คือผมก็ไม่อยากเป็นผู้แพ้แล้วจะไปว่าคนอื่นว่าเขาเลือกปฏิบัตินะแต่ผมคิดว่าเวียดนามเนี่ยน่าชื่นชม
10: ค่ะ
11: เขาต้องการเก่งเพื่อจะพัฒนาประเทศแล้วเขาก็อยากไปเรื่อยๆนะครับสำหรับประเทศไทยจึงทุกระทมอยู่ที่ส่วนกลางดีขึ้นแล้วทักษะการอ่านก็ไม่ดีนะในเรื่องวิชาการอ่านเนี่ยนะถ้าเขาไปดูคะแนนที่ผมรวมๆมาให้ reading นะครับอยู่ที่59ของโลกเนี่ยเทียบกับประเทศที่ทดสอบกัน91ประเทศมั้งประมาณนั้นนะครับคะแนนเรา392คะแนน reading นะครับเราก็อยู่ตรงกลางของอาเซียนอีกแหละครับโอเคผมจะหมกมุ่นเรื่อง reading มากเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่อ่านภาษาอังกฤษนะอ่านหนังสือภาษาไทยนี่แหละ
10: คื
11: ออ่านเรื่อง
10: อ่านแล้ววิเคราะห์
11: อ่านคิดเป็นสรุปเป็นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเด็กไทยก็จะอ่อนหน่อยตอนนี้ถ้าจะรวมกันก็คือว่าถ้าจะพูดด้วยความจริงใจก็คือว่าเด็กไทยไม่ได้ดีขึ้นจากเดิมหลายๆช่วง3ปีที่ทดสอบผ่านมาที่บอกว่าไม่ได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าเราดีขึ้นเล็กน้อยนะเราดีขึ้นเล็กน้อยชาติอื่นก็ดีขึ้นเล็กน้อยไม่ได้ถอยลงมันก็จึงค่อยๆขยับขึ้นไปนะแต่ที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าคะแนนของไทยเนี่ยมันเป็นคะแนนที่ต่ำ500นะ
10: ฮะ
11: ใครที่ได้คะแนนต่ำ500ก็คือต่ำเกณฑ์มาตรฐาน OECD
10: ค่ะค่ะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มาตรฐาน
11: ถึง500ไง
10: ค่ะ
11: แต่ข้อนี้อธิบายได้ให้ใจสบายนิดนึงเพื่อจะเข้าข้างตัวเองก็คือว่าทั่วโลกเกณฑ์เฉลี่ยของ OECD ปีนี้ก็ต่ำกว่า500
10: ค่ะ
11: ไม่นับประเทศระดับท็อป10นะเขาจะหารทั้งหมด90กว่าประเทศมาเฉลี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า500นะแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์ standard deviation พวกที่เราเรียนสถิติศาสตร์นะใช่ไหม
10: ค่ะ
11: มันจะมีค่าเบี่ยงเบนได้
10: ค่าเบี่ยงเบนค่ะ
11: ร้อยหนึ่ง
10: ค่ะ
11: เพราะฉะนั้นเราจะโกหกตัวเองก็ได้ว่าเรา400อะไรอยู่ใน standard deviation ก็ได้นะครับแต่ว่าบอกให้ทราบถ้าเราจะต้องการวิเคราะห์ตัวเองอย่างลึกๆเพื่อจะได้โกรธตัวเองบ้างหมายถึงโกรธหลักสูตรนะอย
10: ่
11: าไปโกรธเด็กนะเด็กที่อยู่ในหลักสูตรโกรธการสอนการทำโครงสร้างการศึกษาโกรธกระทรวงศึกษาธิการนะว่าเอ้ยมันไม่ได้ดีขึ้นแล้วนะแล้วทำไมมันจึงต่ำกว่า500อยู่เรื่อยๆคะแนนเกณฑ์ของ OECD หลักเนี่ยก็คือ500แต่ว่าปีนี้ทั้งโลกเนี่ยไม่ค่อยถึงเกณฑ์กันยกเว้นพวกท็อป10ท็อปอะไรเหล่านี้ถ้าเรา
10: คิดคือพูดจริงๆแล้วอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรามองแบบสบายใจก็ฉันก็อยู่ประมาณกลางๆแต่ว่ามันโลกมันก็มีเหตุผลอธิบายมากมายโลกมันไปยังงวนเทคโนโลยีเข้ามาอะไรว่าไปแต่ว่าเมื่อมันมีคนที่เขาได้คะแนน มากขนาดนี้ได้นะมันก็ต้องไปเทียบกับคนที่แล้วบางทีก็อ้างว่าประเทศเขาใหญ่กว่าเราพออีกประเทศนึงประเทศเขาเล็กกว่าเราคือมันแล้วก็จะมีหาข้ออ้างไปเรื่อยอันนั้นใหญ่กว่าเราอันนี้เล็กกว่าเราเราก็เลยมันไม่ก็เลยไม่พัฒนาไปไหนอาจารย์เพราะเราพยายามหาข้อแก้ตัวไปเรื่อย
11: ๆงานวิจัยพวกนี้มันเป็นวิชาการ
10: ใช่ค่ะ
11: มันไม่ได้บอกแบบเป็นวิทยาศาสตร์เป๊ะเลยว่าถ้าอย่างนั้นประเทศนี้จะต้องเป็นอย่างนี้
10: ค่ะ
11: มันเป็นการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้แต่ละประเทศได้เห็นว่า
10: เห็นตัวเอง
11: ของเราเนี่ยโดยแกนหลักเนี่ยมันยังไม่ถึงมาตรฐานของยุโรป
10: ค่ะ
11: บางคนใช้คำว่ามาตรฐานสากลมาตรฐานโลกมันอาจจะไม่ตรงนักนะมันไม่ใช่โลกมีมาตรฐานแบบนี
10: ้ค่ะ
11: เป็นมาตรฐาน OECD หรือยุโรปตะวันตก
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ก็เห็นว่า3วิชาแล้วรวมทั้งทักษะการคำนวณมันทำให้เศรษฐกิจเขาดีขึ้นแล้วเราไปดูการสำรวจสารพัดเรื่องนะครับประชาธิปไตยชีวิตเศรษฐกิจรายได้ประชาชาติมันก็อยู่แถวสแกนดิเนเวียแล้วก็ยุโรปนะครับอเมริกาเนี่ยไม่ได้ทันพวกสแกนดิเนเวียหรอกนะครับพวกนอร์ดิกคันทรีใช่ไหมพวกเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์เยอรมันอะไรพวกนั้นเยอรมันเนี่ยเขายังมีความเห็นว่าข้อสอบ3วิชานี้ไม่พอ
10: เ
11: ขาเป็นสมาชิก OECD เขาบอกไม่พอเขาจะมีข้อสอบอื่นของเขาเองในสุดก็อนุญาตให้มีข้อสอบอื่นนะแล้วเขาก็จะตั้งข้อสังเกตมันจะมีคำวิจารณ์เยอะๆอยู่ท้ายๆของเอกสารนะครับว่ามักจะไม่ค่อยไว้ใจประเทศที่ได้คะแนนดีทีบ่อยทุกปีเพราะอาจจะโกง ไม่ได้ใช้คำว่าโกงนะอาจจะแบบไปเอาเด็กดีๆมา
10: ตรงไปตรงมาค่ะ
11: เซมปลิ้งเนี่ยมันอาจจะมีเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ระดับหนึ่งว่าเออพออยู่กันไปนะครับแต่ว่าถ้าจะออกสู่ตลาดโลกเหมือนลิซ่าเหมือนอะไรเนี่ยอีกคนน้องเนเน่หรือว่าเฮ้ยตอนนี้มีแฟชั่นวีคนิวยอร์กเนี่ยผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งชื่อของอะไรอ่ะ
10: ลิงลิงน้องลิงลิงน้องลิงลิงคอง
11: พวกนี้เขาจะเป็นบุคคลพิเศษ
10: ลูกคุณฮ่องกงลูกคุณฮ่องกงค่ะ
11: เขาเป็นบุคคลพิเศษคะแนนพิซซ่าเขาอาจจะไม่ดีหรอกนะคร
10: ับ ไม่แน่นะคะการศึกษา
11: เราไม่รู้ไงเราจะบอกงั้นไม่เป็นไรเกณฑ์ว่าสู่ตลาดโลกเนี่ยเราจะต้อง3วิชานี้นอกนั้นเป็นวิชาประสบการณ์ชีวิตและความมุ่งมั่นในการสร้างตัวเอง
10: เนี่ยความเป็นศิลปินของไทยอาจจะโดดเด่นก็ต้องมาวัดความเป็นศิลปินของเด็กไทยก็ได้นะอาจารย์เราอาจจะเหนือ
11: คนก็ต้องไปดูถ้าเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องไปดูว่าลิซ่าเนี่ยเขาเหนื่อยนะ
10: ใช่กว่าจะได้นี้อาจารย์
11: ตรัสอายุ13เนี่ยไปอยู่4 5ปี
10: เนเน่เนี่ยก็เหมือนกัน
11: เนเน่ก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กแต่ว
10: ่
11: าเนี่ยยังเพิ่งเริ่มยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดแบบวัฒนธรรม
10: บันเทิงเป็น
11: อายุ16เนเน่ถ้าคำนวณตามกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับลิซ่าในการทุ่มเทชีวิตวัยเด็กแต่ยังไม่ได้เจอตัวเองในมุมมองของคนแก่อย่างผมลิซ่าเนี่ยเจอตัวเองเมื่อพบว่าเฮ้ยต้องออกมาจากK-pop
10: ค่ะ
11: เพื่อมาสู่ฮอลลีวูดแต่ว่าไม่เป็นเครื่องมือของฮอลลีวูดก็เป็นบริษัทของตัวเอง
10: ของตัวเองค่ะ
11: ตอนนี้ลิซ่ากำลังเป็นตัวของตัวเองจะไปยังไงก็แล้วแต่เขาไปแล้วอ่ะสำหรับเราก็มองว่าเออเขาพบตัวเองนะงั้นพวกเราก็พบตัวเองโดยไม่ต้องสอบพิซ่าก็ได้ใช
10: ่ก็จริงก็จริงไม่ได้
11: ผมว่าจะยกตัวอย่างว่าพระนเรศวรก็ไม่ได้สอบพิซซ่านะ
10: ไปไกลเลยนะคะอาจารย์ค่ะแต่หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่สัปดาห์นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอยากจะชวนอาจารย์มาคุยเรื่องนี้ค่ะเรื่องการเมืองในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปที่กำลังกลุ่มขวาจัดกำลังมามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแกนของโลกใบนี้หรือเปล่าทางการเมืองนะคะอาจารย
11: ์ได้เลย
10: เดี๋ยวมันสุกหน้ามาคุยกันวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะกับเรื่องราวทางการศึกษาดูมาตรฐานเขาดูมาตรฐานเราจะได้พัฒนาตัวเองต่อไปเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนวันจันทร์กลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: News From Homeอัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
13: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บลูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
16: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
17: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
16: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
18: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
19: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
20: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่18กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
0: เคาะแล้วครับคุณผู้ชมครับไทยช่วยไทยเฟส2 60-40เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับเคาะเป็นที่เรียบร้อยในที่นี้ก็คือตุลาพฤศจิกาย้ำกับคุณผู้ชมว่ารัฐบาลจะจ่าย 1,000 บาทครั้งเดียวเลยนะตูนแต่เอา 1,000 บาทนี้ไปใช้2เดือนนะครับ 1,000 บาทใช้2เดือนเดี๋ยวจะมีการขยายความจากหมอเอกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรายละเอียดในเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าวันนี้ชัดเจนและไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ตุลาพฤศจิกาให้ทีเดียว 1,000 บาทสมมุติคุณผู้ชมได้มา 1,000 ใช้ก่อนหมดก่อน1เดือนเนี่ยใช้ไปสักประมาณ15วันหมดก็คือหมดแล้วนะ
1: ค่ะ
0: หรือจะใช้เลย1เดือนไปอีกสักนิดหน่อยคาบเกี่ยวไปเดือนที่2อย่างนี้ก็ได้ครับในระยะเวลา2เดือนเอาท่านนายกรัฐมนตรีก่อนจริงๆวันนี้นายกถูกถาม2รอบเลยช่วงเช้าก่อนประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายกก็บอกว่าเอาเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยให้ไปถามคุณเอกนิติแล้วกันอีกส่วนที่นักข่าวพยายามถามก็คือจะไปใช้งบส่วนไหนอย่างไรนายกก็ยังไม่ให้รายละเอียดแต่มาพอช่วงเที่ยงหลังประชุมหัวหน้าส่วนราชการนี่แหละครับนายกพูดชัดเลยเห็นชอบในหลักการเป็นที่เรียบร้อย
2: ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับ
3: ผมเห็นท่านมีข่าวว่าได้ 1,000 บาทไปใช้2เดือน
2: ก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีรูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับ
3: สิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจ
2: มันก็จะมีในเรื่องของตัวไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึงการที่เราดำเนินนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมครับมันเป็นนโยบายทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงนะครับ
0: แล้วก็กลายเป็นคนที่ให้รายละเอียดเรื่องนี้คือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหมอเอกครับนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษก็บอกอย่างนี้ว่ารายละเอียดเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวฟังจากคุณเอกนิติแต่เบื้องต้นจะให้สิทธิ์ 1,000 บาท2เดือนแล้วก็เข้าเกณฑ์ 60-40 เหมือนเดิมรัฐบาลออก60คุณผู้ชมจ่าย40ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้ามา700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติที่ได้อยู่แล้วก็คือ300ก็จะเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมนักข่าวก็ถามย้ำว่าแล้วจะมีการโยกงบประมาณมาใช้ในการต่ออายุครั้งนี้มั้ยหมอเอกยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่มจำนวนเงินที่คำนวณณวันนี้ 1,000 บาทหากใช้2เดือนถือว่าเปิดช่องทางการใช้ได้มากขึ้น
4: ต้องรอไปทางกระทรวงการคลังแล้วคุณเอกนิติ
5: ไฟนอล
4: อีกทีแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นณตอนนี้ที่มีการคำนวณกันเนี่ยก็คือว่า 1,000 บาทใน2เดือนก็คือให้ใช้จ่าย
3: ตุลา
4: พฤศจิกาเลยครับผม
3: แล้วบัตรคนจนก็
4: 1,000 บาท
3: โอเคเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปต่อ
5: แต่เขากำลังมองว่าถ้า 1,000 บาทอ่ะกับไอ้ตัวเลข 40,000 ล้านมันอาจจะไม่พออย่างเงี้ยมันจะดึงเงินจากตรงไหน
4: ไม่การดึงเงินเพิ่มก็คือว่าถ้าตัวเลขที่คำนวณณวันนี้คือ 1,000 บาท2เดือนไม่ใช่ 1,000 บาท2เดือนเป็น 2,000 ก็คือ 1,000 บาทใช้
5: กับเดือนละ500
4: ไม่ใช่ก็คือ 1,000 บาทแล้วใช้เต็มไปเลยเดือนแรกหมดก็ใช้ได้เลยประมาณนั้นก็จะเปิดช่องมาน
0: ักข่าวก็เอาข้อมูลที่ท่านโฆษกให้เนี่ยไปถามคุณรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับคุณรัฐวรนก็บอกว่าก็เดี๋ยวเอาเต็มๆต้องฟังจากคุณเอกนิติจะได้ข้อสรุปก็คือวันนี้นี่แหละนักข่าวก็ถามถึงโอกาสที่จะเอางบก้อนอื่นมาใช้ที่ไม่ใช่เงินกู้เนี่ยมีโอกาสบ้างไหมคุณรัฐวรนก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปหารือกันส่วนจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าเลยไหมหันมาพยักหน้านะฮะ
6: เดี๋ยวเราไปคุยกันบ่ายนี้ก่อนนะครับ
7: ได้แต่ว่าเอาเข้าที่ประชุมครม.อังคารหน้าเลยใช่ประชาชนอยากรู้ค่ะเพราะว่า30กันยายนนี
6: ้ใช่ๆเดี๋ยวให้มันจบก่อนแล้วก็ไปเดี๋ยวผิด
7: ถ้าใช้งบประมาณ 40,000 ล้านบาทเนี่ยมันก็เท่ากับต้องหันมาเหลือเดือนละ500มั้ยคะ
6: ไม่ใช่ครับ
7: ทําไม
8: เห็นว่าเห็นท่านโฆษกบอกว่าจะสรุป2เดือนนี้ให้ 1,000 บาทใช่มั้ยครับ2เดือน 1,000 บาทตรงนี้ใช่มั้ยครับตัวเลข
6: ครับท่านเอกนิตินะจะไปประชุมกับท่านนี่แหละเดี๋ยว
8: จะได้ข้อสรุปวันไหนครับ
6: เดี๋ยวบ่ายๆนี้มั้งครับ
8: บ่ายนี้ชัดเจนเลยใช่มั้ยครับว่าจะยังไง
6: บ่ายนะคร
8: ับ ได้ครับ
0: ไอ้ที่บอกว่าจะเคาะช่วงบ่ายเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของงบนี่แหละว่าจะเอางบก้อนไหนอะไรยังไงแต่ตามแหล่งข่าวรายงานนะครับว่าคลังยืนยันไปแล้วล่ะครับว่าจะไม่มีการโยกเงินกู้เปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านมาใช้ตรงส่วนนี้เพราะมันพอละ ถ้าเดือนละ 1,000 มันก็จะเหลืออยู่ 40,000 กว่าล้านก็น่าจะพอ อ่ะเคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าครม.สัปดาห์หน้านะครับ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อเช้านี้เกิดเหตุสลดกลางกรุงนะคะมีคนงานร้อยท่อไฟฟ้าท่อสายไฟฟ้าลงใต้ดินคนนึงคือเขาทำงานตอนกลางคืนนะคนงานแบบนี้ค่ะพอตอนเช้ามานะคะตัวเลอะดินโคลนตัดสินใจลงไปล้างตัวในท่อระบายน้ำซึ่งอยู่ใต้ BTS ปุณณวิถีเสียชีวิตค่ะนี่เป็นภาพช่วงที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึงชุดปฏิบัติการใต้น้ำดำน้ำลงไปงมร่างผู้เสียชีวิตเดี๋ยวตุ้มจะให้ดูช่วงที่เจ้าหน้าที่ของป่อเต็กตึงเขาโผล่ขึ้นมาจะให้เห็นว่าน้ำมันลึกขนาดไหนตอนเจ้าหน้าที่โผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำอะค่ะนี่คลิปนี้ค่ะมันลึกมากพี่ไก่3เมตรนี่ค่ะที่จะให้เห็นก็คือว่าน้ำมันลึกขนาดไหน3เมตรท่อนี้แล้วน้ำคือมิดหัวนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงค่ะงมเจอร่างผู้เสียชีวิตคุณพาโตอายุ32ปีนะคะเป็นคนไม่มีสัญชาติที่อยู่ตามภูมิลำเนาคือที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะก็ต้องใช้วิธีใช้เชือกมัดแขนแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากท่อระบายน้ำได้ในที่สุดนะคะหัวหน้าคนงานเล่าให้ฟังค่ะผู้เสียชีวิตคือคุณพาโตเนี่ยเป็นคนงานที่มาล้างดันท่อใต้ดินด้วยกันเมื่อคืนเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าใต้ดินค่ะปกติก็จะทำงานกัน10กว่าคนนะคะทีนี้ช่วงเวลาตอนเลิกงานเขาจะทำ4ทุ่มเลิกตี4ตี5ตี4เมื่อเช้านี้ก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตอนเลิกงานละทุกคนก็เก็บของล้างตัวกันตามปกติปรากฏหาตัวคุณพาโตไม่เจอก็ช่วยกันหากระทั่งช่วงตี5ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่เลิกงานน่ะเพื่อนของคุณพาโตเป็นเพื่อนสนิทอ่ะนะคะชื่อคุณทินกรก็มาจากจังหวัดตากด้วยกันนะคะตัดสินใจลงไปดูในท่อระบายน้ำซึ่งลึก3เมตรตอนแรกลงไปเนี่ยคุณทินกรเล่าว่าไปท่อแรกไม่เจอไปดูอีกท่อหนึ่งซึ่งอยู่ถัดมาก็อย่างที่บอกว่ามันลึกมากนะคะ3เมตรน้ำมิดหัวแต่ตัดสินใจลองลงไปงมดูมือของคุณธินกรเนี่ยไปสัมผัสกับมือของคุณพาโตซึ่งเสียชีวิตแล้วเจอมือเพื่อนอะแต่จะนำขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะว่ากระแสน้ำมันแรงมากนะคะก็ตัดสินใจขึ้นมาแจ้งหัวหน้าคนงานจากนั้นถึงมีการแจ้งทางป่อเต็กตึงมานำร่างขึ้นไปได้ในที่สุดซึ่งสาเหตุเนี่ยเพื่อนๆคนงานก็คิดกันว่าสงสัยเป็นเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยตัวมันเลอะดินโคลนก็เลยอาจจะลงไปเพื่อไปล้างตัวแต่ที่จริงแล้วถามว่าวิธีการล้างตัวของคนงานเป็นยังไงคือทุกวันหัวหน้างานเขาจะมีเครื่องสูบน้ำไดโว่มาสูบน้ำจากท่อขึ้นมาแล้วเอามาล้างตัวข้างบนนึกออกใช่ไหมคะคือตัวเราไม่ต้องลงแต่ไม่รู้ยังไงอาจจะสันนิษฐานว่าคุณพาโตอาจจะตัดสินใจลงไปล้างตัวในท่อเองฟังเสียงเพื่อนค่ะ
9: หายังไงก็หาไม่เจอแล้วก็ผมเดินกลับมาบ่อนี้ผมปิดเอามือปิดจมูกไว้อย่างเง
10: ี้ยก็ดำ
9: ใช่แล้วก็ผมดำไปแล้วก็เอาแขนลวกเข้าแล้วก็จับโดแขนเขาพอดีแล้วก็ผมก็ดึงออกมาหน่อยนึงแล้วก็ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวผมก็ครึ่งมันเลยครับ
10: ปกติแล้วเราทำงานเนี่ยเราต้องลงไปในท่อนี้ไหม
9: ไม่ลงครับยังไงก็ไม่ลงครับผมคิดว่าเขาน่าจะลงไปล้าตัวนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันลงไปตอนไหนแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วย
11: งานดันท่อไฟฟ้าง
10: านดันท่อไฟฟ้าก็เลิกงานแล้วตีสี
11: ่ก็สุดช่วงตีสี่เนี่ยคือเราต้องเก็บของทุกอย่างให้เคลียร์จราจรเขาให้ได้ให้ก่อนตีห้าทีนี้พอตีห้าปุ๊บหาเขาไม่เจอไงก็ไม่รู้ว่าเขาลงไปทำอะไรเพื่อนเขาอ่ะก็เลยสะกดใจว่าจะลงไปล้างตัวในนี้หรือเปล่าเขาก็เลยลงไปควานดูเขาก็เจอเลยเพราะว่าเขาอยู่ตากนะเขาเพิ่งมาทำงานได้3เดือน
1: ตอนนี้มีการแจ้งครอบครัวของคุณพาโตแล้วนะคะซึ่งก็คือคุณธินกรที่มาจากจังหวัดตากด้วยกันนั่นแหละค่ะแจ้งไปทางครอบครัวก็อยู่ในอาการเสียใจค่ะเพราะว่าคุณพาโตเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยส่งเงินให้ครอบครัวอยู่เสมอนะคะร่างคุณพาโตก็นำไปชันสูตรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นี่คำถามสำคัญก็คือท่อนี้มันลึกขนาดนี
0: ้
1: ปกติแล้วคือเปิดฝาไว้แบบนี้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะนี่ปิดเรียบร้อยคือฝาท่อจุดนี้ปกติปิดค่ะ จะเปิดใช้ต่อเมื่อมีการสูบน้ำซึ่งก็เป็นไปตามที่ทางคนงานบอกอะค่ะว่าจะใช้ท่อเนี่ยคือเอาไดโวสูบน้ำขึ้นมาเพื่อมาล้างตัวคนงานจากนั้นเมื่อเสร็จก็จะปิดกลับไปแบบนี้นะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
0: แสดงความเสียใจด้วยครับเอาปิดท้ายคุณผู้ชมครับที่สุดแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขครับออกมาตัดจบสยบดราม่าเป็นที่เรียบร้อยกรณีของน้องลิซ่าสวัสดีค่ะไปออกรายการนี่ฮะ The Tonight Show ที่อเมริกา
1: จิมมี่ฟัลลอน
0: น่ารักมาก
1: แล้วรายการดังมากนะคะ
0: ใช่ครับก็มีส้มตำที่ไปโชว์นะครับแล้วก็มีการผสมเครื่องดื่มพร้อมกับวลีหมดแก้วแต่ทีนี้ที่กลายเป็นที่ตั้งคำถามกันก็คือเอ๊ะกฎหมายไทยเกี่ยวกับพรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้มันเป็นการโฆษณาอะไรหรือไม่อย่างไรอย่างที่บอกว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขตัดจบให้แล้วนะครับไม่ผิดกฎหมายไทยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศไม่ได้เป็นการโฆษณาและที่สำคัญกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามดื่มด้วยแต่ก็เตือนคนที่แชร์ถ้าจะแชร์คลิปอย่าลืมปิดหรือว่าเบลอยี่ห้อสักหน่อยปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเสียงท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับและช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อครับ
12: ก็เหตุการณ์ก็เกิดอยู่ที่ต่างประเทศก็คงคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะครับส่วนของคนที่แชร์คลิปต่างๆหรือว่าเข้าไปดูแล้วอาจจะมีการส่งต่อมีการแชร์เนี่ยก็ขอให้ช่วยระมัดระวังนะครับถ้าเลือกได้ก็พยายามที่จะช่วยปิดบังตราสัญลักษณ์นะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับจริงๆก็ไม่ควรมีดราม่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ในต่างประเทศในความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเป็นดาราหรือศิลปินต่างประเทศนะครับเขาทำรายการลักษณะแบบนี้นะครับมันก็คงไม่ได้เป็นดราม่าในประเทศไทยนะครับพอดีบังเอิญอาจจะเป็นศิลปินไทยนะครับคนก็อาจจะคิดไปต่างๆนานาได้นะครับแต่ก็ต้องมองว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดอยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาเจตนาด้วยนะครับในเรื่องของกฎหมายที่มีอยู่นะครับผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ต้องบังคับใช้ไปตามเท่าที่กฎหมายมีอยู่ส่วนหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับก็ต้องพิจารณากันให้ดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรก็ต้องฟังความให้ครบทุกด้านนะ
13: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
15: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
17: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
20: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
19: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
20: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
19: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
20: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
21: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
22: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
23: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: 4คอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธ4คอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับ4คอนโทร1391
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยNew Isuzu D-Max The One and Only
24: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
25: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
1: ากันครบเลยค่ะป้าดาป้าบัวไข่ลุงแหวนมากันหมดเลยนะคะทั้งแก๊งวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.เมืองขอนแก่นก็ปฏิเสธกันทุกข้อกล่าวหาแล้วค่ะคดีเก่า
0: ครับ
1: บุกรุกวัดเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะนะคะนอกเหนือจากการมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วป้าดาและคณะก็ยังยืนยันเรื่องเดิมเรื่องที่ดินวัดป่าอดุลยารามหลังจากเขามีการไปเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณป้าดาก็ยังพูดเหมือนเดิมนะคะว่าตั้งคำถามถึงความถูกต้องของวัดของเจ้าอาวาสนี่ค่ะป้าดาคุณชมมณีน้อยจันมีป้าบัวไข่สรสมุทรนะคะผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรียังมีคุณลุงแหวนธานอสคุณวรเดชช่างบุซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาฝ่ายทายาทค่ะก็มากันที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะปรากฏว่าตอนมาถึงจริงๆตอนแรกก่อนจะขึ้นมาจุดนี้เนี่ยเจอปู่มหามุนีด้วยนะคะคุณชัยรัตน์ยอดพรหมอายุ38ปีถือพวงหรีดมาให้บอกว่านี่มันดอกไม้จิงกะเบลเอามาให้กำลังใจป้าดาใครได้ไปปลายทางคือทันทสถานบอกแบบนี
0: ้
1: ส่วนป้าดาและพวกนะคะก็เดินขึ้นไปยังห้องประชุมของโรงพักค่ะจังหวะนั้นนักข่าวได้ถามป้าบัวไข่ป้าบัวไข่บอกไม่มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างเป็นความจริงและต้องรอดูกันต่อฟังเสียงป้าบัวไข่ค่ะ
26: หนักใจอะไรไหมคะวันนี้
27: หนักใจอะไรเลยค่ะ
28: เ
27: พราะเรา
28: ดูข่าวบ้างครับว่า
27: ค่ะแต่สู้ความจริงแล้วค่ะตามหาความจริงค่ะ
1: ส่วนคนที่ถูกขนานนามว่าธานอสบ้างลุงแหวนบ้างคุณวรเดชค่ะที่ปรึกษาฝ่ายทายาทบอกว่าวันนี้เตรียมเอกสารหลักฐานมาแจ้งความ4เรื่องเกี่ยวกับวัดเจ้าอาวาสและข้ออ้างเรื่องการจัดตั้งวัดโดยมิชอบเพื่อจะได้เก็บเป็นหลักฐานสำหรับนำเรื่องขึ้นศาลและเปิดเผยให้สาธารณะทราบข้อเท็จจริง
29: ไอ้ที่พูดมาว่าจะมาทำลายศาสนาจะเอาที่ศาสนาเนี่ยเป็นการคิดที่ผิดผมเนี่ยคือจะลงศาสนาทำศาสนาให้ดูมั่นคงไม่รังแกชาวบ้านแล้วประเทศชาติก็จะมั่นคงไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาเอาที่เขาไปเป็นของอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่วัดอันนี้ไม่ใช่วัดนะผมพูดยังไม่ใช่วัด เราจะเอาไปให้ได้ยังไงเจ้าวาดก็ไม่ถูกจะให้ได้ยังไงถ้าท่านถูกก็ต้องให้กฎหมายเอามาดูที่ใบตังวัดอยู่ไหน
1: ส่วนป้าดาค่ะหลังจากพบพนักงานสอบสวนเสร็จออกมาเจอนักข่าวทำมินิฮาร์ดมาก่อนเลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็รายงานตัวตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยคุณป้าบอกยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

0: กันวันสองวันเราไม่ใช่เพิ่งพูดเราพูดกันมาหลายสิบปีแล้วแต่เพิ่งมาเกิดเรื่องแล้วทําไมอยู่ๆฉกฉวยแย่งชิงไปโอนเอาเลยท่านนายกอนุทินสั่งให้โอนต้องไม่เป็นไรแม่ก็จะไปถามท่านนายกอนุทินสั่งจริงเหร
1: อ
0: ถ้าหากว่ากรรมสิทธิ์โฉนดโฉนดตาคุดกรรมสิทธิ์ใช้ไม่ได้ก็ต้องยุบกรมที่ดินไปจะไป
2: ยังยืนยันสู้ต่อค่ะท่านผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตบอกว่าป้าดาเนี่ยแจ้งไป4ข้อหานะคะก็คือถ้าแฟ้มภาพจะขึ้นมาตอนเอาท่อซีเมนต์อะไรไปวางหน้าวัดนะคะก็โดนคดีบุกรุกอ้างยี่ซ่องโจรข่มขู่ผู้อื่นและความผิดตามมาตรา112ด้วยนี่ป้าดาคนเดียวซึ่งมาตรา112นะคะมีคนที่โดนอีก2คนคือคนเสื้อม่วงในคลิปกับคุณป้าเสื้อดำส่วนป้าบัวไข่ที่เป็นผู้จัดการมรดกของคุณเฮียงพิมพ์ศรีได้รับข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานปล่อยตัวทั้งหมดกลับไปนะคะเพราะว่าเดินทางมาพบเจ้าพนักงานค่ะ
3: คุณผู้ชมครับวันนี้สว.เขาจัดกิจกรรมวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรที่จังหวัดตราดแต่ปรากฏว่าคนที่สื่ออยากเจอแคนเซิลกระทันหันเลยผมยกตัวอย่างอย่างสว.แดงกองมาครับสว.จากจังหวัดอำนาจเจริญแจ้งยกเลิกนะฮะกระทันหันหลังจากที่มีข่าวออกมาเมื่อวานนี้ศาลรับพิจารณารับคำร้องคดีสว.สำรองที่ไปร้องว่าคุณแดงกองมาขายหมูกับคุณสมภารพลศักดิ์ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพ
2: แล้วศาลรับแล้ว
3: เราจะนัดตรวจพยานคือ29ตุลาคมนี้วันนี้แจ้งยกเลิกเลยไม่พบสื่อผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปหาสว.แดงครับ
4: สวัสดีครับสว.แดงครับอาร์มครับช่อง3ครับสว.ครับอาร์มถามคดีเมื่อวานหน่อยสิ
5: โทษนะครับตอนนี้ยุ่งอยู่ค่ะ
4: ไม่แล้วเมื่อวานศาลรับจริงมั้ย
3: นิดหน่อยแล้วก็วางหูไปขณะที่สว.สมภารครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก็ตอบว่าขับรถอยู่แล้วก็วางสายโทรศัพท์ไปเช่นกันแต่สิ่งที่คอการเมืองตื่นเต้นกันมากสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับตูนครับ
2: 30กันยาค่ะ
3: วันพุธครับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเขาเชิญชวนคุณผู้ชมเขาจัดเสวนาวิชาการแล้วหัวข้อคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ที่ฮือฮาคือผู้ร่วมเสวนาฮะมาอันดับหนึ่งเลยคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อย
2: วันก่อนท่านออกมาไง
3: แล้วก็ตามมาด้วยศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนาคุณอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณวัดติงสมิธอดีตประธานกสม.อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.ตัวตึงทั้งนั้นเลยฮะคุณผู้ชมฮะ
2: ค
3: ่ะเดี๋ยวรอจับตากันดูวันนั้นคุณผู้ชมติดตามจากรายการเราได้เลย
2: ค่ะเดี๋ยวเราติดตามสรุปมาให้นะคะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะวันนี้ท่านโพสต์ Facebook นะคะ Good man born in September ค่ะคนดีๆหรือจะเรียกว่าสุภาพบุรุษก็แล้วแต่เกิดในเดือนกันยายนสุขสันต์วันเกิดคุณพราดรปริศนานันทกุลค่ะซึ่งคุณพราดรนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็แชร์โพสต์นี้ของท่านนายกแล้วก็ใส่หัวใจคำว่า Good man born in September เนี่ยท่านนายกก็เกิดเดือนนี้ด้วยนะคะท่านอาจจะหมายถึงตัวท่านเองด้วยหรือเปล่า
3: ไม่แน่ใจครับเอาปิดท้ายสั้นๆครับวันนี้รับเครื่อง iPhone 18กันปรากฏว่าโอ้โหคึกคักมาก Apple Store ที่Central World มารอกันตั้งแต่ตี 3หรือจะเป็นที่ช็อป AIS สยามสแควร์ครับคนที่จอง iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max มารอกันนี่ฮะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่6โมงเช้าพอเปิดปุ๊บดีใจรับเครื่องก่อนใครกันเลยครับ
2: หมดเวลาของเรื่องเด่นเย็นนี้แล้วนะคะขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
8: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
9: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดคือการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
2: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสบนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงไทย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาติร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครอง และการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy Leagueโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

0: นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจ
1: ครับครู
0: ที่ที่ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
2: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
3: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติความเชื่อของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่าน ซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

0: บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งเฝ้ารอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะ
1: และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

สำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.โดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทำนองกะและทำนองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะค่ะ

สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานี่เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมุงด้วยกระเบื้องดีบุกต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาจสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแลงทั้งบานพระบัญชรบานพระทวารต่างก็มีจิตรกรรมที่งดงามเขียนลายรดน้ำพุ่มข้าวบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทวดาทรงพระขันยืนแท่นมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศด้านนอกนั้นจะจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์ตามลำดับต่อไปค่ะ

ยะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

Thank you.

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์รวมถึงพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปเรียนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้วยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะเราเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดี

0: ส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมนั้นเกิดความเข้าใจและได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

ำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยูรมีเริกค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทาสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงทีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุพโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธินารีนาถ
โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญามีการแทงตลอด
สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุ
ครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้ทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า
ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้

พระราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถา

ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานาประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

0: ในเนื้อหาที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

เมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาทแล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูษาโยงเพื่อส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรณ์ลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูษาโยงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูษาโยงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสงลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งพระภูษาโยงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศก็จะมีถวยรับเป็นระยะระยะค่ะเชื่อมกับภูษาโยงอีกผืนเบื้องหน้าอัฐสงเตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อาติริกะวัสสะตังชีวโตอาติริกะวัสสะตังชีวโตอาติริกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถ

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: พิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 นถึง 21:00 นนะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทำนองกะและทำนองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสวดที่ตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณาธิคาถาในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ
1: So,

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะ
1: และสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีกหนึ่งวันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
2: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาเมื่อวาน100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา19นาฬิกากรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาเมื่อวาน100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ

ซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นไปตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะคะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ

พระบรมวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปรา

ปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

0: างการถวายองค์ลบตามสายลุง
1: ทหารเกียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: ผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นาทีเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปิยณีเทียมอัมพรและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอเชิญรับชมรายการตามปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าปีกนาวีตอนที่3ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
1: แน่นอนล่ะไม่ทางการจะส่งท่านมาอยู่ที่นี่ได้เหรอผู้บังคับฝูงบินนาวีเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากกันคิดว่านอกจากท่านผู้บังคับฝูงคนนี้แล้วก็คงไม่มีใครที่จะมาเป็นได
0: ้ถูกอาเสียคล้อยตามเราได้นายมีภูมิอย่างเงี้ยค่อยปลื้มใจหน่อยผิดกว่าพระควงสวรรค์ราวกับฟ้ากับดิน
2: หลวงอึกกระทึกตะแคงหูฟังตลอดเวลาท่านยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วพูดกับสามเกลอเป็นเชิงอวดตัว
3: คุณพระควงสวรรค์น่ะท่านติดจะหัวโบราณสักหน่อยทำงานอะไรงุ่มง่ามมาก
2: จริงครับกิมหงวนเสริม
1: ผมเชื่อทีเดียวครับใต้เท้าพูดถูกแล้วงุ่มง่ามมาก
2: ผู้บังคับฝูงหัวเราะรู้สึกรักเสียงหงวนขึ้นอีกเป็นกอง
3: นั่นนะสิทีแรกทางการจะส่งคุณพระควงสวรรค์มาอยู่ฝูงบินนาวีแล้วให้อัวไปอยู่ฝูงบินใหญ่ผสมภาคเขมร
2: เสียงหงวนรีบพูดต่อโดยเร็ว
1: แต่ใต้เท้ามีความสามารถดีกว่าทางการก็เลยส่งมาที่นี
2: ่จริงครับ
1: จริงผมเชื่อ 100% หน่วยก้านท่าทางของใต้เท้าดีกว่าคุณพระควงสวรรค์มากนัก
2: ดูเหมือนหลวงอึกทึกจะรู้สึกตัวว่าอาเสียยอท่านมากเกินไปแล้วจึงยิ้มแย
3: ่ๆประชุมต่อไปเถอะ
1: ครับจริงครับควรประชุมต่อไปได้
2: ใบหน้าของผู้บังคับฝูงยิ้มแฉ่ง
3: นักบินทั้งหลาย
2: ท่านพูดเสียงกังวานกิมงวนทุบหลังนิกรดังพลัก
1: เฮ้ยนั่งสับประงกอยู่ได้เจ้านายท่านพูดตั้งอกตั้งใจฟังหน่อยสิแก
2: และอาเสียก็หันไปพูดกับทุกๆคน
1: พวกเราตั้งใจฟังคุณพ่อผมพูด
2: หลวงอึกทึกหัวเราะชอบใจต่อจากนี้ท่านก็อธิบายถึงการโจมตีเรือรบมีใจความว่าวิธีที่เรือรบจะต่อสู้เครื่องบินนั้นมีอยู่2ประการคือ 1. ปล่อยเครื่องบินประจำเรือรบขึ้นต่อสู้ขัดขวางไม่ให้เครื่องบินของเราเข้าทิ้งลูกระเบิดได้ถนัดแต่วิธีนี้ย่อมไม่เกิดผลเพราะเรือรบฝรั่งเศสเป็นแต่เพียงเรือลาดตระเวนหรือเรือพิฆาตจะมีเครื่องบินประจำเรือก็เพียง2หรือ3เครื่องเท่านั้นอย่างไรก็ต้องถูกนักบินของเรายิงตกข้อ 2ข้าศึกจะใช้ปืนต่อสู้อากาศยานยิงต่อสู้การยิงด้วยปตอ.อาจจะเป็นผลบ้างฉะนั้นท่านผู้บังคับฝูงบินนาวีจึงกำชับพวกนักบินฝูงขับไล่ที่1ให้พยายามบินจิกหัวร่อนลงใกล้เรือรบศัตรูที่สุดแล้วทิ้งระเบิดเบาทำลายปตอ.หรือส่วนประกอบของปตอ.ให้ชำรุดเสียหายเมื่อปตอ.หมดอำนาจเครื่องบินโจมตีก็จะได้ทำลายเรือรบลำนั้นได้อย่างสบายโดยไม่มีการยิงต่อสู้เลยนอกจากนี้ท่านผู้บังคับฝูงก็อธิบายถึงรูปลักษณะเรือรบของฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ทางภาคอินโดจีนจนกระทั่งนักบินทุกๆคนเข้าใจดีตอนสุดท้ายท่านกล่าวว่า
3: พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ามั่นใจเหลือเกินว่าถ้าฝูงบินนาวีของเราได้รบกับกองเรือฝรั่งเศสแล้วชัยชนะจะต้องเป็นของเราอย่างไม่มีปัญหาหมู่เรือรบข้าศึกจะต้องจมอยู่ในอ่าวของเราโชคชัยอันนี้แหละเท่ากับว่าพวกท่านได้รบรอยเศร้าเมื่อรัตนโกสินทร์ศก112ออกในที่สุดนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้นักบินทุกๆคนจงสวัสดีมีชัยโดยทั่วหน้าข้าพเจ้าอยู่ทั้งนี้จะวิงวอนคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองป้องกันพวกท่านเสมออะก่อนจะปิดประชุมผู้ใดมีข้อสงสัยหรือข้องใจอะไรโปรดถามมา
2: เรืออากาศตรีกิมหงวนรีบชูมือขึ้นเหนือศีรษะ
1: ผมครับ
2: และอเสียก็ลุกขึ้นยืนตรงท่ามกลางเสียงหัวเราะคิกคักของเพื่อนๆหลวงอึกทึกพยักหน้าช้า
3: ๆเอาว่ามา
2: อเสียยิ้มอายๆ ใต้เท้าครับติ้งต่างว่าถ้าผมสามารถทิ้งระเบิดลงปล่องเรือรบข้าศึกได้ใต้เท้าจะขัดข้องไหมครับ
0: พวกทหารอากาศฮาครืนผู้บังคับฝูงอมยิ้ม
3: ไม่ขัดข้องเลยกิมหงวน
0: อาเสียวางท่าให้ผึ่งพาย
2: ถ้าเช่นนั้นเสร็จผมละครับผมจะหยอดให้ลงปล่องทุกๆลูกทีเดียว
0: หลวงอึกทึกหัวเราะหือหืออ
3: ย่าให้ถึงกับลงไปในปล่องเลยเธอเพียงแต่ถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือรบก็ใช้ได้แล้ว
0: กิมหงวนอมยิ้ม
2: เรือออกเบอร์เริ่มมีเหรอครับทิ้งผิดพูดแล้วจะว่าคุยครับผมไปบอมไส้ง่อนขณะที่บินอยู่เหนือเมืองนั้นผมแลเห็นนายทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งยืนแก้แก้กังๆอยู่กลางถนนผมทิ้งบอมขนาดเบาลงไปลูกนึงถูกกระบาลไอ้หมอนั่นแตกตายคาที่เชียวครับ
0: เสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงได้ดังขึ้นอีกหลวงอึกทึกว่า
3: จะยังไงอยู่กระมังกิมหงวนวันที่ฝูงบินของเราไปบอมไส้ง่อนนั้นเราเดินทางไปในเวลากลางคืนนี่นาและทำไมเธอจึงมองเห็นนายทหารฝรั่งเศสคนนั้นได
0: ้อาเสียสะดุ้งเล็กน้อย
2: ที่ถนนเปิดไฟฟ้าสว่างครับผมมองแลเห็นอย่างถนัดเพราะบินต่ำเพียง300เมตรเท่านั้น
3: แปลกมากฝรั่งเศสเนี่ยโง่อย่างบรมเชียวนะเครื่องบินเรากำลังทิ้งระเบิดแต่มันไม่ยักดับไฟฟ้าก
0: ิมหงวนแสดงกริยากระสับกระส่ายนึกเสียใจที่ไม่ควรโม้ออกมาแต่ไหนๆเมื่อได้ปั้นน้ำเป็นตัวแล้วก็จำต้องมานะกัดฟันโกหกไปให้ตลอด
2: ดับสิครับพอลูกระเบิดของผมถูกกระบาลนายทหารฝรั่งเศสคนนั้นไฟฟ้าในเมืองก็ดับพรึบเสียงบูดสัญญาณภัยทางอากาศครวญครางลั่นไปหมด
0: ผู้บังคับฝูงหัวเราะคิก
3: คุณกิมหงวนขอรับเสียงเครื่องบินของคุณน่ะมันดังแทบแก้วหูจะแตกอยู่แล้วคุณยังจะได้ยินเสียงบูดสัญญาณภัยอีกแล้วคุณ
0: อาเสียของเราคือชายชาติปลาหมอ
2: ผมเดาเอานะครับตามธรรมดาไฟฟ้าจะดับก็ต่อเมื่อบูดครวญครางบอกเหตุอันตราย
0: หลวงอึกทึกพยักหน้า
3: เอาละเป็นอันว่าฉันจะพยายามเชื่อตามที่เธอเล่าให้ฟังเธอเก่งมากหวังว่าพรุ่งนี้เธอคงจะแสดงการทิ้งลูกระเบิดลงปล่องเรือรบข้าศึกให้พวกเราได้ชมเป็นขวัญตาก
0: ิมหงวนยิ้มแย่ๆ
2: เด็ดขาดเลยครับไม่เชื่อประเดี๋ยวออกจากห้องประชุมใต้เท้าลองให้ผมนำเครื่องบินขึ้นซ้อมทิ้งระเบิดลงปล่องเรือรบเราดูก่อนก็ได
0: ้ผู้บังคับฝูงทำคอย่นพวกนักบินหัวเราะลั่น
3: อย่าเลยพ่อคุณฉันจะพลอยฉิบหายไปด้วย
0: พูดจบท่านก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วพูดกับทหารอากาศ
3: ข้าพเจ้าขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านออกไปพักผ่อนและเตรียมตัวเดินทางได้
0: เรืออากาศเอกเกียรติกิติกำจรบอกนักบินตรงทำความเคารพคุณหลวงอึกทึกและบรรดาทหารอากาศก็ย่อยๆกันออกไปจากห้องประชุมพลนิกรกิมหงวนเดินตามหลังท่านผู้บังคับฝูงออกไปพอออกมาข้างนอกนายสิบทหารสื่อสารคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาหาหลวงอึกทึกชิดเท้าตรงแล้วรายงานท่าน
4: แล้วแต่จะโปรดครับท่านแม่ทัพใหญ่ภาคกัมพูชาต้องการพูดวิทยุโทรศัพท์กับใต้เท้าและนายทหารนักบินที่มาจากศรีโสพลเมื่อตอนกลางวันวันนี
0: ้หลวงอึกทึกยิ้มแป้น
3: ขอบใจน้องชาย
0: และท่านก็หันมาทางสามเกลอ
3: ไปพูดวิทยุกับท่าน
0: ผู้บังคับฝูงพาพลนิกรกิมหงวนรีบเดินตามในสิบทหารสื่อสารไปที่วิทยุโดยเร็วทั้งสี่เลี้ยวเข้าไปในห้องทหารสื่อสารซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องกำลังติดสายไมโครโฟนสำหรับพูดพอคุณหลวงเข้ามาก็เสร็จพอดีนายสิบโทรูปร่างผอมกระรองคนหนึ่งรีบพูดกับท่านผู้บังคับฝูงทันที
4: เชิญสิครับท่านแม่ทัพกำลังรอพูดอยู่แล้ว
0: กิมหงวนเพ่นพรวดเข้ามายืนหน้าไมโครโฟน
4: ฮัลโหลสวัสดีมีชัยครับคุณอา
0: เสียงเจ้าคุณปัจจนึกที่พูดมาดังลั่นห้อง
5: นั่นไอ้หงวนใช่ไหม
0: อาเสียยิ้มกริ่ม
4: ใช่ครับคุณอามีธุระอะไรเหรอครับ
5: เปล่าอาต้องการถามทุกสุขและความเป็นอยู่ของพวกแกสามคนเท่านั้นไงสบายไหมเมื่อตอนสายทำไมถึงไปถึงสัตหีบล่าช้านัก
0: กิมหงวนหัวเราะ
4: เราไปเที่ยวกรุงเทพด้วยนี่ครับ
5: ไปกรุงเทพ
0: ท่านแม่ทัพถามเร็วปรือ
5: ไปหาตะวักตะบวยอะไรกัน
0: อาเสียอมยิ้ม
4: ผมคิดถึงเมียครับ
3: เรา3คนได้บินไปเยี่ยมที่บ้านเจ้ากรที่ถนนเพชรบุรีและวนไปที่บ้านเจ้าพลที่ถนนพญาไทเจ้าคุณอากับคุณอาหญิงออกมากระโดดโลดเต้นกลางสนามโบกมือให้เราครับ
2: เสียงเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะลั่น
5: แล้วไปวนที่บ้านอาหรือเปล่า
3: ไปครับ
5: งั้นเหรอแลเห็นอะไรบ้างล่ะ
2: คราวนี้อาเสียหัวเราะลั่นห้อง
3: และเห็นคุณประภาลูกสาวคนโตของคุณอากำลังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่ในห้องครับแหมโป๊ชะมัดเลยครับหล่อนชูมังเอกให้ผมแล้วก็คว้าผ้าขนหนูห่มวิ่งจูดออกจากห้องน้ำ
5: จิบหาย
2: ท่านมาทับครางเสียงยาว
5: ระวังเถอะแกตาจะเป็นกุ้งยิง
2: เสียงหวนยิ้มแย่ๆ
3: เอ๊ะถึงกับเป็นกุ้งยิงเชียวหรอครับ
5: เป็นสิวะข้าเคยแอบดูนี่ว่า
2: อาเซียหลับตาปี๋แอบดูคุณพาน่ะเหรอครับ
5: ใครบอกเตี่ยมึงล่ะแอบดูคนอื่นโว้ยแล้วกันไอ้นี
2: ่พูดจบเจ้าคุณแม่ทัพก็เปลี่ยนเรื่องพูด
5: คุณหลวงอึกกระทึกอยู่ไหนบอกให้มาพูดกับอาหน่อยสิ
2: ท่านผู้บังคับฝูงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ปราดเข้ามายืนหน้าไมโครโฟนกิมหนวนล็อกคอท่านไว้ยกมือซ้ายอุดปากคุณหลวงแล้วรีบพูดขึ้น
3: คุณหลวงกำลังตรวจตราเครื่องบินที่จะเดินทางไปจันทบุรีครับ
2: แล้วกิมหนวนก็ปล่อยมือที่ล็อกคอออกกระซิบกระซาบกับผู้บังคับฝูงเบาๆอย่าพูดอะไรครับยืนเฉยๆผมจะพูดกับท่านเองหลวงอึกทึกยืนเซ่อทำตาปริบๆเสียงเจ้าคุณปัจจนึกดังออกมาจากลาวสปีกเกอร
5: ์ผู้บังคับฝูงคนใหม่ของแกดูเป็นคนเอาการเอางานมากทีเดียวหรือยังไงกิมหงวน
2: อาเซียหันไปมองดูท่านผู้บังคับฝูงคุณหลวงพยักพเยิดให้กิมหงวนพูดอาเซียยกมือปิดปากหัวเราะคิกคัก
3: ครับท่านขยันมากเข้มแข็งต่อการงานอย่างที่สุดอัธยาศัยอบอ้อมอารีต่อผู้น้อยความรู้เฉียบแหลมความคิดสุขุมปฏิภาณว่องไวอนามัยสะอาดพวกนักบินที่เนี่ยรักและบูชาราวกับพ่อเชียวครับ
2: คุณหลวงยิ้มแก้มแทบแตกเอียงหน้าเข้ามาจูบกิมหงวนดังฟอด
5: เอ๊ะอะไรดังป๊อดโว้ยไอ้หงวน
2: เจ้าคุณปัจจนึกถามมา
3: ไหนครับผมสั่งขี้มูกนะครับอ้อท่านผู้บังคับฝูงมาแล้วครับคุณอาคุณอาจะพูดอะไรก็เชิญสิครับ
2: พูดจบกิมหงวนก็หันมายักคิ้วกับหลวงอึกทึกพยักพเยิดให้พูดกับท่านแม่ทัพผู้บังคับฝูงกระแอมเบา
6: ๆฮัลโหลกระผมหลวงอึกทึกพูดครับผม
5: อ๋อคุณหลวงหรือสวัสดียังไงครับเจ้าเด็กของผม3คนทำความหนักอกหนักใจให้คุณหลวงบ้างไหม
2: หลวงอึกทึกยิ้มแป้น
6: เปล่าเลยครับผม
5: ฮ่าผิดไปละ
2: เจ้าคุณพูดเสียงลั่น
6: เป็นความจริงครับผมแกเป็นนายทหารหนุ่มที่สุภาพเรียบร้อยมากกริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนมีวินัยอันดีงามเหมือนกันทั้ง3คนล่ะครับ
5: แล้วล่ะคุณหลวง
2: เจ้าคุณคาน
5: สำหรับเจ้าพลแล้วก็ผมเชื่อส่วนเจ้ากรกับเจ้าหงวนน่ะมันโจร500เราดีๆนี่นา
6: โอ้ได้เท้าเข้าใจผิดเอามากครับในเรืออากาศตรีกิมหงวนเป็นนักบินที่น่าเอ็นดูที่สุดเชียครับ
5: เอ๊ะถ้าจะยังไงเสียแล้วแหละฮะเจ้าหงวนมันชมคุณหลวงให้ผมฟังเมื่อตะกี้นี้แล้วคุณหลวงก็ชมเชยมันให้ผมฟังเช่นเดียวกัน
6: กระผมชมด้วยความจริงใจขอรับ
5: ถ้าอย่างนั้นไอ้เสียคงจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีกับเขาในคราวนี้คุณหลวงเตรียมตัวส่งนักบินไปจันทบุรีพร้อมแล้วหรือยัง
6: พร้อมแล้วครับผมอีก10นาทีก็จะออกเดินทางตามกำหนด
5: ดีมากดีมากดีมากคุณหลวงเป็นอันว่าคุณหลวงมีหวังนายนาวาอากาศโทแน่
2: ๆผู้บังคับฝูงดีใจจนหน้าแดงก่ำ
6: เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับผมแล้วก็ไต่เท้าโปรดอย่าลืมเสียนะครับ
5: อ๋อไม่ลืมหรอกแหมต้องเตือนด้วยคุณหลวงบอกให้เจ้าพลกับเจ้ากรพูดกับผมหน่อยสิ
2: หลวงอึกทึกหันมาพยักหน้ากับสองเกลอกระดิ่งทองย่องเข้ามายืนหน้าไมโครโฟนก้มหน้าลงไปตะโกนลั่น
3: เหม็นเขียว
2: ท่านใดนั้นเจ้าคุณแม่ทัพก็เอะอะเอตโร
5: ใครไอ้หมาตัวไหนว่าเหม็นเขียวฮะ
2: นิกรรีบพูดโดยเร็ว
5: ไอ้พลครับ
2: นายพัชราพรสะดุ้งโหยงยกเท้าเตะนิกรป้าบแล้วพูดกับท่านแม่ทัพ
6: ผมเปล่าครับผมยืนอยู่เฉยๆแท้ๆ
5: ถ้าอย่างนั้นใครพูดบอกมาไอ้พล
2: ไอ้เสียพูดครับ
0: กิมหวนกระโดดตัวลอย
4: เฮ้ยแล้วกันสิเว้ยข้าพูดเมื่อไหร่เล่าผู้บังคับฝูงท่านพูดตั้งหาก
0: หลวงอึกทึกในตาเหลือกรีบพูดกรอกไมโครโฟนทันที
3: กระผมเปล่าขอรับในเรืออากาศตรีนิกรเป็นคนพูด
0: เจ้าคุณปัจจนึกคำรามลั่น
5: หืมคุณหลวงเตะไอ้กรหนึ่งทีเตะให้ผมได้ยินเสียงไม่คุณหลวงจะมีความผิดฐานขัดคำสั่งผม
0: หลวงอึกทึกทำหน้าเหย่เกชอบกลหันมามองดูนิกรคล้ายกับจะถามเขาว่าท่านควรจะทำอย่างไรดีกระดิ่งทองมีปฏิภาณเฉียบแหลมพอที่จะช่วยตัวเองให้พ้นจากการถูกเตะเขาสลัดเท้าไปข้างหน้าเต็มแรงพร้อมกับยกมือตบก้นตัวเองดังป้าบแล้วนิกรก็บุยใบบอกผู้บังคับฝูงให้พูดกับท่านแม่ทัพคุณหลวงยิ้มออกมาได้ก้มหน้าพูดที่ไมโครโฟน
3: เตะแล้วครับผม
5: นานดีมากแต่เสียงเตะฟังทะแม่งทะแม่งยังไงชอบกลคนโว้ยอยู่ไหนพูดกับอาหน่อยสิย้ายมาอยู่ทางนี้เป็นยังไงบ้างวะ
0: นายพัชราพรอมยิ้ม
3: สบายดีครับท่านผู้บังคับฝูงเมตตาปราณีต่อพวกผมมาก
0: ผู้บังคับฝูงยิ้มแป้นชี้ที่ตัวท่านแล้วให้พลช่วยพูดยกย่องนายพัชราพรพูดกับเจ้าคุณปัจจนึกต่อไป
3: เป็นความจริงครับคุณอาท่านผู้บังคับฝูงคนนี้มีความรู้ความสามารถดีกว่าคุณพระควงสว่านมากนัก
0: ผู้พูดวิทยุทางสีโสพลนิ่งอึ้งไปนาน
5: เอผู้บังคับฝูงกับพวกแกถ้าจะมีซัมซิงรองอะไรกันเป็นแน่อาน่ะไม่อยากจะเชื่อเลยวะที่คุณหลวงบอกว่าไอ้งวนสุภาพเรียบร้อย
0: คุณหลวงอึกทึกพูดเสริมขึ้นทันที
3: ให้ตายโหงตายหาสิครับ
0: เจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะหึหึ
5: ไม่ต้องสาบานหรอกคุณหลวงเมื่อคุณหลวงบอกผมว่าเจ้าพลเจ้ากรเจ้าหงวนของผมเป็นคนดีก็หวังใจว่าคุณหลวงคงจะไม่รายงานความผิดของมันไปให้ผมทราบอ่ะคุณหลวงมีธุระอะไรที่จะพูดกับผมอีกไหม
3: ไม่มีครับผม
5: ดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็เลิกกันนะครับ
0: อาเซียสอดขึ้นโดยเร็ว
4: เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งเลิก
5: อะไรอีกล่ะไอเวน
0: เสียงหวนหันมามองดูหน้าเพื่อนเกลอทั้งสองแล้วยกมือปิดปากหัวเราะคิกคักเดินเข้ามากระซิบกระซาบกับพลนิกรเฮ้ยถ้ากันนับ1 2 3แล้วก็ร้องลูกมาอึกดังๆนะอาเซียหัวเราะเบาๆขยิบตากับเพื่อนทั้งสองเป็นความหมายที่เข้าใจกันดีแล้วพูดกับหลวงอึกกระทึกไม่เป็นไรหรอกครับผมรับรองท่านอยู่ถึงสีโสพลจะมาทำอะไรเราได้คุณหลวงอมยิ้ม
3: อย่างนั้นหัวเอาด้วยคนวะ
0: เสียงวนหัวรอก้ากแล้วพูดไมโครโฟน
4: คุณอาคุณอาครับ
5: เหอว่าไงวะ
4: ผมมีข่าวดีที่จะเรียนให้คุณอาทราบและเป็นความลับด้วยคุณอาตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
5: เรื่องอะไรโว้ย
0: กิมหวนหันมาพยักพเยิดกับเพื่อนเกลอและท่านผู้บังคับฝูงแล้วก็นับเบาๆ1 2สาม
3: ลูกมาอึก
0: หลวงอึกกระทึกตะโกนเสียงลั่นห้องคนเดียวพลนิกรกิมหวนหาร้องไม่ท่านผู้บังคับฝูงเสียท่าในลิงทั้งสามเสียแล้วท่านอ้าปากหวอในตาเหลือกเจ้าคุณปัจจนึกพูดมาแทบหายใจหายคอไม่ทัน
5: คุณหลวงคุณหลวงบังอาจล้อผมช้าช้าช้าช้าผมต้องเอาเรื่องกับคุณหลวงละคุณหลวงจะต้องขึ้นศาลทหารน้อยแน่หมิ่นประมาทผู้บังคับบัญชา
0: หลวงอึกทึกหน้าซีดเผือดเหงื่อไหลเม็ดเป้ง
3: ๆอ๋อยกิมหวนยุให้ผมร้องลูกมาอึกครับเขาบอกว่าถ้านับ1 2 3ให้ร้องพร้อมๆกันแล้วเขาก็ต้มผมให้ผมโว้ขึ้นคนเดียวควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเถอะครับ
0: เจ้าคุณปัจจนึกเค้นหัวเราะ
5: ไอ้งวนไออ
0: าเสียรีบพูดกับนายสิบทหารสื่อสาร
4: เร็วปิดเครื่องประเดี๋ยวพ่อแม่อัวเปิงหมด
0: เจ้าหน้าที่วิทยุจัดแจงปิดไฟเครื่องรับส่งวิทยุทันทีหลวงอึกทึกขบเคี้ยวเคี้ยวฟันจ้องมองดูกิมหวนด้วยความโกรธแค้นยกมือชี้หน้าอาเซีย
3: แกจะทำให้ฉันฉิบหายไอ้เปรต
0: กิมหวนหัวเราะลั่น
4: ไม่เป็นไรหรอกครับเจ้าคุณอาน่ะใจของท่านยังกับพระ
0: ผู้บังคับฝูงค้อนประหลับประเหลือก
2: ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดู
3: ไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเตรียมขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวนี้จวนเวลาแล้ว
2: พูดจบหลวงอึกทึกก็ถอนหายใจเฮือกใหญ
3: ่พวกแกสามคนเห็นจะคบไม่ได้บ้าใจไม่ดีซะแล้วเหรอเว้ยเสือกตะโกนซะสุดเสียง
2: สามเกลอหัวเราะครืนต่อจากนั้นก็พากันเดินออกไปจากห้องวิทยุ17นาฬิกาตรงเสียงเครื่องบินแห่งฝูงบินนาวีดังกึกก้องเครื่องบินขับไล่ฝูงที่หนึ่งวิ่งเรียงลำขึ้นสู่อากาศอย่างสง่าผ่าเผยครั้นแล้วฝูงโจมตีที่หนึ่งกับฝูงที่สองก็ทะยานขึ้นท้องฟ้าในเวลาไล่ๆกันนาวาอากาศตรีหลวงอึกทึกยืนเท้าสะเอวมองดูเครื่องบินในบังคับบัญชาของท่านด้วยความปลื้มใจเครื่องบินทั้งสามฝูงซึ่งบรรทุกเครื่องรบครบครันพากันบินวนรอบสนามในระยะต่ำแล้วก็บ่ายโฉมหน้าตัดตรงไปจังหวัดจันทบุรีอันเป็นจุดหมายนักบินผู้กล้าหาญทุกๆคนต่างใฝ่ฝันที่จะโจมตีกองทัพเรือของข้าศึกให้ย่อยยับถ้าหากว่ามันล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำของเราวันนี้17มกราคมพุทธศักราช2484เป็นวันที่ประชาชาติไทยจะจดจำไว้อย่างไม่มีวันลืมวันนี้แหละราชนาวีของไทยได้ประจันบานกับกองเรือรบข้าศึกยุทธนาวีที่เกาะช้างทหารเรือผู้กล้าหาญเลือดน้ำเค็มและวิญญาณของนักรบได้แสดงความสามารถอาจหาญต่อสู้กับราชศัตรูอย่างดุเดือดจนกระทั่งกองเรือรบข้าศึกต้องล่าถอยกลับไปด้วยความบอบช้ำเพราะเขี้ยวเล็บของทหารเรือไทยเกียรติศักดิ์ทหารเรือจะยืนยงคงอยู่คู่ฟ้าดินฉากยุทธนาวีเปิดขึ้นที่เกาะช้างแห่งจังหวัดตราดดวงอาทิตย์อุทัยแล้วโผล่พ้นต้นไม้ใบบังกราดแสงอ่อนๆกระจายไปทั่วทัศนวิสัยปลอดโปร่งมองเห็นด้วยตาเปล่ารอบด้านห่างจากเกาะช้างราว500เมตรเรือรบของเรา3ลำจอดทอดสมอติดไฟกรุ่นเตรียมออกเดินทางลาดตระเวนอ่าวไทยเรือรบที่กล่าวนี้คือเรือรบหลวงธนบุรีเรือปืนขนาดหนักของเราและเรือตอร์ปิโดสงขลาชลบุรีอากาศตอนรุ่งอรุณทำให้ทหารเรือสดชื่นและมีใจผ่องแผ้วทุกคนกำลังว่างการงานบ้างก็นั่งคุยกันเป็นหมู่หมู่บ้างก็เล่นยืดหยุ่นและซ้อมมวยเป็นการบริหารร่างกายในเวลาเช้าซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันถึงแม้เรือจะทอดสมออยู่กับที่ยามบนยอดเสาของเรือทั้งสามก็ยังคงทำหน้าที่ตรวจตราข้าศึกอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการจู่โจมเวลาประมาณ6นาฬิกา15นาทีไกลออกไปข้างหน้าทางทิศใต้กลุ่มควันสีดำได้ปรากฏอยู่ที่เหนือขอบฟ้ารางๆยามบนยอดเสาต่างส่องกล้องมองดูกลุ่มควันนั้นมันจะต้องเป็นเรือสินค้าลำใดลำหนึ่งมิฉะนั้นก็เรือรบข้าศึกควันสีดำที่แลเห็นนี้ปรากฏขึ้นถึง7แห่งเสากระโดงที่โผล่พ้นระดับน้ำทีละน้อยตามส่วนโค้งของโลกแลเห็นถนัดขึ้นทุกทีกล้องส่องทางไกลสามารถย่นระยะทางให้ยามบนยอดเสามองแลเห็นเรือทั้ง7ลำนั้นได้โดยถนัดมันคือเรือรบของฝรั่งเศสอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อมั่นใจเช่นนี้แล้วยามบนยอดเสาของเรือรบต่างก็กู่ตะโกนบอกนายยามให้ทราบ
3: พบเรือรบข้าศึกอยู่ทางขวา7ลำพบเรือรบข้าศึกอยู่ทางขวา7ลำ
2: คำพูดประโยคสั้นๆเพียงเท่านี้แหละทหารเรือผู้กล้าหาญของเราก็เตรียมตัวสู้กับราชศัตรูทันใดเสียงแตรเดี่ยวจากเรือธนบุรีเป่าประจำสถานีรบเรือหลวงสงขลากับเรือหลวงชลบุรีใช้นกหวีดเป่าแทนแตรสมอถูกขเบศขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดผู้บังคับการสั่งออกเรือทันทีเลนไฟเดอร์บนหอบังคับการเริ่มใช้ประโยชน์ส่องดูระยะทางและจำนวนเรือข้าศึกจากกล้องอันมีค่านี้เราก็สามารถมองเห็นถนัดว่ากองเรือรบที่อยู่ไกลออกไปประมาณ15ไมล์นั้นมีเรืออะไรบ้างเพราะตามปกติพวกเราได้ศึกษาเรื่องเรือรบของฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ทางภาคอินโดจีนจนเข้าใจดีแล้วมันคือหมวดเรือรบอันมีเรือลาดตระเวนลามอตปิเก้เป็นเรือธงควบคุมมาหมาทะเลทั้ง7ลำนี้วิ่งมาเต็มฝีจักรและเป็นแถวเรียงเดี่ยวตามกันมาเป็นหาง เรือสลูปขนาดเล็ก4ลำมีระวางขับน้ำลำหนึ่งไม่เกิน 2,000 ตันเรือแบบนี้เราทราบดีว่ามีอาวุธปืนขนาด 13.8 เซนติเมตร3กระบอกปืนต่อสู้อากาศยานและปืนยิงเร็วอีกเล็กน้อยมีเครื่องบินทะเลประจำลำละ1เครื่องนอกจากนี้เป็นเรือปืน2ลำแต่มีขนาดเล็กมากส่วนเรือธงลามอตปิเก้เป็นเรือลาดตระเวนขนาดกลางมีระวางขับน้ำ 7,249 ตันอาวุธประจำเรือปืนใหญ่ขนาด 6.1 นิ้ว8กระบอกปืนต่อสู้อากาศยาน3นิ้ว4กระบอกปืนยิงเร็ว3ปอน2กระบอกปืนกล4กระบอกตอร์ปิโด 21.7

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Searchlife จำกัด
1: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
4: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันไซเบนจมาลัญญาสิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่ Thailand Space Expo 2026ปัจจุบันหลายคนยังคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงเวทีเจรจาธุรกิจและการลงทุนระดับประเทศและนานาชาติเท่านั้นแต่แท้จริงแล้ว Thailand Space Expo คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อจุดประกายความฝันและส่งเสริมการศึกษาให้กับคนทุกเจเนอเรชันไฮไลท์ที่คุณจะได้พบในงานเวทีปล่อยของและจุดประกายแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่สามารถจับต้องได้จริงพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและพี่ๆวิศวกรดาวเทียมมาแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานในสายนี้พื้นที่แห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดสำหรับนักเรียนนักศึกษาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีอวกาศล่าสุดทั้งผลงานฝีมือคนไทยและนวัตกรรมระดับโลกประสบการณ์ครอบครัวสำหรับคนทุกช่วงวัยเพลิดเพลินกับนิทรรศการอวกาศรอบตัวเปลี่ยนจากเวิร์กช็อปห้องทดลองที่วุ่นวายเป็นโซนนิทรรศการที่เน้นการเดินชมพบกับเทคโนโลยีอวกาศชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรอวกาศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดมาร่วมกันขยายขอบเขตจินตนาการและเรียนรู้ไปพร้อมกันพร้อมก้าวแรกของการออกเดินทางสู่อวกาศเริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจไปกันได้นะคะกับ Thailand Space Expo 2026วันที่ 28-31 ตุลาคม 2569 ที่ชั้น 7 Icon สยามฮอลล์ Icon สยามค่ะต่อกันที่งาน Bangkok Illustration Fair 2026 Bangkok Illustration Fair หรือ BKKIF คืออีเวนต์ใหญ่รายปีที่รวบรวมศิลปินนักวาดหลายรุ่นหลากสไตล์จากหลายประเทศมาจัดแสดงผลงานร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์และค้นหาโอกาสต่อยอดในสิ่งที่แต่ละคนรักและหลงใหลนอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายผลงานในงาน On Ground ของศิลปินที่ผ่านเข้ารอบแล้วศิลปินที่สมัครเข้าร่วมทุกรายยังได้รับพื้นที่ในการแสดงผลงานของตนเองบนเว็บไซต์ bangkokillustrationfair.com อีกด้วย Bangkok Illustration Fair 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-25ตุลาคม2569ที่ Central World Palace บริเวณชั้น7 Central World ภายในงานจะมีทั้งการจัดแสดงพร้อมจำหน่ายผลงานการพูดคุยแลกเปลี่ยนรวมทั้งการต่อยอดความรู้และโอกาสในการทำงานในสาย Illustration อย่างมืออาชีพ BKKIF 2026ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้คนรักศิลปะและงาน Illustration ทั้งส่วนของบุคคลทั่วไปหน่วยงานธุรกิจสื่อมวลชนและเหล่าศิลปินเองได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เก็บเกี่ยวความรู้ และได้รับความรู้สึกที่ดีกลับไปในทุกๆปีทีมงาน BKKIF จะคัดสรรรีวิวเวอร์ไทยและเทศมากกว่า50รายให้มาเยือนงานและเยี่ยมชมผลงานในเว็บไซต์และเหล่ารีวิวเวอร์จะมอบรีวอร์ดให้แก่ศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันศุกร์ที่18กันยายน2569หรือ2026ในช่วงนี้ทัพนักกีฬาของไทยเราก็กำลังทำภารกิจในการขันAsian Games อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับชินาโกย่าก็ยังไงก็ตามเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาของไทยเราก็กีฬาประเภททีมก็เริ่มมีการทำการแข่งขันกันก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการมาในช่วง 2-3-4 วันที่ผ่านมากันแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเอาว่าต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวพอมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มแข่งขันกันอย่างเป็นทางการเริ่มมีการชิงเหรียญรางวัลแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาอัปเดตสถานการณ์โดยเฉพาะยิ่งผลงานของทัพนักกีฬาไทยเรากันในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเรื่อยๆสำหรับ Asian Games ครั้งล่าสุดนี้นะครับซึ่งญี่ปุ่นก็กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนี่ถือเป็นเจ้าภาพ Asian Games ครั้งที่3ของญี่ปุ่นไทยเราคือประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์มากที่สุดไม่มีชาติไหนในเอเชียได้เป็นเจ้าภาพมากเท่ากับประเทศไทยของเราสำหรับการขันเอเชียนเกมส์นะครับไทยเราเนี่ย4ครั้งแม้ว่า2ใน4ครั้งจะเป็นการมาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทนชาติอื่นที่เขาถอนตัวไปไทยเราก็พร้อมในอดีตก่อนหน้านี้นะครับก็เอเชียนเกมส์ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1951ครับ2400เท่าไหร่ละ95นะครับจำไม่ผิดนะปรับเป็นตัวเลขพศนะครับแต่ถ้าพศนี่ก็คือ1951จัดแข่งขันครั้งแรกที่กรุงนิวเดลีของประเทศอินเดียนะครับหลังจากนั้นก็ทำการแข่งขันมาเหมือนกับโอลิมปิกเกมส์คือ4ปีมีครั้งนะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในแต่ละครั้งที่ผ่านมาให้เรื่อยจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้ก็อย่างที่ได้บอกนะครับแล้วเดี๋ยวเอาว่าในช่วงที่เริ่มมีการชิงชัยชิงเหรียญรางวัลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าในครั้งนี้ไทยเราจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้12ทองมีหลายคนที่สนใจกีฬาแล้วก็เตรียมรอลุ้นสำหรับการแข่งขัน Asian Games ครั้งนี้นะครับก็ถามผมอยู่เหมือนกันว่าคิดว่าไทยเราจะได้สักกี่เหรียญทองผมก็บอกว่ามันก็พูดยากพูดลำบากอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไม่นอนแต่หลายๆครั้งหลังของไทยเราเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะแบบ10กว่าทองอัพอะนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถ้าเกิดเราได้ไม่ถึงเลข2หลักเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าน่าผิดหวังเล็กน้อยในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับครั้งที่แล้วถ้าเทียบกับทุกชาติเนี่ยเราอยู่ในอันดับทั้งหมด อันดับ8จากทั้งหมด41ชาติที่ร่วมชิงชัยเราได้ไป12ทอง14เงินกับอีก3 12ทองแดงโดยชาติที่เป็นเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาตลอด ก็คือจีนคำว่าตลอดเนี่ยก็คือนับตั้งแต่ที่จีนเปิดประเทศแล้วก็เริ่มส่งนักกีฬาของพวกเขาเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมส์มานะครับอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยจีนเก็บไป201ก็คือ201เหรียญทอง111เหรียญเงินแล้วก็71เหรียญทองแดงอันดับ2นี่ถือว่าตามมาห่างๆนะก็คือญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นก็เก็บไป52ทอง67เงิน69ทองแดงแล้วก็มีเกาหลีใต้เป็นอันดับ3ครับเกาหลีใต้42ทอง59เงิน89ทองแดงนี่คือเมื่อ4ปีที่แล้วครับที่การขันก็จัดขึ้นที่หางโจวก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยจีนเป็นเจ้าภาพเองด้วยก็เลยเรียกว่าโกยไปกว่า200ทองเลยทีเดียวอินเดียนี่อันดับ4นะครับ28ทองอุซเบกิสถานหนึ่งในชาติที่ในอดีตก็คือสหภาพโซเวียตเดิมแล้วก็เป็นหนึ่งในชาติที่พอสหภาพโซเวียตล่มสลายแล้วก็มาอยู่ในทวีปเอเชียส่วนอีกหลายชาติก็ยังอยู่ในทวีปยุโรปครับอันดับ6เป็นไชนีสไทเปนะครับ19ทองอันดับ7อิหร่าน13ทองแล้วก็มาไทยเรานะครับอย่างที่บอกนะเดี๋ยวรอดูกันครั้งนี้ว่าไทยเราจะได้กี่เหรียญทองผมย้อนกลับไปสักครั้งหนึ่งก็ได้เมื่อ8ปีที่แล้วปี2018ครั้งนั้นก็จัดที่กรุงจาการ์ตาแล้วก็เมืองปาเลมบังนะครับ2เมืองของอินโดนีเซียจาการ์ตานี่ก็เป็นเมืองหลวงอินโดนีเซียอยู่แล้วแต่ปาเลมบังก็เป็นถือว่าเป็นเมืองรองที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์มาแล้วคือก็คล้ายๆไทยในครั้งแรกๆที่อินโดนีเซียเข้าร่วมซีเกมส์เนี่ยก็ใช้เมืองหลวงคือกรุงจาการ์ตาเป็นเมืองหลักในการจัดหลังจากนั้นมาก็มีปาเลมบังจัดด้วยก็เหมือนไทยเราที่การเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จัดที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งปี1995ก็จัดที่เชียงใหม่2007ก็จัดที่โคราชนะครับและครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็มีอยู่ 2-3 เมืองหลักที่ใช้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันถ้าพูดถึงที่จาการ์ตาและปาเลมบังที่อินโดนีเซียเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยจีนเนี่ยได้132ทอง92เงิน65ทองแดงแต่จะได้ว่าพอถัดมาอีก4ปีซึ่งก็คือ4ปีที่แล้วพอจีนเป็นเจ้าภาพเองเหรียญทองขยับจาก132ทองเป็น201ทองซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าในระดับซีเกมส์ไปจนถึงเอเชียนเกมส์เนี่ยชาติที่เป็นเจ้าภาพบางชาตินะบางชาติอาจจะไม่ได้หมายถึงทุกชาติพอเป็นเจ้าภาพเองเนี่ยจะมีผลงานในการคว้าเจ้าเหรียญทองหรือว่าได้เหรียญรางวัลรวมโดยเฉพาะยิ่งเหรียญทองเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวมันก็จะเป็นผลพวงมาจากการได้เปรียบทั้งการจัดการการขันชนิดกีฬาใดกี่ประเภทอะไรบ้างนี่นะครับตรงนี้ทั้งหมดด้วยอันนี้ก็ทำให้2ครั้งหลังสุดเนี่ยก็จะเห็นถึงความแตกต่างที่จีน8ปีที่แล้ว2018ได้132ทองญี่ปุ่นได้75ทองพอมาถึงครั้งที่แล้วจีนเพิ่มเป็น201ทองญี่ปุ่นลดลงไปจาก72ทองเหลือ52ทองนะครับส่วนไทยเราอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับ4ปีที่แล้วเนี่ย12ทอง14เงินแล้วก็32ทองแดงเปรียบเทียบกับเมื่อ2ครั้งก่อนคือ8ปีที่แล้วเราในเหรียญทองรวมเราอยู่ในอันดับ12ได้11ทอง16เงินแล้วก็46ทองแดงคือครั้งที่แล้วเนี่ยเหรียญทองเราเยอะขึ้น1ทองไงแม้ว่าเหรียญเงินเหรียญทองแดงจะลดลงอ่ะแต่เขาก็จะนับเอาชาติไหนได้เหรียญทองมากกว่าก็จะให้ชาตินั้นอยู่อันดับเหนือกว่าแม้ว่าเหรียญเงินเหรียญทองแดงชาติที่ได้เหรียญทองน้อยกว่าจะได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงเยอะกว่าแต่ยังไงอันดับก็จะอยู่ต่ำกว่านะครับเรื่องของเอเชียนเกมส์นะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาของไทยเรากันมาพูดถึงฟุตบอลลีกคัพหรือคาราบาวคัพต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเพราะว่าผมก็ได้พูดไปแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือหนึ่งในทีมใหญ่ ที่ผลงานในระยะหลังก็น่าผิดหวังออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ในพรีเมียร์ลีก4นัดแรกก็แพ้ไปแล้วถึง2เกมหนำซ้ำยังถูกเคลียร์ตกรอบ3ของลีกคัพหรือคาราบาวคัพฤดูกาลนี้ไปอย่างรวดเร็วจากการแพ้ไบรตันแอนด์โฮฟฟาเบียนคารังโอทอฟเฟิร์ดของพวกเขา2ประตูต่อ3ทั้งที่นำห่างก่อนถึง 2-0 ตั้งแต่10นาทีแรกของเกมนาทีที่8นำ 1-0 นาทีที่10ขยับไปเป็น 2-0 เล่นไปเล่นมาโดนตีแขกแตกในช่วงทดเวลาครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังไปได้เวลาผ่านไป1ชั่วโมงของเกมอ่ะกว่าเข้าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็โดนตีเสมอหลังจากนั้นก็โดนไบรตันแซงนำคือยิ่งเล่นยิ่งเละเลยแม้แต่และยิ่งประกอบกับเกมก่อนหน้านี้ของพวกเขาก็คือวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่แล้วที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนัดที่4ก็เพิ่งจะแพ้แมนซิตี้คารังโอทรัฟเฟิร์ดไปหมาดๆ0ประตูต่อ1เกมนั้นมีดราม่ากับประตูชัยของแมนซิตี้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นประตูของทีมระบายสีฟ้าเพราะว่าควรจะเป็นการล้ำหน้าไปก่อนแต่แมนยูไนเต็ดที่มีตัวผู้เล่นมากกว่าแมนซิตี้ตั้งแต่ผ่าน23นาทีแรกแมนซิตี้เหลือ10คนตั้งแต่ตรงนั้นแมนยูไนเต็ดก็ยังไม่มีปัญญายิงแมนซิตี้ได้เลยพอต่อเนื่องมาถึงเกมกับไบรตันแมนยูไนเต็ดฟอร์มการเล่นนะครับเอาฟอร์มการเล่นนอกเหนือจาก10นาทีแรกที่นำ 2-0 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งเล่นยิ่งแย่ยิ่งเล่นยิ่งรวนยิ่งเล่นยิ่งยุบไปเรื่อยๆคือถึงขั้นนำ 2-0 แต่แพ้2ประตูต่อ3อันนี้ก็ถือว่าน่าขายหน้ามากๆและที่สำคัญคือเล่นในบ้านตัวเองด้วยไงแต่ยังแพ้นะครับก็อันนี้ก็น่าขายหน้ามากคราวนี้มาพูดถึงคู่อื่นๆในภาพรวมของลีกคัพหรือคาราบาวคัพรอบ3ซึ่งแน่นอนตอนนี้ก็ได้ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ4ไปครบถ้วนแล้วนะครับโดยในรอบ3เนี่ยหลังจากที่บางคู่ก็เตะกันตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีเพราะทั้งหมดมันต้องเป็น16คู่นะครับก็มีส่วนหนึ่งที่เตะตั้งแต่คืนวันอังคารคืนวันพุธที่แล้วแล้วก็มีมาเตะสัปดาห์นี้คืนวันอังคารคืนวันพุธรวมถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีเกมคู่สุดท้ายในรอบ3ของคาราบาวครับทีมที่เป็นแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่แล้วอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับนอริชซิตี้ที่ปัจจุบันนี้อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพแมนซิตี้ก็เปิดเอทัสเซเดียมปูพรมถล่มม้าขาวอิปสวิชไปขาดลอยถึง5ประตูต่อ0นะครับโดยที่ประตูแรกสุดเนี่ยได้จากนักเตะที่แฟนในบ้านเราอาจจะแทบไม่คุ้นชื่อเพราะว่าเพิ่งจะอายุ17ปีเสร็จไอ้หนูฟลอยด์แซมบ้าเป็นผู้เล่นถ้าโดยตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นในแดนกลางนะครับเป็นนักเตะที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นชาวนักเตะอังกฤษโดยกำเนิดไอ้หนูฟลอยด์แซมบ้าเนี่ยนะครับเคยเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุด U16 10แล้วก็เล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสชุด U16 ด้วยเหมือนกันคือในระหว่างปี 2024-25 เนี่ยเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุด U16 หลังจากนั้นเหมือนจะไปเล่นให้กับฝรั่งเศสชุด U16 ในปี 2025แต่ไม่ได้ลงสนามเลยพอฤดูกาล 2025-2026 ก็คือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็กลับมาเล่นให้อังกฤษใหม่ในชุด U17 ขยับขึ้นมาเป็น U17 เล่นให้กับชุดอังกฤษชุด U16 5นัดมาเล่นให้กับอังกฤษชุด U17 อีก6นัดและหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าเตรียมจะเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันชุด U19 อีกแล้วคือมันเหมือนเขาสามารถที่จะถือสัญชาติได้ทั้งอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีนะครับคือลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุด U16 17ไปแล้วแต่ก็ยังถูกฝรั่งเศสถูกเยอรมันเรียกตัวไปติดทีมชุด U16 U19 เพียงแต่ว่ายังไม่เคยลงยังเป็นทางการให้กับฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันชุด U16 กับ U19 นะครับแต่นั่นก็บ่งบอกเห็นว่าไอ้หนูฟลอยด์ซัมบ้าเนี่ยฝีเท้าต้องไม่ธรรมดาแน่ไม่งั้นหลายๆชาติไม่พยายามที่จะ เรียกว่าดึงตัวไปเล่นให้กับทีมชาติของพวกเขาแอนดูฟลอยด์ซอมบ้าเนี่ยเมื่อคืนนี้ทำประตูแรกให้แมนซิตี้แล้วก็ทำประตูลูก 4-0 อีกด้วยลูกแรกนาที29ลูก 4-0 นาที54โดยที่แมนซิตี้เนี่ยได้ลูก 2-0 จากไรอันเชกีนาที32แล้วออกซาร์ทครึ่งหลังไปได้ 2-3 นาทีก็ขยับหนีไปเป็น 3-0 จากอาลันนี่ก็อาจจะเป็นนักเตะที่จะเรียกว่ายังพอเป็นดาวรุ่งอยู่ก็ว่าได้นะครับแต่อายุ22ละไม่ถึงกับดาวรุ่งชนิด17 18 19อะไรทำนองนั้นอันนี้22นะครับแต่ก็เป็นผู้เล่นที่เล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ตัวริมเส้นนะครับอาลันนักเตะบราซิลรายนี้ก็ทำประตูลูก40และลูก30สิลูก40ก็เป็นประตูที่2ซัมบ้าอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็ยังได้ลูก50ในนาทีสุดท้ายด้วยจากไรอันแม็กไอดูนี่ก็เป็นดาวรุ่งชาวอังกฤษอีกคนในวัย18ปีนะครับซึ่งเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษ U16 U17 มาจนถึง U18จาก3ปีก่อน2ปีก่อนมาจนถึงปีที่ผ่านมานะครับก็บ่งบอกเห็นนะว่าที่ผมเอ่ยชื่อไปในเชิงว่าแมนซิตี้เนี่ยมีขุมกำลังนักเตะดาวรุ่งอยู่ในทีมเยาวชนที่สามารถผลักดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยอย่างลีกคัพเจอนอริชแต่ละคนก็สามารถทำผลงานได้ดียิงประตูได้ด้วยนะครับตรงเนี้ยบ่งบอกเห็นว่าเปรียบเทียบระหว่างแมนซิตี้กับแมนยูไนเต็ดที่ผมเพิ่งจะพูดถึงไปหมาดๆด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับมันเห็นชัดเจนว่าในขณะที่แมนซิตี้เนี่ยขุมกำลังชุดใหญ่ก็ปึ๊กกว่าแมนยูไนเต็ดอยู่แล้วขนาดบุกไปเยือนแมนยูไนเต็ดที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเหลือ10คนตั้งแต่นาที23แมนยูไนเต็ดจะไม่มี

ได้นะครับผู้รักษาประตูใช้เจโรนิโมรูลี่นายทวารอาร์เจนไตน์ในวัย34ปีอันนี้ไม่ใช่เป็นดาวรุ่งแต่ก็เป็นนายทวารสำรองของทีมไงก็ให้จาริจิดอนนารูม่าได้พักมีดาวรุ่งเหมือนกันแต่ก็ได้เล่นในทีมชุดใหญ่มาในปี2ปีที่ผ่านมาอยู่แล้วก็คือหนูริโก้ลุยส์ซึ่งปัจจุบันก็อายุ21ปีก็ยืนเป็นแบ็คขวาแล้วก็ใช้อับดุลโคเดียคูชานอฟซึ่งอายุก็ถือว่ายังน้อยมากอายุ22กองหลังทีมชาติอุซเบกิสถานยืนคู่กับวิตอร์รีสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะดาวรุ่งวัย20ปีนักเตะบราซิเลียนนะครับนี่ขนาดส่งนักเตะอายุน้อยๆนักเตะดาวรุ่งลงพร้อมๆกันยังถล่มนอริช 5-0 เลยแบ็คซ้ายก็เป็นนิโก้ไรลี่นิโก้ไรลี่นี่ก็อาจจะคล้ายๆริโก้ลูอิสคืออายุยังน้อยแต่ได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของแมนซิตี้มาต่อเนื่องในฤดูกาล2ฤดูกาลหลังรวมถึงนิโก้ไรลี่ก็ยังได้เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเดือนมิถุนายนกรกฎาคมในวัย21ปีนะครับเนี่ยนี่ขนาดเฉพาะแผงหลังเนี่ยแมนซิตี้ใช้ผู้เล่นพวกอายุน้อยๆลงสนามซึ่งผลออกมาเนี่ยมันแตกต่างกับแมนยูไนเต็ดที่เล่นกับไบรตันใช้เดียโก้ดาโลเป็นแบ็คขวาใช้นุสแซมราสวีเป็นแบ็คซ้ายสองคนประสบการณ์สูงแต่ผลงานไม่ดีและยิ่งจับคู่เซนเตอร์โดยใช้สองดาวรุ่งอายุ19อายุ20เอเดนเฮเว่นกับเลนิโยโรเละตุ้มเป๊ะโดนไบรตันกระทุ้งไว้3ลูกแตกต่างกับดาวรุ่งของแมนซิตี้เลยแต่มันก็อยู่ที่ภาพรวมด้วยนะครับว่านักเตะแมนซิตี้เนี่ยส่งดาวรุ่งลงไปแล้วก็ช่วยกันเล่นได้ดีมิดฟิลด์คู่กลางใช้ตัวเก๋าอย่างมาเตโอโควาซิชซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะหนักไปทางเป็นตัวสำรองนะครับสำหรับมิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชียวัย32ปีรายนี้ก็ยืนคู่กับอายุบัวดี้นี่ก็เป็นดาวรุ่งที่แจ้งเกิดในฟุตบอลโลกให้กับทีมชาติโมร็อกโกได้อย่างเต็มตัวในวัยเพียงแค่18ปีอายุบัวดี้เนี่ยจะอายุครบ19ปีในช่วงต้นเดือนหน้าตุลาคมนะครับขยับขึ้นมาในแนวรุกก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำประตูได้คืออารันเอเลสก็เป็นนักเตะบราซิลในวัย22ปียืนเป็นริมเส้นฝั่งขวาริมเส้นฝั่งซ้ายใช้รายันเอ็ดนูรีซึ่งปกติก็จะเป็นตัวสำรองในทีมชุดใหญ่สำหรับนักเตะทีมชาติอัลจีเรียรายนี้ก็ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงรวมถึงรายันแชกีทีมชาติฝรั่งเศสในชุดฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดเหมือนกันซึ่งแชกีเองก็อายุยังไม่เยอะนะครับเพิ่งจะ23ปีนั่นเองก็ได้ลงเป็นตัวจริงด้วยแล้วก็หน้าเป้าที่ทำคนเดียว2ประตูก็คือฟลอยด์แซมบ้านั่นเองนะครับคือที่พูดตรงนี้ก็จะเปรียบเทียบนะในขนาดแมนซิตี้ใช้ผู้เล่นดาวรุ่งหรือว่าพวกตัวสำรองลงสนามแทบจะยกชุดก็ยังถล่มนอริชไปถึง 5-0 ตัวสำรองที่ลงไปแทนรายันแชกีในครึ่งหลังอย่างรายันแม็กไอดูก็เป็นอีกคนนะครับที่ก็เป็นพวกดาวรุ่งและได้โอกาสในวัย18ปีนี่ครับมีดาวรุ่งที่แบบสามารถลงสนามแล้วก็ทำงานได้เล่นร่วมกันได้เป็นอย่างดีรวมถึงตัวสำรองอีกคนอย่างคาร์เดนเบรทวิตอันนี้ก็เป็นนักเตะอังกฤษอีกคนในวัย18ปีก็ลงไปในช่วง20นาทีสุดท้ายคือไม่ว่าจะส่งดาวรุ่งคนไหนลงเป็นตัวจริงตัวสำรองผลงานแมนซิตี้ออกมาดีทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถล่มนอริชไปถึง5ประตูต่อ0มีการจับฉลากประกบคู่ในรอบ4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายออกมาแล้วนะครับยักษ์ใหญ่ทีมอื่นเนี่ยก็เข้ารอบทั้งนั้นนะครับอย่างอาร์เซนอลก็บุกไปถล่มอิปสวิชทาวน์อาวัชชนะ 4-2 ลิเวอร์พูลก็ชนะเทอร์นัมฮอตสเปอร์ได้ 3-1 ทั้ง2ทีมนี้ก็เล่นตั้งแต่เมื่อคืนวันอังคารไปแล้วนะครับก็เอเวอร์ตันแอสตันวิลล่าอะไรพวกนี้เข้ารอบจับสลับประกบคู่ในรอบ4เนี่ยบอร์นมัธเจอแอสตันวิลล่า

0: แบรดฟอร์ดซิตี้ที่ปัจจุบันอยู่ในลีก1เจอปีเตอร์โบโรทีมลีก1เหมือนกันบางทีการจับสลากประกบคู่กันอย่างเงี้ยทีมที่แบบอยู่ลีกต่ำๆก็โชคดีเจอกันเองแล้วก็มามีเอเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลอาร์เซนอลโอ้โชคดีมากบุกไปเยือนฟรีบูทาวทีมที่อยู่ในลีก2แล้วก็ฟูลแลมเจอคริสตัลพาเลซเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้ลิเวอร์พูลเจอเชลซีนี่เป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับของรอบ4แมนซิตี้เล่นในบ้านเจอไบรตันที่เพิ่งเคลียร์แมนยูไนเต็ดตกรอบก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจมากและอีกคู่ก็คือซันเดอร์แลนด์เจอกับเบรนท์ฟอร์ดหลายๆทีมพรีเมียร์ลีกเจอกันเลยส่วนสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกมีแต่การนัดที่5ของฤดูกาลเดี๋ยวผลแต่ละคู่เป็นอย่างไรวันจันทร์ต้นสัปดาห์หน้าเรามาเก็บตกควันหลงคุยกันนะครับวันนี้ผมพิจ๊ะสาธิตกุลกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับพิจ๊ะสาธิตกุลกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าวทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: าระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดก่อตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูเรสปอนส์ทีจี
4: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

0: วที่วงนั้นอยู่ไหนล่ะ
1: อ๋อวงที่ภูจะมอบให้พิมพ์เป็นแหวนมั่นน่ะเหรอจ๊ะหือเอออ
0: ๋ออยู่ในสร้อยคอที่ภูใส่อยู่นี่เองเอามาขอพิมพ์ดูหน่อยอ่ะพิมพ์จะแกะขอสร้อยแล้วนะทำไมมันไม่ออกล่ะหุ้ยเจ็บมือเลยมันไม่ออกนะภูมันแข็งมากเลยอ่ะ
1: มาผมทำเองผมง้างขอสร้อยได้แล้วนี่ไงพอแหวนทับทิมสีแดงเข้มสดใสสวมให้ที่นิ้วนางของพิมพ์แล้วจ้า
0: โอ้โหดูสิภูสวยจังเลยนี่นี่ไงนี่ไงนี่พิมพ์ชูมือให้ดูละเห็นมั้ยสวยจังเลย
1: สวยงั้นต้องไหมผมหอมอีกทีหนึ่งนะนะ
0: ไม่มีทาง
1: ถึงจะหลบยังไงก็กอดได้อยู่แล้วมาไหมหอมซะดีๆมาอย่างนี้ต้องอุ้มไปวางบนเตียงนี่
0: น
1: ี
0: ่ไม่เล่นแล้วนะพ
1: ่อ
0: ไม่นะไม่เล่น
1: พอรุ่มพิมพ์ไปนอนบนเตียงเธอก็พลิกตัวหนีไปนอนคว่ำหน้าอยู่ชิดผนังห้องอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตามประชิดจนเธอไม่มีทางจะหนีไปทางไหนได้อีกแล้ว
0: เขาถามมาประชิดจนเราหนีไปไหนไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเพราะความจริงแล้วชายฉันก็ไม่อยากจะหนีหรอกเพราะเราก็รักแล้วก็เห็นใจเขาที่สู้อุตส่าห์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปพูดจาเราจะโกรธจะเคืองเขายังไงเขาพยายามเอาอกเอาใจทุกอย่างไม่ถือโกรธจะขาดจะเกินไปบ้างก็เป็นธรรมดาของคนเราจะเอาอะไรกันนักกันหนา
2: เอ๊ะนั่นรถใครมาจอดอยู่ที่หน้าตึกอ๋อรถของหนูพิมพ์นั่นเองอะเดี๋ยวหิ้วข้าวของที่ซื้อมาพลุงพลังนี่เข้าบ้านแล้วก่อนเอ๊ะไม่เห็นหนูพิมพ์กับเจ้าหลานชายคนโปรดของเราเลยเดี๋ยวเอาของไปเก็บในครัวก่อนแล้วจะย่องขึ้นไปดูข้างบนโอ้ยเอาละเก็บของเสร็จละย่องกันไปข้างบนดีกว่าเอ๊ะประตูห้องตะพูเปิดแง้มอยู่นี่นาเอาแล้วนะยอมเสียผู้ใหญ่ย่องไปแอบดูดีกว่าเราต้องอุทานออกมาด้วยความตกใจเพราะไม่นึกว่าจะได้เห็นภาพบนเตียงที่เกิดมาจนจะเข้าโรงอยู่แล้วไม่เคยเห็นโชคดีนะที่เอามือปิดปากซะทันเลยล้อออกมาไม่ดังนักเรารู้สึกมันจะเป็นลมต้องค่อยๆเดินขาสั่นจับราวบันไดกลับลงมานั่งพักที่โต๊ะอาหารในห้องครัวเอ้ยฉันจะเป็นลมเอ้ย มันก็คงจะเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ดีแล้วที่หนุ่มสาวคู่นี้รักใคร่กันคงจะแต่งกันได้ในไม่ช้านี่หรอกเราก็จะได้อุ้มหลานอีกคนแต่เอจะมีหลานได้ยังไงเราเห็นเขานอนกอดกันอย่างเดียวเท่านั้นนี่คงไม่เท่านั้นหรอกนะเรามันแก่แล้วอย่าไปสนใจกับเรื่องของเด็กๆมันดีกว่าต้องไปจัดแจงทำกับข้าวกับปลาแล้วเดี๋ยวก็ไม่ทันกินกัน
0: โอ๊ยเจ็บเหลือเกินเนี่ยโอ๊ยเจ็บนะทั้งเจ็บทั้งปวดเลยอ้
2: าวรักกันแล้วทำไมต้องเจ็บปวดด้วยแลนนั่นตะพูประคองหนูพิมพ์ลงมาจากบันไดแล้วก็พากันเข้ามาในห้องครัวหนูพิมพ์เป็นอะไรไปล่ะทำไมเอามือขวาจับมือซ้ายแล้วทำไมที่หน้านิ้วขี้ขมวดท่าทางเจ็บปวดมากอย่างนั้นล่ะภูฮะ
1: ผมเอาแหวนสวมนิ้วนางให้พิมพ์ครับป้าดูดีๆนิ้วก็บวมเปล่งขึ้นมาแล้วก็ปวดด้วย
0: โอ้ยเจ็บ
1: ปวดถอดก็ถอดไม่ได้เพราะนิ้วบวมมากดึงแรงหน่อยพี่ก็เจ็บปวดแล้วฮะ
0: โอ้ยเจ็บอ่ะโอ้ยปวดด้วย
2: เดี๋ยวก่อนทำไมไม่ใช้น้ำสบู่ถูทาให้มันลื่นซะก่อนล่ะ
1: ครับป้าใช่แล้วแต่ไม่ได้ผลถ้าดึงไม่ออกเลย
2: ไม่กล้าดึงแรงละมั้งไหนๆมาให้ป้าดูซิโอ้ยตายแล้วบวมมากเลยเนี่ยดูสิแดงเป็นผื่นยังก็ถูกเกาเนี่ย
0: หนูรู้สึกคันๆก็เกาเบาๆท่านแล้วครับป้าแต่พอรู้มันบวมแล้วก็ปวดแทบขาดใจรู้สึกเหมือนนิ้วจะหลุดโอ้ยยิ่งพูดยิ่งปวดพูดทำยังไงล่ะช่วยพิมพ์เราแล้วสิ
1: ทำยังไงดีครับป้าพาไปหาหมอดีไหมฮะ
2: พาไปที่ร้านทำทองดีกว่าให้เขาตัดแหวนออกจะดีกว่ามั้ง
1: ตัดเองไม่ได้หรอป้า
2: เอาอะไรมาตัดมันล่ะเราไม่มีเครื่องมือ
0: กว่าจะไปถึงร้านทอง
3: พิมพ์ก็ขาดใจตายกันพอดีมันปวดจริงๆนะป้า
2: จ้าป้าจะขอลองดูอีกทีนะ
3: จะลองอะไรอีกเล่าแผ่นดีของพิมพ์มันจะหลุดอยู่แล้วนะป้าไข่
2: ทำอร่อยหน้าหนูนะตะปูรีบขึ้นไปที่ห้องพระนะเอาน้ำมนต์มาให้ป้าเร็วค
1: ่ะครับผมจะรีบไปเดินเนื้อครับป้า
3: ปวดปวดจะเสียเวลากันอยู่นี่แหละเอาน้ำสบู่ทามันก็ไม่ออกจะเอาน้ำมันมนต์มาทดลองอีกมันจะได้เรื่องอะไรล่ะโอ้ยพี่เรนิ้วเขียวหมดแล้วนะ
2: เดี๋ยวเลือดมันคั่งมันก็เป็นอย่างนั้นเลยหนูมานี่มาไปล้างมือล้างนิ้วให้สะอาดเดี๋ยวจะได้เอาน้ำมันมนต์เนี่ยทาหนูจะเชื่อถือหรือไม่ก็ตามใจนะแต่ขอให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตัวเองด้วยในตอนที่ป้ากำลังทานะลูกนะ
1: มาแล้วครับได้แล้วฮะเจอแล้วหาสุเวียนหัวไปเลยป้า
2: ก็อยู่ในพานตั้งไว้หน้าที่บูชาพระป้าเห็นอยู่ทุกๆครั้งที่เข้าไปไหว้พระสวดมนต์นะ
1: ผมก็เห็นแต่หาไม่เจอต้องกราบพระขอให้เจอถึงได้เห็นกลิ้งอยู่กับพื้นใต้ต้นหมู่บูชานะครับ
2: ส่งมาให้ป้าหนูพิมพ์ก็พนมมือไหว้พระขอให้ท่านช่วยเร็วๆค่ะลูก
3: ค่ะป้า
1: ป้าไข่กระจัดแจงเปิดจุกน้ำมันมนต์และเอานิ้วชี้แตะน้ำมันมนต์จะเอาไปทาที่นิ้วนางของพิมพันยังไม่ทันจะถูกนิ้วพิมก็ชักมือหนีป้าไข่จึงวางขวดแล้วก็จับมือพิมพ์มาทาน้ำมันมนต์ที่นิ้วนางที่บวมแทบปริแกถูทาที่แหวนแล้วก็นิ้วตั้งแต่โคนจรดปลายพลางนวดเบาๆเราเห็นพิมพ์ยืนให้นวดเฉยๆไม่แสดงอาการเจ็บปวดเหมือนเมื่อครู่นี้แล้ว
2: เป็นยังไงบ้างล่ะลูกฮะ
0: หายปวดแล้วค่ะป้าอุ้ย
2: ขอโทษจ้ะป้าดึงแหวนก้อนขังแรงไปหน่อยแต่แหวนก็หลุดติดมือป้ามาแล้วนี่ไงน้ำมันมนต์พานยักษ์นี่แหละศักดิ์สิทธิ์นักใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจแต่ป้าน่ะเชื่อเพราะว่าเคยใช้ได้ผลมาแล้วหนูพิมพ์จะไปให้หมอตรวจอาการหรือรักษาอีกก็รีบไปซะเดี๋ยวจะเป็นอะไรมากไปถึงก็ถูกตัดนิ้วจะมาหาว่าป้าน่ะพาให้หลงงมงาย
0: อ๋อก็หายปวดแล้วนี่ค่ะป้า
2: หายปวดแต่มันก็ยังบวมอยู่นะลูก
1: รู้สึกจะยุบลงไปนิดหน่อยนะครับป้าอ้าวพิมพ์ชักมือหนีทำไมอ่ะ
0: มือคุณหนักเนี่ยพอจับปวดทันทีเลย
1: อะไรกันนี่ผมจับแค่เบาๆเนี่ย
0: เบาของคุณนะสิทำท่าเหมือนจะหักนิ้วพิมพ์อ่ะ
1: โธ่ผมอุตส่าห์ประคองอ่ะ
0: ไม่ต้องยุ่งดีกว่
1: า
0: พิมพ์กลับละ
2: เดี๋ยวจ้ะนี่แหวนของหนูจ้ะเอาคืนไปสิ
0: ไม่ใช่ของพิมพ์หรอกค่ะของภูเขาพิมพ์เรามาสวมเล่นตอนนั้นเองอ่ะสงสัยจะมีเชื้อโรคอะไรติดอยู่ต่อไปอ่ะจะไม่แตะต้องอีกเลยค่ะเข็ดจนตายเอาคืนเจ้าของไปเลย
1: เดี๋ยวพิมพ
0: ์ไม่ต้องตามฉันจะกลับบ้านละ
1: โอ้ยงงนะฮะ
2: เอาแหวนของเราคืนไปหนูพิมพ์เขาไม่เอาก็อย่าไปให้เขาอีกเดี๋ยวก็จะคว้างทิ้งซะทับทิมเม็ดเนี่ยน้ำดีมากนะใสสะอาดบริสุทธิ์ป้าว่าคนที่มีวาสนาเท่านั้นถึงจะใช้ได้หนูพิมพ์เนี่ยอาจจะไม่ถูกชะโรกกับทับทิมก็ได้ถึงไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบแล้วก็หาเพชรหรือขอมีค่าอย่างอื่นมามั่นหมายเขาใหม่ก็แล้วกันนะลูก
1: แล้วผมจะไปหาที่ไหนฮะตอนนี้งานก็ไม่มีทำพลอยยังขายไม่ได้อะ
2: ไม่รีบร้อนนักไม่ใช่เหรอป้าอาจจะช่วยได้เพราะของเก่าๆยังมีอยู่หลายชิ้นเอาไปขายแล้วก็รวมเงินมาซื้อเพชรเม็ดโตๆหน่อยก็แล้วกัน
1: ผมไม่อยากให้ป้าต้องมาพลอยเดือดร้อนเพราะผมจะเลี้ยงดูผมมาทุกวันนี้นะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณยังไงถูกแล้ว
2: ป้าก็ไม่ได้คิดจะให้ตอบแทนอะไรนี่จ้ะมีอะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยป้าตายแล้วอะไรไปไม่ได้สักชิ้นเดียวมีชีวิตอยู่ก็ไม่ค่อยจะได้ใช้เครื่องประดับอะไรเก็บเอาไว้เฉยๆไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรนักอยู่แล้วล่ะลูก
1: ก็เอาไว้แต่งงานแต่งผมไงฮะป้าไข่เวลาแต่งตัวประดับเครื่องเพชรแล้วนะอย่างคุณหญิงเลยรู้มั้ยสวยแล้วก็ดูสง่าอย่าบอกใครเชียวนะนี่
2: จะมาไปแล้วพ่อภู
1: จริงๆนะป้า
2: ตาภูพูดพลางเอาแหวนทับทิมไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอาใส่ไว้ในสร้อยคอตามเดิมเราไปเห็นป้าแต่งองค์ทรงเครื่องที่ไหนฮะ
1: ก็วันแต่งงานพี่ดินกับพี่พาไงฮะใครๆก็เรียกป้าว่าคุณหญิงไข่มุกกันทั้งนั้นน่ะ
2: ไม่ใช่ที่เขาเรียกกันว่าป้าหรือลุงไม่มีไข่หรอกเหรอ
1: โหทำไมไอ้พวกคนงานมันทะลึ่งนะฮะพอเห็นป้าเป็นคุณทอมรุ่นเก่าที่คอยดุว่าเมื่อมันทำงานช่วยหรอครับป้า
2: เออใครจะให้ป้าเป็นอะไรก็ตามสบายเถอะว่าแต่ตอนเย็นๆเนี่ยเราพอจะไปรับหลานกลับบ้านได้ไหมล่ะพี่พากับพี่ดินเนี่ยเขาไม่มีเวลามาส่งบ้านให้อยู่ที่ร้านดึกเกินไปตาบินกับยายบูน่ะง่วงนอนงอแงพรุ่งนี้ก็จะต้องไปโรงเรียนด้วยสิ
1: ได้ครับป้า ผมคิดจะไปรับอยู่แล้วเมื่อวานนี้พาไปเที่ยวนะฮะคือเที่ยว2คนกับพิมพ์เนี่ยคิดถึงหลานแทบแย่นะเพราะว่าตั๋วฟรีเป็นเหตุด้วยถ้าหลาน2คนไปด้วยนะฮะช่วยกันใช้ตั๋วให้หมดไปผมไม่ต้องกลายเป็นมนุษย์อวกาศหรอกฮะ
2: งั้นก็กินอาหารกลางวันซะก่อนนะ
1: ป้าไข่จัดอาหารว่างให้เรากินพออิ่มแล้วก็กลับขึ้นห้องนอนอยู่ไม่สบายใจนะพอนึกขึ้นมาได้ว่าตอนนั้นที่เราฝันว่ามีผู้หญิงที่เห็นแต่แรกก็เหมือนกับพิมพันแต่เธอปฏิเสธว่าไม่ใช่มาสั่งห้ามให้เอาแหวนทับทิมวงนี้ที่เราเอาห้อยคอไว้ไปให้ใครลวกขายหรือเอาไปแลกเปลี่ยนกับใครให้เก็บห้อยคอเอาไว้รอให้เจ้าของของเขาจะเป็นใครเจอแล้วจะรู้เองเราไม่เชื่อว่าความฝันจะเป็นจริงเลยเอามาให้พิมพันซึ่งเราตั้งใจแน่วแน่ว่าจะแต่งงานกับเธอจริงๆพอเสร็จได้ไม่ถึงชั่วโมงก็เกิดเรื่องเอาแหวนออกจากนิ้วของเธอที่บวมเป่งขึ้นมาไม่ได้เกิดจะต้องไปตัดแหวนและพาพิมไปหาหมอดีจะได้ป้าไข่ช่วยแก้ปัญหาทำให้เราต้องเก็บเอามาคิดว่าพิมพันไปเจอเนื้อคู่ของเราแล้วถึงขนาดนี้แล้วจะแคล้วคลาดกันได้ยังไงรู้ว่าแหวนตัดทิมวงนี้จะมีเชื้อโรคจริงที่พิมพ์ว่าหรือมีพลังเร้นลับอะไรแฝงอยู่เอ๊แต่ถ้ามีพิษหรือมีเชื้อโรคเราห้อยคอมาตั้งนานแล้วทำไมไม่คันไม่เป็นพิษอะไรอ่ะพิมพ์เอาไปสวมเดี๋ยวเดียวได้เรื่องเลยพอถอดออกก็หายเจ็บปวดแถมอาการบวมก็หายไปโดยเร็วซะด้วยเราหยิบเอาแหวนที่ห้อยคอขึ้นมาเพ่งพินิจดูแล้วก็นึกต่อไปแหวนนี้มีพลังเล่นลับแฝงอยู่จริงเหรอที่เพื่อนเราว่าเพชรนินจินดาจะมีเทพบุตรเทพธิดารักษาอยู่จริงเหรอถ้าจริงก็หมายความว่าเทพที่รักษาของอยู่ไม่พอใจใครที่เราไปมอบให้คนนั้นก็ต้องเดือดร้อนมีอันเป็นเหมือนกับอย่างพิมพ์ใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่เอาแหวนทับทิมที่มีเจ้าของวงนี้ไปมอบให้พิมพ์เป็นแหวนมั่นเราหาแหวนวงอื่นแทนจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาแล้วเราจะทำไงดีโอ้ยคิดมากไปก็ยิ่งปวดประสาทเอาแหวนออกไปเก็บไว้ที่ห้องพระตามเดิมดีกว่าแต่เฮ้ยแต่ทำไมเรากลายเป็นคนขาดเหตุผลเชื่อในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ได้ไงเนี่ยเออฮะแทนที่จะเอาไปเก็บรอกลับยกแหวนขึ้นจูบแล้วก็เข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะได้ออกไปรับหลานด้วยความรู้สึกที่สบายใจขึ้นเมื่อนึกซิว่าอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดเป็นไงก็เป็นกันวะแม่เต่าใหญ่ที่ไม่ยอมแก่เพราะรอเจ้าของหนุ่มซ่อมบำรุงให้ใหม่ทันสมัยอยู่เสมอแต่งองค์ด้วยสีชมพูสดใสคาดคิ้วด้วยโลหะสีเงินเปลี่ยนตรายี่ห้อวงกลมตรงฝากระโปรงหน้าเป็นพญาอินทรีเงินผงาดเย้ยฟ้าท้าลมล้อแม็กซ์ทรงเครื่องระบบหัวฉีดติดเทอร์โบเสียงดังแต่ฟังนิ่มหูภายในที่นั่งติดตั้งแอร์เย็นฉ่ำมีสายนิรภัยถูกต้องตามตัวบทกฎหมายทุกประการเอาละแม่เต่ากำลังคลานไปจอดที่หน้าร้านขายขนมโบเบเกอรี่แล้วอ้าวพ่อหนูแม่หนูไม่ต้องนั่งเบียดกันแล้วถึงที่หมายแล้ว
3: คุณอาไม่ไปด้วยกันเหรอคะ
4: จริงอะไม่ไปจีบสาวเหรอฮะ
1: ไม่หรอกขี้เกียจไปวุ่นวายคนนี้จะเอาขนมอย่างนั้นคนนั้นจะเอาขนมอย่างนี้ไปเลือกซื้อกันเองตามใจชอบดีกว่านะกี่ชิ้นกี่อันเชิญตามสบายเลย
3: แล้วใครจ่ายล่ะ
1: ก็จ่ายเองดิ
4: แล้วไหนอะเงินอะ
1: แฮ่ๆทำเป็นแกล้งเซ่อเดียวเธอพ่อแม่ให้มาแล้วแฮ่แถมสอนให้รู้จักใช้เงินตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดเหรียญ5บาท10บาทพูดฟันค่อยจะรู้เรื่องแต่ทั้ง20บาทแล้วก็ชัดแจ๋วเลยโดยเฉพาะ100พูดได้ชัดมากแต่500ยังอุ้ยอุ้ยอี้อยู่คงเกรงใจละมั้ง
3: วิ่งใครวิ่งถึงก่อนชนะนะคนแพ้เสียขนมหนึ่งเช
4: ฟไอ้ยักษ์ขี้โกงวิ่งก่อนสิ

0: เอ๊ะทำไมพ่อบิ้นกับแม่บูหายเงียบไปในร้านนานจังทุกครั้งไม่เห็นนานอย่างนี้เลยสงสัยเราต้องลงจากรถไปดูซะแล้วมั้งนั่นสองคนนั่นเดินออกจากประตูห้องแอร์มาแล้วเอ๊ะจะไปเดินมือเปล่าไม่มีขนมเลยแม่ค้าคนสวยท่าทางถือตัวคนนั้นเดินถือถุงขนมตามมานั่นเองช้าไม่ได้ต้องรีบเปิดประตูรับซะแล้วเชิญครับคุณชาริบินบอกล้างเลยนะครับ
1: นี่ถุงขนมจ้าน้องบู
0: ผมรับเองดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์มาส่งให
1: ้ไม่เป็นไรค่ะคุณภูสิทธิ์เมื่อวันก่อนคุณยังกรุณาเอากระเช้าดอกไม้มาส่งโบที่รถแล้วโบก็รีบออกรถไม่ทันได้ขอบคุณคุณเลยน่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้คงไม่สายเกินไปใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่จำเป็นนี่ครับเป็นหน้าที่ที่ผมต้องบริการลูกค้าอยู่แล้วล่ะครับ
1: ไม่มีเจ้าของร้านหรือลูกจ้างจากศูนย์สรรพสินค้าที่ไหนหรอกค่ะที่เขาจะเอาของมาส่งให้ที่รถเว้นแต่ของหนักๆเท่านั้นวันนั้นโบถือของพรุงพลังแล้วก็จะรีบไปช่วยงานเขาด้วยก็เลยไม่ได้ขอบคุณ
0: อ๋ออย่าเก็บไปกังวลเลยนะครับผมยินดีรับใช้อยู่แล้วฮะ
1: ขอบคุณค่ะต้องไปรับไปส่งหลานทุกวันเหรอคะ
0: ครับถ้าว่างนะฮะ
1: หวังว่าคุณจะมาอุดหนุนเป็นประจำนะคะเนี่ย
0: เธอพูดพลางยิ้มพลางแล้วก็เอื้อมมือไปเชยคางยิบูท่าทางรักเด็กดีเหมือนกันฮะ
1: สวัสดีนะคะน้องบูอย่าลืมบอกคุณอาให้แวะมาซื้อขนมที่ร้านอาโบอีกนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวอาปิดประตูรถให้นะคะ
0: เรายังนั่งเฉยเพราะงงฮะที่แม่ค้าคนสวยที่เราไม่ค่อยถูกชะตานักเดินมาส่งหลานท่าทางอารมณ์ดีน้ำใจไม่เหมือนวันนั้นเลย
2: อาภูฮะกลับบ้านได้แล้วฮะ
0: กลับเหรอฮะแหมตกใจกระลงเคลิ้มอยู่ด้วยดันเอื้อมือมาจากเบาะหลังมันตบหลายประโทษ
2: ก็เห็นเฉยๆนึกว่าภูนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรก็กลับบ้านเถอะไม่กลับบ้านแล้วจะไปไหนอ่ะ
0: นี่ไปเที่ยวบ้านอาพิมสักแป๊บดีมาก
2: ตามใจฮะกินขนมดีกว่า
3: ฮะแน่แน่บอยยืนบายบายอยู่หน้าประตูร้านเนี่ยบายบายค่ะ
2: บายบาย
0: ขออาบายบายด้วยคนหนึ่งบายบายครับบายบาย

0: เราขับรถเรื่อยไปตามถนนสารนาธิเบศรข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไปยังบางบัวทองด้วยความคิดถึงพิมพันธ์ตลอดแสนรักและอยากอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาไม่ได้สนใจหลานสองคนที่กำลังแบ่งขนมแล้วก็แย่งกินกันคราวนี้ไม่ทะเลาะกันเพราะว่าต่างคนต่างซื้อมาเองตามใจชอบเพียงครึ่งชั่วโมงเราก็นั่งรถแม่เต่าเลี้ยวเข้าประตูรั้วบ้านสวนคุณพิมพ์ที่เปิดประตูกว้างแล้วก็นำรถมาจอดต่อท้ายรถเก๋งคันงามใหม่เอี่ยมนะครับเป็นร้านที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
1: ไม่เห็นมีใครเลย
0: เราสองคนจะลงไปกับอามา
1: ไม่
2: อะพิมพ์ไม่ค่อยชอบพวกเรา
0: เอองั้นกินขนมแล้วก็ดื่มน้ำอัดลมที่ซื้อมากินต่างน้ำไปก่อนก็แล้วกันนะ
3: ฮะอ้าวนั่นใครแล้วนั่นนะฮะ
0: อ๋อป้าส้อยนี่เขาไปไหนกันหมดแล้วครับเนี่ยเงียบเชียว
3: อ๋อพ่อภูเหรอนุพิมพ์น่ะเขาพาเสี่ยไก่ไปดูที่จ้ะพ่อแม่จะไปส่งดอกไม้ยังไม่กลับเดี๋ยวก็คงจะกลับหรอก
0: เขาไปดูที่ไหนกันล่ะป้า
3: ก็บริเวณสวนดอกไม้หลังบ้านนั่นแหละเสี่ยไก่นะเขามาขอซื้อเพื่อจัดสรรหมู่บ้านขายเพราะเห็นว่าทำเลดีพ่อแม่ยังไม่อยากขายหรอกเพราะเสียดายที่อยู่ตรงนั้นนะมันดีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วเขาก็เสียดายแต่นุพิมพ์นะเขาอยากขายนะถ้าได้ราคาดี อีกอย่างเห็นคุณพิมพ์บอกว่าไม่อยากให้พ่อแม่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยเสี่ยงแต่สุขภาพเพราะยาฆ่าแมลงนี่แหละนะก็เลยนัดให้เสี่ยไก่มาดูแล้วก็ให้ป้าเนี่ยทำอาหารเลี้ยงเขาด้วยไง
0: เสี่ยไก
3: ่เขาเป็นลูกชายเฒ่าแก่หมูที่เขาจัดจันที่ดินหมู่บ้านติดกับที่ดินของพ่อพรแม่พวงนี่แหละพ่อแม่ของลูกพิมพ์นี่แหละแต่ตอนนี้นะเขาให้ลูกชายคือเสี่ยไก่ดำเนินกิจการแทนทางพ่อพรแม่พวงก็ดุท่าจะตามใจลูกสาว
0: ถ้าขายแล้วจะอยู่ที่ไหนกันน่ะ
3: จะกินลูกพิมพ์ว่าจะเหลือที่ตรงบ้านนี่แหละไว้สักไร่นึงจะได้อยู่ที่เดิมกันต่อไปไอ้รายละองค์รายละเอียดอะไรเขาจะตกลงกันยังไงป้าก็ไม่รู้นะอ๋อนั่นเสียงเขากลับมาแล้วล่ะพ่อภูอยากรู้ก็ไปถามลูกพิมพ์เอาเองก็แล้วกันนะดีกันแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ป้าไปแล้วนะมาทำไม
0: คิดถึงอะฮะอ๋อแล้วแขกของพิมพ์อะเขาไปอยู่ที่ไหนอะ
4: เขานั่งรออยู่ในห้องรับแขกจะมาก็ไม่โทรมาบอกก่อน
0: ผมมารับหลานนะครับคิดถึงก็เลยขับรถมาเรื่อย
4: ๆไม่ต้องพูดมากไปถอยรถออกไปก่อนจอดขวางทางไม่มีมารยาท
0: อะไรวะเราด้วยมาหาด้วยความคิดถึงด้วยความจริงใจแต่เธอกลับตำหนิเรายังไม่เกรงใจกันเลยอ่ะถอยก็ถอยโอเค

0: ารถมาจอดตรงนี้ทำไมอาภู
1: ก็ต้องให้รถที่เขาจอดอยู่หน้าบ้านอาพิมพ์ออกมาก่อนจ้ะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปจอดแทนที่เพราะในบริเวณบ้านมีที่จอดรถนะ
2: แต่บินไม่เห็นไอ้รถคันมันขยับเลยเนี่ยฮะอาภู
1: เราก็รีบมาถอยรถเพราะนึกว่าไอ้เสี่ยหนุ่มที่เขาเป็นนั่งในห้องรับแขกนั่นน่ะจะออกมาขับรถกลับออกไปแต่เรารถออกมาจอดหน้าบ้านแล้วมันก็นานแล้วนะไม่เห็นออกมาสักทีเลยนี
0: ่นั่นสิรอตั้งนานแล้วไม่เห็นออกมาเลยกลับบ้านเถอะค่ะ
1: นั่นสิกลับก็กลับเนาะ
0: เฮ้ยใจจริงเลยกลับแล้ว
3: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
4: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นึกแล้วผู้ชายก็น้อยใจไปนิดนึงนะคือไม่เห็นใจเราเลยไอ้เราเนี่ยอุตส่าห์ไปหาด้วยความคิดถึงใจแทบขาดเห็นหน้าที่ไม่ชื่นใจสักนิดก็ไม่มีพูดจาก็ไม่น่าฟังจะพาไปรู้จักกับเสี่ยหนุ่มสักหน่อยเผื่อมีอะไรจะได้ปรึกษาหารือกันก็ไม่แนะนำพี่ไม่เห็นความสำคัญของเราเลยอ๋อพึ่งนึกขึ้นมาได้ฮะป้าสร้อยก็บอกว่าพี่ให้แกทำอาหารเลี้ยงเสี่ยไก่ด้วยเรามาถ้าก็น่าจะชวนร่วมรับประทานด้วยกันแต่นี่กลับไม่พูดถึงแถมไล่เราให้ไปถอยรถเขาจะไล่เรากลับนั่นแหละ
1: อภูน่าจะกลับตั้งนานแล้วนี่บูนะ
2: ใช่อาพีเห็นเราแต่ไม่เห็นเข้ามาพูดกับเราเลยอ่ะ
1: ไม่เข้ามาพูดด้วยไม่ว่านะแต่ทำหน้าเหมือนยักษ์ให้นี่ดิ
0: ไม่เข้ามาพูดด้วยของบูเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เข้ามาทักทายแล้วก็ไอ้ทำหน้ายักษ์ของบินน่ะเขาเรียกตีหน้ายักษ์เขาใส่ยะ
2: ทักทายเหรอคะทักทายทักทายทักทาย
1: ตีหน้ายักษ์เออบินจะจำไว้จะได้พูดตอนเจออภิมอีกท
0: ีนี่นี่นี่นี่พูดต่อทำอย่างนั้นนะในโรบินเดี๋ยวอภิมจะโกรธเอา
2: ไม่เป็นไรเรามีอาโบอาภิมไม่รักเราเหมือนอาโบอาโบยิ้มให้เราหวานใจเลย
1: ใช่ใจดีด้วยงั้นข้าน้องก็ไม่เอาด้วย
0: อะ
2: รถติดไฟแดงหยุดหยุดหยุด
0: เออเดี๋ยวคุณโบไม่คิดค่าขนมเราเหรอฮะในบิน
1: ฮะเปล่าคิด
0: เราถือโอกาสไม่จ่ายใช่ไหมหรือไม่มีเงิน
1: บินลูกพ่อดินนะฮะอภูบินมีเยอะแยะเลยนี่ไงเขาเรียกว่ามีเป็นอะไรนะเป็นฟ้อนฟ้อนฟ้อนนี
0: ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วปรดชูแบงค์ร้อยสะบัดไปสะบัดมาแบบนั้นหรอกนะรู้แล้วว่ารวยไหนชี้แจงต่อไปสิ
1: บินเป็นคนให้ค่าขนมเองเพราะบินจะเลี้ยงยายบูอยู่แล้วเพราะบินสอบได้ที่หนึ่งพอดินให้รางวัลเป็นเงิน500 บาทนี่ไงฮะนี่นี่นี่นี่นี
0: ่
1: อาโบเขาไม่เอาตังค่าขนมป้าโบก็บอกว่าเขาขอมอบขนมให้เป็นรางวัลเขายินดีด้วยที่บินเลี้ยงเก่งนะ
0: เออแล้วเขารู้ได้ยังไงล่ะว่าเราได้ที่หนึ่งอ่ะ
1: ก็เขาเห็นบินควักแบงค์ร้อยออกมาจ่ายสิเขาก็คงนึกว่าบินไปขโมยเงินพ่อกับแม่มาบินก็เลยบอกเขาแล้วบอกเขาก็เลยให้รางวัลฮะ
0: เรื่องอะไรเขาดิวะ
2: อาภูพูดไม่เพราะ
0: อุ้ย
2: พูดวะ
0: อ
2: าภูสอนภูไม่ให้พูดวะไม่เพราะ
0: ครับครับครับครับผมขอโทษครับคุณบูเช็คเทียน
2: ไม่ใช่บูเช็คเทียนอย่างที่คุณย่าไข่ว่านะอาภูชอบดูหนังเรื่องนี้จังหาก
0: แล้วเราอ่ะผลสอบเป็นไงมั่ง
2: ก็ไม่เป็นไรหรอกมีเอสี่ตัวเอง
0: ฮะ
1: ผมภูมิเงียบเลยนะบูพี่ถามก็ไม่ยอมบอก
2: ก็ยังไม่แน่ใจนี่พอเพื่อนโทรบอกไม่ได้เห็นเอง
1: พี่เพื่อนก็โทรมาบอกเหมือนกันพ่อลูกเข้าก็ให้รางวัลเลยบูก็ต้องได้รางวัลจากพ่อแล้วแน่ๆเห็นพ่อกับแม่หอมแล้วหอมอีกนี
2: ่ก็หอมให้รางวัลก่อนไง
1: ไม่จริงอะต้องได้รางวัลเนี่ยได้เงินด้วยแน่ๆเลย
2: แน่ก็แน่สิ
1: แล้วเท่าไหร
2: ่ก็เท่ากับพี่นั่นแหละ
1: ยอมบอกพี่เลยนะ
2: ฝากให้ง้อนะสิ
0: ไม่สนใจนะบอกแล้วจะโง่ยังไงน่าจะได้กำไรเพราะบอกใครๆเขาก็ต้องชมว่าเก่งเรียนเก่งแถมอาจจะได้รางวัลอีกด้วยนะโง่ยังไงฮะยายบู
2: ก็พี่ปิ่นเขาได้รางวัลจากพ่อก่อนแล้วเขาก็บอกกับบัวจะซื้อขนมเลี้ยงถ้าบูบอกเขาว่าได้รางวัลเหมือนกันเขาก็ไม่เลี้ยงบูนะสิคะแล้วจะบอกให้ง้อทำไมอ่ะ
0: แม่อย่าบูจะเขียนให้แล้วนี่มันฉลาดจริงๆเลยเฮ้ยมันจะบีบแต่หาพ่อที่ไหนกันวะเนี่ยฮะ
2: กล้าบีบแต่ด่าพ่ออาภูนะสิคะไฟเขียวตั้งนานแล้วไม่ออกรถสักที
0: โอ้ย
2: แต่หัวเราะอยู่นั่นแหละ
0: ขอไปโทษครับคุณพี่อย่าด่าพ่อผมเลยผมผิดเองครับเรารู้สึกสบายใจสดชื่นแจ่มใสได้อยู่ใกล้ชิดหลานแม้จะเจอกับอาการผิดปกติของพิมพ์ที่ไม่ให้เกียรติเราและกลับทำเหมือนจะรังเกียจด้วยซ้ำไปไม่ได้จะเป็นไปได้นะรู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่ต้องการให้เราวุ่นวายกับการซื้อขายที่ดินของเธอก็ได้เพราะการค้าการขายเนี่ยมันมีเทคนิคหรือศิลปะพิเศษอยู่มากมายหลายประการซึ่งบางครั้งราคาถูกแพงไม่ใช่ปัญหาร่วมเงื่อนไขสำคัญของที่ราคาถูกแต่คนซื้อไม่ชอบเขาก็ไม่ซื้อของไม่ดีราคาแพง เพียงแต่คนขายยิ้มหวานพูดจาแพเราะสนอหูคนซื้อชอบใจเขาก็ยินดีซื้อเราเคยขายพลอยนะขนาดตกลงราคาเรียบร้อยแล้วมีบุคคลที่สามเข้ามาพูดจาไม่ถูกหูนิดเดียวเขาเปลี่ยนใจไม่ยอมซื้อซะละไอเราไม่เข้าท่าเองที่เข้าไปผิดจังหวะจะไปโทษเธอก็ไม่ถูกนะ
2: อาฟูบ่นอะไรหรอ
0: เปล่าก็แค่สำนึกผิดนะ
1: ฮึบูนั่นไงร้านโบเบเกอรี
2: ่อาโบคนสวยใจดี
1: ฮึใช่
0: นึกออกแล้วว่าจะถามอะไรเราสองคนสักหน่อยแม่ค้าคนสวยรู้จักชื่ออาได้ไงแค่เรียกผู้เฉยๆก็พอว่าแต่นี่นะรู้จักชื่อเต็มยศซะด้วยเลย
2: ถ้าโบถามบูว่าอาเป็นคนใช้ที่ร้านขายดอกไม้ใช่ไหมบูก็เลยบอกว่าเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่คนใช
0: ้เอ้านี่ไปโกหกทำไมอ่ะ
2: แบบโกหกพ่อบอกบูว่าพวกเราเป็นเจ้าของร้านขายดอกไม้ทุกคนแม้แต่คุณย่าไข่คุณป้าสมปองและอาโบเขาก็ถามถึงชื่อของอาภูถามถึงบ้านเราว่าอยู่ที่ไหน
0: แล้วก็บอกเขาหมดเลย
2: ไม่หมดเขาถามว่าอามีแฟนหรือยังบูก็บอกว่ายังเกือบบอกว่ามีแล้วอ
0: ่
2: ะ
0: อามีที่ไหนอ่ะ
2: ก็หาพิมพ์ไงหรือไม่ใช่
0: อ
2: ่
0: ะใช่ก็ใช่แล้วจะไปบูไม่บอกเขาอ่ะ
2: คุณแม่ว่าเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่าเกี่ยว
0: นี่ขนาดไม่เกี่ยวนะเนี่ยถ้าเกี่ยวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่ทราบจ้าฮะ
1: พังเนี่ยอาภู
2: ใช่ใช
1: ่คุณแม่ยังบ่นกับป้าปองว่าน่าลำคาญนะพิมพ์ที่ขาดเกินเกินห้ามวิ่งกับน้องบูไปยุ่งด้วยเขาจะไปเที่ยวไหนกับอาภูก็อย่าไป
2: เย้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้ว
0: อะไรไงแย่ไข่มารอรับพวกเราอยู่หน้าตึกนั่นแล้ว
3: ตาภูเพื่อนที่เชียงใหม่โทรมาหาเมื่อกี้นี่เองอ่ะบอกว่ามีเรื่องด่วนจะพูดด้วยให้โทรกลับไป
0: งั้นเดี๋ยวป้าช่วยจัดการเจ้าสองตัวนี้ด้วยนะครับ
3: ไปเถอะค่ะลูกแมวสองตัวอยากจะพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
2: วันนี้บูได้กินของฟรีด้วยละ
1: ใช่ใช่อาโบคนสวยใจดีด้วยนะคะ
0: ไปกันหมดแล้วเอาโทรศัพท์มือถือมาโทรหาไอ้คุณต้งก่อนดีกว่านะนี่ผู้พูดครับคุณต้อง
4: เอ้ยพูดเสียงอ่อนเสียงหวานเป็นไงเพื่อน
0: จนใจจะขาดอยู่แล้วเพื่อนพรมแดนปิดตั้งแต่วันที่19มีนาจุป่านเนี้ยพลอยสักเม็ดยังไม่เห็นเลย
4: กำลังจะได้เห็นแล้วนายขึ้นมาเชียงใหม่เองได้มาก
0: เมื่อไหร่อ่ะ
4: คืนนี้ยังดีนะพรุ่งนี้จะได้ไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายกันใหม่ให้เป็นหลักเป็นฐานมั่นคงเตรียมเงินมัดจำสัญญามาด้วยล่ะ
0: เท่าไหร่วะ
4: 30,000เท่าเดิมมั้งมีไหมล่ะ
0: แค่30,000พอดีนะเพื่อนมากกว่านี้ไม่มีอะ
4: ไม่มีก็ไม่เป็นไรมาหาหุ้นที่เราได้ขอโทษนะเว้ยที่ไฟแลบตุดมาเลยอ่ะเพราะเราก็เพิ่งได้รับการติดต่อจากเอเจนต์ใหญ่ที่เชียงรายเขาเร่งให้ไปติดต่อซะวันนี้เพราะของน่ะมันขาดตลาดมานานมีคนต้องการมากแต่เราขอเป็นพรุ่งนี้เขาก็โอเคจัดการเอาไว้ให้นายก็รีบบินมาเลยนะเราจะเอารถไปรับที่สนามบินน่ะ
0: โอเคแต่ที่นั่งจะหาหรือได้หรือเปล่ามนุษย์นะไม่รู้ว่างหรือเปล่าไม่เป็นไรยังไงก็ไม่เกิน7 โมงเช้าพรุ่งนี้เจอกันนะเพื่อนไม่ต้องรอรับหรอกการจับแท็กซี่ไปบ้านนายเองก็แล้วกัน
4: ตามใจโชคดีนะเพื่อน
0: ในต้องฤชาคริสยศไพศาลนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงวางสายไปแล้วเราก็ไม่รอช้ารีบโทรติดต่อไปที่สายการบินในประเทศปรากฏว่าไม่มีที่ว่างสำหรับเราเลยในคืนนี้จะมีก็ต้องพรุ่งนี้เช้าซึ่งไม่ทันการแน่ส่วนรถทัวร์นั้นไม่ต้องถามเลยเพราะช่วงเดือนเมษาแล้วก็ไม่มีว่างหรอกเราจะต้องตัดสินใจเอารถแม่เต่ายังสาวขึ้นเชียงใหม่ยังยอมเสี่ยงกันละ
3: นั่นเอากระเป๋าเดินทางไปเหวี่ยงไว้ที่เบาะหลังแสดงว่าจะไปแล้วสิกินข้าวเย็นก่อนค่อยไปก็ได้ตะภู
0: ป้าไม่ต้องห่วงนะฮะขนาดนี้กินเยอะเลยถึงเมื่อไหร่ก็แวะหากินได้ผมออกเดินทางแต่วันจะมีเวลามากขึ้นไม่ต้องรีบร้อนเกินไปอะฮะ
3: อีแก่ของเราจะไปไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ป้าละวิตกแทนจริง
0: คงไหวนะป้าช่างเขาว่าขึ้นเหนือลื่นล่องใต้สบายมากนี่ขอให้มีน้ำมันเถอะ
3: เออแล้วก็เงินทองแล้วลูก
0: เดี๋ยวผมแวะไปกดครับไปกดที่เชียงใหม่ก็ได้ไม่ต้องหอบออกไป
3: มีอยู่เท่าไหร่ล่ะ
0: 30,000 กว่าฮะผมต้องการใช้เพียง 30,000 เท่านั้น
3: ถ้าอย่างนั้นเอาของป้าไปอีก 10,000 นึงก็แล้วกันติดตัวไปอาจจะต้องใช้จ่ายอย่างอื่นอีก
0: ผมมีติดตัวอยู่แล้ว 1,000 นะฮะ
3: 1,000 มันจะพอขี้ฟันอะไรแล้วฮะคอยป้าเดี๋ยวนะ
0: ไม่ใช่แม่แต่ต้องยกให้เป็นแม่แล้ววะต้องยอมเขาละเรื่องนี้
3: เงิน 10,000 บาทเก็บไว้ติดตัวนะลูก
0: ขอบคุณครับป้าแล้วป้าช่วยบอกพี่ดินกับพี่พาด้วยนะครับผมจะกลับเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยแล้วโทรมาบอกนะฮะจะสั่งบอกถึงพิมพ์ด้วยกับกระดาษใจอายป้าแก
3: จ่ารีบไปเถอะเจ้าสองคนนั่นกำลังอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวออกมาเห็นก็จะทำให้เสียเวลาไปอีกขับรถขับได้อย่าประมาทนะลูกขอให้เดินทางโดยปลอดภัยได้ลาภได้ผลเพชรนินจินดาไหลมาเทมานะ

พอฟังป้าขายให้พรจบเราก็รีบออกจากบ้านสิงหราชพร้อมแม่เต่าแสนสวยทันทีตอนนั้นรู้สึกจะ4 โมงเย็นพอดีนะนี่ดีนะอาศัยที่เราเคยขึ้นล่องกรุงเทพเชียงใหม่มาแล้วหลายครั้งกับเจ้าชาคริตผลัดกันขับกับมันได้รู้ทางสมควรและรถเต่าคันนี้ก็ซ่อมบำรุงมาแล้วอย่างดีจึงทำเวลาได้เมื่อถนนว่างแวะกินอาหารกับเติมน้ำมันที่นครสวรรค์แล้วก็เหยียบรวดเดียวยันเชียงใหม่ไปเลย

0: ปีหนึ่งเริ่มวันใหม่พอดีเลยในที่สุดเราก็พาแม่เต่าสีชมพูมาถึงเชียงใหม่จนได้สินะเราพาแม่เต่าคลานไปจอดที่หน้าบ้านทรงนิยมของคนเวียงที่อำเภอหางดงเป็นบ้านแบบชั้นเดียวติดต่อกัน3หลังรอบบ้านเป็นสวนลำใหญ่ดูครึ้มในคืนเดือนแรงแต่เจ้าของบ้านก็ยังไม่หลับนอนเพราะคงเป็นห่วงเพื่อนรักที่เอารถรุ่นคุณย่าขึ้นมาเมืองเหนือเลยต้องโทรติดต่อทางโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา
1: เฮ้ยมาถึงจนได้เลยไอ้ตอง
2: เออถึงแล้ว
1: ไงวะเพื่อนฮะดับเครื่องแล้วยังนั่งอยู่สงสัยจะเพลียมาก
2: เอ้ยมือชนิดแล้วไอ้ตองมีแล้วจะมาไม่ถึงอะเพื่อน
1: อวดเก่งตามเคยมือชนิดไหนมันก็ไม่สำคัญหรอกเว้ยมันสำคัญที่รถ
2: ก็มาเพิ่งออกมาจากอู่เนี่ยรถคันนี
1: ้กันยอมรับนับถือในความดื้อของนายว่ะ
2: นี่มันชมหรือด่ากันแน่วะ
1: แล้วจะนั่งให้ด่าอยู่ในรถหรือไงอะลงมาซิ
2: เออเดี๋ยวกระเป๋าเสื้อผ้าลงก่อนอึ๊บโอ้ยเอียงเลยวะฉันโอ้ย
1: คนเก่งถึงกับเซเหมือนกันนะฮะ
2: ก็นั่งมาตั้ง8-9ชั่วโมงนี่วะด้วยความกังวลใจว่ารถมันจะไหวไม่ไหวเครื่องจะดับเมื่อไหร่เลยทำให้รู้สึกเพลียสิวะ
1: ไปอาบน้ำอาบท่าซะกันเตรียมเบียร์เย็นๆชนิดเป็นวุ้นแล้วก็กับแกล้มไว้ให้อยู่ในห้องนั่งเล่นน่ะเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกันก็จัดไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในห้องน้ำส่งกระเป๋ามากันช่วยเองเดินไป

0: เออคุณพ่อคุณแม่คุณนอนนานแล้วนะฮะ
1: เออไม่นานหรอกยายมิ้มเพิ่งดึงเข้านอนก่อนนายมาถึงสักพักใหญ่ๆนี่เอง
0: อ๋อยายมิ้มมาอยู่บ้านแล้วเหรออ
1: ืมจริงสินะแกไม่ได้เจอยายมิ้มมา 2-3 ปีแล้วมั้งนี่ฮะเพราะมิ้มไปอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าที่กรุงเทพคราวนี้ยายมิ้มเรียนจบแล้วก็ขึ้นมาเยี่ยมบ้านและพรุ่งนี้จะรับเอาพ่อแม่ลงไปเที่ยวกรุงเทพพอรับปริญญาแล้วถึงจะกลับ
0: พูดถึงมิ้มนะตอนไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะถึงแกจะไปด้วยแต่ก็ไม่ได้พักเอ้ยไม่ได้พาเพื่อนฝูงไปวุ่นวายที่บ้านคุณปู่เพราะท่านเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วท่าทางท่านก็ยังดูน่าเกรงขามและดูจะหวงหลานสาวซึ่งเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมาเนี่ยเคยเห็นกันครั้งหนึ่งท่าทางมีเขาว่าตัวเป็นสาวแล้วจะสวยมากนะ
1: เออพ่อกับแม่แกจะคอยพบนายเพราะไม่ได้เจอกันมานานแล้วแกบ่นถึงอยู่พรุ่งนี้เราก็จะออกเดินทางไปเชียงรายแต่มืดก็จะไม่ได้เจอกันอีกกันก็เลยต้องบอกแกว่าเอาไว้ให้นายไปหาที่กรุงเทพก็แล้วกันถ้าการติดต่อเรื่องพลอยไม่มีปัญหาอย่างช้าอีก 2-3 วันนายก็กลับได้แล้วกันอาจจะติดรถไปด้วย
0: เออก็ดีสิจะได้เป็นเพื่อนกันท่าทีมันจะมีปัญหาหรือเปล่าโต้ง
1: ปัญหานะมันมีแน่เพราะตอนก่อนปิดพรมแดนก็มีปัญหาในทางการค้าที่ฝ่ายผู้ซื้อมักจะเอาเปรียบผู้ขายจนเกินไปกดราคาเมื่อเขาเอาของมาส่งถือว่าผีถึงป่าช้าบ้างมีการหักหน้าหักหลังถึงกับฆ่ากันตายก็หลายรายจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทางพม่าต้องสั่งปิดพรมแดนเมื่อรัฐบาลไทยเรายื่นมือเข้ามาแก้ไขก็ต้องมีเงื่อนไขกันพอสมควรล่ะนะแต่ก็อาศัยที่กันกับเอเจนต์ใหญ่ที่เชียงรายชอบพอกันดีเราเป็นมือ2มือ3ปัญหามันก็ไม่มากแต่ก็ต้องทำสัญญิงสัญญาเป็นหลักฐานการซื้อขายจะได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่สะดุดหยุดชะงักทำให้ทางโรงงานเขาต้องหยุดการผลิตเสียผลประโยชน์ไปด้วยกันทุกฝ่ายไง
0: ใช่ลูกค้าของกันเขาก็ถามมาไม่เว้นแต่ละวันนะแล้วเรื่องเงินล่ะเขาจะยังไงรู้หรือยัง
1: การถามปาแสนเอเจนต์ใหญ่แล้วนะแกก็ว่ากันเองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเป็นลูกค้าเก่าแต่ลูกสาวปาแสนซึ่งก็จบแล้วก็รับปริญญาปีนี้เหมือนกันดูท่าทางจะเค็มจนขมพอๆกับความสวยที่เฉียบขาดนั่นแหละวะต้อง
0: เฮ้ยนายก็ชอบขี่เสือตัวเมียอยู่ไม่ใช่เหรอวะฮะต้องไปลองขี่ดูละเพื่อน
1: เฮ้ยผิดจังหวะจะโดนแม่ฟัดออกซะก่อนนะสิจะทำให้กระเทือนในกิจการทุกอย่างหมดนายก็จะไม่ได้ขายพลอยแต่ถ้าเราทำให้แม่เสือเชื่องได้นะทุกอย่างมันก็เปิดกว้างเหมือนเปิดถ้ำมหาสมบัติแล้ววะ
0: ก็น่าจะลองเสี่ยงดูเห็นถ้ามาดีก็ถอยคงไม่เสียหายอะไรหรอก
1: งั้นพรุ่งนี้นายก็หาทางเปิดถ้ำมหาสมบัติเลย
0: เฮ้ยไม่ใช่การเว้ยต้องนายต่างหากที่จะเป็นคนเปิดอะ
1: กันน่ะเคยแย้มมาแล้วแม่เสือเฉยกันก็เลยชักจะปัดปอนอะนายรู้สึกจะเป็นกันเองกับผู้หญิงได้ง่ายกว่ากันนะเธออาจให้ความสนใจนายก็ได้เอาแค่เป็นเพื่อนกันก็ยังดีวะต้อง
0: เออแค่เพื่อนกันจะพยายามนี่แต่นายต้องเป็นคนเปิดถ้ำมหาสมบัติเองนะเพราะกันมีเจ้าของซะแล้ววะขายพลอยได้กลับไปเนี่ยก็ว่าจะแต่งงานแต่งการสักทีเพื่อน
1: งั้นขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะดื่มกันคนละแก้วแล้วนอนเอาแรงได้พรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางแต่เช้ามืดเพราะนัดกินข้าวที่บ้านป๋าแสน 7:00 น. เช้าอ่ะ
0: เอ้า
1: อืม
0: โอเคขอให้นายโชคดีเปิดถ้ำมหาสมบัติให้ได้นะเพื่อน

0: เนี่ยนี่พอกระเด็นรถของนายแล้วรู้สึกมีความมั่นใจเพิ่มเป็นเยอะเลยว่ะ
1: ทำไมวะ
0: ก็ข้อหนึ่งนะมันไม่แก่เหมือนแม่เต่าดึกดำบรรพ์ของกันมันกลัวว่าจะไปป่วยกลางทางข้อ2นะแหมที่สำคัญมากเลยน่ารู้สึกว่าอะไรอะไรในตัวมันดูดีไปหมดอย่างว่าเหรอวะ
1: อะไรก็แก่ไปอย่างว่าเหรออ
0: ้าวก็ BM รุ่นล่าสุดของนายนี่กี่ล้านคนรวยน่ะทำอะไรก็ดูดีไปหมดจริงมาก
1: เออดีก็ดีที่ได้มานี่ก็เพราะการดำเนินรอยตามธุรกิจในหน้าขายที่ดินของคุณพ่อนั่นแหละแต่ช่วงนี้แย่หน่อยวะ
0: ธุรกิจทุกอย่างมันมีธรรมชาติของมันเองนะมันมีขึ้นมีลงมีฟูมีแฟบเท่านั้นแหละ
1: ว่าแต่ว่าเราออกกันตั้งแต่ตีห้าอย่างนี้นายไม่เพลียนะ
0: เอ้ยไม่คนเราสบายใจสักอย่างนะมันแค่ชั่วโมงเดียวก็สดชื่นได้ว่าแต่ไม่มืดอย่างนี้กันไม่รู้ไม่รู้จักเส้นทางอ่ะมันเส้นทางไหนกันแน่วะ
1: จากเชียงใหม่ไปดอยสะเก็ดเวียงป่าเป้าแล้วก็เข้าเชียงราย
0: อ๋อเออป๋าสายอะไรเนี่ยเป็นคนมีอิทธิพลมากหรือว่าต้อง
1: ก็ไม่ใช่ธรรมดาขนาดผู้ว่าเห็นนะยังต้องยกมือไหว้ก่อนนั่นแหละ
0: ก็เพราะเขาเป็นพ่อเลี้ยงที่ร่ำรวยนะสิ

0: กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์
2: คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุก

0: ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
3: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะ

อยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมเดี่ยวครับ
5: ผมเอกครับ
6: ครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการตำนานทัศนาในค่ำคืนวันศุกร์ใช่ครับเป็นไงบ้างครับพี่เอกครับ
5: ก็
6: จับดัดที่ผ่านมา
5: พี่เดี่ยวสบายดีนะครับ
6: ผมสบายดีมากเลยครับ
5: ดูสดชื่นขึ้น
6: ดูตาเป็นประกาย
5: ดูตาเป็นประกายเป็นตาแมวเลยครับแล้วท่านผู้ฟังก็สบายดีนะครับ
6: ครับ
5: อย่าแอบอมยิ้มกันนะครับ
6: ก็อยากให้มีความสุขในค่ำคืนวันศุกร์ไม่เครียดกันเพราะเราเครียดกันมาทั้งตลอดสัปดาห์แล้วว
5: ันศุกร์เราก็ต้องสุขใช่ไหม
6: ใช่ครับวันศุกร์
5: ผมก็สบายดีครับ
6: ครับเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปทำกิจกรรมอะไรมาซึ่งเป็นสิริมงคลกับตัวพี่เอ๋มากเลย
5: ก็เป็นกิจกรรมที่ตั้งใจมาก
6: ครับ
5: ใน1ปีจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมไม่ว่าจะติดภารกิจใด
6: ๆครับ
5: หรือมีงานใดๆจะไม่รับเลย
6: ครับ
5: แม้ไม่ว่างานนั้นจะจ้างด้วยค่าเท่าไหร่นะครับผมก็จะต้องมา
6: เพราะว่าเป็นงานที่
5: สำคัญ
6: ของคนที่ทำงานศิลปะทำงานบันเทิง
5: ทุกวงการ
6: ทำงานนะแต่จริงๆอ่ะมันทุกคนที่เราพูดมาสักขนาดนี้
5: งานไหว้ครูครับ
6: งานไหว้ครู
5: งานไหว้ครูของชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์พอฟังชื่อดังนี้แล้วคุณผู้ฟังเป็นชมรมหนึ่งที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับนักศึกษาทุกคนในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเข้ามาศึกษาแล้วก็ต้องสังกัดชมรม
6: ครับ
5: ผมในสมัยก่อนก็เลยสังกัดชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป
6: ์
5: เพราะว่าเราชอบทางด้านนี้ก็ประเพณีเนี่ยในทุกๆปีจะต้องมีการไหว้ครู
6: ครับ
5: และครอบครูที่เราเรียกกันว่าครอบครู
6: ครับ
5: แต่จริงๆต้องใช้คำว่าพิธีครูครอบ
6: ครับ
5: ทุกปีนะครับ
6: ครับ
5: ทุกคนจะให้ความสำคัญมากเพื่อความเป็นสิริมงคล
6: ครับ
5: ให้กับตัวเอง
6: ถึงว่าก็จริงๆเนี่ยอย่างที่พี่เอกเกริ่นมาเมื่อกี้สักครู่หนึ่งผมจับความได้ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นคือไม่ได้จำกัดแค่คนที่ทำงานศิลปะหรือนาฏศิลป์จริงๆเหมือนภาษาสำนวนไทยคำหนึ่งว่าศิษย์มีครู
5: นี่เลย
6: ใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะอยู่สายใดทุกคนมีครูการไหว้ครูเนี่ยพิธีไหว้ครูก็คือรำลึกถึง
5: พระคุณของครูทั้งครูที่เป็นครูเทพ
6: ครับ
5: ครูทั้งเป็นครูที่เป็นมนุษย์ทั้งมีชีวิตอยู่และก็ที่เขาเรียกว่าสิ้นไปแล้ว
6: ครับ
5: คือเราจะต้องแสดงความเคารพเราควรแสดงความเคารพต่อครูดังนั้นงานนี้ที่จัดขึ้นเนี่ยก็เป็นงานที่มีวัตถุประสงค์ให้เราเนี่ยมาแสดงความเคารพต่อครูทั้งครูเทพแล้วก็ครูเป็นครูมนุษย์ที่เล่าให้ฟัง
6: ก็คือสายวิชาการก็ได้
5: เอาง่ายๆคือมาเพิ่มพลังงานบวกอ่ะพอคนทุกท่านเนี่ยพอได้ยินชื่อเขางานไหว้ครูดนตรีไทยแล้วอ๋อฉันไม่ได้เป็นดนตรีไทยฉันไม่ไปนาฏศิลป์ฉันไม่ได้เป็นนาฏศิลป์ฉันไม่ไปก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ใช่นะคร
6: ับ
5: ทุกวงการอย่างที่พี่เดี่ยวพูดผมก็เลยอยากจะประกาศให้รู้ว่าถ้ามีไหว้ครูของแนวกลุ่มศิลปากรเนี่ยนะครับที่ไหนให้ท่านไปร่วมเลยเพราะว่าท่านจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ตัวเราตลอดเวลาเลยนะครับเพราะเราเชื่อว่าบารมีของครูบาอาจารย์จะปกป้องเราและนำเราไปสู่ความเจริญโดยเฉพาะในช่วงนี้นะที่เราต้องการขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตอยู
6: ่
5: ครับผมก็เลยได้ไปร่วมเมื่อวันที่5ก็คือทั้งงานสุขดิบสนุกสนานงานสุขดิบคืองานเตรียมการ เตรียมการแล้วก็งานวันที่6ก็คือวันอาทิตย์เป็นงานไหว
6: ้
5: นะครับสำหรับพิธีของรางกำแพงเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นคือที่อื่นจะเริ่มวันพฤหัสแต่ที่นี่เริ่มเสาร์อาทิตย์เพราะว่าต้องการให้พี่น้องทั้งหมดนะครับที่ทำงานเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคร
6: ับจริงๆก็คือในสมัยก่อนหรือตามประเพณีเนี่ยเขาจะไหว้วันพฤหัสเพราะถือว่าวันพฤหัสคือวันครูใช่ไหมครับแต่นี้ก็คือทางรามคำแหงนี่ถือเลิก
5: งานใหญ่ครับ
6: ครับถือเลิกสะดวกด้วย
5: ครับเป็นงานใหญ่ซึ่งครูพิธีกรที่มาทำพิธีเนี่ยคือขออนุญาตเอ่ยชื
6: ่
5: อ
6: ได้เลยครับ
5: คุณครูไพฑูรย์เข้มแข็งท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับท่านก็มีเมตตาต่อชมรมนะครับมาประกอบพิธีให้ทุกปีเลยนะเราก็เลยถือว่าเป็นงานสำคัญ
6: คร
5: ับ แล้วก็เป็นงานที่เราไม่ควรพลาดนะครับแต่ถ้าคนไหนที่พลาดอันด้วยเหตุจำเป็นก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันปีหน้าน
6: ะครับคือประมาณเดือนกันยาหรือเดือน
5: กันยา
6: เดือนกันยาของทุกปี
5: ของประมาณนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยก็เป็นสิ่งที่ผมก็ได้มีโอกาสพาพี่ๆน้องๆไปร่วมพิธีบางคนตกใจว่าโอ้เป็นพิธียิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหร
6: อ
5: ทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นพิธีที่ตัวเองเข้าใจเราก็เลยบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นนี่เป็นพิธีทางแนวของพิธีการเลยซึ่งใช้ระยะเวลาในการทำพิธีคือเริ่มแต่ 9:09 นไปจนเสร็จเกือบเที่ยงอะฮะเราก็ต้องมีความอดทนในการที่เราจะต้องนึงกล่าวตามหรือระลึกถึงในขณะทำพิธีแล้วสุดท้ายก็ปิดโดยโรงการที่ครูในพิธีเนี่ยจะทำนำเสียงของเทพเทวาทั้งหลายมาครอบที่ศีรษะเราเพื่อให้เรานั้นเขาเรียกว่าระลึกถึงในสิ่งที่เราควรทำในเรื่องของความดี
6: ครับ
5: ไม่ใช่ว่าครอบแล้วให้เราประทับองค์เป็นคนสัตว์ไม่ใช่เป็นการเตือนเป็นการเน้นย้ำให้เราระลึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน
6: ์
5: สิ่งที่ทำแล้วให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและต่อผู้อื่นในทางที่ดีครับพี่เดียว
6: ครับก็ถือว่าให้ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของเราในแต่ละคนว่าเราทำอะไร
5: ใช่ที่ครอบที่ครูนำมาครอบเนี่ยคือเป็นการเน้นย้ำทำความดีนะทำความดีนะทำความดีนะ
6: ถ้าท่านใดสนใจ
5: ปีหน้า
6: หรืออยากจะไปร่วมไหว้ครูหรือระลึกถึงครูบาอาจารย์ของเราที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามาเนี่ยก็ถ้าอยากไปได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้แบบพี่เอ๋บ้างก็ปีหน้าจริงๆเขาสามารถเปิดให้คนบุคคลทั่วไป
5: มากันหมดเลยมาทุกวงการเลยครับ
6: ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
5: ไม่จำเป็นครับ walk in เลยโอ้เป็นหลักร้อยครับมา
6: ครับ
5: แน่นห้องประชุมครับ
6: เผื่อถ้าท่านใดสนใจก็คอยติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5: ใช่ชมรมดนตรีไทย
6: ชมรมดนตรีไทยนะคร
5: ับเราก็จะมีพี่ๆน้องๆของเราที่จบไปทำงานทำการที่มีหน้าที่การงานนั้นบอกข่าวสารต่อกัน
6: ครับ
5: นะครับรับรองท่านมาแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง
6: ครับ
5: กับพิธีกรรมหรือพิธีการแน่นอนพี่เดียว
6: เอาละแล้วสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วผมเราได้เล่าเรื่องอะไรไปนะครับ
5: เราได้พูดถึงวัดประวัติสถานสุทธาวาสซึ่งเป็นวัดของวังหน้า
6: ครับหรือที่คนรู้จักสามัญทั่วๆไปว่าวัดพระแก้ววังหน้า
5: พระแก้ววังหน้า
6: ที่กำลังจริงๆตอนปัจจุบันนี้ก็ยังมีกระแสอยู่คนก็ให้ความสนใจกันมากเลยผมได้ข่าวว่าทางกรมศิลปากรท่านใดเปิดขยายรอบวันคือให้คนเข้าไปคุณสามารถ walk in ไม่ต้องลงทะเบียนได้เลยครับไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเขาคอยบรรยายหรือว่าคนไปดูกันผมแบบเห็นไปเขาขยายเป็น4รอบต่อวันด้วยขยายไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะครับ
5: ท่านสามารถไปได
6: ้
5: นะฮะไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็เดินอาจจะดูงงหน่อยเวลาเดินไปนะคร
6: ับ
5: ก็ยังไงก็เดินผ่านพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์วังหน้านะ
6: ครับ
5: พิพิธภัณฑ์ธนกรเดินผ่านไปแล้วก็เดินเข้าไปในอาณาเขตบริเวณของโรงละครแห่งชาติ
6: ครับ
5: แล้วก็เดินอ้อมไปแล้วก็จะมีประตูเล็กๆนะครับ
6: ครับ
5: เชื่อมระหว่างกองการสังคีตกรมศิลปากรกับวิทยาลัยนาฏศิลป์เดิมปัจจุบันคือเป็นพัฒนศิลป์ท่านก็จะเห็นโบสถ์โดดเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วก็ถ้าเห็นก่อสร้างอยู่คือบูรณะอยู่ท่านไม่ต้องตกใจเดินอ้อมจะเข้าประตูทางด้านทิศเหนือแล้วก็เข้าไปท่านก็จะได้เห็นอย่างที่เราเคยเล่ากันให้ฟังเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง
6: ใช่ที่คนไปดูกันผมเห็นหลายๆท่านไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปกันหรือไปแบบไปดูไปชมศิลปะของ รัตนโกสินทร์ตอนต้นจิตรกรรมตอนต้นผสานกับภาพจิตเขาเรียกสไตล์ตะวันตก
5: ตะวันตก
6: ตะวันตกกับตะวันออกมาเจอกันของไทยของฝรั่งเนี่ย
5: ถ้าเราอ่านประวัติไปสักนิดนึงก็ดีเพราะว่าบางทีคนมันเยอะ
6: ก็อย่างที่
5: คนมันเยอะแล้วเสียงมันก้องนะครับเสียงมันก้องบางทีเราอยู่หลังๆเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่วิทยากรที่ทำการบรรยายเพราะว่าเนื่องจากที่นี่เป็นโบสถ์เก่านะครับเป็นโบสถ์เก่าแล้วเป็นสถาปัตยกรรมในยุคต้นก็จะไม่ได้แบบว่าเป็นยุคปัจจุบันที่จะต้องมีอะไรบุฝาผนังให้เป็นการแบบซอฟเสียงดังนั้นพื้นฝาผนังต่างๆ
6: ก็จะก้องหน่อยเนาะคนเยอะ
5: เป็นก้องก้องเสร็จท่านก็จะฟังไม่ชัดดังนั้นเนี่ยถ้าท่านพอที่จะอ่านไปบ้างเปิดดูจาก TikTok อะไรตอนนี้เยอะเลยอ่ะ
6: หรือฟังรายการตำนานทัศนาวิทยุข้อมูลข่าวย้อนหลัง
5: ท่านก็จะเข้าใจ
6: ที่แล้วสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยนะครับ
5: ท่านจะเข้าใจแล้วเข้าใจเสร็จเราก็ประกอบกับที่ได้ยินเสียงมั่งไม่ได้ยินมั่งท่านก็จะรู้สึกแบบไม่ผิดหวังกับการเดินทางไป
6: แต่จริงๆอ่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
5: ใช่ครับ
6: เราต้องไปชมว่าเอ๊ะตะขาบยักษ์เป็นยังไงทหารฝรั่งเป็นยังไงที่พี่เอว่าหรือแท่นตรงกลาง
5: ใช
6: ่แท่นตรงกลางนั้นมีความสำคัญอย่างไรพี่เอเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเคยเป็นที่ตั้งหรือประดิษฐานของอะไร
5: เป็นสิ่งสำคัญ
6: เป็นสิ่งสำคัญอย่างไร
5: ที่เป็นที่ตั้งและเป็นที่ประดิษฐานถ้าคำว่าประดิษฐานเนี่ยไหนอันนั้นหมายถึงพระพุทธรูปหรือพระบรมสารีริกธาตุแล้วแล้วก็เป็นที่ตั้งตั้งหมายความว่าเป็นที่ตั้งสิ่งสำคัญไม่ว่าจะอาจจะเป็นหนึ่งเพราะที่นี่เคยเป็นที่จัดงานพระบรมศพใช่ไหมครับก็อาจเป็นไปได้นะที่ตรงจุดนั้นแหละเคยเป็นสถานที่สำคัญต่าง
6: ๆแล้วก็ไปดูถึงความสำคัญของความสำคัญของวังหน้าว่าเป็นอย่างไร
5: ใช่แล้วก็เหตุนั้นก็ต่อเนื่องมาเมื่อไปถึงวังหน้าทุกคนก็ต้องได้ยินแน่นอนคำว่าพระแก้ววังหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันเนี้ยองค์พระแก้ววังหน้านั้นองค์สำคัญองค์นั้นก็มาอยู่ที่วังหลวงนะครับวัดในวังหลวง
6: ครับดังนั้นคนก็ต้องสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมีวังหน้าก็ต้องมีวังหลวงวังหลัง
5: ใช่คร
6: ับ มีอยู่ตรงไหนบริเวณ
5: คนก็ต้องตามหาพระพุทธรูปองค์นั้นน่ะเชื่อสิเพราะว่าพูดถึงวัดพระแก้ววังหน้า
6: แน่นอนเมื่อ
5: พ
6: ู
5: ดถ
6: ึ
5: งพอพูดถึงวัดก็ต้องนึกถึงพระ
6: ครับ
5: พุทธรูปองค์นั้นเราไปเนี่ยท่านจะไม่ได้เห็นนะท่านจะไม่ได้เห็นพระแก้ววังหน้า
6: ครับ
5: ที่อยู่ที่ท่านจะไปเนี่ยพระแก้ววังหน้าเนี้ยองค์สำคัญองค์นี
6: ้
5: นะครับอยู่ในเขตของวังหน้า
6: ครับ
5: นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมาอยู่ที่วังหลวงแล้ววังหลวงตรงนั้นอยู่ตรงไหนก็อยู่ด้านหน้าขององค์พระแก้วมรกตในวัดพระแก้วนั่นเองเอาง่ายๆคือไม่ได้อยู่ที่วังหน้าแล้วมาอยู่ที่วังหลวง
6: ก็ต้องถ้าเดือดร้อนคนที่สนใจประวัติศาสตร์หรือสนใจเรื่องราวจริงๆอ่ะมันเป็นความสนุกในการเรียนในการค้นคว้าหาประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วยิ่งเราไปสัมผัสด้วยตนเองเราก็จะได้ตามไปเอ๊ะตรงนี้ไม่มีเราก็ต้องตามไปที่อื่นไปค้นคว้าเรื่อย
5: ๆดังนั้นวันนี้ก็หมายความว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของวังหน้า
6: วังหลวงเรามาคุยเรื่องวังหลวงดู
5: พระบรมมหาราชวัง
6: ใช่ไหมครับ
5: นะครับสำคัญมากเลย
6: จริงๆผมถามก่อนว่าระหว่างวังหลวงไอ้ผมขออนุญาตเรียกวังหลวงจริงๆต้องเรียกว่าพระบรมมหาราชวังนะครับก็คือวังหลวงเนี่ยกับวังหน้าเนี่ยอันไหนมันเกิดสถานที่ใดเกิดก่อนกันหรือสร้าง
5: จริงๆต้องวังหลวงถูกไหมครับ
6: ครับ
5: วังหลวงอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ส่วนวังหน้าเป็นที่ประทับของพระอนุชาคือน้องหรือลูก
6: ครับ
5: นะครับผมว่าอาจจะเกิดใกล้ๆกัน
6: แต่ก็คือสร้าง
5: วังหลวงต้องเกิดก่อนนะครับดังนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงจุดน
6: ี้งั้นเรามาเริ่มต้นจุดกำเนิดของวังหลวงกันก่อน
5: ก่อนจะพูดถึงวังหลวงหรือพระบรมมหาราชวังเนี่ยผมมีโครงมาอ่านให้ผู้ฟังได้ฟังได้เห็น
6: โครงเปิดวังหลวง
5: โครงเปิดวังหลวงกันนะครับลองฟังดูนะครับ

0: อมรรัตนโกสินต่อสอยย้ายจากฟากแผ่นดินตะวันตกผาดผุดดุดดังย้อยหยาดฟ้ามาดินเวียงวังดังสุราแสงเสกสฤทธิ์สอสุภศักดิ์จักริดเกรืองกราปราสาทราสถิตธิราชแสงส่องกองกนกจ้าแจ่มมองเวหนอันนี้คือโครงที่กล่าวถึงพระบรมหาราชวัง
1: ใครเป็นผู้แต่งครับจากไหน
0: เป็นพระนิพนธ์ของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยารงกรณ์นะครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็อ่านสดเลย
1: ครับมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดว่าย้ายมาจากตะวันตก
0: ใช่ครับ
1: คืออะไร
0: จริงๆต้องขออนุญาตก่อนว่าบอกท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าพระราชนิเวศเนี่ยมณฑลสถานแห่งแรก
1: ครับ
0: ของกรุงเทพมหานครซึ่งเราเรียกกันว่าพระบรมหาราชวังนั้นน่ะนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยผู้เป็นประถมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชกีโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น
1: ครับ
0: รอหนึ่งโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับพร้อมกับการสร้างกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ. 2325
1: ก็คือต่อเนื่องมาจากกรุงธนบุรี
0: ณฝั่งตะวันออกเนี่ยฝั่งตะวันออก
1: ครับ
0: พระบรมหาราชวังอ่ะดังนั้นที่พี่เดี๋ยวถามว่าฝั่งตะวันตกก็คือวังในยุคของกรุงธนบุรีซึ่งมีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวคือ
1: พระเจ้า
0: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: ครับ
0: ซึ่งต่อมาจากสมัยอยุธยาก
1: ็
0: ปี2310เมื่อเราเสียกรุงแล้วก็เป็นระยะเวลาราชธานีมา15ปีแต่มีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวอยู่ฝั่งตะวันตกจากนั้นก็ย้ายมาเป็นฝั่งตะวันออกฉะนั้นผมก็จะบอกว่าแล้วมูลเหตุน่ะท่านคงอยากรู้แหละมูลเหตุที่สร้างพระบรมหาราชวัง
1: เพราะว่าอย่างจริงๆว่ามีวังอยู่แล้วที่กรุงธนบุรีไง
0: ใช่
1: ใช่ป่ะมีวังอยู่แล้วท่านก็ประทับอยู่ได้หรือว่าต่อเนื่องมาเพราะ
0: ใช่
1: ฝั่งเมื่อ
0: ส
1: ิ้
0: นเมื่อสิ้นยุคของพระเจ้าตากสินน่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องสู่ในยุคใหม
1: ่ครับ
0: ยุครัตนโกสินทร์ใช่มั้ยครับนี่เราก็อยากรู้ว่าอ๋อวังปัจจุบันเนี่ยใครสร้างรอหนึ่งท่านเป็นคนสร้าง
1: ครับ
0: นะครับแล้วทำไมท่านที่ท่านสร้างอ่ะเพราะอะไรผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากฟังผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเราจะพูดให้เข้าใจคือมูลเหตุที่รอหนึ่งไม่ทรงใช้พระราชวังในกรุงธนบุรี
1: ครับ
0: นะครับเป็นที่ประทับหลังจากที่ปราบดาพิเศษขึ้นแล้วเขาบอกว่าก็พอพระองค์ทรงมีพระบรมราโชบายที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังให้งดงามเป็นสง่าดังที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเพื่อจะได้เป็นเกียรติยศให้นานาประเทศรู้ว่าชาติไทยเราเนี่ยเป็นปึกแผ่นแล้วนะจะเจริญแล้วนะนะครับและเราสามารถสร้างพระราชเวทให้สวยงามแล้วนะ
1: ก็คือฝั่งกรุงธนฝั่งเก่าก็คือเขาเรียกว่าวังเดิม
0: วังเดิม
1: ปัจจุบันเรียกว่าวังเดิมเนี่ยก็คือว่าอาจจะคับแคบไปหน่
0: อ
1: ยด้วยใช่ไหมครับ
0: เนื่องจากว่าพระราชวังเดิมเนี่ยหนึ่งติดกับวัดอรุณ
1: ครับ
0: สองติดกับวัดท้ายตลาดวัดท้ายตลาดก็คือที่วัดโมรีโลกกยารามผมชอบไปเดินเพราะเป็นสถานที่เรียน
1: ก็คือเวลาเรียกว่าวัดท้ายตลาด
0: มันอยู่วังเดิมเนี่ยอยู่ขนาบคือพอเมื่อสิ้นยุคของพระเจ้าตากสินแล้วอ่ะท่านก็อยากให้ใหญ่เหมือนอยุธยาใช่ป่ะนะครับท่านก็เลยแบบอยากหาพื้นที่แล้วดังนั้นอ่ะมันเป็นเวิ้งอ่ะน้ำมันกัดเซาะมันจะกัดเซาะเข้าไปเรื่อยๆนะพี่เดียวเขาพระองค์ท่านเนี่ยเมื่อเป็นกษัตริย์แล้วก็นึกถึงยุคของกรุงศรีอยุธยาว่ารุ่งโรจน์เนาะพระองค์ก็เลยย้ายมาฝั่งตะวันออกเพราะฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นช่วงน้ำเนี่ยเป็นปากเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอ่ะมันก็จะมีดินพอกตลอดเวลาพี่เดียวมันจะไม่ถูกกัดเซาะ
1: ถ้า
0: จุดกัดเซาะเนี่ยเป็นฝั่งกรุงธนแต่ฝ่ายที่ดินเนี่ยมันจะเพิ่มตลอดเวลาคือฝั่งปัจจุบันนี
1: ้
0: พระองค์มองหลายเรื่องนึง ไม่สามารถขยายวังได้แล้ว
1: เพราะติดแค่ติดขนาดด้วยวัด2วัด
0: 2น้ำกระเซาะง่าย3ก็หลักเลยองค์ต้องการหาพื้นที่ที่สามารถที่จะสร้างวังให้โออาสถาพรให้ยิ่งใหญ่เหมือนอยุธยาเพราะถ้ามีภาพอยุธยาอยู
1: ่
0: นั่นแหละเป็นเหตุที่ให้พระองค์นั้นย้าย
1: ข้ามฟากคือพระองค์ท่านคงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยเริ่มเป็นปึกแผ
0: ่
1: นเริ่มแบบเรียกว่ามั่นคงแล้วใช่ไหมครับ
0: แต่พี่เดียวรู้เปล่าว่าตอนที่ย้ายมาเนี่ยแต่เดิมตรงนั้น
1: อ
0: ่ะพระบรมมหาราชวังปัจจุบันเราวัดพระแก้ว
1: วัดพระแก้วฝั่งวัดพระแก้วของใครครับ
0: เป็นที่อยู่ของชาวจีนใช่เป็นคนจีนเนี่ย
1: ที่อพยพมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: พอพูดถึงคนจีนพี่เดี่ยวเราต้องนึกถึงอะไรคนจีนเราจะสร้างบ้านอะไรอย่างฮงจุ้ยฮงจุ้ยไหนดีที่สุดจะสร้างบ้านอยู่ตรงนั้น
1: ก็ต้องเขาเรียกว่าท้องมังกรม
0: ั้ยใช่คือเป็นชัยภูมิที่ดีเลยแหละเป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยอ่ะก
1: ็
0: คือพระบรมมหาราชวังนี่แหละมันจึงโยงไปปัจจุบันว่าเวลาคนจึงอยากไปไหว้วัดพระแก้วไงแล้วดวงดีเพราะอะไรเพราะแต่งั้นมึงคือชัยภูมิที่ดีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
1: ก็คือเรียกว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดเวลาเราอยากไปตรงไหนเราก็อยากไปไหว้ฮวงจุ้ย
0: ที่ดีคนจีนเขาเลือกพื้นที่ตรงนั้นอ่ะคนจีนเขาเลือกพื้นที่เอาตรงนั้นแหละมาสร้างบ้านที่นี้รัชกาลที่หนึ่งก็เป็นเดิมมีชื่อด้วยนะครับว่าเดิมเป็นพญาราชาเศรษฐีนะครับเป็นชาวจีนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อนนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินสมัยพระเจ้าตากสินเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งก็เลยปลดเกล้าให้ชาวจีนเนี่ยเหล่านี้ย้ายนะพี่เดียวย้ายจากไหนรู้ป่ะผมเคยไปเดินหาด้วย
1: จากที่เดิมตรงเนี้ย
0: จากที่เดิมเนี้ยไปอยู่คลองใต้วัดสามปลื้มวัดสามปลื้มวัดจักรวรรดิ
1: อ
0: ่ะวัดจักรวรรดิผมเข้าไปเดินมาแล
1: ้
0: วว
1: ั
0: ดจักรวรรดิไปจนถึงคลองเหนือวัดปทุมวัดปทุมคงคานะย้ายไปตรงนั้น
1: อ
0: ่ะเอาง่ายแต่ว่าจักรวรรดิไปถึงวัดปทุมคงคา
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เยาวราชเยาวราชทีหลังยุคหลัง
0: มันก็อยู่ในเขตนั่นแหละครับนะฮะคือวัดจักรวรรดิเนี่ยถ้าเราไปเดินเนี่ยมันก็คืออันในบริเวณเยาวราชนะ
1: ก็คือย้ายออกมา
0: ใช่ว่าจักรวรรดิที่เดินเข้าไปแล้วมันจะมีลานจอดรถขนาดใหญ่แล้ววัดดูค่อนข้างที่จะแออัดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนวัดปทุมคงคาก็เลยไปอีกนะครับนี่แหละคนจีนย้ายไปอยู่บริเวณนั้นก็ปัจจุบันก็คือสำเพ็งนั่นแหละผมว่านะครับย้ายไปเดิมอยู่ตรงบรมราชวังก็ต้องย้ายไปนะครับตามพระบรมราชโองการนะเนาะทีนี้ก็บอกว่าวันย้ายนะวันที่8เมษายนปี2325นะ
1: คือวันที่ตอกเสาเข็มหรือวันอะไร
0: วันที่ร .1 มีบรมราชโองการให
1: ้เริ่มดำริพระราชดำริว่า
0: ให้เสนาบดีคนสำคัญเจ้าพระยาธรรมาธิกรแล้วก็หรือพระยาวิจิตรนาวีเราจะไม่รู้จักท่านนะนะครับแต่ผมก็อยากจะ
1: พูดเน
0: า
1: ะ
0: เวลาที่เราสอนนักศึกษาเราก็จะบอก
1: พ
0: ระยาธรรมาธิกรบุญรอดกับเจ้าพระยาพญาไม่เจ้าพระยานะพระยาวิจิตรนาวีก็เป็นแม่กองไปวัดพื้นที
1: ่
0: ไปกราบพื้นที
1: ่แล้วถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเรียกว่ารางวัด
0: ไปรางวัดที่เดียว
1: เขาเรียกรางวัด
0: แล้วก็พญาทั้งสองก็ได้เริ่มทำการก่อสร้างเนี่ยนะพระบรมมหาราชวังนี้เมื่อวันที่6เมษายน
1: ครับ
0: 6พฤษภาคมครับโทษที6พฤษภาคมปี2325
1: ครับ
0: นะครับเริ่มสร้างเริ่มจะบอกว่าร่างสร้างทีนี้การก่อสร้างตอนแรกอ่ะมีพระราชประสงค์ให้เสร็จในพิธีปราบดาภิเษกเพราะท่านไม่ได้มีเชื้อเจ้า
1: คำ
0: ว
1: ่
0: าประดับดาภิเษกคือยกตนขึ้นเป็นให้เป็นพระมหากษัตริย
1: ์ก็คือตรงตัวปรา
0: เพื่อให้ทันพี่เดียวเพื่อให้ทันเพราะว่าดูฤกษ์ยามแล้วเพื่อให้ทันก็คือวันที่6พฤษภาคมซึ่งตอนสร้างใน6พฤษภาคมแต่เพื่อให้ทันปราบดาภิเษกคือ13มิถุนายนนี่สำคัญนะ
1: กี่เดือนหรือเป็นปี
0: พี่นับติพฤษภามิถุนาแป๊บเดียวเองนะ
1: พฤษภามิถุนา
0: ปีเดียวกันนะครับนะพี่เดียวพอพี่เดียวถามว่ามันเดือนเองนะ
1: ใช่ไม่กี่เดือน
0: เพื่ออะไรรู้ป่ะพอก็เพื่อให้ทันพิธีสำคัญที่ดูเลิกมาแล้วว
1: ่
0: าเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์แล้วต้องปราบดาภิเษกขึ้นเป็นมหากษัตริย์ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยเป็นไม้หลังคามุงจ่ามเลยว่ากันว่าไม้ก็เป็นไม้ที่แบบหาเอาที่แบบไม่ได้ว่าพิถีพิถันอะไรมากมายเป็นไม้หมดนะ
1: แล้วแต่หลังคามุงจากเอาม
0: ุงจากเพื่อให้รีบให้ทันเหตุการณ์นะครับ
1: ก็เหมือนว่าเราขึ้นบ้านก่อนขึ้นสร้างบ้านก่อน
0: ใช่ครับเพื่อก็13มิถุนายนนั่นเองนะครับกันเนี่ยหลายคนจะไม่รู้ว่าวันปราบดาภิเษกของร.1คือ13มิถุนายน
1: เดือนกว่า
0: แต่วันที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวของเขตบรมราชวังอ่ะ
2: คือวันที่6พฤษภาคม
1: พฤษภามิถุนา
2: อันนี้คือสำคัญนะเดือนเนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้จำเพื่อความเครียดอะไรพอเรารู้ปุ๊บเราจะรู้ถึงการเร่งรีบการเร่งรีบเพื่อจะให้ทันเหตุการณ์อันเป็นมงคล
1: จริงเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเรื่องเลิกยามเป็นสิ่งสำคัญมากๆ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: แล้วพอมาปี26ก็เลยโปรดเกล้าให้เริ่มการก่อสร้างกำแพง25ใช่ไหมรอ1ขึ้นของราช23 25
1: ครับ
2: พอ23 26พระองค์ก็เลยให้เริ่มสร้างกำแพงรอบบรมหาราชวังนะครับสร้างป้อมปราการสร้างประตูสร้างพระราชมณฑีแล้วก็จึงให้เริ่มสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปลายปี23 26ต่อเนื่องปี23 27
1: ก็เลยสร้างขึ้นมาตลอด
2: วัดพระแก้วเรานั่นหมายความว่าท่านอยากรู้ว่าแล้ววัดพระแก้วน่ะสร้างตอนไหน
1: ครับ
2: วัดพระแก้วอ่ะสร้างมาปลายปี23 26นะครับต่อเนื่องมาปี23 27
1: ครับ
2: นะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญนะนะครับเราขออ้างถึงเอกสารเนาะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าหลายๆท่านผู้ฟังจะไปเปิดดูตรงไหนก็ตาม
1: โอเพนครับ
2: แต่อันนี้มันเป็นตัวเอกสารนะครับ
1: ครับโอ้กำลังเพลินผมก็ลืมมองเวลาพี่เอเลยเวลาเบรกแรกของเรา
2: แม้มันไม่ได้ว่างงนะที่คิด
1: งั้นเดี๋ยวเราขอพักเบรกแรกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอมาเล่ากันต่อในเบรกที่2ของรายการตำนานทัศนาคร
2: ับติดตามเลยครับ
1: ครับเดี๋ยวพบกันอีกสักครู่ครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hair แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
1: เอาล่ะกลับเข้าสู่ตำนานทัศนาในเบรกสุดท้ายของค่ำคืนนี้กัน
2: ครับ
1: ผมกำลังเพลินนะเวลาเลยตลอดทีหลังผมจะไม่มองหน้าอาจารย์ว่าพอมองแล้วบอกว่าเพลินนั่งฟังไปเรื่อยๆ
2: เราเข้าเลย
1: ใช่
2: เพราะเดี๋ยวเราจะไม่ทันเมื่อสักครู่เราพูดถึงพระบรมหาชวังอันหมายถึงวังหลวงนะครับว่ามูลเหตุการสร้างเพราะอะไรทำไมถึงสร้างมาอยู่ตรงฝั่งนี้
1: ก็เพราะ
2: เรารู้แล้ว
1: พูดไปแล้วรู้แล้วว่าย้ายจากวังเดิม
2: อันสมัยพระเจ้าตักสินมหาราชท่านสร้างเอาไว้พอสู่ยุคร.1ท่านก็ไม่สามารถที่จะขยายให้มันใหญ่โตได้เพราะหนึ่งมันเป็นที่พื้นที่มีชนกันระหว่างวัด2วัดอยู
1: ่ก็คือวัดแจ้งกับวัด
2: เอาง่ายๆคือย้ายมาฝั่งตะวันออกแล้วนะครับพอย้ายมาฝั่งตะวันออกเนี่ยก็เรียนให้ทราบว่าเมื่อสร้างวังนะครับเริ่มสร้างวังท่านก็รู้แล้วว่าเริ่มสร้างแต่ก่อนเป็นอะไรเนาะพื้นที่อะไรมาก่
1: อ
2: นพอสร้างเสร็จก็ต้องมีวัดอันนี้หมายถึงวัดพระแก้วนั่นแหละนะครับว่าวัดพระแก้วเนี่ยเริ่มสร้างในปลายปี2326
1: ครับ
2: พุทธศักราช2326แล้วก็ต่อเนื่องมาถึง2327ครับวัดพระแก้วเราเนี่ยครับ
1: อ
2: ันเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับเพื่อ เป็นวัดประจำวังทีนี้จะมีพระที่นั่งก็เริ่มสร้างด้วยสร้างหมู่มหาปราสาทด้วย
1: คราวนี้ก็คือค่อยๆออก
2: ใช่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องวัดพระแก้วว
1: ังต่างๆ
2: ครับเราค่อยมาคุยเรื่องวัดพระแก้วเราคุยเรื่องวัง
1: ดังนั้นอันนี้เราจะพูดเป็นภาพกว้างก่อนภาพใหญ่ๆก่อนว่ามีอะไรบ้าง
2: ครับดังนั้นน่ะพระบรมราชวังเนี่ยก็ต้องมีการสร้างหมู่พระมหามณฑีเกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นพระที่นั่งองค์แรกที่ผมจะพูดให้ฟังเนี่ยในพระบรมราชวังองค์แรกคือพระนั่งอัมบรินทราภิเษกมหาปราสาทเป็นไม้ สร้างองค์แรกเลยเพราะบางทีท่านอยากรู้นะว่าพระบรมมหาราชวังน่ะพระที่นั่งองค์แรกกับชื่ออะไรผมก็เลยจะบอกว่าพระที่นั่งองค์นี้ชื่ออมรินทราภิเษกมหาปราสาท
1: ครับ
2: สร้างคล้ายๆพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในอยุธยาถ้าท่านใดที่เคยเห็นภาพเนาะแต่ท่านใดไม่เห็นภาพไม่ต้องไม่เป็นไรมีซีเรียสแต่ให้รู้ว่าเป็นพระที่นั่งองค์แรกเป็นไม้นะครับพระที่นั่งองค์นี้สร้างในปีพ.ศ.2328นะครับเราก็เป็นเหตุที่ไฟไหม้ก็ว่ากันไปนะครับให้รู้แล้วเนาะพระนั่งองค์แรกทีนี้พอรู้ท่านก็อยากรู้ว่าเอารู้ขอบเขตพระบรมราชวังเนี่ยมันได้ตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าพระบรมราชวังมันมีพื้นที่ในสมัยก่อนเท่าไหร่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะนะครับ
1: ค่อยๆขยายออก
2: ครับพื้นที่มันมีเพียงแค่132ไร่พี่เดียว
1: เริ่มแรก
2: ครับ132ไร่เนี่ยมีแนวกำแพงเนี่ยกำแพงที่เห็นล้อมๆเนี่ย
1: ครับ
2: เป็นรูปทรงใบสีมานะข้างบนเนี่ยนะครับและมีป้อมปราการล้อมส่วนด้านใต้นอกกำแพงเป็นจรวดวัดประชิตุพลทีนี้เอาง่ายๆคือทิศเหนือเนี่ยคือจรดสนามหลวง
1: ครับ
2: ทิศใต้จดวัดประชิตุพล
1: ครับ
2: ทิศตะวันออกจดสนามชัย
1: ครับ
2: แล้วก็ทิศตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยาครับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเนี่ยอันนี้132ไร่นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทราชมณีส่วนใหญ่พื้นที่จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่แต่ที่เป็นที่ประทับของฝ่ายในมีเพียงแค่22ไร
1: ่ก็คือยังไม่ได้ใหญ่มาก
2: เอาง่ายๆ132ไร่อ่ะเราเห็นเป็นวัดเราเห็นเป็นหมู่มหามณีไปแล้วเกือบครึ่งพื้นที่นี
1: ้ครับ
2: เป็นพื้นที่ที่ประทับของฝ่ายในคือผู้หญิงอ่ะเพียงแค่22ไร
1: ่
2: นะครับนะดังนั้นน่ะจึงแออัดพอสมควร
1: ครับ
2: อันนี้ให้ผู้ฟังที่ได้รู้เนาะนะครับแล้วก็พอมาปีรัชกาลที่2จึงขยายเป็น152ไร
1: ่เพิ่มพื้นที่ขึ้นมาอีก
2: ปัจจุบันเนี่ย152ไร่2งานเนี่ยขยายมาเนี่ยตรงกับรัชกาลที่2
1: อ๋อปัจจุบันนี้ก็คือ152ไร่
2: 2งานแต่ก่อน132ไร
1: ่
2: ทีนี้อาณาบริเวณเนี่ยพระบรมราชวังเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าอันนี้ตำราเรียนเลยนะ
1: ครับ
2: ว่าทิศเหนือคือทิศเหนือท่านให้ทราบว่าทิศเหนือคือทิศติดกับสนามหลวงเนี่ยมีความยาวกี่เมตรนะครับเอาไล่ไปตั้งแต่ตะวันออกดีกว่าเนาะออกใต้ตกเหนือออกคือแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ครับ
2: ยาวที่สุดเส้นนี้ก็คือ630เมตร630เมตรนะยาวไม่ล่ะนะครับแล้วก็ไล่มาตามเข็มนาฬิกาทิศเหนือก็คือทิศสนามหลวง
1: ลงมาจากแม่น้ำแล้วก็มาสนามหลวง
2: ใช่410เมตร
1: เป็น1กิโลละ
2: แล้วก็เลยไปอีกตรงเส้นสนามชัยตามเขตบริการ
1: อ่
2: ะอันนี้510เมตร
1: เป็นกิโลครึ่ง
2: ครับแล้วที่ติดกับอนาบริเวณของวัดประชิตุพล360เมตร
1: ก็เกือบ
2: พี่เดียวบวก
1: เป็นรอเป็นกิโลเมตรกับอีก9ก็เกือบตีเลยเข้าๆประมาณ2กิโล
2: เก่งมาก
1: รอบๆ
2: ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังอยากฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ย
1: รอบๆสนามหลวงในปัจจุบันนะครับ
2: พระบรมมหาราชวังอ่ะรอบแล้วมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่
1: พระบรมมหาราช
2: ก็เกือบ2กิโลเมตร
1: ก็ประมาณกิโลเมตรกับอีก9 1.9 อ่ะตีไปประมาณ 1.9 กิโลเมตรโดยรอบประมาณแต่ถ้าเกิดอ่ะเหมือนอย่างที่แบบไปวิ่งกันอ่ะสองก็คือ2กิโลเมตร
2: 2กิโลไม่ธรรมดานะเพราะว่าแต่ถ้าเดินเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหนึ่งแค่เราเดินเรายังเหนื่อยเลย
1: ครับก็ใครอยากจะไปวิ่งหรือใครอยากจะแบบว่าไปเดินคุณก็จะเดินรอบประมาณ2กิโล
2: ในพระบรมมหาราชวังอะครับมันจะมีถนนในยุคแรกๆของเมืองไทยเลยนะมีถนนอยู่3สายนะครับรู้ป่ะที่เราเข้าไปไหว้วัดเข้าไปวัดพระแก้วเนี่ยอยากบอกท่านผู้ฟังเลยว่ามันน่าสนใจนะครับ มันมีถนนอยู่3สายนะครับถนนสายแรกเนี่ยชื่ออมรวิถีอมรวิถีเริ่มจากไหน
1: ครับ
2: เริ่มจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยคือถ้าเมื่อเดินจากวัดพระแก้วเข้าสู่เขตบรมหาราชวังประตูนั้นน่ะประตูเสด็จศาสดาน่ะนั่นแหละเริ่มถนนน่ะแรกอ่ะอมรวิถีเริ่มจากตรงนั้นไปสิ้นสุดพระที่นั่งดุสิตนะครับประตูถนนที่2คือจักรีจรัญเริ่มจากพิมานชัยศรีสู่วิเศษชัยศรีวิเศษชัยศรีก็คือในอดีตที่นักท่องเที่ยวชอบเข้ากันน่ะนะครับประตูตรงศิลปากรไปตรงพิมานชัยศรีน่ะ
1: ก็คือไปออกพิมานชัยศรีก็คือออกฝั่ง
2: ตรงเลยเส้นตรงเลยครับเส้นตรงเลย
1: อีกฝั่งนึงไปออกฝั่ง
2: วิเศษชัยศรีวิเศษชัยศรีไปพิมานชัยศรีเนี่ยเป็นถนนสายที่2เรียกจักรีจรัญ
1: ครับ
2: ส่วนเขื่อนขันนิเวศคือถนนรอบรวมมหาราชวังทั้งหมดฝ่ายนอกรอบข้างในนะรอบข้างในนะ
1: ไม่ใช่รอบข้างนอกนะครับเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจ
2: ในพระบรมมหาราชวังมีถนนอยู่3สายพอเราผู้ฟัง
1: ก็เหมือนตัดเป็นแบบคล้ายๆกากบาทเนาะใช่มั้ยเพราะกลมๆรอบๆแล้วก็ตัดเป็นกากบาท
2: คือถ้าท่านผู้ฟังทราบแล้วมันจะสนุก
1: เราไปเที่ยวไปเดินดูกันเน
2: า
1: ะ
2: พอเราเดินไปปุ๊บเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคการดูยังไงพอเราเดินปัจจุบันพอเราเข้าประตูที่มาเทวิเศษเจมณีนพรัตน์ปัจจุบันเนี่ยเข้าเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้าประตูมณีนพรัตน์แหละสมัยก่อนเราเข้าประตูวิเศษชัยศรีนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยประตูวิเศษชัยศรีเนี่ยเปลี่ยนและให้มาเข้าประตูมณีนพรัตน์
1: ซึ่งอยู่ตรงไหน
2: นักท่องคือถัดมาเลยอยู่ทางด้านสนามหลวง
1: อ๋อโอเค
2: ครับอยู่ทางด้านสนามหลวงเลยทางด้านหน้าเลยท่านคือท่านเดินจากเมืองเดินตรงข้ามถนนมาเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะให้ท่านเข้าประตูมณีนพรัตน
1: ์คือประตูในปัจจุบันที่เราเข้ากัน
2: ทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเข้าประตูนี้นะครับเขาอนุญาตให้เข้าประตูเดียวเพราะต้องตรวจนะครับการพกพาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้าไป
1: อะไรทั้งหลาย
2: แล้วก็บัตรประชาชนท่านต้องเตรียมไปด้วยถ้าเป็นคนไทยต้องเตรียมบัตรประชาชนไปถ้าเป็นคนต่างชาติก็ต้องเสียค่าเข้าชมอ
1: ันนี้ผมถามโดยส่วนตัวเพราะผมไม่ทราบว่าบริอันที่บอกว่าอาณาบริเวณของพระบรมมหาราชวัง
2: 152ไร
1: ่152ไร่โดยรอบเนี่ยเกือบ2กิโลเนี่ยมันรวมถึงศาลหลักเมืองด้วยหรือเปล่าหรือว่าศาลหลักเมืองอยู่ภายนอก
2: ศาลหลักเมืองอยู่ข้างนอกศาลหลักเมืองจะอยู่หัวมุมถนนเลย
1: ไม่รวมไปอยู่ในอาณาบริเวณ
2: ที่ตะวันออกเฉียงเหนือ
1: โอเคไม่รวมในพระบรมมหาราชวัง
2: ศาลหลักเมืองเนี่ยถ้ามองตรงมานะถ้าท่านหน้าหันหน้าเข้าศาลหลักเมืองหันหลังให้เนี่ยมองตรงมาคือวัดระฆัง
1: คือถ้าเราพูดถึงพระบรมมหาราชวังปุ๊บเราจะไม่รวมศาลหลักเมืองใช่มั้ยครับ
2: ไม่ศาลหลักเมืองแม้รัชกาลที่1ถึงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยการลงศาลหลักเมืองแล้วก็ตามแต่ว่าศาลหลักเมืองไม่ได้อยู่ในบรมมหาราชวังนะครับศาลหลักเมืองจะอยู่ข้างนอกนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือที่ผมเล่าว่าปัจจุบันนี้อยากบอกเรื่องนี้ด้วยว่าท่านจะเข้าชมพระบรมมหาราชวังหรือเข้าวัดพระแก้วเนี่ยท่านต้องเข้าประตูมณีนพรัตน
1: ์
2: เตรียมบัตรประชาชนไปนะครับถ้าต่างชาติก็เตรียมเสียค่าก็ชมพาสปอร์ตอะไรต่างๆก็สุดจะแล้วแต่แล้วท่านเนี่ยจะเริ่มเดินเนี่ยท่านใช้ถนนเขื่อนขันนิเวศเลยเป็นถนนสายแรกๆของประเทศไทยเราเลยนะนะครับเดินเนี่ยเขื่อนขันนิเวศเดินไปเรื่อยทั้งก็เลาะไป
1: เรื่อยเข้าไปข้างใน
2: แล้วจึงจะเข้าประตูท่านเกยเสด็จหน้าเข้าวัดพระแก้ว
1: อ่ะผมถามนิดนึงแล้วถ้าเราเดินรอบเป็นวงกลมของถนนที่อยู่รอบข้างในข้างในเราเดินรอบได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อมันจะปิดบางส่วน
2: ครับปิดบางส่วนเพราะเนื่องจากยังคงใช้งานอยู
1: ่
2: ขนาดวัดพระแก้วเนี่ยวัดพระแก้วเนี่ยเราเดินรอบได้ไหมได้
1: ครับ
2: วัดพระแก้วเนี่ยเดินรอบได้เดินรอบได้แต่ถ้าพูดคำว่าบรมหาชวังอ
1: ่
2: ะเราเดินรอบไม่ได้เพราะว่าคำว่าบรมหาชวังก็ต้องรวมฝ่ายในด้วยถูก
1: คร
2: ับฝ่ายในไม่อนุญาตให้เข้าเราก็จะเดินเวลาจะเดินเข้าบรมหาชวังเราต้องออกประตูที่ออกประตูจากวัดพระแก้วประตูศรีศาสดาเดินตรงเข้าไปเสร็จปุ๊บท่านก็จะเจอพระที่นั่งนะครับบรมพิมานอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วท่านจะเดินขวาถนนตรงนั้นแหละเริ่มจากบรมพิมานน่ะตรงนั้นหัวมุมตรงนั้นน่ะนะครับยาวไปเส้นทางตรงไปเรื่อยๆจนถึงพระที่นั่งดุสิตไงท่านต้องรู้จักพระที่นั่งดุสิตคือผ่านพระที่นั่งจักรีแล้วก็จนถึงพระที่นั่งดุสิตนะถนนนั้นแหละเขาเรียกว่าถนนอมรวิถี
1: ก็คือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได
2: ้เดินเข้าไปปุ๊บถ้าท่านอยู่ในเส้นทางของการเข้าเฝ้ากราบพระบรมศพท่านก็จะอยู่อีกเส้นทางนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับนักท่องเที่ยวก็ต้องเดินถัดเข้ามาหน่อยนะครับก็จะมีเส้นทางให้เดินแล้วนักท่องเที่ยวก็ต้องเดินออกประตูพิมานชัยศรีไปเลยพิมานชัยศรีประตูใหญ่ๆครับประตูที่อยู่ตรงกับพระที่นั่งจักรีครับเรียกพิมานชัยศรีแล้วก็ตั้งแต่พิมานชัยศรีประตูตรงนั้นประตูตรงข้ามกับพระที่นั่งจักรีไปจนถึงประตูวิเศษชัยศรีเขาเรียกว่าถนนจักกีจรันแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เดินออกไม่ได้แล้วพอเราผ่านประตูพิมานชัยศรีปุ๊บเราก็เดินตรงไปสัก100เมตรนะครับซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำนะเดินไปปุ๊บเลาะออกด้านซ้ายตัดไปนะครับไปออกประตู
1: ครับงั้นขอทวนอีกรอบในถนน3สาย3สายหลักภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อเวลาเราไปเดินเราก็จะได
2: ้นะ
1: มีถนนอะไรบ้างครับ
2: 1เอาเลยนะไล่เลยเราต้องเจอ1เขื่อนขันนิเวศ
1: เขื่อนขันนิเวศ
2: 2ประตูเขาเรียกว่าอมรวิถี
1: อมรวิถีก็คือตัดกัน
2: 3จักรีจรัญ
1: จักรีจรัญนี้คือเป็นถนนวงเอา กลวง
2: เส้นทางตรงตั้งแต่พิมานจะสีสู่ประตูวิเศษชัยศรี
1: เอ๊ะแล้วถนนอะไรที่เป็นวงกลม
2: เขื่อนขันนิเวศคร
1: ับ เขื่อนขันนิเวศ
2: เขื่อนขันนิเวศอยู่ติดกับกำแพง
1: อยู่ติดกำแพงสามารถถ้าสมมติเราเดินเอาจริงๆถ้าเกิดเปิดให้ทะลุถึงกันคือเราสามารถเดินไปวงกลมได้
2: ใช่ครับเดินได้คือมันมี3สายเองนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้โอ้จริงหรออะไรเงี้ยเราจะมองข้ามไปเลยเนาะนี่เป็นความรู้นะเป็นเกร็ดความรู้นะ
1: งั้นเราไปต่อ
2: ครับ
1: อยากผมอยากทราบเรื่องประตูให้อาจารย์เอเล่าถึงเรื่องประตูของพระบรมหาราชวังประตูจริงๆมีทั้งหมดกี่ประตูครับ
2: ประตูพระบรมหาราชวังเนี่ยมีจริงๆมีมากมายหลายประตูทั้งมีประตูฝ่ายนอกประตูฝ่ายในแต่ประตูที่เราจะรู้จักกันเนี่ยมีประมาณ12ประตูนะ
1: 12
2: ชื่อเนี่ยโอ้วิเศษมาก
1: ที
2: ่
1: บอกเคยเล่าให้ฟังว่าคลองจองกัน
2: ใช
1: ่ขอช้าๆครับ
2: ช้ามากก็จะจำไม่ได้ แต่ว่าแต่สนุกนะครับท่านผู้ฟังสนุกครับประตูที่อยู่ติดกับตรงหัวมุมถนนท่าช้างอ
1: ่
2: ะท่าช้างนั้นอ่ะรัตนพิสารขับตามเข็มนาฬิกามาเรื่อยๆนะครับ
1: ผม
2: วิมานเทเวศ
1: ก็ฝั่งเทเวศ
2: วิมานเทเวศก็คือตรงวิไลศิลปากรเลย
1: ครับผม
2: รัตนพิสารก็อยู่หัวมุ
1: ม
2: นะครับวิมานเทเวศ
1: ครับ
2: วิเศษชัยศรี
1: เ
2: ราจะคุ้นเลยเพราะว่าเราจะเข้ากันประจำประตูนักท่องเที่ยวในอดีตนะครับที่จะมีฐานองคลักษ์ยืนอยู่อ่ะประตูที่นะยังไงเราสมัยก่อน
1: ตรงแถวพลานปะ
2: ตรงหัวมุมศิลปากรพอดีเลยนะครับนะฮะตรงนั้นแหละ
1: วิเศษชัยศรี
2: วิเศษชัยศรีมณีนพรัตน์ปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวเข้า
1: และชาวไทยเข้า
2: ก็เถอะไปหน่อยติดกับถนนติดกับสนามหลวง
1: ม
2: ณีนพรัตน
1: ์มณีนพรัตน
2: ์สวัสดิโสภาก็ตรงข้ามกับไอเสาหิงช้านะ
1: โอเค
2: สวัสดิโสภาถ้าเกิดในวัดพระแก้วก็จะตรงกับภาษาปฏิปิฎกนะครับพอดีเลยนะครับตัวกวัดโบสถ์พระโบสถ์พระแก้วอะครับ
1: อันนี้ก็คือใช้
2: สวัสดิโสภา
1: เสด็จหรือว่า
2: ไม่ครับสวัสดิโสภาเป็นประตูที่เป็นประตูมงคลประตูใหญ
1: ่
2: นะคร
1: ับ
2: อันไล่ก่อนอันนี้นพรัตน์สวัสดิโสภาไปเรื่อยๆเส้นทางตรงเทวาพิทักษ
1: ์
2: ศักดิ์ชัยสิทธิ
1: ์ครับ
2: วิจิตรบรรจงแถวนั่นแหละเริ่มหัวมุมของวัดโพแล้ววิจิตรบรรจงนะครับเริ่มเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เส้นทางวัดโพแล้ว
1: ครับ
2: อนงคารักษ
1: ์อนงคารักษ์
2: พิทักษ์บวร
1: ครับ
2: สุนทรทิสามุมสุดเลย
1: เ
2: ทวาพิรม
1: ครับ
2: อุดมสุรารักษ
1: ์
2: และประตูช่องกุดประตูช่องกุดคือประตูที่ไม่มียอดน่ะ
1: อันนี้เป็นประตูเล็กๆแล้ว
2: ประตูเล็กๆแล้วมันก็จะคล้องจองแบบนี้เห็นไหมครับพุทธชาติก็คือรัตนพิสารวิมานเทเวศ
1: ครับ
2: วิเศษชัยศรีมณีนพรัตน
1: ์
2: สวัสดิโสภา
1: ครับ
2: เทวาพิทักษ
1: ์ครับ
2: ศักดิ์ชัยสิทธิ์วิจิตรบรรจงอนุงคารักษ์พิทักษ์บวร
1: ครับ
2: สุนทรทิสาเทวาพิรมอุดมสุรารักษ์และประตูช่องกุด
1: แล้วเอาไว้ใช้สำคัญอย่างไรแต่ละประตูมี
2: ประตูก็จะมีหน้าที่การใช้งานอย่างประตู
1: ยกตัวอย่าง
2: ประตูมณีนพรัตน์เนี่ยยกตัวอย่
1: าง
2: ประตูนพรัตน์มณีนพรัตน์ปัจจุบันที่เป็นประตูนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะต้องเข้าวัดพระแก้วต้องเข้าประตูนี
1: ้
2: ก็ในอดีตเป็นฝ่ายในที่จะมางานพระเมรุที่สนามหลวง
1: ก็คือ
2: ฝ่ายในคือผู้หญิงสำหรับที่จะออกมางานพระเมรุก็จะเอาผ้าขาวกั้นเลยนะแต่ก่อนไม่ได้เห็นตัวกันง่าย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: กั้น
1: เนื้อหนัง
2: ขาว
1: กัน
2: ซ้ายขวาเลยนี่แหละมณีนพรัตน์เนี่ยจะทำหน้าที่นี้ให้บรรดาสุภาพสตรีเนี่ยเข้าออกประตูมินทพรัตน
1: ์
2: นะครับอย่างวิจิตรบรรจงก็เป็นประตูสำหรับศพเจ้านายที่เป็นผู้หญิงออก
1: ก็คือศพฝ่ายใน
2: ฝ่ายในเพราะว่าฝ่ายในมีพื้นที่เพียงแค่ไม่กี่ไร่นะอยู่ถัดจากเขตพระราชฐาน
1: ก็คือเวลาใครเสียชีวิตใครสิ้นพระชนสวรรคตก็
2: ฝ่ายในฝ่ายในเนี่ยจะอยู่เฉพาะผู้หญิง
1: ครับ
2: แล้วก็พระมหากษัตริย์คิงเท่านั้น
1: ครับ
2: แล้วก็พระราชโอรสองค์ที่ยังไม่เจริญพระชนสายังไม่โตง่ายนะครับดังนั้นวิจิตรบรรจงอนุคลักษ์ก็จะเป็นที่ยศถาบรรดาศักดิ์น้อยลงมาหน่อย
1: ก็คือเป็นที่ผสมเหมือนกันหรือเป็นศพ
2: ก็เป็นพวกศพข้าราชบริพารสมัยก่อนนะเนาะนี่คือหน้าที
1: ่
2: การใช้งานที่สำคัญนะครับ
1: แ
2: ต่ป
1: ั
2: จจุบันเนี้ยอย่างปัจจุบันเนี้ยประตูวิเศษชัยศรี
1: อ
2: ่ะซึ่งในสมัยก่อนคนไทยจะจำได้ว่าเป็นประตูที่เราจะต้องเข้าประตูนี
1: ้ไปซื้อตั๋ว
2: ครับแต่เนื่องจากพอทำอุโบสถ์ข้างล่างเรียบร้อยแล้วเขาก็ปรับเปลี่ยนป
1: ั
2: จจุบันเป็นประตูสำหรับเสด็จ ค่ะเสด็จของพระคิง
1: วรวงศ์ของพระมหากษัตริย
2: ์ครับปัจจุบันนี้คือประตูวิเศษชัยศรีนะครับ
1: เวลาท่านจะเสด็จมาวัดพระแก้วเอ่ยมาทำพิธี
2: ถ้าจะอย่างเสด็จไปพระบรมศพพระพันปีใช่ไหมครับท่านก็พระองค์ท่านก็จะเสด็จประตูวิเศษชัยศรีวิ่งตรงพิมานชัยศรีเลี้ยวขวาก็จะเจอพระที่นั่งดุสิตเลยเนี่ยครับจะเป็นเส้นทางนี้ไม่ยาก
1: ปัจจุบันก็สำหรับเป็นประตูนี
2: ้ครับอันนี้คือชื่อประตูเมื่อมีประตูก็จะมีชื่อป้อม
1: ว่ามา
2: ชื่อป้อมเนี่ยมันเรียงเนี่ยนะอยู่หัวมุมหรือตรงกลางอยู่หัวมุมของกำแพงวังกำแพงวังอย่าลืมว่ามันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเป็น
1: เมื่อกี้ที่แบบคล้ายๆที่พี่บอกว่าเป็นคล้ายๆอะไรนะใบเสมาหรือเปล่า
2: บนกำแพงนี่เป็นรูปใบเสมาแต่ลักษณะของกำแพงมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูส่วนที่ยาวสุดคือส่วนที่ติดแม่น้ำชบยานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเมื่อมีกำแพงก็ต้องมีป้อมใช่ไหมครับบนกำป้อม
1: สี่สมัยโบราณเขาจะเอาไว้ฆ่าศึกอะเนาะสังเกตการฆ่าศึกหรือต่อสู้
2: เพราะเชื่อว่ามันยังมีฆ่าศึกอยู
1: ่ใช
2: ่ป้อมเนี่ยก็ป้อมจองอีก
1: ครับรัชกาลที่หนึ่งนี้ก็ยังติดพันศึกพม่า
2: โอเค
1: ใช่ไหม
2: ครับป้อมเห็นไหมจะบอกเลยว่าป้อมมีชื่ออะไรบ้าง
1: ป้อม
2: อินทรลังสัน
1: ครับ
2: ขันเขื่อนเพชร
1: ครับ
2: ประดิษฐ์ดัสกรสัญจรใจวิง
1: ครับ
2: สิงห์ขอรักขัน
1: ครับ
2: ขยันยิ่งยุท
1: ธ
2: ฤทธิรุตโลมรัน
1: ครับ
2: อนันตคีรีมณีปาการพิสารเสมาภูผาสุทัศน
1: ์ครับ
2: สัตตะบรรพตโสรศิลา
1: แต่ป้อมปัจจุบันนี้ยังอยู่ครบไหมครับ
2: โสรศิลายังมีของป้อมน้ำหาโลหะและทัศนาธิกรครับยังมีอยู่ครับก็เขียนชื่อเลยติดไว้เลย
1: แล้วป้อมที่ผมไม่เข้าใจบางอันมันจะมีป้อมอยู่ข้างนอกอ่ะป้อมรอบๆก่อนรัตนโกสินทร์
2: อ๋ออันนั้นอีกป้อมอันนี้คือป้อมเมือง
1: อ๋อป้อมเมือง
2: ป้อมเมืองอันนี้ป้อมวัง
1: โอเค
2: ป้อมวังพอพูดถึงวังหลวงเรายังไม่ได้พูดถึงตัวเมือง
1: อ๋อครับ
2: เพราะตัวเมืองจะมีป้อมพระอาทิตย์ป้อมพระจันทร
1: ์
2: ป้อมสารพัด
1: ครับซึ่งบางงานก็ยังอยู่บางงานก็จะถูกลืมไปบ้างแล้ว
2: นะครับป้อมจักรเพชรป้อมผีเสื้อเนี่ยอันนี้คือป้อมของเมืองป้อมวิชัยประสิทธิ
1: ์
2: อะไรอย่างเงี้ยครับที่ชื่อมันจะมีการใช้งานคือล้อมเมืองแต่อันนี้คือป้อมของ
1: วัง
2: ป้อมวังพี่ผมพูดนะว่าอินทรังสันขันเกินเพชรประเดชสกรสัญจรเจวิงสิงขลักขันขยันยิ่งยุติทุตลมลานันตกิรีมณีปาการพิสารเสมาภูผาสุทัศสตะบรรพศโสรศิลามหาโลหะและทัศนนิกรคือป้อมของกำแพงวังเพราะเราพูดถึงประตูวัง
1: งั้นแสดงว่าไอ้ป้อมที่พี่เอ๋พูดมาทั้งหมดเหล่านี้ยังมีอยู่แล้วเราสามารถไปดูได
2: ้ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่เขามีชื่อติดไว้เลยนะฮะพอพูดถึงป้อมผมเกือบจะบอกลืมบอกท่านว่าประตูที่เราท่องมาสักครู่นี้วิมานเทเวศวิเศษชัยศรีเนี่ยจริงๆประตูแต่เดิมมันเป็นไม้สมัยร้อนหนึ่งเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนในสมัยร.3 ร.3 ท่านก็เปลี่ยนจากไม้เป็นอิฐแล้วก็บางป้อมบางประตูก็เป็นประตูแบบฝรั่งประตูซุ้มประตูแบบฝรั่งแล้วก็ถึงมาเปลี่ยนเป็นยอดปรางแหลมๆเหมือนปางพระปานอรุณในสมัยรัชกาลที่4
1: ครับ
2: เช่นวิมานเทเวศวิเศษชัยศรี
1: ครับ
2: เนี่ยครับเป็นปางถ้าเห็นเป็นปางยุคร.4
1: ครับ
2: นะครับแต่ให้รู้ว่าแรกเริ่มเดิมทีเป็นไม้เลยคือร.1มาเปลี่ยนรอ
1: แล้วก็บูรณะขึ้นมาใหม
2: ่แต่ถ้าเป็นพิเศษหน่อยเลยที่เห็นเป็นโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะอายุเลยว่าเป็นประตูสมัยร.4ครับ
1: จริงๆเราก็ไปตามรอยประตูก็ได้หรือไปตามรอยป้อม
2: ผมเดินรอบไปแล้วนะ
1: โอ้อุ๊ยเก่งนะครับแข็งแรง
2: แข็งแรงมันมีสิ่งรอดใจจะต้องให้เดิน
1: โอเค
2: คือบรรยากาศที่สวยงาม
1: หรือบางคนผมว่าถ้าท่านแบบหลายๆคนมุ่งไปบางทีไปดูพระแก้วมรกตหรือไปดูที่วัดพระแก้ว

0: พี่ลม
1: ครับ
0: ก็ผ่านหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจากพี่นั่งจากเกลียก็ใส่เกวียนไปมันก็ลึกเนาะมันหนักเนาะก็ผ่านเป็นล่องลึกจนทุกวันนี้ก็พูดเปรียบเทียบ
1: ครับ
0: ออกประตูต้นสนผมก็ไปค้นคว้าอ๋อประตูสนปัจจุบันคือประตูเทวาพิลม
1: แ
0: ล้วถึง
1: แสดงว่า
0: ท่าราชวร
1: อย่างชื่อเนี่ยเพิ่งมาตั้งสมัยหลังใช่ไหมครับสมัยไหนคือก่อนหน้านี้เป็นประตูชื่อปกติอย่างที่พี่เอ๋บอกประตูต้นสนเอ่ยประตูอะไรเอ่ย
0: ใช่ก็มันมีรัชกาลถัดมานี่แหละนะครับรัชกาลที่4นี่แหละมั้งครับชื่อที่เป็น
1: คือมาทรงตั้งชื่อให้คล้องจองกัน
0: ใช่รัชกาลที่4ครับก็เปลี่ยนให้เป็นแบบจากทรงปรางเป็นแบบไทยนะครับแล้วก็อย่างป้อมก็ชื่อพ้องจองน่าสนใจที่ผมได้อ่านไปถ้าท่องบ่อยๆสนุกนะครับแล้วก็อันนี้คือเรื่องของป้อมหรือของประตูเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทีนี้เราก็อยากมารู้อีกว่าแล้ววังหลวงเนี่ยมันมีกี่เขต
1: เราเข้าวังบ้างแต่คงจะไม่ทัน
0: บอกแล้ว
1: คงจะไม่ได้ตอนนี้เราได้ป้อมตอนนี้เราอยู่
0: แล้วป้อมแล้วประตูแล้ว
1: ประตูแล้วเพราะเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในแบบลง
0: อย่างน้อยเราก็ภูมิใจว่าท่านก็รู้แล้วว่าอ๋อในวังหลวงเนี่ยบรมราชวังมีถนนนะ
1: ตอนนี้เรามีไปถนนก็ไปป้อม
0: ประตูเราเข้าเรารู้แล้วประตูอะไรเมื่อมีประตูก็มีป้อม
1: จริงๆอ่ะเรา
0: อยู่ใกล้ตัวแท้ๆนะ
1: เรามาทัศนากันสัปดาห์หน้าดีกว่าเพราะสัปดาห์นี้ยังไงก็ไม่ทันครับเพลิน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ผมว่าสัปดาห์หน้ามาฟังกันเลยว่าพระบรมราชวังอ่ะสนุกครับ
1: ข้างใน
0: มันมีกี่เขต
1: อะไรบ้าง
0: ท่านจะได้เที่ยวว
1: ัดส่งคุณผู้ฟังให้ค้างคานอนหลับแบบค้างคาไปก่อนสัปดาห์นี้แค่อยู่ในประตูกันก่อน
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันที่พระบรมมหาราชวัง
0: โอ้น่าสนุกน่าสนใจมาก
1: ครับสัปดาห์นี
0: ้ก็ต้องขอลาไปก่อนแหละ
1: ครับก็ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนไว้ณโอกาสนี
0: ้ครับผม
1: ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
0: โชคดีครับทุกท่านครับ
2: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์3ทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังบุกเข้าทลายบ่อนใหญ่พร้อมกัน2แห่งที่เชียงใหม่หลังเคยถูกจับมาแล้วแต่กลับมาลักลอบเปิดซ้ำตำรวจขยายผลหลังจับนายกอบต.หนองหมีที่ศรีสะเกษข่มขู่เรียกรับเงินต่อสัญญาพนักงานราชการได้พร้อมหลักฐานขณะที่รองผู้ว่าเตรียมทำเรื่องให้สั่งพักราชการและสอบสวนตามขั้นตอนตำรวจทางหลวงชุมพรไล่ล่าขบวนการขนยาเสพติดจากสังขบุรีลงภาคใต้ได้ของกลางยาบ้า 600,000 เม็ดมีอดีตตำรวจเป็นสเกาต์ขับรถนำทางหนีด่านตรวจรัฐบาลยืนยันต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2กระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนวุฒิสภาจัดโครงการพบสื่อมวลชนที่เกาะช้างพร้อมชี้แจงกรณีกกต.มีมติส่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องบางคนขณะที่มีรายงานกกต.ชุดใหญ่สั่งสอบเพิ่ม3จำนวนการหัวสว.ที่กล่าวหาพรรคการเมืองและกลุ่มการ

0: สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติศุกร์ที่18กันยายนคืนนี้เราเริ่มกันที่ปัญหาแหล่งมั่วสุมและบ่อนการพนันแม้ว่าจะปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องแต่พอข่าวเริ่มเงียบบ่อนเหล่านี้ก็จะหาช่องทางหรือว่าย้ายสถานที่กลับมาเปิดใหม่เรื่อยๆนะครับล่าสุดเป็นกรณีที่เชียงใหม่เมื่อราวชั่วโมงเศษที่ผ่านมานี่เองครับกระทรวงมหาดไทยโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจากส่วนกลางนำกำลังบุกเข้าไปทลายบ่อนใหญ่พร้อมกัน2แห่งทั้งในย่านศรีปิงเมืองและก็ย่านสันติธรรมผู้สื่อข่าว3มิติคุณสถาพรด่านคุณทศเข้าไปพร้อมเจ้าหน้าที่มีรายงานสดจากย่านสันติธรรมครับคุณสถาพรครับ
1: ครับคุณกิติครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดยกระทรวงมหาดไทยนำกำลังเข้ามาจับกุมบ่อนการพนันในย่านสันติธรรมนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วก็เคยเข้ามาจับที่นี่นะครับการเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้ก็นำโดยท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับมท.2นำกำลังชุดปฏิบัติการเข้ามาที่นี่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายพอสมควรและการแถลงข่าวก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับช่วงนี้เราจะย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับ
2: ไหลเข้าเลยไหลเข้าเลย
3: เอาไปครับ
4: หยุดเจ้าหน้าที่หยุดหยุดหยุด
2: หยุด
4: เจ้าหน้าที่หยุด
2: หยุด
4: หยุดเจ้าหน้าที่หยุดหยุดหยุดนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งหยุดหยุดไปไปกลับไปกลับไปกลับไป
1: อย่างที่เห็นในภาพนะครับนี่เป็นจุดแรกนะครับก็คือบ่อนย่านสันติธรรมตั้งอยู่ในอาคารร้างสูง6ชั้นนะครับตามข้อมูลเดิมระบุว่าเคยเปิดเป็นโต๊ะสนุกด้วยแต่ว่าหลังจากบ่อนเดิมที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันนี้บุกจับเมื่อราว2มีข้อมูลจากหลังจากข่าวเงียบไปก็ได้ย้ายมาเปิดที่นี่มีการดัดแปลงโถงชั้นล่างบริการครบวงจรเลยนะครับหลักๆก็คือไฮโลวงใหญ่มีระบบ CCTV มีจอแสดงผลมีเจ้ามือคอยบริการรับแทงมีจุดแลกเงินเครื่องนับเงินจนครบวงจรเลยเงินสดและอุปกรณ์ทั้งหมดถูกยึดไปเป็นของกลางนอกจากนี้ก็ยังมีโต๊ะบาคาร่านะครับสำหรับกลุ่ม VIP ที่แยกออกไปอีกห้องหนึ่งโซนนี้นักพนันส่วนมากถือว่ากระเป๋าหนักทีเดียวบนผนังก็จะมีกฎกติกามารยาทแปะติดเอาไว้ชัดเจนในตู้ยังพบสำหรับไพ่ที่ยังไม่ได้แกะออกมาใช้งานจำนวนมากห้องถัดมาเป็นโต๊ะเกมยิงปลานะครับแต่ส่วนมากนักพนันก็จะรุมกันอยู่ที่วงไฮโลตรงโถงกลางเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งเจ้ามือและนักพนันรวมถึงกาดชุดดำที่คอยประจำการอยู่ตามจุดต่างๆระหว่างเข้าจับกุมก็มีบางส่วนพยายามหลบหนีไปทางด้านหลังอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นะครับข่าวสามมิติพบว่านักพนันส่วนมากเป็นวัยกลางคนกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลเบาะแสจากประชาชนที่ร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมระบุว่าครอบครัวเดือดร้อนหนักมากจากการที่คนในบ้านขนแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปละลายกับบ่อนจนหมดตัวกลายเป็นหนี้สินผูกพันมาจนถึงปัจจุบันไปดูอีกหนึ่งบ่อนนะครับอยู่ที่ย่านศรีปิงเมืองในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครองก่อนหน้านี้พบว่าบ่อนแห่งนี้ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทางเข้าออกทางเดียวนะครับมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่พบประตูทางเข้าถึง2ชั้นแล้วก็กาดประมาณ5คนทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมถึงตรวจและเก็บอุปกรณ์สื่อสารของผู้เข้าเล่นพนันทุกรายภายในพบโต๊ะเล่นพนันขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ลักษณะคล้ายกับการเล่นพนันไฮโลแต่เปลี่ยนจากแต้มลูกเต๋าเป็นภาพสัตว์โดยมีลูกเต๋ารูปสัตว์และแผงภาพสัตว์นะครับสำหรับใช้ในการเล่นพนักงานถ้าดูจากลักษณะบางรายก็คาดว่าน่าจะเป็นบุคคลต่างด้าวนะครับทำหน้าที่ปล่อยลูกเต๋ารับแทงพนันจ่ายเงินแล้วก็เก็บเงินจากนักพนันนอกจากนี้ยังพบกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ภายในสถานที่ประมาณ10ตัวซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าที่นี่มีการจัดระบบความรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังภายในสถานที่อย่างเป็นระบบและเข้มงวดปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยมท.2นะครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองได้ส่งทีมสายลับเข้ามาสืบตามเบาะแสที่ประชาชนร้องเรียนและก็พบว่าที่เชียงใหม่มีบ่อนอย่างน้อย2แห่งลักลอบเปิดกลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็ถูกตั้งคำถามนะครับว่าทำไมถึงกล้ากลับมาเปิดได้อีกหรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปคุยกับกาดแล้วก็พนักงานของบ่อนแห่งนี้ครับ
5: มาได้นานเท่าไหร่แล
6: ้วเพิ่งมาทำ
5: กี่เดือน
6: ได้อยู่3 4เดือนนะครับ
5: นี่ล่ะน้อง
6: 4เดือนอ
5: ายุเท่าไหร่เนี่ยฮะ
6: 23
5: เดี๋ยวที่นี่ประมาณ2ปีแล้วใครจ่ายตังค์พี่
7: ผมไม่รู้เจ้านายคือใครครับแต่ทำงานให้เขาครับ
5: แต่ว่าดูที่ดูแลที่นี่มา2ปี
7: ประมาณ
5: 2ปี
8: ที่นี่เปิดนานยังพี่บอกผมได้เลยผมรู้อยู่ว่าเป็นตึกเก่าของสท.เป็นของรองนายกลูกชายเขาทำอะไรเงี้ยผมพอรู้อยู่แต่ถ้าเกิดพี่โกหกผมมันก็ไม่ดีต่อตัวพี่เข้าใจไหมครับมันก็กลายเป็นให้การเท็จอ่ะพี่เข้าใจป่ะ
1: จุดที่ผมรายงานตอนนี้ครับผมอยู่ตรงทางเข้าถัดจากประตูตรงนี้ไปก็จะเป็นโถงของบ่อนการพนันซึ่งก็จะเป็นโต๊ะไฮโลขนาดใหญ่นะครับการแถลงข่าวเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเช็คนะครับว่ามีนักพนันกี่รายเป็นคนไทยกี่รายเป็นต่างชาติกี่รายแล้วก็จะควบคุมตัวนักพนันเจ้ามือทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับและอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยพยายามสอบถามกาดแล้วก็พนักงานเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เราก็พอจะทราบข้อมูลแล้วนะครับว่าบ่อนแห่งนี้น่าจะไปเกี่ยวโยงกับบุคคลที่อาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในระดับเทศบาลบางคนนะครับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งรัฐมนตรีช่วยก็ได้ประสานกับกรมการปกครองขอให้ขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับเราก็พอมีภาพมีคลิปบางส่วนที่เราจะเปิดเผยรายละเอียดต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ก็ฝากท่านผู้ชมติดตามต่อรายละเอียดในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้เราจะส่งกลับไปที่คุณกิติและสถานีครับ
0: ขอบคุณครับคุณสถาพรครับกลับมาที่เรื่องหัวสวซึ่งยังคงถูกจับตาจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะปลายเดือนนี้จะมีเวทีสำคัญเวทีเสวนาของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเรื่องคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ากกต.ชุดใหญ่สั่งสอบสวนสำนวนคดีหัวสวเพิ่มอีก3สำนวนซึ่งถูกเรียกกันว่าหัวสวส้มครับโดยมีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงความคืบหน้าการไต่สวนคดีเกี่ยวกับการเลือกสวหรือคดีโกงสวที่เหลืออยู่อีก3สำนวนโดยอยู่ในชั้นคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ที่ดำเนินการสอบสวนอยู่และยังไม่เสร็จสิ้นโดยทั้ง3สำนวนดังกล่าวนั้นถูกเรียกว่าคดีหัวสวสีส้มได้แก่สำนวนที่1สำนวนหัวสวของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองในระดับจังหวัดสำนวนที่2เป็นการหัวสวของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองในระดับประเทศและสำนวนที่3กลุ่มหัวสวอิสระล่าสุดมีรายงานว่าคณะกรรมการคณะที่26ได้ส่ง3สำนวนดังกล่าวไปยังที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่แล้วแต่ที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอในการพิจารณาเพื่อลงมติรายงานข่าวดังกล่าวยังระบุว่าสาเหตุที่พยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่เพียงพอเป็นเพราะพยานปากสำคัญขอเลื่อนเข้าให้ปากคำกับคณะที่26มาหลายครั้งทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังหลักฐานชิ้นสำคัญคือเส้นทางการเงินซึ่งมีความเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้สมัครสว.และผู้ที่อยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจัดประชุมวันนี้สมาชิกวุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรที่เกาะช้างจังหวัดตราดเพื่อรับฟังปัญหากรณีผลักดันถนนรอบเกาะระยะทางกว่า11กิโลเมตรวงเงินกว่า661ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2571นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สว.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจกรรมวุฒิสภาตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางคนกับคดีโกงหัวสว.นายพิสิทธิ์บอกว่ากรณีที่ประชาชนพอใจหรือไม่พอใจต่อคำสั่งดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้แต่ต้องให้ยึดหลักกฎหมายเป็นหลักอยากให้ประชาชนรับฟังก่อนว่าวันนี้กกต.มีคำวินิจฉัยแล้วว่าสว26คนจะต้องถูกส่งศาลฎีกาซึ่งที่ผ่านมาสวก็ให้ความร่วมมือมาตลอดส่วนที่นายยิ่งชีพอัชชานนท์จากไอลอและนายพฤทธิ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนเปิดเผยข้อมูลมาตลอด2เดือนสวก็ไม่ได้กังวลเพราะเคยย้ำไว้แล้วว่าข้อมูลเหล่านั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายกกต.ก็น่าจะมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆที่จะดำเนินการต่อผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีรายงานว่ามี3สำนวนที่เกี่ยวข้องกับสวส้มอาจจะยังมาไม่ถึงในชั้นกกต.ทำให้พิจารณาเส้นเงินไม่ได้นายพิสิทธิ์ก็บอกว่าอยากให้กกต.ดำเนินการให้รวดเร็วเช่นกันไม่ว่าจะเป็นชุดไอลอชุดคณะก้าวหน้าที่รวมตัวระดับจังหวัดที่ห้องประชุมจูปิเตอร์รวมไปถึงอีกหลายคณะที่มีการจัดประชุมในที่ต่างๆก็อยากให้กกต.ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็วเช่นเดียวกันนายพิสิทธิ์ระบุว่ากิจกรรมวันนี้มีสว.มาร่วมทั้งหมด15คนส่วนนางแดงกองมาและนายสมภารพลศักดิ์ที่ยกเลิกไปก็ไม่ได้คุยกันถึงสาเหตุเท่าที่ทราบอาจจะเป็นเพราะไม่อยากให้เป็นข่าวสำหรับนางแดงกองมาและนายสมภารพลศักดิ์ซึ่งเป็นสว.นั้นมีรายงานยืนยันเมื่อวานนี้ครับว่าหลังจากที่นายอัครวัฒน์พ พงษ์ธนาชลิตกุลกลุ่มสวสำรองยื่นคำร้องตามมาตรา44ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาร้องเรียนนางแดงกองมาและนายสมภารพลศักดิ์สวจากอำนาจเจริญว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพศาลฎีกาได้รับคำร้องไว้พิจารณาและนัดสืบพยานแล้วในขณะเดียวกันประเด็นหัวสวยังถูกจับตาจากสาธารณชนนะครับโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่13เรื่องคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมนายวัตติงสมิธอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.อดีตประธานแผนกในศาลฎีกาและภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภาและนายสิทธิโชติอินทรวิเศษอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาและเป็นกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบันซึ่งในกรณีหัวสว.ล่าสุดนายสิทธิโชตินี่เป็น1ใน2กกต.เสียงข้างน้อยครับเวทีเสวนาจะจัด30กันยายนนะครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น3สำนักงานราชบัณฑิตยสภาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25กันยายนนี้ครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่ออีก2เดือนนะครับในขณะเดียวกันสามมิติยังติดตามปัญหาของยาเสพติดนะครับเราติดตามเจ้าหน้าที่ไปจับการขนส่งยาเสพติดลงใต้ได้ครับ
9: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
10: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
11: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
14: ้วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
15: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
16: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดา งานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
9: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: ยาเสพติดยังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยนะครับจะสังเกตได้จากการเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มคนที่ทำผิดในทุกระบบอยู่อย่างต่อเนื่องนี่ก็ตำรวจทางหลวงชุมพรออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกลางดึกนะครับพบรถต้องสงสัย2คันขับจากปั๊มน้ำมันที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรในเวลาใกล้เคียงกันทิ้งระยะห่างกันเพื่อไม่ให้มีพิรุธแต่ว่าตำรวจทางหลวงชุมพรซึ่งมีประสบการณ์ในการจับยาเสพติดที่จะลงสู่ภาคใต้มาตลอดไม่ยอมปล่อยผ่านครับขับรถติดตามไปจนรถ2คันแยกย้ายกันหลบหนีในระยะทางกว่า100กิโลเมตรกระทั่งจับรถนำแล้วก็รถขนยาได้พบว่าหนึ่งในผู้ร่วมงานนั้นเป็นอดีตตำรวจสังกัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับ
1: ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อ3นาฬิกาของคืนที่ผ่านมามีรถ2คันเติมน้ำมันเต็มถังขับออกจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรตำรวจทางหลวงชุมพรสังเกตเห็นรถขับตามกันออกมาจากปั๊มน้ำมันในระยะทิ้งห่างไม่มากนักเมื่อสังเกตภายในรถพบว่ารถกระบะมีถุงกระสอบเมื่อแล่นไปสักระยะรถคนร้ายเห็นตำรวจติดตามจึงแยกย้ายกันหลบหนีโดยรถกระบะได้แล่นไปตามถนนเพชรเกษมด้วยความเร็วสูงรถของคนร้ายไม่ยอมลดความเร็วเร่งเครื่องด้วยความเร็วสูงจากท่าแซะไปยังสี่แยกปฐมพรก็ไม่หยุดรถแล่นต่อไปยังอำเภอหลังสวนตำรวจได้พยายามเรียกให้หยุดรถแต่รถคนร้ายกลับยูเทิร์นเลี้ยวกลับกระทันหันเมื่อเลี้ยวกลับรถได้เสียหลักชนกับรถบรรทุกจนรถของคนร้าย

0: ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มตัวคนขับรถพบว่าขับมาเพียงคนเดียวพร้อมตรวจค้นรถพบกระสอบบรรจุยามีกลิ่นคละคลุ้งขับมาจากชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีขณะที่รถนำได้ขับหนีต่อไปจนตำรวจทางหลวงอีกชุดได้ไล่สกัดจับได้บนถนนเพชรเกษมอำเภอหลังสวนภายในรถมีคนขับและคนโดยสารโดยหนึ่งในนั้นพบว่าเป็นอดีตตำรวจมารับงานเป็นรถสเกาหน้าให้รถขนยาเสพติดแต่อ้างว่าเพิ่งไปส่งญาติและกำลังจะเดินทางกลับ
1: มาคันนี้ไหมมาคันนี้ครับเอาส่งแล้วแล้วครับแล้วก็คันนี้กำลังกลับตรงนี้ครับ
2: ใช่ครับ
1: กำ
2: ลังจะเป็นตรงที่ไหนมาเลี้ยงอะไร
3: คนนั่งข้างคนขับเนี่ยนะครับตรวจสอบพบเป็นอดีตตำรวจนะครับสังกัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถูกไล่ออกจากราชการมาเมื่อตั้งแต่ปี2561นะครับแล้วถูกจับในคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดแล้วก็ข้อหาเสพนะครับหลังพ้นโทษไม่นานเนี่ยก็ยังไม่เข็ดหลาบยังมาอยู่ในขบวนขนยาเสพติดจนมาถูกจับในครั้งนี้นะครับเราเชื่อว่าอดีตตำรวจคนนี้นะครับน่าจะชำนาญพื้นที่ช่องทางธรรมชาติเป็นอย่างดีนะครับในแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจึงได้มาอยู่ในขบวนการดังกล่าวครับผม
0: ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ควบคุมตัวทั้ง3คนไปซักถามเบื้องต้นพร้อมของกลางนับได้กว่า 600,000 เม็ดโดยคนขับรับว่าไปรับงานมาจากชายแดนด้านอำเภอสังขละบุรีเพื่อจะไปส่งยังภาคใต
4: ้
5: แสนรวมทั้งหมดในการขนไปที่ไหน
4: จุฬา
5: จากตรงกลางไปสุราษฎร์ครับ
3: ก็ปัจจุบันนะครับตามแนวตะเข็บชายแดนของไทยเราเนี่ยมีการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเข้ามานะครับแล้วก็ใช้ไทยเป็นทางผ่านเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับทั้งแรงงานต่างด้าวยาเสพติดนะครับของหนีภาษีล่าสุดก็เราก็จะเห็นนะมีการขนคนจีนนะครับจากฝั่งกัมพูชาพม่านะครับลงใต้ไปมาเลเซียเพื่อย้ายฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์นะครับก็ทางท่านพลตำรวจตรีพรศักดิ์ลาลุจิตลาไลนะครับท่านผู้การทางหลวงเนี่ยนะครับท่านได้กำชับให้ตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ทุกประเทศเนี่ยครับเพิ่มมาตรการการตรวจสอบจับกลุ่มอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะตอนนี้นะครับการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเกือบทุกเคสนะครับรถคนร้ายเนี่ยมักจะมาเป็นทีมนะไม่ใช่มาแค่คันเดียวเหมือนเมื่อก่อนนะครับมีทั้งรถสเกาหน้าดูต้นทางรถปิดท้ายเพื่อเคลียร์ปลายทางนะครับแล้วก็คนพวกเนี้ยจะรู้ความเคลื่อนไหวรถตำรวจทางหลวงไปอย่างดีเลยครับเราจะต้องปรับแผนการตรวจให้ยืดหยุ่นตลอดเวลานะบางสถานการณ์เนี่ยเรายังใช้รถนอกแบบเนี่ยมาร่วมทำภารกิจด้วยเลยนะครับเราก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ครบเลยนะครับทั้ง3คนเลยแล้วก็ยึดรถได้2คันแล้วก็ยาบ้าอีก 600,000 กว่าเม็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อไปครับผม
0: ภายในสัปดาห์เดียวตำรวจทางหลวงได้จับรถลำเลียงยาเสพติดได้2เครือข่ายหลังจากเมื่อ2วันก่อนตำรวจทางหลวงประจวบได้รับการประสานจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้สกัดจับรถตู้ขนไอซ์มาเต็มคันรถนับได้464กิโลกรัมและขับหลบหนีการจับกุมจนไปชนรั้วกำแพงบ้านคนขับจำนนต่อหลักฐานยอมรับว่าขับรถมาเป็นทอดจากชายแดนอำเภอแม่สายเพื่อขับไปส่งลงสู่ภาคใต้แต่ถูกตำรวจทางหลวงสกัดจับได้ก่อนสุมนาแจวเจริญวงศ์ขับสามมิติรายงาน
6: นายกรัฐมนตรียืนยันต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus เฟสที่2นะครับโดยคาดว่าจะเป็นวงเงินพันละเป็นวงเงิน 1,000 บาทนะครับในเวลา2เดือนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus เฟสที่2โดยเบื้องต้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าลำตีว่าการกระทรวงการคลังรายงานมาแล้วส่วนรายละเอียดเงื่อนไขก็ขอให้รัฐมนตรีคลังเป็นผู้แถลงความชัดเจนส่วนนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่ทำนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยุคที่ข้าวยากหมากแพง
7: เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับ
8: จริงๆที่รัฐบาลตัดสินใจต่อ
7: มันก็จะมีในเรื่องของตัวไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึงคือเราตั้งวงเงินไว้แล้วอันนี้พี่น้องประชาชนที่ใจดีอ่ะไม่มาขึ้นทะเบียนล็อตแรกมันก็จะทำให้มีเงินเหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งมันก็เราสามารถที่จะก็เอามาเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็มาลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่ น้ำมันหรือว่าค่าสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาถ้าเราก็พยายามจะทำให้คุ้มค่าให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นวงเงินเพิ่มนะเป็นวงเงินเดิมครับ
6: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดพิจารณาก่อนในขั้นตอนสุดท้ายโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคาดว่าจะใช้สิทธิ์จะให้สิทธิ์ 1,000 บาทในเวลา2เดือนนะครับในการใช้เกณฑ์60 40เหมือนเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทร่วมกับสิทธิ์ปกติ300รวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดียวกันนายเอกภพยืนยันว่าการต่ออายุของโครงการไม่มีการโยกงบประมาณหรือดึงเงินมาเพิ่มนะครับซึ่งจำนวนเงินที่คำนวณในวันนี้ 1,000 บาทถ้าดำเนินการ2เดือนจะถือเป็นการเปิดช่องทางใช้ได้มากขึ้นนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเยี่ยมชมความสำเร็จโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนพร้อมจัดกิจกรรมมอบถุงห่วงใยแก่บ้านห่วงใยจากใจ GLO ในโอกาสที่เดินทางออกสลากสัญจรที่ระยองติดตามจากรายงานนี้ครับ
4: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO นำโดยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จตามโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนปีที่8ณวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำและแม่น้ำระยองจังหวัดระยองสำหรับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำและแม่น้ำระยองถือเป็นชุมชนต้นแบบที่ผสานวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านเข้ากับการอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้าย500ไร่ใจกลางเมืองระยองโดยมีแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือพระเจดีย์กลางน้ำโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวระยองในโอกาสนี้คณะผู้บริหารยังได้ร่วมชมการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติผ่านทางเดินสะพานไม้และสะพานปูนที่ทอดยาวลัดเลาะเข้าไปในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากนั้นได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยณโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆนักเรียนกว่า300คนพร้อมมอบชุดแปรงสีฟันและลูกฟุตบอลเพื่อส่งต่อความสุขสนับสนุนให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่งพร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านค่ายซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะครัวเรือนยากจนตามระบบ PP Map ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งมอบถุงห่วงใยซึ่งบรรจุสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นกำลังใจอีกด้วยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทางเว็บไซต์ Facebook LINE Official และ TikTok สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมนะครับนักวอลเลย์บอลไทยก็ผู้หญิงนะครับเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มในขณะเดียวกันพิธีเปิดจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วติดตามกับคุณณัฐวัฒน์นะครับสักครู่ครับ
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปะกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
15: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูและสปอนทีจี
16: นัดมีเรียนนะคะข้อเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: กีฬาเอเชียนเกมส์วันนี้วอลเลย์บอลสาวไทยชนะรวด3นัดนะครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่1ของกลุ่มขณะที่แนนทัดดาวก็เปิดใจหลังได้รับเลือกเป็น1ใน2ผู้ถือธงไทยเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันพรุ่งนี้ติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
1: วันนี้แฟนกีฬาชาวไทยมีความสุขที่สนามเมืองนาโกย่านะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะคู่แข่ง3นัดรวดในศึกเอเชียนเกมส์นะครับก่อนที่การแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์จะมีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้ครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์นัดที่3นัดสุดท้ายของไทยครับที่สนามโอกาซากิยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นไทยอันดับ13ของโลกแชมป์เอเชียพรีเมียร์ล่าสุดเจอกับชนิสไทเปอันดับ37ของโลกมี6คะแนนเท่ากันก่อนลงสนามเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรส่งกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งศาสิภาพรจันทพิสูจน์พิมพิชยากกรำชาจุอ่อนโมกศรีแก้วกัลยาคมุนทลาโดยมีกัญญารัตน์คำวงเป็นตัวรับอิสระปรากฏว่าไทยเอาชนะชนิสไทเป3เซตรวดครับ25ต่อ22 25ต่อ22และ25ต่อ20คว้าชัย3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มหลังจบการแข่งขันแนนทัดดาวนึกแจ้งพูดถึงการเป็น1ใน2ผู้ถือธงไทยร่วมกับเฉลิมฉันท์ยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าจะนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20
3: ตอนที่รู้เลยรู้สึกโอ้โหเป็นเกียรติมากๆแล้วก็แบบดีใจแบบดีใจมากๆที่เราได้รับโอกาสนี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของทั้งตัวเองของทั้งครอบครัวแล้วก็ของทั้งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเราด้วยก็ขอบคุณที่ทางโอลิมปิกได้ให้โอกาสนี้กับแนงค่ะแนงก็จะพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะแต่หนูคงต้องเตรียมตัวเรื่องคอนเสิร์ตเราต้องเป๊ะ
2: ทางด้านโค้ชออสบอกว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีใจครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะเจอกับอินโดนีเซียวันอาทิตย์นี้แข่งขันตรงกับเวลาไทย 8:00 นตามเวลาประเทศไทยครับ
4: ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพนะครับเกมทั้ง3เซตเลยนะเป็น3เซตที่มันไม่ง่ายนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะใช้ขีดความสามารถศักยภาพของเราในแต่ละตำแหน่งให้เต็มที่นะครับซึ่งก็ชื่นชมนักกีฬาอีกครั้งนะครับวันนี้ชมพู่เขาก็เป็นกัปตันแล้วก็ควบคุมเกมได้ดีนะครับการกระจายบอลก็เล่นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้นะเราคิดว่าเกมในวันนี้เราคงจะต้องดูว่าสิ่งไหนที่เราสำเร็จนะครับมันมีสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็สิ่งไหนที่เรายังทำได้ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ารอบต่อไปที่จะเจอรอบ8ทีมนี้หนักแน่นอนนะไม่ว่าจะเจออินโดนีเซียหรือว่าในรอบลึกๆเราก็ขอไปทีละเกมก่อนนะครับ
5: เรื่องทัพดาวครับได้เป็นผู้ถือธงครับค
4: ุ
5: ณออสบอกว่า
4: ดีใจชื่นใจปลื้มใจนะคือคราวที่แล้วเนี่ยปลื้มจิตเขาก็ได้ถือธงคราวนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับครอบครัววอลเลย์บอลเราเป็นเกียรติกับสมาคมวอลเลย์บอลรวมทั้งทัดดาวด้วยนะกับน้องทัดดาวแล้วก็ครอบครัวเขานะถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะที่เราได้ถือธงในครั้งนี้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็ดีใจนะจะไปร่วมพิธีเปิดด้วยกันนะครับ
2: ทางด้านนุสราต้อมคำอดีตมือเซตทีมชาติไทยมาเชียร์น้องๆร่วมกับแฟนๆนุสราบอกว่าภูมิใจครับที่ได้เห็นน้องๆพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียและได้ไปโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกและเชื่อมั่นว่านักตบรุ่นน้องจะผ่านเข้าไปลุ้นเหรียญทองประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส
6: ์เราภูมิใจมากต่อให้เราไม่ได้เล่นแต่เราเห็นน้องๆทำได้เราภูมิใจมากๆเพราะว่าน้องๆเป็นคนสานฝันให้พวกเราคือรุ่นนี้เขาอยู่กับเราตอนที่เราแบบเฮ้ยเกือบจะได้ตลอดแล้วเราคิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกแบบเฮ้ยรุ่นพี่เขาหวังไว้เยอะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เขาทำสำเร็จนะเขาก็บอกพวกหนูทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขที่แบบเราเชื่อว่าไม่ใช่ว่าแค่พวกเรามีความสุขนะคนไทยทั่วประเทศมีความสุขเช่นกัน
2: ส่วนการจัดการของเจ้าภาพคุณสุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและคุณธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยอมรับเจ้าภาพจังหวัดไอจินาโกย่าเตรียมตัวไม่ดีครับทั้งที่ปกติแล้วญี่ปุ่นมักเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและทำได้ดีมาโดยตลอด
7: คือจริงๆแล้วปัญหาเราก็อย่างที่ตามข่าวนะคะว่าเราได้ยินปัญหามาเยอะแยะมากมายเหลือเกินค่ะแต่ว่าทางต้องบอกว่าขอบคุณทางประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านหัวหน้านักกีฬาแล้วก็ท่านเลขาค่ะเพราะว่าเราได้สั่งการนะคะว่าทำทุกอย่างเพื่อให้นักกีฬาแล้วก็ทีมของประเทศไทยเนี่ยได้ เขาเรียกว่าไม่ต้องมาทุกข์นึกออกไหมคะให้สบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราก็จะแก้ปัญหาไปเป็นวันๆแต่ว่าบางปัญหาเราเองก็ยากเพราะว่าพวกเราคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่ามาญี่ปุ่นเนี่ยจะง่ายแต่กลับเป็นว่าเป็นเรื่องตรงกันข้ามที่ว่ากลายเป็นยากที่สุดเท่าที่เคยทำมาด้วยเคยเจอมาด้วยค่ะ
8: อย่างเรื่องห้องพักเรื่องคีย์ผิดคีย์รายชื่อนักกีฬาอย่างยกตัวอย่างของตะก้อเงี้ยไม่เราส่งรายชื่อมาแล้วเมื่อประมาณกับเดือนนึงแต่ว่าเขาไปคีย์เปิดเครื่องแล้วไม่ได้คีย์ลงไปในระบบอะไรเงี้ยหรืออย่างเรื่องขนส่งเงี้ยก็ไม่ได้คีย์ว่านักกีฬาไทยมาเที่ยวไหนจัดรถไปรับอะไรเงี้ยคือปัญหาเขาเยอะมากก็เลยไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยทำดีมาตลอดนะครับเป๊ะมากอะไรเงี้ยซึ่งในครั้งนี้ผิดหวังมากครับ
1: สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เมืองนาโกย่าเป็นเจ้าภาพนะครับจะมีพิธีเปิดวันพรุ่งนี้จะเริ่มในเวลา 16:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับณัฐวัฒน์อินทวิธานข่าวสามมิติรายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าสามมิติเปิดหลักฐานปฏิบัติการจับสดนายกอบต.แห่งหนึ่งที่ศรีสะเกษเมื่อวานครับมาดูว่าเจ้าหน้าที่เขารวบรวมได้อะไรมาบ้างถึงจับแบบนี้ได
9: ้ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
12: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์
13: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
12: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
14: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
13: ่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
14: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
13: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
15: T-Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดา งานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
9: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: เรื่องหลังปฏิบัติการที่ตำรวจปปป.และเจ้าหน้าที่ปปช.บุกจับตัวนายกอบต.หนองหมีที่ศรีสะเกษจากกรณีเรียกรับเงินแลกกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เวลาวางแผนรวบรวมพยานหลักฐานนานกว่า1เดือนนะครับใช้สายลับแฝงตัวไปเจรจาต่อรองกับนายกอบต.หลายครั้งจนสามารถบันทึกเสียงและคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานสำคัญทั้งหมดก็เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินคดีกับนายกอบต.รายนี้ได้อย่างถึงที่สุดรวมทั้งเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังในขณะที่เป็นนายกอบต.ก่อนหน้านี้มา2สมัยด้วยว่ามีการเรียกรับเงินสินบนลักษณะแบบนี้ด้วยหรือไม่คุณสายชนวัชรุชาพาไปติดตามเบื้องหลังเรื่องนี้ครับ
1: เอกสารเหล่านี้จะต้องส่งไปในคนสิบหนาไม่เกินที่จะต่อสัญญาพวกเราแล้วกองอบต.จังหวัดเขาก็จะรวบรวมเขาก็จะดูว่าเราส่งไปนี่มันกี่ไร่แล้วมันจะไปลงที่อบต.กำนันว่ามันจะเกินกี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมในการอบต.กำนันที่เราจัดจ้างพนักงานตามระเบียบและท่านนำเข้าไปยกเว้นจ้างเหมาจ้างเหมาเนี่ยเราจะเอากี่คนก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เอามีผู้อันนี้เราเอาในงบของเราใช้สอยเป็นย่างเหมาบริการเอาแต่ตรงนั้นเนาะ
2: นี่คือคลิปเสียงที่บันทึกไว้เมื่อวันที่7สิงหาคม2569เวลาประมาณ 14:30 นขณะที่นายยศพลศรีใสนายกอบต.หนองหมีเรียกประชุมพนักงานจ้างจำนวน25คนโดยแจ้งว่าใครต้องการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่หลังสิ้นเดือนกันยายนต้องมีค่าใช้จ่ายรายละ 30,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียม
1: ราคาไม่เท่ากันคนที่เขาเคยไอ้คนที่อยู่ในหน่วยปีเดียวแม่เข้าใจว่าเขามีการแจ้งในการสอบแต่ต้องนั่งต้องเขาผมแล้วหรือไงแต่ก็ดีแต่คนที่สองคนที่เขามีค่าตอบแทนมากแล้วก็ไม่น่าจะคืนนั่นนายกตอบกันถ้าคนที่ยังไม่ถึงหรือปีใหม่ๆมันก็ไม่เท่ากันนะคนที่เขาอยู่ของเขาแล้วเขามีเงินทั้งคนที่อันนี้แกพูดเพราะคนนั้นก็ขอรับมาในคุยกรณีที
2: ่ในคลิปเสียงระบุราคาที่ต้องจ่ายไม่เท่ากันหากเป็นสัญญาจ้าง3ปีรายละ 30,000 บาทและสัญญาจ้าง1ปีรายละ 10,000 บาทพนักงานหลายคนพยายามต่อรองและขอผ่อนจ่ายจนได้ตัวเลขสรุปที่รายละ 25,000 บาทต่อมาผู้เสียหายส่วนหนึ่งร้องเรียนกับปปช.จังหวัดศรีสะเกษและส่งมอบหลักฐานทั้งหมด
3: พฤติการก็คือว่าทางผู้ถูกกล่าวหาซึ่งดำรงตำแหน่งนายกนี่นะครับก็มีการเรียกพนักงานจ้างของอบต.หนองหมีทั้งหมด28รายนะครับเข้าร่วมประชุมประมาณ25รายนะครับใน25รายหรือ28รายเนี่ยมีพนักงานจ้างนะครับซึ่งเป็นสัญญา3ปีจำนวน24ราย1ปี4รายรวม28รายนะครับสำหรับพนักงานจ้างที่สัญญาจ้าง3ปีจะต้องจ่ายนะครับเรียกไปถ้าใครอยากจะต่อสัญญาจ้างก็ต้องจ่ายเงินนะครับ3ปีจ่าย 30,000 บาท1ปีจ่าย 10,000 บาทนะครับหลังจากนั้นก็มีการต่อรองเหลือจำนวน 25,000 บาท
2: ชุดสืบสวนของปปช.วางแผนหาหลักฐานเพิ่มเติมและบันทึกภาพคลิปวิดีโอได้อีก2ครั้งคือวันที่19และ25สิงหาคมรวมทั้งหมด10คลิปเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้เสียหายกับนายกอบต.ในห้องทำงานบทสนทนาบางช่วงนายกอบต.ระบุว่าเงินที่นำมาจ่าย 10,000 บาทถึง 25,000 บาทคุ้มค่ากับสัญญาฉบับใหม่ให้คิดเสียว่าทำงานฟรีเป็น1เดือนและต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นไม่รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
1: 3ปีเลยจบแล้วก็
4: เอาอีกป่ะ
1: เสียแต่เดือนเดียว
4: ไม่ได้เอาอีก
1: นะ
4: ไม่เอาอีกอยู่ป่ะ
1: เสียแต่เดือนเดียวอายุมันเท่ารับ3ป
5: ีไม่ซองก็ได้ซ
1: องก็ได้ก็ได้แต่เป็นอย่างประเจิดประเจิดน
4: ะต้องอย่างประเจิดประเจิดหนูก็ไม่เคยบอกกับใครเลยล่ะ
1: ไอ้คนที่เขาฟ้องเขาไม่ผมฟ้องนะครับก็เขาก็วางเลย
4: เอาสังสีเลย
1: เอ
4: าสังสีเลย
1: วางก็โอเคจบ
4: เลย
2: ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้ในขณะนั้นคือนายยศพลจะระวังตัวมากไม่ให้เข้าพบพร้อมกันหลายคนและห้ามถือโทรศัพท์ไว้ในมือการจ่ายเงินสดจะไม่รับโดยตรงแต่จะเปิดลิ้นชักให้ผู้เสียหายนำเงินใส่เองเจ้าหน้าที่จึงวางแผนจับกุมในวันที่นัดหมายจ่ายเงินส่วนที่เหลื
5: เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะ
6: ที่ชักไหนที่ชักไหน
5: โอเคลงครับเข้าครับ
6: เข้าครับเข้าครับเข้าผมก่อนนะ
7: ทำการหรือไม่จะทำการอย่างใดในตำแหน่งว่าการนั้นจะชอบหรือชอบด้วยหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
2: หลังถูกจับนายยศพลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าเงินสดในซองจำนวน 20,000 บาทไม่ใช่ของตนเองมีคนนำมาใส่ไว้แต่เจ้าหน้าที่มีภาพหลักฐานชัดเจนว่านายยศพลเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานให้ผู้เสียหายนำเงินใส่โดยไม่ยอมรับเงินเองซึ่งเงินสดจำนวน 20,000 บาทนี้ถูกนำไปลง

0: ที่บังคับใช้กฎหมายโดยระเบียบหรืออะไรก็แต่มันก็ท่านทุกคนจะนึกภาพว่านายกอยู่คนที่เป็นได้รับความเดือดร้อนแล้วมาร้องทุกข์ให้ดำเนินการเนี่ยก็คือลูกน้องเพราะฉะนั้นเป็นห่วงเรื่องนี้แต่เดี๋ยวทางจังหวัดก็คงมีแนวทางในการแก้ไขนะครับ
1: กรณีนี้หากผู้เสียหายที่เปิดเผยข้อมูลถูกข่มขู่หรือกลั่นแกล้งสามารถร้องเรียนเพิ่มเติมกับสำนักงานปปช.ให้คุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเพื่อไม่ให้ผู้มีอำนาจใช้กระบวนการกฎหมายมาปิดปากผู้เปิดโปงการทุจริตสายชนวัชนุชาข่าวสามมิติรายงาน
2: มีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจนำตัวนายกอบต.หนองหมีเข้ามาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมในคดีนี้หรือไม่ก่อนหน้านี้นายยศพลเคยอยู่ในตำแหน่งนายกอบต.หนองหมีมาแล้ว2สมัยนะครับระยะเวลา8ปีซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะขยายผลในประเด็นนี้ต่อเพราะถูกตั้งข้อสงสัยว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการเรียกรับเงินสินบนในลักษณะคล้ายกันด้วยหรือไม่ส่วนกระบวนการตามระเบียบราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษระบุว่าตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537อยู่ในอำนาจของนายอำเภอราศีสไลที่สามารถสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกอบต.ไว้ได้ชั่วคราวและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าพบว่าผิดจริงก็ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งซึ่งคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นที่สุดครับ
3: ในขณะนี้เมื่อประจักษ์หลักฐานชัดเจนนะก็ท่านนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลตามพรบ.ที่ผมได้นำเรียนนะก็สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามกฎกระทรวงสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2563นะครับเพื่อสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ออกอีกคำสั่งหนึ่งได้ในการใช้ดุลพินิจเพื่อมีคำสั่งให้นายกอบต.ท่านนี้นะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนการบริหารจัดการก็รองนายกที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นก็สามารถที่จะมาเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ไม่ทำให้ราชการเสียหายครับ
2: ข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยเทศกาลโคมไฟไหว้พระจันทร์ที่สวนสาธารณะวิกตอเรียในฮ่องกงนะครับมีการจัดแสดงโคมไฟรูปแบบต่างๆกว่า 3,000 ชิ้นจาก20ประเทศทั่วโลกนะครับไฮไลท์ของงานก็คือโคมไฟต้นไม้ยักษ์ความสูงถึง8เมตรจากเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูซึ่งมาเปิดตัวในฮ่องกงเป็นครั้งแรกคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
4: 2 1ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
6: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผู้พิชิตความตายท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเมื่อตอนเที่ยงวันเสาร์ของวันที่1เดือนนี้บรรดาประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนเยาวราชต่างอกสั่นขวัญแขวนไปตามกันเมื่อได้ยินเสียงกระสุนปืนกลมือคำรามขึ้น1ชุดตอนหน้าโรงภาพยนตร์ศรีเยาวราชและหลังจากนั้น

0: ข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วพระนครอย่างรวดเร็วพ่อค้าสำคัญยิ่งคนหนึ่งในวงการค้าและวงสังคมและวงอะไรต่ออะไรอีกได้ตกเป็นเหยื่อกระสุนปืนกลของคนร้ายรายนี้เขาคืออาเสียกิมหวนไทยแท้นายกิมหวนคนนี้เป็นมหาเศรษฐีแห่งประเทศไทยมีกิจการค้ามากมายและกำลังเป็นตัวตั้งตัวตีส่งหนังสือเวียนไปยังบรรดาพ่อค้าจีนไทยทั้งหลายให้ร่วมมือกันลดราคาสินค้าเพื่อปลดเปลื้องความเดือดร้อนแก่ประชาชนพลเมืองผู้ยากจนหนังสือพิมพ์เพลินจิตได้รีบส่งนายปิ๋วอินทราปาลิตหัวหน้ากองบรรณาธิการเหยี่ยวข่าวผู้มีชื่อเสียงของเขาให้ไปสืบสวนรายละเอียดคดีฆาตกรรมกลางเมืองรายนี้โดยด่วนและจ่ายค่าพาหนะให้ไป10บาทค่าฟิล์มถ่ายรูปอีก20บาทแต่ปรากฏว่าในปิ๋วได้นำเงินค่าพาหนะและค่าฟิล์มไปกินสุราเสียหมดส่วนกล้องถ่ายรูปไซส์อีคอนของเขานั้นจำนำไว้ที่ร้านนายแหใกล้กับสำนักงานของเราเป็นเงิน300บาทเป็นอันว่าจนเย็นกองบรรณาธิการก็ยังไม่ได้ข่าวการฆาตกรรมนายกิมหงวนแต่ได้ข่าวอื่นว่าในปิ๋วเมาสุราอาละวาดทุบข้าวของในร้านหมูสเต๊ะศาลาเฉลิมบุรีแตกหักเสียหายและถูกตำรวจรวบตัวมาโรงพักกลางบรรณาธิการของเราจึงได้ไปประกันตัวมาก่อนพลบค่ำและวันรุ่งขึ้นนายปิ๋วผู้สืบข่าวกระดูกทองแดงของเราก็ออกสืบข่าวทันทีหลังจากล้างลำไส้ด้วยแม่โขงสามกงแผนการของคนร้ายอาเสียกิมหงวนได้รับโทรศัพท์จากใครคนหนึ่งเมื่อเวลา11นาฬิกาเศษวันเดียวกันขณะที่เขานั่งทำงานอยู่ที่ห้างศรีวิไลพาณิชย์ถนนพาหุรัตน์ผู้พูดโทรศัพท์กับเขาเชิญกิมหงวนไปกินอาหารกลางวันที่เยาวยืนกิมหงวนเข้าใจว่าเป็นเพื่อนพ่อค้าคนใดคนหนึ่งจึงรีบไปตามเวลาที่นัดหมายกันหารู้ไม่ว่าตนกำลังพาตัวไปสู่ความตายซึ่งคนร้ายได้วางแผนการไว้อย่างแนบเนียนคือหลอกเอาไปยิงในถนนที่มีคนพลุกพล่านถูกยิงอย่างอุกอาจเมื่อสตูดเก๋งสีองุ่นหมายเลขทะเบียนกท9869แล่นมาจอดห่างจากภัตตาคารเยาวยืนในราว50เมตรนายแห้วคนขับรถก็ลงมาเปิดประตูตอนหลังให้นายของเขาทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดหมายก็เกิดขึ้นหนุ่มจีนคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหยุดยืนข้างรถมนุษย์ใจทมินยกปืนคนมือขึ้นประทับบ่าเหนี่ยวไกยิงปล่อยกระสุนออกไปราว 5-6 นัดท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้ที่แลเห็นเหตุการณ์อันน่าสยดสยองนี้แล้วมันก็วิ่งไปขึ้นรถยนต์คันหนึ่งซึ่งขับชะลออยู่กลางถนนรถยนต์เก๋งสีดำคันนั้นแล่นไปทางสามแยกอย่างรวดเร็วมีผู้ที่ยืนยันว่าในรถมีชายหนุ่มในวัยชะกันอีก3คนมหาเศรษฐีตายคาที่กระสุนปืน2นัดทะลุหน้าอกเขากิมหงวนสะดุ้งเฮือกสุดตัวล้มพวบลงบนพื้นสิ้นใจตายโดยไม่มีเสียงร้องแม้แต่เพียงคำเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำซุ้มไฟสี่แยกราชวงศ์ได้วิ่งเข้ามายังที่เกิดเหตุและช่วยคนรถอุ้มอาเสียกิมหงวนขึ้นไปบนรถนำส่งโรงพยาบาลกลางจับคนร้ายได้ในชั่วโมงนั้นเสื้อลายพาดกลอนแห่งกองตรวจพิเศษร้อยตำรวจโทพศพานุรังสีกับกระทิงเปลี่ยวร้อยตำรวจโทอุดมสุรายานนท์รองสารวัตรแผนกหนึ่งแห่งสถานีตำรวจนครบาลกลางทราบเรื่องนี้เข้าก็คว้าสเตนและซูเปอร์คอลคู่มือเพ่นแผลวลงจากโรงพักขึ้นจากจักรยานยนต์พ่วงข้างออกติดตามคนร้ายไปอย่างอาถรรพ์ผู้ที่โทรศัพท์แจ้งมาทางโรงพักได้บอกเลขหมายรถยนต์ของคนร้ายให้ทราบด้วยพยักตัวยงกับกระทิงเปลี่ยวตัวขนองได้พบรถยนต์คนร้ายที่ถนนสี่พระยายิงกันกลางถนนผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งสองผู้มีร่างเหมือนผู้หญิงแต่มีใจเข้มแข็งเหมือนกับเพชรได้ตะโกนให้คนร้ายหยุดรถแต่มัจจุราชของนายกิมหงวนได้ตอบด้วยสเตนสองนายตำรวจรูปหล่อสายหน้าหลบหลีกกระสุนปืนอย่างคล่องแคล่วพศของเราซึ่งนั่งอยู่ในไซคาเห็นว่าจะจับกุมโดยละมุนละม่อมไม่ได้แล้วก็ยิงตอบด้วยสเตนพระไม่เข้ากับคนผิด กระสุนปืนฝ่ายเจ้าพนักงานถูกคนร้ายคนหนึ่งตายคาที่และอีกนัดหนึ่งถูกไหล่ขวาคนขับรถสแตนดาร์ดเก่งของคนร้ายแล่นข้ามบาดวิถีบุกตะลุยเข้าไปในร้านซักรีดพังราบไปหมดคนขับรถสลบคาที่คนร้ายอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสส่วนตัวการถูกจับได้โดยละม่อมพร้อมด้วยอาวุธปืนคู่มือห้ามเยี่ยมห้ามประกันสองเสือพิชิตคนพาลส่งคนขับรถและคนร้ายอีกคนหนึ่งไปโรงพยาบาลในความอารักขาของเจ้าหน้าที่ส่วนตัวการที่ยิงนายกิมหงวนได้นำมายังสถานีตำรวจกลางกักขังไว้ห้ามเยี่ยมห้ามประกันตลอดจนห้ามไม่ให้กินข้าวกินน้ำข่าวล่าสุดที่เราได้ทราบมาคนร้ายได้ยอมรับสารภาพชั้นสอบสวนแล้วหนุ่มจีนผู้ฆ่ากิมหงวนชื่อซินเซียมึงอายุ22ปีรูปหล่อและมีความรู้ดีมากเขาบอกว่าได้ไปซื้อเครื่องรับวิทยุเครื่องหนึ่งที่ห้างศรีวิไลพาณิชย์เป็นเงิน 2,500 บาทแต่เมื่อนำวิทยุมาบ้านก็ปรากฏว่าเสียงแตกพร่าจึงได้ไปขอเปลี่ยนเครื่องอื่นพนักงานขายของไม่ยอมให้เปลี่ยนก็เกิดเป็นปากเป็นเสียงกันขึ้นอาเสียกิมหงวนลงบันไดมาจากชั้นบนก็ร้องเลี้ยพะแล้วเขาก็ถูกเสมียนพนักงานช่วยกันซ้อมต้องวิ่งออกมาหนุ่มซินเซียมึงจึงอาฆาตพยาบาทกิมหงวนเขาหาอุบายดักยิงเพราะความเจ็บใจอย่างไรก็ตามตำรวจเชื่อว่าการฆาตกรรมมหาเศรษฐีแห่งประเทศไทยรายนี้จะต้องมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่หลังฉากซึ่งตำรวจจะได้สอบสวนต่อไปคืนวันนั้นที่วัดไตรมิตรวิทยารามเสียงพระสงฆ์ซึ่งกำลังสวดพระอภิธรรมนั้นเยือกเย็นนักขณะนี้เป็นเวลา 23:00 นาฬิกาเศษพวกแขกที่มาเยี่ยมคำนับศพและนำพวงมาลามาวางลากลับไปเกือบหมดแล้วคงเหลือแต่เพียงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงไม่กี่คนพิธีอาบน้ำศพได้จัดทำภายในห้องโปสของโรงพยาบาลกลางเมื่อ 17:00 นาฬิกาวันนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารและพลเรือนพ่อค้าคหบดีและบุคคลสำคัญไปรดน้ำศพเป็นจำนวนร้อยหลังจากนั้นพวกเจ้าภาพก็เชิญศพบรรจุหีบไม้ลายกนกสีทองขึ้นรถยนต์นำมาวัดไตรมิตรตั้งศพ บำเพ็ญกุศลจนครบ7วันจึงขอพระราชทานเพลิงมรณกรรมของกิมหงวนทำความเศร้าสลดใจอย่างสูงสุดให้เกิดขึ้นแก่วงศาคณาญาติของเขาทุกๆคนต้องร้องไห้อาลัยกิมหงวนนวลละออเป็นลมไปตั้งหลายพักคร่ำครวญถึงคุณงามความดีของสามีซึ่งยากที่จะหาใครเปรียบเหมือนรักและถนอมเมียยิ่งชีวิตด่าก็ได้ตบก็ได้ว่าเป็นหมูเป็นหมาก็ไม่โกรธในชีวิตของนวลละออหล่อนไม่เคยได้รับความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงเหมือนคราวนี้เลยเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าคุณประสิทธิ์ต้องเสียน้ำตาเพราะกิมหงวนโดยเฉพาะคุณหญิงวาดพอทราบว่ากิมหงวนถูกยิงตายท่านก็ร้องไห้โฮสองคนกับนวลละออกอดกันร้องไห้นันทาประภัยและประภาร้องไห้จนในตาบวมเจ้าแห้วตีอกชกหัวเกลือกกลิ้งตัวอยู่บนพื้นห้องหน้าศพตอนไปเยี่ยมศพถึงกับจะฆ่าตัวตายตามไปขอสตางค์อาเซียที่เมืองผีพลกับนิกรก็ต้องร้องไห้หลายพักตั้งแต่เที่ยงจนบัดนี้ข้าวปลาไม่ยอมกินการสูญเสียเพื่อนที่รักไปทั้งคนทำให้พลนิกรอนาถใจและเศร้าใจอย่างยิ่งเห็นหน้ากันอยู่หลัดๆเมื่อเช้านี้เองนัดกันว่าจะไปเที่ยวบ้านเจ๊หนอมคืนวันนี้คนใช้ชายหญิงของบ้านพัชราพรทุกคนต่างร้องไห้อาลัยรักเขาคณะพักสีสหายมีอยู่คนเดียวที่ไม่ร้องไห้คือเจ้าสัวกิมไซนั่นเองท่านเจ้าสัวว่าลีเลี่ยวตายหงสทีกะลีอยู่ไปก็หนักโลกครึ่งทุกวังจนกระทั่งโลกเกือบจะหมุงไม่ไหวเลี่ยวมึงไม่เอาไหนเลยกินแต่เหล้ากางงังทุกอย่างปล่อยให้เราทำคงเลียวกาวแจ้งเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับลูกปึงมึงก็ต้องตายอวกลีจองหงไม่เข้าเรื่องไม่ต้องเสียใจอานวงเอ้ยผู้ชายมากกว่าลงยาฝิงเยอะแยะ
1: ลือหาผัวอะไรว่าหลายเลี้ยว อยู่คงเลียวหนาวตายหงปู่เหลียวชักแงกๆเหมืองผู้หญิงขังบังอัวอายุ30เลี้ยวหาผัวทำยาไม่ได้พอถึงเรืองอีชักน้ำลายเป็นฟองน่ากลัวจริง
0: ๆขณะนี้นวลละออนั่งร้องไห้อยู่ท่ามกลางนันทาประภัยประภาและท่านผู้ใหญ่ซึ่งกำลังช่วยกันปลอบโยนโดยอ้างคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาที่ว่าอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแตกดับความตายนั้นเป็นของธรรมดาสำหรับมนุษย์ซึ่งไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงหรือผลัดวันประกันพรุ่งได้เมื่อความตายมาถึงเราเจ้าแห้วเมาเป๋อยู่ที่ปารัมข้างล่างส่งเสียงเอตโรลั่นนานๆก็ตะโกนเรียกให้อาเสียมารับเขาไปความเศร้าโศกเสียใจทำให้เจ้าแห้วสูบกัญชาและกินเหล้าทั้งวันไม่มีใครดุเจ้าแห้วเลยทุกคนรู้ดีว่าเจ้าแห้วอะไรรักกิมหงวนมากที่บันไดตึกตั้งศพพลพัชราพรกับนิกรการุณวงศ์ในเครื่องแบบสากลชุดสีขาวพันแขนทุกนั่งจิบเหล้าและสนทนากันเงียบๆถึงคุณงามความดีของกิมหงวนใบหน้าของสองสหายมีหยาดน้ำตาคลอหน่วย
2: กันจะจำไว
0: ้พลพูดเสียงเครือ
2: วันนี้ที่1มีนาคมเราต้องเสียเพื่อนร่วมตายของเราไป1คน
0: นิกรสะอื้น
3: จะหาเพื่อนอย่างเจ้าหงวนให้พลิกแผ่นดินหาทั่วโลกก็ไม่ได้ใจของมันกว้างขวางเหมือนมหาสมุทรแปซิฟิกโธ่ตายหาเสียแล้วหงวนเอ้ยรอไว้พรุ่งนี้ก็ยังดีเพราะเรานัดกันว่าคืนนี้จะไปเที่ยวบ้านเจ๊หนอมไม่อย่างนั้นป่านี้ไปแน่เลย
0: พลถอนหายใจหนัก
2: ๆดิเรกมันอยู่สิงคโปร์อย่างช้ามารือเนี่ยมันก็คงกลับและถ้ามันมาถึงกรุงเทพรู้ว่าเจ้าเสียถูกยิงตายมันคงจะเสียใจอย่างที่สุด
0: นี่ก่อนว่า
3: ถ้าดิเรกอยู่บางทีมันอาจจะช่วยชุบเพื่อนเราให้ฟื้นกลับคืนชีวิตขึ้นมาได
2: ้ก็นั่นนะสิไม่ควรไปสิงคโปร์เลยกันจะโทรเลขไปบอกมันรึ ก็เกรงว่ามันจะขึ้นเครื่องบินมาถึงกรุงเทพก่อนที่โทรเลขจะไปถึงมันเพราะมันสั่งไว้ว่ามันจะกลับมาถึงกรุงเทพในตอนกลางคืนวันที่3หรือ4เนี่ยพร้อมด้วยเครื่องมือศัลยกรรมและเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร
0: ์ขณะนั้นเสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาหยุดหน้าประตูวัดพอแลเห็นบูอีกเก๋งสีฟ้าพลกับนิกรก็เพ่นพรวดลุกขึ้นยืนทั้งสองจำรถของด็อกเตอร์นรงฤทธิ์ได้ดีชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งสากลชุดสักหลาดสีดำพาตัวก้าวลงจากรถอย่างรวดเร็วเขาคือนายแพทย์ดิเรกนั่นเอง
4: หมอ
0: พลตะโกนลั่นจูงมือนิกรวิ่งลงบันไดไปต้อนรับในเวลาเดียวกันพวกเจ้าภาพทุกคนก็พูดกันจอกแจ๊กจอแจว่าดิเรกมาจากสิงคโปร์ใบหน้าของดิเรกเศร้าหมองผิดปกติเขายกมือขึ้นจับแขนพลบีบแน่นพูดเสียงสั่นเครือ
2: กันเพิ่งมาถึงดอนเมือง4ทุ่มนี้เองเมื่อคืนวานกันนอนอยู่ที่โรงแรมอิมพีเรียลกันฝันว่าเจ้าหงวนนุ่งแดงห่มแดงถือดอกไม้ธูปเทียนเดินไปกับพระองค์หนึ่งกันนึกเป็นห่วงทันทีคล้ายกับมีอะไรบางอย่างบอกกันว่าเจ้าหงวนคงเจ็บไข้หรือได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตกันเลยรีบซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับออกจากสิงคโปร์ราว15นาฬิกาเศษพอลงจากเครื่องบินนายแพทย์ทหารอากาศลูกศิษย์ของกันคนหนึ่งก็เล่าเรื่องเจ้าหงวนให้กันฟัง My God ไอเป็นลมเลยลูกศิษย์ของกันเขาเอารถตอนเดียวของเขามาส่งกันที่บ้านกันเก็บข้าวของเรียบร้อยอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวใหม่ก็ขับรถบึงมาเนี่ยโธ่หงวนเพื่อนรักของกันป่านนี้คงเพลินอยู่ที่เมืองนรกแล้ว
0: นวลละออวิ่งลงบันไดมาตะโกนเรียกดิเรกแล้วโผล่เข้ากอดเขาด้วยความรักประดุจญาติอันสนิทหล่อนร้องไห้โฮ
5: ดิเรกคะเฮียจากเราไปแล้วคุณมาช้าเกินไปถ้าคุณมาถึงตอนเที่ยงบางทีคุณอาจจะช่วยเฮียไว้ได
0: ้ดิเรกยกมือตบหลังเมียเพื่อนเบาๆ
2: อย่าเสียใจให้มากนะคุณนวลสุภาษิตอินเดียบทนึงกล่าวไว้ว่าทวารกินหนาภควดีทีคายุโกโหตุมหาราชา แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็หนีความตายไม่พ้น
0: นั่งเงียบไปสักครู่ดิเรกขบกรามแน่นพูดเสียงหนัก
2: ๆคุณนวลเจ้าหงวนตายมากี่ชั่วโมงแล้ว
0: นวลละอ่อนสะอื้น
5: 10ชั่วโมงค่ะ
2: ตราสังหรือเปล่า
0: เขาถามอย่างเป็นงานเป็นการ
5: เปล่าค่ะดิฉันกลัวเฮียแกอึดอัดถ้าหากว่าเอาผ้าขาวคลุมตัวแล้วได้มัตราสังแล้วมันก็ทุเรศด้วยค่ะ
0: นายแพทย์หนุ่มยิ้มออกมาได
2: ้กระสุนปืนถูกกี่นัดตรงไหนบ้าง
5: 2นัดค่ะที่ท้องกับหน้าอกโธ่น่าสงสาร
0: แล้วนวลละออกก็ยกฝ่ามือปิดหน้าร้องไห้กระซิกกระซิกดิเรกเม้มปากแน่นยกมือไขว้หลังเดินวนเวียนไปมานิกรมองดูอยู่ในราว5นาทีรู้สึกรำคาญเต็มทนก็กล่าวถาม
2: เฮ้ hey, แกจะเดินไปไหนวะหมอ
0: ดร.ณรงค์ฤทธิ์พยักหน้าก
2: ันกำลังใช้ความคิดไปขึ้นไปข้างบนเถอะกันจะต้องงัดลงขอตรวจศพเพื่อนกันให้ได้บางที
0: แล้วดิเรกก็เดินหัวเราะ
2: บางทีกันจะช่วยชุบเจ้าหัวให้ฟื้นขึ้นกันมีวิชาอยู่เท่าไหร่กันจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ในคราวนี้ไปขึ้นไปข้างบน
0: นวลละออจ้องมองดูหน้านายแพทย์หนุ่มแววตาของหล่อนมีประกายแจ่มใสขึ้นฝืนยิ้มทั้งน้ำตา
5: คุณหมอคุณหมอช่วยได้จริงๆเหรอคะ
0: ดิเรกสั่นศีรษะ
2: ยังไม่รับรองต้องให้ฝรั่งเห็นศพก่อนขอให้ผมได้ชันสูตรศพสัก5นาทีและผมจะบอกให้คุณทราบว่าเจ้าหงวนมีหวังจะฟื้นหรือไม
0: ่ความโศกเศร้าของนวลละออกลายเป็นความหวัง
5: คุณหมอต้องพยายามจนสุดความสามารถเชียวนะคะถ้าเฮียของดิฉันกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้ดิฉันจะตอบแทนพระคุณคุณหมอให้สาสมทีเดียว
0: นายแพทย์หนุ่มหัวเราะ
2: โน่ฝรั่งไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนจากคุณผมยินดีช่วยเหลือเพื่อนรักของผมไม่ต้องการอะไรแต่ถ้าคุณจะให้เงินผมสักแสนบาทก็เข้าทีเหมือนกัน
0: นวลละออยิ้มอย่างเศร้า
5: อย่าว่าแต่แสนบาทเลยค่ะล้านบาทดิฉันก็ให้คุณหมอได
0: ้พูดจบหล่อนก็จูงมือดร.ดิเรกนักวิทยาศาสตร์ผู้เรืองนามแห่งประเทศไทยเดินขึ้นไปบนตึกตั้งศพสองสหายตามไปด้วยเจ้าแห้วนั่งกินเหล้าอยู่ทางขวาของปารัมพอแลเห็นดิเรกก็ดีใจรีบวิ่งเข้ามาหาคณะพักสี่สหายต่างพูดกันจอกแจ๊กจอแจและเมื่อดิเรกเดินขึ้นมาคุณหญิงวาดแลเห็นหน้าดิเรกท่านก็ร้องไห้โฮจนกระทั่งหลวงพี่สี่องค์พากันมองดูเป็นตาเดียวคุณหญิงลุกขึ้นวิ่งเข้ามากอดนายแพทย์หนุ่ม
6: ป่าดิเรกพ่อหงวนมองเถ่งซะแล้วถูกผู้ร้ายมันยิงด้วยปืนกลไม่มีใครได้เห็นใจเลยนอกจากไอ้แห้วคนเดียวโธ่ถ้าไอ้แห้วตายอาจจะไม่เสียใจเลย
0: เจ้าแห้วทำคอย่นแต่ไม่กล้าพูดว่าอะไรดร.ดิเรกมองดูศพกิมงวนหยาดน้ำตาเข้าคลอหน่วยคณะพักสีสหายต่างย่อยๆกันเข้ามาห้อมล้อมดิเรก
2: อย่าเสียอกเสียใจให้มากมายไปเลยครับคุณอาพระท่านว่าอัตโนนาโถความตายเป็นของธรรมดา
0: หลวงพี่ทั้งสี่มองดูหน้าแล้วอมยิ้มนายแพทย์ได้ซักถามรายละเอียดในการตายของกิมงวนเจ้าแห้วเป็นผู้บรรยายให้ฟังในที่สุดดร.ดิเรกก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่น
2: วิทยาศาสตร์จะต้องเอาชนะมัจจุราชให้ได้ฮ่าฮ่าเจ้างวนเพิ่งตายไม่กี่ชั่วโมงร่างของมันยังไม่ทันเน่าเปื่อยฝรั่งจะชุบมันเองเจ้าหงวนจะต้องฟื้นในคืนวันนี้ด้วยอำนาจวิทยาศาสตร
0: ์คุณหญิงวาดกระโดดตัวลอย
6: ชัยโยชัยโย500หน
0: เจ้าคุณประสิทธิ์ตวาดแวด
2: อะไรแล้วคุณหญิงแล้วกันอยู่ดีๆส่งเสียงเอตโรขึ้นมาอย่างนั้นแหละ
0: คุณหญิงคอนควับ
6: ก็ฉันดีใจนี่นาพี่ลึกจริงเชียวเจ้าคุณเนี่ยทำมาดุต่อหน้าใครๆประเดี๋ยวแม่เหี้ยวชิบหายเลย
0: ดร.ดิเรกโบกมืออ
2: ย่าทะเลาะกันเลยครับผมจะเริ่มทำงานของผมเดี๋ยวนี
0: ้แล้วเขาก็มองดูเจ้าแห้ว
2: สัปเหร่ออยู่ไหนไปตามเขามาพบข้าข้าจะให้เขางัดหีบศพออกและจะพาเจ้าหงวนไปแก้ที่บ้าน
0: เจ้าแห้วปิติยินดีเหลือที่จะกล่าว
7: รับประทานผมจะไปตามให้เดี๋ยวนี้และขอรับ
0: พูดจบเจ้าแห้วก็วิ่งลงบันไดไปโดยเร็วอีกสักครู่หนึ่งหัวหน้าสัปเหร่อกับลูกน้องของเขาอีก3คนก็ถูกเจ้าแห้วนำขึ้นมาพบด็อกเตอร์ดิเรกทุกคนตื่นเต้นแปลกใจมากเมื่อทราบว่าด็อกเตอร์นรงฤทธิ์จะทำให้คนตายกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้ด้วยอำนาจวิทยาศาสตร์ด็อกเตอร์ดิเรกรำคาญที่ถูกหัวหน้าสัปเหร่อซักถามจึงล้วงกระเป๋าหยิบธนบัตรใบละ100บาทส่งให้1ฉบับ
2: เอาไปแบ่งกันกินน้ำชาลุงอย่าซักถามอะไรฉันอีกเลยเดี๋ยวเนี้ยฉันต้องการเอาศพเพื่อนฉันไปที่บ้านเพื่อทำการแก้ไขที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของฉันลุงช่วยยกหีบลงมาจากแท่นแล้วเปิดฝาหีบออกอุ้มศพเจ้าหงวนออกมาจากโลงเร็วทำเดี๋ยวนี้แหละลุง
0: อำนาจธนบัตรใบละ100บาททำให้หัวหน้าสัปเหร่อไม่มีปัญหาอะไรอีกเขาหันมาทางลูกน้องของเขา
1: เร็วว้อยเอาศพอาเสียออกมาให้เจ้านายท่าน
0: ภายใน5นาทีโลงทองก็ถูกยกลงมาจากแท่นสูงฝาของหีบทองถูกเปิดออกอย่างง่ายดายพวกสัปเหร่อช่วยกันยกโลงไม้สักทาชะแลกออกมาจากโลงทองคณะพักสีสหายเข้ามาดูในระยะใกล้ชิดหัวหน้าสัปเหร่อใช้คีมปากนกแก้วถอนตะปูโลงออกสักครู่ฝาโลงไม้สักก็เปิดออกได้นิกรยกมืออุดจมูก
1: กลิ่นตุตุชอบกล
0: เจ้าคุณปัจจนึกยกมือผลักหน้าอกลูกเขยของท่าน
1: อย่าทะลึ่งโว้ยประเดี๋ยวจะเจ็บตัว
0: นิกรชักฉิว
1: แน่ผมไปว่าอะไรคุณพ่อผมเหม็นจงวนนี่ครับ
0: เจ้าคุณปัจจนึกตวาดแวด
1: คนพึ่งตายยังไม่ทันจะขึ้นเลยมีอย่างหรอวะเหม็น
8: พุทโธผมได้กลิ่นจริงๆนี่ครับให้ตายโหงตายหาสิเอ้าผมกล้าสาบานต่อหน้าหลวงพี่สี่องค์นั่น
0: เจ้าคุณประสิทธิ์เอื้อมมือเขี่ยแขนเพื่อนของท่าน
8: อย่าไปว่าเจ้ากรมาเลยคุณไม่ใช่กลิ่นเจ้างวนผมปล่อยออกมาเอง
0: คณะพักสีสหายอมยิ้มไปตามกันขณะนั้นหัวหน้าสัปเหร่อได้ยกฝาโลงมาวางข้างล่างทุกคนเบียดเสียดกันห้อมล้อมหีบศพมองดูกิมงวนซึ่งนอนสงบเงียบอยู่ในโลงเบื้องบนหีบศพตรงกับไฟฟ้าดวงหนึ่งจึงมองเห็นร่างอันปราศจากวิญญาณของท่านมหาเศรษฐีอย่างถนัดอาเซียนอนหลับตาพริ้มใบหน้าซีดเผือดไม่มีสีเลือดเขาสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางเกงขายาวแบบเวสปอยต์เรือนผมหวีเรียบเป็นมันนวลละออร้องไห้โฮ
5: โธ่พอชื่นใจของเมียเห็นหน้ากันอยู่หลัดเมื่อวานนี้นวลยังตบหน้าเฮียอยู่เลยต่อไปนวลจะได้ซ้อมใครอีก
0: ดิเรกจู้ปาก
8: นิ่งๆไม่ต้องร้องคุณนวลทุกคนโปรดสงบเงียบขอให้ผมชนะสูตรพลิกศพหน่อยพลเว้ยช่วยกันอุ้มเจ้าหงวนออกมาจากโรงเถอะเอาออกมาวางบนพรมนี่แหละ
0: ครั้นแล้วสี่สหายก็ช่วยกันอุ้มศพออกมาจากโรงวางร่างอันแข็งทื่อลงบนพรมผืนใหญ่ใบหน้าของดร.ดิเรกเคร่งครึมแสดงว่าเอางานเอาการเขาทรุดตัวลงนั่งขัดสมาธิก้มลงกระซิบข้างหูอาเซีย
8: งวนงวนเว้ย
0: ฮะอาเซียขานรับแผ่วเบาทันใดนั้นนายแพทย์หนุ่มก็ดีใจราวกับได้ผ่านสวรรค์ชั้นฟ้าใบหน้าของเขาแดงระเรื่อแววตาเป็นประกายแจ่มใสเขาหัวเราะลั่นแต่พอเขาขยับปากจะพูดนิกรก็ชิงพูดขึ้น
1: สำเร็จเป็นสำเร็จ
0: ดิเรกทำคอย่นกลืนน้ำลายเอื้อก
8: ทะลึ่งอยู่เป็นคนทะลึ่งมาก
0: แล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนพูดกับคณะพักของเขาม
8: ีหวัง 150% อย่างช้าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงเจ้าหงวนจะต้องฟื้นคืนชีวิตรีบช่วยกันนำศพกลับบ้านเถอะครับแล้วก็เลิกร้องห่มร้องไห้กันสักทีถ้าผมทำให้เพื่อนของผมคืนชีพไม่ได้ผมจะยิงตัวตายเลย
0: คำมั่นสัญญานี้ทำให้นวลละออหายโศกเศร้าทันทีคณะพักสีสหายเต็มไปด้วยความหวังวิพากษ์วิจารณ์กันแซดไปหมด เช้าวันรุ่งขึ้นที่บริษัทสิริอักษรจำกัดสำนักพิมพ์หนังสือเริงรมย์ที่แพร่หลายที่สุดในประเทศไทยและเป็นสำนักงานหนังสือพิมพ์เพลินจิตหนังสือพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์หนักไปในทางบันเทิงคดีไม่ใช่หนังสือพิมพ์การเมืองเพราะกลัวมาตรา104และไม่ยอมเป็นพรรคซ้ายพรรคขวาหรือพรรคข้างหน้าข้างหลังของใครฉากของเราเปิดขึ้นที่นี่สี่แยกแม้นสีพระนครมันเป็นเวลา10นาฬิกาเศษเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการกำลังง่วนอยู่กับงานของเขาทุกคนทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อหวังจะตอบแทนพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายสุภาพบุรุษผู้สูงอายุคนหนึ่งรูปร่างสันทัดใบหน้าสง่าผ่าเผยแต่งกายแบบสากลแต่ไม่ได้สวมเสื้อชั้นนอกถือหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเดินพล่านไปมารอบห้องด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวท่านผู้นี้คือบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพลินจิตนั่นเองเขายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเป็นครั้งที่215แล้วเดินปราดเข้าไปที่โต๊ะหญิงสาวรูปร่างบอบบางคนหนึ่งยกมือทุบโต๊ะปังพูดเสียงลั่นห้องทำให้ทุกคนที่อยู่ในกองบรรณาธิการเงยหน้าขึ้นมอง
9: ผมควรจะทำยังไงดีคุณเพลิน4โมงแล้วหัวหน้ากองบรรณาธิการยังไม่มาทำงาน
0: เจ้าของนามเพลินพิษเลขานุการินีคนใหม่ของบริษัทสิริอักษรเงยหน้าขึ้นมองดูท่านบรรณาธิการอย่างเกรง
10: ก็สุดแล้วแต่ท่านสิคะ
9: ผมถามคุณ
0: เข้าตวาดแวด
9: ผมขอความเห็นคุณเข้าใจไหม
0: หญิงสาวยิ้มเจือน
10: ๆก็ลงโทษสิคะเมื่อคุณปิ๋วแกมาทำงานสาย
9: ลงโทษเฮ้อดีมากตบหน้าตัดเงินเดือนแล้วก็ไล่ออกเห็นเป็นยังไง
0: เพลินพิษไม่ตอบก้มหน้าเขียนหนังสือต่อไปขณะนั้นมีเสียงใครคนหนึ่งร้องยี่เกเสียงแจ๋วเข้ามาในสำนักงานอีกครั้งหนึ่งที่ทุกคนเงยหน้าขึ้นมองดูบุรุษเจ้าของร่างผอมกระรองหน้าเสี้ยมศีรษะเถิกและฟันหลอผู้นี้คือนายปิ๋วผู้สืบข่าวกระดูกเหล็กและช่างภาพฝีมือเยี่ยมของหนังสือพิมพ์เพลินจิตนั่นเองเขาเป็นชายที่มีอารมณ์ขบขันตลอด24ชั่วโมงไม่รู้จักอดีตอนาคตและปัจจุบันหากินใส่ปากใส่ท้องด้วยปลายปากกาไก่เป็นนักเขียนชั้นตลาดคือไม่ใช่นักเขียนชั้นสูง
9: เฮ้ย
0: บรรณาธิการตวาดลั่น
9: นี่มันสำนักงานหนังสือพิมพ์ไม่ใช่วิกตลาดทุเรียนนะคุณแล้วกัน
0: นายปิ๋วหัวเราะยักคิ้วให้บรรณาธิการถึง5ครั้ง
10: พี่ขุนถ้าจะลมเสีย
9: อย่ากระเซาแหกตาดูสิว่ามันกี่โมงแล้ว
0: นักสืบข่าวกระดูกทองแดงซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเลียพะแต่ไม่เป็นไรยิ้มหวานจ๋อย
10: อะไรพี่ขุนโตจนป่านนี้แล้วดูนาฬิกาไม่เป็นหรอครับ
9: อย่าตลกตอบผมเดี๋ยวนี้ว่าทำไมคุณมาทำงานสาย
0: คราวนี้นายปิ๋วชักโมโหขึ้นมาบ้าง
10: แล้วกันดุซะเรื่อยเชียวมันเป็นความผิดของผมแหละครับที่ผมมาทำงานสายพี่ขุนมาก่อนผมทำไมแล้วต่อไปมาทีหลังผมสิครับจะได้ไม่ต้องดุว่าผมมาทำงานสายไม่เข้าเรื่องนิดๆหน่อยๆดุซะจริงประเดี๋ยวผมบ้าขึ้นมาก็จะขอยืมสตางค์ซะอีกหรอก
0: บรรณาธิการหัวเราะทั้งที่โมโหลากตัวในปิ๋วไปนั่งที่โต๊ะทำงานของเขาส่งหนังสือพิมพ์ไทยเก่าซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ออกจำหน่ายในเวลาเช้าให้ในปิ๋วดูพาดหัว
9: อ่านดูคุณปิ๋ว
0: ในปิ๋วอ่านพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยเก่าเบาๆ
10: ด็อกเตอร์ดีเรกรับศพอาเสียกิมหวนไปชุบให้ฟื้น
9: เตรียมตัวไปบ้านพัชราพรเดี๋ยวนี้ไปเบิกค่าพาหนะที่สมุบัญชี
10: ไปทำไมครับ
0: เขาถามเบาๆบรรณาธิการยกมือเกาศีรษะอย่างหัวเสีย
9: คุณเป็นอะไร
10: อ
9: ้
10: าวก็ผมเป็นคนนะสิครับ
9: ปุถุโธเว้ยหน้าที่ของคุณน่ะ
10: อ๋อทำไมไม่ถามอย่างนั้นล่ะครับผมเป็นผู้สื่อข่าวและช่างภาพ
9: แล้วคุณถามทำไมว่าผมให้คุณไปบ้านพัชราพรทำไมอย่าพยายามยั่วโมโหผมเลยนะรีบไปบ้านพัชราพรเร็วที่สุดสืบข่าวคืบหน้าในเรื่องอาเสียกิมหงวนถ้าเป็นความจริงตามพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยเก่าขอให้คุณพยายามสัมภาษณ์ดร.ดิเรกให้ได้และติ้งต่างว่าอาเสียกิมหงวนฟื้นจริงๆรีบโทรศัพท์มาบอกผมจะได้สั่งพาดหัวและเตรียมสำรองหน้าข่าวไว้ให้
2: อย่าลืมว่าคุณมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณหมอดิเรกและอาเสียกิมหงวนมากกว่าใครฉะนั้นเราจะต้องได้ข่าวที่ละเอียดละออและแน่นอนกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น
0: ๆนายปิ๋วพยักหน้ารับคำสั่งเอื้อมือหยิบซองบุหรี่ทรีคัสเซิลบนโต๊ะแต่ท่านบรรณาธิการรีบตะครุบเอามาใส่กระเป๋าเสียโดยเร็ว
2: พยายามซื้อสูบบ้างสิคุณ
0: นายปิ๋วยิ้มแห้งๆผมสาบานไว้แล้วนี่ครับว่าผมจะไม่ยอมซื้อบุหรี่สูบเป็นอันขาดพูดจบเขาก็หันมาทางเด็กจีนคนหนึ่งซึ่งเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในสำนักงานเฮ้ยตีเว้ยขอเอาเลี้ยงสองแก้วเถอะวะแก้วของอ้วผสมแม่โขงครึ่งก้งตามเคยอีกแก้วนึงเอามาให้คุณเพลินพิษบรรณาธิการมองดูเลขานุการินีสาวแล้วลอบค้อนในปิ๋ว
2: หมูเนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่ใคร่จะออกจากสำนักงานไปไหนเลยดูรักสำนักงานเสียจริงๆกาแฟน่ะอย่าเพิ่งกินเลยนะผมรู้นิสัยคุณดีถ้าคุณดื่มโอเลี้ยงผสมแม่โขงครึ่งก้งหนักเข้าผสมแม่โขง 100% แล้วคุณก็เมาหงำเหงือกตลอดวันรีบไปบ้านพัชราพรเถอะ
0: นายปิ๋วสั่นศีรษะไม่จำเป็นต้องไปละครับพี่ขุนหรือบรรณาธิการลืมตาโพลง
2: คุณบ้าเหรอทำไมคุณพูดอย่างนี้
0: เปล่าพี่ขุนผมเป็นปกติดี
2: แล้วทำไมคุณว่าไม่จำเป็นต้องไปบ้านพัชราพร
0: นายปิ๋วขมวดคิ้วย่นก็ผมจะไปหาตะหวักตะบวยอะไรอีกเล่าเมื่อคืนเนี่ยผมไปอยู่บ้านพัชราพรจนสว่าง
2: ฮะ
0: บรรณาธิการตะโกนลั่นอย่าสงสัยเลยครับพูดจบเขาก็เปิดกระเป๋าเอกสารสีดำออกหยิบกระดาษปึกหนึ่งส่งให้บรรณาธิการผมคิดว่ากระดาษ 3-4 แผ่นเนี่ยคงช่วยให้อารมณ์ของพี่ขุนแจ่มใสขึ้นพี่ขุนมีกริยาตื่นเต้นยินดีจนออกนอกหน้าเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการต่างหยุดทำงานจ้องตาเขม็งมองดูในปิ๋วแล้วหูผึ่งคอยฟังข่าวท่านมหาเศรษฐีแห่งประเทศไทย
2: เดี๋ยวคุณปิ๋วผมบอกผมก่อนอาเสียกิมหงวนฟื้นขึ้นมาหรือเปล่า
0: ในปิ๋วยิ้มแป้นและเห็นฟันหล่อทั้งสองซี่ไม่มีอะไรหรอกครับที่ด็อกเตอร์ดิเรกทำไม่สำเร็จอาเสียกิมหงวนฟื้นตอน4 นาฬิกาเศษวันนี้บ้านพัชราพรจะมีการฉลองรับขวัญอาเสียอย่างมโหฬารทีเดียวใบหน้าของบรรณาธิการแดงระเรื่อ
2: ถ้าเช่นนั้นผมจะพาดหัวตัวเบิ่มเลยเฮ้เนียเว้ยวางกาแฟไว้บนโต๊ะคุณเพลินนั่นแหละแล้วไปเอาแม่โขงมาให้คุณปิ๋วอีก1 ขวดเร็วกับแกล้มมีอะไรเอามาจดบัญชีอ้ว
0: ผู้สืบข่าวหันมาทำตาหวานกับเลขานุการินีสาวแต่แล้วนายปิ๋วก็สะดุ้งเมื่อเห็นพนักงานในกองบรรณาธิการทั้ง6 คนทำตาเขียวกับเขาและใครคนหนึ่งควักปืนพกออกมาลูบคลำเล่นเรื่องราวของผู้พิชิตความตายก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ23 นาฬิกาหลังข่าว3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: สาระบันเทิงครบครันที่FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
6: มาแล้ว2ทวิตผมบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์มาทักทายคุณผู้ฟังนะครับคืนนี้เป็นธีมชื่อธีมคือ2 in 1ผมจะเปิด2เพลงต่อ1ศิลปินที่คุณผู้ฟังชื่นชอบส่วนการรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็สามารถฟังได้ทาง www.searchgroup.co นะครับมีหลายเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเนี่ยกับ1ศิลปินหรือว่า1วงมันจะโดดกันหน่อยหนึ่งผมอาจจะจัดเรียงใหม่นะครับแต่ว่าคุณจะได้ฟังเพลงที่คุณขอมาเมื่อสัปดาห์ก่อนครบถ้วนแน่นอนนะครับเริ่มต้นจากเพลงนี้ครับ

พลงที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเพลงหนึ่งของเขานะฮะเจมส์อินแกรมนะครับเจมส์อินแกรมกับเพลง Just Once Just Once เพลงนี้เนี่ยออกมาในช่วงปี1981นะครับตอนนั้นเจมส์อินแกรมร่วมงานกับควินซี่โจนส์นะฮะควินซี่โจนส์เป็นโปรดิวเซอร์มือทองโปรดิวซ์ให้กับใครคนนั้นก็ดังนะครับแล้วก็ควินซี่โจนส์ก็ร่วมงานกับเจมส์อินแกรมในอัลบั้มชุดที่ชื่อว่าThe Dude ด้วยนะครับเจมส์อินแกรมเนี่ยปัจจุบันเขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮะเสียชีวิตไปเมื่อปี2019นะครับขณะที่มีอายุ66ปีเขาเคยได้แกรมมี่2ครั้งนะครับแล้วก็ได้ออสการ์2ครั้งด้วยนะครับในสาขา Best Original Song ร้องเพลงตั้งแต่ปี1973เริ่มเข้าวงการตั้งแต่ปี1973เป็นนักร้องชาวอเมริกันเป็นนักเขียนเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์นะครับอัลบั้มหรือว่าผลงานที่ขายดิบขายดีเพลงที่ขายดีที่สุดในยุค80ของเจมส์อินแกรมตอนนั้นเขาร่วมงานกับแพตตี้ออสตินนะครับคือเพลง Baby Come To Me แล้วก็ช่วงปี83เนี่ยก็มีซิงเกิลฮิต1เพลงนะครับคือI Don't Have The Heart นะครับเป็นซิงเกิลดับที่1ของเจมส์อินแกรมต่อมาก็มีงานอยู่เรื่อยเลยนะครับไปร่วมงานกับคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเลยเคยร่วมงานกับนักร้องดังๆเดี๋ยวผมบอกว่ามีใครบ้างให้คุณฟังอีกเพลงหนึ่งจากเจมส์อินแกรมนะฮะ

เพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม It's Your Night นะฮะออกมาในปี1983ชื่อเพลง There's No Easy Way จากเจมส์อินกรัมนะครับช่วงทศวรรษที่90เนี่ยเจมส์อินกรัมได้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จของลินดาลอนสตัดนะครับนั่นคือการร่วมทำเพลง Somewhere Out There นะฮะเป็นเพลงประกอบหนังการ์ตูนเรื่อง An American Tale นะครับแล้วก็นอกจากนี้เขายังร่วมเขียนเพลง The Day I Fall in Love เป็นเพลงซาวด์แทร็กจากภาพยนตร์เรื่อง Beethoven's ภาค2ด้วยนะครับในปี1993ถัดจากนั้นไปปีนึงเนี่ยได้เขียนเพลงให้กับ Patti Smith นะครับเป็นเพลงประกอบหนังเรื่อง Junior ด้วยนะครับนั่นก็คือเพลง Look What Love Has Done นะฮะผลงานของเจมส์อินกรัมทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีทั้งในฐานะของการเป็นนักแต่งเพลงในฐานะของการเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นนักร้องนะครับฟังไมเคิลโบแดนต่อเลยนะฮะเป็นเพลงที่คุณขอมาด้วยเช่นกัน

ยาของนักร้องคนนี้คือ King of Blue Eye Soul นะครับ Michael Bolden นะฮะก็มีสตูดิโออัลบั้มมาทั้งหมด26ชุดนะครับแล้วก็ตัดซิงเกิลออกมาขาย35ซิงเกิลด้วยกันนะครับเพลง A Love So Beautiful ที่ร้องโดย Michael Bolden เพลงนี้เนี่ยจริงๆเป็นต้นฉบับเป็นของRoy O'Brienนะครับ Roy O'Brienเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงนี้ร่วมกับ Jeff Lynne นะฮะอยู่ในอัลบั้ม Mystery Girl ของ Roy O'Brienออกมาในปี1995แล้วก็ Michael Bolden เนี่ยเอามา coverไว้ในอัลบั้ม Great and Hits นะครับเป็นอัลบั้มรวมเพลงฮิตตั้งแต่ปี1985ถึงปี1995ด้วยนะครับนอกจากนี้ใครที่ดูหนังเรื่อง Indecent Proposal คงจำกันได้มีเพลงนี้ A Love So Beautiful เป็นเพลงประกอบหนังเรื่อง Indecent Proposal ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชั่นของ Roy O'Brienนะฮะสำหรับเวอร์ชั่นนั้นฟังไมเคิลบอลตันต่ออีกเพลงหนึ่งครับ Said I Love You But I Lie จากอัลบั้ม The One Thing นะครับ

พลงที่ Michael Bolton ร่วมกันเขียนแล้วก็ร่วมโปรดิวซ์กับโปรดิวเซอร์คนเก่งอีกคนหนึ่งคือโรเบิร์ตจอห์นมัลแลงนะครับคนนี้เนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับคนที่ร้องเพลงอ๋อไบรอันอดัมส์นะฮะ Everything I Do It For You นี่แหละทั้งแต่งเพลงทั้งเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะครับสำหรับโรเบิร์ตจอห์นมัลแลงเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มชุดที่9ที่ชื่อว่าThe One Thing ของ Michael Bolton นะครับ

ยุค90ในชาร์ตเพลงลาตินเพลงนี้ติดชาร์ตแทบทุกชาร์ตเลยนะครับมาสอาญาจากอัลบั้มเอเบรียนโดบูเอสราสนะครับของคอร์เลียเอสฟานก็เป็นอัลบั้มที่วางจำหน่ายในช่วงปลายปี1995นะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยถูกตัดออกมาเป็นซิงเกิลที่2อัลบั้มชุดที่6นะครับที่เป็นสตูดิโออัลบั้มของกอเลเอสฟานแต่ถ้านับเป็นอัลบั้มภาษาสเปนิชเนี่ยจะเป็นอัลบั้มชุดที่2ของกอเลเอสฟานนะครับกูฟังขอเพลงของกอเลเอสฟานมา2เพลงเพลงมัสอาญา1เพลงแล้วก็อีกเพลงนึงเป็นเพลงจังหวะสนุกๆตอนเธออยู่กับสมาชิกของวงไมอามี่ซาวด์แมชชีนนะครับที่ทำงานร่วมกับสามีของเธอด้วยนั่นก็คือฮูลิโอใช่ไหมเอมิลิโอไม่ใช่ฮูลิโอเอมิลิโอเอสฟานนะครับเป็นสามีของกอลีเอสฟานไม่แน่ใจว่าอยู่กันกี่ปีถึงเลิกกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลิกกันแล้วนะฮะคู่นี้นะฮะไปฟังคองก้าครับตอนมาเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยผมได้ไปดูคอนเสิร์ตของวงไมอามี่ซาวด์แมชชีนด้วยพอเพลงนี้ขึ้นเนี่ยโอ้โหแดนซ์กันกระจายเลยครับมาสักทีของก้า

0: ฮิตของวงแมมมี่สามแมชชีนนะครับหรือว่ากอลเลย์เอสฟานะที่ตอนนั้นเป็นนักร้องนำให้กับวงแมมมี่เดี๋ยวนะใช่ไหมถูกต้องแล้วแมมมี่สามแมชชีนเออตกลงเขายังไม่เลิกกันเนาะเขายังอยู่ด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันไปสืบมาแล้วสำหรับสามีของกอลเลย์เอสฟานก็คือเอเมลิโอเอสฟานเอ๊ะแล้วผมไปเอามาจากไหนฮะว่าเขาเลิกกันแล้วยังอยู่ด้วยกันนะครับก็มีลูกกัน2คนนะฮะชื่ออิมิลี่เอสตาฟานกับนายิบเอสตาฟานเธอเป็นคิวบาอเมริกันคิวบานะอพยพมาจากคิวบาตอนอายุไม่กี่ขวบเองนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ฟลอริดาตั้งรกรากอยู่ที่ฟลอริดาจนถึงทุกวันนี้นะครับมาฟังมาไรแครีต่อเลยนะฮะเพลงนี้ชื่อ Heartbreaker เธอร่วมงานกับ JC ครับ
1: Yeah, yeah. All right, let's go

พลงนี้ชื่อ Heartbreaker นะครับเป็นซิงเกิลจากสตูดิโออัลบั้มชุดที่7ของ Mariah Carey ที่ชื่อ Rainbow เดี๋ยวมีเพลงจากสตูดิโออัลบั้มชุดที่3ให้ฟังต่อเลยนะครับนี่เป็นซิงเกิลอันดับที่1ของ Mariah Carey อีกเพลงหนึ่งด้วยนะฮะถือเป็นเจ้าแม่ของแห่งวงการเพลง R&B หรือเป็นดีว่าอีกคนหนึ่งของวงการยุค90เนี่ยนับมารายแคร์รีไว้1คนแน่ๆนะครับ

ซิงเกิลอันดับที่1ของมาราคารีเพลงหนึ่งต้องขอบคุณทอมมี่มอตโตล่าด้วยนะครับที่เป็นผู้บริหารโซนี่แล้วก็ให้วอลเตอร์อาฟานาชีฟเรียกมาราคารีมาร้องเพลงนี้ซะวอลเตอร์อาฟานาชีฟเป็นคนแต่งเพลงนี้แล้วก็ไปเลือกกอลเลโซฟานร้องตั้งแต่แรกนะครับไปมาเนี่ยทางผู้บริหารโซนี่บอกว่าต้องให้มาราคารีร้องด้วยกอลเลโซฟานก็ร้องเหมือนกันแต่ว่าเวอร์ชันของกอลเลโซฟานนั้นไปอยู่ในซาวด์แทร็กภาพยนตร์ชื่อเดียวกับชื่อเพลงนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องฮีโร่แต่ก็มีการดัดแปลงเนื้อร้องนิดหน่อยนะฮะมาให้มาราคารีร้องในฮีโร่เวอร์ชันที่เราได้ฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อ Music Box นะครับออกมาในปี1993 2เพลงสุดท้ายนี่เป็น2เพลงที่ผมเลือกฝากคุณผู้ฟังนะครับจาก Wilson Phillips 3สาวที่มาจากตระกูลนักร้องดังนี่คือ You're in Love นะครับอีกเพลงนึงจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวค่อยมาบอกเดี๋ยวค่อยฟังพร้อมๆกัน

2เพลงสุดท้ายน่าจะเป็น2เพลงที่แฟนเพลงยุค90คุ้นเคยกันดีนะครับวิลสันฟิลิปส์นะฮะ3สาวจากลอสแอนเจลิสตอนนั้นเป็น3สาวแล้วนะฮะแต่ตอนนี้คงไม่สาวแล้ว2คนเป็นพี่น้องกันนะครับคานี่กับเวนดี้วิลสันสองคนนี้เป็นลูกสาวของไบรอันวิลสันจากวง The Beach Boys ส่วนซินาฟิลิปส์เป็นลูกสาวของจอห์นแล้วก็มิเชลฟิลิปส์จากวง The Mamas and The Papas นะครับอัลบั้มเปิดตัวใช้ชื่อเดียวกันกับวงก็คือวิลสันฟิลิปส์ออกมาในปี1990นะครับพวกเขาขายได้มากกว่า10ล้านชุดทั่วโลกมีซิงเกิลฮิต5เพลงนะฮะ4เพลงติดท็อป10แล้วก็3เพลงขึ้นอันดับ1 Your Love เพลงนี้ขึ้นอันดับ1ด้วยนะครับอีก1เพลงคือ Hold On เปิดปิดท้ายคืนนี้ส่งคุณเข้านอนด้วยเพลง Hold On จาก Wilson Phillips นะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีนะฮะผมบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุ่มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัต
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมเฮามาพ่อพี่น้องคือเก่านะครับกับผมกิตติสิงหาปัต
2: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติเฮา2คนมาประจำการทรงสาระดีๆให้พี่น้องอีกแล้วค่ะ
1: ครับเอาตั้งแต่ตอนท้ายรายการมาเรื่องสาระสุขภาพหมอแพทย์มีอย่างมาฝากพี่น้อง
2: โอ้โหความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกินยาความดันโรคความดันโลหิตสูง678ข้อเดี๋ยวหมอแพทย์มาอธิบายให้ฟังแต่ละข้อเลยค่ะจากโซเชียลจากคำถามจากประสบการณ์ค่ะ
1: แล้วก็ช่วงอาชีพนะครับมีการเลี้ยงใครเลี้ยงนกกระทาเอาใคร
2: โอ้ทางไลน์
1: ได้ยังสำเร็จ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีข่าวดีนะครับศิลปินหมอลำภาคอีสานเฮาเพิ่นได้เป็นศิลปินแห่งชาติถ้าคนรุ่นผมรุ่นหมอแพทย์อาจต้องเคยได้ยินชื่อหมอลำอ่างคะนางคุณชัยเดี๋ยวมาพ่อกับเพิ่นว่าตอนนี้เพิ่นเป็นจังได๋แน
2: ่
1: นะครับมื้อนี้เฮาเริ่มด้วยอย่างหมอแพทย์ครับ
2: ร้อยเอ็ดเด็ดตัวที่คิด
1: ครับ
2: สิพาไปเที่ยวร้อยเอ็ดแม่นบ
1: ่ครับหมอแพทย์เรื่องร้อยเอ็ดนี่มีของดีหลายอย่างแต่ว่ามื้อนี้เฮาไปเปิดมุ่มใหม่ของจังหวัดเพิ่นเด้อครับเพราะว่าเป็นมีเสน่ห์ผาไหมคือกันได้เป็นผาพื้นถิ่น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะบ่แม่นมีแต่จังหวัดอื่นได้ผาไหมนี่เนี่ยครับเป็นวิถีชุมชนบ้านตะหยวกอยู่อำเภอสุวรรณภูมินะครับเพิ่นเรียกว่ามีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในวิถีชุมชนของเพิ่นนะครับบ้านตะหยวกนี่อยู่สุวรรณภูมินี่ให้ได้แรกก็คือศูนย์เรียนรู้ผาไหมแม่สุภา
2: ค่ะ
1: เป็นหม่องที่สืบสานภูมิปัญญาการทอผาไหมมัดมีแบบโบราณยอมสีธรรมชาติตั้งแต่การสาวไหมมัดมีย้อมสีไปจนถึงการท่อนะครับทุกขั้นตอนมีความประณีตเป็นเอกลักษณ์ชุมชนและมีการนำเทคโนโลยีความรู้สมัยใหม่มาซอยพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้ได้เฉดสีที่หลากหลายต่อยอดเป็นลวดลายอัตลักษณ์ไล่สาเกตไล่มีโฮร่วมถึงลวดลายที่สะท้อนชีวิตของคนทุ่งกุราล่องไห้นะครับไพ่ไล่อันที่สองก็คือเรื่องโฮมสเตย์บ้านตะหยวกคมชนะนะครับที่เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตอีสานแบบซาโลไลนะครับชีวิตเนิบช้านะครับชิมอาหารพื้นถิ่นนั่งรถอีตันปั่นจักรยานชมทุ่งนาเรียนรู้วิถีการหาป่าแล้วก็ไปเบิ่งการแสดงพื้นบ้านนะครับไปเด้อครับผู้ใดอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้เพราะมันโลกสมัยใหม่ขึ้นมาเนาะหมอแพทย์นะมันเจริญบางที่วิถีแบบนี้นี่มันก็อาจจะเริ่มหายไปเพราะฉะนั้นไปเบิ่งอยู่ครับบ้านตาหยวกจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับ
2: เอาใจสายเนื้อต่อ
1: ครับ
2: ไอ้ของดีอีสานนี่หลายอีหลี กินจังไหนเที่ยวจังไหนกับว่าเบิดมื้อนี้สิไปน้องบัวลำพู
1: ครับ
2: เปิดตัวอีสานวากิ้วจากอาริสาฟาร์มนะคะเนี่ยผู้ใดสายเนื้ออย่าพลาดเด้อไอ
1: ้วากิ้วเฮาก็เคยได้ยินแต่วากิ้วอยู่ญี่ปุ่นเน
2: า
1: ะครับ
2: เอาละอีสานเฮาก็มีเป็นเนื้อวัวพี่เมี่ยมฝีมือเกษตรกรบ้านเฮาเลยค่ะ
1: ครับ
2: พัฒนาโควากิ้วลูกผสมให้เข้ากับบ้านเมืองเฮาค
1: ่
2: ะแล้วก็เน้นคุณภาพดีราคาจับต้องได้อ่ะอยู่อาริสาฟาร์มค่ะเมืองหนองบัวลำพูค่ะคุณวัชระเสมาศนะคะหรือคุณปีเนาะเพิ่นนำองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคเนี่ยมาผสมกับประสบการณ์ของเกษตรกรพัฒนาโควากิ้วนะคะลูกผสมปรับให้เข้ากับบ้านเฮาได้นะคะใช้เวลาขนอยู่ประมาณ 16-18 เดือนไอ้ควบคุมการเลี้ยงแล้วก็อาหารยังเป็นระบบเลยค่ะเพื่อพัฒนาเป็นคุณภาพเนื้อให้มันมีไขมันแทรกหรือมาบลิ้ง
1: เขาจักกันนี่ละเอกลักษณ์เขาเนี่ย
2: จุดเด่นของวากิ้วมันต้องมีแบบนี
1: ้
2: ปัจจุบันนี้มีโค110ตัวไอ
1: ้
2: แล้วก็ส่งเนื้อให้ร้านอาหารภัตตาคารในหลายพื้นที่เนี่ยโดนมาแล้ว4ปีก่อนที่เปิดตัวให้คนหนองบัวลำพูเนี่ยได้รู้จักอย่างเป็นทางการได้ผ่านการแสดงว่าเป็นมูลค่าเพิ่มของจังหวัดพร้อมนะคะนอกจากขายเนื้อสดกระต้อยอดแล้วค่ะไอ้หลากหลายแต่มีลิปอายมีสันคอมีที่โบนมีสันในแล้วก็แปรรูปเป็นใส่กอกแล้วก็เนื้อเสียบใหม่ที่เขาอาจจะเคยเห็นกันนะเป้าหมายต่อไปคือขายเนี่ยให้ตลาดทั่วประเทศได้รู้จักในรูปแบบซื้อว่าอีสานวากิ้วมากข
1: ึ้
2: นนี่แหละค่ะของดีที่พาหนองบัวลำพูนหนองบัวลำพูไปไกลก็เดิม
1: โอ้ต้องไปชิมหมอแพทย
2: ์
1: ว่ากิ้วหนองบัวลำพูจะเป็นแบบใดนะครับสายเนื้อต้องล่องนะครับของดีหนองบัวลำพูเอาละครับเขามีข่าวดีที่น่าภาคภูมิใจของศิลปินเลือดอีสานนะคุณแม่อังคณั่งคุณชัยนะครับเพื่อนเป็นคนอุบลแต่ว่าบ้านเกิดเพื่อนตอนนี้มันมาขึ้นอยู่จังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ
2: โอ้อำนาจเจริญค่ะ
1: ผลงานเพลงเพื่อนนิดหมอแพทย์ต้องหูจักนะครับ สาวอุบลรอดลากลองไปไหนบ่งแ
2: ฮ่อะไรนะ
1: เสียงครวญสัญญาที่ดังแววมาจากสาวอุบลนี่ต้นตำรับคือแม่อังคณางคุณใช่ครับพี่น้องครับ
3: เสียงทวงสัญญา

น้ำใจช่างเปลี่ยนเวียนหมุนบ่เหมือนสัญญาเมื่อคราก่อนนั้นสัญญาฟังมูลฤดูดอกคูณ

0: บ่นเฮือกว่าจะแปรพันสิ้นแล้วสวรรค์แห่งลำน้ำมูล
1: นี่แหละครับคุณแม่อังคณั่งคุณชัยเพิ่นเป็นศิลปินหมอล่ำล่ำเพลินจากอำนาจเจริญนะครับเพิ่นสร้างชื่อเสียงของเพิ่นจากการขับร้องเพลงลูกทุ่งหมอล่ำล่ำเพลินแล้วก็ล่ำเรื่องต่อก่อนล่าสุดเมื่อเนี่ยครับ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งประกาศล่าสุดนะครับเพิ่นได้เป็นศิลปินแห่งชาติ
2: ค่ะ
1: นะครับประจำปี2568สาขาศิลปะการแสดงหมอล่ำล่ำเพลินประกาศ7กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับ
2: ค
1: ุณแม่อังคณั่งนี่ชื่อจริงของเพิ่นคือทองนางคุณชัยนะครับเพิ่นเป็นคนบ้านโคกสารเถิงอำเภอชานุมานจังหวัดอุบล
2: ค่ะ
1: ขณะนั้นอยู่จังหวัดอุบลแต่ว่าตอนนี้มาขึ้นกับอำนาจเจริญนะครับเส้นทางศิลปินของเพิ่นเริ่มตั้งแต่วัยเด็กน้อยพุ่นล่ะมีผลงานเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างโดยเฉพาะเพลงสาวอุบลรอรักน
2: ะ
1: ที่อ้ายถามหมอแพทย์เมื่อสักครู่นี้ครับผลงานของคุณครูพงศักดิ์จันทรุขานะครับกลายเป็นเพลงประจำตัวแล้วก็ถูกนำมาขับร้องโดยศิลปินรุ่นหลังกันหลายคนนะครับนอกจากเพิ่นสร้างสรรค์ผลงานแล้วเพิ่นก็ยังทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอีสานทั้งในประเทศและต่างประเทศถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหมอล่ำให้คนรุ่นหลังได้รับทราบนะครับเพิ่นบอกว่าโอ้ดีใจปราบปลื้มปิติอย่างมากเลยที่เป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตศิลปินนะครับและเพิ่นขอเป็นกำลังใจนะครับให้รุ่นหลังตัวเพิ่นเองก็ถือว่ารางวัลนี้เป็นกำลังใจเพิ่นเดินหน้ารักษาสืบทอดศิลปะหมอล่ำเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีสานต่อไปเพิ่นขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนมาตลอดเส้นทางชีวิตของเพิ่นครับหมอแพทย์ครับรายการทุ่มห้อมเฮากับขอแสดงความยินดีกับคุณแม่อังคณั่งคุณชัยนำ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ไปดูอีกมองนึงค่ะ
1: ครับ
2: อาชีพสร้างรายได้อีกแล้ว
1: ครับ
2: เมื่อนี่อยู่ร้อยเอ็ดไอ
1: ครับ
2: เพิ่นพากันเลี้ยงนกกระทาไข่เก็บขาย
1: โอ้
2: ได้ราคานะเอาทำเงินน่ะมือนึงเป็นพันบาทไปติดตามกันเลยค่ะกับพรตุ่มโฮมค่ะ
3: เลี้ยงนกกระทานี่คือไข่มันไหลมาเองเฮาบ่ต้องไปงมน้ําเก็บคือไก่แหม
2: ค่ะ
3: คันไก่นี่เฮาสิไปเอาเทละตะกาตะกาเนาะแต่นกเนี่ยมันสะดวกสบายก็คือไข่ไหลลงมาเราก็มีหน้าที่มาเก็บมานับ
4: นี่สวัสดีแฟนๆรายการตุ่มโฮมค่ะมื้อนี้พรพามาอยู่ที่อําเภอจตุรพัทพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะค่ะนี่พามาเบิ่งเลี้ยงนกกระทาไข่แล้วก็มาเก็บไข่แบบนี้พร้อมจ้าพรพามาดูอาชีพนี้เนื่องจากว่าเห็นแล้วว่าสร้างรายได้ได้ซุมือเพราะว่านกเนี่ยไข่ซุมือค่ะพี่น้องคะเก็บไข่ขายได้ทุกวันและมีตลาดรองรับกำลังไปได้ดีเลยค่ะทำให้ครอบครัวนี้นะคะพ่อกับแม่เพิ่นจากอาชีพเสริมซุมือนี่สิกลายมาเป็นอาชีพหลักละจ้า
5: ครอบครัวแม่ลัดดาวันพิมพ์เรืองข้าราชการใกล้เกษียณและสามีไว้เกษียณข้าราชการตำรวจใช้พื้นที่ประมาณ60ตารางเมตรในทงนาค่ะที่บ้านดงเมืองจอกตำบลสีโคดอำเภอจตุรพัทพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเลี้ยงนกกระทาไข่ 1,000 ตัวจากจุดเริ่มต้นอยากทดลองเลี้ยงแทนไก่ไข่เพราะไก่ต้นทุนสูงแต่ให้ไข่มื้อละหน่วยคือกันกับนกแต่ต่างตรงที่ต้นทุนนกสาวตกโตละบ่เกิน30บาทจ้ะ
3: นกราคามันถูกตัวหนึ่งก็ประมาณ 25-30 บาทแล้วก็ไข่ฟองหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เลยเกิดความคิดใหม่ก็เกิดแนวคิดใหม่ว่าจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็พัฒนาต่อมาก็เป็นปีที่3ปีที่4ปีนี้แล้วก็มีลูกฟาร์มอีก3ที่แล้วก็ลูกฟาร์มก็จะเอาไข่มาส่งอยู่บ้านเลยเฮาๆบ่ได้ไปเราอยู่บ้านเบิดนี้ให้เพิ่นเอามาส่งเลย
6: อ๋อคือเรา
3: สิทำ
6: การตลาดของเลย
3: ใช่ค่ะก็คือเขามาส่งเราก็รับเลยขาดทุนหรือกำไรก็คืออยู่ที่เราจะแบกรับภาระตรงนี้ให้มันก็เลยสบายแต่โชคดีที่ว่าเราทำแล้วตลาดยังรองรับดีอยู่ตอนนี้ก็คือส่งได้ทุกวันหมดทุกวันรายได้จริงๆนี้ประมาณ 1,500 เนาะเพราะว่าต้องรับจากลูกฟาร์มมาอีก
5: นกกระทาไข่เลี้ยงบ่ยากมองนี่เพิ่นเลี้ยงแบบกรงช่องละ50โตทำลำล้างให้อาหารและวางทอให้น้ำสองสิ่งสำคัญที่ต้องเอาใจใส่ก็คืออาหารนกกับน้ำต้องบ่ขาดกลางคืนก็เปิดไฟส่องสว่างให้นกกินอาหารได้ง่ายจ้า
3: สบายตื่นขึ้นย้ำมื้อเช้าก็มาเช็คเบิ่งนกไข่บ่นกไข่บ่แล้วก็อาหารขาดตั้งบ่ก็
6: ำคัญคืออาหาร
3: ค่ะอาหารสำคัญมากต้องกินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่งั้นไข่มันจะฟองหรือฟองไม่สวยไม่เสมอค่ะ
6: ได้มันหน่อย
3: ค่ะ
6: ไข
7: ่คือให้เขากินทั้งวันเลยเหรอแม่
3: กินตลอดวันก็คือเตรียมไว้ให้ตลอดไม่ให้ขาด
5: เพราะลงมือทำจนเห็นผลเฮ็ดให้แม่จันทีปรินแคนเกษตรกรที่เป็นญาติอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะจากเฮ็ดอาชีพลักค้าขายและทำนามือนี่หันมาเลี้ยงนกกระทะไข่เป็นอาชีพเสริมอีก
8: ที่เลี้ยงอยู่นี่ตอนนี้มี300ตัวจ้ะ
7: 300ตัวเฮ็ดกว่าค่ะด้วยว่าเฮ็ดมา
8: ได้2ปีแล้วรู้สึกว่ามันก็ไปได้ดีอยู่
5: เพราะมีทั้งรับออเดอร์ออนไลน์ผ่านเพจ Facebook และมีลูกค้าประจำอยู่แล้วส่งพ่อค้าแม่ค้าค่ะถึงในโตจังหวัดร้อยเอ็ดเองและใกล้เคียงยะโสธรสุรินทร์และมหาสารคามค่ะจึงเฮ็ดให้มีตลาดรองรับและหลายคนมองว่าเลี้ยงนกกระทะไข่ไปต่อได้สบายจ้าพรตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าน
2: ี่แหละค่ะอ้ายเป็นเส้นทางรายได้ที่สร้างได้อยู่บ้านง่ายๆเลยค่ะเป็นพันบาท
1: ตุ่มโฮมห้องไฟเงี้ยเอาเรื่องดีๆแบบนี้มาให้พี่น้องนะครับเบิ้งแล้วถ้าพี่น้องอยากเฮ็ดตามไปติดต่อเพิ่นได้เอาไปต่อยอดกันได้นะครับมาเรื่องพลังงานนะครับพี่น้องครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าในเมื่อประเทศของเฮาประเทศไทยนี่สามารถซื้อน้ํามันสําเร็จรูปมาจากต่างประเทศเอามาใส่แล้วเป็นหยังจังต้องลงทุนและก็รักษาศักยภาพของโรงกันในประเทศเอาไว้คำตอบบ่ได้มีแค่เรื่องธุรกิจครับหมอแพทย์แต่ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงทางพลังงานนะครับเพราะว่าโรงกันน้ํามันนี่เปรียบเสมือนทั้งเป็นครัวกลางเป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นหลักประกันของประเทศนั่นครับ
9: คำตอบเรื่องนี้สั้นๆว่าเป็นหยังประเทศไทยต้องมีร่วมกันที่แข็งแรงก็คือความอุ่นใจเพราะการมีร่วมกันอยู่ในประเทศเปรียบได้กับการมีครัวกลางเป็นของตัวเองถ้าไม่เฮาสามารถนำน้ำมันดิบมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ภายในประเทศได้ทันทีโดยบ่ต้องพึ่งพาจากต่างประเทศทั้งหมดความสามารถนี้จะยิ่งสำคัญในยามวิกฤตเมื่อโลกเผชิญความบ่แน่นอนบ่ว่าสิเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศภัยคุกคามหรือปัญหาการขนส่งเพราะยังหน่อยประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตพลังงานบางส่วนได้ด้วยตัวเองพลังงานเหล่านี้ยังเป็นต้นทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่รถขนส่งสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงการเดินทางในชีวิตประจำวันการมีร่วมกันที่แข็งแรงจึงซอยลดความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจสิหยุดชะงักหากการจัดหาพลังงานจากต่างประเทศเกิดปัญหาหากศักยภาพร่วมกันอ่อนแอลงผลกระทบสีบ่ได้ตกอยู่ที่บริษัทพลังงานเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงค่าใช้จ่ายของประชาชนเพราะประเทศจะต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปมากขึ้นเมื่อการขนส่งสะดุดหรือสินค้าขาดตลาดต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งก็อาจสิเพิ่มขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าและค่าครองชีพเป็นแบบโดมิโนเพราะหากประเทศไทยบ่มีร่วมกันที่แข่งขันในระดับโลกได้ก็เปรียบเสมือนคนทำกับเขาเองบ่เป็นต้องฝากท้องไว้กับร้านอาหารเพียงบ่กี่ร้านที่อยู่ไกลออกไปนโยบายพลังงานจึงต้องรักษาสมดุลควบคู่ไปกับการวางรากฐานให้ความมั่นคงทางพลังงานในวันต่อๆไปเพราะร่วมกันเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ทำงานอยู่เงียบๆเบื้องหลังความสุขสบายในชีวิตของคนไทยตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอนร่วมกันที่แข็งแรงทำให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีบ่ว่าโลกภายนอกสิมีความผันผวนจังใดเฮาก็ยังมั่นใจได้ว่าครัวกลางแห่งนี้ยังคงทำงานอย่างแข็งขันเพื่อให้จังหวะชีวิตของคนไทยก้าวเดินต่อไปได้อย่างบ่สะดุด
1: สาระทั้งสุขภาพที่อ้ายเอาประเด็นต่างๆมาถามหมอแพทย์อยู่ตลอดเนี่ยจะสังเกตว่าไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่เรียกว่าพวก NCD เนาะเป็นโรคเลือดลั่งที่บ่เป็นโรคติดต่อเพราะว่าคนเป็นหลายในปัจจุบันนี่ครับอย่างหนึ่งก็คือความดันคนก็ต้องกินยาลดความดันแต่มีความเข้าใจผิดกันหลาย
2: อันดับที่หนึ่งคือ
1: ลืมกิน
2: ลืมกินเห็ดแบบใดต้องเบิ่นบ่ต้องแบบใด
1: เป็นประจำ
2: อันนี้เรื่องธรรมดาเลยได้ไหม
1: การลืมกินยานี่เป็นประจำ
2: สมมติคุณหมอสั่งตอนเช้าสมมติคิดพ่อตอนเที่ยงอ้าวลืมกินตอนเช้ากินตอนที่คิดได้เลย หรือคิดได้ตอนบ่ายๆแรงๆก็ยังสามารถกินตอนที่ลืมกินแทนเม็ดที่ลืมได้เลยอ่ะ
1: กินเบิ้ลกันได้บ
2: ่ก็อย่าเผาเบิ้ลยังบ่ทันงอดยามสมมุติบ่สั่งเซา
1: อ
2: ายคือพอน้ำแรงอายก็กินยามมื้อแรงแล้วมื้ออ
1: ื่นก็ถือว่ามื้อเซาก็ขาดไป
2: ก็ขาดไปก็กินให้มันเร็วที่สุดสมมุติลืมไปเลยเบิดมื้อแล้วมื้ออื่นเซาคิดพอเอ้าเมื่อวานลืมกินให้มื้อนี้กินขนาดเดิมไม่ต้องเบิ้ล2
1: เ
2: ดี๋ยวมันสิเป็นล้มสวอยไป
1: โอเคแบบลืม
2: อันที่ลืมอันที่2คือหลายคนแบบกินหลังอาหารหมอแพ้เคยพูด
1: ได้
2: คือบางคนหลังอาหารเฮามันกับบ่สำคัญบางคนกินข้าวเช้าตอน 11:00 นกินตอนเที่ยงมันอาจจะกลายเป็นบ่ได้กินเช้ายังที่คุณหมอสั่งนึกออกบ่คะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเฮากินข้าวเช้าสวยมากๆหรือสายมากๆจริงๆเฮาสามารถตื่นขึ้นมาในตอนเช้าโดยที่ยังบ่ทันรับประทานอาหารกินยาความดันได้เลยถ้าคุณหมอสั่งเช้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นเที่ยง
1: ครับ
2: แค่นั้นเองนะคะอันที่3ค่ะบางคนไปฟังโซเชียลอันนี้เขาไปถามคุณหมอเลยนะแบบอาจารย์ศาสตราจารย์เลยย้ายเวลากินเองเพราะเข้าใจว่าโซเชียลบอกกินยาความดันกลางคืนมันดีกว่าเช้าปรากฏไปเอายาเศร้าคุณหมอเนี่ยไปกินแล้งตัวเองไม่ได้
1: ไม่ได้ถ้าเช้าก็เช้า
2: ถ้าคุณหมอสั่งเช้าแปลว่ายาตัวนี้ดีตอนเช้ามันจะมียาความดันบางตัวที่ให้กินกลางคืนก็ต้องกินกลางคืนตามหมอสั่งย้ายไว้เล่าเองขอจังเดียวนะคะข้อที่4คืออย่ากินหลายๆไตสิไวอันนี้เยอะมากแบบย่านกินยาความดันย่านกินยาต่างๆที่หมอสั่ง
1: วันนี้ปัญหาต่อไต
2: ปัญหาต่อไต
1: ความจริงเป็นแบบไหน
2: ความจริงคือถ้าเจ้าบ่รักษาต่างหากล่ะเช่นเฮาปล่อยให้ความดันสูงนานๆเนี่ยไตไว
1: ครับ
2: หลายๆคนได้ฟอกไตเพียงเพราะว่าเฮาบ่ยอมรักษาโรค
1: เพราะฉะนั้นการกินยาความดันบ่ได้เฮ็ดให้ไตไวโดยนั่นของมันเอง
2: ถ้าเกิดมารับกับหมอเป็นประจำหมอจะตรวจและการเลือกยาที่เหมาะสมม
1: ัน
2: จะบ่ไตไวนะคะข้อที่หาและอันที่หาไอ้กินแล้วต้องกินยาตลอดชีวิตไอ้เคยได้ยินบ
1: ่
2: ยาความดันเนี่ยกินแล้วยุดบ่ได้อุ้ยปัจจุบันเนี่ยเขาดูแลสุขภาพไอ้เห็นบ่พวกเฮลตี้ต่างๆหรือแม้กระทั่งมีรายการสุขภาพเยอะแยะคนเริ่มปฏิบัติโตไอ้อย่างเช่นลดน้ำหนักได้ออกกำลังกายกินผักความดันลดได้จริงและบางคนได้ลดยาเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะฟันธงไปเลยว่ากินแล้วต้องกินยาตลอดชีวิตไหมอาจจะไม่ใช่แล้วดูแลตัวเองขึ้นกลับมาได้ค่ะอันที่หกบางคนกินแล้วมีผลข้างเคียงชันเช่นบางคนกินแล้วขาบวมเคยได้ยินมั้ย
1: ครับ
2: ความดันขาบวมบางคนกินแล้วแบบไอต่างๆไอออกมาค่ะซึ่งผลข้างเคียงบ่ได้แปลว่าแพ้เจ้ามีหน้าที่กลับไปหาคุณหมอที่สั่งยาค่ะว่าแม่น่ะกินแล้วเป็นแบบนั่นแม่กินแล้วไอคุณหมอจะพิจารณาเปลี่ยนยาให้หรือว่าปรับปัญหานั่นแต่ว่าบางคนหยุดไปเลยไอหยุดไปเลยกลายเป็นความดันสูงซึ่งผลคืออาจจะเส้นเลือดสมองแตกอาจจะมีผลกับหัวใจวายเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยา
1: หลักคือต้องถามหมอแหละ
2: ถามกลับไปหาคุณหมอว่าเป็นยังเป็นหาแบบนี้และสุดท้ายเลยเจอเยอะมากๆและอันตรายเลยคือสมมติคุณกิติสิงหาปัดมาหาแพทย์หญิงนะปัสสาวะ1ครั้งได้ยาไปแล้ว1ชุดหลังจากนั้นคุณกิติไปเลยค่ะไปซื้อกินเองคือแบบเอาไปตัวอย่างไปซื้ออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ปลอดภัยเช่นความดันวันน
1: ี้แต่บางคนเราไปซื้อเองมันถูกกว่าไง
2: ใช่แต่ว่าบางทีกันเดี๋ยวสิหาวันนั้นเนาะแต่ว่าคือความหมายคือความดันวันนี้เป็นไงควบคุมได้ไหมหรือว่ามีผลข้างเคียงหรือเปล่าหรือไตเป็นยังไงอาจจะต้องปรับ
1: ฝากไว้ตอนท้ายนะครับพี่น้องอยากได้เสื้อคือผมกับหมอแพทย์ซายูนี่อย่าลืมร้องเพลงใส่คลิปเข้ามามาโซเลมาร้องวงคุยกัน
2: เชิญ
1: ทุกคนมาสำราญในรายการตุ่มโฮมเอาละครับมื้อนี้หมดเวลาครับขอบคุณที่ติดตามครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
10: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัต
11: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: กลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะจะชวนแฟนๆรายการนะคะที่เรียกได้ว่าอยากจะเพิ่มความรู้อัพสกิลตัวเองในเรื่องของออนไลน์และที่สำคัญนะครั้งนี้เราจะได้เป็นพลังในการช่วยเหลือเด็กพิเศษและผู้ยากไร้ด้วยกับการเปลี่ยนทักษะขายออนไลน์ให้เป็นรายได้เนาะวันนี้มีนัดพูดคุยนะคะกับคุณศรีสุดาวินิสวรรณผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาแบรนด์และสื่อสัมพันธ์เด่นศึกประเทศไทยนะคะตอนนี้คุณศรีสุดาอยู่ในสายกับเราแล้วคุณศรีสุดาสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะคุณธนาพรและคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพราะปุ๊กเชื่อว่าวันนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนาะในทุกแพลตฟอร์มเลยอ่ะมีความสำคัญมากๆนะคะในการสร้างงานสร้างเงินแล้วก็สร้างโอกาสแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของคนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนถามเลยค่ะว่าอย่างกิจกรรมนี้นะคะโครงการนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นมาวัตถุประสงค์จริงๆแล้วของเดนสึเนี่ยเราก่อนอื่นรู้จักเดนสึก่อนดีกว่านะเดนสึเราทำอะไรยังไงบ้างเดนสึไทยแลนด์ปุ๊กโอ้ได้ยินถ้าใครอยู่ในแวดวงแบบสื่อเนาะหรือว่าโฆษณาต้องรู้จักเดนสึดีๆแต่ผู้ฟังของเราคงจะไม่รู้จักให้คุณศรีสุดาเล่าให้ฟังก่อนเดนสึไทยแลนด์เราทำอะไรบ้างคะ
2: เอาสั้นๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปลงรายละเอียดที่เราจะตอบนะเดนสึเนี่ยก็เป็นมีเดียเอเจนซี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทำแค่มีเดียนะคะเดนสึในเมืองไทยเนี่ย50กว่าปีแล้วเขาทำมาตั้งแต่มีเดียทีเอชีแล้วพอมาถึงดิจิตอลเนี่ยเราก็มีการเพิ่มในเรื่องของการทำ customer experience มันก็คือธุรกิจเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าเปลี่ยนไปตามเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเดนสึทำอะไรก็คือทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ต่างๆเติบโตนะคะภายใต้การทำงานของทีมงานของเราทั้งในสั่งมีเดียโฆษณาแล้วก็การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคผ่านข้อมูลที่เป็น data driven นะคะเป็นตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไปตามแนวทางในการทำสื่อสารนะคะของในโลกดิจิทัลเราก็ทำสิ่งนี้ค่ะให้กับลูกค้าแบรนด์ดังแบรนด์ดัง
1: ทีนี้เนี่ยมาคือแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนาะคือเดนสึเนี่ยโอ้ปุ๊กก็ได้ยินชื่อมานานมากเข้าวงการมาก็รู้จักเดนสึเลย อยู่มายาวนานมากทีนี้วันนี้คือเดนสึที่ผ่านมาเราทำกิจกรรม CSR มาตลอดเลยพอมาถึงเนี่ยอย่างปีเนี้ยอย่างกิจกรรมเนี้ยที่เราคุยกันนะคะเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์เนาะของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนทักษะขายออนไลน์เป็นรายได้เนี่ยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรยังไงคะ
2: ค่ะต้องบอกคุณสมาพรว่าเป็นสุดเนี่ยเขามีกิจกรรมที่ชื่อ One Day for Change เขาทำกันมาเป็น10ปีปีนี้ครบปีที่10พอดีคือเป็นสุดเรามี100กว่าประเทศทั่วโลกเขาก็มีไอเดียว่าแบบใน1วันเนี่ยใน1ปีขอให้พนักงานเราเนี่ยได้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่ละปีก็จะมีกิจกรรมจัดสรรกันไปนะคะที่ผ่านมาเป็นสุดเราเคยทำตั้งแต่ไปทาสีโรงเรียนบริจาคโลหิตหรือทำอะไรต่างๆมากมายก็เปลี่ยนไปตามความต้องการโควิดนี้ดีกว่าปีนี้ก็เช่นกันค่ะเราก็มาดูว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยเขาต้องการอะไรเราก็จะเอาจากชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเราก็ช้อปปิ้งกันเก่งคนไทยช้อปปิ้งเก่งแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเราก็เห็นเยอะมากเลยประเทศไทยนี่มีตลาดนัดเยอะมาก
1: โอ้เยอะมากเยอะจริงๆ
2: ใช่ไหมเป็นไปตามพฤติกรรมของคนไทยและการที่คนไทยเราชอบกินชอบอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยมองว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำให้กับลูกค้าอยู่เป็นประจำเนี่ยในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าแล้วกันเราทำธุรกิจหลากหลายอย่างที่เล่าไปในตอนแรกหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็คือการทำธุรกิจไลฟ์คอมเมอร์สให้กับลูกค้านะคะเราก็เลยคิดว่าเออเรามีบุคลากรพนักงานของเรามีความรู้กับสิ่งที่เราทำประจำให้กับลูกค้าอยู่แล้วฉันขอเป็นว่าปีนี้กิจกรรม CSR ที่ชื่อว่า One Day for Change เราขอเอาสิ่งนี้มามอบคืนให้กับคนไทยแล้วกันเนี้ยคนไทยก็70-80ล้านคนอาจจะได้ไม่ถึงนะคะเราก็เลยสะโขบมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าดีกว่าที่บอกว่าแบบคนไทยช้อปเก่งขายเก่งเราก็เลยคิดว่าอ่ะทีนี้จะมาสอนการขายของขายของมันก็หลากหลายเนาะเราก็เลยโฟกัสลงไปอีกว่าฉันขอเป็นอีคอมเมิร์ซแล้วกันอีคอมเมิร์ซมันก็หลากหลายอีกค่ะขอสัก ไปเป็นไลฟ์ฟอร์เวิร์ดละกันเพราะว่าเราคงไม่สามารถในหนึ่งวันคงไม่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างนะคะก็เลยโฟกัสไปที่ไลฟ์คอมเมิร์สค่ะก็เลยเป็นที่มาว่างั้นวันเดย์ฟอร์เชนปีนี้เราขอสอนให้พวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจหรือว่าคนที่ทำไลฟ์คอมเมิร์สอยู่แล้วเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นละกันจากปกติเนี่ยเราทำให้ลูกค้าเรามาทำฟรีให้กับผู้ประกอบการเลยที่ก็เราก็เลยมองว่าสิ่งนี้เป็น CSR ที่เรามอบคืนสู่คนไทยในปีนี้ค่ะ
1: โอ้ฟังคุณศิวสุดาพูดแล้วเนี่ยคือมันยุคนี้เนาะมีบางคนเนาะต้องดูไลฟ์ของบางช่องประจำเลย
2: ค
1: ือซื้อหรือเปล่าหรือไม่รู้ยังไงแต่ว่าคือเหมือนติดอะติดว่าต้องดูหรือบางคนเอ้ยช่องเนี้ยจะต้องมีอันนั้นอันนี้คือมันแน่นอนว่าการทำไลฟ์นึงมันเหมือนรายการนึงหรืออะไรใดๆที่เดี๋ยวนี้คนน่ะก็ไปเสพเยอะมากเนาะเพราะว่าเราดูได้จากมือถือของเราใช่ไหมคะกับอุปกรณ์ที่มันไม่ต้องอะไรมากมายแล้วทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ทางเดนสึจะสอนในเขาเรียกว่าแคมเปญเนี้ยเราสอนอะไรบ้างเพราะว่าไลฟ์หลายคนโอ้ยก็ไม่เห็นยากเลยก็ขึ้นไลฟ์แต่ถ้าใครไปไลฟ์จริงๆแล้วการจะไลฟ์ให้ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาในแต่ละนาทีให้มันเป็นประโยชน์แล้วเกิดเป็นรายได้เห็นเป็นเงินจริงๆเนาะเราสอนอะไรบ้างคะ
2: ก่อนจะถึงไปสอนอะไรเมื่อกี้ฟังคุณสนาพรพูดแล้วแบบตรงใจมากเพราะส่วนตัวเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนทำงานก็เป็นขาช็อปเหมือนกันก็ชอบไปดูไลฟ์ช่องต่างๆแล้วเมื่อกี้ที่พูดมาคือแบบจริงมากๆเลยคือมันจะต้องเขาเรียกศัพท์ว่าentertainment
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มาจากว่า entertainment บวก retail
1: ค
2: ือคนเข้าไปดูเนี่ยไม่ได้ดูซื้อของอย่างเดียวน
1: ะ
2: ต้องการความเพลิน

0: มันมีความต้องการแบบที่คาดไม่ถึงในยุคนี้เกิดขึ้นด้วยการออนไลน์ที่มันเข้าถึงคนได้เนี่ยนะคะ
1: ใช่ๆวันนี้เราคุยในมุมดีเนอะเพราะว่าจริงๆไอ้มุมที่น่ากังวลมันก็มีนะเอาไว้ให้คุณกุ๊กเล่าครั้งหน้าแล้วกันเรื่องของความน่ากังวลบนโลกออนไลน์แต่วันนี้เป็นเรื่องเบียร์นะคะเป็นเรื่องการสร้างอาชีพใช่คือพอบอกว่าทุกคนมันเข้าทุกอย่างมันอยู่ในมือถือค่ะเพราะฉะนั้นอะเราเหมือนสามารถช้อปปิ้งได้ตลอด24ชั่วโมงก่อนตื่นนอนอะไรเงี้ยนะทีเนี้ยไอสิ่งที่เราทำกันในกิจกรรมปีรอบนี้ค่ะที่เราบอกว่าเราสอนให้ผู้ประกอบการเข้าใจเนี่ยเราก็อยากให้เขามานั่งเรียนว่าเราจะสามารถคือมันมีแพลตฟอร์มเนอะมันไม่ใช่ว่าเปิดมือถือแล้วก็จะขายของได้นะเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นถ้าเทียบแล้วมันก็เหมือนต้องมีตลาดให้เขาออกไปขายของใช่ไหมคะถ้าเป็นตลาดจับต้องได้ก็อาจจะเป็นแต่ตุ๊ดจักหรือว่าตลาดนัดต่างๆหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าแต่พอมันเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มอ่ะมันก็มีหลายแพลตฟอร์มที่ปัจจุบันทุกคนช้อปปิ้งกันส่วนตัวของดิฉันเองก็อาจจะเป็นด้วยวัยนะช้อปปิ้งผ่าน Facebook Live แต่ว่า คนหลายคนก็ช้อปปิ้งผ่าน TikTok Live บางคนไปช้อปปิ้งผ่านอะไรนะ Shopee อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีหลายแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจค่ะสมมติพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะแค่เข้าใจตลาดว่ามันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้ต้องมาเข้าใจในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีข้อดีข้อเด่นข้อแตกต่างยังไงอย่างเช่นนะคนที่เขาบอกว่าคนที่จะซื้อผ่าน TikTok เนี่ยจะมีแนวทางในการซื้อแตกต่างกับคนที่ซื้อผ่าน Shopee เพราะแต่ละแพลตฟอร์มมันมีความแตกต่างกันแล้วอย่างเช่นนะ TikTok เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีคนเหมาะกับคนที่สนใจเน้นซื้อทันทีเน้นความบันเทิงว่าเขามีอัลกอริทึมช่วยดันคลิปเวลาไลฟ์ต่างๆส่วน Shopee Lazada เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีความต้องการซื้ออยู่แล้ว
0: ค
1: ือตั้งใจจะเข้าไปหาสินค้าก็จะเข้าไปในพวก Marketplace พวกนี
0: ้
1: แต่เข้าไปในแพลตฟอร์มที่เป็นบันเทิงอาจจะไปดูอีกแบบนึงแล้วก็แบบดูพอเห็นเขาใช้แล้วก็คือเหมือนละอันนี้ส่วนตัวเหมือนกันนะเหมือนเวลาเราดูหนังละครแล้วเราเห็นพระเอกนางเอกใช้สินค้าแล้วอยาก
0: ตามหา
1: ใช่ตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มอ่ะมันก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันรอบนี้ที่เราสอนแล้วเราก็จะสอนให้ผู้ประกอบการอ่ะเข้าใจในตัวแพลตฟอร์มแต่ด้วยความที่แพลตฟอร์มเยอะแล้วเวลาเรามีแค่วันเดย์คอนเทนต์นี่นะปีนี้เราอาจจะโฟกัสที่TikTokก่อน
0: ครั้งหน้า
1: ที่เราจะมีเราอาจจะไปแพลตฟอร์มอื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้น
0: ะ
1: ก็เลยจะมาสอนให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าใจว่าแบบที่คุณไลฟ์ขายกันใน TikTok ทุกวันบางคนก็อาจจะแบบทำไมของฉันคนไม่เห็นเข้ามาดูสักทีหรือว่าฉันจะทำยังไงให้เป็นไปเจอคนซื้อใช่ไหมคะทีมของเราเนี่ยทีมเดนเซอร์ไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยก็จะสอนเทคนิคเคล็ดลับต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ให้กับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่สมัครเข้ามาเรียนได้เข้าใจแล้วลองทำกันมีแบบฝึกหัดทำกันรวมถึงเดนเซอร์เปิดตลาดด้วยนะคือคนที่มาเรียนอ่ะแล้วถ้าสนใจไปเปิดตลาดกับเราคือเราทำสิ่งนี้เป็นเหมือนเซตอัพขึ้นมาเพื่อวันเดย์คอนเทนต์ไปเปิดตลาดไปขายตลาดจริงแล้วก็เป็นไลฟ์กันจริงๆโดยที่เราไลฟ์ผ่านชแนลของอีจันเพราะว่าเราอ่ะทำกิจกรรมนี้ร่วมกับอีจันในการนำรายได้บางส่วนพร้อมกับเดินสุดสมทบบางส่วนเนี่ยไปมอบช่วยเหลือเด็กยากไร้แล้วก็เด็กพิเศษที่ทางอีจันทำ
0: คือนั่นหมายความว่าการอบรมครั้งนี้เราอบรมให้ฟรีเนาะแต่เวลาไปขายของอ่ะรายได้จากการขายของซึ่งปกติมันจะต้องมีแบบให้แพลตฟอร์มกี่เปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าไปอันนั้นอ่ะส่วนนั้นอ่ะบางส่วนหนึ่งเราก็จะนำไปมอบให้กับเขาเรียกว่าอีจันในการที่จะไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่เราก็ไม่ได้บังคับนะผู้ประกอบการที่มาสมัครกับเราไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันสมัครเรียนแล้วฉันจะต้องไปบริจาคกับเธอหรือเปล่าไม่ได้มีไฟบังคับอะไรเลยขอให้มาเรียนเท่านั้นเองแต่ว่าการที่คุณจะร่วมทำบุญหรือไม่ร่วมทำบุญแค่ไหนอย่างไรเนี่ยไม่ได้มีเกณฑ์กติกาตรงนั้นแต่ว่าเราก็จะชวนคุณทำบุญด้วยเพราะว่าในสื่อเราก็จะมองว่าถ้ายิ่งผู้ประกอบการมาเรียนเยอะยอดขายจากการทำกิจกรรมนี
0: ้
1: ม
0: ีย
1: อดสูงเราก็จะสมทบเพื่อที่เราจะเอาไปทำบุญทำให้เกิดทักษะแล้วก็ต่อยอดไปสู่เด็กเด็กให้มันเป็นเรื่องราวดีๆของ One Day for Change ที่ทีมเดนสิทุกคนเลยนะคะที
0: ่
1: ใช้ทั้งสละเวลามาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นโค้ชแล้วก็มาเซตอัพสิ่งให้เกิดขึ้นเนี่ยคือสู่สังคมทีมตั้งใจทำจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเราทำสิ่งเนี่ยให้ลูกค้าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเรามาทำให้พ่อค้าแม่ค้ารายเล็กได้เลยสามารถที่จะสมัครมาได้เลย
0: เนื้อที่นี้

0: นี่คนที่จะสมัครเป็นคือเอาอบรมก่อนเนี่ยนะคะร้อยที่นั่งเราด้วยพื้นที่เราจำกัดเนาะแล้วก็ร้อยที่นั่งเท่านั้นเราจะไปร่วมเป็น1ใน100ของ One Day for Change ได้ยังไงคะ
1: อันที่1ก่อนนะเพื่อให้สามารถเข้ามาฟังและเข้ามาเรียนแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะ1ต้องมีจุดประสบก่อนละกัน
0: ค่ะ
1: วันนี้ยังพอมีเวลานะเราเรียนวันที่7ตุลาใช่ป่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วอยากจะมาจอยไปเปิดเลยก็ได้นะ
0: ค่ะไปเปิดเลยอ่ะก็คือต้องมีเพราะว่าเป็นเงื่อนไขเนาะทีนี้พอเปิดได้แล้วการสมัครยังไงคะหมายถึงว่าสมัครที่จะเป็น1ใน100ที่นั่งนะใช่
1: เห็นทาง Facebook ของทางวิทยุครอบครัวข่าวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก
0: ็
1: เข้าไปดูใน Facebook ของครอบครัวข่าวได้เลยนะคะมีสำหรับที่จะกดเข้ามาสมัครพอกดเข้ามาเขาก็จะถามแหละว่าคุณสนใจทำอะไรบ้างค
0: ุ
1: ณสนใจมาเรียนไหมคุณสนใจมาเปิดตลาดไหมหรือคุณสนใจไปลองทดสอบไลฟ์คอมเมอร์สในอีสานท็อปไหมทุกอย่างฟรีหมดเลย
0: ค่ะอันนี้คือเราต้องไปนั่งอบรมที่เดนสึใช่ไหมคะ
1: ใช่มาอบรมด้วยกันนะคะวันที่7ตุลาคมช่วงบ่าย
0: ค่ะ
1: ไปวงเย็นนะคะ
0: แล้วคนที่อบรมก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเดนสึที่เราแบบเชี่ยวชาญในด้านนี้เนื่องจากว่าเราจะต้องดูแลลูกค้าเนอะเราก็จะรู้ว่าถ้าใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นยังไงต้องทำอะไรซึ่งมันมีรายละเอียดเดี๋ยวไปเรียนกันในนั้นทีนี้พอเรียนเสร็จสมมติว่าร้อยที่นั่งคุณผู้ฟังเข้าไปดูนะในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวน้องแปดลิงไว้แล้วนะคะในไลฟ์นะในไลฟ์ทีนี้100ที่นั่งเรียนเรียบร้อยในวันที่7ตุลาคมตลาดนัดเหรอคะที่เราจะไปขายกันจริงๆวันไหนคะ
1: วันที่28เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นพุธสิ้นเดือน
0: คือสตางค์ในกระเป๋ามันร้อนมันอยากจะออกอะไรอย่างนี
1: ้เราก็เปิดตึกอื้อสื่อเหลียงชั้น9ต้องขอบคุณตึกอื้อสื่อเหลียงด้วยนะคะที่ให้เราเซตอัพตลาดขึ้นมาจะมี30กว่าร้านเนี่ยไปออกบูธนะค
0: ะ
1: ก็จะมีทั้งบางประมาณครึ่งนึงเลยเนี่ยจะมาจาก100ที่นั่งที่ไปเรียนกับเราเนี่ยแหละ ถ้าคุณพร้อมคุณมีสินค้าเนี่ย ค
0: ุ
1: ณมีสิทธิ์นะที่จะได้รับคัดเลือกไปเปิดตลาด ไปขายจริงๆเลยเพราะพนักงานในตึกเนี่ยทั้งตึกเนี่ยมีประมาณ 3,000 คนนะแต่ว่
0: า
1: ก็ไม่ได้บอกว่าจะมาช็อปทั้ง 3,000 นะมันเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าก็มีคนอยู่ในตึกนะคะทั้งตึกเนี่ยวันนั้นก็จะมาช็อปแล้วตอนนี้เราก็กำลังทับทามบรรดาเล็บพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นดาราที
0: ่
1: อาจจะมาแจมกับตลาดเราด้วยนี่ตอนนี้ต้องปลุกไปก่อนเอาไว้ไปดูในแฟนเพจของเดนสึเพราะว่าเรากำลังคาดทามอยู่ว่าแบบอาจจะได้มาแจมตลาดเดียวกันกับเล็บด้วย
0: ค่ะโอ้ยนี่น่าสนใจมากนะหลายคนอยากไปคือที่สำคัญนะคืออัพสกิลอะทำยังไงไม่ใช่แบบไลฟ์ไปแบบวันๆแบบหมดชีวิตชีวาช่วงเนี้ยปุ๊กชอบเจอคำถามว่าโอ้ยทำไมคนอื่นเขาขายได้คนเขาไม่ซื้อออนไลน์กันแล้วเหรอไม่นะปุ๊กก็ยังซื้อออนไลน์เหมือนอย่างที่คุณศิริสุดาก็ชอบเนาะด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราสะดวกอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละไปเรียนรู้เคล็ดลับว่าเขาทำยังไงเราคาดหวัง
1: เราติดพ่อค้าแม่ค้า
0: เราติดคนในนั้นเราก็บอกเฮ้ยเขาคือหนึ่งคือมั่นใจเขาอะไรมาขายมันต้องดีหรือไม่ก็เอ้ยช่วยซัพพอร์ตเขาเดี๋ยวต้องจ่ายค่าเทอมน้องอะไรประมาณอย่างนี้ นะ
1: เออไม่อยากให้มาเรียนคนที่อยากจะมาไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักนะ หรือว่าคนที่มีเซ็กชั่นจ็อบก
0: ็
1: สามารถที่จะเปิดร้านค้าขายของได้อย่างที่บอกเนาะทุกวันในเทคโนโลยีมันทำให้เราอ่ะสามารถมีงานพิเศษงานเสริมแล้วอาจจะกลายเป็นงานหลักก็ได้ในอนาคตนะคะก็มาเรียนรู้จะได้เข้าใจเพราะว่าเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเรามาทางเนี้ยเราชอบไหมแล้วมันจะสามารถเป็นอาชีพให้เราได้ไหมก
0: ็
1: เราเชื่อว่า CSR รอบนี้จะทำให้คนไทยอาจจะสามารถหาทางเลือกในอาชีพทั้งอาชีพเสริมแล้วก็อาชีพหลักได้ค
0: ่
1: ะคิดว่าน่าจะจุดประกายได้ค
0: ่ะเอาสุดท้ายเลยอยากให้คุณศิริสุดาเชิญชวนนะคะแฟนๆรายการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในโลกออนไลน์อยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมสกิลตรงนี้ฟรีกับเดนสึเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ทางเดนสึมาบอกเล่ากิจกรรมเนี้ยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเลยค่ะที่สนใจที่จะมาทำความเข้าใจว่าเอ๊ะฉันขายของในทิกตอกอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้ร้านของฉันเนี่ยมันไปตรงถึงกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่เขาตั้งใจจะมาหาสินค้าที่ฉันขายจริงๆมานั่งเรียนกันเลยค่ะถ้าคุณมีทิกตอกช็อปนะคะแล้วก็มีสินค้าที่พร้อมขายนะคะก็ลองมานั่งเรียนดูแล้วจะได้หาตัวเองเจอแล้วจะได้อาจจะไปเป็นอาชีพได้ในอนาคตค่ะ
0: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ เนี่ยคุณผู้ฟังเดนสึเขาทำกิจกรรม CSR อยู่แล้วนะ One Day for Change นะคะแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้ก็เข้ากับยุคสมัยมากเลยนะเขาก็นำเอาเจ้าหน้าที่ของเดนสึเนาะที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถนะคะในสื่อออนไลน์อะอย่างคราวนี้เป็นเรื่องของ TikTok แต่ว่าเขาจะสอนอะไรยังไงบ้างคุณผู้ฟังต้องเข้าไปเรียนรู้เนาะ100ที่นั่งนี้เราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งได้ยังไงตอนนี้น้องปุ๋ยน้องน้ำแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วค่ะในไลฟ์ของรายการ Smart SME นะคะแล้วที่สำคัญนะพอคุณเรียนนะ100ที่นั่งเนาะจำกัดเพียงแค่นี้เนื่องจากว่าพื้นที่เขามีน้อยจะเรียนกันในวันที่7ใช่ไหมคะ7ตุลาคมแล้วก็พอเรียนรู้กันเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมีกิจกรรมเนาะที่จะไปขายนะคะไปขายของไปอะไรเงี้ยซึ่งการขายของเนี่ยขายแบบไลฟ์จริงๆด้วยแล้วก็ขายที่ตึกอื้อจื่อเหลียงนะคะอยู่เส้นถนนพระรามที่4เนาะในวันที่28ตุลาคมไปเรียนรู้คือเขาเรียกว่าไปปล่อยของอะง่ายๆเลยคุณผู้ฟังนะคะใครสนใจนะคะลองดูนะถ้าคุณทำธุรกิจด้านนี้อยู่แล้วปุ๊กว่านี่คือโอกาสดีนะในการที่คุณจะได้เพิ่มเติมสกิลมากขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ออนไลน์เป็นอะไรที่ไม่ควรที่จะปล่อยให้หลุดมือไปไม่มีใครรู้อะไรมาก่อนเราต้องเรียนรู้กันใหม่และถ้าไม่เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้เราก็จะไม่รู้อะไรเลยนะคะขอบคุณเดนสึด้วยแล้วก็ขอบคุณเพจอีจันด้วยนะคะที่จะนำเรื่องราวของรายได้เนาะไปต่อยอดไปช่วยเหลือเด็กๆซึ่งปัจจุบันเนี้ยปรากฏว่ามีประเทศไทยเนี่ยมีเด็กที่อายุนะคะตั้งแต่แบบแรกเกิดเนาะไปจนถึง17ปีเนี่ยมีปัญหามีความลำบากมีความพิการโอ้โหถึงประมาณ 157,369 คนเลยนะคะแล้วก็การไปเรียนรู้ในครั้งนี้มันจะมีรายได้ส่วนหนึ่งที่ไปต่อยอดนะคะการดำเนินชีวิตของน้องๆเหล่านั้นด้วยนะคะโอ้วันนี้หมดเวลาเร็วมากคุณผู้ฟังอย่าลืมนะเดี๋ยวเย็นนี้เรามีนัดกันในไปกับปุ๊กนะคะตอนประมาณ18นาฬิกากับ EP ใหม่ล่าสุดอยากชวนเพื่อนๆไปดูแล้วอยากชวนเพื่อนๆไปเที่ยวไปต่อลมหายใจให้กับคนตัวเล็กๆนะคะที่ตั้งใจดีนะคะที่ตลาดสะพานโค้งเนาะของอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้หมดเวลาแล้วปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและพี่จอยชวนทิชานะครับวันนี้จัดเต็มข่าวสารมากมายมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะพาร์ทของข่าวบันเทิงนะครับมีบรรยากาศงานบวงสรวงละครเรื่องตะวันลวงที่จัดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่อาคารมารีนนท์มาให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับรวมถึงใครที่เป็นแฟนคลับของน้องๆวง Dice Red นะครับวันนี้ได้เจอกับพวกเขาแน่นอนในเบรกที่2ครับ
1: เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของคนไทยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาได้สำรวจมานะคะว่าหนี้ครัวเรือนของคนไทยที่มีมากกว่า 800,000 บาทเลยนะคะซึ่งสูงสุดในรอบ17ปีเลยล่ะค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเปิดเผยการสำรวจสภาพหนี้ครัวเรือนไทยในปี2569พบว่า 91.8% ของกลุ่มตัวอย่างมีหนี้ลดลงจาก 95.1% ในปี2568ขณะที่ 8.2% ไม่มีหนี้โดยภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น794,945บาท49สตางค์จาก745,996บาท94สตางค์ในปี2568หรือเพิ่มขึ้น 7.3% ค่ะเป็นจำนวนหนี้ในระบบ 77.2% และหนี้นอกระบบ 22.8% ขณะที่ภาระผ่อนชำระอยู่ที่ 21,935 บาท31สตางค์ต่อเดือนเพิ่มขึ้น 8.11% จากปีก่อนซึ่งระดับหนี้เฉลี่ยนะคะหลักเกือบ 800,000 บาทต่อครัวเรือนก็ถือว่าสูงที่สุดในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2552ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เริ่มสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาระหนี้ที่ยังคงกดดันกำลังซื้อและสภาพคล่องของครัวเรือนผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าคนไทยที่มีอายุ30ปีขึ้นไปมากกว่าครึ่งนึงเริ่มมีหนี้สินแล้วนะคะขณะที่ผู้สูงอายุวัย70ปีก็ยังต้องแบกรับภาระหนี้เฉลี่ยเกือบ 300,000 บาทมีเพียง 14.4% เท่านั้นที่สามารถออมเงินได้ตามแผนที่วางไว้ยามเกษียณค่ะ
2: นะฮะซึ่งหนี้ที่เกิดขึ้นนะที่น่ากลัวก็จะเป็นพวกสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องเงินทองหลายคนรอนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจริงๆแล้วก็ช่วยหลายคนเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยนะครับว่าตกลงแล้วจะมีการต่อหรือเปล่านะครับกระทรวงการคลังบอกแล้วว่าเดี๋ยวต่ออีก2เดือนนะครับก็คือตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนี้ซึ่งคงดำเนินการในรูปแบบเดิมก็คือ60-40เหมือนเดิมโดยจะใช้เม็ดเงินคงเหลือจากโครงการที่เหลืออยู่เกือบ50,000ล้านบาทเนี่ยนะครับโดยประเมินแล้วว่าเงินจำนวนดังกล่าวก็น่าจะเพียงพอต่อการรองรับการขยายมาตรการไปอีก2เดือนนะครับซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.ภายในเดือนนี้นะครับเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการต่อเนื่องได้ทันทีหลังครบกำหนดเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับ
1: เศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะใครที่เจอวิกฤตนะคะก็อยากจะให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะให้กับธุรกิจของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นร้านหมูกระทะชื่อดังร้านนี้ช่วงโควิดนี่ก็คือเจอวิกฤตหนักมากๆเลยนะคะต้องหาช่องทางใหม่ๆในการขายสินค้าของตัวเองนะคะจนตอนนี้ก็มีหลากหลายสาขาแล้วก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นแล้วค่ะร้านหมูกระทะที่ว่านี้ก็คือร้าน71หมูกระทะค่ะที่เริ่มต้นจากการเป็นร้านเล็กๆมีอยู่แค่ 5-6 โต๊ะเท่านั้นซึ่งช่วงโควิดระบาดหนักๆก็ประสบปัญหาขาดทุนเหมือนกับหลายๆร้านค่ะท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นคุณเอมี่นะคะทายาทรุ่นที่2ก็เลยมองหาว่าจะทำยังไงให้ร้านไปต่อได้จนมารุกทำคอนเทนต์ออนไลน์ค่ะรวมถึงการขายแบบ delivery จนกลายเป็นไวรัลนะคะพาให้ร้านเนี่ยไปต่อได้มาจนถึงปัจจุบันแล้วมีการขยับขยายต่อยอดธุรกิจของครอบครัวเพิ่มเติมอยู่ตลอดค่ะใครที่กำลังท้อหรืออยากจะได้แนวคิดดีๆในการทำธุรกิจติดตามบทสัมภาษณ์ของคุณเอมี่เต็มๆได้ในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะ23:55 น.และสามารถติดตามชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ได้ Search Group Official ค่ะ
2: ส่วนวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครสะดวกนะครับอยากชวนไปร่วมบุญด้วยกันครับที่วัดอินทารามวรวิหารครับวัดอินทารามวรวิหารบางยี่เรือใต้นะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในย่านฝั่งทนรวมถึงพี่น้องทหารกองทัพเรือด้วยนะครับและภายในวัดเองก็ยังมีมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ตั้งอยู่บริเวณศาลาหลังวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางมูลนิธิจะจัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจำลองนะครับซึ่งจะจัดทำขึ้น2ขนาดก็คือ9นิ้วจัดทำ48องค์และขนาด5นิ้วจำนวน74องค์นะครับ ก็เลยฝากมาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญปิดทองคำพระพุทธรูปโบราณนะครับผู้มีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นาวาโทอาวุธหลำเพชรเจ้าหน้าที่มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโทรศัพท์0809415536หรือว่าสามารถที่จะไปร่วมบุญได้ในวันพรุ่งนี้ที่วัดอินทารามวรวิหารบางยี่เรือใต้ตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าเป็นต้นไปครับ
1: ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศนะคะภาพบวงสรวงละครตะวันลวงค่ะที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้ที่คารมารีนนท์รวมถึงนะคะแขกรับเชิญน้องๆวง Dice Grace ค่ะจะมาพร้อมกับซิงเกิลแซ่บๆอย่างล็อกเป้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับพวกเขากันค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าว3สีนะคะก่อนที่จะไปคุยกับน้องๆ Dice Race กันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่อาคารมารีนนท์ของเราค่ะก็มีพิธีบวงสรวงละครนะคะเรื่องตะวันลวงที่จะออกอากาศให้ได้ชมวันที่6นี้แล้วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่อาคารมารีนนท์นะคะได้มีพิธีการจัดวงสรวงละครเรื่องตะวันลวงค่ะโดยมีผู้บริหารช่อง3คุณดิวปิ่นกมลมารีนนท์พร้อมด้วยผู้จัดละครพี่หนุ่มกฤตจากค่ายเมคเกอร์เคค่ะเมคเกอร์เคค่ะรวมถึงทีมนักแสดงไม่ว่าจะเป็นยาย่าอุรัสยากราฟคณาวุฒิก้าวนพก้าวพี่หน่อยบุษกรและอีกมากมายเข้าร่วมพิธีนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ยมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างคับคั่งค่ะสมกับที่พวกเขารอคอยละครเรื่องนี้กันเพราะอย่างที่ทราบกันว่านี่เป็นการโคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะระหว่างยาย่ากราฟแล้วก็ก้าวแน่นอนว่าคนดูจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเขาแน่นอนโดยเฉพาะกราฟค่ะที่ต้องพลิกบทบาทนะคะมานำเสนอด้านเทาๆของตัวละครเป็นครั้งแรกซึ่งงานนี้ยาย่ากับก้าวถึงกับให้คะแนนความร้ายนี่เต็ม10เลยทีเดียวส่วนทางด้านก้าวนะคะต้องรับบทหนักเหมือนกันเพราะในละครเนี่ยเจ้าตัวต้องรู้ข้อกฎหมายเยอะมากๆไปฟังทั้ง3คนกันเลยค่ะ
6: เป็นเทาๆ
7: เป็นเทา
6: ถ้าถามตัวเองเอาไปสัก7ละกันเพราะว่าเราไม่เคยเล่นบทบาทอะไรอย่างเงี้ย
8: เห็นถึงความเกรี้ยวกราดอยู่
9: ยารู้สึกว่าความคอมเพล็กซ์ให้10ความเกรี้ยวกราดอ่ะสำหรับตัวละครถ้าตอบในฐานะอาริสาให้5เพราะว่าเขาใจดีกับเรา
10: โหเกิน10เลยฮะถึงบทบาทมากๆน้องชายคนนี้รู้สึกว่าเวลาเขามีอะไรที่เขาต้องการหรืออะไรในใจเนี่ยเขาสามารถส่งผ่านมาแล้วก็ลึกลับซับซ้อนมากๆทำให้แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาต้องเข้าซีนกับเขาเนี่ยเราแบบ สัมผัสได้เลยว่ามันมีความต้องการนั้นอยู่โอ้โหทั้งหลายอย่างเลยครับเพราะว่าต้องเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรืออะไรเงี้ยภาษากฎหมายมันก็ต้องมีเยอะนะครับมันต้องทำให้ซีนนั้นมันมีอิมแพคต่อเรื่องมากจริง
11: ๆครับผมฝากทุกคนไปติดตามบีนีท เดอะไลน์ด้วยนะครับผมก็ตะวันลวงนะครับวันที่6ตุลาคมนี้ออนแอร์ตอนแรกแล้วนะครับผมก็นอกจากพวกเรานี่ก็จะมีนักแสดงหลากหลายฝีมืออีกหลากหลายคนเลยนะมีพี่หน่อยพี่กิฟพี่เดียวแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็ฝากติดตามดูสดทุกๆตอนด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
2: ติดตามกันได้นะครับกับละครตะวันลวงนะครับจะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเริ่มตอนแรก6ตุลาคมนี้นะครับแน่นอนนอกจากเรื่องของผลงานแล้วเจอยาย่าทั้งทีต้องให้เจ้าตัวนั้นเล่าถึงโมเมนต์การฉลองครบรอบ15ปีกับสามีสุดหล่อคุณณเดชน์คุกิมิยะกันสักหน่อยนะครับซึ่งหลายคนเห็นคลิปเห็นรูปนี้แล้วเป็นยังไงจุ๊บแล้วจุ๊บอีกหวานฉ่ำกันเหลือเกินนะครับทั้งช็อตจุ๊บซบไหล่จับมือมอบดอกไม้ให้กันและกันนะครับยาย่าบอกว่าถึงจะเลื่อนสถานะมาเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ยังรู้สึกเขินเหมือนเดิมฟังเสียงยาย่ากันครับ
12: แต่ว่ามันฟูลฟิลมากเลยนะการที่เราแบบลุกขึ้นมาแล้วก็เลยถังเองทำเองทุกคนต้องเปลี่ยนเนื้อเทปอันนี้ให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เลิศแล้วก็สวยงามจริงๆ15ปีมันนานมากนะคะมันแบบช่วงแบบเกือบครึ่งค่อนชีวิตของย่าเลยก็แบบตื่นมาแล้วก็แบบรู้สึกแบบโอ้ว้าวเราแบบเราประสบความสำเร็จในชีวิตคู่กันมากๆเลยก็รู้สึกโชคดีที่แบบเราประสบความสำเร็จด้านทางความรักดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเวลา15ปีมันแบบมันคุ้มค่าค่ะก็ได้ฉลองแบบเต็มอกเต็มใจเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่กล้าลงอย่างเง
13: ี้
12: ยตอนนี้กล้าแล้วไงคะไม่ได้ขิงนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆ
13: ใช่เราพี่ถามเราพี่ถามก็เลยแค่เล่า
14: ไม่ได้ข
13: ิ
14: งอันนี้คือแค่ประโยคบอกเล่า
13: ก็ลงตามเทศกาลลงตามความรู้สึกไม่ได้มีการแบบว่าเออนู่นนี่นั่นแล้วถ้าคนเราไม่มีความรักเขาอยู่กันยังไงเนี่ยพี่ถาม
12: อันนี้พูดจากใจจริงค่ะถ้ามีความรักแล้วมันไม่ดีไม่ต้องมีไปเราไม่ได้ออกเดทกันนานมากๆก็เลยรู้สึกว่าแบบไปแล้วก็รู้สึกแบบเออเขินนิดหน่อยค่ะเขินจริงๆนะไม่ได้แบบ
1: ส่วนตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มารออยู่แล้วนะคะขอต้อนรับน้องๆ Dice Press สวัสดีค่ะ
15: สว
1: ั
15: สดีครับ
1: เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักน้องกันเป็นอย่างดีแล้วแต่นะแต่ว่ามาข่าว 3-4 ทั้งทีก็อยากให้น้องๆแนะนำตัวกับผู้ชมกันหน่อยค่ะ
16: 7 8 9
17: Let's roll สวัสดีครับพวกเรา Dice Press
16: สวัสดีครับอโปครับ
18: สวัสดีครับมินครับ
19: สวัสดีครับเฟรมครับ
20: สวัสดีครับออโต้ครับ
21: สวัสดีครับแม่ล่ะครับ
2: นะครับต้อนรับ Dice Red
1: ค่ะ
2: เข้าสู่ข่าวสามสีของเราก่อนหน้านี้ Dice Blue เข้ามาไปแล้วนะครับมาพูดคุยแล้วอาโปแบบสายตาแบบว้าวมาถึงคิวเราบ้างความเป็นสีแดงความเป็น Dice Red คอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงมันแตกต่างจากกลุ่มนั้นยังไงบ้างฮะ
19: แน่นอนอยู่แล้วครับผมก็ Dice Red พอพูดถึงสีแดงก็ต้องพูดถึงความตื่นเต้นความเร่าร้อนถึง energy ของพวกเราอยู่แล้ว
18: ใช่ครับ
19: เรียกว่าพกความมั่นใจมาอย่างเต็มที่เลยครับ
2: เออแต่ดู MV แล้วพี่รู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะ
1: เร
2: ่าร้อน
1: เร่าร้อนเลยเหรอ
2: เร่าร้อนจริง
1: ๆอย่างนิกี้ที่บอกไปว่าแบบความเรทอ่ะมันมีความแบบว่าเร่าร้อนอยู่แล้วมาพูดถึงเพลงกันดีกว่าเพลงล็อกเป้าเขาบอกว่าแบบพาเรากลับไปยุค 2000
18: ใช่ครับ
1: เออยังไงฮิปฮอปหรือว่ายังไงคะเล่าให้ฟังได
20: ้สำหรับเพลงล็อกเป้าครับก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าเต้นๆขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเพลงสไตล์ฮิปฮอปยุค2000ครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับว่าการที่เราเจอใครสักคนหนึ่งครั้งแรกแล้วเราแบบว่าอุ๊ยเราอยากที่จะล็อกเป้าคนๆนั้นให้เขาแบบว่าเข้ามาทักเราก่อนทุกวิธีที่ทำให้เขาเข้ามาหาเราก่อนเราจะไม่ยอมเข้าไปหาม
2: ีใครอยากเสริมออโต้ไหมจริงๆแล้วทำไมมันต้องเป็นแบบแนวยุค2000น่ะ
22: พอรู้สึกว่ามันเป็นดนตรีที่ค่อนข้างจะติดหูคนไทยแล้วกันที่แบบรู้สึกว่าเอ้ย
23: คนไทยชอบ
22: คนไทยชอบเพลงอะไรแบบนี้ที่จะมีจังหวะแบบให้ได้ขยับตัว
2: ครับ
22: ใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นช่องที่เหมาะกับการเอามาทำ
2: ใช่ซึ่งจริงแล้วพวกเราก็ไม่น่าจะทันในตอน
1: ใช่กำลังจะถาม
23: จริงๆทันช่วงปลายค่ะ
22: ทันช่วงปลาย
23: หนู
22: ผม
23: ช
22: ่
23: วงปลาย
2: นะครับด้วยความที่เรามารวมตัวกันในนามของ Dice Red เรามีเขาเรียกอะไรมีส่วนร่วมในการดีไซน์ไหมว่าเฮ้ยซิงเกิลแรกของ Dice Red เราอยากให้เป็นแนวนี้นะอยากให้เนื้อหาเพลงเป็นแบบอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
23: จริงไหมน้อง
21: ครับผมจริงๆเพลงล็อกเป้าครับมาจากพวกเราตั้งแต่แรกเลยครับผมเราคิดเลยครับว่าเราอยากทำเพลงแนวไหน
2: ครับ
21: แบบเนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็เราก็ไปมีปรึกษาแบบพี่ๆโปรดิวเซอร์พี่ต้นหนหรือว่าพี่แกลชินีพี่เมลเจนส์ครับเราก็เลยได้ช่วยกันเพื่อทำเพลงนี้ขึ้นมาครับผม
20: ใช่ครับเรียกได้ว่า Creative Work ก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นมาจากพวกเราครับ
21: ใช่ครับผม
1: เริ่มต้นจากน้องๆมาเรื่องของไวรัลกันดีกว่าเขาบอกเพลงนี้พอปล่อยมาแบบไวรัลเลยท่าเต้นอะไรใดๆยังไงท่าเต้นอะไรเล่นหูเล่นตา
0: อะไร
1: เล่นหูเล่นตา
0: อโปอย่าง
1: ชอบเล่นหูเล่นตาย
23: ินดีมากค่ะ
0: ใช่ท่านไหนท่านไหนที่แบบไวรัลอยู่ตอนนี้อโปโชว์เลย
1: โชว์
3: เล่นหูเล่นตาเล่นชูเล่นชาเล่นเล่นเล่นหน่อยเล่นหูเล่นตาเล่นชูเล่นชาเล่นเล่นเล่นด้วยกันหน่อย
0: อันนี้คือทราบว่าคือตั้งใจว่าอยากให้คนเต้นตามได้เลยใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
0: ทุกวันนี้มันสำคัญเนาะกับการที่ท่าเต้นเรามันจะต้องไวรัลใน TikTok มีส่วนร่วมในการแบบออกแบบหรือว่าดีไซน์ท่าเต้นด้วยไหมฮะพวกเรา
3: วาย
19: ในเรื่องของท่าเต้นแบบว่าทั้งเพลงพวกผมมีส่วนร่วมกันแบบว่าเป็นคนคิดแนวขึ้นมาแบบว่าอยากเต้นแนวประมาณนี้แล้วก็มีบางพาร์ทที่พวกเราอาจจะแบบว่าช่วยกันตบเรียกว่าแบบว่าเหมือนแบบว่าเอาให้เข้าที่แล้วก็คุยคอนเฟิร์มกับทางพี่ที่เป็นโคโรกราเฟอร์
1: ใช่
3: คร
1: ับ
0: อ่ะอย่างที่บอกว่าทีมนี้เขาแบบสายเดนสายเต้นกันอยู่แล้วนะครับพูดถึง MV กันบ้างเป็นยังไง MV ก็เดือดจัดอยู่เหมือนกัน
3: ครับ
0: เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวใน MV เป็นยังไงแซ่บขนาดไหน
23: จริงๆคือเรื่องราวก็จะเป็นว่าแบบว่าไม่ค่อยมีแบบสตอรี่ขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นฟิลเรื่องราวคร่าวๆคือเราแบบมีการแย่งชิงแบบสิ่งของก็คือเป็นลูกเต่า
3: ลูกเต่า
23: ใน MV ค่ะกับเน้นฝั่งนึง
0: ที่ดูไม่ค่อยจะแย่งชิงลูกเต่านะดูจะเป็นบุคคลมากกว่า
23: ครับผมอะไรแบบนี้ค่ะ
1: อะไรแบบนี้
0: ต่อได้ลูกค้าถึง MV เราต่อได้เป็นตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันซีนเต้นทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ใช่ครับ
23: จริงๆคือโหดอยู่นะโหด
3: ใช่ด้วยความที่ MV ของ MV Dice Red ล็อกเป้าเนี่ยก็จะเน้นเป็นแบบแฟชั่นช็อตหรือว่าช็อตที่แบบว่าพวกเราเน้นเอามันอยู่แล้วครับก็เลย
22: ความสะใจของคนดูเน
3: า
22: ะ
3: ใช่มันก็เลยสนุกมากๆในการแบบว่าในการถ่ายแต่ละซีนไม่ว่าจะเป็นซีนคู่กับพี่ๆนางเอกพระเอกอะไรเงี้ยครับก็สนุกมากๆเหมือนกัน
1: อย่างที่บอกว่าเพลงเข้ามาแรงเนาะไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นเป็นไวรัลตอนนี้ก็คือยอดทะลุทะลวง3ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างอยากจะขอบคุณแฟนๆยังไงบ้าง
19: ครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ไพรส์นะครับผมแล้วก็แฟนๆหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งเคยมารู้จักพวกเราไดซ์แล้วก็ไดซ์เวนนะครับผ่านเพลงล็อกเป้าก็ยังไงก็อยากจะฝากทุกคนติดตามพวกเราไดซ์เวนไปเรื่อยๆเลยนะครับ
23: หรือว่าไม่ต้องฝากอินเตอร์แฟนหน่อยไหม
4: ครับผม for all the inner fans we want to thank you guys so much we're so happy that you've discovered us and hopefully you'll be with us for the ride soLove you guys.
0: Yeah. ขอบคุณน่ารักมากนะครับฝากสำหรับเพลงนี้หน่อยล็อกเป้านะครับรวมไปถึงช่องทางในการติดตามพวกเราแล้วก็เห็นว่าจะมีแบบโชว์คงโชว์เคสใดๆด้วยเชิญเลยเชิญชวนแฟนคลับได้เลย
3: ครับสำหรับเพลงล็อกเป้านะครับก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับแล้วก็สามารถรับชม MV ได้ทาง YouTube Tara Labels ครับใช่ส่วนโซเชียลมีเดีย Dice Red เนี่ยก็คือ dicered.sunray ครับ
22: ครับผมครับผมแล้วก็เร็วๆนี้พวกเราจะมีโชว์เคสครับผมของซันเรย์ครับผมซันเรย์โชว์เคส2026ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแฟนคอนที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดสุดท้ายครับผมใครก็ใครสนใจก็ติดตามได้วันที่8ตุลา
23: คมที่8ตุลาคมแล้วก็ที่เชียงใหม่วันที่26นี้ครับผม
1: ใครที่แบบว่าอยากจะไปเชียร์ไปเต้นด้วยกันกับน้องๆก็ไปกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆ Dice Red มากๆเลยค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณนะครับ
1: ที่มาร่วมรายการกับเราแต่ว่าจะไม่ให้แบบว่าจบแค่นี้เพราะว่าเราต้องกันตาไง
0: พี่จะบอกอะไรรู้ไหมตอนไดซ์บลูมาเขาโชว์ท่อนเดียวมันต้องชนะอยู่แล้วเราเอาทั้งเพลงได้ไหม
3: ได้
0: ไหวเพลงนะ
3: ได้แล้ว
1: งั้นขอส่งเวทีรายการข่าวสามสีของเราให้กับไดซ์เซนนะคะส่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีชปวีกันค่ะเชิญเลย
0: เชิญค่ะ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 โดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00ทางสทร. FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: มาติดตาม Daily Citrix ทุกข่าว IT ที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยนะคะคุณเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งทำงานหน้าจอหรือถ่ายฟีดขึ้นไปนะคะรู้ตัวอีกทีคือแบบปวดไหล่มากตาก็ตึงล้าปวดตาวิบวับไปหมดนะคะวันนี้จะมีวิธีพักสายตาที่ไม่ใช่แค่การหลับตาพักธรรมดาค่ะแต่เปลี่ยนการดูแลสายตาให้กลายเป็นเรื่องสนุกผ่านเกม iQuest เกมมือถือสายพันธุ์ใหม่จาก Aquila นะคะเขาพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านสายตาเข้ากับความสนุกเรื่องราวเริ่มจากตัวละครดร.เกรย์ขโมยสีสันไปจากโลกหน้าที่เราก็คือร่วมมือกับฮีโร่สายตาคมกริบอย่างคุณคีวีเพื่อกอบกู้ความสดใสกลับคืนมาไฮไลท์เด็ดคือตัวเกมใช้เทคโนโลยี eye trackingตามการเคลื่อนไหวของดวงตาเราเหมือนเคอร์เซอร์นะคะแบบเรียลไทม์ทุกด่านจะถูกออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญให้เราขยับและผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาไปในเกมเล่นไปด้วยเรียกว่าฝึกกล้ามเนื้อร่างกายของดวงตาเราไปด้วยนะคะดูแลสายตาค่ะเอาเป็นว่ามันก็คือเพลินๆเป็นการเหมือนออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตาแบบเพลินๆแต่ก็ยังใช้สายตาอยู่นะส่วนใครต้องประชุมซูมยาวๆหรือติดสกรีนทั้งวันก็อย่าพลาดค่ะลองอย่าปล่อยให้หน้าจอทำร้ายดวงตาเรานานเกินไปพักสายตาแบบมีสไตล์แล้วได้สุขภาพตาที่ดีลองทดสอบ iQuest ดูค่ะเคยนำไหมคะว่าในมือถือเราอะมีรูปถ่ายอยู่กี่พันรูปซิว่าเกินพันเนาะตอนนี้ไปไกลอะของสิเป็นแสนรูปค่ะถ่ายเสร็จดองไว้ไม่ค่อยได้กลับมาดูใช่ไหมล่ะคะแต่จะเป็นยังไงถ้าเกิดเราถ่ายรูปดิจิทัลแล้วก็ได้รูปออกมาถืออยู่นอกจอได้ทันทีโดยไม่ง้อมือพิมพ์ซากกระยดนี่คืองานประดิษฐ์สุดเจ๋งจาก Strange Inventions Lab เขาประดิษฐ์ดิจิทัลฟิล์มคาเมราซึ่งเป็นกล้องดิจิทัลนะที่ถอดแบบฟิลลิ่งกล้องฟิล์มยุคเก่าๆค่ะตัวกล้องเนี่ยใช้ Raspberry Pi นะคะเป็นแบบคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆกับโมเดลกล้อง5ล้านพิกเซลไฮไลท์เด็ดคือตลับฟิล์ม e-paper เนาะกดชัตเตอร์แชะระบบจะประมวลผลเปลี่ยนจากภาพถ่ายเป็นสไตล์สกรีนปรินท์4สีขาวดำแดงเหลืองนะคะจากนั้นเนี่ยภาพจะไปเด้งบนหน้าจอหน้าตลับฟิล์มคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าหน้าจอ e-paper เนี่ยต่อให้เราดึงตลับออกมารูปก็ไม่หายไปไหนนะคะเราเอาไปตั้งโชว์บนโต๊ะติดตู้เย็นได้เหมือนรูปถ่ายจริงๆเลยค่ะถ้าเริ่มเบื่อรูปแบบเดิมเมื่อไหร่แค่เสียบตลับกับเขากองค่ะเราถ่ายใหม่มันก็จะลบรูปเก่าเปลี่ยนเป็นรูปใหม่ให้เลยทันทีอันนี้สิว่าก็เป็นไอเดียที่ดึงเสน่ห์ของการถือรูปถ่ายในมือกลับมาเจอกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวสุดๆค่ะบางทีของใหม่ก็ไม่ได้ถูกคิดค้นนวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดเสมอไปเหมือนกับการจัดระดับเรื่องเก่าให้มาลงตัวกับเทคโนโลยีที่เคยเกิดขึ้นแต่เล่าใหม่ค่ะ
4: ขอบคุณคุณสีครับ
5: และวันนี้ก็หมดเวลาของข่าว3สีแล้วค่ะขอบคุณผลิตวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของทางคุณหมอท่านหนึ่งฮะเป็น LGBTQนะฮะไปร้องกับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกตัวเขาเองเนี่ยนะฮะไปพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วปรากฏว่าโดนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยปอกลอกครับผู้ชมครับคือเอาทั้งทองเอาทั้งเงินนะฮะรวมไปถึงรถแล้วที่สำคัญที่สุดครับคลินิกทำฟันยกให้ผู้หญิงคนนี้ไปเลยผู้ชมครับเธอบอกเธอเจ็บใจมากเพราะตอนแรกเนี่ยเธอก็เอกใจว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะรักกันดีๆอยู่สุดท้ายเคยมีความฝันครับว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันแต่ที่พูดกันเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมาคุณผู้ชมครับแต่หลังที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมาคุณผู้ชมทางฝั่งคุณหมอเองเนี่ยก็จะจูงมือแฟนของเขาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสผู้หญิงปฏิเสธครับคุณหมอก็งงเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายถึงได้ไปรู้ครับว่าจริงๆผู้หญิงมีผัวอยู่แล้วและผัวนี่เป็นแท่งทองคุณผู้ชมครับคือเป็นชายแท้เลยนะฮะคือคุณหมอก็เลยงงว่าอ้าวทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าเขาน่าจะมีทะเบียนสมรสกันด้วยอ้าวเรื่องราวเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุยกับคุณหมอฟินนะฮะเป็นคุณหมอฟันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
1: เป็นทันตแพทย์นะหมอนะ
2: เป็นทันตแพทย์ครับ
1: ครับผมแล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดซึ่งทางหมอฟินเองเนี่ยไปร้องนะฮะสวัสดีคุณเอกนะครับ
2: สวัสดีครับพี่เอกครับ
1: แล้วก็วันนี้ครับทนายแก้วออนิวครับดร.มนชัยจงกฤษณกุลนะฮะสวัสดีครับทนายสามโบสถ
2: ์สวัสดีค่ะทนายแก้วค่ะ
3: ครับสามโบสถ์เลยพี
1: ่สามโบสถ์เตรียมไว้แล้วอีก2บทนะคุณเอกตกใจไหมอยู่ดีทำไมเขาถึงไปร้องคุณเอกเนี่ยเป็นเรื่องมัน
4: ก็งงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าคุณหมอก็ส่งรายละเอียดมาให้ในเยอะแยะเลยครับตอนที่ดูในแชทแอดมินก็ดูแล้วก็ส่งมาให้ดู
1: ครับ
4: พอเราได้คุยกับคุณหมอเองก็รู้สึกสงสารแกนะได้ฟังจากข้อมูลที่แกให้มาเพราะว่าแกก็หมดไปเยอะเลย
2: ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่นี่
1: ไม่เหลืออะไรเลยเหรอ
2: ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่นี
1: ่เอาคุณหมอเล่าให้ฟังดิคุณหมอเป็นใครมาจากไหนทำอะไรยังไงอ่ะลองเล่าสิก็ตัวชีวิตคุณหมอก่อน
2: ก็ตั้งแต
1: ่ผมจะร้องก่อนเลยไหมจะร้องไหมเนี่ยจะร้องไห้ไหม
2: ไม่ร้องค่ะ
1: โอเคเชิญครับ
2: ค่ะก็ตั้งแต่ที่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้
1: ไปรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะ
2: ไปรู้จักเขาทางโซเชียล
1: ครับ
2: เฟซบุ๊กครับ
1: เล่นเฟซบุ๊กนะแล้วไปเจอเขานะ
2: ใช่ค
1: ่ะแล้วยังไงต่อครับ
2: ก็หลังจากนั้นก็แอดเป็นเพื่อนกันก่อน
3: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็คุยก็ทักไปคุยเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็คุยกันก็มีวันไหนที่เรายุ่งเราก็ไม่ได้คุย
1: สวยไหมโปรไฟล์ที่คุณเห็นใน Facebook ในคุณหมอ
2: เราไปเจอในFacebook วันนั้นณวันนั้นครั้งแรกที่เจอใน Facebook
1: สวยไหม
2: สวยยิ้มหวาน
1: ยิ้มหวาน
2: สวย
1: ฟันเฟินดี
2: สวยแต่ไม่ได้สังเกตฟันแต่รู้ว่ายิ้มสวยยิ้มหวาน
1: ยิ้มหวานถูกใจละ
2: ถูกใจ
1: จีบเลย
2: ก็จีบ
1: จีบเลยนะ
2: ถามเขาก่อนว่าเขาโสดไหม
1: ถามว่าโสดไหม
2: ใช่
1: เขาตอบว่า
2: เขาบอกเขาโสด
1: เขาโสดนะ
2: โสด 100%
1: อันนี้ปีไหนเนี่ย
2: ปีประมาณปลายปี62
1: โอ้โห62เลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคเขาบอกเขาโสดนะ
2: ค่ะ
1: แล้วเขารู้ไหมว่าเราไป LGBTQ ขออภัยครับ
2: รู้ค่ะ
1: รู้นะ
2: เพราะค่ะเพราะในกลุ่มนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ
1: เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองเขาบอกไหมว่าเขาก็เป็น LGBTQ
2: เขาก็บอกค่ะ
1: บอกว่า
2: เป็นเขาเป็น LGBTQ เหมือนกัน
1: ก็คือเขาชื่อคุณเฟรนอะไรนะ
2: คุณเกรฟ
1: เกรฟคุณเกรฟนะชื่อเรียกยากคุณเกรฟนะ
2: คุณเกรฟค่ะ
1: เขาบอกเขาเป็น LGBTQ เหมือนกัน
2: ใช่เขาบอกเขาชอบทอมเนี่ยค่ะ
1: เขาบอกชอบทอมนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใจฟูเลย
2: ใจฟู
1: เข้าทางกูเลยละเอาตรงถูกไหมเข้าทางเลยเพราะว่าหนึ่งยิ้มหวานแล้วหน้าสเปคนี้เลย
2: คือหน้าตาน่ารัก
1: ฮะแล้วยังไงต่อครับคือต้องบอกกันนะคืออย่าไปเบรมหมอเขานะอย่าไปเบรมหมอสงสารเขาเป็นผู้ถูกกระทำเขาเป็นเหยื่อนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจเขาด้วยนะอ่ะเชิญต่อเลยครับ
2: ค่ะหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆก็ถาม
1: แต่ยังไม่เจอตัวจริงกันนะ
2: ยังไม่เคยเจอตัวจริงทีนี้ก็ขอวิดีโอคอลดูได้ไหม อยากดูหน้าจริงเขาอยากดูหน้าจริงๆเขาว่าเราคุยอยู่กับใครเป็นหน้าค่าตายังไงขอเปิดกล้องได้ไหม
5: นะเอาละ
2: ขอได้ไหม
5: วิดีโอคอลนี่คุยกันมานานแค่ไหนไปขอวิดีโอคอล
2: ก็ประมาณสักสามอาทิตย
5: ์สามอาทิตย์นะ
2: ประมาณนั้นประมาณนั้น
5: เกรฟเปิดกล้องหน่อยได้ไหมพอดีพี่หมออยากเห็น
2: ใช่
5: อยากเห็นหน้านี่ตัวเองพี่หมอป่ะ
2: ไม่
5: เรียกว่าเรียกตัวเองว่าอะไร
2: ตอนนั้นบอกเขาว่าเป็นรปภ.ค่ะ
5: ฮะเดี๋ยวเฮ้ยหมอเนี่ยบอกเขาว่าหมอเป็นรปภ.
2: ขนาดระวังตัวนะคะ
5: แต่ใน Facebook หมอมันอาจจะไม่ได้เป็นรปภ.หรือเปล่าเขาก็ต้องมาดูเฟซหมอที่
2: อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่เราบอกเขาไปอย่างนั้นว่าเราเป็นรปภ.
5: เฮ้ย
3: แล้วเขาเชื่อเหรอครับแล้วเขาเชื่อไหมฮะ
2: เขาเชื่อ
5: เขาซ้อนแผนต่อแล้วถูกไหมเขาซ้อนแผนหมอต่อแล้วหมอไปบอกเราเป็นรปภ.นะเขาก็เหรอคุยได้แต่ผมเชื่อว่าเขาเข้าไปดูข้อมูลหมอใน Facebook หมอแล้วถ้าเป็นผมนะ
2: คร
5: ับเป็นผมนะผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงบอกพอดีหนูเป็นพนักงานอยู่ร้านอาหารนี้ค่ะอะไรเงี้ยพี่ผมก็ต้องเข้าไปดู Facebook เพราะเรารู้ต้องดู Facebook เขาถูกไหม
2: คือเราจะลองใจว่าคนที่จะมาคุยกับเราเนี่ยถ้ารู้ว่าเราทำหน้าที่แบบนี้แล้วอะเราทำอาชีพแบบนี้แล้วอะยังจะคุยกับเราต่ออยู่ไห
5: ม
2: ใช่ค่ะ
5: เขาคุย
2: คุยค่ะ
5: เขาคุย
2: คุยก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นก็
5: เปิดกล้องไหม
2: ไม่เปิดไม่ยอม
5: เขาไม่ยอมไม่ยอมเปิดกล้อง
2: ยังไงก็ไม่ยอม
5: ไม่ยอมเปิดกล้อง
2: บอกไม่พร้อม
5: เปิดหน่อยนะเกรฟนี่พี่เข้าเวรอยู
2: ่ใช่ค่ะ
5: อยากเห็นหน้าเกรฟจังเลย
2: ค่ะ
5: เสร็จยังไงต่อ
2: ก็ไม่ยอมเปิดก็ขอตั้งหลายครั้งแล้วทีนี้ก็คุยมาเรื่อยๆจนเราเริ่มรู้สึกว่าถ้าไม่ได้คุยเรารู้สึกว่าเราคิดถึงหายไปไหนอะไรเงี้ย
3: ครับ
2: ค่ะ
3: คุยทุกวันเลยใช่ไหมครับ
2: คุย
3: ทักทายพูดคุยกันส่งข้อความหากัน
2: คุยทุกวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชทมากกว่า
3: ครับ
2: ทางไลน์
3: ครับ
2: ค่ะ
5: จากนั้นไงต่อครับคุณหมอ
2: หลังจากนั้นเราก
5: ็นัดเจอ
2: เราก็ไม่รู้ว่าเราคุยกับใครกันแน่หน้าตาคาตาเป็นยังไงก็อย่างที่บอกข้างต้นนะคะเราก็เลยอยากเห็นหน้าเขาจริงๆก็เลยขอนัดเจอเดทแรกเลยก็คือวันลอยกระทงปี62
5: หมอใส่ชุดรปภ.ไปมั้ย
2: ใส่ชุดธรรมดาไป
5: อ๋อนึกว่าใส่ชุดแบบสีฟ้ารปภ.ไปไม่ใช่นะ
2: ไม่ค
5: ่
2: ะ
5: ไม่นะใส่ชุดธรรมดาไปนะ
2: ใส่ชุดธรรมดาไป
5: ซึ่งผู้หญิงตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าหมอเป็นหมอนะ
2: ตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่ได้บอก
5: นะแต่ผมเชื่อว่าเขาไปค้นหาจนกระทั่งเจอว่าหมอเป็นหมอฟันในเพจของหมอเองหมอลงเป็นรูปแงะฟันอะไรบ้างไหม
2: ไม่ค่ะ
5: อ้าวแล้วหมอลงรูปอะไรอ่ะ
2: ก็ลงไปเรื่อยเปื่อยเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเรื่องที่เราชอบหรืออะไรยังไงเราลงประมาณ
5: มีลงรถลงอะไรอย่างนี้มีไหม
2: ไม่ค่ะ
5: อ๋อมีแต่ข่าว
2: ใช่
5: ลงแต่ข่าว
2: ลงแต่ข่าวลงแต่คำคมลงแต่อะไรแบบเนี้ย
5: อ๋อแต่ไม่ได้เคยลงว่าชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นหมอฟัน
2: ใช่
5: อ
2: ๋
5: ออ
2: ๋
5: ออ
2: ๋
5: อแล้วยังไง
2: แต่มันอาจจะมีคนที่มันชอบเม้นคนที่รู้จักเราจริงๆอ่ะ
5: อ๋อไปเม้น
2: จะมาเม้น
5: สวัสดีค่ะหม
4: อเรียกคุณหมออ
5: ๋อเรียกหมอใช่ไหม
2: ค่ะจะอันนี้สันนิษฐานเองนะ
5: ครับเขาน่าจะรู้จากตรงนั้น
2: ใช
5: ่เดทแรกเป็นไงไปเจอ
2: ก็เขาจะขอดึกๆหน่อยคนจะได
3: ้ดึกเหรอครับ
2: ขอดึกๆคนจะได้ไม่เยอะในใจเราคิดว่าจะยังไงนาะดึกๆทำไมต้องไปดึกๆอะไรเงี้ยคือหมอจะพักผ่อนเนาะหลังจากทำงานเลิกงานสองทุ่มเนี่ยจะชอบพักผ่อนจะไม่ชอบออกไปไหน
3: ครับ
2: เสร็จแล้วก็ดึกๆก็ได
3: ้คำว่าดึกนี่กี่โมงครับหมอ
2: ก็ประมาณ 4-5 ทุ่มประมาณนี้ครับใช
3: ่ครับ
2: ก็ไปเจอกันที่บึงสีฐาน
3: บึงสีฐาน
2: ใช่ค่ะ
5: บึงสีฐานคือเป็นบึงอะไรที่ไหนเน
2: ี่ยเป็นบึงที่ขอนแก่นค่ะ
5: แล้วไงต่อฮะ
2: ก็เจอครั้งแรกก็รู้สึกไม่เหมือนในรูปเลยไม่เหมือนในรูปที่เจอกันใน Facebook เลย
5: ไม่ใช่เลย
2: ไม่ใช่เลย
5: ไปเจอที่บึงสามอะไรนะ
3: บึงสีฐาน
2: บึงสีฐาน
5: บึงสีฐาน
2: หน้ามอขออะค่ะ
5: หน้ามอขอไปนัดเจอตรงนั้นแล้วเขาไงเขาแต่งชุดเป็นไง
2: เขาก็แต่งชุดพอใช้ได้
5: แต่ว่าหน้าเขาไม่ใช่กับใน Facebook
2: เขาโบมาค่ะ
5: โบอะไรอ่ะ
2: เขาแต่งหน้าเข้มมาค่ะ
5: อ
2: ๋
5: อ
2: ใช่ค่ะ
5: แล้วพอเจอหมอเป็นไง
2: ก็
5: หมอทำไงหมอเจอแล้วหมอทำไง
2: ก็ไม่เป็นไรหรอกคนเรามันก็คงไม่มีใครแบบ
5: เพอร์เฟกต์
2: มันต้องมีแอปบ้างแหละ
5: มันต้องแต่งแอปสัก18แอปบ้างแหละเป็นธรรมดาถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
5: ก็ต้องยอมรับ
2: คิดอย่างนั้นก็รู้สึกดีไปแล้ว
5: อ๋อระหว่างคุยมันดีไปแล้วไง
2: ใช่ค่ะระหว่างที่คุยกันนานอยู่นะประมาณสิงหาน
5: ี่หมอน่าจะไปออกรายการพี่อ้อยพี่ฉอดใช่ไหมไม่น่ามาออกรายการคุณไปออกรายการพี่อ้อยพี่ฉอดนะแล้วยังไงอ่ะ
2: สิงหากันยาตุลา
3: โทษครับหมอเขาเรียกคุณหมอว่าอะไรครับ
2: ก็เรียกว่าคุณหมอ
3: แล้วคุณหมอเรียกเขาว่าอะไร
5: ไม่ก่อนหน้านั้นที่เขาไม่รู้จักหมอเขาเรียกว่าอะไรที่เขาไม่รู้คุณเป็นหมอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
2: ก็เรียกว่าคุณ
5: เรียกคุณเฉย
2: เรียกว่าคุณหรือเรียกชื่อค
5: ่
2: ะ
5: แล้วอย่างนั้นพอหลังจากนั้นไงคุณไปเจอกันแล้วก็เขาทราบยังคุณเป็นหมออ
2: ืมตอนนั้นทราบไหมจำไม่ได้แน่ชัดว่าบอกหรือยังจำได้ไม่แน่ชัดค่ะ
5: หมอตื่นเต้นใช่ไหมตอนเนี้ย
2: นิดหน่อย
5: นิดหน่อยน
2: ะ
5: หมอพูดค้างๆแบบกักๆเหมือนกันนะ
2: มันเป็นไอ้นี
5: ่เป็นอะไร
2: เราเคยพูดครับแล้วเรามาพูดค่ะมันสับสนมันสับสน
5: ธรรมดาเขาจะพูดครับหมอพูดครับไปเลยเอาหมอตามสบายหมอเลย
2: โอเค
5: หมอพูดเลยไม่เป็นไรหมอเอาพูดหมอพูดครับหมอพูดเลย
2: โอเค
5: พูดครับมาง่ายเด็กๆเลยใช่ไหม
2: พูดครับมาแต่ไหนแต่ไรครับ
5: ได้ครับ
2: พ
5: ู
2: ดกับคนไข้ก็ครับพูดกับอาจารย์ก็ครับ
5: คุยกับผู้หญิงคุยค่ะว่าไงค้างมีไหม
2: มีบ้าง
5: มีบ้าง
2: เด็กๆพูดกับเด็กๆหมายถึงผู้ช่วยท
5: ัน
2: ตแพทย์ในคลินิก
5: งั้นพูดครับไปเอาพูดครับไปเอาพูดครับ
2: ค่ะโอ้ครับขอโทษค่ะ
3: พอเจอได้ยังไงครับหมอพอเจอกับตัวน้องเขาแล้วยังไงครับ
2: พอเจอกับเขาแล้วก็เราก็รู้สึกดีไปแล้วก็แบบไม่เป็นไรหรอก
3: แล้วชวนไปทานอะไรกันที่ไหนยังไงครับ
2: ก็คืนนั้นรู้สึกว่าเราจะกินข้าวไปแล้วไปแล้วเราไม่ได้ไปทานอะไรกันก็คือลอยกระทงเสร็จก็กลับที่พัก
5: ลอยกระทง
2: ค่ะครับ
3: นัดมาเจอเพื่อลอยกระทง
2: ใช่ครับ
5: ลอยกระทง
2: ใช่ครับเจอกันที่ลอยกระทงเลยทีเดียว
3: อืม
2: คือซึ่งมันดึกแล้วซึ่งหมอก็ทานอาหารไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับครับผม
5: แล้วก็เขาก็กลับบ้านไป
2: ครับผม
5: โอเคพักสักครู่เรื่องมันยาวนะ
2: ครับผม
5: เดี๋ยวกลับมาปุ๊บรักกันเลยดีกว่า รักกันแล้วมาอยู่ด้วยกันเลยดีกว่า ดีไหม
2: ดีครับ
5: เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
7: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
8: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: ผมนะผู้ชมอยากให้ผู้ชมเห็นตอนที่พักเบรกจริงๆเลยอ่ะ มันมีเรื่องอะไรที่มันแบบว่าโอ้โหสุดๆยิงจากคนคนหนึ่งในโต๊ะเนี้ยนะไม่เป็นไรเรามาคุยกันต่อหมอหลังจากนั้นก็คือคบหากันไปเรื่อย
2: ๆคบหากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราอยากเจอหน้าเขาเนาะ
5: ครับ
2: เสร็จแล้วทีนี้พอเราคิดว่าเราเริ่มคิดถึงเขามากขึ้นก็เลยหางานทำครับหางานพาร์ทไทม์ทำปกติทำประจำอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หางานพาร์ทไทม์ทำที่ขอนแก่นก็จะมาเป็นบางวันที่เราสามารถลงให้เขาได้เสร็จแล้วพอเราก็ไปทำงานไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราเห็นคลินิกหนึ่งอยู่ข้างซ้ายมือที่เราขับรถไปที่จะไปคลินิกด้านหน้าที่เราจะไปพาร์ทไทม์ให้เขาอะครับเขาประกาศเซ็งแล้วเขาก็ให้เบอร์ไว้เป็นคลินิกทำฟัน
3: ครับ
2: เราก็เลยเอ๊ะหรือเราจะเปิดคลินิกของตัวเองดีเพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาอยู่ใกล้ชิดกับคนนี
3: ้ตอนนั้นนี่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมครับ
2: ตกลงเป็นแฟนกันเมื่อวันลอยกระทงขอเขาเป็นแฟนเขาก็ยอมเราก็เลยคิดว่าตอนที่ขอเขาเป็นแฟนเขาก็พูดเรื่องคู่ชีวิตแล้วเขาอยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยากมีคู่ชีวิตไม่อยากมีใครใหม่แล้วเพราะว่าเขาโดนนอกใจมา
5: โอ้เอ็นดูเขาว่าอย่างนั้น
2: เขาว่าอย่างนั้นเขาอ้างว่าอย่างนั้นครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มเชื่อใจเสร็จแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะเซ็งคลินิกนี่แหละตกลงกันได้ก็ไปถามเขาไปถามเขาว่าเขาเซ็งเท่าไหร่โอเคเท่านี้เราโอเค
5: คือตอนนั้นเรายังไม่มีคลินิกเป็นของตัวเองถูกไหม
2: ยังครับ
5: แล้วตอนนั้นคุณหมอเป็นคุณหมออยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่กรุงเทพอ
3: ยู่ที่กรุงเทพ
5: อ๋ออยู่ที่กรุงเทพนะ
2: ใช่ครับ
5: อ๋อ
2: ใช่ใช
5: ่ก็เลยไปเซ็งคลินิกทำเป็นหมอฟัน
2: ใช่ครับก็ไปเซ็งคลินิกนั้นแหละที่เราหมายปองไว้เซ็งเรียบร้อยแล้วก็บิวอินตกแต่งเสร็จสับเรียบร้อยเราเปิดคลินิกวันที่14มีนาคมพ.ศ.2563ครับ
3: ครับ
2: ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เราถามก่อนหน้านั้นเราถามผู้หญิงคนนี้ว่ามีงานทำงานอะไรเขาบอกว่าเขาเปิดร้านคอมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าร้านคอมในที่นี้หมายถึงอะไรอาจจะเป็นร้านที่ให้คนมาพิมพ์งานมาใช้งานมาคนที่ไม่มีคอมคนไม่มีคอมครับมาใช้งานหรือเปล่าอะไรเราคิดไปแบบนี้เราไม่ได้ถามรายละเอียดเยอะแต่เรามารู้ทีหลังว่าเขาเปิดเป็นร้านเก
3: ม
2: ครับเปิดเป็นร้านเกมแต่ว่าก็ไม่ได้มีอาชีพอย่างอื่นครับ
5: ตอนนั้นอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหม
2: ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ด้วยกันครับ
5: แล้วยังไงมาอยู่ด้วยกันได้ยังไง
2: มาอยู่ด้วยกันเมื่อตอน
5: คุณเจอปี62คุณอยู่ด้วยกันปีไหน
2: ปี63ครับ
5: 63ปีเดียวคุณอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเลยถูกไหม
2: มาอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาตอนที่เปิดคลินิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5: ปีไหน
3: มีนา63
2: มีนาคม2563
5: มีนา63นะ
2: ซึ่งเขาว่างงานเขาว่างงานครับแล้วเขาขอมาทำงานด้วยเขาบอกว่าเขาว่างงานตอนนี้ไม่มีงานอะไรทำเพราะว่าเพิ่งถูกเลิกจ้างจากมนึงซึ่งถูกยุบไปเขาก็เลยว่างงานก็ขอมาทำงานด้วยแล้วก็ให้เขาทำงานด้วยตอนนั้นก็ให้เป็นตำแหน่งเคาน์เตอร์ดูแลทุกสิ่งอย่างครับประมาณนั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดูบ้างไม่ดูบ้างก็ทำก็ช่วยอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ช่วย
5: เอาไม่เป็นไรหมอเอาเป็นว่าหมอเนี่ยอยู่กินกับเขาเนี่ยเอาตามที่ผมถามเนี่ยหมออยู่กินกับเขาเนี่ยปี63ฉันสามีภรรยา
2: ใช่ครับ
5: ถูกไหมฮะอยู่กันแบบไหนอยู่กันแบบผัวเมียเลยใช่ไหม
2: ก็อยู่กันแบบผัวเมียก็คือเขาจะอยู่ที่คลินิกบ้างแล้วก็กลับบ้านบ้าง
5: เดี๋ยวก่อนนะคำว่าอยู่กันแบบผัวเมียคือนอนค้างอยู่ด้วยกัน
2: นอนอยู่ด้วยกัน
5: ที่คลินิก
2: ที่
5: คลินิกก็เป็นเหมือนบ้านนั่นแหละ
2: เป็นเหมือนบ้าน
5: ชั้นล่างเป็นหมอฟัน
2: เป็น
5: ข้างบน
2: เป็นห้องนอน
5: ก็เป็นห้องนอนชั้นสาม
2: ม
5: ัน
2: ม
5: ี
2: สามชั้นซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ที่หมอเช่า
5: เขานอนอยู่ทุกวันไหม
2: ไม่ทุกวันครับ
5: เขาจะนอนวันไหนบ้าง
2: เขาจะนอนวันจันทร
5: ์จันทร
2: ์วันเสาร
5: ์จันทร์ถึงเสาร์เลยเหรอทุกวันเลยเหรอ
2: ใช่
5: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เลยนะ
2: ใช่
5: แล้วเสาร์คืนเสาร์ไปไหนกลับบ้าน
2: กลับบ้าน
5: กลับบ้านเขาบอกบ้านก็อยู่ที่ไหน
2: บอกที่พะยืนอำเภอพะยืน
5: พะยืน
2: ป้านนท์บอกครับ
5: กลับไปอยู่พะยืน1วันอาทิตย์แล้ววันจันทร์กลับมาใหม
2: ่ก็บางทีก็จะไปวันอาทิตย์วันจันทร์กลับมาบางวันก็จะไปวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์กลับมาเงี้ย
5: แล้วแต
2: ่แล้วแต
5: ่แต่แน่ๆคือจันทร์ถึงศุกร์เขาจะอยู่กับเราทุกวัน
2: หรือไม่ก็บางทีแม่บอกว่าคิดถึงโทรหาให้กลับบ้านเขาก็จะกลับ
5: อ๋อแม่คิดถึงแม่เขานะ
2: ใช่
5: คุณที่คุยกับแม่เขาไหม
2: ได้คุย
5: คุยกับพ่อเขาไหม
2: ได้คุยครับ
5: ได้คุยด้วย
2: ได้คุยครับแต่ตอนก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยครับ
5: โอเค
2: เพิ่งคุยหลังจากเปิดคลินิก
5: พ่อแม่เขารู้ไหมว่าคุณกับลูกสาวเขาเนี่ยอยู่กันแบบ

0: ราะฉะนั้นต้องมีแบรนด์เนมกระป๋องกระเป๋าน้ำหอมต้องมีต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกคุณเป็นคนบอกเขาเองนะ
1: ไม่จริงครับ
0: ไม่จริงนะ
1: อันนี้ไม่จริง 100% เลยครับไม่มีใครแบบที่จะบอกว่าให้เองโดยที่ไม่มีการแบบใช้กลอุบายในการหลอกล
0: ่อไม่คุณพูดอย่างนั้นไม่ได้นะคำว่าสมมติเกรฟอยากได้ไอโฟนไหมเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะอันนี้คุณก็เสนอให้เขา
1: ไม่ครับ
0: แต่การที่บอกพี่ซื้อไอโฟนให้หนูหน่อยสิหนูโทรสัมมันเป็นแบบไหน
1: เขาพูดแบบนี
2: ้
1: แบบที่สอง
0: แบบหลังนะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นอะไรบ้างที่คุณซื้อให้เขา
1: ก็จะมีแบบ
3: เขาพูดยังไงอ่ะ
1: เขาจะพูดว่าโทรศัพท์พังอ่ะไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้ออ่ะไม่มีตังค์ซื้อครับ
0: แล้วคุณบอกเอาไปซ่อมสิ
1: มันซ่อมไม่ได้แล้วอัปเดตไม่ได้แล้วเขาบอกอย่างนี้เป็นโทรศัพท์ไอโฟนเก่าน
0: ี่จริงป่ะเนี่ย
1: จริงครับ
0: แล้วเขาบอกให้คุณซื้อให
1: ้แล้วเขาก็บอกว่าให้ซื้อให้หน่อยก็ซื้อให้เพราะเราคิดว่าเขาเป็นแฟนแล้วตอนนั้นคือขอเป็นแฟนเมื่อเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับวันลอยกระทงเราก็ซื้อให้เขาเสร็จแล้วก็
0: มีอะไรอีกที่คุณซื้อให้เขาม
2: ีโทรศัพท์แล้วอะไรอีก
0: มีอะไรอีก
1: มีโทรศัพท์แล้วหลังจากได้โทรศัพท์แล้วก็ขออยากแก้จมูก
2: อยากแก้จมูก
1: ใช่ว่าจมูกเดิมมันไม่สวย
0: นะ
1: มันไม่สวยมันไม่โอเคไม่มีความสุขเลยกับจมูกนี
2: ้
1: ก็อยากจะไปทำ
0: ก็
1: อยากจะไปทำก็ขอไปทำได้ไหมแล้วก็คิดว่าเขาเป็นแฟนเนาะเราก็รักเขามากอ่ะเราก็รักเขาแล้วตอนนั้นก็ให้ไปทำที่คลินิกแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่น
2: ครับ
1: ครับหลังจากนั้นมาก็
0: เท่าไหร่
1: ประมาณ 60,000 บาทครับ
0: 60,000
1: ใช่ครับ
0: เรียกกระดั้งใหม
1: ่ดั้งใหม่ครับ
0: ดั้งใหม่
1: ใช่
0: แล้วอะไรอีก
1: หลังจากนั้นก็เขาใช้รถ Vios เก่าอยู่เดิมคันนั้นเป็นรถเขาเองครับเขาก็บอกว่ารถเขาพังเขาจะขายนะจะขายเอาก็ขายไปเลยเขาบอกก็ขายไปเลย
0: จะขายก็ขายไปสิรถนี่เกี่ยว
1: จะขายไปเลย
0: เ
1: สร็จแล้วเขาอยากได้รถ CRV
0: เนี่ย
1: เขาอยากได้รถ CRV บอกเงี้ย
0: แล้วยังไง
1: แบบได้ไหม
2: เขามาหาหมอเขามาพูดกับหมออย่างนั้น
1: เขาพูดกับหมออย่างนั้น
2: ครับ
1: ครับว่าได้ไหมก็บอกก็ไปดูสิก็ไปดูมาอะไรเงี้ยพอไปดูมาหมอก็บอกว่ามันแพงเกินไปมันไม่ไหวหรอก
2: ครับ
1: ขอเป็น HRV ได้ไหมเขาบอกได้เขาบอกได้งั้นก็เอาเป็น HRV แล้วกัน
2: ครับ
1: แล้วก็ใช่
0: อะไรใช่
1: หมายถึงว่าเป็น HRV หมายถึงว่าเป็น HRV
0: เอาพูดย้ำ
1: เขาโอเค
0: พูดย้ำ
1: ครับ
0: ผมก็งง
1: ครับเขาบอกว่าเป็น HRV
2: แล้วตกลง
1: เขาก็ตกลงว่า HRV ก็ได
2: ้แล้วได้ซื้อไหมครับ
1: ก็ได้ซื้อครับ
0: ซื้อ HRV ให้เขา
1: ใช่ครับ
0: เขาอยากได้เองมาขอนะ
1: เขามาขอ
0: เขาเอ่ยเองนะเขาอยากได้ HRV นะ
1: ใช่
0: จากนั้นขับ HRV ไปเป็นยังไง
1: มันเขาบอกว่ามันแข็งกระด้างมากเลยมันไม่สมราคาเลยมันน่าจะนิ่มมากกว่านี
0: ้ฮะ
1: มันน่าจะขับสบาย
0: ไปว่าเขาไปว่าฮอนด้าเขาไปเขา
1: อันนี้ผม
0: เป็นความรู้สึกของเขาเอง
2: รู้สึกของเขาครับ
0: เป็นความรู้สึกของเขาเอง
1: จากคำพูดของเขาผมไม่ได้ไปว่าฮอนด้านะครับขอโทษครับอันนี้ไม่ได้มีเจตนาพาดพิงครับหลังจากนั้นก็ขับมาประมาณได้สักเดือนไม่ถึงเดือนมั้งก็อยากได้รถใหม
2: ่อ
1: ยากเปลี่ยนอยากได้อะไรที่มันนิ่มๆหน่อยก็อ้างแฟนเก่าอีกว่าก็อยากจะแบบ
0: อ้างแฟนเก่าคืออะไร
1: แฟนเก่าคือ
0: เขามีแฟนเก่าเป
1: ็
0: นผู้ชายหรือผู้หญิง
1: เป็นทอม
0: เป็นทอมอีกแล้ว
1: ใช่
0: คือพูดง่ายตลอดระยะที่คบหากันเนี่ยเขาจะบอกเลยเขาคือ LGBTQ เขาไม่ชอบผู้ชาย
1: ใช่เขาบอกอย่างนั้นถ
0: ูกเขาไม่เอาแท่งทอง
1: ใช่ครับ
0: เขาต้องผู้หญิงเท่านั้น
1: ใช่ครับใช่ครับทีนี้ก็
0: แฟนเก่าทำไมแฟนเก่าเขาจะซื้อให
1: ้ไม่แฟนเก่าเขาจะดูถูกเขาบอกอย่างนั้น
0: เราเลิกกับคนนั้นมาแล้วมาอยู่กับเธอเนี่ยนะถ้าเราแบบคือขับแบบนี้มันไม่ค่อยดูสมฐานะไม่มีอะไรเลยเด
1: ี๋
0: ยวแฟนเก่าที่เป็น LGBT คนเก่าอ่ะจะดูถูกว่ามาคบกับหมอเห็นไหมหมอไม่เคยให้อะไรมึงเลยแต่กูให้อะไรประมาณน
1: ี้ใช่เขาจะเป็นคนแบบ
0: ซื้อไหม
1: อ้างว่าอย่างนั้น
0: ซื้อไหม
1: ซื้อ
0: รถมาน ี่
1: ครับใช่ครับ
0: คันนี้ใช่ไหม
1: คันนี้เลยครับ
0: โอ้ผูกโบสีแดง

0: นี่นะ
1: วันรับรถครับ
0: อืมแล้วยังไงต่อ
1: เสร็จแล้วก็พอได้คันนี้มาก็บอกว่าเออชอบมากเลย อยากได้มานานแล้ว
2: ครับ
1: เป็นรถในฝัน
2: ครับ
1: ครับผมก็โอเคเราก็บอกเออก็โอเคก็เป็นแฟนเราเนาะเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยประมาณนั้น
2: แล้วซื้อในชื่อใครครับ
1: ซื้อในชื่อเขา
2: ชื่อผู้หญิงเลยชื่อน้องเขาเลย
1: ใช่ครับ
2: โอเคครับ
0: ทำไมไม่ซื้อใส่ชื่อตัวเองอ่ะ
1: ก็
0: ต้องมันรักอ่ะ
1: ก็มันรักอ่ะครับใช่ครับใช่ครับ
0: คนมันรักอ่ะ
1: คนมันรักอ่ะ
0: แล้วก็ไว้ใจ
1: เราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์วันนี
0: ้เ
1: ราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์วันนี้คนมันรักอ่ะก็คือรักเต็มที่ก็ให้เขาไป
0: นิ่มกว่าน
1: ิ่มกว่า
0: เขาว่านิ่มกว่านะโอเคนี่นะ25 ธันวา 63
1: ครับ
0: ถูกไหมนี่แค่ปีเดียวนะคุณรู้จักเขา62คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วมาคบหากันเนี่ย63
2: ครับ
0: ต้นปีประมาณมีนา
2: อยู่
0: ธันวาเนี่ยคุณซื้อรถให้เขาทั้งหมด2คันแล้วนะ
2: 2คันครับฮอนด้าคัน
1: คืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มครับคือหมอคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดอยู่ในใจเสมอว่าอยากมีคู่ชีวิตอายุเยอะแล้วอยากมีแฟนแบบคนสุดท้ายแล้วคบคนสุดท้ายแล้วอยากมีไปจนแก่เฒ่าแล้วเขาก็อ้างคำว่าคู่ชีวิตกับเราด้วย
2: อ
1: ้างอยากเป็นคู่ชีวิตกับเราอยากแต่งงานกับเราด้วยเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจ
0: อ
1: เราก็ยินยอมซื้อให้เป็นชื่อเขา
0: คันนี้เท่าไหร่2 ล้านกว่าบาท
1: ราคาจำได้ไม่แน่ชัดแต่ว่าใช้เงินดาว
0: ไอ้นี่ X1 ป่ะ
1: X1
0: X1 นะ
1: ครับผม
0: X1
1: ครับX1 ก็ใช้เงินดาวไป 485,000 บาทครับ
0: ผ่อนให้ป่ะ
1: ผ่อนให้ด้วยครับเพราะว่าเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของหมอเองที่หมอทำงาน
0: ก็คือเปิดคลินิก
1: ใช่ตัวเองทำงานคนเดียวที่จะได้เงินมาต้องเป็นหมอเท่านั้นที่ทำถึงจะได้เงินมาครับใช่ครับ
0: เนี่ยพอไปพูดรักเขาเลยให้เนี่ยกลายเป็นให้โดยเสน่หาป่ะเนี่ย
2: ก็ต้องดูเหตุผลว่าการที่เขาผู้หญิงอีกฝ่ายหนึ่งเขาเสนอเนี่ยมันมีอะไรมาบอกคุณหมอเขาบอกว่าอะไร
1: เขาบอกว่าย
0: ังไง
3: คือมันรักเพราะว่าเขาเชื่อว่าทางผู้หญิงไม่ได้มีสามี
1: ไม่มีใครเขาบอกว่าเขาโสด
3: ตั้งแต่ต้นนะครับหลอกกันมาตั้งแต่ต้น
0: คือบางคนจะไปเข้าใจว่าให้โดยเสน่หาคุณต้องกลับไปดูกระดุมเม็ดแรกก่อน
3: ใช่คร
1: ับ ใช่ใช่
0: ถูกไหมเหมือนแม่ดา
1: ใช่
0: เหมือนแม่ดาบอกกลับไปดูกระดุมเม็ดแรกถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: กระดุมเม็ดแรกคือเขาโดนหลอกให้รัก
1: ใช่
0: ว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีคนอื่นแต่เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆมันพีคมาก
1: พีค
0: พีค
1: กว่าพีคอีก
0: พีคกว่าพีคนะ
1: มีเยอะ
0: โอ้มีเยอะนี่แค้นแล้วนะ
1: กั
0: ดฟันกัดฟันนะครับครับนะลวงฟันหักต้องไปทำฟันตัวเอง
1: ไม่ได้
0: อ
1: ื
0: ม
1: ทำให้คนอื่นได้ค่ะ
0: เอาแล้วยังไงแล้วยังไงต่อ
1: หลังจากนั้นก็นั่นแหละครับก็พยายามพูดคุยกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ซื้อ BM ให้แล้วก็พูดเรื่องว่าถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งประเทศเราพัฒนาขึ้นเหมือนประเทศอื่นต่างประเทศอย่างเง
2: ี้
1: ยครับก็เราแต่งงานกันแล้วไปจดทะเบียนสมรสกันนะ
2: มีการพูดคุยชัดเจน
1: มีการพูดคุย
3: ใช่ว่าสมรสเท่าเทียมผ่านนี้เหรอ
1: ใช่
0: ถ้าผ่านเราจะแต่งงานกัน
1: ใช่
0: แต่เขาคงคิดว่าไม่ผ่าน
3: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขาคงคิดอย่างนั้น
0: เขาคงคิดไม่ผ่านหรอก
1: เขาคงคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย
0: เออก็เลยแบบรับปากไปส่งๆงั้น
1: อ่ะใช่ครับประมาณ
0: ผมถามจริงเหรอในระยะเวลาที่คุณผมขอโทษนะที่คุณคบหากันเนี่ยคุณไม่เคยเฉลียวใจเลยหรอว่าจริงๆเขามีสามีอยู่แล้ว
1: ถามเขาตอนเนี้ยตอนที่ให้รถคันนี้เขาไปถามเขาเลยแล้วก็พูดเรื่องแต่งงานพูดเรื่องจดทะเบียนเนี่ยถามเขาเลยว่าเขาไม่มีใครจริงๆหรอมันดูแปลกๆเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวมีพี่ชายโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายกลับบ้านให้พาไปหาหมอแล้วก็หรือไม่ก็แม่คิดถึงแม่ให้กลับบ้าน
0: แต่จะเป็นพี่ชายโทรตลอด
1: เป็นพี่ชายโทรมา
0: แต่ว่าแม่เนี่ยไม่ได้โทร
1: บางทีแม่ก็โทรมาบ้าง
0: อ๋อแม่จริงๆก็มีโทรมาบ้าง
1: บ้าง
0: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ชายโทรมาเป็นเสียงผู้ชายแหละกลับมาแม่รออยู
1: ่ใช่
0: อย่างนี้
1: ใช่เขาก็เลยบอกว่าใช่เขาก็เลยบอกมาว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเขาอะเคยคำว่าเคยคำนี้นะครับคำว่าเคยแต่งงานกับผู้ชายมานะ
0: เขาพูดคำนี
1: ้ใช่
0: ตกใจไหมตอนนั้นเพราะที่ผ่านมาเรารู้ตลอดว่าเขาคบ LGBTQ มาตลอด
1: ตกใจ
0: เปลี่ยนมาเป็นแท่งทองแล้วทำเป็นไง
1: ตกใจครับช็อก
0: ตกใจนะช็อก
1: ช็อกแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าแต่งงานกันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้คือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอะ ประมาณปีกว่าก
0: ับใคร
2: กับผู้ชาย
1: กับผู้ชายคนนั้นซึ่งไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นคือใครชื่ออะไรใช่เขาบอกแค่นี้คำว่าเคยในความคิดของเราคือเป็นอดีตไปแล้วเลิกไปแล้ว
2: คำว่าเคยนี่เคยประมาณปีไหนครับก่อนที่จะมาคบกับหมอปี62
1: ไม่รู้เลยครับว่าเขาแต่งงานปีไหนต้องไปถามเขา
0: เพราะเขาเจอกันปี62คบกันปี63แสดงเขาแต่งงานกับผู้ชายมันต้องก่อนหน้านั้น
2: ต้องก่อนหน้านี้ถูกไหมคร
1: ับ ต้องก่อนหน้านั้น
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็บอกมาตลอดว่าเขาไม่เคยคบกับใครเลยเขามีแต่แฟนที่เป็น LGBTQ ถูกไหม
1: ใช่ถูกครับ
0: แล้วอยู่ดีวันนึงก็พอคุณไปถามเขาคัดคันเขาเยอะๆเขาบอกเออใช่เขายอมรับว่าเขาเคยแต่งงานมาก่อนก
1: ับ
0: ผู้ชาย
1: แล้วเขาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยจะคบเขาไห
2: ม
3: ตอนนั้นเสียรถไปแล้ว
1: เสียรถไปแล้วแล้วก็แล้วก็ตกลงเรื่องแต่งงานตกงานอะไรไปแล้วเสียรถไปแล้วด้วย
3: เสียรถไปแล้วเลย
0: คำว่าเสียรถเนี่ยไม่ได้หมายถึงรถชาตินะหมายถึงรถที่ขับพี่เอกก็ต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเพราะคุณไปพูดแบบนี้เสียรถไปแล้วเดี๋ยวคนดูไม่เข้าใจพี่เอกพูดเสียรถชาติหรือเปล่าไม่ใช่เสียรถที่ขับ
3: โอเค
0: เพราะเสียรถให้เขาไปแล้ว
2: ใช่ครับ
0: ก้าวคิดเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดอย่างนั้นนะคำว่าเสียรถคือเสียรถเก๋ง
1: เสียรถBM เนี่ยแหละครับ
0: เออที่แพงที่สุดในเข้าใจคนไปบอก
1: ในชีวิตหมอตอนนั้นหมอยังไม่ซื้อเลยนะหมอยังใช้แอคคอร์ดอยู่ตอนนั้น
2: ครับ
1: คันได้แอคคอร์ดครับ
0: พักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: คุณผู้ชมครับก่อนที่จะพูดคุยกันต่อไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะครับมีลูกสาวของคุณต๋องวงทูคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะต่อต๋องนะฮะต๋องวงทูนะครับได้มีการโพสต์ขอบริจาคเลือดนะครับที่โรงพยาบาลภูมิพลจะเป็นกรุ๊ปใดก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยคุณต๋องเนี่ยป่วยหนักนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่นะครับที่พอจะแข็งแรงนะฮะแล้วก็พอจะมีเวลาตอนนี้ไปที่โรงพยาบาลภูมิพลได้นะครับแล้วก็ไปบริจาคเลือดให้กับทางคุณต๋องวงทูนะฮะเพราะตอนนี้ลูกสาวแกบอกว่าแกป่วยหนักนะครับก็ตอนนี้ต้องการเกล็ดเลือดเป็นจำนวนมากนะครับมีความจำเป็นต้องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษาจำนวนมากเนี่ยนะครับก็ยังไงรบกวนด้วยนะครับอ้าวโอเคมาคุยกันต่อครับจากนั้นคุณแก้วเชิญ
2: ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหมอไม่เอะใจเลยหรอครับว่าเขาเนี่ยปกปิดข้อมูลบางอย่างกับหมออยู
1: ่เอะใจครับเอะใจแล้วก็พยายามถามเขาตลอดว่าเขาแต่งงานเขาโสดจริงไห
2: ม
1: เขา มีใครอยู่หรือเปล่านั่นแหละเขาก็ได้บอกไปว่าเขาเคยแต่งงานกับผู้ชาย
2: ครับแล้วส่วนโทรศัพท์มือถือเนี่ยหมอเคยไปสืบค้นหรือว่าไปดูหรือว่าไปพยายามดูบ้างไหมครับ
1: ก็พยายามที่จะไปดูเวลาเขานอนหลับแต่เวลาที่เขาไม่ได้นอนหลับหรือเวลากลางวันเนี่ยเขาจะไม่ให้ดูเลย
2: เขาจะแบบตัวไว้ตลอด
1: เขาจะอยากให้ดูเฉพาะสิ่งที่เขาอยากให้ดูสิ่งที่เขาอยากได
2: ้ครับ
1: อย่างเช่นทองรถแล้วก็เงิน อย่างเงี้ยครับเขาจะให้ดูนี่อย่างนี้ตัวเองอยากได้อย่างนี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ดูแค่นี้หลังจากนั้นเขาจะชักกลับอย่างเร็วแล้วเวลานอนหลับเนี่ยก็คือผมพยายามที่จะ
0: กอด
1: เอื้อมไม่ครับไม
0: ่
1: เอื้อมไป
0: เอื
1: ้อมไปดูโทรศัพท์เขา
2: เอื้อมไปหยิบมาดู
1: ไปหยิบมาดูเขาจะตื่นเลยทันทีมันเขาหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะรู้เรื่องอะไรของเขาหรือเปล่า
0: แต่คุณก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกันนะ
1: ก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกันซึ่ง
0: ถามจริงแต่เนื้อต้องตัวกันได้ไหม
1: ก็เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน3ครั้ง
0: คบกันมานานแค่ไหน
1: 6ปี
0: 6ปี3ครั้ง
1: ครับเขา
2: 6ปี3ครั้ง
1: ครับผม
0: แล้วคุณถามกันไหมให้เหตุผลยังไง
1: เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาเกาะแกะหรือมีใครมาแตะเนื้อต้องตัวเขาเนี่ยเขาจะนอนไม่หลับเขาเป็นคนนอนหลับยากเขาบอกแบบนี
0: ้อ้าว
1: เขาอ้างแบบนี้ครับ
0: รักด้วยใจ
1: แต่เรารักเขาแต่ไม่รู้เขารักเราหรือเปล่า
0: แต่ไม่ให้มีอะไรด้วย6ปีเนี่ยมีสัมพันธ์กันแค่3ครั้ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ผิดปกติไปหน่อยครับ
1: ผิดปกติ
2: ผิดปกติครับ
1: เราก็เริ่มสงสัยละเราก็เริ่มอยากดูโทรศัพท์แต่เขาตื่นไวก็ไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ดูอะไรเสร็จแล้วเวลาเข้าห้องน้ำไม่ว่าจะทำอะไรอาบน้ำหรือทำธุรกิจอะไรบางอย่างเอาเข้าไปด้วยตลอดแล้วโทรศัพท์ติดตัวเขาตลอดเวลาโดยที่ไม่เคยวางไว้วางทิ้งไว
2: ้
1: เลยครับผม
0: จากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณซื้อทองให้เขากี่บาท
1: รวมๆแล้วทุกประเภทของทองมีทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็มีแหวน
2: ครับ
1: ครับ
0: พี่เอกเชิญเลยครับมีอะไรบ้างครับพี่เอกเชิญเลยครับพี่เอกอ่านเองเลย
3: คุณหมอเล่าคุณหมอเล่าตามไปก่อน
1: ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ
2: รวมแล้วเท่าไหร
1: ่รวมๆแล้วประมาณ50บาทครับ
2: 50
1: ใช่
2: บาท
1: 50บาทครับ
0: รถ1คันทอง50บาท
2: ครับ
0: แล้วอีกฮะ
1: iPhone Pro Max 1เครื่องครับ14 Pro Max
0: ในยุคนั้นในตอนนั้น
1: เครื่องในตอนนั้นในตอนนั้นครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในการซื้อทองจะบอกอย่างหนึ่งคือมันจะมีเส้นหนึ่งที่ราคาสูงที่สุดก็คือ20บาท
2: 20บาท
0: ในจอมีไหมนี่ป่ะ
1: มีอีกรูปหนึ่งครับ
0: ขอดูอีกรูปหนึ่งฮะนี่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ตายแล้วอย่างกับโซ
1: ่อันนี้นะครับผมเพิ่งรู้จากร้านทอง
0: ว่า
1: 3วันมานี้3วันก่อนนี้คือเขาไปแอบจองไว้เขาไปแอบจองไว้โดยที่ไม่บอกผมเลยแล้วไม่ถามผมเลยว่าผมมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร
0: ่จะลองไหมเนี่ย
1: ไม่ลองครับ
0: โอเคแล้วไงต
1: ่
0: อ
1: แล้วเขาก็ไปแอบจองสั่งจองไว้สั่งจองทำได้ร้านนี
2: ้ครับ
1: แหวนด้วย1วงแล้วก็ทองเส้นนี้ด้วยซื้อพร้อมกัน
0: ไปจองโดยที่เขาไม่ได้มีตังค์อะไรเลย
1: เขาไม่ได้มีตังค์เขาไม่ได้มีอาชีพอะไร
0: แต่มาขอหมอเนี่ย
1: มาจากหมอคนเดียวใช่
0: แล้วเขามาบอกหมอว่าไงให้ไปซื้อเส้นนี้
1: เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเขาอยากได้แบบนี้น่ะมันมีขายที่สระบุรีเท่านั้นในขอนแก่นไม่มีเพราะว่ามันเส้นใหญ่
0: เพราะเขาไปจองไว้แล้วไง
1: ใช่เรามารู้ตอนหลังว่าอ๋อที่อ้างว่าขอนแก่นไม่มีเพราะตัวเองไปจองไว้แล้ว
2: เส้นนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับ20
1: บาท
2: เป็นเงินเท่าไหร่ครับหมอ
1: ตอนนั้นณตอนนั้น
2: หมอจ่ายไปเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะประมาณ
0: ทองบาทเท่าไหร่ตอนนั้นอะ
1: ตอนนั้นบาทละ 30,000 กว่า
0: 30,000 กว่า
1: 30,000 กว่าตอนนั้นมันยังไม่กระโดด
0: ประมาณ 700,000 น่ะ
1: ตอนนั้นมันยังไม่กระโดด
0: มัน 700,000 นะ
3: เขาเอาไปใส่เองเหรอครับสร้อยเส้นใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่ครับเอาไปเก็บไว้กูอยากมีอ่ะกูอยากได้กูไม่เคยมีไม่เคยได้เงี้ยครับประมาณนั้นใช่กูอยากอวดประมาณเนี้ยอย
2: ากอวดก็ซื้อให
1: ้ก็มันถึงขั้นตอนนั้นแล้วเขาจองแล้วแล้วเขาบอกเราว่าพาไปเที่ยวหน่อยแล้วก็เดี๋ยวแวะไปดูร้านทองร้านนี้หน่อย
0: แล้วก็เอาเลยแล้วตังหมอมีอยู่ตอนนั้น
1: หมอก็ใช้บัตรเครดิตด้วยใช้ตังค์ใช้เงินสดด้วย
0: เหรอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอหมอซื้อให้เขาตอบแทนอะไรหมอบ้าง
1: เขาตอบแทนอะไรไม่มีเลยครับมีแต่ เอาอย่างเดียวมีแต่อยากได้อย่างเดียวมีแต่อยากได้ของเราอย่างเดียวเลย
0: มีไหมขอโทษนะแบบซื้อให้อย่างเงี้ยซื้อให้อ่ะ20 บาทเดี๋ยวคืนนี้จะให้รางวัล นะ
2: มีไหมครับ
0: มีไหม
1: ไม่ครับไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยหมอก็ไม่ทวงด้วย
1: ไม่เคยเลย ไม่เคยเลย
2: หมอได้ทวงไหมครับ
0: หมอได้พูดไหมว่าแบบไม่ให้รางวัลฉันหน่อยเหรอฉันซื้อให้ทองให้
1: เคยพูดนะเคยพูดว่าเออก็แบบคือเราให้คุณมาตั้งเยอะแล้วอ่ะเราจะไม่คิดจะซื้ออะไรให้คุณอ่ะไม่เคยคิดจะซื้ออะไรให้เราเลยเหร
2: อ
1: นะเราก็อยากได้บ้างนะเราก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีตังค
2: ์
1: คือซึ่งตอนนั้นนะครับคลินิกบ้านทุ่มสาขา2เนี่ยมันเปิดแล้วแล้วมันก็เป็นชื่อเขาแล้วแล้วมันก็เป็นบัญชีเขาคนเดียวที่เขาขึ้นคนเดียวซึ่งหมอขออนุญาตเขาแล้วครับว่าขอขึ้นบัญชีด้วยให้คนไข้โอนตังเข้าสองบัญชีก็คือเข้าของหมอด้วยเข้าของเขาด้วยเขาไม่ยอมเขาให้เข้าบัญชีเขาคนเดียวเลย
0: ครับ
1: เขาไม่ยอมขอยังไงก็ไม่ยอม
0: เอาโอเค
1: ครับผม
0: พักสักครู่คืนไว้สถานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมครับอันนี้พีคแล้วเพราะเขาจับได้แล้วว่าแฟนเขาเนี่ยคนที่นอนอยู่เตียงเดียวกันซื้อทองให้ซื้อรถไปคันหนึ่งแล้วที่สำคัญยกคลินิกทำฟันให้1คลินิก
1: ครับไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรเยอะแยะมากมาย
0: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา okay. นี่เดือดมากแล้วปรากฏว่าหมอไปรู้ครับว่าจริงๆแล้วตัวเธอเองเนี่ยมีผัวอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วอ้างว่านอนเอาหลังชนกันเท่านั้น
1: เวลาเขากลับบ้านเขาบอกว่าไม่มีอะไรกันนะแต่นอนห้องเดียวกันแต่หันหลังให้กัน
0: อุ๊ยตาย
1: โง
0: ่ใคร
1: อีก
0: บอก
1: หมอ
0: ด่าตัวเองว่าโง่
1: อีก
0: เชื่อ
1: ตอนนั้น
0: เชื่อว่าเขานอนเอาหันหลังชนกันอย่างงี
1: ้ตอนนั้นเชื่อ
0: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: จริงจริงเชื่อจริงจริงสนิทใจเลย
0: อะไรวะ
1: เพราะเวลาเขากลับมาเขาก็จะพูดความรักแต่งงานเหมือนเดิมนั่นแหละครับในทำนองเด
0: ีย
1: ว
0: ตายแล้ว
1: อยู่กินฉันสามีภรรยาเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับแล้วก็พยายามติดต่อทางฝั่งนู้นด้วยทางฝั่งนู้นนะหมอขออนุญาตคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยเขาจะโฟนอินกับเรานะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เขากำลังช่างใจละ
2: คุณเกรฟใช่ไหมครับ
0: ใช่คุณเกรฟเนี่ยคุณเกรฟพูดเถอะเชื่อผม
2: โฟนเข้ามาเลย
0: ในมุมของคุณเองเนี่ยคุณจะได้ยืนยันข้อเท็จจริงในมุมคุณว่าหมอคนนี้โกหกแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะฮะแล้วสิ่งที่คุณพูดอ่ะผมจะมีประโยชน์ด้วยคุยเถอะคุณเกรฟเชื่อผมนะเอาพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
10: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
9: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับก็ยังคุยกับทางหมอเป็นหมอฟันนะฮะไปโดนผู้หญิงเนี่ยหลอกว่ายังไม่มีสามีแต่สุดท้ายเนี่ยคือมีสามีอยู่แล้วนะครับคือหมอไปจับได้ยังไงเขามีสามีเข้าตรงนี้เลย
1: วันนั้นเหมือนเขาโทรมาเขาบอกว่าไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวให้พ่อให้แม่กินเลย
0: อุ้ยตายเอ็นดู
1: ครับเสร็จแล้วก็เลยงั้นเอาเขาฝากบอกแฟนเขามานะครับ แล้วแฟนเขาก็มาบอกหมออีกทีนึงแล้วหมอก็เลยอ่ะงั้นเอาหมายเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนให้เราไปซื้อเลยครับก็เลยรู้ว่าบัญชีคนเนี้ย
0: โอนไปที่ไหน
1: คุณสุชาติบ
0: ุตร
1: โอเคโทษครับ
0: อ
1: โอนไปที
2: ่บัญชี
1: ผู้ชายคนนี้
2: ผู้ชายคนนี้
1: ผู้ชายคนนี้ครับก็เลยได้รู้ความจริงว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นสามีของเขาที่อยู่บ้านเขา
0: อ
1: ยู่
0: ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณเสียรถเสียทองเสียเงินเสียของแบรนด์เนมไปแล้วคุณยังเสียคลินิกไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ยังไงฮะ
3: เพราะอะไรเล่าหน่อย
1: เขาอ้างว่าคือเขาไม่มีอะไรก็คือมีได้แค่รถได้แค่รถได้แค่นี้เองแฟนเก่าบอกว่าโอ้เป็นถึงหมอได้แค่นี้เองเขามีให้เยอะมากกว่านั้นเขาให้ได้มากกว่านั้น
0: แฟนเก่าเขาพูดอย่างนี
1: ้แฟนเก่าเขาพูดอย่างนี้เขาอ้างว่าอย่างนั้นครับผมเขาอ้างว่าอย่างนั้นก็อยากได้ตึกเนี้ยเป็นของตัวเอง
0: ตึกคลินิกนะ
1: ใช่ครับอยากมีคลินิกเป็นของตัวเองสักสาขาหนึ่งได้ไหม
0: หมอบอกว่า
1: ก็เขาอ้างว่าเป็นคู่ชีวิตเขาแต่งงานแน่ๆแหละแต
0: ่ก็ได้ทีวะ
1: เขาแต่งงานแน่ๆแหละเป็นคู่ชีวิตกันต้องให้กันได้สิเสร็จแล้วก็เลยให้ให
0: ้หมอจะบ่อยสิให้ก็ให้เลย
1: ให
0: ้
1: ก็เลยให้ไปครับผมแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปโอนกันไปโอนกันเสร็จเรียบร้อยโอนอาคารพณิชย์โอนโฉนดก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำเป็นคลินิกทำเป็นคลินิกเขาก็มาขออีกเป็นขอเป็นผู้ประกอบกิจการก็คือเป็นเจ้าของนั่นแหละครับตกลงควบรวมเบ็ดเสร็จไปเลย
3: เขาวางไทม์ไลน์ม
1: าเขาวางแผนไว้อยู่แล้วใช่ครับ
0: เวรกรรมเอ้ย
2: หมอก็โอนคลินิกและก็ไอผู้ประกอบการเป็นชื่อเขา
1: เขาอ้างว่าอย่างนั้นเขาเพื่อที่จะไปอวดแฟนเก่า
2: แล้วหมอยังพักอยู่ที่นี่ไหมครับ
1: หมอไม่ได้พักอยู่ที่นี
0: ่เขาไล่ออกมาแล้ว
1: ยังตอนนั้นยังไม่ได้ไล่ตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาไล่แล้วเขาไม่ให้ไปเหยียบแล้วห้ามไปเหยียบห้ามไปเอาอะไรของเขามาทั้งที่เป็นเงินที่หมอซื้อมาทุกอย่างหมอซื้อหมอทำหมอสร้างหมอหาเองนั่งหลังขุดหลังแข็งแต่ละวันบางวันนะครับทำตั้งแต่10โมงถึง5ทุ่ม
0: ถอนฟันเนี่ยนะ
1: ไม่ถอนฟันอย่างเดียวทำหลายอย่างหัตถการทำฟันมีหลายอย่างใช่ก็ทำทั้งวีทั้งวัน
0: รักษาลากฟันทำอะไรทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ใช่ทำทุกอย่างครับทีนี
2: ้
1: ครับทีนี้เราก็โอนให้เขาไปเรียบร้อยหลังจากนั้นมาก็เรื่องพวกทองพวกอะไรไม่ได้ให้ครั้งเดียวนะครับก
2: ็คือทยอยแล้วครับ
1: ทยอยให้ในโอกาสพิเศษต่างๆอย่างเช่นวันเกิดหรือว่าเป็นวันวาเลนไทน์หรือว่าเป็นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ต้องบอกคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะอย่าไปบอกว่าหมอเต็มใจให้เขาเองให้เขาเองคือต้องบอกเขาโดนหลอก
1: ใช่
0: เขาโดนหลอกเขาถึงไปเชื่อแบบนั้น
1: เขาเอาคำว่าคู่ชีวิตอะครับคู่ชีวิตอย่างเนี้ยเท่านี้ให้กันไม่ได้หร
2: อ
1: หลังๆมาเนี้ยไม่เคยให้อะไรเขาเลยนะทั้งที่ได้ไปเกือบจะครบแล้วนะครับ
0: พี่เอกแล้วมันมีอะไรยังไงอีก
3: เยอะเลยครับคือเรื่องนี้ครับ
2: ครับ
3: พี่แก้วพี่หนุ่มมันเป็นเรื่องของคนหนึ่งอ่ะรักจริง
2: ๆ
3: อีกคนหนึ่งอ่ะเจตนาหลอก
2: ม
3: ันก็จะความรู้สึกมันไม่เท่ากันอยู่แล้วไอ้คนเจตนาหลอกก็คือไม่รู้แหละกูต้องเอาจากมือให้มากที่สุดเอายังไงก็ได้ให้มากที่สุดเพราะวันหนึ่งจะโป๊ะเมื่อไหร่ก็ไม่รู
2: ้ครับ
3: ส่วนทางนี้ก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นแฟนนะเป็นภรรยานะ
1: คิดว่าจะเป็นคู่ชีวิตในอนาคตด้วยครับ
3: แล้ว
1: แต่งงานจะได้นี
3: ่ผมถามหน่อยแล้วพอสมรสเท่าเทียมผ่านเนี่ยคุณหมอมีชวนเข้าไปแต่งงานไหม
1: ชวน
3: เขาว่ายังไง
1: เขาบอกไม่แต่งด้วยหรอกไม่ไปจดทะเบียนหรอก
0: อ้าว
1: ก็เลยถามว่าทำไมคุณมีหนี้เยอะ
0: อุ้ย
1: คุณสร้างแต่ปัญหา
0: อุ้ย
1: พูดอย่างนี้เลยครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับถามผู้ช่วยก็ได้ผู้ช่วยของเขาอะครับ
3: ค่าอาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับยอด2ล้าน5หรอตอนที่คุณหมอลงมาขนาด
1: ซื้อมา2ล้าน5แล้วตกแต่งบิวอินทำเป็นคลินิกเสร็จสับเรียบร้อยอะประมาณ10กว่าล้านครับ
3: เพราะคลินิกมันมีอุปกรณ์มันแพง
1: ใช่ใช่อุปกรณ์มันแพงอุปกรณ์ทำฟันเนี่ยมันแพงมากครับ
0: นี่คือให้ก็ไม่หมดเลยเหรออ้าวแล้วก็ทำฟันเป็นเหรอ
1: คือไม่ได้เต็มใจให้นะครับ
0: เขามาทำฟันเป็นเหรอ
1: ทำฟันไม่เป็นครับเขาทำฟันไม่เป็น
0: อ้าวแล้ว
1: แต่เขาจะจ้างหมออื่นมาทำกับผู้ช่วยที่เขาจ้างมาใช่ครับ
0: คลินิกเป็นของเขาเลยแล้วก็ไปจ้างหมอเนี่ยมาดูที่นี่มาทำ
1: เขาเหมือนหัวเขาเหมือน
2: เพราะว่าชื่อประกอบการผู้ประกอบการชื่อของเขา
1: ใช
0: ่เขาก็เขาก็มีสิทธิ์ไม่ถูกต้องเลยอ่ะ
1: ไม่ถูก
2: ครับ
1: ไม่ถูก
3: ผมว่าน่าจะโฟนอินเขาแล้วขอคืนมาบ้างก็ยังดีนะพ
0: ี่แต่เขาไม่คอมโฟนอินตอนนี้ติดไม่รับโทรศัพท์นะ
3: ตอนแรกว่าจะโฟนอิน
2: คือหมายความว่าสรุปว่าทรัพย์สินหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคุณหมอให้ก็เพราะว่าเขามีการมาบอกว่าจะเป็นคู่ชีวิต
1: จะเป็นคู่ชีวิตจะแต่งงานด้วย
2: จะแต่งงานด้วย
1: จะจดทะเบียนสมรสด้วยเมื่อสมรสเท่าเทียมผ่านณขณะนั้นคือมันปี65ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะออกปีไหน
2: และคุณหมอไม่รู้ว่าเขาเนี่ย
3: มีผัว
2: มีสามีถูกไหม
1: ไม่รู้ว่ามีสามีอยู่แล้วเขาใช้คำว่าเคยแต่งงาน
2: ครับ
1: ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเคยแต่งงานของเขามันเป็นอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันด้วย
2: ครับแต่วันที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอรู้ว่าเขามีสามี
1: ครับ
2: ที่หมอบอกว่าหมอมีการโอนเงินเข้าไปอะครับ
1: ใช
2: ่หมอรู้ยังไงครับ
1: รู้แน่ๆ
2: คือสามีเขาโทรมาบอกว่าเขาไม่มีเงินกินข้าวหรือว่ายังไม่คิดหมอพูดยังไง
0: เออแล้วไปรู้ได้ไงเขาเป็นผัวเป็นผัวเป็นเมียกัน
1: เขาโทรมาหาผู้หญิงว่าไม่มีเงินซื้อกับข้าวให้พ่อแม่กินแล้วนะอะไรเงี้ย
0: โดยอ้างว่าตัวเองเป็นพี่ชาย
1: โดยอ้างว่าตัวเองเป็นพี่ชาย
0: อ้างว่าตัวเองเป็นพี่เนี่ยพี่ชายโทรมาบอกว่าไม่มีเงินซื้อข้าวให้พ่อแม่กินแล้วพ่อแม่ลำบากขนาดนั้นเลยนะโอนไปให้นะ
1: โอนไปให้
0: เท่าไหร่
1: จำไม่ได้ว่าครั้งแรกให้ไปเท่าไหร่
0: แล้วหลังจากนั้นนะมีอีกเหรอ
1: มีเรื่อยๆ
0: เท่าไหร
3: ่
0: ฮะ
3: รวมๆที่โอนไปหลายครั้งนี่ยอดนี่เหรอเป็นแสนใช่ไหม
1: ใช่
0: ยอดเท่าไหร
1: ่โอนยอดแสนกว่าบาทรวม
0: ๆแสนกว่าบาท
1: ใช่
0: ครับพ่อแม่เขากินปลามังกรหรือคือเขากินอะไรเนี่ย
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับหมอก
0: ็
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ไม่มีอะไรกินโอนไปแสนกว่าบาทอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ไม่ได้ให้ครั้งเดียว
3: ในขณะที่เขาก็มีคลินิกอยู่แล้วทำไมเขาถึงกะจะเอากับคุณหมออย่างเดียวเลยว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับคือเขาไม่ยอมคิดที่จะใช้เงินเขาเลยไม่รู้ว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรหมดนะครับแต่เขาจะเป็นคนหลังๆมาประมาณ30ปีคบกันมาเขาจะชอบเที่ยวกลางคืนไปสังสรรค์กับลูกน้องไปเที่ยวผับ
2: ม
1: ีผับดังๆอยู่สองแห่งในขอนแก่นหน้าขนาดนั้น
2: ครับ
1: ก็จะไป
3: ผมเห็นในข่าวเที่ยงเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคนให้ทรัพย์สินเขาเองอ้างว่าเป็นแฟนหมอต้องสมฐานะความจริงเป็นอย่างนั้นไหม
1: ไม่ครับความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงคือเขาอ้างว่าจะเป็นคู่ชีวิตเราและเขาว่าแฟนเก่าเขาดูถูกว่ามาคบกับหมอไม่มีอะไรเลยก็เลยให้เขาไปไม่ได้ให้ความเต็มไม่ได้ให้ได้ความเต็มใจอะครับเขามาบังคับเอาที่คลินิกกลางสะพานด้วยในวันที่หมอรู้เรื่องเกือบจะทั้งหมดแล้วครับ
0: ไม่แต่ไอ้ที่หมอไปรู้ว่าเขาเป็นผัวเนี่ยหมอไปรู้ได้ยังไง
1: ไปรู้ก็ตอนเมื่อโอนไปเรื่อยๆทำไมผู้ชายคนนี้ทำไมแบบมันดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสืบ
0: ยังไง
1: สืบดูว่า
0: สืบยังไง
1: สืบก็โดยถามเขานี่แหละว่าคนที่เขาแต่งงานด้วยคือใคร
0: ถามว่าคนที่แต่งงานด้วยคือใครที่มาบอกไว้เนี่ย
1: ชื่ออะไร
0: แต่งงานชื่ออะไร
1: ชื่ออะไร
0: เขาตอบว่า
1: แต่งงานด้วย
0: เขาก็เลยตอบชื่อนั้นมาเลย
1: ใช่
0: พอตอบชื่อมาอ้าวคนเดียวกับที่เราโอนไปนี่ว่า
1: ใช่ครับ
0: คุณก็เลยเอาไปถามคนเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเขาตอบว่า
1: เขาตอบว่าใช
0: ่อ้าวแล้ว
1: แต่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยบอกชื่อเลย
0: เออ
1: เราก็ไม่รู้
0: สุดท้ายก็กลายเป็นว่าคุณก็เลยต้องยอมรับว่าอ๋อคนนี้เป็นผัวเก่าเข้าใจอย่างนั้น
1: เข้าใจว่าเป็นผัวเก่า
0: เข้าใจเป็นผัวเก่าเพราะเขาบอกอ๋อคนนี้เลิกไปนานแล้ว
1: แต่ยังอยู่บ้านเขาอยู่ตลอด
0: แฟนคุณเนี่ยนะเกรฟบอกว่ายังอยู่บ้านของผู้ชายคนนี้อยู่นะ
1: ผู้ชายคนนี้ยังอยู่บ้านของเกรฟตลอด
0: ผู้ชายอยู่บ้านของเกรฟตลอด
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันไม่ออกไป
1: ดูแลพ่อแม่ให้เขา
0: คุณถามว่าทำไมไม่ให้มันออกไป
1: ถามครับ
0: เขาตอบว่า
1: เขาบอกว่าไม่มีคนดูแลพ่อแม่ให้เขา
0: อ้าวแล้วบอกว่าเวลาคุณกลับบ้านไปคุณทำยังไงอยู่เตียงอยู่ห้องเดียวกันไหมอยู่เตียงเดียวกันไหมใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาตอบว่า
1: เขาตอบว่าจะทำอะไรนั่งหนาอยากรู้เรื่องอะไรนั่งหนาเป็นอดีตไปแล้ว
0: เป็นอดีตไปแล้ว
1: เขาก็งุนงงโมโหเวียง
0: ใส่นะ
1: ครับ
2: แล้วเขาพูดเหรอครับว่าเขานอนเอาหลังชนกัน
1: อันนี้เขาพูด
2: เหรอครับ
1: เขาพูดอันนี้เขาพูดว่าเป็นพี่ชายกันพี่ชายน้องสาวนอนแบบนี้ก็ไม่เห็นแปลก
0: ตัวผู้ชายพูดเหรอ
1: ผู้หญิงพูด
0: อ๋อผู้หญิงพูดนะ
1: ครับผม
0: เป็นพี่ชายกับน้องสาวกัน
1: ครับผม
0: นอนหลังชนกันก็ไม่แปลก
1: ก็ไม่แปลกเพราะเป็นพี่สาวไอ้เพราะเป็นน้องสาวพี่ชายกัน
3: บ้านหลังนี้ไหมที่คุณหมอโอนเงินไปทำบ้านให้เขาล้านเจ็ด
1: ใช่บ้านหลัง
3: นี้นะ
1: ที่เขาอยู่หลังนี้เลย
3: เอาเงินคุณหมอไปโอนแล้วให้เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะ
1: ใช่แล้วสรุปแล้วคือบ้านหลังเนี้ยเป็นเงินหมอหมดเลยเพราะเขาอ้างว่า เขาไปกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์มาสหกรณ์ออมทรัพย์อะไรก็ไม่รู้แหละมา1ล้านกว่าหมอก็เลยไปใช้หนี้ให้เขา1ล้าน 100,000 บาทเขาบอกว่าอ้างว่าเอามาทำบ้านให้พ่อแม
3: ่หมอก็จ่ายหนี้ให้อีก
1: ก็ไปใช้หนี้ให้โดยที่ก่อนที่จะคบกันไม่เคยบอกว่ามีหนี้นี้มาก่อนพอมาเห็นรายได้หมอทำแต่ละวันแต่ละวันหมอได้เท่าไหร่เริ่มมีหนี้แล้วทีนี
3: ้
1: เริ่มมีหนี้เข้ามาหมอก็ไปใช้ให้ครับแล้วไปต่อเติมให้ด้วยรวมแล้วคือเป็นหมอจ่ายทั้งหมดทั้งหลังเลย
0: โอ้โหเป็นล้าน
1: น่าจะ
3: เนี่ย ก็อันนี้ล้านเจ็ด
1: อันนี้ล้านหนึ่งแล้วก็อันนี้ล้านเจ็ด
0: ล้านเจ็ด
3: ก็เป็นสองล้านเจ็ด
1: เป็นสองล้านเป็นสองล้านแปดประมาณนี้ครับ
0: สองล้านแปด
1: ใช่
3: เงินหมอ
0: สองล้านแปดคลินิกอีกเท่าไหร
3: ่
1: คลินิกอีกสิบกว่าล้าน
0: สิบกว่าล้านรถอีก
3: รถอีก
0: นี่หมอไม่เหลืออะไรเลย
1: ไม่เหลือเหลือแต่หนี้ใช่ครับ
0: กับฝีมือที่ทำฟัน
1: กับอาชีพวิชาชีพที่เราเรียนมาเท่านั้น
0: หมอก็เริ่มต้นใหม่ได้นะ
1: เริ่มต้นใหม่ได้แต่ว่าเราทำมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองทำไมเรานั่งหลังขุนหลังแข็งแต่ละวันข้าวก็กินไม่ตรงเวลาโรคกระเพาะก็เป็นปวดท้องแล้วผู้หญิงคนนี้ทำไมต้องแบบมาเอาด้วยความที่แบบว่าความยากลำบากของเราเอาไปคนเดียวเลย
0: โอเคแต่คุณเอกไอ้แบบนี้คือตัวผัวก็ต้องรู้ด้วยสิ
3: รู้สิครับรู้ไม่รู้ได้ยังไงล่ะพี
2: ่เหมือนกับว่าผัวเนี่ยเป็นตัวการร่วมในกรณีที่พยายามแบ่งหน้าที่กันทำ
1: ใช่
2: เพื่อให้ได้ประโยชน์จากที่ของคุณหมอไป
1: ใช
2: ่นะครับคืออย่างนี้ครับคุณหมอต้องกลับมาตรงว่าเรามาปรับคดีอาญาก่อนการที่จะผิดข้อหาช่อโกงได้เนี่ยต้องมีการปกปิดข้อความจริง
1: ครับ
2: นะครับให้เราหลงเชื่อแล้วก็ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน
1: ์ครับ
2: ไอแบบนี้เนี่ยมีโทษจำคุก3ปีนะครับ
1: ครับ
2: กรณีนี้มันต้องกลับไปว่าหมอรู้ความจริงไหมตรงนี้เขาปกปิดหมอ
1: ปกปิดครับ
2: ถูกไหมครับจริงๆหมอต้องการที่จะอยู่เป็นผัวเมีย
1: ใช่ครับ
2: กรณีนี้หมอไม่ได้ให้โดยเสน่หาแบบของคนคือมันเป็นการเหมือนกับว่าต้องการที่จะเป็นผัวเมียกัน
1: เราโดนหลอกว่าเขาจะเป็นคู่ชีวิตเราจริงๆจดทะเบียนสมรสกันจริง
2: ๆครับ
1: ในภายหลังยังไงของพวกนี้มันตกเป็นของเราอยู่แล้วเพราะเราจดทะเบียนสมรสกัน
2: ตรงนี้เนี่ยคุณหมอก็มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความเป็นคดีอาญาได้
1: แจ้งไว้แล้วครับ
0: แจ้งแล้วนะ
1: แจ้งแล้ว
2: หมอไปแจ้งไว้แล้วใช่ไหม
1: แจ้งไว้แล้วสพเมืองขอนแก่นครับ
0: แจ้งนั้นยัง
1: แจ้งวันที่สิบแผ่นหลังสุดเลยครับเอกวันที่9ขอโทษครับจำวันผิดว
3: ัน
1: ที่9กันยาครับ
3: ที่ผ่านมา
2: ด้วยเหตุที่คุณหมอทราบความจริงว่าเขาเป็นสามีจากที่คุณหมอเล่า
1: ใช่
2: แล้วตอนนั้นยังไงครับเขาไล่คุณหมอออกจากบ้านหรือว่ามันเกิดการแตกหักยังไงครับ
1: ตอนนั้นยังไม่ได้ไล่แต่ว่าหมอก็เริ่มจะไม่คือก่อนหน้านี้หมอก็มีไปบ้านเขาบ้าง
2: ครับ
1: ไปบ้านเขาบ้างเขาก็ว่าเป็นพี่ชายเนาะก็แนะนำว่าเป็นพี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่อะไรก็ว่าไปพี่สาวอะไรเงี้ยครับ
3: คุณหมอเจอเขาที่บ้านด้วย
1: เจอ
3: แล้วเขาก็บ้านที่เป็นพี่ชายเงี้ยเหรออ
1: ่าเป็นพี่ชายเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาเคยแต่งงานด้วยว่าเป็นใครไงเราไม่รู้
2: คือเพิ่งมารู้ความจริง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
2: ว่าเขาเป็นสามีตอนที่เขารับสารภาพถูกไหม
1: ใช่ครับใช่
2: มันก็เลยทำให้อายุความยังไม่ขาดครับ
0: ครับเพิ่งรู้ล่าสุดนี่เร็วๆนี่เลยฮะ
1: เพิ่งรู้ล่าสุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันที่เขามาขู่เราเพื่อที่จะเอาคลินิกนั้นอะห้ามเราไปเหยียบคลินิกนั้นห้ามแบลของเขา
3: เขาขู่ว่าไงครับ
1: เขาขู่หลายอย่างในคลิปตามในคลิปเลยครับมีคลิป
3: ครับ
0: ไม่เดี๋ยวก่อนผมอยากรู้นิดนึงคือเรื่องที่คุณรู้เนี่ยเพิ่งจะรู้เมื่อเดือนเร็วๆนี้เลยใช่ไหม
1: คือตอนแรกละแค
0: ่ไม่ผมรู้
2: หมอตอบ
0: เอารู้ล่าสุดเนี่ยหมอผมถามรู
3: ้ชัดเจนโป๊ะเลยเนี่ยเร็วๆนี้ไม่นานนี้ถูก
1: ไหมเร็วๆนี้ไม่นานนี
0: ้เออ
1: ใช่
0: ล่าสุดนี้เลยนะประมาณสักเดือนกันยานี
3: ้ที่ไปแจ้งความเนี่ย
0: ที่ไปแจ้งความ
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหมหมอต้องตอบผมให้ชัดนะเพราะมันคือไทม์ไลน์ที่ว่าคดีมันยังมีอายุความ
1: วันที่9กันยาครับ
0: โอเค
2: หมอรู้โดยการที่ว่าชัดเจนว่ารู้ตัวผู้เลยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ว่าเขาเป็นผัวเมียกัน
1: ถูกครับ
2: อ่ะ
1: ใช่ครับ
2: หมอก็เลยไปแจ้งความ
1: ก็เลยไปแจ้ง
0: ในเดือนกันยา
1: ในเดือนกันยายนวันที่9ครับ
2: คืออย่างนี้ครับในกรณีที่หมอสามารถที่จะไปแจ้งความเป็นคดีอาญาได้แล้วนะครับหมอยังสามารถที่จะไปฟ้องเขาเรียกว่ากลช่อฉนได้ครับพี่หนุ่
0: ม
2: ในกรณีนี้มันมีการบอกล้างนิติกรรมได้เพราะว่าเราสำคัญผิดเราถูกหลอกเราถูกช่อฉนได
1: ้ครับ
2: เราสามารถที่จะฟ้องส่วนแพ่งในเรื่องของกลช่อฉนได้และยังสามารถฟ้องเรื่องของเหตุเนรคุณได้ด้วย
1: ครับผม
2: ในละคุณในละคุณตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา531
1: ครับ
2: ลองศึกษาดูนะครับ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงตอนที่เขาไล่ใช่ไหม
3: ครับ
0: อ้าวเปิดมาสิอันนี้คือมาขนของออกไปเหรออ
1: ันนี้คลิปใหม่คนละคลิป
0: อันนี้อะไรเขาทำอะไรอ่ะ
1: เขามาเอาของไปเขาบอกว่าเป็นของเขาที่สาขาบ้านทุ่มหลังจากที่เขาโกง
0: ขนของออกไปนะ
1: ใช่ค่ะหลังจากที่เขาเอามาขู่ได้สำเร็จแล้ว
0: โอ้ยกไปหมดเลยเนี่ยนะ
1: ยกเสาน้ำเกลือยกรถอิมเมอร์เจนซี่แล้วก็มีถังออกซิเจน
0: เอาไปเลย
1: จะสังเกตเห็นคนเสื้อสีดำมารับจะเป็นสามีเขาครับ
0: อ้าวเฮ้ย
1: เน
0: ี่
1: ย
0: เนี่ยนะนั่นผัวเขานะ
1: ใช่ครับผ
2: ั
1: วเขา
0: แล้วคุณแจ้งความยัง
1: แจ้งแล้วครับพร้อมพวก
2: ก็ถือว่าคุมแล้ว
0: อันนี้เมื่อเดือน6เอง
1: ใช่ครับ
0: 19เดือน6
1: ใช่
0: เนี่ยฮะ
1: ใช่
0: ปี26
1: ใช่พ่อหมอไม่ไปทำคลินิกนั้นแล้วพ่อหมอรู้ความจริงหมอก็ไม่ไปทำแล้ว
0: มิถุนาปีนี้26เนี่ย
1: ใช่ปีนี้ครับ
0: ปีนี้เนี่ยมิถุนา
1: ใช่อ
0: ันนี้31เดือน5ปี26
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีอดีตลูกน้องของท่านจะเข้ามาทำร้ายหมอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลูกน้องใครลูกน้องเขาเหรอ
1: ลูกน้องหมอนี่แหละครับ
0: อ้าวจะไปทำร้ายหมอได้ไงอ่ะ
1: แต่เขาชอบผู้หญิงคนนี้เขาเป็นทอมเขาคุยกันมาก่อนเขาคุยกันตลอดพอเขารู้ว่าหมอเปิดคลินิกกับผู้หญิงคนนี้เขาก็ขอมาทำงานด้วยมาเป็นแม่บ้านก็ได
0: ้
1: ทำอาชีพแม่บ้าน
3: มาลุมกินโต๊ะหมอว่างั้นเถอะ
1: มาลุมกินโต๊ะหมอหมดพร้อมพวก
0: โอ้โหนี่พอเห็นคลิปนี้แม่งถึงบางอ้อเลยเนี่ย
1: นั่น
0: นี่อ้าว
1: คือเขาโมโหมากอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรอะไรอะไรอะไร
1: เขาจะร้อง
3: เขาไม่ลุมกินโต๊ะ
0: นี่เป็น LGBTQ นะอีกคนนึงใช่ไหมที่ไปชอบแฟนคุณนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นลูกน้องคุณด้วยนะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ จะใส่คุณแล้ว
1: ใช่ครับ
0: หมุนไปให้ฝั่งนู้นก็ดูหน่อยก็ได้นะหมุนไปฝั่งนู้นก็ดูหน่อยนะ
3: พี่ป๋องมานั่งดูนี่ไหมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี
12: แน่
1: โชว์แมน
2: คือตอนนี้หมอยังไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นผัว
12: คุณหมอก็ต้องแปลว่าเขามาให้เราถ้าพูดคุณทุกปากก็บอกว่าแมนไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณจะไปเอาอะไรที่ไปดูกันต่างอยู่แล้วคุณจะไปเอาอะไรที่ถ้ามีอย่างที่ไม่ก็บอกไปสิคุณพูดสิแล้วคุณจะไม่ไปเหยียบเราบอกคุณหรอว่าเราจะไปเอาอะไรพูดแต่เราอยากให้มันจบเราอยากเดินหน้าเอาอย่าเดินหน้าก็เดินไปสิ
13: ต่างต่าง
0: หมอผู้หญิงก็บอกหมอเอาเงินเข้าไป3ล้านเป็นไง
1: ไม่ได้เอาครับ
0: ไม่ได้เอานะ
1: ว่าไม่ได้เอาครับ
0: 3ล้านมันคือเงินอะไร
1: คือหมอคือเงินหมอหาเองแล้วเขาเอาไปยักยอกไว
2: ้คือเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์เดือนมิถุนาถูกไหมครับ
1: เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เดือนมิถุนา
2: ตอนนั้นเนี่ยเอาตรงๆคุณหมอรู้ชัดเจนไหมว่าเขาเป็นผัวกันเป็นเมียกัน
1: ไม่ยังไม่รู้ชัดเจนครับ
2: หมอมารู้ชัดเจนเมื่อไหร
1: ่เมื่อเดือนกันยา
2: ตอนที่หมอโอนเงินที่หมอเล่าเมื่อกี้
1: ใช่เมื่อเดือนกันยาเลยครับ
0: อายุความยังอยู
1: ่พอรู้ปุ๊บรู้ความจริงเสร็จชัดเจนหมดทุกอย่างก็เลยไปแจ้งความเลยครับ
2: แล้วหมอก็เลยมาไล่กล้องดูบางส่วน
1: ใช่
2: ก็เลยเห็นว่าผู้ชายชุดดำนั้นคือสามีเขา
1: ใช่ครับผู้ชายที่มาช่วยขนของอ่ะเป็นสามีเขาครับที่ไปรอรับของอยู่ด้านนอกไม่เข้ามาในร้านอ่ะ
0: โอเคนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดพี่เอกเอาไงเรื่องนี้คือ
3: ผมว่ามันก็น่าจะผิดทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับใช่ไหมพี่แก้วอันนี้
2: ใช่ครับคือในส่วนของอาญามันน่าจะเข้าเรื่องของลักทรัพย์ด้วย
1: ใช่
2: นะครับในกรณีแน่นอนว่าเรื่องของการช่อโกงปกปิดข้อความจริงหมอเต็มๆหมอถูกหลอกเต็ม
1: ๆครับ
2: แล้วเขาได้ไปซึ่งทรัพย์สินนี่เข้าองค์ประกอบความผิดครับ
0: โอเคคุณไปแจ้งความอะไรไว้
1: ไปแจ้งความข้อหาหลอกลวง
3: หลอกนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตำรวจทำอะไรบ้างเนี่ยที่ไหนฮะสพไหน
3: สพเมือง
1: คนอิน
0: ไม่สพเมือง
1: สพเมืองขอนแก่น
0: ขอนแก่นนะ
1: ใช่
3: สพบ้านเป็ดป่ะ
1: อันนี้ลักทรัพย
3: ์
1: ก
3: ่อ
1: น
0: ลักทรัพย์ที่บ้านเป็ด
1: ลักทรัพย์ที่กลางสดานอำเภอเมืองแล้วเอาไปเก็บไว้ที่อาคารพาณิชย์ของเราอีก2คูหาที่เราซื้อไว้ข้างกันกับที่เขาโกงไปครับ
0: ไม่เป็นไรเอาผมอยากรู้เป็นสพผมจะได้บอก
3: สพเมือง
1: เราไปแจ้งสพบ้านเป็ดเพราะเขาเอาของไปไว้ที่บ้านทุ่ง
0: โอเคสพ1นะบ้านเป็ดนะ
1: แล้วเรามาแจ้งที
3: ่
1: สพเมืองอีก
3: อันนี้หลอก
0: สพเมืองนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลอกลวงนะ
2: คนละฐานความผิดกันคร
0: ับเข้าใจแต่จะได้ฝากเขาไงว่า
2: โอเค
0: ทั้ง2สพเนี่ยต้องจัดการโดยเร็ว
1: ครับ
0: เพราะอันนี้ไปแจ้งมาทิ้งเรื่องไว้นานแล้วยังไม่ขยับ
1: คือเขาทำอยู่ครับแต่ว่ายัง
0: รู้คุณรู้ได้ไหมเขาทำ
3: ไม่รู้
1: ก
3: ็ไม่เป็นไร
13: มีโฟนอินไหมครับพี่รถท่านผู้กำกับเมืองขอนแก่นมีไหม
0: ผมโฟนอินผู้กำกับหน่อยเนี่ยนะ
3: คุณหมอเขาหมดเลยเนี่ย
1: หมดเลยหมดตัวเลย
3: เขารู้กันหมดเลยอ่ะ
1: ใช่ครับรู้หมดเลย
3: โอ้โห
0: แต่คดีความยังอยู่นะ
2: ยังไม่หมดอายุความกับพี
0: ่ถ้าอย่างเงี้ยคือไปหลอกเขาเลยนะ
2: ถูกครับเข้าองค์ประกอบความผิดว่าหลอกลวง
0: ในระหว่างที่รอตำรวจเปิดฝ่ายหญิงนี่ฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมโฟนอินนะไม่เป็นไรเอ้าเปิดมาให้เขาเพื่อความเป็นธรรมของเขาที่เขาพูดมาเชิญครับ
14: เราที่เกิดขึ้นอยากชี้แจงอะไรยังไงเล่าได้เลยครับ
15: ค่ะก่อนหน้านี้ที่หนูรู้จากคุณหมอก็คือรู้จักในเพจในเฟซบุ๊กอะนะคะตั้งแต่ปี62ไปปี62ค่ะแล้วก็ก่อนที่หน้าหนูที่จะมาบอกคุณหมอหนูเคยแต่งงานมาก่อนหนูบอกคุณหมอก่อนหน้าที่หนูจะมาคบกันด้วยซ้ำว่าหนูเคยแต่งงานมาก่อนนะ
14: ค
15: ุณหมอจะรับตรงนี้ได้ไหมเขาบอกว่ารับแล้วพี่คนนั้นเขาอยู่ไหนบอกว่าอยู่บ้านเพราะว่าพ่อกับแม่ค่ะเขารักพี่คนนี้เหมือนลูกชายไปแล้วโอเคไหมเขาบอกเขาโอเคค่ะแล้วจากนั้นเราก็คบกันมาตลอดระยะเวลาที่คบกันนะคะ6ปีเกือบ7ปีค่ะคือเขาก็ไปมาหาสู่กันเขาเห็นพี่คนนี้ตลอดเพราะหนูถือว่าเขาเป็นพี่ชายหนูไปแล้วพ่อเราอยู่ด้วยกันมานานเนาะแล้วทีนี้พอเขาเห็นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยคนนี้เคยแต่งงานกับเราเขาก็จะสนิทสนมกันค่ะไปไหนมาไหนเวลาให้ขับรถไปที่ต่างจังหวัดก็เป็นพี่คนนี
14: ้ซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะรู้มาตลอดว่าร
15: ู้มาก่อนที่จะมาเจอกันค่ะ
14: แล้วในช่วงที่คบกันช่วงที่คบกับคุณหมอ6ปีเนี่ยเขาคุณหมอก็รู้ตลอดว่าเราก็ยังมีการจะต้องไปเจอพี่อยู
15: ่ถูกต้องค่ะเพราะว่าแต่หนูอยู่กับเขามา6ปีอะค่ะหนูกลับบ้านเดือนนึงบางทีไม่ได้กลับ3เดือนกลับครั้งนึงและหนูจะชวนเขาทุกครั้งเวลากลับบ้านแต่เขาจะบอกว่าเขาเหนื่อยใช่ค่ะแล้วเขาก็รู้ตลอดว่าพี่เขาอยู่นี่นะ อยู่ตรงนี้ตลอดค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาหมดกับหนูไป20ล้านหนูขอพูดจริงๆค่ะเขาไม่ได้มีอะไรให้หนูเลยแล้วตึกที่ให้2ที่ตึกเป็นตึกคลินิกเนี่ยค่ะเขาให้หนูด้วยเสน่หาเพราะเขาคิดว่าตลอดเวลาที่หนูอยู่กับเขาเนี่ย7ปีหนูไม่เคยมีอะไรเลยเขาให้ด้วยความเสน่หาค่ะหนูไม่เคยขออะไรจากเขาเลย
14: ครับแล้วอย่างทองอย่างสร้อยแหวนอะไร
15: ทองหนูจะพูดให้ฟังนะคะก่อนหน้านี้ใช่ก่อนหน้านี้คลินิกเราไปได้ดีแต่ช่วงหลังๆค่ะเขาไปเปิดคลินิกอยู่ที่โคราชเขาไปซื้อค่ะแล้วทีนี้เขาไม่มีเงินแล้วเราจำเป็นต้องขายทองให้เขาค่ะ
14: ไอ้ที่ว่าเส้นใหญ่20บาทแล้วก็ไปขาย
15: ใช่ค่ะคือ20บาทหนูก็ขายให้เขา
14: แล้วเขาก็ได้รับเงินไปเพื่อไปทำร้านที่โคราช
15: ถูกต้องค่ะแต่หนูไม่ได้โอนเพราะเวลาที่รับมาหนูจะรับเป็นเงินสดแต่ด้วยความที่เราคบกันไงคะหนูมองว่านี่คือแฟนหนูไม่มีหลักฐานอะไรหรอกค่ะที่บอกว่าอันนี้เรายกให้แฟนนะรับไปเท่านี้หนูไม่มีหลักฐานเพราะในมุมของหนูคือเขาคือเป็นแฟนเรารักเขาเราให้เกียรติเขาใช่ค่ะ
14: ตอนที่เอาทองไปขายนี่ขายที่ไหนอะ
15: ตอนที่เอาทองไปขายตามร้านเลยค่ะตามร้านทั่วไปบางทีก็มีบ้านทุ่งบ้างบางทีก็มีแยกย่อยอะค่ะบางทีเราไม่ได้ขายเป็นทอง20อาจจะแยกออกมาขายส่วนนี้ไปก็แบ่งส่วนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: แล้วตัวเส้น20บาทเนี่ยคือยังไงตัดไปขายทีละนิดเหรอหรือว่า
15: ไม่ได้ตัดไปขายค่ะคือเขาแจ้งบอกว่าเขาซื้อทองให้หนู50บาทถูกต้องไหมคะ
14: ครับ
15: แต่ที่จริงมันไม่ถึงค่ะ
14: แต่มันจะมีเส้นใหญ่อะ20บาทแน่ๆ
15: ใช่มันจะมีเส้นใหญ่อยู่20บาท
14: เส้นใหญ่เส้นนี้เนี่ยคือขายไปแล้ว
15: เส้นนี้ยังค่ะแต่เส้นเล็กอะคือขายไปให้หมดแล้ว
14: ครับขายไปโดยที่เราก็ไม่ได้กลับไปขายร้านเดิมหรอฮะ
15: ไม่ได้กลับไปขายร้านเดิมค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นเซ็นทรัลขอนแก่น
14: ทำไมถึงไม่กลับไปขายร้านเดิมมันจะได้ราคาดีกว่าฮะ
15: เพราะบางทีการซื้ออย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ซื้อร้านเดิมเราอยากไปซื้อสมมติว่าวันนี้เราไปเดินเซ็นทรัลเราไปซื้อที่เซ็นทรัลค่ะบางทีเราไปเดินที่ซื้อที่บิ๊กซีเราก็ไปซื้อที่บิ๊กซีอย่างเงี้ยค่ะ
14: แล้วตอนไปขายเนี่ยเรามีใบเซอร์ของเราไปให้ด้วยไหมฮะ
15: บางครั้งก็ไม่มีค่ะ
14: บางครั้งก็ไม่มีแล้วร้านเขารับซื้อโดยที่ไม่ถามหาใบเอกสารอะไร
15: ไม่ค่ะแต่เขาจะบอกว่าถ้าไม่ได้ซื้อร้านนี้จะไม่ได้ราคาตามที่ร้านเขียนกำหนดไปนะคะ
14: ครับ
15: เพราะว่าเขาต้องเอาใบเซอร์
0: โอเคคือในเนี้ยถ้าฟังรวมๆเนี่ยเรื่องรถเนี่ยมันมีอยู่ในคลิปทั้งหมดนะเขาบอกว่าคุณให้เขาโดยเสน่หาง่ายๆเลยนะฮะแล้วคุณก็เอาเงินเขาอีก3ล้าน เป็นเงินของเขาทีเนี้ยคุณจะไปกล่าวอ้างอะไรยังไงมันไม่ดีเลยทำให้เขาเสื่อมเสียแล้วล่าสุดเนี่ยเขาส่งข้อความมานะฮะผมขออนุญาตอ่านนะ
1: ครับ
0: เขาส่งข้อความมาบอกว่าอย่างงี้เขาบอกว่าทูทีมงานนะ
2: ถึงทีมงาน
0: ทูทีมงานครีเอเตอร์รายการโหนกระแสข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ดังนี้จะไม่มีการไปรายการและไม่มีการโฟนอินค่ะตอนนี้ตกเป็นประเด็นสังคมจนได้รับความเสียหายแล้วหากมีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วก็จะขอให้ข้อมูลในชั้นศาลเท่านั้นแต่อยากจะฝากถึงคู่กรณีก็คือคุณหมอนี่แหละ ว่าเขารู้เรื่องการแต่งงานมาก่อนตั้งแต่แรกหนูกับหมอคบกันมา6ปีคุณหมออย่าหลอกสังคมและตัวเองมันบา
1: บอกตัวเองดีกว่าไหม
0: ป้องกัน
1: ตัวเองดีกว่าไหม
14: ใครอ่ะดีนี่โควิดไหมเนี่ย
2: เฮ้ยใครนะพี
1: ่บอกตัวเองดีกว่าไหม
2: โอ้ยแต่อยากจะฝากถึงคู่กรณีว่าเขารู้เรื่องการแต่งงานมาก่อนตั้งแต่แรกหนูกับหมอคบกันมา6ปีคุณหมออย่าหลอกสังคมและตัวเองมันบาปไม่เคยปิดบังและตัวเองและการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้นิดหนึ่งครับ
0: ไม่ได้อ่านให้ไหมอะไร
14: มันจะยากเย็นเลยนั่งหนาม
0: าอ่านไม่ละป๋อง
14: โอ้ยมันจะยากเย็นตรงไหนแล้วปะโถ
0: แม่อันนี้เป็นของผู้หญิงนะมึงยืนอ่าน
14: ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ดังนี้จะไม่มีการไปรายการและไม่มีการโฟนอินนะคะตอนนี้ตกไปเป็นสังคมจนได้รับความเสียหายแล้วหากมีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วก็จะขอให้ข้อมูลในชั้นศาลเท่านั้นแต่อยากจะฝากถึงคู่กรณี
0: คือคุณ
14: นะฮะว่าเขารู้เรื่องการแต่งงานมาก่อนตั้งแต่แรกหนูกับหมอคบกันมา6ปี
0: รู้มาก่อนแล้ว
14: คุณหมออย่ามาหลอกสังคมแล้วตัวเองมันบาป
0: นี่มึงหัวเขาหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ย
1: บอก
14: ไม่ได้อารมณ
1: ์บอกเขาไปเลย
14: ไม่เคยปิดบังและการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้เราได้มีการตกลงแยกย้ายกันเนื่องจากได้เข้าพบและพูดคุยในเรื่องที่ค้างคาต่อกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการตกลงกันแต่โดยดีใช้เวลาจัดการทีละเรื่องซึ่งแต่เรื่องล้วนเป็นการกระทำที่สามารถทำได้โดยการยินยอมทุกอย่างล้วนแต่ละฝ่ายเนื่องจากใช้ชีวิตด้วยกันเป็นเวลายาวนานหลายปีจึงมีสิ่งต่างๆต้องจัดการซึ่งต่างฝ่ายต่างยินยอมข้อตกลงต่างๆจวบจนสิ้นสุดภาระผูกพันกันจึงต่างคนต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตจนกว่าเวลาจะล่วงจนมาถึงวันนี้คำที่ให้สัมภาษณ์เพื่อโจมตีปรารถนาให้เสื่อมเสียทั้งบุคคลครอบครัวธุรกิจไม่ว่าจุดใดก็ตาม
16: หากไม่เป็นความจริงอีกฝ่ายก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดของตนเช่นกัน
2: โ
3: อ้ขอบคุณมากครับคุณหนุ่ม
0: ตามนี้นะหมอครับเดี๋ยวช่วยทำฟันให้มันเลยนะ
1: ได้ครับทำฟรีเลย
0: เดี๋ยวทำให้ฟรี
1: ทำฟรีเลยครับ
3: ขอบคุณครับ
1: นะครับผม
0: เมื่อกี้ที่พี่ป๋องอ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือทางฝั่งของผู้หญิงเขาได้มีการ
3: ถูกต้อง
0: โพสต์มา
1: ครับ
0: ส่งมาแบบนี้เลยบอกว่าคือคุณเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีจากเขาได
1: ้ครับ
0: นะฮะแล้วก็คนที่อ่านเมื่อกี้อาจจะโดนดำเนินคดีด้วยเ
3: อ้ย
0: ไปจริง
3: ทำไมอ่ะ
0: เดี๋ยวมึงไม่ได้อ่านข้างล่างด้วย
3: ประโยค
2: เขียนไว
3: ้ประโยคหาย
0: ในโต๊ะเนี้ยรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องที่มีการรับรู้เรื่องข้อความเนี้ยอาจจะเป็นคดีจากเขา
2: ก็รวมพี่ด้วยไง
0: ไม่ทำร้ายกูอ่านเหรอไม่ขอนแก่นพร้อมกูได
3: ้
0: เลย
3: ไอ้นุ่ม
0: อะไร
3: อะไรเมื่อกี้พี่เจ้าไม่อ่านนะ
0: มึงแย่งเองมึงแย่งเอง
3: ก็มึงให้กูอ่านอะ
0: มึงแย่งมึงไปขอนแก่นกับกูแน่ถ้าเกิดคดีมึงที่ขอนแก่นแน่เขาบอกเลยมึงอ่านไม่หมดเองข้างล่างเขายังมีเติ่งอยู่อีก
3: ใครพูดประโยคนี้โดนพ
2: ี่ไปร่วมกัน
3: เดี๋ยวดิ
0: โอ๊ต
3: โอ้โหซวยแล้ว
0: ทำยังไงอ่ะเนี่ยเขาจะแจ้งความคุณด้วยเขาจะฟ้องร้องคุณด้วยเนี่ยมาออกรายการเนี่ย
1: ครับ
3: เป็นอย่างที่เขาพูดไหมคุณหมอ
1: ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดครับ
2: หมอไม่ได้รู้มาก่อนใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้รู้มาก่อนครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้มีตกลงอะไรกันทั้งสิ้นมีแต่เขามาข่มขู่แล้วเขาก็คิดไปเองของเขาที่หมอบอกว่าเอาไปเลยหมอไม่ได้เต็มใจที่จะให้เขาหมอพูดประชดเพราะหมอต้องการไปทำคนไข้ที่นอนอ้าปากรออยู่ในห้องตรวจเขาขวางไว้ไม่ให้หมอเข้าไปทำงานเขาจะคุยเรื่องของเขาให้จบสิ้นก่อนครับหมอก็เลยเอาไปเลยเพราะหมอต้องการคือหมอแคร์คนไข้มากกว่าคือถ้าคุณจะคุยดีๆคุณคุยจริงๆคุณมาคุยตัวคนเดียวก็ได
0: ้ขวางกัน
2: รักษาใช่ครับ
1: คุณมาคนเดียวได้คุณจะคุยกับเราจริงๆมาตกลงทำเป็นหนังสือกันเลย
0: มันมีคลิปอันนั้นอยู่ไหมคลิปอันนั้นมี
2: ที่ว่าที่ขัดขวางการรักษา
1: ก็ที่เขามาโวยวายครับ
0: แล้วคุณต้องรักษาคนไข้อยู่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คนไข้นอนรออยู่ในห
0: ้
1: อง
0: คนไข้คนนั้นน่ะเป็นพยานให้คุณได้ใช่ไหม
1: คนไข้คนนั้นน่ะเขาไม่รู้ว่าเขาได้ยินข้างในหรือเปล่าเพราะมันเป็นกระจก
0: แต่ว่าเขารอหมออยู่ตลอดถูกไหม
1: ใช่เขารอหมออย
0: ู่วันนั้นเขามายืนยันตรงนี้ได้ใช่ไหม
1: เขามายืนยันได้ไหมหมอจำวันนั้นน่ะคนไข้
0: ไปดูเวทระเบียน
3: ไปดูเวทระเบียน
0: ไปดูเวท
1: ไม่รู
0: ้ไปดูเวทระเบียนแล้วก็เรียกเขามา
1: โอเค
0: นะฮะ
1: ได้ครับอ
0: ย่างน้อยให้เป็นพยานเพราะว่าอันนี้คือมันมีเรื่องของการ
2: ปิดการขวาง
0: ในการรักษาพยาบาล
1: ใช่ไ
2: หมใช่ครับในกรณีที่หมอจะต้องรักษาในเวลาเร่งด่วนเนี่ยครับตัวใครก็ตามมาขัดขวางเนี่ยมันมีความผิดตามพรบไอทีสาธารณสุขครับ
1: ขวางไว้
0: คือเอาหมดอะเอาทุกเม็ดอะ
1: ขอไปทำคนไข้ไม่ให้ไปขวางอย่างเงี้ยครับขวางอยู่อย่างเง
3: ี้ยอย่างนี้ผิดข้อหาอะไรบ้างครับพี่แก้ว
2: ถ้าเกิดสรุปตอนนี้เร็วๆนะครับที่จะต้องเห็นภาพก็คือช่อโกงนะครับลักทรัพย์แล้วก็ในกรณีของเรื่องพรบสาธารณสุขหรือไม่เนี่ยต้องดูเป็นองค์ประกอบไปนะครับแต่ในสิ่งหนึ่งก็คือไอ้เรื่องของทางแพ่งหมอก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องนิติกรรมที่โอนเพราะมันเป็นเรื่องของกลช่อฉนและก็ในเรื่องของการให้โดยการเนรคุณอย่างนี้ได้ครับสามารถฟ้องร้องได
1: ้ครับผม
3: คือดูแล้วเนี่ยคล้ายว่าเขารู้กันนะครับพี
2: ่คล้ายว่า
3: ผู้ชายใช่ขนาดมาขนของขนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าเห็นใจคุณหมอมากนะครับ
1: ก็น่าจะห้ามกันว่าถ้าไม่
2: รวมความเสียหายทั้งหมดแล้วประมาณเงินเท่าไหร่ครับคุณหมอครับ
1: ประมาณ21ล้านบาทครับ
0: 21ล้านความผิดตัวนี้มันเกิดขึ้นกับใครบ้างเด็กที่คุณจะเล็กที่คุณจะเอาเนี่ย
3: ก็ทั้งตัวเขาตัวผู้หญิงครับ
0: ตัวผู้หญิง
3: และก็ตัวสามีหลักๆกันนะครับผมว่า2อันเนี้ยเพราะว่า
0: เกรฟตัวสามี
3: ใช่เพราะมันเห็นชัดเจนว่ามาขนแต่เดี๋ยวพ่อแม่ต้องไปดูว่าพ่อแม่เนี่ยเขารู้เห็นเป็นใจมากน้อยแค่ไหนยังไง
0: ถ้ารู้
3: เอาด้วยต้องโดนด้วยครับเพราะว่าเนี่ยคุณหมอเขาก็มีผมไปเปิดดูรายรับของคลินิกนะครับ 5-6 ปีเนี่ยเยอะครับ
0: ประมาณ
3: 30
0: กว่าล้าน
3: กว่าล้านใช่30กว่าล้านแต่ทีนี้คุณหมอก็โดนไป20กว่าน
1: ี่อีกตอนนี้มีนี่ครับ
0: เป็นนี่เป็นสินนะฮะ
1: เป็นนี่เป็นส
0: ินแล้ว LGBTQ ที่เมื่อกี้เข้าไปต่อยคุณหมออ
3: ันนี้จริงๆก็โดนด้วยนะกับพวกต้องโดนหมดนะครับ
1: ใช่ใช่ฟ้องและพร้อมพวก
2: หมอไปแจ้งความแล้วนี่
1: แจ้งความพร้อมพวกครับ
0: ทีเนี้ยทางผู้กำกับที่
2: สภ.
0: เมืองขอนแก่นนะฮะ ไม่รับโทรศัพท์เลยติดต่อไปนะครับยังไงฝากช่วยดำเนินการเรื่องน
1: ี้โดยเร่งด่วนนะครับ
2: ครับแล้วอีกที่สภ.อะไรนะครับ
1: สภ.บ้านเป็ดครับ
2: บ้านเป็ด
3: จังหวัดขอนแก่นเหมือนกันครับ
2: ครับครับครับ
0: โอ้โห21ล้านครบมา8ปีมีสัมพันธ์3ครั้ง
2: 6ปี3ครั้ง
0: ครบมา6ปีมีสัมพันธ์3ครั้ง
3: แต่จริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงดูอยู่อะครับผมถ้ามันไม่ต้องไปฟ้องร้องกันหรอกครับอะไรที่คืนคุณหมอได้ก็คืนไปเถอะเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่า1เนี่ยคุณมีสามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว
17: แล้วคุณไปเอาเงินกับผู้ชายอีกคนนึงเพราะว่าคุณหมอเขาเป็นเพศสภาพคือผู้ชายอยู่แล้วคุณรู้อยู่กับใจว่ามีสามีแต่คุณกลับไปเอาเงินของอีกคนนึงมาครับผมว่ามันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วคือมันไม่ใช่สิ่งที่พฤติกรรมของคนทั่วไปเขาจะกระทำ
18: ของคนดีๆเขาจะทำ
17: ผมก็ไม่อยากจะใช้คำนี้นะว่า
18: ของคนดีๆ
17: คนดีๆเขาจะทำกันอย่างนี้ครับคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วไม่ใช่ว่าคิดแต่จะเอาเขาอย่างเดียวเลยวันนี้มันจะจบลงไปเนี่ยถ้าไม่อยากเป็นคดีความครับไปคืนคุณหมอ

0: เราอ่ะ
1: ดีก
0: ็ไม่อันนี้ต้องฝากไปถึงคุณเกรฟนะ
2: ครับ
0: คุณเกรฟแล้วก็สามีแล้วก็ใครก็ตามแต่ที่อยู่ฝั่งคุณเกรฟคือผมเข้าใจในมุมคุณนะคุณเองพยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะคบกันมานาน6ปีนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคุณลืมไปก็คือว่าคุณเองเนี่ยได้มีการไปหลอกเขาถึงแม้คุณจะอ้างว่าทางฝั่งหมอเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคุณเองเนี่ยมีสามีอยู่แล้วหมอยืนยันว่ารู้ไหม
3: คือตอนแรกรู้ไหม
4: ตอนแรกไม่รู้เลย
0: ไม่รู้เลยนะ
4: ไม่รู้เลย
0: ไม่รู้นะ
2: ถ้าคุณหมอรู้ว่าเขามีสามีอยู่ที่บ้านคุณจะเสียตรงนี้ไหม
4: จะไปเอาทำไมก็หาคนที่เขาโสดปลอดๆเลยสิ
0: แล้วที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องอย่าลืมนะฮะผมมาเชื่อเขาเพราะอะไรเพราะว่าเขาคือ LGBTQ แล้วตัวคุณเองเนี่ยคุณไปโกหกเขาว่าคุณมีแฟนเก่าเป็น LGBTQ ถูกไหมฮะมันคือคุณเองเนี่ยก็เป็น LGBTQ แต่ในขณะเดียวกันน่ะมันไม่ใช่ไงคุณเองเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วคุณก็ไปคบหากับทางฝั่งของตัวแท่งทองแล้วปรากฏว่าคุณไปหลอกเขา
4: เมื่อกี้ที่พูดกับพี่เอกออนแอร์ไหม
0: ให้เขารัก
4: ที่พูดแรงๆอ่ะออนแอร์ไหม
2: ไม่แน่ใจออนแอร์หมดแล้วพูดได้คุณหมอ
4: เหรอ
0: เหรอพูดไปแล้ว
4: ที่พูดกับพี่ว่าเฮ้ยถ้าเรารู้อย่างนั้นเราจะไปเอาทำไมเราก็เอาคนที่ปลดปล่อย
0: ก็ถูกแล้ว
2: ก็ถูกแล้ว
0: ไงก็ถูกแล้วถ้ารู้จะไปเอาทำไมก็ถูกแล้วไงแสดงว่าคุณไม่ได้รู้จริงๆว่าเขาอ่ะมีผัวอยู่แล้วมารู้ที่หลัง
4: มารู้ที่หลัง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งคุณพยายามเข้าใจว่าให้โดยเสน่หาไอ้คำว่าให้โดยเสน่หาเอาแก้อธิบายให้คนเข้าใจจะให้โดยเสน่หาเนี่ยเดี๋ยวคุณเกรฟเขาจะไม่เข้าใจคำนี้จะไม่เข้าใจคิดตัวเองว่าอ๋อก็นี่ไงให้กูมาเนี่ยให้โดยเสน่หาอ่ะ
1: คือการให้โดยเสน่หาเนี่ยศาลวางกรอบไปว่าเป็นการเสมอกันเป็นคนที่เขาไม่ได้มีการปกปิดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรกันเป็นผัวเมียกันมีการส่งมอบให้กันโดยสมัครใจคำเสนอกับคำสนองตรงกันโดยที่ไม่ได้มีการปกปิดอะไรกันแบบนี้ให้แล้วให้เลยครับแต่ในกรณีที่การให้และผู้ให้ถูกหลอกถูกมีเงื่อนไขแล้วผู้ให้ส่งมอบให้เพราะเข้าใจแบบนั้นแบบนี
0: ้ปิดบัง
1: แบบนี้ถือว่าเป็นการปกปิดข้อความจริง
4: คร
1: ับ นะครับ
2: อันนี้จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับ
4: ขอนแก่นครับพี่เอกครับ
2: คูน้ำก็ขอนแก่น
0: ใช่
2: ท้ายเลยลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยครับพอถึงเวลาสุดท้ายขอคืนก็ไม่คืน
0: เนี่ยครับเพราะฉะนั้นคุณเกรฟต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่คุณกำลังเข้าใจอยู่ว่าให้โดยเสน่หาเนี่ยนะฮะสำหรับผมเองนะตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะแต่ผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะคุณมีการปิดบังข้อเท็จจริงแล้วก็ไปหลอกให้เขาเนี่ยหลงเชื่อแล้วหลงรักคุณเพราะฉะนั้นมันยืนยันได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคุณมีผัวอยู่แล้วแต่งงานแล้วอยู่กินกันฉันสามีภรรยามีทะเบียนสมรสกันอยู่เนี่ยเขาเองเนี่ยไม่ไปจ่ายเงินให้คุณหรอก20 ล้าน
2: ไม่มีใครจ่ายหรอกครับพี่
0: ใครจะไปให้คุณนะเขาจะไอ้คำว่าให้โดยเสน่หาจะไม่เกิดขึ้นกระดุมเม็ดแรกของแม่ดา ถูกไหม
4: ครับถ้ารู้ใครจะไปเอา
0: ก็นั่นไง
4: ใครจะไปแย่งคนอื่นเราก็ไม่อยากให้คนอื่นนอกใจเราก็ไม่นอกใจคนอื่นแล้วเราก็ไม่แย่งของคนอื่น
0: นั่นแหละเอาพี่เอกต่อไปเราจะทำไงของพี่เอก
2: ต่อไปก็ต้องเดินเป็นคดีไงพี
0: ่ครับ
2: เดี๋ยวตามเรื่องแล้วก็ทราบว่าเดี๋ยวคุณหมอกับพี่แก้วคงคุยกันในเรื่องของการเป็นคดีแต่ว่าพี่แก้วเห็นจดไว้เยอะเลยครับว่ามาตราไหนเอาข้อหาอะไรบ้าง
1: ใช่ครับผมสรุปและรายละเอียดไว้แล้วครับเดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบอีกท
4: ีได้ครับได
0: ้ครับก็เดี๋ยวแก้วจะช่วยดูคดี
1: ใช่ครับ
0: คุณก็ลองปรึกษากันดูส่วนพี่เอกเขาเดินหน้าเต็มที่อยู่แล้ว
2: ใช่ครับแต่ว่าคุณหมอขอให้สบายใจเพราะว่าผมดูพฤติกรรมอย่างเงี้ยมีหลายเคสหลายคดีที่เป็นอย่างที่คุณเก๋พูดผมเห็นติดคุกหมดคือมันเจตนาหลอกตั้งแต่ต้นเลยครับเจตนามันหลอกตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณหมอก็ขอให้สบายใจแต่ถ้าเกิดคู่กรณีเขาอยากที่จะมาคืนทรัพย์สินอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่อนาคตที่คุณหมอกับคู่นี้เขามาคุยกันนะครับถ้าเขายอมคืนทรัพย์สินส่วนที่คุณหมอรับได้และมันจบได้ก็ว่ากันในอนาคตนะคร
1: ับ ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยศาลเขามาวางในกรณีการกระทำแบบหลอกเยอะๆบ่อยๆแต่ศาลเขาไม่ค่อยรอลงอาญา
0: ติดคุก
1: ติดคุก
2: จริงพี
0: ่ติดคุก
2: ติดคุกจริงคือถ้าทำอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเนี่ยศาลท่านดูแล้วเนี่ยคือพฤติกรรมมันซ้ำซากให้จำคุกจริงและไม่ใช่จำคุกแล้วออกมารอดอ่ะไม่ใช่จำคุกแล้วต้องชดใช้ด้วยนะครับพี่
0: ไม่ใช่จำคุกไปแล้วอ๋อ
1: มาหักกัน
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่หัก
0: ออกมาคุณต้องคืนเขาอีกแล้วถ้าเกิดเขาไปพิสูจน์กันแล้วเนี่ยมันสามารถยึดสิ่งเหล่านั้นมาคืนเขาได้ไหม
1: ได้ครับก็สามารถฟ้องเป็นส่วนแพ่งได้อยู่แล้ว
2: กลัวจะได้ติดทั้งผัวทั้งเมียด้วยสิพี่
0: ทั้งคู่
2: ก็ต้อง
0: ทีนี้เขาจะดูพ่อแม่เขาล่ะ
1: ก็ไม่เกี่ยวครับพี่ไอ้เรื่องนี้มัน
2: ศาลไม่ได้มองนะศาลมองว่าความผิดต้องตรงนี้ก็คือตรงนี
0: ้เรียบร้อยช่วยไม่ได้เลยเกฟก็เอามา
1: เคลียร์เขาดีกว่า
0: เพรา
1: ะว่ามาตรา341ไอ้ช่อโกงมันยอมความ

0: ได
1: ้
0: มันเจรจาพูด
1: แล้วก็ LGBTQ ที่จะไปต่อยหมอเขาอีกนั่นน่ะคุณเป็นลูกน้องเขาพอวันนึงคุณติดหม้อคุณจะแบบนะคุณแอคหอเลยอย่างเงี้ยเหรอ
0: แอคหอ
1: แอคหอไงแอคหอแหมจะไปต่อยลูกพี่เจ้านายเก่า
2: คือเห็นว่าทางนั้นได้คลินิกไปแล้วกูก็ไปทำงานกับคลินิกตรงนู้น
3: น
1: ี่ๆๆคนนี้ใช่มั้ยตัวซ้ายนี่ฮะ
3: ใช่
1: ๆแอคหอนะ
3: ครับ
1: เจอป๋องกูป่ะล่ะมึงอ่ะเอาเปล่าเจอป๋องมาล่ะ
2: มีปัญหา
1: โอ้ยป๋องชอบมากต่อยผู้หญิงเนี่ย
2: แต่ละเรื่อง
1: โอ้เอาโอเควันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะฮะมันจะมีกรณีของนันเน็กเราเนี่ยพรุ่งนี้นะเขาจะมีอะไรนะแก้ว
0: มีเรื่องรายการชีวิตมันเศร้ากินเหล้ากับหนาครับ
1: นี่นะฮะ
0: ครับ
1: ชีวิตมันเศร้ากินเหล้ากับหนาคำว่ากินไม่ใช่เหล้าอย่างเงี้ยนะเป็นเล่าเรื่อง
0: เป็นเล่าเรื่องครับ
1: เล่าเรื่องนะฮะเล่าเรื่องของแก้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรยังไง
0: เล่าเรื่องของน้าเล่าเรื่องกฎหมายเล่าเรื่องแรก
4: ที่หนุ่มอยากได้อ
1: ่
4: ะ
1: ก็เดี๋ยวไปฟังเรื่องนี
0: ้เดี๋ยวขอคุยกับน้านิดนึงได้ไหมครับพี
1: ่ได้สิ
0: เดี๋ยวลองแป๊บเดียวครับพี
1: ่ขออนุญาตแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจบรายการหนกระแสจะไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีหนกระป๋องนะวันนี้น้องโฟร์มา
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้า
1: ครับน้า
5: สวัสดีครับ
1: แก้วมันโทรหานะกลางรายการแก้วนะผมถามที่พรุ่งนี้นะจะทำอะไร
5: คือผมเล่าอย่างนี้ก่อนครับก็คือว่าผมฟังรายการอยู่นะครับ
1: เอาฟังอยู่นะ
5: ก็ครับแล้วก็กรณีอย่างเงี้ยเป็นเคสที่โทรมาในอย่าหาว่าน้าสอนเยอะมากเลยครับ
1: ครับ
5: แต่รายการผมก็ไม่ได้มีศักยภาพเหมือนโหนกระแสเราก็ได้แต่รับฟังอะครับผมก็เลยมีไอเดียว่าผมอยากจะจัดแบบทอล์กโชว์ให้ทนายแก้แบบเหมือนให้ความรู้เรื่องกฎหมายครับแล้วก็คนที่มาในงานสามารถยกมือถามเคสถามความได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
5: ซึ่งเราจะจัดกันพรุ่งนี้ครับ
1: ที่ไหนครับนะ
5: พรุ่งนี้ที่ร้านชื่อว่าแมนทิกบิ๊กบาร์ครับซึ่งป๋องมีหุ้นด้วยครับแล้วป๋องไม่เคยเข้าร้านเลยครับเพราะว่าป๋องบอกว่าที่ร้าน
1: ป๋องนี่เพี้ยมากเลย
2: กูก็
1: ทำเพี้ยมาก
2: กูก็ทำงาน
5: ทำไมร้านไม่มี PR สาวสวยครับผมบอกว่ามันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ป๋องเลยไม่เข้าร้านเลยครับ
1: ไม่มีผู้หญิงเพี้ยจริงเลยอ่ะ
2: ป๋องมีผู้หญิงไม่มี PR
1: น้ำมันบอกงี้เลยอ่ะ
2: ก็มันไม่มี PR สาวๆเลย
5: เราไม่ได้อยากทำร้าน PR ป๋องบอกว่างั้นกูไม่เข้าครับ
1: ป๋องเดี๋ยวนี้มันต้องอยู่ที่ร้านที่มีเด็กนั่งเหรอ
2: ผมไม่เข้าถ้าร้านไหนมีแต่ผู้ชายผมไม่ไปผมบอกเลยผมคือพี่น้องกับทนายแก้ว
5: ผมอยากจะจัดเซสชั่นดีๆให้ทนายแก้วเป็นแขกรับเชิญให้ความรู้เรื่องกฎหมายอ่ะป๋องไม่สนใจเลยครับก็เลยใช้โอกาสนี้ไปถามพันว่าสำหรับใครที่แบบว่าถือว่าเหมือนเป็นแฟนมีตติ้งของทนายแก้วนะครับก็สามารถเข้ามาจองโต๊ะได้ผมอาจจะฝาก QR code LINE แอดให้แอดไลน์ร้านกันนะครับ
0: ได้ครับ
5: อยู่ในโปสเตอร์ได้เลยครับ
1: ครับ
5: แล้วก็คุณกัญชัยฝากบอกป๋องหน่อยสิครับว่าเราไม่ได้อยากทำร้าน PR ครับ แล้วสมพานก็ไม่ควรกินไก่วัดนะครับ
0: โอเค
1: โอเคครับนะครับก็พรุ่งนี
5: ้นะครับ
1: พรุ่งนี้นะฮะ
0: ทุ่มหนึ่งครับพี่ครับ
1: ทุ่มหนึ่งนะครับวันที่19กันยายนนะ
0: ครับ
1: ก็ที่ร้านขออีกครั้งร้านอะไรนะฮะ
5: ชื่อร้านแมนทิกบิ๊กบาร์ถนนเทพรัตน์
1: ทำไมไม่ตั้งให้มันง่ายๆหน่อยนะเรียกยากฝ่าย
2: กูก็บอกมันแล้วตั้งชื่อร้านง่ายๆ
5: โพสต์ที่อยู่ในโปสเตอร์เนี่ยสามารถแคปหน้าจอแล้วก็สมัครจองโต๊ะได้เลยครับ
0: ที่สำคัญชมฟรีใช่ไหมครับนะ
5: ฟรีเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับ
1: นะผมถามนอกเรื่องนิดนึงไอ้ป๋องมันลงหุ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต
5: ์ป๋องลงหุ้น 15% ครับ
2: อยากรู้
1: 15% เหรอแล้วก็มีหน้าที่ทำอะไรอ่ะเขามีหน้าที่ทำอะไร
5: ก็ตอนแรกก็อยากจะให้ผมอยากให้เขามาจัดกิจกรรมมาดูฟุตบอลมาแบบมาเจอพี่ป๋องอะไรเงี้ยแต่พี่ป๋องว่าทำไมมึงไม่เอาพีอาร์ลงวะผมบอกพี่เราไม่ได้อยากเปิดซ่องก็เฮียโง่ไปกูจะถอนหุ้นผมก็กราบขอร้องเขาแล้วว่าพี่จะเปิดซ่องทำไมสมพันธ์ไม่กินไก่วัด
2: พวกมึงนะ
5: ครับเขาก็เนี่ยนะผมก็เลยไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เขาจะมาด้วยหรือเปล่าด้วยซ้ำอะครับ
1: โอเคได้ครับนะ
0: ได้ครับนะ
1: ขอบคุณนะนะ
0: เจอกันเจอกัน
5: การฟ้องสังคมเรื่องป๋องเลยละกันครับ
1: ได้ครับนะขอบคุณนะครับนะครับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับนั่นเองครับก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะ
2: ครับ
1: ชีวิตมันเศร้า
0: ครับกินเหล้ากับน้าก
1: ินเหล้ากับน้า
0: ครับ
1: แล้วก็พบกับแก้ว3โบสถ
2: ์ถึงแน่3โบสถ์แน่ๆ
1: ถึงไหม
2: เราได้ไปแน่หนุ่ม
1: พรุ่งนี้แก้ว3โบสถ
0: ์ป๋องนะ
1: ท็อกโชว์แก้ว3โบสถ
2: ์ครับ
1: นะสวดทั้งวันน่ะโทรไปสวดทั้งวันสวดไล่เสด็จจังเลยสวดทั้งวันแก้ว3โบสถ์
0: ไม่เลยพี
1: ่โอเค
0: ครับ
1: นะครับแต่เรื่องนี้ยังไงฝากเอก
3: ด้วยเดี๋ยวประสานทางโรงพักด้วยอีกทีนึงเดี๋ยวผมประสานให้นะครับคุณหมอครับ
4: ขอบคุณครับ
1: หมอสบายใจนะพี่เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยเราทำสิ่งที่ดีเอาไว้อะมันจะย้อนกลับมาหาเรา
4: ครับพี่น
1: นท์นะครับแล้วก็คนที่ทำอะไรไม่ดีสุดท้ายเขาก็ต้องแพ้ภัยตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: แต่มาอ้างอะไรอย่างที่เขาพยายามอ้างเนี่ยผมว่ามันก็ฟังไม่ขึ้น
4: ครับ
1: นะมันมีที่มาที่ไป
3: เดี๋ยวลูกค้าจะมาเยอะคุณหมอลูกค้าดูรายการเนี่ยเดี๋ยวเขาไปที่คลินิกคุณหมออยู่ที่ไหนนะครับตอนนี
4: ้อยู่ที่กังสดานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ
3: มีชื่อคลินิกไหมเนี่ย
4: มีชื่อคลินิกดร.ฟิน
0: ดร.ฟินคลินิก
1: ดร.ฟิน
4: เซ็นทรัลคลินิกก็ได้
1: ก็คือชื่อหมอ
4: ใช่ครับ
1: ฟินไหมล่ะ
4: ฟินครับถ้าไปทำฟันนะครับฟินครับ
1: นี่ไง
4: ครับ
1: นะฮะขอบคุณหมอนะ
0: ขอบค
1: ุณเอกนะช่วงนี้สวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารส

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home นะคะต้อนรับท่านฟังที่ฟังอยู่ทางสทFM 106วิทยุครอบครัวข่าวท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำด้วยค่ะวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์เราก็จะมาฟังมุมมองประสบการณ์ที่น่าสนใจกันจากท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะวันนี้อาจารย์บอกว่าจะคุยเรื่องของการวัดประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดยพิซซ่าต่อเป็นภาค2นะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับคือพิซซ่าเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ควรจะคุยแล้วผมก็รอมาทุก3ปีเพื่อจะดูตัวเลขแล้วทุกครั้งที่มีการรายงานแต่ละ3ปีที่ออกมาเนี่ยการรายงานมักทั้งข่าวทั่วไปและผมที่จำเป็นต้องทำก็ต้องรวบรวมหัวข้อใหญ่ๆเพื่อให้เห็นว่าไทยอยู่ตรงไหนแต่ที่จริงในรายงานของพิซซ่าแต่ละ3ปีเนี่ยนะพิซซ่าเนี่ยก็คือรายงานการประเมินนักเรียนระหว่างประเทศ90กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกของ OECD ในเรื่องการทดสอบอันนี้นะครับเพราะว่าสมาชิก OECD โดยตรงประเทศไทยอาจจะไม่ได้เป็นแต่ว่าสมาชิกการทดสอบข้อสอบพิซซ่าเนี่ยก็คือนักเรียน15ปีก็จะมีข้อสอบวิชาคณิตวิทย์ทักษะการอ่านปีนี้จะมีทักษะการคิดคำนวณนะเราเป็นสมาชิกด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี้ยสำคัญก่อนอื่นก็คือจะบอกว่าเวลาเราเห็นแถลงข่าวพิซซ่าเนี่ยมันจะมีท็อป10ประเทศที่1ใน10ของโลกใช่ไหมซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศเก่าๆนะฮะที่เป็นท็อป10ของโลกแล้วประเทศเก่าๆก็จะเป็นพวกจีนพวกเกาหลีไต้หวันอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ยุโรปพวกฟินแลนด์สแกนดิเนเวียประเทศไทยก็จะอยู่กลางๆของโลกนี่ผมก็เพียงแต่คิดว่าเออช่างมันเราก็จะมาดูเฉพาะว่าในอาเซียนเนี่ยเราอยู่ตรงไหนสรุปเหมือนพูดพุธที่แล้วอีกนิดหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยไม่ได้ขยับดีขึ้นอะไรนักหนาประเทศไทยอยู่ตรงกลางนะวิชาคณิตศาสตร์ที่58นะวิทยาศาสตร์ที่53วิชาการอ่านที่59นะฮ
1: ะ
2: ก็ถ้าดูในจอที่ผมขึ้นเนี่ยในวงเล็บก็คือที่เก่าเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะผมจะเห็นว่า58 58แล้วก็53 58คือ58เป็น53วิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็64เป็น59วิชาการอ่านแปลว่าเราขยับขึ้นมาหน่อยนึงนะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ตรงกลางของโลกเช่นเดิมเพราะประเทศอื่นขยับขึ้นงั้นเวลาเราฟังแถลงข่าวจากนักการเมืองเนี่ยก็ดูดีแต่ว่าถ้าเราดูรายละเอียดคือว่ามันไม่ดีไม่เลวมันอยู่ที่เดิมเพราะคนอื่นเขาก็ดีขึ้นนิดหน่อยเห็นไหมนั่นข้อที่หนึ่งแล้วพอเรามาดูในหมู่อาเซียนด้วยกันเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ดีที่สุดในอาเซียนเราอยู่เราต่ำกว่าสิงคโปร์เวียดนามบรูไนในวิชาคณิตศาสตร์เราต่ำกว่าสิงคโปร์เวียดนามบรูไนในวิชาวิทยาศาสตร์นะเราต่ำกว่าสิงคโปร์บรูไนมาเลเซียในวิชาการอ่านเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในแถวที่4พูดง่ายเราเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยมัชฌิมปฏิปทาอยู่สายกลางเราไม่ได้ขึ้นเร็วลงเราก็อยู่กันไปนะแต่ว่า3วิชาเนี้ยมันเป็น3วิชาที่คณิตวิทย์แล้วก็ทักษะการอ่านเราไม่นับเรื่องทักษะการคิดคำนวณถ้าหลักคิดของ OECD คือกลุ่มชาติยุโรปกลุ่มนี้ที่เขาร่วมมือกับพัฒนาเศรษฐกิจเนี้ยก็ว่าสามวิชาเนี้ยคือเครื่องมือขับดันมนุษย์หรือเด็กให้ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่นะแล้วก็คณิตศาสตร์นะทักษะการอ่านให้ความเป็นมนุษย์ที่มีวิธีคิดเขาก็อ่านเยอะอ่านเข้าใจแล้วก็นอกนั้นมีอะไรวิชาวิทยาศาสตร์ก็ให้มนุษย์คิดเป็นวิทยาศาสตร์แต่นี้เรามาพูดถึงเรื่องพิซซ่าคือว่าประเทศไทยยังอยู่ที่กลางโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วการเป็นนักศึกษาหรือประเทศไทยเนี่ยมันจะมีเปเปอร์อยู่ข้างในนะครับของพิซซ่ารายงานจากเอกสารฉบับนี้นะครับที่พอเอาขึ้นจอเนี่ยหน้าปกเป็นอย่างนี้ไปดาวน์โหลดเอาได้ฟรีนะครับมันก็ไม่ได้คิดเงินแต่ต้องอ่านเพราะมันหลายร้อยหน้าแต่มันจะมีกดเข้าไปเพื่อดูเฉพาะประเทศนะครับหมายความว่าทุกประเทศที่ทดสอบยังไงเนี่ยเขาก็จะมีหน้าประเทศนั้นก็คือมีรีพอร์ตเกี่ยวกับประเทศไทยนะ
1: ฮะ
2: ผมก็จะอ่านคร่าวๆเท่าที่เวลาเรามีนะก็คือว่าสำหรับโปรแกรมรายงานเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมันมีสัก 5-6 หน้ามีกราฟมีอะไรหมดแล้วพวกนักวิชาการหรือพวกนักการศึกษาพวกกระทรวงศึกษาธิการพวกมหาลัยเข้าไปอ่านได้อยู่แล้ว
1: ค่
2: น
1: ะ
2: ะครับว่าก็คือว่าไอ้โครงการพิซซ่าเนี่ยมันเป็นโครงการประเมินนักศึกษาระหว่างนักเรียน
1: นัก
2: อา
1: เร
2: ยุ
1: ียน
2: 15
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมที
1: ใ
2: ่
1: ช
2: อย
1: ู่
2: ่ใน
1: ค่ะ
2: เรียนเสร็จแล้วก็ต้องการให้นักเรียนในแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในชีวิตได้มันไม่ใช่วิชาที่เราสอบเอนทรานอะไรนะครับ
1: ค่ะ
2: มันเป็นหลักคิดทางวิชาการที่เขาคิดว่าคณิตศาสตร์อยู่ไปสอบ2 ชั่วโมงมีทั้งปรนัยอรรถนัยประมาณนี้แล้วอยู่ไปแปลเป็นข้อสอบเป็นภาษาไทยเอานะเพราะต้นฉบ
1: ค
2: ับ
1: ่ะ
2: เป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอะไรแบบนี้เพื่อให้ชีวิตของคนเนี่ยมันกลมกล่อมเพื่อจะดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงในโลกที่เปลี่ยนแปลงนะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีข้อที่มูดูข้อมูลข้างในเนี่ยระบบการเตรียมการครั้งเรียนให้เข้าสู่ชีวิตของความเป็นชีวิตจริงเนี่ยมันท้าทายสำหรับอนาคตแล้วก็ประเทศไทยก็มีส่วนร่วมในโครงการพิซซ่ามาตั้งแต่ปี2001นะครับ
1: 2001ค่ะ
2: แล้วก็ทุก3 ปีผมก็ตามอ่านทุกปีแล้วก็เฝ้าดูปีนี้ออกมาก็พอสบายใจว่าประเทศไทยขยับขึ้นนิดนึงนะครับ
1: อาจารย์ทราบไหมคะเขาเอาเด็กจากที่ไหนไปทดสอบบ้าง
2: ก็ดูจากแถลงการของพิซซ่าไทยแลนด์เขาก็เกลี่ยนักเรียนไปทั่วประเทศเขาจะเลือกตามเกณฑ์นะครับ
1: ค่ะก็
2: แต่
1: บอ
2: เ
1: ก
2: รา
1: ว่ามีประมาณ279โรงเรียน
2: เจ
1: ม
2: ็ด
1: าจา
2: พ
1: ก
2: ันกว่าคนเจ็ด
1: ส
2: พัน
1: อ
2: กว
1: พ
2: ่า
1: ท สพท42โรงเรียนที่เป็นขยายโอกาสมัธยม86แล้วก็ของเอกชน24สำนักการศึกษากรุงเทพ32กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น24แล้วก็สาธิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย22แห่งอาชีวะ35แล้วก็โรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์14แห่งก็คือมีโรงเรียนแบบครีมระดับครีมเนี่ยปนๆอยู่
2: มันปนกัน
1: อยู่เยอะ
2: ผมดูอันนี้จะอยู่ในเว็บไซต์ของพิซซ่าไทยแลนด์นะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วเขาจะลงผมไม่อ่านดูแล้วผมคิดว่าเขาเกลี่ยตามมาตรฐานที่พิซซ่า OECD เจ้าภาพเนี่ยเขากำหนดคือพูดง่ายอย่าลำเอียงอย่าเบี้ยวอย่าเลือกแต่เด็กเก่งๆมา
1: ค่ะ
2: จีนนี่จะโดนกล่าวหา
1: ค่ะ
2: จีนเนี่ยจะสุ่มไปตั้ง5 เมืองเมือง
1: ค
2: ใ
1: ่ะ
2: หญ่ๆเสี่ยงให้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จีนก็จะ
1: ก
2: ได
1: า
2: ้
1: ร
2: คะแนน
1: ดี
2: สิงคโปร์ไม่มีทางเลือกเพราะเมืองก
1: เม
2: ะ
1: ื
2: ท
1: อง
2: ี
1: เล็
2: เดี
1: ก
2: ยวใช่ไหม
1: ค่ะ
2: มันก็เลยได้โรงเรียนเด็กเก่งทุกคนหมดแล้วมันก็เลยได้ที่1ของโลกอยู
1: ค
2: ่
1: ่ะ
2: เรื่อยๆนะครับสิงคโปร์ก็จะเป็นเคสแต่ที่ผมทึ่งอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆสิงคโปร์ก็คือได้คะแนนดีก็จะเป็นบรูไนนะครับแต่เวียดนามเนี่ยขยับขึ้นมาแซงไทยไปมาประมาณสัก2-3 พิซซ่าปีช่วง
1: ค
2: 3
1: ่ะ
2: ปีแล้ว
1: ค่ะค่ะ
2: มีบางช่วงเวียดนามขึ้นมา17ผมบอกเฮ้ยอันนี้แบบเรียนแบบจีนหรือเปล่าอันนี้ผม
1: แต่เวียดนามเขาเน้นวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มากศาสตราจารย์เขาเยอะมากอาจารย์ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
2: คือผมก็ไม่อยากเป็นผู้แพ้แล้วจะไปว่าคนอื่นว่าเขาเลือกปฏิบัตินะแต่ผมคิดว่าเวียดนามเนี่ยน่าชื่นชม
1: ค่ะค่ะ
2: เขาต้องการเก่งเพื่อจะพัฒนาประเทศแล้วเขา
1: ค่ะ
2: ก็อยากไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
2: สำหรับประเทศไทยจึงทุกระทมอยู่ที่ส่วนกลางดีขึ้นแล้วทักษะการอ่านก็ไม่ดีนะในเรื่องวิชาการอ่านเนี่ยแล้วถ้าเขาไปดูคะแนนที่ผมรวมๆมาให้ reading นะครับอยู่ที่59ของโลกเนี่ยเทียบกับประเทศที่ทดสอบกัน91ประเทศมั้งประมาณนั้นนะครับคะแนนเรา392คะแนน reading นะครับเราก็อยู่ตรงกลางของอาเซียนอีกแหละครับ
1: ค่ะ
2: โอเคผมจะหมกมุ่นเรื่อง reading มากเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่อ่านภาษาอังกฤษนะอ่านหนังสือภาษาไทยนี่แหละ
1: คื
2: ออ่านเรื่อง
1: อ่านแล้ววิเคราะห์
2: อ่าน
1: critically
2: อ่านคิดเป็นสรุปเป็นอะไรพวกนี้นะคร
1: ับ
2: ซึ่งเด็กไทยก็จะอ่อนหน่อยตอนนี้ถ้าจะรวมๆกันก็คือว่าถ้าจะพูดด้วยความจริงใจก็คือว่าเด็กไทยไม่ได้ดีขึ้นจากเดิมหลายๆช่วง3 ปีที่ทดสอบผ่านมาที่บอกว่าไม่ได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าเราดีขึ้นเล็กน้อยนะเราดีขึ้นเล็กน้อยชาติอื่นก็ดีขึ้นเล็กน้อยไม่ได้ถอยลงมันก็จึงค่อยๆขยับขึ้นไปนะแต่ที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าคะแนนของไทยเนี่ยมันเป็นคะแนนที่ต่ำ500นะ
1: ฮะ
2: ไทยที่ได้คะแนนต่ำ500ก็คือต่ำเกณฑ์มาตรฐาน OECD
1: ค่ะค่ะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มาตรฐาน
2: ถึง500ไง
1: ค่ะ
2: แต่ข้อนี้อธิบายได้ให้ใจสบายนิดนึงเพื่อจะเข้าข้างตัวเองก็คือว่าทั่วโลกเกณฑ์เฉลี่ยของ OECD ปีนี้ก็ต่ำกว่า500
1: ค่ะ
2: ไม่นับประเทศระดับท็อป10นะเขาจะหารทั้งหมด90กว่าประเทศมาเฉลี่ยเนี่ย ส่วนใหญ่คือคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า500นะแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์ standard deviation พวกที่เราเรียนสถิติศาสตร์นะใช่ไหม
1: ค่ะ
2: มันจะมีค่าเบี่ยง
1: ค
2: เบ
1: ่าน
2: ได
1: ค
2: ้
1: ่าเบี่ยงเบนค่ะ
2: ร้อยหนึ่ง
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราจะโกหกตัวเองก็ได้ว่าเรา400อะไรอยู่ใน standard deviation ก็ได้นะครับแต่ว่าบอกให้ทราบถ้าเราจะต้องการวิเคราะห์ตัวเองอย่างลึกๆเพื่อจะได้โกรธตัวเองบ้างหมายถึงโกรธหลักสูตรนะ
1: ค่
2: อย
1: ะ
2: ่าไปโกรธเด็กนะเด็ก
1: ค่
2: ไม
1: ะ
2: ่อยู่ในหลักสูตรโกรธการสอนการทําโครงสร้างการศึกษาโกรธกระทรวงศึกษาธิการนะว่าเอ้ยมันไม่ได้ดีขึ้นเร็วนะแล้วทําไมมันจึงต่ํากว่า500อยู่เรื่อย
1: ค่
2: ๆ
1: ะ
2: นะคะแนนเกณฑ์ของ OECD หลักเนี่ยก็คือ500แต่ว่าปีนี้ทั้งโลกเนี่ยไม่ค่อยถึงเกณฑ์กันยกเว้นพวกท็อป10ท็อปอะไรเหล่านี้ถ้าเราคิด
1: ไม่
2: ดี
1: คือพูดจริงๆแล้วอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรามองแบบสบายใจก็เออฉันก็อยู่ประมาณกลางๆแต่ว่ามันโลกมันก็มีเหตุผลอธิบายมากมายโลกมันไปยังงวนเทคโนโลยีเข้ามาอะไรว่าไปแต่ว่าเมื่อมันมีคนที่เขาได้คะแนนมากขนาดนี้ได้นะมันก็ต้องไปเทียบกับคนที่แล้วบางทีก็อ้างว่าประเทศเขาใหญ่กว่าเราพออีกประเทศนึงประเทศเขาเล็กกว่าเราคือมันแล้วก็จะมีหาข้ออ้างไปเรื่อยอันนั้นใหญ่กว่าเราอันนี้เล็กกว่าเราเราก็มันไม่ก็เลยไม่พัฒนาไปไหนอาจารย์เพราะเราพยายามหาข้อแก้ตัวไปเรื่อย
2: งานวิจัยพวกนี้มันเป็นวิชาการ
1: ๆใช่
2: มั
1: ค
2: น
1: ่ะ
2: ไม่ได้บอกแบบเป็นวิทยาศาสตร์เป๊ะเลยว่าถ้าอย่างนั้นประเทศนี้จะต้องเป็นอย่างนี้
1: ค่ะ
2: มันเป็นการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้แต่ละประเทศได้เห็นว่า
1: เห็น
2: อย
1: ต
2: ่
1: ั
2: าง
1: วเอง
2: ของเราเนี่ยโดยแกนหลักเนี่ยมันยังไม่ถึงมาตรฐานของยุโรป
1: ค่ะ
2: บางคนใช้คําว่ามาตรฐานสากลมาตรฐานโลกมันอาจจะไม่ตรงนักนะมันไม่ใช่โลกมีมาตรฐานแบบนี้
1: ค่ะ
2: เป็นมาตรฐาน OECD หรือยุโรปตะวันตก
1: ค่ะ
2: ก็เห็นว่าสามวิชาแล้วรวมทั้งทักษะการคํานวณมันทําให้เศรษฐกิจเขาดีขึ้นแล้วเราไปดูการสํารวจสารพัดเรื่องนะครับประชาธิปไตยชีวิตเศรษฐกิจรายได้ประชาชาติมันก็อยู่แถวสแกนดิเนเวียแล
1: ค
2: ้ว
1: ่
2: ก
1: ะ
2: ็ยุโรปนะครับอเมริ
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: าเนี่ยไม่ได้ทันพวกสแกนดิเนเวียหรอกนะครับพวกนอร์ดิกคันทรีใช่ไหมพวกเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์เยอรมันอะไรพวกนั้นเยอรมันเนี่ยเขายังมีความเห็นว่าข้อสอบสามวิชานี้ไม่พอเขาเป็นสมาชิก OECD เขาบอกไม่พอเขาจะมีข้อสอบอื่นของเขาเองในที่สุดก็อนุญาตให้มีข้อสอบอื่นนะแล้วเขาก็จะตั้งข้อสังเกตมันจะมีคําวิจารณ์เยอะๆอยู่ท้ายๆของเอกสารนะครับว่ามักจะไม่ค่อยไว้ใจประเทศที่ได้คะแนนดีทีบ่อยทุกปีเพราะอาจจะโกงไม่ได้ใช้คำว่าโกงนะอาจจะแบบไปเอา
1: ไป
2: เด็ก
1: ตร
2: ด
1: ง
2: ี
1: ไป
2: ๆมาต
1: ต
2: อ
1: ร
2: บ
1: งมาค่ะ
2: ไอ้แซมปลิ้งเนี่ยมันอาจจะมีเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ระดับหนึ่งว่าพออยู่กันไปนะครับแต่ว่าถ้าจะออกสู่ตลาดโลกเหมือนลิซ่าเหมือนอะไรเนี่ยอีกคนเนี่ยน้องเนเน่หรือว่าเฮ้ยตอนนี้มีแฟชั่นวีคนิวยอร์กเนี่ยผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งอะชื่อของอะไรอะลิง
1: น้
2: ล
1: อง
2: ิง
1: ลิ
2: ค
1: ง
2: อง
1: น้องลิงคือน้องลิงลิงคอง
2: พวกนี้เขาจะเป็นบุคคล
1: ล
2: พ
1: ู
2: ิ
1: ก
2: เ
1: ค
2: ศ
1: รึ่ง
2: ษ
1: ฮ่องกงลูกครึ่งฮ่องกงค่ะไท
2: เข
1: ย
2: าเ
1: ฮ
2: ป็
1: ่
2: น
1: อง
2: บุคค
1: ก
2: ลพ
1: ง
2: ิเศษคะแนนพิซซ่าเขาอาจจะไม่ดีหรอกนะครับ
1: ไม่แน่นะคะการศึกษา
2: เร
1: เ
2: า
1: ข
2: ไม
1: า
2: ่
1: ไม
2: ร
1: ู่
2: ้
1: ดี
2: ไงเราจะบอกงั้นไม่เป็นไรเป็นเกณฑ์ว่าเราสู่ตลาดโลกเนี่ยเราจะต้องสามวิชานี้นอกนั้นเป็นวิชาประสบการณ์ชีวิตและความมุ่งมั่นในการสร้างตัวเอง
1: เนี่ยความเป็นศิลปินของไทยอาจจะโดดเด่นก็ต้องมาวัดความเป็นศิลปินของเด็กไทยก็ได้นะอาจารย์เราอาจจะเหนือ
2: คุ
1: ค
2: ณ
1: น
2: ก็
1: อื่
2: ต้
1: น
2: อง
1: ก็
2: ไป
1: ได้
2: ดูถ้าเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องไปดูว่าลิซ่าเนี่ยเขาเหนื่อยนะต
1: ใ
2: ั
1: ช
2: ้งอ
1: ่
2: ายุ
1: กว่าจะ
2: ส
1: ได
2: า
1: ้
2: ม
1: เนี่ยอาจารย์ต
2: อ
1: รา าก
2: ยุ
1: ตรำ
2: 13เนี่ยไป
1: ทุ่
2: อย
1: ม
2: ู่
1: เท
2: ฝรั่งเศส5 ปีเน
1: ของ
2: เน่
1: เน
2: เนี่
1: เน
2: ย
1: ่
2: เพิ่
1: ก็
2: ง
1: เหมือนกัน
2: เนเน่ก็ฝึกมาตั้งแต่เด็ก
1: ค
2: แต่
1: ่ะ
2: ว่า
1: ใช่
2: ยังเพิ่งเริ่มยั
1: ค
2: ง
1: ่
2: ไม
1: ะ
2: ่ได้เข้าสู่ตลาดแบบวัฒนธรรมบันเทิง
1: ค่ะบ
2: แ
1: ั
2: ต่
1: น
2: ว
1: เ
2: ่
1: ท
2: า
1: ิงเต็ม
2: อายุ
1: ตัว
2: สิบเนเน่ถ้าคำนวณตามกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับลิซ่าในการทุ่มเทชีวิตวัยเด็กแต่ยังไม่ได้เจอตัวเองในมุมมองของคนแก่อย่างผมลิซ่าเนี่ยเจอตัวเองเมื่อพบว่าเฮ้ยต้องออกมาจากเคป๊อป
1: ค่ะ
2: เพื่อมาสู่ฮอลลีวูดแต่
1: ค
2: ว่
1: ่
2: า
1: ะ
2: ไม่เป็นเครื่องมือของฮอลลีวูดก็เป็นบริษัทของตัวเอง
1: ของ
2: แล
1: ต
2: ้
1: ั
2: วว
1: เองค่ะ
2: ตอนนี้ลิซ่ากำลังเป็นตัวของตัวเองจะไปยังไงก็แล้วแต่เขาไปแล้วอ่ะส
1: ค
2: ำห
1: ่
2: ระ ับเราก็มองว่าเขาพบตัวเองนะงั้นพวกเราก็พบตัวเองโดยไม่ต้องสอบพิซซ่า
1: พ
2: ก็
1: ิซ
2: ได
1: ซ
2: ้
1: ่า
2: ได้
1: ค
2: คร
1: ่
2: ั
1: ะ
2: บ
1: ก็จริงก็จริงไม่
2: ผ
1: ได
2: ม
1: ้
2: มักจะยกตัวอย่างว่าพระนเรศวรก็ไม่ได้สอบพิซซ่านะ
1: ไปไกลเลยนะคะอาจารย์ค่ะแต่ห
2: โ
1: ม
2: อ
1: ดเ
2: เ
1: ว
2: ค
1: ลาแล้วค่ะเดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอยากจะชวนอาจารย์มาคุยเรื่องนี้ค่ะเรื่องการเมืองในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปที่กําลังกลุ่มขวาจัดกําลังมามันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแกนของโลกใบนี้หรือเปล่าทางการเมืองนะคะอาจารย์
2: ได้เลย
1: เดี๋ยวมันสุกหน้ามาคุยกันวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะกับเรื่องราวทางการศึกษาดูมาตรฐาน เขาดูมาตรฐานเราเราจะได้พัฒนาตัวเองต่อไปเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนวันจันทร์กลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบูรณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต้องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติงต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติงต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ับที่วงนั้นอยู่ไหนล่ะ
1: อ๋อวงที่ภูจะมอบให้พิมพ์เป็นแหวนมั่นน่ะเหรอจ๊ะหือ
0: ออยู่ในสร้อยคอที่ภูใส่อยู่นี่เองเอามาขอพิมพ์ดูหน่อยพิมพ์จะแกะขอสร้อยแล้วนะทำไมมันไม่ออกล่ะหุยเจ็บมือเลยมันไม่ออกนะภูมันแข็งมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มาผมทำเองผมง้างขอสร้อยได้แล้วนี่ไงพอแหวนทับทิมสีแดงเข้มสดใสสวมให้ที่นิ้วนางของพิมพ์แล้วจ้า
0: โอ้โหดูสิภูสวยจังเลยนี่พิมพ์ชูมือให้ดูละเห็นมั้ยสวยจังเลย
1: สวยงั้นต้องไหมผมหอมอีกทีหนึ่งนะนะ
0: ไม่มีทาง
1: ถึงจะบอกยังไงก็กอดได้อยู่แล้วมาไหมหอมซะดีๆมาอย่างนี้ต้องอุ้มไปวางบนเตียง
0: นี่ไม่เล่นแล้วนะ
1: พ่อ
0: ไม่นะไม่เล่น
1: พอเธออุ้มพิมพ์ไปนอนบนเตียงเธอก็พลิกตัวหนีไปนอนคว่ำหน้าอยู่ชิดผนังห้องอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตามประชิดจนเธอไม่มีทางจะหนีไปทางไหนได้อีกแล้ว
0: เขาถามมาประชิดจนเราหนีไปไหนไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเพราะความจริงแล้วชายก็ไม่อยากจะหนีหรอกเพราะเราก็รักแล้วก็เห็นใจเขาที่สู้อุตส่าห์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปพูดจาเราจะโกรธจะเคืองเขายังไงเขาพยายามเอาอกเอาใจทุกอย่างไม่ถือโกรธจะขาดจะเกินไปบ้างก็เป็นธรรมดาของคนเราจะเอาอะไรกันนักกันหนา
2: เอ๊ะนั่นรถใครมาจอดอยู่ที่หน้าตึกอ๋อรถของหนูพิมพ์นั่นเองอะเดี๋ยวหิ้วข้าวของที่ซื้อมาพลุงพลังนี่เข้าบ้านแล้วก่อนเอ๊ะไม่เห็นหนูพิมพ์กับเจ้าหลานชายคนโปรดของเราเลยเดี๋ยวเอาของไปเก็บในครัวก่อนแล้วจะย่องขึ้นไปดูข้างบนโอ้ยเอาละเก็บของเสร็จละย่องกันไปข้างบนดีกว่าเอ๊ะประตูห้องตะพูเปิดแง้มอยู่นี่นาเอาแล้วนะยอมเสียผู้ใหญ่ย่องไปแอบดูดีกว่าเราต้องอุทานออกมาด้วยความตกใจเพราะไม่นึกว่าจะได้เห็นภาพบนเตียงที่เกิดมาจนจะเข้าโรงอยู่แล้วไม่เคยเห็นโชคดีนะที่เอามือปิดปากซะทันเลยล้อออกมาไม่ดังนักเรารู้สึกมันจะเป็นลมต้องค่อยๆเดินขาสั่นจับราวบันไดกลับลงมานั่งพักที่โต๊ะอาหารในห้องครัวเอ้ยฉันจะเป็นลมเอ้ย มันก็คงจะเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ดีแล้วที่หนุ่มสาวคู่นี้รักใคร่กันคงจะแต่งกันได้ในไม่ช้านี่หรอกเราก็จะได้อุ้มหลานอีกคนแต่เอ๊จะมีหลานหรือยังไงเราเห็นเขานอนกอดกันอย่างเดียวเท่านั้นนี่คงไม่เท่านั้นหรอกนะเรามันแก่แล้วอย่าไปสนใจกับเรื่องของเด็กๆมันดีกว่าต้องไปจัดแจงทำกับข้าวกับปลาแล้วเดี๋ยวก็ไม่ทันกินกัน
0: โอ๊ยเจ็บเหลือเกินเนี่ยโอ๊ยเจ็บนะทั้งเจ็บทั้งปวดเลยโอ๊ย
2: อ้าวรักกันแล้วทำไมต้องเจ็บปวดด้วยแล้วนั่นตาภูประคองหนูพิมพ์ลงมาจากบันไดแล้วก็พากันเข้ามาในห้องครัวหนูพิมพ์เป็นอะไรไปล่ะทำไมเอามือขวาจับมือซ้ายแล้วทำไมที่หน้านิ้วขี้ขมวดท่าทางเจ็บปวดมากอย่างนั้นล่ะภูฮะ
1: ผมเอาแหวนสวมนิ้วนางให้พิมพ์ครับป้าดูดีๆนิ้วก็บวมเปล่งขึ้นมาแล้วก็ปวดด้วย
0: โอ้ยเจ็บ
1: ปวดถอดก็ถอดไม่ได้เพราะนิ้วบวมมากดึงแรงหน่อยพี่ก็เจ็บปวดแล้วฮะ
0: โอ้ยเจ็บมากโอ้ยปวดด้วย
2: เดี๋ยวก่อนทำไมไม่ใช้น้ำสบู่ถูทาให้มันลื่นซะก่อนล่ะ
1: คร
2: ับ
1: ป้าใช่แล้วแต่ไม่ได้ผลถ้าดึงไม่ออกเลย
2: ไม่กล้าดึงแรงละมั้งไหนๆมาให้ป้าดูสิโอ้ยตายแล้วบวมมากเลยเนี่ยดูสิแดงเป็นผื่นยังก็ถูกเกาเนี่ย
0: หนูรู้สึกคันๆก็เกาเบาๆท่านแล้วครับป้าแต่พอรู้มันบวมแล้วก็ปวดแทบขาดใจรู้สึกเหมือนนิ้วจะหลุดโอ้ยยิ่งพูดยิ่งปวดพูดทำยังไงล่ะช่วยพิมพ์เราแล้วสิ
1: ทำยังไงดีครับป้าพาไปหาหมอดีไหมฮะ
2: พาไปที่ร้านทำทองดีกว่าให้เขาตัดแหวนออกจะดีกว่ามั้ง
1: ตัดเองไม่ได้หรอป้า
2: เอาอะไรมาตัดมันล่ะเราไม่มีเครื่องมือ
0: กว่าจะไปถึงร้านทอง
3: พิมพ์ก็ขาดใจตายกันพอดีมันปวดจริงๆนะป้า
2: จ้าป้าจะขอลองดูอีกทีนะ
3: จะลองอะไรอีกเล่าเห็นนิ้วของพิมพ์มันจะหลุดอยู่แล้วนะป้าไข่
2: ทำอร่อยหน้าหนูนะตะปูรีบขึ้นไปที่ห้องพระนะเอาน้ำมนต์มาให้ป้าเร็วค
1: ่ะครับผมจะรีบไปเดินเนื้อครับป้า
3: ปวดปวดจะเสียเวลากันอยู่นี่แหละเอาน้ำตะปูทามันก็ไม่ออกจะเอาน้ำมันบ่นมาทดลองอีกมันจะได้เรื่องอะไรล่ะโอ้ยพี่เนี่ยนิ้วเขียวหมดแล้วนะเน
2: ี่ยเดี๋ยวเลือดมันคั่งมันก็เป็นอย่างนั้นเลยหนูมานี่มาไปล้างมือล้างนิ้วให้สะอาดเดี๋ยวจะได้เอาน้ำมันบ่นเนี่ยทาหนูจะเชื่อถือหรือไม่ก็ตามใจนะแต่ขอให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตัวเองด้วยในตอนที่ป้ากำลังทานะลูกนะ
1: มาแล้วครับได้แล้วฮะเจอแล้วหาสุเวียนหัวไปเลยป้า
2: อ่ะก็อยู่ในพานตั้งไว้หน้าที่บูชาพระป้าเห็นอยู่ทุกๆครั้งที่เข้าไปไหว้พระสวดมนต์นะ
1: ผมก็เห็นแต่หาไม่เจอต้องกราบพระขอให้เจอถึงได้เห็นกลิ้งอยู่กับพื้นใต้ต้นหมู่บูชานะครับ
2: ส่งมาให้ป้าหนูพิมพ์ก็พนมมือไหว้พระขอให้ท่านช่วยเร็วๆค่ะลูก
3: ค่ะป้า
1: ป้าไข่ไก่จัดแจงเปิดจุกน้ำมันมนต์และเอานิ้วชี้แตะน้ำมันมนต์จะเอาไปทาที่นิ้วนางของพิมพ์พันยังไม่ทันได้ถูกนิ้วพิมพ์ก็ชักมือหนีป้าไข่จึงวางขวดแล้วก็จับมือพิมพ์มาทาน้ำมันมนต์ที่นิ้วนางที่บวมแทบปริแก้ถูทาที่แหวนแล้วก็นิ้วตั้งแต่โคนจรดปลายพลางนวดเบาๆเราเห็นพิมพ์ยืนให้นวดเฉยๆไม่แสดงอาการเจ็บปวดเหมือนเมื่อครู่นี้แล้ว
2: เป็นยังไงบ้างล่ะลูกฮะ
3: หายปวดแล้วค่ะป้าอุ้ย
2: ขอโทษจ้ะป้าดึงแหวนก้อนขังแรงไปหน่อยแต่แหวนก็หลุดติดมือป้ามาแล้วนี่ไงน้ำมันมนต์พานยักษ์นี่แหละศักดิ์สิทธิ์นักใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจแต่ป้าน่ะเชื่อเพราะว่าเคยใช้ได้ผลมาแล้วหนูพิมพ์จะไปให้หมอตรวจอาการหรือรักษาอีกก็รีบไปซะเดี๋ยวจะเป็นอะไรมากไปถึงก็ถูกตัดนิ้วจะมาหาว่าป้าน่ะพาให้หลงงมงาย
3: อ๋อก็หายปวดแล้วนี่ค่ะป้า
2: หายปวดแต่มันก็ยังบวมอยู่นะลูก
1: รู้สึกจะยุบลงไปนิดหน่อยนะครับป้าอ้าวพิมพ์ชักมือหนีทำไมอ่ะ
3: มือคุณหนักน่ะพอจับปวดทันทีเลย
1: อะไรกันนี่ผมจับแค่เบาๆเนี่ย
3: เบาของคุณนะสิทำท่าเหมือนจะหักนิ้วพิมพ์อ่ะ
1: โธ่ผมอุตส่าห์ประคองอ่ะ
3: ไม่ต้องยุ่งดีกว่
1: า
3: พิมพ์กลับละ
2: เดี๋ยวจ้ะนี่แหวนของหนูจ้ะเอาคืนไปสิ
3: ไม่ใช่ของพิมพ์หรอกค่ะของภูเขาพิมพ์เราเอามาสวมเล่นเท่านั้นเองอ่ะสงสัยจะมีเชื้อโรคอะไรติดอยู่ต่อไปอ่ะจะไม่แตะต้องอีกเลยค่ะเข็ดจนตายเอาคืนเจ้าของไปเลย
1: เดี๋ยวพิมพ
3: ์ไม่ต้องตามฉันจะกลับบ้านละ
1: โอ้ยงงนะฮะ
2: แหวนของเราคืนไปหนูพิมพ์เขาไม่เอาก็อย่าไปให้เขาอีกเดี๋ยวก็จะคว้างทิ้งซะทับทิมเม็ดเนี่ยน้ำดีมากนะใสสะอาดบริสุทธิ์ป้าว่าคนที่มีวาสนาเท่านั้นถึงจะใช้ได้หนูพิมพ์เนี่ยอาจจะไม่ถูกโฉลกกับทับทิมก็ได้ถึงไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบแล้วก็หาเพชรหรือขอมีค่าอย่างอื่นมามั่นหมายเขาใหม่ก็แล้วกันนะลูก
1: แล้วผมจะไปหาที่ไหนฮะตอนนี้งานก็ไม่มีทำพลอยยังขายไม่ได้
2: ไม่รีบร้อนนักไม่ใช่เหรอป้าอาจจะช่วยได้เพราะของเก่าๆยังมีอยู่หลายชิ้นเอาไปขายแล้วก็รวมเงินมาซื้อเพชรเม็ดโตๆหน่อยก็แล้วกัน
1: ผมไม่อยากให้ป้าต้องมาพลอยเดือดร้อนเพราะผมอ่ะจะเลี้ยงดูผมมาทุกวันนี้นะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณยังไงถูกแล้ว
2: ป้าก็ไม่ได้คิดจะให้ตอบแทนอะไรนี่นะมีอะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยป้าตายแล้วอะไรไปไม่ได้สักชิ้นเดียวมีชีวิตอยู่ก็ไม่ค่อยจะได้ใช้เครื่องประดับอะไรเก็บเอาไว้เฉยๆไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรนักอยู่แล้วล่ะลูก
1: ก็เอาไว้แต่งงานแต่งผมไงฮะป้าไข่เวลาแต่งตัวประดับเครื่องเพชรแล้วนะอย่างคุณหญิงเลยรู้มั้ยสวยแล้วก็ดูสง่าอย่าบอกใครเชียวนะนี่
2: จะมาไปแล้วพ่อภู
1: จริงๆนะป้า
2: ตาภูพูดพลางเอาแหวนทับทิมไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอาใส่ไว้ในสร้อยคอตามเดิมเราไปเห็นป้าแต่งองค์ทรงเครื่องที่ไหนฮะ
1: ก็วันแต่งงานพี่ดินกับพี่พาไงฮะใครๆก็เรียกป้าว่าคุณหญิงไข่มุกกันทั้งนั้นน่ะ
2: ไม่ใช่ที่เขาเรียกกันว่าป้าหรือลุงไม่มีไข่หรอกเหรอ
1: โหทำไมไอ้พวกคนงานมันทะลึ่งนะฮะเพราะเห็นป้าเป็นคุณทอมรุ่นเก่าที่คอยดุว่าเมื่อมันทำงานช่วยหรอครับป้า
2: เออใครจะให้ป้าเป็นอะไรก็ตามสบายเถอะว่าแต่ตอนเย็นๆเนี่ยเราพอจะไปรับหลานกลับบ้านได้ไหมล่ะพี่พากับพี่ดินเนี่ยเขาไม่มีเวลามาส่งบ้านให้อยู่ที่ร้านดึกเกินไปแต่บินกับยายบูนะง่วงนอนงอแงพรุ่งนี้ก็จะต้องไปโรงเรียนด้วยสิ
1: ได้ครับป้า ผมคิดจะไปรับอยู่แล้วเมื่อวานนี้พาไปเที่ยวนะฮะคือเที่ยว2คนกับพิมพ์เนี่ยคิดถึงหลานแทบแย่นะเพราะว่าตั๋วฟรีเป็นเหตุด้วยถ้าหลาน2คนไปด้วยนะฮะช่วยกันใช้ตั๋วให้หมดไปผมไม่ต้องกลายเป็นมนุษย์อวกาศหรอกฮะ
2: งั้นก็กินอาหารกลางวันซะก่อนนะ
1: ป้าไข่จัดอาหารว่างให้เรากินพออิ่มแล้วก็กลับขึ้นห้องนอนอยู่ไม่สบายใจนะพอนึกขึ้นมาได้ว่าตอนนั้นที่เราฝันว่ามีผู้หญิงที่เห็นแต่แรกก็เหมือนกับพิมพ์พันแต่เธอปฏิเสธว่าไม่ใช่มาสั่งห้ามให้เอาแหวนทับทิมวงเนี้ยที่เราเอาห้อยคอไว้ไปให้ใครลวกขายหรือเอาไปแลกเปลี่ยนกับใครให้เก็บห้อยคอเอาไว้รอให้เจ้าของของเขาจะเป็นใครเจอแล้วจะรู้เองเราไม่เชื่อว่าความฝันจะเป็นจริงเลยเอามาให้พิมพ์พันซึ่งเราตั้งใจแน่วแน่ว่าจะแต่งงานกับเธอจริงๆพอใส่ได้ไม่ถึงชั่วโมงก็เกิดเรื่องเอาแหวนออกจากนิ้วของเธอที่บวมเป่งขึ้นมาไม่ได้ก็จะต้องไปตัดแหวนและพาพิมพ์ไปหาหมอดีจะได้ป้าไข่ช่วยแก้ปัญหาทำให้เราต้องเก็บเอามาคิดว่าพิมพ์พันไปเจอเนื้อคู่ของเราแล้วถึงขนาดนี้แล้วจะแคล้วคลาดกันได้ยังไงรู้ว่าแหวนตัดทิมวงนี้จะมีเชื้อโรคจริงที่พิมพ์ว่าหรือมีพลังเร้นลับอะไรแฝงอยู่เอ๊แต่ถ้ามีพิษหรือมีเชื้อโรคเราห้อยคอมาตั้งนานแล้วทำไมไม่คันไม่เป็นพิษอะไรพิมพ์เอาไปสวมนิ้วเดียวได้เรื่องเลยพอถอดออกก็หายเจ็บปวดแถมอาการบวมก็หายไปโดยเร็วซะด้วยเราหยิบเอาแหวนที่ห้อยคอขึ้นมาเพ่งพินิจดูแล้วก็นึกต่อไปแหวนนี้มีพลังเล่นลับแฝงอยู่จริงเหรอที่เพื่อนเราว่าเพชรนินจินดาจะมีเทพบุตรเทพธิดารักษาอยู่จริงเหรอถ้าจริงก็หมายความว่าเทพที่รักษาของอยู่ไม่พอใจใครที่เราไปมอบให้คนนั้นก็ต้องเดือดร้อนมีอันเป็นเหมือนกับอย่างพิมพ์ใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่เอาแหวนทับทิมที่มีเจ้าของวงนี้ไปมอบให้พิมพ์เป็นแหวนมั่นเราหาแหวนวงอื่นแทนจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาแล้วเราจะทำไงดีโอ้ยคิดมากไปมันก็ยิ่งปวดประสาทเอาแหวนออกไปเก็บไว้ที่ห้องพระตามเดิมดีกว่าแต่เฮ้ยแต่ทำไมเรากลายเป็นคนขาดเหตุผลเชื่อในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ได้ไงเนี่ยเออฮะแทนที่จะเอาไปเก็บรอกลับยกแหวนขึ้นจูบแล้วก็เข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะได้ออกไปรับหลานด้วยความรู้สึกที่สบายใจขึ้นเมื่อนึกเสียว่าอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดเป็นไงก็เป็นกันวะแม่เต่าใหญ่ที่ไม่ยอมแก่เพราะเราเจ้าของหนุ่มซ่อมบำรุงให้ใหม่ทันสมัยอยู่เสมอแต่งองค์ด้วยสีชมพูสดใสคาดคิ้วด้วยโลหะสีเงินเปลี่ยนตรายี่ห้อวงกลมตรงฝากระโปรงหน้าเป็นพญาอินทรีเงินผงาดเย้ยฟ้าท้าลมล้อแม็กซ์ทรงเครื่องระบบหัวฉีดติดเทอร์โบเสียงดังแต่ฟังนิ่มหูภายในที่นั่งติดตั้งแอร์เย็นฉ่ำมีสายนิรภัยถูกต้องตามตัวบทกฎหมายทุกประการเอาละแม่เต่ากำลังคลานไปจอดที่หน้าร้านขายขนมโบเบเกอรี่แล้วอ้าวพ่อหนูแม่หนูไม่ต้องนั่งเบียดกันแล้วถึงที่หมายแล้ว
3: คุณอาไม่ไปด้วยกันเหรอคะ
4: จริงอะไม่ไปจีบสาวเหรอฮะ
1: ไม่หรอกขี้เกียจไปวุ่นวายคนนี้จะเอาขนมอย่างนั้นคนนั้นจะเอาขนมอย่างนี้ไปเลือกซื้อกันเองตามใจชอบดีกว่านะกี่ชิ้นกี่อันเชิญตามสบายเลย
3: แล้วใครจ่ายล่ะ
1: ก็จ่ายเองดิ
4: แล้วไหนย่าเงินอะ
1: ฮ่าถ้าเป็นแกล้งเซ่อเดี๋ยวเธอพ่อแม่ให้มาแล้วฮ่าแถมสอนให้รู้จักใช้เงินตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดเหรียญ5บาท10บาทพูดฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ทั้ง20บาทแล้วก็ชัดแจ๋วเลยโดยเฉพาะ100พูดได้ชัดมากแต่500ยังอุ้ยอุ้ยอี้อยู่คงเกรงใจละมั้ง
3: วิ่งใครวิ่งถึงก่อนชนะนะคนแพ้เสียขนมหนึ่งเช
4: ฟไอ้ยักษ์ขี้โกงวิ่งก่อนสิ

0: เอ๊ทำไมพ่อบิ้นกับแม่บูหายเงียบไปในร้านนานจังทุกครั้งไม่เห็นนานอย่างนี้เลยสงสัยเราต้องลงจากรถไปดูซะแล้วมั้งนั่นสองคนนั่นเดินออกจากประตูห้องแอร์มาแล้วเอ๊ทำไมเดินมือเปล่าไม่มีขนมเลยอ๋อแม่ค้าคนสวยท่าทางถือตัวคนนั้นเดินถือถุงขนมตามมานั่นเองอะช้าไม่ได้ต้องรีบเปิดประตูรับซะแล้วเชิญครับคุณชาริบินบอกหลังเลยนะครับ
1: นี่ถุงขนมจ้าน้องบู
0: ผมรับเองดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์มาส่งให
1: ้ไม่เป็นไรค่ะคุณภูสิทธิ์เมื่อวันก่อนคุณยังกรุณาเอากระเช้าดอกไม้มาส่งโบที่รถแล้วโบก็รีบออกรถไม่ทันได้ขอบคุณคุณเลยน่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้คงไม่สายเกินไปใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่จำเป็นนี่ครับเป็นหน้าที่ที่ผมต้องบริการลูกค้าอยู่แล้วล่ะครับ
1: ไม่มีเจ้าของร้านหรือลูกจ้างจากศูนย์สรรพสินค้าที่ไหนหรอกค่ะที่เขาจะเอาของมาส่งให้ที่รถเว้นแต่ของหนักๆเท่านั้นวันนั้นโบถือของพรุงพลังแล้วก็จะรีบไปช่วยงานเขาด้วยก็เลยไม่ได้ขอบคุณ
0: อ๋ออย่าเก็บไปกังวลเลยนะครับผมยินดีรับใช้อยู่แล้วฮะ
1: ขอบคุณค่ะต้องไปรับไปส่งหลานทุกวันเหรอคะ
0: ครับถ้าว่างนะฮะ
1: หวังว่าคงจะมาอุดหนุนเป็นประจำนะคะเนี่ย
0: เธอพูดพลางยิ้มพลางแล้วก็เอื้อมมือไปเชยคางยิบูท่าทางรักเด็กดีเหมือนกันฮะ
1: สวัสดีนะคะน้องบูอย่าลืมบอกคุณอาให้แวะมาซื้อขนมที่ร้านอาโบอีกนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวอาปิดประตูรถให้นะคะ
0: เรายังนั่งเฉยเพราะงงฮะที่แม่ค้าคนสวยที่เราไม่ค่อยถูกชะตานักเดินมาส่งหลานท่าทางอารมณ์ดีน้ำใจไม่เหมือนวันนั้นเลย
2: อาภูฮะกลับบ้านได้แล้วฮะ
0: กลับเหรอแหมตกใจกระลงเคลิ้มอยู่ด้วยดันเอื้อมมือมาจากเบาะหลังมันตบหลายประโทษ
2: ก็เห็นเฉยๆนึกว่าภูนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรก็กลับบ้านเถอะไม่กลับบ้านแล้วจะไปไหนอ่ะ
0: นี่ไปเที่ยวบ้านอาพิมสักแป๊บดีมาก
2: ตามใจกินขนมดีกว่า
3: เนี่ยนะบอยยืนบายบายอยู่หน้าประตูร้านเนี่ยบายบายค่ะ
2: บายบาย
0: ขออาบายบายด้วยคนหนึ่งบายบายครับบายบาย

0: เราขับรถเรื่อยไปตามถนนสารัตนาธิเบศรข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไปยังบางบัวทองด้วยความคิดถึงพิมพันธ์ตลอดแสนรักและอยากอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาไม่ได้สนใจหลานสองคนที่กำลังแบ่งขนมและก็แย่งกินกันคราวนี้ไม่ทะเลาะกันเพราะว่าต่างคนต่างซื้อเองตามใจชอบไปถึงครึ่งชั่วโมงเราก็นั่งรถแม่เต่าเลี้ยวเข้าประตูรั้วบ้านสวนคุณพิมพ์ที่เปิดประตูกว้างแล้วก็นำรถมาจอดต่อท้ายรถเก๋งคันงามใหม่เอี่ยมนะครับเป็นร้านที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
1: ไม่เห็นมีใครเลย
0: เราสองคนจะลงไปกับอามะ
2: ไม
3: ่พิมพ์ไม่ค่อยชอบพวกเรา
0: องั้นกินขนมแล้วก็ดื่มน้ำอัดลมที่ซื้อมากินต่างน้ำไปก่อนก็แล้วกันนะ
2: ฮะนั่นใครแล้วนั่นนะฮะ
0: อ๋อป้าส้อยนี่เขาไปไหนกันหมดแล้วครับเนี่ยเงียบเชียว
2: อ๋อพ่อภูเหรอนุพิมพ์น่ะเขาพาเสี่ยไก่ไปดูที่จ้ะพ่อแม่จะไปส่งดอกไม้ยังไม่กลับเดี๋ยวก็คงจะกลับหรอก
0: เขาไปดูที่ไหนกันล่ะป้า
2: ก็บริเวณสวนดอกไม้หลังบ้านนั่นแหละเสี่ยไก่น่ะเขามาขอซื้อเพื่อจัดสรรหมู่บ้านขายเพราะเห็นว่าทำเลดีพ่อแม่ยังไม่อยากขายหรอกเพราะเสียดายที่อยู่ตรงนั้นน่ะนะมันดีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วเขาก็เสียดายแต่หนูพิมพ์นะเขาอยากขายนะถ้าได้ราคาดี
0: อ
2: ีกอย่างเห็นคุณพิมพ์บอกว่าไม่อยากให้พ่อแม่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยเสี่ยงแต่สุขภาพเพราะยาฆ่าแมลงนี่แหละนะก็เลยนัดให้เสี่ยไก่มาดูแล้วก็ให้ป้าเนี่ยทำอาหารเลี้ยงเขาด้วยนาย
0: เสี่ยไก่
2: เขาเป็นลูกชายเท่าแก่หมูที่เขาจัดสรรที่ดินหมู่บ้านติดกับที่ดินของพ่อพรแม่พวงนี่แหละพ่อแม่ของลูกพิมพ์นี่แหละแต่ตอนนี้นะเขาให้ลูกชายคือเสี่ยไก่ดำเนินกิจการแทนทางพ่อพรแม่พวงก็ดุท่าจะตามใจลูกสาว
0: ถ้าขายแล้วจะอยู่ที่ไหนกันน่ะ
2: จะกินลูกพิมพ์ว่าจะเหลือที่ตรงบ้านนี่แหละไว้สักไร่หนึ่งจะได้อยู่ที่เดิมกันต่อไปไอ้รายละองค์รายละเอียดอะไรเขาจะตกลงกันยังไงป้าก็ไม่รู้นะอ๋อนั่นไงนั่นไงเจียงเขากลับมาแล้วล่ะพ่อภูอยากรู้ก็ไปถามลูกพิมพ์เอาเองก็แล้วกันนะดีกันแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ป้าไปแล้วนะ
1: มาทำไม
0: คิดถึงนะฮะอ๋อแล้วแขกของพิมพ์อ่ะเขาไปอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: ข้านั่งรออยู่ในห้องรับแขกจะมาก็ไม่โทรมาบอกก่อน
0: ผมมารับหลานนะครับคิดถึงก็เลยขับรถมาเรื่อยๆ
1: ไม่ต้องพูดมากไปถอยรถออกไปก่อนจอดขวางทางไม่มีมารยาท
0: อะไรวะเราเรื่องมาหาด้วยความคิดถึงด้วยความจริงใจแต่เธอกลับตำหนิเรายังไม่เกรงใจกันเลยอ่ะถอยก็ถอยโอเค

0: ารถมาจอดตรงนี้ทำไมอาภู
1: ก็รอให้รถที่เขาจอดอยู่หน้าบ้านอาพิมออกมาก่อนจ้ะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปจอดแทนที่เพราะในบริเวณบ้านมีที่จอดรถนะ
2: แต่บินไม่เห็นไอ้รถคันมันขยับเลยเนี่ยฮะอาภู
1: เราก็รีบมาถอยรถเพราะนึกว่าไอ้เสี่ยหนุ่มที่เขาเป็นนั่งในห้องรับแขกนั่นน่ะจะออกมาขับรถกลับออกไปแต่เรารถออกมาจอดหน้าบ้านแล้วมันก็นานแล้วนะไม่เห็นออกมาสักทีเลยนี
0: ่นั่นสิรอตั้งนานแล้วไม่เห็นออกมาเลยกลับบ้านเถอะค่ะ
1: นั่นสิกลับก็กลับเนาะ
0: ดีใจจังเลยกลับแล้ว
3: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
4: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นึกแล้วผู้ชายก็น้อยใจไปเหมือนกันนะคือไม่เห็นใจเราเลยไอ้น้องอุตส่าห์ไปหาด้วยความคิดถึงใจแทบขาดเห็นหน้าที่ไม่ชื่นใจสักนิดก็ไม่มีพูดจาก็ไม่น่าฟังจะพาไปรู้จักกับเสี่ยหนุ่มสักหน่อยเผื่อมีอะไรจะได้ปรึกษาหารือกันก็ไม่แนะนำพี่ไม่เห็นความสำคัญของเราเลยอ๋อปืนขึ้นมาได้ฮะป้าซอยก็บอกว่าพี่ให้แกทำอาหารเลี้ยงเสี่ยไก่ด้วยเรามาเธอก็น่าจะชวนร่วมรับประทานด้วยกันแต่นี่กลับไปพูดถึงแถมไล่เราให้ไปถอยรถเขาจะไล่เรากลับนั่นแหละ
1: อาผู้น่าจะกลับตั้งนานแล้วนี่บูน
2: ะใช่อาพี่เห็นเราแต่ไม่เห็นเข้ามาพูดกับเราเลยอ่ะ
1: ไม่เข้ามาพูดด้วยไม่ว่านะแต่ทำหน้าเหมือนยักษ์ให้นี่ดิ
0: ไม่เข้ามาพูดด้วยของบูเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เข้ามาทักทายแล้วก็ไอ้ทำหน้ายักษ์ของบินน่ะเขาเรียกตีหน้ายักษ์เขาใส่ยะ
2: ทักทายเหรอคะทักทายทักทายทักทาย
1: ตีหน้ายักษ์เออบินจะจำไว้จะได้พูดตอนเจออภิมอีกที
0: นี่ๆๆๆเพราะต่อทำอย่างนั้นนะในโรบินเดี๋ยวอภิมจะโกรธเอา
2: ไม่เป็นไรเรามีอาโบอภิมไม่รักเราเหมือนอาโบอาโบยิ้มให้เราหวานใจเลย
1: ใช่ใจดีด้วยงั้นข้าน้องก็ไม่เอาด้วย
0: ฮะ
2: ร้านติดไฟแดงหยุดหยุดหยุด
0: เดี๋ยวคุณโบไม่คิดค่าขนมเราเหรอฮะในบิน
1: ฮะเปล่าคิด
0: เราถือโอกาสไม่จ่ายใช่ไหมหรือไม่มีเงิน
1: บินลูกพ่อดินนะฮะอภูบินมีเยอะแยะเลยนี่ไงเขาเรียกว่ามีเป็นอะไรนะเป็นฟ่อนๆอ่ะฟ่อนนี
0: ่ไงพอแล้วปรดชูแบงค์ร้อยสะบัดไปสะบัดมาแบบนั้นหรอกนะรู้แล้วว่ารวยไหนชี้แจงต่อไปสิ
1: บินเป็นคนให้ค่าขนมเองเพราะบินจะเลี้ยงยายบูอยู่แล้วเพราะบินสอบได้ที่หนึ่งพอดินให้รางวัลเป็นเงิน500 บาทนี่ไงฮะนี่อาโบเขาไม่เอาตังค่าขนมป้าโบก็บอกว่าเขาขอมอบขนมให้เป็นรางวัลเขายินดีด้วยที่บินเลี้ยงเก่งนะ
0: แล้วเขารู้ได้ยังไงแล้วว่าเราได้ที่หนึ่งอ่ะ
1: ก็เขาเห็นบินควักแบงค์ร้อยออกมาจ่ายเนี่ยสิเขาก็คงนึกว่าบินไปขโมยเงินพ่อกับแม่มาบินก็เลยบอกเขาแล้วอาโบเขาก็เลยให้รางวัลฮะ
0: เรื่องอะไรเขาดิวะ
2: อาโบพูดไม่เพราะ
0: อุ้ย
2: พูดว่าอาภูสอนภูไม่ให้พูดว่าไม่เพราะ
0: ครับผมขอโทษครับคุณบูเช็คเทียน
2: ไม่ใช่บูเช็คเทียนอย่างที่คุณย่าไข่ว่านะอาภูชอบดูหนังเรื่องนี้จังหาก
0: แล้วเราอ่ะผลสอบเป็นไงมั่ง
2: ก็ไม่เป็นไรหรอกมีเอสี่ตัวเอง
0: ฮะ
1: ผมภูมิเงียบเลยนะบูพี่ถามก็ไม่ยอมบอก
2: ก็ยังไม่แน่ใจนี่พอเพื่อนโทรบอกไม่ได้เห็นเอง
1: พี่เพื่อนก็โทรมาบอกเหมือนกันพ่อลูกข้าก็ให้รางวัลเลยบูก็ต้องได้รางวัลจากพ่อแล้วแน่ๆเห็นพ่อกับแม่หอมแล้วหอมอีกนี
2: ่ก็หอมให้รางวัลก่อนไง
1: ไม่จริงอะต้องได้รางวัลเนี่ยได้เงินด้วยแน่ๆเลย
2: แน่ก็แน่สิ
1: แล้วเท่าไหร
2: ่ก็เท่ากับพี่นั่นแหละ
1: ยอมบอกพี่เลยนะ
2: ฝากให้ง้อนะสิ
0: ไม่สนใจนะบอกแล้วจะโง่ยังไงน่าจะได้กำไรเพราะบอกใครๆเขาก็ต้องชมว่าเก่งเรียนเก่งแถมอาจจะได้รางวัลอีกด้วยนะโง่ยังไงฮะยายบู
2: ก็พี่ปิ่นเขาได้รางวัลจากพ่อก่อนแล้วเขาก็บอกกับบัวจะซื้อขนมเลี้ยงถ้าบัวบอกเขาว่าได้รางวัลเหมือนกันเขาก็ไม่เลี้ยงบูนะสิคะแล้วจะบอกให้โง่ทำไมอ่ะ
0: แม่ยายบูจะเขียนให้แล้วนี่มันฉลาดจริงๆเลยเฮ้ยมันจะบีบแต่หาพ่อที่ไหนกันวะเนี่ยฮะ
2: กล้าบีบแต่ด่าพ่ออาภูนั่นสิคะไฟเขียวตั้งนานแล้วไม่ออกรถสักที
0: โอ้ย
2: แต่หัวล้าอยู่นั่นแหละ
0: ขอไปโทษครับคุณพี่อย่าด่าพ่อผมเลยผมผิดเองครับ เรารู้สึกสบายใจสดชื่นแจ่มใสได้อยู่ใกล้ชิดหลานเมื่อจะเจอกับอาการผิดปกติของพิมพ์ที่ไม่ให้เกียรติเราและกลับทำเหมือนจะรังเกียจด้วยซ้ำไปไม่ได้จะเป็นไปได้นะรู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่ต้องการให้เราวุ่นวายกับการซื้อขายที่ดินของเธอก็ได้เพราะการค้าการขายเนี่ยเป็นมีเทคนิคหรือศิลปะพิเศษอยู่มากมายหลายประการซึ่งบางครั้งราคาถูกแพงไม่ใช่ปัญหาร่วมเงื่อนไขสำคัญของที่ราคาถูกแต่คนซื้อไม่ชอบเขาก็ไม่ซื้อของไม่ดีราคาแพง เป็นแต่คนขายยิ้มหวานพูดจาแพเราะสนอหูคนซื้อชอบใจเขาก็ยินดีซื้อเราเคยขายพลอยนะขนาดตกลงราคาเรียบร้อยแล้วมีบุคคลที่สามเข้ามาพูดจาไม่ถูกหูนิดเดียวเขาเปลี่ยนใจไม่ยอมซื้อซะละไอเรามันไม่เข้าท่าเองที่เข้าไปผิดจังหวะจะไปโทษเธอก็ไม่ถูกนะ
2: อาฟูบ่นอะไรหรอ
0: เปล่าก็แค่สำนึกผิดนะ
1: ฮึบูนั่นไงร้านโบเบเกอรี
2: ่อาโบคนสวยใจดี
1: ฮึใช่
0: นึกออกแล้วว่า

0: บุกก็บอกว่ายังก็บอกว่ามีแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: มีที่ไหนอ่ะ
0: ก็หาพิมพ์ไงหรือไม่ใช่
1: อ
0: ่
1: ะใช่ก็ใช่แล้วจะไปบูมไม่บอกเขาอ่ะ
0: คุณแม่ว่าเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่าเกี่ยว
1: นี่ขนาดไม่เกี่ยวนะเนี่ยถ้าเกี่ยวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่ทราบจ้าฮะ
2: ก็พังเนี่ยเอาพู
0: ดใช่ใช
2: ่คุณแม่ยังบ่นกับป้าปองว่าน่าลำคาญนะพิมพ์ที่ขาดๆเกินห้ามวิ่งกับน้องบูไปยุ่งด้วยเขาจะไปเที่ยวไหนกับอภูก็อย่าไป
0: เย้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้ว
1: อะไรไงแย่ไข่มารอรับพวกเราอยู่หน้าตึกนั่นแล้ว
3: เออตะภูเพื่อนที่เชียงใหม่โทรมาหาเมื่อกี้นี่เองอ่ะบอกว่ามีเรื่องด่วนจะพูดด้วยให้โทรกลับไป
1: งั้นเดี๋ยวป้าช่วยจัดการเจ้าสองตัวนี้ด้วยนะครับ
3: ไปเถอะค่ะลูกแมวสองตัวอยากจะพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
0: วันนี้บูได้กินของฟรีด้วยล่ะ
2: ใช่ใช่เอาบอคนสวยใจดีด้วยนะฮะ
1: ไปกันหมดแล้วเอาโทรศัพท์มือถือมาโทรหาไอ้คุณโต้งก่อนดีกว่านะนี่ผู้พูดครับคุณโต้ง
4: เอ้ยพูดเสียงอ่อนเสียงหวานเป็นไงเพื่อน
1: จนใจจะขาดอยู่แล้วเพื่อนพรมแดนปิดตั้งแต่วันที่19มีนาจุป่านเนี้ยพลอยสักเม็ดยังไม่เห็นเลย
4: เออกำลังจะได้เห็นแล้วนายขึ้นมาเชียงใหม่เองได้มาก
1: เมื่อไหร่อ่ะ
4: คืนนี้ยังดีนะพรุ่งนี้จะได้ไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายกันใหม่ให้เป็นหลักเป็นฐานมั่นคงเตรียมเงินมัดจำสัญญามาด้วยล่ะ
1: เท่าไหร่วะ
4: 30,000เท่าเดิมมั้งมีไหมล่ะ
1: แค่30,000พอดีนะเพื่อนมากกว่านี้ไม่มีอ่ะ
4: ไม่มีก็ไม่เป็นไรมาหาหุ้นที่เราได้ขอโทษนะเว้ยที่ไฟแลบตุดมาเลยอ่ะเพราะเราก็เพิ่งได้รับการติดต่อจากเอเจนต์ใหญ่ที่เชียงรายเขาเร่งให้ไปติดต่อซะวันนี้เพราะของน่ะมันขาดตลาดมานานมีคนต้องการมากแต่เราขอเป็นพรุ่งนี้อ่ะเขาก็โอเคจัดการเอาไว้ให้นายก็รีบบินมาเลยนะเราจะเอารถไปรับที่สนามบินน่ะ
1: โอเคแต่ที่นั่งจะหาหรือได้หรือเปล่ามนุษย์นะไม่รู้ว่างหรือเปล่าไม่เป็นไรยังไงก็ไม่เกิน7 โมงเช้าพรุ่งนี้เจอกันนะเพื่อนไม่ต้องรอรับหรอกการจับแท็กซี่ไปบ้านนายเองก็แล้วกัน
4: ตามใจโชคดีนะเพื่อน
1: เออในต้องฤชาคริสยศไพศาลนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงวางสายไปแล้วเราก็ไม่รอช้ารีบโทรติดต่อไปที่สายการบินในประเทศปรากฏว่าไม่มีที่ว่างสำหรับเราเลยในคืนนี้จะมีก็ต้องพรุ่งนี้เช้าซึ่งไม่ทันการแน่ส่วนรถทัวร์นั้นไม่ต้องถามเลยเพราะช่วงเดือนเมษาแล้วก็ไม่มีว่างหรอกเราจะต้องตัดสินใจเอารถแม่เต่ายังสาวขึ้นเชียงใหม่ยังยอมเสี่ยงกันละ
3: นั่นเอากระเป๋าเดินทางไปเหวี่ยงไว้ที่เบาะหลังแสดงว่าจะไปแล้วสิกินข้าวเย็นก่อนค่อยไปก็ได้ตะปู
1: ป้าไม่ต้องห่วงนะฮะขนาดนี้กินเยอะเลยถึงเมื่อไหร่ก็แวะหากินได้ผมออกเดินทางแต่วันจะมีเวลามากขึ้นไม่ต้องรีบร้อนเกินไปอะฮะ
3: อีแก่ของเราจะไปไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ป้าละวิตกแทนจริง
1: คงไหวนะป้าช่างเขาว่าขึ้นเหนือลื่นล่องใต้สบายมากนี่ขอให้มีน้ำมันเถอะ
3: เออแล้วก็เงินทองละลูก
1: เดี๋ยวผมแวะไปกดครับไปกดที่เชียงใหม่ก็ได้ไม่ต้องหอบเอาไป
3: มีอยู่เท่าไหร่ล่ะ
1: 30,000กว่าฮะผมต้องการใช้เพียง30,000เท่านั้น
3: ถ้าอย่างนั้นเอาของป้าไปอีก10,000ก็แล้วกันติดตัวไปอาจจะต้องใช้จ่ายอย่างอื่นอีก
1: ผมมีติดตัวอยู่แล้ว1,000อะฮะ
3: 1,000มันจะพอขี้ฟันอะไรแล้วฮะคอยป้าเดี๋ยวนะ
1: ไม่ใช่แม่แต่ก็ต้องยกให้เป็นแม่แล้ววะต้องยอมเขาละเรื่องนี
3: ้เงิน10,000 บาทเก็บไว้ติดตัวนะลูก
1: ขอบคุณครับป้าแล้วป้าช่วยบอกพี่ดินกับพี่พาด้วยนะครับผลจะกลับเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยแล้วโทรมาบอกนะฮะจะสั่งบอกถึงพิมพ์ด้วยกับกระดาษใจอายป้าแก
3: จ้าจ้ารีบไปเถอะเจ้าสองคนนั่นกำลังอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวออกมาเห็นก็จะทำให้เสียเวลาไปอีกขับรถขับแดอย่าประมาทนะลูกขอให้เดินทางโดยปลอดภัยได้ลาบได้ผลเพชรนินจินดาไหลมาเทมานะ

พอฟังป้าขายให้พรจบเราก็รีบออกจากบ้านสิงหราชเพราะแม่เต่าแสนสวยทันทีตอนนั้นรู้สึกจะ4 โมงเย็นพอดีนะนี่ดีนะอาศัยที่เราเคยขึ้นล่องกรุงเทพเชียงใหม่มาแล้วหลายครั้งกับเจ้าชาคริตผลัดกันขับกับมันได้รู้ทางสมควรและรถเต่าคันนี้ก็ซ่อมบำรุงมาแล้วอย่างดีจึงทำเวลาได้เมื่อถนนว่างแวะกินอาหารกับเติมน้ำมันที่นครสวรรค์แล้วก็เหยียบรวดเดียวยันเชียงใหม่ไปเลย

0: ตีหนึ่งเริ่มวันใหม่พอดีเลยในที่สุดเราก็พาแม่เต่าสีชมพูมาถึงเชียงใหม่จนได้สินะเราพาแม่เต่าคลานไปจอดที่หน้าบ้านทรงนิยมของคนเวียงที่อำเภอหางดงเป็นบ้านแบบชั้นเดียวติดต่อกันสามหลังรอบบ้านเป็นสวนลำไยดูครึ้มในคืนเดือนแรงแต่เจ้าของบ้านก็ยังไม่หลับนอนเพราะคงเป็นห่วงเพื่อนรักที่เอารถรุ่นคุณย่าขึ้นมาเมืองเหนือเลยต้องโทรติดต่อทางโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา
1: เอ้ยมาถึงจนได้เลยไอ้ตอง
2: เออถึงแล้ว
1: ไงวะเพื่อนฮะดับเครื่องแล้วยังนั่งอยู่สงสัยจะเพลียมากอ่ะ
2: เฮ้ยมือชนิดแล้วว่าต้องมีแล้วจะมาไม่ถึงอ่ะเพื่อน
1: อวดเก่งตามเคยมือชั้นไหนมันก็ไม่สำคัญหรอกเว้ยมันสำคัญที่รถ
2: ก็มันเพิ่งออกมาจากอู่เนี่ยรถคันนี
1: ้เออกันยอมรับนับถือในความดื้อของนายว่ะ
2: นี่มันชมหรือด่ากันแน่วะ
1: แล้วจะนั่งให้ด่าอยู่ในรถหรือไงอ่ะลงมาซิ
2: เออ อ๋อเดี๋ยวกระเป๋าเสื้อผ้าลงก่อนอึ๊บโอ้ยเอียงเลยวะฉันโอ้ย
1: คนเก่งถึงกับเซเหมือนกันนะฮะ
2: ก็นั่งมาตั้ง8-9ชั่วโมงนี่วะด้วยความกังวลใจว่ารถมันจะไหวไม่ไหวเครื่องจะดับเมื่อไหร่เลยทำให้รู้สึกเพลียสิวะ
1: ไปอาบน้ำอาบท่าซะกันเตรียมเบียร์เย็นๆชนิดเป็นบุญแล้วก็กับแกล้มไว้ให้อยู่ในห้องนั่งเล่นน่ะเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกันก็จัดไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในห้องน้ำส่งกระเป๋ามากันช่วยเองเดินไป

0: คุณพ่อคุณแม่คุณนอนนานแล้วนะ
1: ไม่นานหรอกยายมิ้มเพิ่งดึงเข้านอนก่อนนายมาถึงสักพักใหญ่ๆนี่เอง
0: ยายมิ้มมาอยู่บ้านแล
1: ้
0: วเหรอ
1: จริงสินะแกไม่ได้เจอยายมิ้มมา 2-3 ปีแล้วมั้งนี่ฮะเพราะมิ้มไปอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าที่กรุงเทพคราวนี้ยายมิ้มเรียนจบแล้วก็ขึ้นมาเยี่ยมบ้านและพรุ่งนี้จะรับเอาพ่อแม่ลงไปเที่ยวกรุงเทพพอรับปริญญาแล้วถึงจะกลับ
0: พูดถึงมิ้มนะตอนไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะถึงแกจะไปด้วยแต่ก็ไม่ได้พักไม่ได้พาเพื่อนฝูงไปวุ่นวายที่บ้านคุณปู่เพราะท่านเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วท่าทางท่านก็ยังดูน่าเกรงขามและดูจะห่วงหลานสาวซึ่งเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมาเนี่ยเคยเห็นกันครั้งหนึ่งท่าทางมีเขาว่าตัวเป็นสาวแล้วจะสวยมากอ่ะนะ
1: พ่อกับแม่แกจะคอยพบนายเพราะไม่ได้เจอกันมานานแล้วแกบ่นถึงอยู่พรุ่งนี้เราก็จะออกเดินทางไปเชียงรายแต่มืดก็จะไม่ได้เจอกันอีกกันก็เลยต้องบอกแกว่าเอาไว้ให้นายไปหาที่กรุงเทพก็แล้วกันถ้าการติดต่อเรื่องพลอยไม่มีปัญหาอย่างช้าอีก 2-3 วันนายก็กลับได้แล้วกันอาจจะติดรถไปด้วย
0: ก็ดีสิจะได้เป็นเพื่อนกันถ้าทีมันจะมีปัญหาหรือเปล่าโต
1: ้ปัญหาน่ะมันมีแน่เพราะตอนก่อนปิดพรมแดนก็มีปัญหาในทางการค้าที่ฝ่ายผู้ซื้อมักจะเอาเปรียบผู้ขายจนเกินไปกดราคาเมื่อเขาเอาของมาส่งถือว่าผีถึงป่าช้าบ้างมีการหักหน้าหักหลังถึงกับฆ่ากันตายก็หลายรายจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทางพม่าต้องสั่งปิดพรมแดนเมื่อรัฐบาลไทยเรายื่นมือเข้ามาแก้ไขก็ต้องมีเงื่อนไขกันพอสมควรล่ะนะแต่ก็อาศัยที่กันกับเอเย่นใหญ่ที่เชียงรายชอบพอกันดีเราเป็นมือสองมือสามปัญหาก็ไม่มากแต่ก็ต้องทำสัญญิงสัญญาเป็นหลักฐานการซื้อขายจะได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่สะดุดหยุดชะงักทำให้ทางโรงงานเขาต้องหยุดการผลิตเสียผลประโยชน์ไปด้วยกันทุกฝ่ายไง
0: ใช่ลูกค้าของกันเขาก็ถามมาไม่เว้นแต่ละวันนะแล้วเรื่องเงินล่ะเขาจะยังไงรู้หรือยัง
1: การถามปาแสนเอเย่นใหญ่แล้วนะแกก็ว่ากันเองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนักหรอกเพราะเป็นลูกค้าเก่าแต่ลูกสาวปาแสนซึ่งก็จบแล้วก็รับปริญญาปีนี้เหมือนกันดูท่าทางจะเค็มจนขมพอๆกับความสวยที่เฉียบขาดนั่นแหละวะต้อง
0: เฮ้ยนายก็ชอบขี่เสือตัวเมียอยู่ไม่ใช่เหรอวะฮะต้องไปลองขี่ดูละเพื่อน
1: เฮ้ยผิดจังหวะจะโดนแม่ฟัดเอาซะก่อนนะสิจะทำให้กระเทือนในกิจการทุกอย่างหมดนายก็จะไม่ได้ขายพลอยแต่ถ้าเราทำให้แม่เสือเชื่องได้นะทุกอย่างมันก็เปิดกว้างเหมือนเปิดถ้ำมหาสมบัติแล้ววะ
0: ก็น่าจะลองเสี่ยงดูเห็นถ้ามันดีก็ถอยคงไม่เสียหายอะไรหรอก
1: งั้นพรุ่งนี้นายก็หาทางเปิดถ้ำมหาสมบัติเลย
0: เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่การเว้ยต้องนายต่างหากที่จะเป็นคนเปิดอะ
1: กันน่ะเคยแย้มมาแล้วแม่เสือเฉยกันก็เลยชักจะปัดปอดน่ะนายรู้สึกจะเป็นกันเองกับผู้หญิงได้ง่ายกว่ากันนะเธออาจจะความสนใจนายก็ได้เอาแค่เป็นเพื่อนกันก็ยังดีวะต้อง
0: เออแค่เพื่อนกันจะพยายามนี่แต่นายต้องเป็นคนเปิดถ้ำมหาสมบัติเองนะเพราะกันมีเจ้าของซะแล้ววะขายพลอยได้กลับไปเนี่ยก็ว่าจะแต่งงานแต่งการสักทีเพื่อน
1: งั้นขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะดื่มกันคนละแก้วแล้วนอนเอาแรงนะพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางแต่เช้ามืดเพราะถ้ากินข้าวที่บ้านป๋าแสน7 โมงเช้าอ่ะ
0: เอ้าโอเคขอให้นายโชคดีเปิดถ้ำมหาสมบัติให้ได้นะเพื่อน

0: แหมนี่พอกระเด็นรถของนายแล้วรู้สึกมีความมั่นใจเพิ่มเป็นเยอะเลยว่ะ
1: ทำไมวะ
0: ก็ข้อหนึ่งนะมันไม่แก่เหมือนแม่เต่าหรือดำบรรของกันมันต้องกลัวว่าจะไปป่วยกลางทางข้อสองนะแหมที่สำคัญมากเลยน่ารู้สึกว่าอะไรอะไรตัวมันดูดีไปหมดอย่างว่าเหรอวะ
1: อะไรก็แก่ว่าอย่างว่าเหรออ
0: ้าวก็ BM รุ่นล่าสุดของนายนี่กี่ล้านคนรวยน่ะทำอะไรก็ดูดีไปหมดจริงมาก
1: เออดีก็ดีที่ได้มานี่ก็เพราะการดำเนินรอยตามธุรกิจในหน้าขายที่ดินของคุณพ่อนั่นแหละแต่ช่วงนี้แย่หน่อยวะ
0: ธุรกิจทุกอย่างมันมีธรรมชาติของมันเองนะมันมีขึ้นมีลงมีฟูมีแฟบเท่านั้นแหละ
1: ว่าแต่ว่าเราออกกันตั้งแต่ตีห้าอย่างนี้นายไม่เพลียนะ
0: เฮ้ยไม่คนเราสบายใจสักอย่างนะมันแค่ชั่วโมงเดียวก็สดชื่นได้ว่าแต่ไม่มืดอย่างนี้กันไม่รู้มันรู้จักเส้นทางอ่ะมันเส้นทางไหนกันแน่วะ
1: จากเชียงใหม่ไปดอยสะเก็ดเวียงป่าเป้าแล้วก็เข้าเชียงราย
0: อ๋อเออป๋าสายอะไรเนี่ยเป็นคนมีอิทธิพลมากหรือว่าต้อง
1: ก็ไม่ใช่ธรรมดาขนาดผู้ว่าเห็นนะยังต้องยกมือไหว้ก่อนนั่นแหละ
0: ก็เพราะเขาเป็นพ่อเลี้ยงที่ร่ำรวยนะสิ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแต่ว่าวันนี้เป็นคนค้าขายต้องปรับพร้อมปรับตัวตลอดเวลานะคุณผู้ฟังและโดยเฉพาะตอนนี้ตลาดสูงวัยใครเข้าใจคนนั้นได้เปรียบไปฟังดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรเล่าให้เราฟังกันค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะโอ้ถามอาจารย์เลยปัจจุบันนี้ตลาดผู้สูงวัยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและปุ๊กเชื่อว่าน่าจะเป็นทั่วโลกด้วยนะคะอาจารย
2: ์ใช่ครับครับขออนุญาตแยกเป็นสองประเด็นละกันนะครับประเด็นที่มีความสำคัญทางด้านธุรกิจนะครับว่ามีมูลค่าเศรษฐกิจสูงมากสูงแบบระดับเป็นแสนล้านนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องคุณค่าทางด้านจิตใจครับเพราะอย่าลืมว่าเราสังคมไทยสังคมเอเชียเนี่ยเป็นสังคมที่แบบให้ความรักให้ความสนใจกับการดูแลผู้สูงอายุครับผม
1: ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากๆเนาะอาจารย์มีหลายคนบอกว่าพอสูงวัยอ่ะแต่เดิมนะภาพเดิมๆของเราอ่ะพอสูงวัยเริ่มรู้สึกว่าเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของลูกหลานที่ต้องมาดูแลแต่สถานการณ์เอาเนี่ยปีนี้แหละล่าสุดเลยเนี่ยนะคะอาจารย์เรามีปุ๊กอย่างตัวปุ๊กเองอะลงพื้นที่ปุ๊กไปนู่นไปนี่นะเจอแต่แบบผู้สูงวัยที่แบบเป็นทั้งผู้ค้าขายด้วยเป็นทั้งแบบคนที่เป็นผู้เอาเงินไปกระจายในสู่แบบเศรษฐกิจในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจังหวัดด้วยอาจารย์มองว่าสัดส่วนและคนมองผู้สูงวัยเป็นในรูปแบบไหนยังไงดีคะณวันนี้นะ
2: ครับครับต้องมองว่าเป็นถ้าภาษาธุรกิจก็เหมือนเรียกว่าเป็นสเตคโฮลเดอร์สำคัญนะครับเป็นทั้งผู้ซื้อเป็นทั้งผู้ขายเป็นทั้งผู้ประกอบการเพราะว่าจริงๆแล้วนิยามเนี่ยคำว่าสูงวัยคือเราไปตัดกันที่เรื่องของเกณฑ์อายุใช่ไหมครับแต่ว่าความเป็นคือคุณค่าทางความเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกันหมดเหมือนเด็กน้อยเหมือนวัยรุ่นเหมือนผู้ใหญ่ทุกคนก็มีสิทธิในการมีชีวิตอยู่เท่าเทียมกันนะครับเพียงแต่ว่าการคือทางกายภาพอะครับการที่เราจะต้องเข้าใจโดยเฉพาะทางด้านหัวจิตหัวใจเนี่ยนี่เป็นเรื่องสำคัญมากว่าเราจะบางทีมันจะมีคำฮิตๆตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้นานแล้วเนื้อว่าแบบเราจะแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังนั้นเช่นเดียวกันนะครับเหมือนทุกวันนี้เวลาเราทำงานทำเดี๋ยวเรียกว่าทำงานเราทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเนี่ยเราอาจจะต้องเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างที่ควรจะเป็นนะครับนะครับไม่ใช่แบบเรามองว่าอุ๊ยพอเป็นผู้สูงวัยแล้วจะต้องกลายเป็นเหมือนคนที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจริงเนี่ยท่านก็ดูแลเราได้ครับ
1: ใช่จริงนะอาจารย์อันนี้อาจารย์พูดนะเอาง่ายๆสำหรับคนที่เป็นแบบคนที่ไปทำงานเนาะแล้วมีลูกมีหลานอาจารย์อันนี้สังเกตชัดเลยอะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นแหละเป็นคนดูแลลูกหลานให้เนาะพ่อแม่ไปแล้วคนที่ดูแลได้ดีที่สุดก็เป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: บางท่านนะก็แบบไปรับลูกเราให้ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้โหน่ารักมากแต่ทีนี้อาจารย์ครับอะไรที่แบบโอ้โหปัจจุบันนี้มันทำให้สังคมผู้สูงวัยกลายเป็นแบบกลุ่มใหญ่ตลาดใหญ่แล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆคะอาจารย
2: ์คือถ้าเกิดแรงผลักดันเนี่ยอาจจะเป็นด้วยความอันแรกอาจจะเป็นเรื่องในเชิงจำนวนนะครับว่
1: า
2: ปริมาณสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เราเรียกว่าเราเป็นสังคมผู้สูงวัยแบบเต็มตัวคือเรามีสัดส่วนมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศละ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ดังนั้นอันนี้เรื่องขนาด2ในเชิงคุณภาพต้องเรียนว่าคือทุกคนนะครับเข้าถึงความรู้เข้าถึงเทคโนโลยีได้เหมือนกันเท่าเทียมกันเลยทำให้การมีสิทธิ์หรือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยทุกคนไม่แตกต่างกันครับทุกวันนี้บางทีเราก็แซวแย่เล่นนะว่าผู้สูงวัยเนี่ยทุกวันตื่นมาก็จะต้องส่งสติ๊กเกอร์สวัสดีวันนี้วันนั้นอะไรเงี้ยครับ
1: คือ
2: นั้นมันเป็นคุณค่าทางจิตใจเพื่อแบบทั้งแสดงความห่วงใยและก็แสดงถึงสถานะตัวเองว่าเรายังมีชีวิตดีอยู่นะประมาณแบบนั้น
1: อุ้ยอาจารย์พูดประเด็นนี้ปุ๊กมีแบบประสบการณ์เลยนะคือเราก็ต้องยอมรับเนื้ออาจารย์ว่าเราอ่ะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในเขาเรียกว่า ได้เวลาของการสูงวัยแล้วผ่านมาครึ่งชีวิตเนอะอาจารย์ทีนี้ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเลยนะคะอาจารย์คือเราเนี่ยส่งสติกเกอร์หาเพื่อนเราจะมีเพื่อนอยู่กลุ่มนึงที่แบบสนิทกันแล้วเราจะส่งหากันทุกวันปรากฏว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ส่งสติกเกอร์หาเพื่อนเพื่อนจะตอบกลับหรืออย่างน้อยก็ต้องอ่านนะคะแล้วปรากฏว่ามี 3-4 วันเพื่อนหายไปไม่ตอบค่ะอาจารย์ไม่ตอบและไม่อ่านมันคือเอกใจเฮ้ยเพื่อนคนนี้หายไปไหนและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนคนนั้นเสียชีวิต
2: ครับ
1: โอ้เนี่ยอาจารย์มันจริงนะคือนะวันนี้การส่งสติกเกอร์ของผู้ใหญ่เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อมันไม่ได้แบบส่งไปทีนะแต่ส่งเพื่อจะเป็นการยืนยันว่าวันนี้ฉันยังตื่นมาหายใจนะฉันยังมีชีวิตอยู่นะเธอไม่ต้องห่วงฉันอะไรแบบนั้นเนาะอาจารย์เน
2: า
1: ะ
2: อ๋อคุณปุ๊กพูดแล้วผมคิดถึงคำว่าสัญญาณชีพเลยอ่ะจะเป็นการส่งสัญญาณ
1: จริงๆอาจารย์อันนี้เป็นสำหรับตัวปุ๊กเองปุ๊กก็จะพูดกับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะว่าถ้าวันไหนที่ปุ๊กยังส่งสติกเกอร์ไปให้แปลว่าปุ๊กยังมีชีวิตอยู่นะแต่ถ้าวันไหนไม่มีเนี่ยแปลว่าเราไม่อยู่แล้วนะซึ่งชีวิตก็ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเลยเข้าใจว่าออกที่ผู้ใหญ่เขาส่งก่อนหน้านี้อุ๊ยอย่าไปรำคาญท่านเลยนะท่านส่งมาเพราะเพื่อจะบอกว่าฉันยังอยู่นะแต่ทีนี้อาจารย์วันนี้นอกจากเรื่องสุขภาพละถ้าเรามองผู้ใหญ่เนาะในความต้องการของเขาที่มันจะส่งผลต่อผู้ประกอบการอย่างเราอย่างคนทำมาค้าขายได้เนี่ยเราสามารถใช้ความสูงวัยตรงนี้มาก่อให้เกิดเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสินค้าบริการที่ตอบสนองความต้องการกับลูกค้าในกลุ่มผู้สูงวัยได้ยังไงบ้างคะ
2: ครับก็อาจจะขอแบ่งปัจจัยสำคัญออกมาเป็นแบบนี้ก่อนละกันนะครับว่าในแง่ของเรามองว่าถ้าเราทำเราเป็นผู้ประกอบการหรือเราเป็นผู้ที่ทำสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเรามองตลาดกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยให้เรามองถึงประเด็นเขาเรียกว่าเป็นUniversal Inclusive Design ครับก็คือว่าต้องมองทั้งในเรื่องของทั้งสภาพร่างกายและจิตใจการออกแบบสินค้าและบริการเนี่ยต้องตอบโจทย์อย่างง่ายๆนะครับทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยก็อีกนิดอีกปี2ปีก็เข้าเกณฑ์ผู้สูงวัยละเชื่อไหมครับว่าปัญหาชีวิตคือเวลาซื้อยาสระผมใหม่ต้องคอยมาแบบบางทีมันมองไม่เห็นอ่านไม่ออกเพราะว่าสายตามีปัญหาว่าอะไรคือแชมพูอะไรคือยานวดอย่างเงี้ย
1: ค่ะอาจารย์พูดมาแล้วมันโดนใจเป็นเหมือนกันค่ะ
2: ครับต้องเอามาซูมมาที่ซูมไม่เห็นต้องเอาโทรศัพท์ไปถ่ายเพื่อที่จะขยายข้อความขึ้นมาครับอันนี้เป็นประเด็นของชีวิตจริงๆเลยให้เข้าใจถึงเรื่องเกี่ยวกับทางกายภาพก่อนนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันที่สองก็พยายามจะต้องทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็น preventive health นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่าเราจะต้องรักษาผู้สูงวัยแต่กลายเป็นว่าเราต้องเสนอทั้งการป้องกันและการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการใช่ไหมครับผู้สูงอายุก็จะเริ่มมีความอะไรที่มันมากของทอดเนี่ยก็ต้องละลดนะครับก็จะต้องผลิตภัณฑ์ที่ดื่มเข้าไปทานเข้าไปกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็อันที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับเรื่องของการตระหนักแล้วก็ให้คือความสร้างความไว้วางใจอ่ะให้ผู้สูงวัยเนี่ยมองว่าถ้าฉันใช้บริการของเธอบริโภคของเธออ่ะตัวถ้าไปร้านนวดบางทีนะครับผู้สูงอายุบางทีก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยแต่เราคงแบบไม่ได้ใช้ท่าที่ทำให้เกิดโอกาสในการทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายได้นะครับแล้วก็อันที่4สุดท้ายนั่นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบโจทย์เรื่องการสร้างประสบการณ์หรือความรู้สึกในเชิงของการให้ความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งก็ปกติเพื่อนก็จะน้อยแล้วก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างปีกวิเวกอยู่แล้วความเหงาก็เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็ประสบกับตัวเองน
1: ะ
2: ว่าลูกๆเนี่ยลูกคนหนึ่งต้องไปเรียนต่างประเทศเราก็เริ่มรู้สึกใจมันห่อยเหี่ยวหดหู่เดี๋ยวซึ่งวันพฤหัสเนี่ยลูกสาวไปเรียนที่จีนทีเนี้ยไปละ2คนเลยอีกคนเราอ่ะข้างในเราเริ่มรู้สึกว่าม
1: ัน
2: มีความว้าเหวในใจละที่เคยแบบอยู่ด้วยกันมันเริ่มต่างคนต่างต้องมีชีวิตไปเดินต่อไปข้างหน้าดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องประเด็นที่เราต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกก็จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับว่าถ้ามองว่าเราทำธุรกิจกับผู้สูงวัยครับแต่ในมุมนึงเนี่ยสมมติถ้าวันนี้เราเป็นผู้สูงวัยเองเราจะทำอะไรบ้างนะครับอาจจะเดี๋ยวขออนุญาตต่อเนื่องเลยนะครับว
1: ่
2: าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยอย่างแรกก็ต้องเป็นการทำธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำลงทุนน้อยนะครับเพราะว่า ต้องบอกตามตรงว่าประเทศไทยเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเราสูงวัยแต่เราเขาเรียกว่า high age แต่ low income หรือว่า low wealth ก็คือว่าประเทศเราไม่ได้มีเงินเก็บสะสมเยอะด้วยการที่ไม่ได้มีการเตรียมการหรือการวางแผนการเงินที่ดีนะครับก็ต้องเป็นธุรกิจที่ลงทุนและความเสี่ยงต่ำลงทุนน้อยอันที่สองว่าสามารถเปลี่ยนจากประสบการณ์ของผู้สูงอายุเนี่ยมาเป็นธุรกิจหรือบริการนั้นๆนะครับเราสังเกตเห็นได้ในการทำอสังหาการเจอผู้สูงวัยเนี่ยมาเรียนหลักสูตรในหน้ากันเยอะมากเพราะว่าท่านมีประสบการณ์อื่นๆที่เอามาพัฒนาต่อยอดได้มีความน่าเชื่อถือมีความรู้บางท่านเนี่ยอยู่ในหน่วยงานทางด้านวิชาการมาหรือเป็นข้าราชการมาครับก็มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ตั้งนะครับแล้วการที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยืดหยุ่นทางด้านศักยภาพทางร่างกายก็คือทำงานที่ไม่ได้หักโหมไม่ได้ต้องใช้ร่างกายที่เยอะเกินไปนะครับอาจารย์อันนี้ต้องบอกประสบการณ์ตรงเนี่ยเกือบ20ปีแล
1: ้
2: วไปที่สิงคโปร์ครับที่สนามบินเราเห็นเลยครับว่าเขาตั้งใจให้ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถมีบทบาทหน้าที่เหมือนคอนเซียสนะครับ
1: เหมือน
2: อินฟอร์เมชันนะครับลูกๆเนี่ยตั้งแต่เล็กๆเลยวิ่งไปถามว่าอยากจะไปสวนสนุกยูนิเวอร์แซลไปตรงไหนยังไงโอ้ผู้สูงอายุแบบก็ให้คำอธิบายได้อย่างดีครับแล้วก็เต็มที่เต็มใจให้บริการด้วยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเราต้องไม่ปล่อยท่านให้โดดเดี่ยวปีกวิเวกการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องน่ารักบ้างนะครับในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างที่เห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะมากเลยที่แบบเป็นธุรกิจที่ใน1ล้านเนี่ยมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็มีทั้งคนหนุ่มสาวนะครับหรือแม้ทั้งร้านสะดวกซื้อเนี่ยบางที่เนี่ยคือเรารู้ว่าผู้สูงอายุอาจจะยกของหนักไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโอเคแต่อยู่หน้าแคชเชียร์เก็บเงินได้เพราะนั้นยกของหนักเป็นหน้าที่ของหนุ่มสาวแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นภาพแบบองค์รวมนะครับซ
1: ึ่
2: งก็น่าจะเป็นแนวทางหลักๆได้ประเด็นหนึ่งครับผม
1: แม้ว่าเราจะทำธุรกิจอื่นๆอยู่แต่ว่าวันนี้เราก็สามารถที่ปรับให้สอดรับเนาะกับกลุ่มผู้สูงวัยได้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้อาจจะต้องเหมือนกับโยนหินไปที่ทางหน่วยงานกำกับหลักสำคัญของภาครัฐนะครับเช่นแบบกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยต้องอันนี้เรียนตามเนื้อผ้าครับว่าด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกำลังทั้งงบประมาณบุคลากรหรือใดๆของประเทศเนี่ยไม่ได้เพียงพอหรอกดังนั้นมันกลายเป็นว่าสังคมต้องช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันนะครับอย่างตัวนี้อาจารย์เองเนี่ยทำมาสังหารแล้วก็พยายามจะมองหาช่องทางนะครับก็มีการจับมือกับบริษัทผู้ผลิตยาและสมุนไพรครับว่าก็จะทำธุรกิจเพื่อส่งเสริมอย่างเช่นเราจะเปิดธุรกิจใหม่แล้วมีหน่วยของกองทุนที่จะลงทุนให้เนี่ยแต่ว่าประโยชน์ร่วมกันได้สร้างกิจการที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไรอันนี้คือเป็นแนวที่เรากำลังสร้างช่องทางใหม่ๆต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาคร
1: ับ ค่ะโอ้เป็นข้อมูลที่แบบน่าสนใจเนาะเสียดายเวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
2: ์
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะยังไงเราจะไม่เหงานะคะอาจารย์เพราะว่าเราจะมาจัดรายการเนาะลูกไปอยู่ต่างประเทศอาจารย์ก็จะไม่ว่างนะคะเราจะจัดรายการด้วยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์พูดเห็นภาพเลยเพราะว่าหลายคนก็เหงาเนาะแล้วก็เราก็ต้องมาใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและถ้าเราเป็นผู้ประกอบการแล้วเราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนสูงวัยนะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
3: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracleโปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
4: ขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb
5: Miracle T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ถ้าพูดถึงตลาดกาแฟโอ้โหเขาไม่ได้แข่งขันกันที่เรื่องรสชาติอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าในวันนี้ผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะคะตั้งแต่กาแฟที่เรียกว่าเป็น specialty นะคะคือกาแฟพิเศษอะไรเงี้ยแบบเฉพาะโอ้โหมันมีแบบเยอะมากหรือแม้กระทั่งร้านกาแฟรายใหญ่ไปจนถึงแบรนด์เล็กๆนะคะที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์คำถามสำคัญมากๆเลยค่ะผู้ประกอบการในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้ถามว่าเอ๊ะกาแฟเราดีไหมแต่มันคืออะไรที่ลูกค้าเลือกเราอะไรที่ทำให้ลูกค้าเลือกเราและกลับมาหาเราเพราะว่าร้านกาแฟนะคุณผู้ฟังมีมากมายเลยอะแต่เวลาที่เขากลับมาหาเราพวกว่าพวกเชื่อนะว่าร้านกาแฟทุกร้านเนี่ยจะรู้สึกดีหนึ่งในนั้นค่ะมีธุรกิจที่น่าสนใจที่ทำเกี่ยวกับกาแฟก็คือ 1% Cold Drip Thailand นะคะแบรนด์ที่เขาหยิบเอากาแฟแบบ Cold Drip เนี่ยมาเล่าเรื่องเนาะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณตุลาการ Channel นะคะคุณอาร์ตี้นะเป็นผู้บริหารของ 1% Cold Drip Thailand ตอนนี้คุณอาร์ตี้อยู่ในสายแล้วคุณอาร์ตี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะ
6: ครับผมสวัสดีครับ
1: วันนี้อยากให้คุณอาตี้นะคะเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวเนาะของจุดเริ่มต้นของ 1% Cold Drip Thailand เนาะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรยังไงที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิด 1% ขึ้นมาคะ
6: ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์กันประมาณ3คนนะเพราะว่าอยากจะให้ผู้บริหารของทีม 1% เข้ามาสัมภาษณ์ด้วยเนาะ
1: ได้เลยค่ะมีคุณอะไรบ้าง
6: มีคุณเพียกับคุณบิลลี่ครับผมในเรื่องของจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจะให้ผู้ก่อตั้งเราเล่าให้ฟังดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของ 1% เนี่ยเริ่มต้นจากอะไรเน
1: า
6: ะ
1: เดี๋ยวได้เลยค่ะ
6: เดี๋ยวให้คุณเพียวตอบดีกว่าครับผม
1: ได้เลยค่ะคุณเพียวสวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สดีครับ
1: ได้เลยขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้ผู้บริหารเนาะของ 1% ให้เกียรติกับรายการเรานะคะอยากจะให้ทุกคนมานั่งคุยกันตรงนี้จังเลยทีนี้คุณเพียวเล่าให้ฟังหน่อยจุดเริ่มต้นเนาะของ 1% มันเริ่มต้นมาจากอะไรคะคุณเพียว
7: จริงๆผมไม่ไปเมื่อ8ปีที่แล้วไงครับผมก็ทำธุรกิจเหมือนกันร้านกาแฟทั่วไปเลยครับแล้วคนนี้ในจุดที่ผมมองคือผมต้องการขายกาแฟในระยะเวลาสั้นๆแล้วเป็นการดึงคนให้มารวมกลุ่มกันระยะเวลาสั้นๆแล้วผมจะไปทำอย่างอื่นต่ออันนี้คือเป้าหมายหลักจริงๆ
1: คือเราก็ชอบกาแฟแต่ว่าเราไม่ได้อยากแบบจะนั่งขายกาแฟรอลูกค้าไปทั้งวันแล้วอยากแค่ช่วงเดียว
7: มันมีจุดนึงที่ผมได้ยินจากลูกค้าบอกว่าไปกี่โมงก็ได้เพราะยังไงเขาก็เปิดตลอดอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้จุดตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนของผมเลยแล
1: ้
7: วด้วยความว่าผมจูขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับมันก็จะมีตรงเสื้อกั๊กครับจะเขียนว่า 1% ผมก็เลยไปค้นหาข้อความนี้ว่า 1% มันคืออะไรมันก็เลยว่าเป็นคนที่คิดแตกต่างจากคนอื่น 99% ครับเราก็เลยคิดแตกต่างคนอื่นเราก็ทำรถซาเล้งออกมาขายข้างทางแล้วเป็นระยะเวลาสั้นๆบีบทุกคนให้เข้ามาซื้อของเรา
1: อ
7: าจแบบว่า เราขายแค่นี้นะถ้าคุณอยากกินคุณต้องตื่นขึ้นมากินอย่างเงี้ยครับบางคนก็ใส่ชุดนอนแล้วก็มาดื่มกาแฟเราเงี้ยครับแล้วก็กลับไปนอนต
1: ่
7: อใช่ครับจุดเริ่มต้นมันมาเป็นรถซาเล้งครับแล้วก็ขายในจุดที่ซื้อง่ายจ
1: ุดที่เห็นขายคล่อง
7: ใช่ครับ
1: ทีนี้คุณเพียวรถซาเล้งจุดแรกที่เราเริ่มต้นเปิดตัว 1% เลยอ่ะมันตั้งอยู่ที่ไหนคะ
7: ตั้งอยู่ที่สวนเคลางครับส่วนสาธารณะเคลางลำปางเนี่ยครับ
1: อ๋อที่ลำปางนั่นหมายความว่าถ้าไปอยู่ในสวนเนี่ยเราขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
7: ผมขายตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงครับ
1: ก็เหมือนเป็นช่วงที่คนไปออกกำลังกายไปอะไรงี้ใช่ไห
7: มตอนแรกผมตั้งกลุ่มเป้าหมายเป็นคนออกกำลังกายครับแต่จริงไม่ใช่เลยครับมันก็เป็นคนที่กำลังจะรีบไปทำงานครับแล้วที่ผมมองในจุดนั้นก็คือเวลาฝนตกเขาก็สามารถอยู่ในรถแล้วสั่งเราได้เงี้ยครับมันเลยทำให้เทคโอเวอร์ง่ายขึ้นเงี้ยครับ
1: นี่คือจุดเริ่มต้นเลยอันนี้คือกี่ปีแล้วนะคะคุณเพียว
7: จริงๆถ้าเป็น 1% ที่ผมทำนี้ทำมา2ปีครับ
1: ค่ะ2ปีแล้วนี่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้เติบโตมาถึงวันนี้แล้วทำไมถึงเรียกว่าโคดิปค่ะคือต้องบางคนไม่รู้เรื่องกาแฟเนาะอยากให้อธิบายนิดนึงว่าโคดริปของเราเนี่ยคือกาแฟประเภทไหนอะไรยังไงกาแฟที่เราทำเนี่ยนะคะ
7: จริงๆที่โคดริปนะครับมันก็จะเป็นกาแฟที่สกัดเย็นนะครับ
1: ค่ะ
7: สกัดเย็นที่นี่ก็คือมันจะมีอยู่2ประเภทครับถ้าเราโคบูเนี่ยคือการแช่
1: ค่ะ
7: เราจะรู้จักในนามโคบูกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
7: กาแฟโคบูคือกาแฟที่แช่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
7: แต่ว่ากาแฟโคดริปเนี่ยคือการใช้หยดน้ำผ่านผงกาแฟแล้วก็หยดลงมาครับจะเกิดรสชาติที่คลีนกว่าใสกว่าครับมากกว่าโคบูเนี่ยโคบูจะเกิดเป็นออกกลิ่นค้นๆแช่ๆหน่อยเงี้ยครับ
1: ค
7: ่
1: ะ
7: ใช่เราก็เลยเอาจุดเนี้ยเข้ามามาทำ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นความแตกต่างของของเราเน
7: า
1: ะที่มันจะแตกต่างจากทั่วๆไปแต่เราไปขายแบบเร็วๆแบบนี้แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนแบบเร่งรีบทุกคนเร่งรีบนั่นก็คือเราก็ต้องทำแบบนี้มาเอาไว้ก่อนไหมคะแล้วค่อยเอามาขายหรือว่าทำสดๆตรงนั้นเลย
7: อ๋อจริงๆเราจะมีเครื่องทำใหญ่ๆครับทำทีละ200 ลิตรเราก็ทำมาแล้วก็ขยายก็แจกไปตามสาขาของเราเนี่ยครับต้องท้าความก่อนว่าเรามีโรงคั่วนะครับเรามีโรงคั่วชื่อ 1% Roaster เนี่ยครับแล้วเรามีหลายๆสาขาที่สามารถกระจายแต่ถ้าวันนี้ถ้าผมทำสาขานึงเราทำปริมาณ200 ลิตรมันไม่คุ้มแน่นอนเนี่ยครับใช่ครับเราต้องมีสาขาด้วยแล้วก็กระจายไปด้วยเงี้ยครับ
1: โรงคั่วกับ 1% อะไรเกิดขึ้นก่อนกันคะหรือว่ามาพร้อมมี
7: 1% ก่อนครับแล้วก็มาพร้อมกันติดกันเลยครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นโอ้น่าสนใจจากสวนสาธารณะเนาะที่ลำปางมันขยับขยายกลายเป็น 1% ที่แบบโอ้โหเริ่มเพิ่มสาขาเยอะขึ้นด้วยเหตุผลจากอะไรยังไงคะ
7: เดี๋ยวผมให้น้องอาตีพูดนะครับ
1: ได้ค่ะคุณอาตีมาต่อเร็ววันธุรกิจมันเริ่มขยายได้ยังไงหลังจากที่คุณเพียวนะแต่ชอบเนี่ยชอบไอเดียของการทำของคุณเพียวเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาจะไม่ชอบจมอยู่กับอะไรอย่างเดียวเนาะคือรีบทำรีบไปแต่ว่าอยากให้มันแบบสักเซ็ตที่สุดเห็นผลที่สุดตรงกลุ่มที่สุดซึ่งแนวคิดของคุณเพียวอะใช่และมาแล้วแล้วมันก็ทำได้แหละแต่ว่ามันกลายเป็นแบบ 1% ต่อยอดจนมามีสาขามากมายขนาดนี้ด้วยอะไรคะอะไรที่ทำให้ต่อจากตรงนั้นมาค่ะ
6: จริงๆต้องบอกก่อนว่าอย่าง 1% นะจุดเริ่มต้นคือกาแฟเนาะที่เป็นกาแฟสดแล้วก็เป็นโรงคั่วนะครับจะบอกว่าโคดิปเนี่ยเป็นเพียงแค่เซกเมนต์หนึ่งเดียวนะครับใน 1% จริงๆ 1% มี 1% คอฟฟี่ 1% โรสเตอร์ที่เป็นโรงคั่วแล้วก็เป็น 1% โคดิปเนา
1: ะ
6: แต่ในส่วนของคอคอนเซ็ปต์ของโคดิปคือเราต้องการที่จะขยายสาขาในส่วนของการขายกาแฟเนาะร้านกาแฟแต่ด้วยความที่ในบางทีอ่ะมันเกิดปัญหาที่บาริสต้าเกินโอเวอร์เรทสูงหรือบางทีไม่สามารถควบคุมคุณภาพของรสชาติของกาแฟได้คุณเพียวก็เลยคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาว่าเอ้ยทำไมเราไม่ทำเป็นตัวโอดิฟขึ้นมาให้มันเสร็จจากครัวกลางของเราเลยจริงๆแล้ว 1% น่ะมีรสชาติประจำของ 1% อยู่แล้วเนาะมันเป็นสเปเชียลเบลนด์นะครับซึ่งใครที่เป็นลูกค้าที่ได้ดื่มกาแฟน่ะจะรู้เลยว่ากาแฟรสชาติเนี้ยสามารถดื่มได้แค่ที่ 1% เท่านั้น
1: คือไม่ว่าคุณจะไปดื่มที่ไหนอย่างไรคุณจะได้รสชาติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งอันเนี้ย ถือว่ายากมากเนาะในการทำธุรกิจที่เป็นร้านกาแฟที่ไม่ใช่แบบว่ากาแฟขวดกาแฟกระป๋องที่มันผ่านกันมาจากโรงงานเนาะอันนี้คือยากมากใช่ไหมคะ
6: ก็เลยทำเป็นตัว special blend เป็นตัว cold drip นี้ออกมาเพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกเหมือนกับว่าได้ดื่มเหมือนกาแฟรสชาติกาแฟสดของ 100% เลยซึ่งจะบอกว่า2 อย่างเนี้ยมันค่อนข้างแตกต่างกันเนาะแล้วก็ไอตัว cold drip เนี่ยมีวิธีการทำที่ยากแล้วก็ใช้เวลามากกว่าดังนั้นอะแบรนด์อื่นๆหรือที่อื่นๆเขาเลยไม่ค่อยทำกันและถึงแม้ว่าจะทำก็อาจจะเป็นราคาที่สูงมากๆแต่ของทาง 1% เราอะออกแบบตัวนี้ขึ้นมาให้ลูกค้าได้ดื่มกาแฟที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย
1: อ
6: ันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเราแล้วก็เราอ่ะอยากจะสร้างอาชีพให้กับคนอื่นเนาะอย่างบางคนเราต้องลงทุนร้านกาแฟลงทุนแบบหลายแสนเลย 4-5-6 แสนเงี้ยกว่าจะได้1ล้านมาแต่ของเราอ่ะคือกาแฟที่มันเป็นรถลากหัวแท็บสามารถลากไปไหนก็ได
1: ้
6: ซึ่งตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ในเวลา7 วิเราสามารถออกมาได้1แก้วโดยปกติแล้วอ่ะโดยปกติแล้วอ่ะร้านกาแฟร้านนึงอ่ะถ้ามันเป็นกาแฟสดอ่ะ1แก้วเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1นาทีถูกไหมครับ
1: จริง
6: แต่ด้วยคอนเซ็ปต์ของเราอ่ะคือการที่เราไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆมีคอมมูนิตี้อยู่ในนั้นมันเลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเพียงแค่กาแฟสดอ่ะถ้ามันเป็นเพียงแค่กาแฟสดอ่ะผมจะไม่สามารถที่จะทำเวลาได
1: ้
6: ก็เลยออกแบบมาเป็นตัวโคดิฟขึ้นมา
1: ค่ะอ๋ออันนี้เข้าใจเลย
6: ตัวโคดิฟก็เลยจะตอบโจทย์กับพวกคอมมูนิตี้ที่เราไปกันใช
1: ่ทีนี้นี่ต้องถามนี้ค่ะว่าอย่างไอตัวรถไอรถลากหัวแท็บเนี่ยพี่ปุ๊กก็เพิ่งเคยเห็นนะไอตัวรถตัวเนี้ยเกิดรถตัวนี้ขึ้นมานี่คือหมายถึงออกแบบมาเป็นพิเศษไหมหรืออะไรยังไงคะกว่าจะมาเป็นไอรถลากหัวแท็บตัวนี้ได้ค่ะ
6: จริงๆออกแบบมาเป็นพิเศษให้คนจดจำในภาพของ 1% เป็นรถลากหัวแท็บเลยครับผมจริงๆอ่ะมี 1% โคดิฟนะครับมีคอนเซปต์ตรงที่ว่ารถลากหัวแท็บอ่ะคือ distribution ส่วนโคดิฟอ่ะคือ productรถลากหัวแท็บเปรียบเสมือนช่องทางการจัดจำหน่ายครับผมแล้วก็ตัวโคดิฟเนี่ยคือโปรดักต์ของ 1% โคดิฟ
1: ค่ะโอ้โหแล้วคือพอทำออกมาแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าในไอ้หัวแท็บตรงเนี้ยคนที่จะไปดูหัวแท็บก็คือแค่1คนก็สามารถทำร้านกาแฟได้แล้วถูกต้องไหมคะ
6: ใช่ครับ1คนก็สามารถทำได้แล้ว
1: ค่ะแล้วไม่เสียเวลาด้วยเนาะรวดเร็วคือเราแค่แบบมาคุมการซื้อการขายแค่นั้นเองใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับน้ำทุกอย่างจะมาจากครัวกลางของเราหมดเลยซึ่งคนที่อยู่หน้าร้านน่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นบาริสต้าที่มีฝีมือที่ดีหรือจะต้องมีความชำนาญในการทำกาแฟมันสามารถเป็นใครก็ได้ที่สามารถมากดกาแฟได้อันนี้คือจุดแข็งของเราเพราะว่าอย่างที่บอกว่า turnover rate ค่อนข้างสูงในมุมของบาริสต้าเนาะถ้าสมมุติว่าเราขยายสาขาไปเยอะๆแล้วอ่
1: ะ
6: มันมีปัญหาตรงที่ว่าบาริสต้าออกบาริสต้าเข้ารสชาติไม่คงที่อันเนี้ยคงจะปวดหัวหน้าดูก็เลยคิดว่าคอนเซ็ปต์ประมาณเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลย
1: ค่ะสาขาแรกที่เราเริ่มไม่นับจากที่สวนสาธารณะนะเราเริ่มอันนี้คือโมเดลชัดแล้วเนาะว่าจะมีรถหัวแท็บแล้วให้คนทำธุรกิจมาร่วมแบบมีสร้างงานสร้างอาชีพได้ทีเนี้ยสาขาที่เริ่มใช้รถไอ้เจ้าหัวแท็บเนี่ยเป็นที่ไหนยังไงคะ
6: สาขาแรกที่ทำอ่ะไม่ใช่รถหัวแท็บนะครับแต่เป็นรถซาเล้ง
1: เป็นซาเล้ง
6: หัวแท็บซึ่งใช่เพิ่งออกแบบมาไม่นานนี้เนาะซึ่งตอนนี้รถหัวแท็บสามารถไปดูสาขาแรกที่เถินจังหวัดลำปาง
1: ก็ยังอยู่ในลำปางสาขาของเราตอนนี้นอกเหนือจากในลำปางแล้วมีกระจายไปที่อื่นไหมคะนอกเหนือจากจังหวัดลำปาง
6: ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่เรากระจายครับผมแต่น่าจะได้เห็นเร็วๆนี้ที่หลักๆสุวรรณภูมิเนาะได้เห็นแน่นอน
1: ค่ะ
6: พอมีที่ไหนอีกไหมชลบุรีบางแสนชลบุรี
8: สารยา
6: เฮดอนอีกหลายจังหวัดเลยครับ
1: โอ้เราเลือกแต่ละที่ฮิปฮิปทั้งนั้นเลยต้องถามว่าในการเลือกเนาะในการเลือกแลนด์มาร์คของการที่จะเอาแบบ 1% ไปเนี่ยเราเลือกจากอะไรคะพิจารณาจากอะไร
6: คือต้องบอกก่อนว่าอย่างเราทำการตลาดออกมาเนาะจะบอกว่ามีคนน่ะทักมาไม่ตอนนี้รวมๆไม่ต่ำกว่า 50,000 ข้อความที่ทักมาใน Facebook อย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
6: แล้วก็ตอนนี้เราอ่ะค่อนข้างที่จะเคร่งในเรื่องของโลเคชันสถานที่ในการที่จะไปเปิด 1% หัวแท็บตรงนั้นเพราะว่า1เลยคือเราไม่ต้องการให้แฟรนไชส์เราออกไปแล้วแบบไม่มีคนซื้อหรือมีคนน้อยแต่เราอยากให้มันมีคุณภาพทุกที่เราเลยต้องการควบคุมคุณภาพของโลเคชันไว้เนาะโดยการที่เราต้องไปสเกลโลแล้วดูทราฟฟิกก่อนว่ามันมีทราฟฟิกที่จะสามารถ align ไปกับ marketing ที่เราทำไว้หรือเปล่าสมมุติว่าเราทำ marketing ไปซะดีเลยแต่ location นั้นน่ะไม่เอื้อกับคนเลยให้คนสามารถเข้าไปซื้อได้มันก็ไม่เกิดผลด
1: ัง
6: นั้นน่ะการเลือกสาขาหนึ่งของ 1% น่ะค่อนข้างที่จะผ่านหลายขั้นตอนในการที่จะเรา approve สาขาหนึ่งไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้ามาแล้วแบบอยากซื้อ 1% ไปเปิดสามารถไปเปิดได้เลยอันนี้ไม่ใช่
1: เรา
6: ค่อนข้างที่จะเคร่งเรื่องนี้มากๆแล้วก็ต้องเลือกหลายขั้นตอนมาก
1: คือเหมือนกับว่าไม่ใช่ทำแล้วแบบว่าฉับฉวยทำแล้วแบบเจ๊งปิดไปหรือมันต้องแบบอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะ
6: เพราะว่าผมกับทีมเนาะค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเรื่องของคุณภาพและเรื่องของภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นหลักดังนั้นเราต้องเลือกให้ดีว่าใครที่ซื้อไปและโลเคชั่นตรงไหนครับผม
1: ดังนั้นตัวคุณอาร์ตี้เองก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการตลาดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
6: ถ้าในส่วนของผมจะดูในเรื่องขององค์รวมของธุรกิจเนาะแล้วก็ในเรื่องของการตลาดเป็นหลักนะครับผมแล้วก็แบรนด
1: ์แล้วคุณบิลลี่ดูแลเรื่องอะไรคะ
8: ถ้าอย่างส่วนใหญ่ของผมใช่ไหมครับหนึ่งเลยผมจะดูเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก
1: ็
8: มีการคุยพบปะกับตัวของสาขาที่เราจะเปิด
1: คือ
8: ต้องบอกก่อนแบบนี้ว่าเราอะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับร้านกาแฟที่ตอนนี้เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเปิดจำนวนเยอะแล้วก็มีธุรกิจร้านกาแฟที่เจ๊งก็จำนวนเยอะ
1: ค่ะเยอะมากแล้วเป็นธุรกิจอันดับต้นๆที่คน
8: เยอะครับผม
1: เขาเรียกอะไรอ่ะ
8: ข้อแตกต่างของตัว 1% ที่ทุกคนตามหานั่นคือสิ่งที่วันนี้ที่ผมดูทางหน้าบ้านทางโซเชียลพวกกับอาร์ตี้อะครับนั่นคือการสร้างดีมานด
1: ์
8: คือความต้องการไปก่อนซัพพลายก็คือเหมือนทุกครั้งที่เราจะเกิดการเปิดสาขาใหม่ๆอะครับเราจะจัดคอมมูนิตี้อย่างเช่นการวิ่งรันคลับหรือการเปิดใจคนให้คนไปรอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดแล้วร้านพอรถไปถึงอ่ะมันตั้งแล้วมันเปิดได้เลยครับอย
1: ่
8: างล่าสุดอย่างเงี้ยที่เราไปสาขาสุพรรณน่ะผมทึ่งอย่างนึงคือวันแรกที่เปิดร้านอ่ะก็คือคุณเพียวทักว่าอุ๊ยได้ประมาณ100กว่าแก้วเลยซึ่งมันเป็นสาขาเปิดใหม่แล้วอีกอย่างนึงคืออย่างตอนเนี้ยครับผมอ่ะดูแลเรื่องการตอบหลักบ้านหรือการขยายสาขาเพิ่มอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอย่างเมื่อวานนะครับสาขาที่เขาจะมาเปิดที่นครปฐมเนา
1: ะ
8: เขาขับไปถึงสุพรรณแล้วเขาขับไปซื้อที่หมอชิดถึง 4-5 แก้วสุพรรณปิดเขาขับไปหมอชิดต่อแล้วเขาก็กลับไปนครปฐมเพื่อจะโทรหาเราจนตอนนี้เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เราโดนมาคือเราไม่อยากตอบใครนะเรากลายเป็นมีเสียงเข้ามาแล้วกันว่ากลายเป็นแบรนด์กาแฟที่มีอีโก้สูงแต่จริงๆเราไม่ได้มีอีโก้อะไรเลยครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเราตอบไม่ทันจริงๆกับวันหนึ่งแบบหลายหมื่นข้อความ
1: พ
8: ี่
1: ปุ๊กเข้าใจเลยเพราะว่าตอนนี้ข้อความเข้ามาแบบโอ้โห50,000กว่าเนี่ยมันเยอะมากทีนี้ที่สุพรรณเปิดอยู่ที่ไหนคะ
8: ที่สุพรรณเปิดอยู่ที่บิ๊กโสภา
9: บ
8: ิ๊กโสภาเจริญครับซึ่งบิ๊กโสภาเจริญเนี่ยก็คือตอนนี้ครับมันกลายเป็นว่าพอด้วยความที่ต้องขอบคุณทีมมีเดียด้วยเนาะเพราะว่าของอาร์ตี้อ่ะเนาะอาร์ตี้ก็จะมีบริษัทที่เป็นมีเดียเนี่ยครับทีมมีเดียคือเก่งมากจริงๆที่สามารถที่จะทำให้คนเข้าถึงหรือคนทัชใจเรื่องของตัวคำว่า1รถแท็บสะดวก2ก็คือตัวของโคดิฟทำให้ตอนนี้ครับมันเกิดกระแสเรื่องของการตามหาทั่วประเทศแล้วจนบางครั้งเราต้องขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากๆกับการที่แบบมีเดอะมอลล์เข้ามาติดต่อมีหลายสาขาเข้ามาติดต่อเซ็นทรัลเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะให้เราไปออกอีเวนต์แต่เราด้วยความที่จำนวนคนแล้วก็เรายันว่าเราเป็นโรงครัวเล็กๆอ่ะแต่ถามว่าด้วยมาตรฐานที่ตอนนี้คือแบบของพี่เชียวคุมมาตรฐานทุกอย่างแล้วตอนนี้มันกำลังขยายได้ไวมากๆกับระยะเวลาแค่15วันกับกระแสที่ตอบกลับมาอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้คือโซเชียลมีเดียมีผลไหม
8: โอ้โหคือต้องบอกก่อนว่าโซเชียลมีเดียมีผลมากๆครับอย่างเมื่อก่อนอ่ะเราจะเป็นแค่ตัวทำเลทองเนา
1: ะ
8: แต่ถ้าวันนี้ทำเลแล้วคนไม่เดินผ่านนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คนอ่ะหยิบจับมือถือมากกว่าออกไปข้างนอกแต่ถ้าวันนี้คนหยิบจับมือถือแล้วคอนเทนต์ถึงแล้วทุกอย่างถึงแล้วอ่
1: ะ
8: คนจะกรูกันเข้าไปที่แบบที่สาขาเยอะมากๆเพราะผมยกตัวอย่างล่าสุดที่ไปอย่างเงี้ยแบบแต่ละสาขาที่ทำคอนเทนต์ไปก่อนนะครับอย่างเถินอย่างเงี้ยพอเราไปจัดรันขับก่อนอย่างเงี้ยครับรันขับแล้วก็ให้คนเปิดใจชิมในส่วนของโคดีบ้าแล้วพอไปตั้งในตัวของเชลที่เถินนะครับก็มีคนตามไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่าแบบโซเชียลมีเดียมีผลมันเหมือนเมื่อก่อนถ้าเราจะเปิดร้านเราต้องไปแจกใบปลิวแต่ตอนนี้ครับ 1% นะครับเราเปิดร้านอ่ะเราเสิร์ฟคอนเทนต์ก่อนที่ตัวสาขาจะไปมันก็เลยเป็นใบปลิวที่เรียกว่าคนเห็นทั่วประเทศแล้วคนตามหาเยอะมากๆครับ
1: คล้ายๆกับอะไรอ่ะถ้าเป็นยุคโบราณเนอะก็จะแบบอ่ะ ยิงสปอตไปก่อนว่าจะมีงานตรงนี้นะหรือไม่ก็แจกใบปลิวหรือไม่ก็มีรถใช่ไหมคะที่จะเป็นรถแบบรถ
8: ใช่ใช่เหมือนเราจะเปิดโครงการบ้านเราจะเปิดคลินิกเราจะมีรถตะเวนทั่วแต่วันนี้ครับเราตะเวนผ่านตัวโซเชียลมีเดียทางของเรียกว่าสื่อเนาะสื่อทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยมันแตกแตนไปทุกแพลตฟอร์มจนผมยอมรับจริงๆว่าจนที่ผมมาดูเรื่องสาขากับทั้งคุณเพียวคุณอาร์ตี้คุณเต้อย่างเงี้ยเราต้องยอมเอาเบอร์โทรศัพท์เราออกอะไม่งั้นอะเรารับสายไม่ไหวจริงๆ
1: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่นอน
8: โอ้เรียกว่าแบบว่าแบตหมดต้องเสียบชาร์จไว้เลยครับผม
1: เนาะวันนี้ถ้านับซาเล้งก็ยังอยู่เนาะที่เป็นแบบรถหัวแท็บก็ยังอยู่รวมๆกันแล้วเรามีมากน้อยสักแค่ไหนสำหรับ 1% ที่กระจายอยู่ทั้งในลำปางแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะคะ
8: ตอนนี้ที่ไปแล้วประมาณ20
1: โอ้ยี่สิบกว่าเนาะ20กว่า
8: ที่กำลังที่จะเปิดตัวอีกหลายสาขาเลยใช่ครับผม
1: ด้วยความที่ว่าร
8: อติดตามในเพจ
1: จุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากสวนสาธารณะและจากความที่ไม่อยากทำอะไรนานๆวันนี้เนี่ยถ้าดูจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นวันนี้เราตั้งเป้ากับความเป็น 1% Crodip Thailand เอาไว้แค่ไหนยังไงคะ
8: จริงอยากให้มองในภาพนี้นะว่าจุดเริ่มต้นของเราคือกาแฟรถเข็นข้างทางแต่ด้วยความที่เป็นกาแฟรถเข็นข้างทางเราอยากจะให้มันเดเวลลอปขึ้นมาเป็นกาแฟที่ทันสมัยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นโคดริปเนาะอยากให้ลูกค้าได้ expand experience ใหม่ๆจากตรงนี้ด้วยเพราะอย่างโคดริปมันดึงคาแรคเตอร์ได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบเลยของกาแฟของ 1% น่
1: ะ
8: อย่างที่ผมบอกว่ารสชาติของกาแฟ 1% น่ะมีทั้งที่เป็นกาแฟสดแล้วก็โคดริปเนาะมีทั้ง2แบบแล้วก็ตัวโคดิฟเนี่ยใช้เวลาสกัดเย็นค่อนข้างนานแล้วก็ใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานเนา
1: ะ
8: มันจะมีรสชาติประจำของแบรนด์อยู่แล้วซึ่งผมอยากจะให้ 1% เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไอคอนละกันของกาแฟรสชาติแบบนี
1: ้
8: แบบประมาณนี้แล้วก็อยากจะให้มันไปอยู่ในที่ที่กาแฟร้านกาแฟทั่วไปอ่ะไม่สามารถไปอยู่ได้ด้วย
1: ค
9: ่
1: ะ
9: ใช่ครับคือเป้าหมายเราเอาจริงๆนะครับอยากให้เกิดคอมมูนิตี้หรือการสื่อสารหรือเอาจริงๆตอนนี้ครับการที่เราจะรู้จักกันอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากถ้าไม่ผ่านโซเชียลเราอยากให้การรู้จักกันการพูดคุยธุรกิจการทำทุกอย่างครับผ่านคอมมูนิตี้ร้านกาแฟที่ชื่อว่า 1% นั่นแหละครับมันเลยคือเป้าหมายที่เราอยากจะรวมทั้งกิจกรรมรันคลับอยากจะรวมหลายๆอย่างทำให้คนหลายคนอ่ะได้มาพูดคุยได้มาเจอกันได้เกิดคอมมูนิตี้ใหม่ๆเพราะว่าเทรนด์คอมมูนิตี้มันก็กำลังจะมาด้วยครับผม
1: อันนี้เราไปอยู่ตามงานวิ่งตามอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะสำหรับ
8: 1%
1: ของเราคือด้วยความที่ว่าเวลาน้อยมากเลยนะแต่เรื่องราวน่าสนใจอยากให้ฝากช่องทางซึ่งถือว่าเป็นช่องทางสำคัญเลยอ่ะที่ทำให้ 1% ทำให้คนทั่วไทยแล้วก็น่าจะเป็นแบบหลายๆประเทศได้รู้จักละได้ไปติดตามกันต่อเนอะสำหรับเรื่องราวดี
8: ๆ
1: ช่องทางของเราที่ติดต่อได้มีช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
8: เขียนว่า 1% Cold Drip ก็ได้ครับในทั้ง Facebook TikTok แล้วก็ใน Instagram นะครับแล้วก็ฝากของโรสเตอร์นะ 1% โรสเตอร์
1: อันนี้สำหรับคนที่อยากได้เมล็ดกาแฟไปชงเองที่บ้านเราก็มีโรงคั่วกาแฟใช่ไหมคะ
8: อย่างที่บอกว่า 1% มีหลายเซกเมนต์เนาะตัวโคดิฟโคดิฟเนี่ยก็เป็นเพียงแค่1เซกเมนต์ในส่วนของแบรนด์ 1% ก็อยากจะให้ทุกคนได้ลิ้มลองแล้วกันในทุกๆแบบของ 1% นะเราจะสามารถแบบรู้จัก 1% ได้มาก
9: ใช่หรือถ้าอย่างตอนนี้เองครับส่วนใหญ่คนที่จะมาดูเรื่องสาขาหรือขยายสาขากับเราสามารถขับรถมาที่ลำปางได้เลย เราอยู่ตรงข้ามแบบโรงเรียนไกลพบสามารถผมบอกอย่างนี้แล้วกันเพราะว่า หลายคนตอนนี้ก็คือเหมือนแบบอยากขับมาดูโรงคั่วขับมาอะไรเงี้ยครับมาเจอคุณเพียวมาเจอคุณอาร์ตี้มาเจอผมมาเจอคุณเต้อย่างเงี้ยก็สามารถมาได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าช่องทางพิเศษ
1: นะ
9: ที่เราตอบแชทไม่ทัน
1: ค่ะก็ไปหากันถึงลำปางได้เลยถ้าคุณรักจริงอยากได้จริงๆเนาะตามนี้เสียดายเวลาน้อยมากเลยแต่ว่าขอบคุณน้องๆทีมงานจาก 1% ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอาร์ตี้คุณเพียวคุณบิลลี่นะขอบคุณนะคะ
8: ได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับอุ๊ยเรื่องราวของน้องๆเขาน่าสนใจมากนะคุณฟังคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือเป้าหมายเขาอะชัดเจนอยากขายกาแฟแต่ไม่ได้อยากนั่งเฝ้าไปทั้งวันอยากขายแค่เวลาเนี้ยช่วงเนี้ยแค่นี้เขาก็เลือกเลยแล้วคือเขามีของดีอ่ะเหมือนแบบตัวกาแฟที่มันมีเอกลักษณ์มันมีความสเปเชียลตี้นะคะที่แบบเฉพาะตัวจริงๆรสชาติได้แบบนี้จริงๆแล้วลองคิดดูว่าลูกค้าคือถ้าคนที่ดื่มกาแฟโดยทั่วไปไม่ได้แบบเอ้ยต้องแบบ ชอบในรถกาแฟก็จะซื้อที่ไหนก็ได้เนาะแต่คุณเชื่อไหมถ้าเป็นคอกาแฟจริงๆอ่ะเขาจะมีรสชาติที่เขาแบบเอ้ยรสชาติที่ใช่รสชาติที่เราชอบแล้วต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนฉันก็ต้องขับรถไปนั่นคือเป้าหมายของร้านนี้แล้วร้านเขาสะดวกอยู่ที่ไหนทำธุรกิจได้คนแค่คนเดียวไม่ต้องมานั่งชงไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคุณได้รสชาติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันแก้ไขปัญหาเรื่องของบาริสต้าไปได้เลยนะคะเรียกว่ามันทำให้ธุรกิจนั้นมีกำไรได้อย่างชัดเจนแล้วก็เห็นแน่ๆว่าถ้าทำแล้วถ้าคุณอยู่ในทำเลที่มันใช่จริงๆอ่ะมันได้จริงๆโอ้น่าสนใจคุณผู้ฟังลองไปตามดูได้นะคะ 1% CoDip Thailand จะเป็นสื่อโซเชียลไหนก็ตามใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
10: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและแน่นอนในซีรีส์ของ168ชั่วโมงยังอยู่กับเราค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะจากการทำธุรกิจเพราะว่าในการทำธุรกิจนั้นมักจะเกิดขึ้นจากพลังของหัวใจนะคะที่จะก้าวไปแล้วก็ทั้งสร้างสรรค์อาจจะเป็นธุรกิจของครอบครัวหรือว่าความชื่นชอบส่วนตัวของตัวเองแล้วก็รังสรรค์ให้เกิดผลงานที่น่าสนใจขึ้นมาก็มีได้ติดตามกันนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยความสนใจนะคะและความใส่ใจเป็นสำคัญค่ะวันนี้มาสายของอาหารอีกแล้วนะคะใครที่ชอบรับประทานปลาน่าจะเคยได้ยินชื่อของดุกดิกปลาดุกไร้ก้างที่กำลังมาแรงเลยค่ะในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะไม่แค่ได้ยินเท่านั้นนะคะแต่ได้ชิมมาแล้วก็มีด้วยเหมือนกันนะคะถ้าวันนี้อยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปนะคะของดุกดิกแล้วก็คุณแคนอติรุตก็พร้อมแล้วค่ะที่จะสัมภาษณ์เจ้าของกิจการนะคะคุณวิทวัฒน์

0: ก้างครับสวัสดีคุณทิมครับ
1: สวัสดีครับ
0: แหมจริงๆอยากคุยกับคุณทิมนานละเพราะว่าเคยจะซื้อ
1: ครับ
0: คือเราเห็นจากกระแสแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินมานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มต้นเลยหาซื้อยากมากๆ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์เต็มตัวเลย
1: เต็มตัวแล้วครับ
0: อาชีพเดียวเลยวะตอนนี
1: ้อาชีพเดียวอาชีพเดียวเลยครับ
0: โอเคตอนนี้คุณทิมอายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ36ครับผม
0: แสดงว่าก่อนหน้านี้ทำงานอย่างอื่นมาก่อนเยอะมากๆแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก่อนหน้านี้เริ่มต้นสายงานทำอะไรครับ
1: ก็จะเป็นครีเอทีฟในเชิงแบบสร้างสรรค์พวกงานโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในวงการนี้มาประมาณ10กว่าปีอะไรเงี้ยครับ
0: เขาจะเรียกว่าวงอะไรเอเจนซี
1: ่โฆษณาใช่ครับ
0: แต่ว่าตำแหน่งคือครีเอทีฟไดเรคเตอร์
1: ใช่ครับ
0: หน้าที่ตอนนั้นคือทำอะไรครับ
1: ตอนนั้นก็คือถ้ามีโจทย์ลูกค้ามาให้คิดเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเป็นแคมเปญโฆษณาอะไรเงี้ยครับเราก็จะเอาโจทย์ตรงนั้นอ่ะมาทำเป็นแคมเปญมาทำเป็นอีเวนต์มาทำเป็นออนไลน์มาทำเป็นออฟไลน์อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะนั้น
0: เพราะฉะนั้นสายงานจริงๆเหมือนกับเป็นกึ่งสายงานแผนวางแผนใน
1: วางแผนการสื่อสาร
0: การสร้างแบรนด์การขายมาอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ก่อนหน้านั้นเคยคิดไหมว่าตัวเองจะกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์
1: ไม่คิดเลยไม่คิดเลยครับไม่คิดเลยว่าตัวเองจะกลายเป็นแบบเจ้าของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราสนใจบางอย่างอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทำมันแต่ว่าตอนนั้นก็พอทำในสายงานเอเจนซี่ก็จะแบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยก็จะได้เก็บไว้อะไรเงี้ย
0: แล้วทำเอเจนซี่มากี่ปีครับ
1: เข้าปีที่12ปีครับ12ปี
0: 12ปีจากการเริ่มต้นการทำงาน
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันมีไอเดียเรื่องของการอยากทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ก็จะเป็นช่วงโควิดครับผมช่วงโควิดอ่ะผมอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะจะมีแบรนด์เป็นแบรนด์ต้นไม
0: ้ครับ
1: อันนึงซึ่งอันนั้นอ่ะก็เข้าไปไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนอาจจะเข้าไปในเรื่องของแบบการทำแบรนด์การทำธุรกิจส่วนตัวโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวแต่ก็ทำแบรนด์ต้นไม้มาในช่วงโควิดอะไร
0: เป็นต้นไม้อะไรครับ
1: เป็นบอนสีเป็นไม้ด่างอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้น
0: ยุคโควิดนี่เหมือนกับไม้ด่างทำได้เยอะมากๆนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เหมือนยุคนั้นเนี่ยจำได้ว่าตอนโควิดเนี่ยการที่ทำบอลด่างอะไรเนาะเขาเรียกอะไรนะใ
1: บบอลสีบอลด่างใช่ครับ
0: เหมือนยุคนั้นมูลค่ามันเพิ่มเร็วมากแล้วถ้าเกิดคนที่ได้กำไรเยอะก็คือได้ไปเลยแต่ถ้าเกิดคนที่ออกช้า
1: ใช
0: ่มันก็ร่วงหมดเลยเหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่
0: ออกช้านิดนึง
1: บางต้นออกช้านิดนึง
0: โอเคยังอยู่ไหมครับทุกวันนี
1: ้ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับใช่ก็แบบก็พอมันลดลงก็เราก็ปิดตัวไปอะไรอย่างนี้ครับ
0: แต่นั่นคือการเริ่มทำแบรนด์ของตัวเองครั้งแรก
1: ใช่
0: เพราะว่าการทำแบรนด์เองขึ้นมากับการที่วางแผน PR ให้แบรนด์มันไม่เหมือนกันเนาะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: เราคนละอย่างกันเลย
1: คนละอย่าง
0: หลังจากโควิดเราก็กลับไปทำงานประจำปกติใช่ไหมครับ
1: ปกติครับ
0: ทำที่เดิมไหมครับหรือว่า
1: ทำที่เดิมยังทำที่เดิมอยู่ใช่ครับยังทำที่เดิมอยู
0: ่หลังจากเอเจนซี่โฆษณาตรงนั้นมีทำอะไรต่อครับ
1: ก็คือพอทำงานเอเจนซี่โฆษณามาแล้วประมาณ12ปีเรารู้สึกว่าเฮ้ยประสบการณ์เราอิ่มตัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยวิธีการทำงานของเราอะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับมีความเชื่อเรื่องของการทำงานที่อยากจะลงรายละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยย้ายจากเอเจนซี่อ่ะไปแบรนด์ซึ่งเราก็กระโดดไปแบรนด์แบบไทยบิวตี้เลยสกินแคร
0: ์ช่วงสำอางนี
1: ่
0: เหรอ
1: ใช่
0: ธุรกิจปลาดุกไร้ก้างเนี่ยมันแวบมาตอนไหนมันเริ่มต้นได้ยังไง
1: แวบตอนที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านเนี่ยครับเปลี่ยนผ่านสายงานเอเจนซี่ไปที่แบรนด์ช่วงนั้นอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าแกร็บว่างอยู่ประมาณเดือนนิดๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาสิ่งที่เราเป็นแพชชั่นอยู่ลึกๆเนี่ยมาเริ่มปัดฝุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรื่องของแบบปลาดุกไร้ก้างอ่ะมันมาพร้อมๆกับช่วงโควิดเลยครับช่วงที่เราแบบว่าทำต้นไม้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าหาอะไรกินยากจังเลยอะไรเงี้ยก็ต้องสั่ง delivery แล้วเราก็เอ้ยไปแบบเรื่องแรงบันดาลใจไปเจอแรงบันดาลใจเรื่องของแบบปลาที่มันไร้ก้างปลาที่มันแกะนู่นนี่โน่นแล้วก็ไปเจอแบบปลาไหลญี่ปุ่นที่แบบไม่มีก้างอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแล้วปลาที่เราชอบกินปลาดุกหรือว่าอะไรเงี้ยมันสามารถทำได้ไหมซึ่งช่วงนั้นอ่ะก็จะมีที่อื่นๆครับตาม YouTube อ่ะที่เขาสอนแกะปลาดุกไร้ก้างอยู่แล้ว
0: ใช่มีคนที่เขาสอนวิธีแกะ
1: ใช่สอนวิธีแกะสอนวิธีล้างอะไรเงี้ยเราก็สะสมมาอะไรเงี้ยเราพอกลับมาในช่วงที่แบบเราย้ายงานไปแบรนด์อะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงว่างเราก็เลยเอาโปรเจกต์เนี้ยกลับมาเริ่มทดลองทำเริ่มปัดฝุ่นอะไรเงี้ยอีกครั้งหนึ่ง
0: หมายถึงในช่วงว่างแกปก่อนที่จะเริ่มงานใหม่อะนะ
1: ใช่ใช่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับ
0: ปลายปีที่ผ่านมาเป็นช่วงแกปก่อนเริ่มงานใหม่แสดงว่าเพิ่งเริ่มงานใหม่ได้ไม่นานหมายถึงไทยบิวตี้นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่เริ่มมายังประมาณเข้าเดือนที่8ครับ
0: ซึ่งในช่วงแกปนั้นเนี่ย1เดือนไม่ไปเที่ยวหรอครับเราคิดถึงธุรกิจ
1: ก็มีไปเที่ยวครับแต่ว่าแบบก็มีไปเที่ยวแต่ระหว่างเที่ยวก็เอาโปรเจกต์เนี่ยแบบ คิดวางแผนตรงนั้นตรงนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ

0: ช่
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเห็นโปรเจกต์ของธุรกิจของแต่ละคนที่เกิดขึ้นมามันก็หลากหลายเนาะแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปลาดุกเรามีแพชชั่นกับปลาดุกขนาดนั้นเลยหรือว่ายังไง
0: ก็สงสัยตัวเองกันว่าทำไมมีแพชชั่นกับปลาดุกขนาดนี้
1: ทำไมถึงนึกถึงปลาดุกขึ้นมา
0: ตอนนั้นน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอตอนเนี้ยแบบว่าแบบพอนึกย้อนไปอ่ะคิดว่าน่าจะมาจากการสะสมความชอบกินอะตั้งแต่ตอนเด็กอะไรครับเมื่อก่อนอะตอนเด็กๆอะบ้านจะเป็นแบบบ้านสวนเป็นเด็กสวนเลย
1: อยู่ที่นนทบุรี
0: อยู่ที่นนทบุรีเป็นสวนแบบสวนแบบสวนผลไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในสวนก็จะเลี้ยงปลาดุกอยู่ด้วยในแบบท้องร่องหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วตอนเด็กๆเราก็จะแบบไปตกปลากินกับน้องแล้วก็ได้ปลาดุกมาแล้วเราก็เอาไปย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แม่ก็จะย่างให้หรือว่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบปลาดุกตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์ไม่ดีตั้งแต่ตอนเด็กเหมือนกันที่แบบมันจะมีเขาเรียกว่าอะไร
1: เงี้ยง
0: ปลาแบบเรากินแล้วแบบกินก็มันเกินอะไรเงี้ยแล้วเงี้ยงมันแบบมันทิ่มเหงือกอะไรอย่างเงี้ยก้างมันทิ่มหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าปลาดุกยิ่งตัวเล็กอ่ะก้างมันจะยิ่งแบบมันจะยิ่งเล็กแล้วมันก็แกะออกยากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบกินนะแต่ว่ามันมีประสบการณ์ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยสะสมทั้งความแบบ
1: ชอบ
0: มีความชอบแล้วก็ติดเรื่องของก้างอ่ะมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่
1: เอาจริงเนาะปลาดุกเนี่ยเป็นปลาที่ไม่รู้ว่าสรีระของมันเนี่ยก้างมันอยู่ตรงไหนบ้างเหมือนกันบางทีจะโดนก็โดนแบบเหมือนกับถ้าเกิดตัวยาวๆอย่างเงี้ยเวลากินเนี่ยจำได้ว่าจะกินได้แค่ช่วงเนี่ยแล้วพอเลยขึ้นไปจากช่วงครึ่งตัวเนี่ยมันจะมีก้างยื้อๆหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเสร็จปุ๊บพอกลับมาตอนที่ช่วงที่ว่างเราก็ไปดูวิธีการ
0: ใช่ก็กลับไปลองแบบทั้งหั่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็หั่นตามแบบเชฟเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็หั่นตามเขาหรือว่ามีช่องไหนที่มีวิธีการทำที่แบบไม่ให้คาวหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองทำตามดูอะไรเงี้ยคร
1: ับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนช่วงว่าง
0: ช่วงว่าง
1: ก่อนที่จะเริ่มงานใหม่
0: ใช่คร
1: ับนั่นหมายความว่าตอนที่เริ่มงานใหม่เนี่ยเราก็มีโปรเจกต์นี้อยู่แล้วด้วย
0: ใช่
1: แล้วทำควบคู่กันไปแหละครับจุดเริ่มต้นที่เราอ่ะโอเคจะทำแบรนด์มันเริ่มขึ้นได้ยังไง
0: ตอนที่จะทำแบรนด์คือทำควบคู่กันไปเลยครับทั้งงานใหม่แล้วก็โปรเจกต์นี
1: ้
0: พอเริ่มแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยครับงานใหม่ก็ต้องเรียนรู้เนาะเรื่องของสกินแคร์เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้แบบเขาเรียกวัฒนธรรมการทำแบบแบรนดิ้งอะไรเงี้ยเรียนรู้ใหม่แล้วก็อันนี้พอเลิกงานหรือว่าวันหยุดอะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาลองทำแล้วก็มาทำแบบกับแม่อะไรเงี้ยแม่ก็ช่วยหรือว่าอะไรเงี้ยช่วงนั้นเลยครับก็ทำคู่กันไป
1: แต่ตอนนั้นคุณแม่คือพร้อมช่วย
0: พร้อมช่วยแม่ก็ดูใน TikTok ดูตาม YouTube เหมือนกันแล้วก็พอเขาทำล้างเสร็จหรือว่าอะไรเงี้ยก็วันหยุดผมจะกลับบ้านทุกๆวันหยุดอะไรเงี้ยครับก็แม่ก็จะเอาแบบชิมดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยว
1: ่
0: าแบบนี้ที่เขาทำมันเป็นยังไงบ้างมันไม่มีคาวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นั่นหมายความว่าธุรกิจนี้เนี่ยเดินทางไปพร้อมกับคุณแม่ด้วย
0: ใช่
1: คุณแม่ก็มาช่วยในการย่างปลาดุกเนี่ย
0: ใช่
1: นั่นหมายความว่าตอนนี้ที่เราทำคือพาร์ทหนึ่งคือเครื่องสำอาง
0: ครับ
1: พาร์ทหนึ่งคือปลาดุก
0: ใช่
1: ไม่เข้ากันเลย
0: ไม่เข้าก
1: ันคนละเรื่องกันเลย
0: ใช่มันขัดแย้งกันมาก
1: แบ่งสับสวิตไงงงไหม
0: ที่จริงก็ไม่ได้งงมากครับอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์การทำแบบเอเจนซี่ด้วยที่เอเจนซี่เราอ่ะจะมีแบบลูกแบบทำพวกแคมเปญโฆษณาใช่ไหมครับโปรดักต์ก็จะหลากหลายมวลหมู่มากอะไรเงี้ยทั้งงานที่เป็นแบรนด์ใหญ่ทั้งงานที่เป็นเรื่องของขนมหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนตั้งโจทย์เอาไว้แล้วก็แยกออกได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเรามีทั้งเครื่องสำอางและของกินเนาะใช่ไหมซึ่งธุรกิจของกินนี่คือเริ่มไปเรื่อยคือปลาดุกนี่แหละ
0: ใช่
1: คราวนี้ครับปลาดุกถูกวางสถานะเป็นอาชีพเสริมอยู
0: ่ครับใช่ไหมครับใช
1: ่แต่ว่าในที่สุดอยู่ดีเนี่ยปลาดุกกลายเป็นอาชีพหลักขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
2: เส้นทางของความอร่อยนะคะที่สร้างสรรค์จากปลาไทยของเราเองนะคะจนกลายมาเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองแล้วก็เรียกว่าเชลชวนชิมนี่ก็การันตีความอร่อยอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงหน้าเราจะมาติดตามเส้นทางของเขาและความคาดหวังในอนาคตด้วยค่ะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
4: ์วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงาม เปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
6: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
2: วันนี้ในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์นะคะหยิบยกเรื่องราวจาก168ชั่วโมงที่ได้สนทนากับเจ้าของครอบครัวดุกดิกปลาดุกไร้ก้างนะคะกับคุณวิทวัฒน์เสน่ห์จันทร์เรื่องราวของเขายังมีให้ได้ติดตามต่อในช่วงนี้ไปฟังกันเลยค่ะ
1: ตอนนี้ปลาดุกเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นที่เริ่มทำเนี่ยอยากรู้ว่าเราเคยคิดไหมว่ามันจะกลายเป็นอาชีพหลัก
0: ไม่คิดเลยครับแค่ตอนนั้นคิดแค่ว่าเอามาทำให้แบบแม่เขาแบบหายเหงาใช่เพราะแม่ก็แบบว่าเป็นแม่บ้านมานานแล้วก็แม่เขาเบื่อเขาก็อยากจะหาอะไรทำไม่อยากนั่งอยู่เฉยๆแค่คิดแค่ว่าเอามาทำให้เป็นรายได้เสริมที่บ้านละกัน
1: ในช่วงที่ตอนทำตอนนั้นเนี่ยจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มทำแล้วมันเริ่มแบบน่าจะทำเป็นอาชีพหลักได้นะจุดเปลี่ยนคืออะไร
0: จุดเปลี่ยนก็คือหมายถึงว่าตอนที่เปิดร้านแล้วครับคิดว่าเริ่มมีสัญญาณว่าอาจจะทำเป็นอาชีพหลักได้เพราะว่าเหมือนมีคนน่ะสั่งมาเยอะมากจนแบบเราทำไม่ทันแล้วก็เปรียบเทียบแบบจำนวนชิ้นนะครับที่ขายได้อาทิตย์แรก2อาทิตย์แรก3อาทิตย์แรกอ่ะมันเพิ่มทีนึงก็แบบเพิ่มจาก20ออเดอร์กระโดดเป็น50อะไรอย่างเงี้ยอีกอาทิตย์นึงกระโดดเป็น50อีกอาทิตย์นึงกระโดดเป็น200อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ต้องขอย้อนไปก่อนขอย้อนไปช่วงปลายปีที่แล้วคือที่เราเริ่มทำนี้ช่วงแรกคือช่วงประมาณไหนนะเดือนปลาย
0: เดือนตุลาคมครับที่เริ่มทำ
1: ซึ่ง2คนทำกัน2คน
0: ใช่ช่วงนั้นมีผมกับแม่ที่ทำอะไรอย่างเงี้ยกัน2คน
1: ตอนนั้นมันเพียงพอมั้ยครับสำหรับ2คนในการทำเพราะเราทำงานประจำด้วย
0: ใช่ตอนนั้นไม่พอเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอไปดูตามแบบตามคลิปวิดีโอหรือว่าอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยปลาดุกที่เราทำอ่ะอยากให้หายคาวอยากให้อะไรอย่างเงี้ยทำได้นะอย่างเช่นเอาน้ำอุ่นมาราดอะไรเงี้ยใช่หายคาวแต่ว่าเนื้อมันไม่สวยก็เราก็จะเจอปัญหาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยยังทำขายไม่ได
1: ้
0: ติดหายคาวแต่ติดตรงนี้เอ้ยติดเอาก้างออกได้แล้วนะแต่ก็ยังคาวอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีเพราะว่ามันเจอกันแค่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับจนกระทั่งแบบว่าช่วงหลังจากพฤศจิกาช่วงนั้นทำงานแบบแบรนด์แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบว่ามีแบบไปเจอแบบเพื่อนที่เป็นแบบพาร์ทเนอร์กันที่มีแพชชั่นปลาดุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แพชชั่นปลาดุก
0: ใช่อันนี้บังเอิญ
1: หาได้ยังไงก่อน
0: อันนี้บังเอ
1: ิญสมมติถ้าเดินไปในเพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยเธอมีแพชชั่นเกี่ยวกับปลาดุกป่ะ
0: ใช่
1: มันหายากนะไปเจอได้ไงอ่ะ
0: ก็คือที่จริงผมก็เสิร์ชหาเหมือนเดิมแล้วเสิร์ชหาวิธีการทำอะไรเงี้ยแต่ว่าไปเจอเพื่อนที่เป็นพาร์ทเนอร์ตอนนี้กันอ่ะคือเขาก็แล่ปลาดุกโชว์เหมือนกันเหมือนคลิปทั่วไปเลยเหมือนคลิปทั่วไปเลยก็คือแบบตั้งกล่องแล่ปลาดุกโชว์แต่ผมรู้สึกว่าวิธีการแล่วิธีการใช้มีดของเขาอ่ะ เฮ้ยมันแตกต่างกับคลิปอื่นๆทั่วไปผมก็รู้สึกว่าอ่ะวิธีการแรกของเขาต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแรกอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแบบจับปลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทักเขาไปส่วนตัวแล้วก็ขอเบอร์มาคุยกัน
1: ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย
0: ไม่รู้จักกันมาก่อนขอเบอร์มาคุยกันอะไรเงี้ยเราก็บอกไปว่าเอ้ยผมอ่ะมีแพชชั่นตรงนี้แล้วก็ผมอ่ะมีเรื่องของแบบอยากจะสร้างแบรนด์ตรงนี้แบบนี้แบบนี้นัดกินหมูกระทะกันไหมโดยที่แบบไม่รู้จักกันเลยวันแรกคือเจอร้านหมูกระทะ
1: นัดกินหมูกระทะกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วอยากรู้จังในการกินหมูกระทะกันคือคุยอะไรกันคุยเรื่องปลาดุก
0: คุยเรื่องปลาดุกกินหมูกระทะแต่คุยเรื่องปลาดุกกันแต่เหมือนคุยแบ่งแบบว่าแบบเป้าหมายของแต่ละคนนะครับผมก็มีเป้าหมายบอกว่าเออมาทำแบรนด์นี้ด้วยกันไหมผมกำลังตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมาทำด้วยกันไหมซึ่งเขาก็เออน่าสนใจนะอะไรเงี้ยก็คุยกันไปคุยกันมาอะไรเงี้ยว่าใครถนัดเรื่องอะไรบ้างซึ่งผมอะไปดูแล้วแหละว่าเออเขาถนัดในเรื่องของการใช้มีด
1: ครับ
0: ชอบเป็นคนใช้มีดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เขาทำแล้วก็ตอนนั้นอ่ะพอไปเจอกันอ่ะเขาก็เอาปลามาให้แบบชิมอะไรเงี้ยด้วยก็รู้สึกว่าเอออันนี้แหละตอบโจทย์ก็คือเนื้อปลาสวยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คาวอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าอ๋อทำด้วยวิธีนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่ามันคลิกกันพอดีเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเรามาเป็นพาร์ทเนอร์กัน
1: แล้วจุดศูนย์กลางในการทำงานอยู่ที่ไหนครับ
0: ที่บ้านครับที่บ้านเลย
1: เขาก็มาทำที่บ้านเลย
0: คือเขาอะก็ทำที่บ้านเขาแหละแต่ว่า
1: แร่ปลามา
0: ใช่แล้วก็เอาปลาที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอะผมก็จะเอาไปจัดการต่อในเรื่องของการหมักในเรื่องของการอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้มันมีรสชาติทำให้มันมีการตลาดหรือว่าแบบทำแบรนด์ขึ้นมา
1: เหมือนตอนนี้เขาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงาน
0: ใช่
1: ชื่อแบรนด์เนี่ยมาตอนไหนครับ
0: ชื่อแบรนด์มาตั้งแต่ตอนปลายปีแล้วครับช่วงธันวาหรือว่าอะไรเงี้ยว่าเราจะตั้งชื่อแบรนด์เป็นดุกดิกปลาดุกไหลก้าง
1: มาจากไหนชื่อนี
0: ้ชื่อนี้ผมเป็นคนคิดเอง
1: ครับ
0: ใช่ครับก็คือรู้สึกว่าอยากให้ดุกดิกอ่ะผมมามองภาพว่าปลาดุกไหลก้างจริงๆแล้วอ่ะเราเห็นภาพว่าถ้าเราทำได้มาตรฐานแล้วอ่ะมันสามารถดุกดิกไปได้แบบหลายๆทางหลายๆเมนูอะไรเงี้ยเข้าถึงคนง่ายขึ้นก็เลยรู้สึกว่าให้ตั้งชื่อคำว่าดุกดิกนี่แหละเพราะว่ามันจะแบบไม่ได้มันจะได้สร้างสรรค์เมนูตัวอื่นๆไม่ได้อยู่กับที่อะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นดุกดิกปลาดุกไหลก้าง
1: ไม่ต้องไปให้พระตั้งไม่ต้องไว้ใน
0: ตั้งเองเลย
1: ตั้งเองเลยก็คือได้ชื่อแบรนด์แต่ตอนนั้นแล้ว
0: ใช่
1: คราวนี้มาถึงตอนเริ่มขายหน่อย
0: คร
1: ับ เริ่มขายตอนแรกเนี่ยเราขายยังไงมองช่องทางยังไงในการขาย
0: ตอนนั้นตอนที่ขายช่วงต้นเดือนเมษาคือเรามองแค่ว่าเราขายเป็นพื้นที่เลย อยากให้คนในพื้นที่ที่อยู่บางบัวทองอยู่นนทบุรีอะไรเงี้ยรู้จักเราก่อนพอเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะต้องเอ้ยกระโดดไปในกรุงเทพทำไมอะไรเงี้ยเราขายแค่หน้าบ้านครับ
1: ครับ
0: ก็เลยกลยุทธ์แรกก็คือขายในพื้นที่ทำสคริปต์ทำคอนเทนต์พูดกับคนในพื้นที่ไปเลยอะไรเงี้ยครับว่าเออชาวบางบัวทองชาวนนทบุรีอะไรเงี้ยมีแบบดุกดิกปลาดุกไหลก้างแล้วนะอะไรประมาณนี
1: ้ก็คือใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
0: ใช้แบบติ๊กตอกโซเชียลมีเดียปกติเลยครับ
1: ฮะ
0: ใช
1: ่เริ่มต้นขายเมษายนใช่ไหม
0: ใช่
1: สงกรานต์ช่วง
0: ก่อนสงกรานต์นะครับ
1: ใช่ครับการขายเป็นยังไงบ้างในช่วงแรก
0: ในช่วงอาทิตย์แรกที่เปิดแล้วก็ลงคลิปไปอะไรเงี้ยครับอาทิตย์แรกอ่ะได้ประมาณแบบ20ออเดอร์20ประมาณไม่ถึง20ออเดอร
1: ์ตอนแรกลงทุนเท่าไหร่ก่อนอยากรู้ลงทุน
0: ตอนแรกไม่เกิน15,000ครับ
1: 15,000
0: ใช่ okay. มีเตามีกล่องมีรวมปลาด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยครับใช
1: ่โอเคคราวนี้พอเริ่มออเดอร์แรกเนี่ยนานไหมที่มันจะแบบคุ้มทุน
0: นานไหมที่จะคุ้มทุนรอบแรกใช่ไหมครับ
1: uh-huh.
0: ที่จริงเข้าอาทิตย์ที่2ก็คือได้ทุนคืนหมดเลยเพราะว่ามันแบบเหมือนคนสนใจเยอะกว่าที่เราคิดแล้วพอสนใจเยอะที่เราคิดอะจำนวนการสั่งอะมาเยอะ
1: ยอดมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยการเติบโตของยอดในการสั่งซื้อ
0: ก็ประมาณแบบต่ออาทิตย์อะเท่าที่ผมดูประมาณแบบ5เท่าอะไรเงี้ย5เท่า6เท่าอะไรเงี้ยครับจากแบบช่วงอาทิตย์แรกรวมๆแล้ว20พอคนรู้จัก
1: คือ20ชุด
0: 20 okay. ชุดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคตอนแรกคิดว่าดึงเดือนน่ะน่าจะได้ประมาณ20ออเดอร์แต่อาทิตย์แรกก็20ออเดอร์ก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแล้วพอคนรู้จักเยอะแล้วใน1ใน20นั้นน่ะมีอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่อยู่ในออเดอร์นั้นด้วยอะไรเงี้ยครับ ล้วเขาก็ไปรีวิว
1: เออ
0: ใช่พอเขารีวิวปุ๊บแล้วมันกลายเป็นออร์แกนิกอะไรเงี้ยในพื้นที
1: ่ครับ
0: คนในพื้นที่ก็สั่งเข้ามาอีกกลายว่าวันที่2อะไรเงี้ยไอ้สัปดาห์ที่2อ่ะจาก20อ่ะขึ้นเป็นแบบ100ออเดอร์เลยอะไรเงี้ยครับมันก็กระโดดขึ้นไปอะไรเงี้ย
1: ซึ่งในระหว่างที่เริ่มขายตอนนั้นเนี่ยก็ยังทำงานประจำอยู่ด้วย
0: ยังทำงานประจำอยู่ด้วย
1: ขายได้นานเท่าไหร่ถึงตัดสินใจว่าจะลุยเนี่ยเดียวละ
0: เข้าเดือนที่3
1: คร
0: ับ เข้าเดือนที่3ก็คือช่วงวันนี้วันที่16
1: วันนี้วันที่ที่เราถ่ายทำนี่คือวันที่16
0: ใช่ผมเพิ่งออกจากงานประจำเมื่อพฤหัสที่แล้ว
1: โอ้ยสดๆเลย
0: สดๆเลยใช่
1: ทำไมถึงตัดสินใจว่าลาออกจากงานประจำเพื่อลุยโปรเจกต
0: ์ก็ช่วงที่แบรนด์อะโตขึ้นแบบค่อนข้างกระโดดอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: ก็ในคลิปนั้นก็จะมีแบบทางพารากอนกูเม่อีทอะไรเงี้ยชวนมาออกบูธ
1: เจ้านายไม่งงเหรอเพิ่งเข้ามาแป๊บเดียวเอง
0: เจ้านายงงเจ้านายก็ CEO ก็คาดหวังให้เรามาเปลี่ยนแปลงที่นี่แหละ
1: ผมขอออกไปทำปลาดุกย่างครับ
0: ใช่บอกอย่างนี้เลยผมรู้สึกว่าผมบาลานซ์มันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าCEO เขาก็อวยพรนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งเราคิดต่อเนื่องอนาคตธุรกิจนี้ว่าจะไปถึงขั้นไหนได้คิดไหม
0: คิดครับก็คิดว่าอยากให้แบรนด์ดุกดิกปลาดุกไร่ก้างเนี่ยแบบเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ว่าใครรู้สึกว่าอยากกินปลาดุกไร่ก้างอ่ะก็นึกถึงแบรนด์เราแล้วก็อยากให้เข้าถึงคนแบบง่ายแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แบบกระจายไปแบบทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับสุดท้ายครับอยากให้ฝากถึงตัวปลาดุกไร่ก้างของเราด้วยรวมถึงสำหรับหลายๆคนที่รู้สึกว่ายังคงอยู่กับงานประจำที่ตัวเองก็อาจจะไม่ได้ชอบเนาะแล้วก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองเราเป็นฐานะหนึ่งคนที่เราลองทำละแล้วเราก็ประสบความสำเร็จเรื่องนี้อยากฝากอะไรบ้างครับเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้
0: เอาเรื่องที่เป็นแพชชั่นก่อนใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นเรื่องของอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเป็นส่วนตัวของผมอะผมจะเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็จริงจังกับมันแต่ว่าก็สนุกนะจริงจังกับมันหาวิธีหาความแตกต่างอะไรเงี้ยของโปรดักต์ของเราให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้เวลาเราจะสื่อสารอะไรออกไปอะครับตอนนี้โซเชียลมีเดียเยอะมากก็อยากให้เน้นไปที่แบบโซเชียลมีเดียเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราขายหน้าร้านแล้วก็รอคนมารู้จักหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่สำหรับยุคนี้แล้วก็เลยอยากให้มีแพชชั่นอะไรอยากจะเล่าอะไรกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำอ่ะก็คืออยากให้เล่าแบบว่าให้มันน่าสนใจแล้วก็มาจากอินเนอร์ของเราจริง
1: ๆครับ
0: อะไรเงี้ยอยากจะทำอะไรอยากจะแก้ปัญหาอะไรเล่าให้มันแบบให้มันมีพลังอ่ะ
1: อืม
0: ใช่ครับ
1: ครับผมฝากแบรนด์เราหน่อยครับ
0: ครับก็ฝากแบรนด์ดุกดิกปลาดุกไร่ก้างด้วยนะครับตอนนี้ก็มี4รสชาตินะครับมีเกลือมีเทอริยากิมีสมุนไพรหม่าล่าครับผมแล้วก็มีเมนูใหม่ด้วยเป็นปลาดุกไร่ก้างต้มผักกาดดองแบบจีนนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็รอติดตามข่าวสารดูว่าเราจะไปเปิดบูธเปิดอะไรที่ไหนบ้างครับ
1: สิ่งสำคัญที่เราคุยกับคุณทีมเนี่ยอย่างแรกคือถ้าเกิดคิดอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกครับมันต้องลองลงมือทำไปก่อนในขณะที่ทำงานประจำอยู่ก็ลองลงมือทำจนถึงขั้นที่คิดว่าอยู่ตัวได้แล้วในถึงตัดสินใจที่จะมาลุยของตัวเองเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าคุณลองลงมือเริ่มทำหรือยังนะครับวันนี้ขอบคุณคุณทิมมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็มาให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: 168ชั่วโมงหมดเวลาคืนนี้แล้วนะครับเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะฮะเราจะชวนใครมาพูดคุยตรงนี้จะเป็นเรื่องอะไรแรงบันดาลใจแบบไหนหรือของกินอะไรรอดูนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ในขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกท้อถอยนะคะว่าเอ๊ะไปทางไหนก็ดูเหมือนว่าจะจนด้วยเศรษฐกิจทั้งอะไรต่างๆไม่เกื้อหนุนเอาซะเลยนะคะแต่จะเห็นได้ว่าในห้วงเวลาแบบนี้เรายังเห็นความสำเร็จของใครอีกหลายคนนั่นหมายความว่ายังมีทางไปได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามช่วงเวลาของเรานะคะกับไทยนิยมสุดสัปดาห์กันได้แบบนี้เป็นประจำนะคะทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้เวลาของเราหมดแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: Search YouTube ไทยนิยมใน Search Group Official หรือตามฟังเพลินๆได้ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุด และอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
9: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร. FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ

ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: ตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Talk ทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวรวมถึง Biz Talk ออนไลน์ทุกช่องทางนะครับพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่คลินิกแกนี่บายแซด
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Biz Talk นะครับช่วงนี
2: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดียามเช้าเช่นนี้กลับเข้าสู่เบรกที่2ของ Sport for Life ด้วยครูไก่และครูแขกนะครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: กลับเข้าสู่เบรกที่2ของ Sport for Life ด้วยครูไก่
3: กลับเข้าสู่เบรกที่3ของ Sport for

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าค่าของใจสบายเมื่อปลายปีพุทธศักราช2516สถานีวิทยุทหารอากาศ01บางซื่อซึ่งออกอากาศโดยคุณอาคมทันนิเทศในรายการเก็บตกเวลา 10:30 นาทีทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์วันนั้นถึงเวลามีข่าวพิเศษก่อนรายการเก็บตกมีข้อความเริ่มเรื่องว่ามีท่านผู้หนึ่งได้นำเช็คไปเบิกเงินจากธนาคารเป็นจำนวน 50,000 บาททางธนาคารใส่ถุงมาให้แต่เมื่อนำกลับมานับดูก็ปรากฏว่าเงินเกินมา 10,000 บาทครั้งแรกก็ตื่นเต้นแต่เมื่อคิดว่าคงเป็นความผิดพลาดของพนักงานจ่ายเงินทางธนาคารทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นภายหลังเมื่อทางธนาคารตรวจสอบคิดบัญชีเงินขาดไป 10,000 บาทพนักงานผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบการจ่ายเงินครั้งนี้เป็นธรรมดาจะต้องชดใช้เงินที่ขาดบัญชีจำนวนนี้คิดแล้วก็ไม่สบายใจเกิดเป็นห่วงพนักงานจ่ายเงินการที่ท่านผู้นั้นเกิดมีความสงสารพนักงานจ่ายเงินก็เพราะมีหลักศีลธรรมและมนุษยธรรมอยู่ในใจจึงได้เห็นอกเห็นใจพนักงานที่รับผิดชอบผู้นั้นหากเป็นคนเห็นแก่ได้เกิดจิตโลภทำชั่วเพียงครั้งแรกเป็นครั้งสำคัญในชีวิตที่อาจทำลายความดีทางจิตใจให้หมดสิ้นลงการทำความชั่วครั้งต่อไปก็ชินไปเป็นของธรรมดาท่านผู้นั้นจึงคิดตัดสินใจเด็ดขาดจะนำเงินส่วนที่เกินไปคืนทางธนาคารแม้จะมีบางท่านว่าไม่จำเป็นต้องนำไปคืนเพราะไม่ใช่ความผิดของเราแต่ท่านผู้นั้นไม่อยากทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจึงรีบนำเงินจำนวนนี้ไปคืนให้ธนาคารก่อนจะเกิดความวุ่นวายในเมื่อตรวจพบเงินขาดบัญชีและนึกถึงอกเขาอกเราของผู้รับผิดชอบแม้เงินจำนวนนี้จะนับว่ามากพอใช้ไปนานก็ดีแต่ก็ทำให้ความรู้สึกเกิดขึ้นทางจิตใจว่าเงินจำนวนนี้ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่ของเราหากเรานำมาใช้จ่ายไม่ช้าเงินจำนวนนี้ก็จะหมดแต่ความรู้สึกทางใจไม่หมดคงจะเกาะเตือนใจเราอยู่ตลอดไปว่าเราทำผิดใช้เงินที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรมโดยทำให้ฝ่ายหนึ่งต้องรับเคราะห์กรรมต้องชดใช้เงินจำนวนนี้หากเป็นผู้มีฐานะดีก็ไม่ลำบากนักหากพนักงานจ่ายเงินผู้นั้นเป็นพนักงานผู้น้อยเงินเดือนต่ำเพียงเลี้ยงครอบครัวและพ่อแม่แล้วยากที่จะหาเงินมาชดใช้ได้ก็ต้องกู้หนี้ยืมสินอย่างกรุณาก็คงถูกหักเงินเดือนประจำเดือนจนกว่าจะหมดแล้วภายในครอบครัวก็พลอยได้รับความลำบากเดือดร้อนไปอีกนานเท่ากับสร้างบาปให้กับครอบครัวอย่างน่าสงสารเป็นการเบียดเบียนผู้น้อยให้ได้รับความทุกข์ท่านผู้นั้นเมื่อคิดได้เช่นนั้น ก็รีบนำเงินที่ทางธนาคารจ่ายเกินไปคืนให้พนักงานจ่ายเงินทันทีทางธนาคารยังไม่ทันรู้ว่าเงินขาดบัญชีก็ไม่ทันตื่นเต้นหากได้ตรวจสอบบัญชีเงินหายอยู่ในความรับผิดชอบของใครแล้วผู้รับผิดชอบจะต้องใช้หนี้เงินจำนวนนี้แล้วเมื่อนั้นจะเห็นคุณค่าน้ำใจของผู้ประกอบกรรมดีแต่ท่านผู้นั้นก็ไม่ต้องการสิ่งอะไรตอบแทนค่าน้ำใจท่านได้รับสิ่งตอบแทนที่ล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสิ่งนั้นก็คือทำให้ใจสบายเพราะจิตบริสุทธิ์ที่ความโลภไม่สามารถจะเข้ามาสิงอยู่ในใจทำลายความดีเพราะท่านผู้นี้ชนะใจตัวเองมนุษย์ในยุคนี้ชั่วเพราะเงินทำลายชื่อเสียงเพราะเงินแตกความสามัคคีหักหลังเพราะเงินที่สุดทำลายชีวิตแย่งชิงต้นค่าเพราะเงินฉะนั้นเงินจึงให้ทั้งคุณและโทษจงเป็นผู้รู้จักใช้เงินอย่าให้เงินใช้เราจงอย่าเป็นทาสเพราะเงินคุณอาคมธนิเทศได้ออกอากาศบอกว่าท่านผู้นั้นได้ไปที่สถานี01ภาคพิเศษบอกว่าการที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเกิดขึ้นจากใจนั้นก็ด้วยได้ฟังวิทยุ01ภาคพิเศษในรายการเก็บตกและได้อ่านหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมข้าพเจ้าได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่ฟังออกอากาศแล้วก็บอกให้ทราบว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาในการที่ท่านผู้นั้นปฏิบัติให้ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยหลักศีลธรรมเช่นนี้หาได้ยากหลังจากนั้นมาหลายเดือนคุณประวัติโชติกำจรขอให้พวกเราไปกินอาหารเที่ยงที่บ้านเพราะจะมีการเลี้ยงพระสวดมนต์ต่อมาก็มีเพื่อนที่ชอบพอกันมากทำบุญวันเกิดได้มาขอร้องให้ไปกินข้าวเที่ยงที่บ้านทางฝั่งธนบุรีแต่บังเอิญเป็นวันและเวลาเดียวกันข้าพเจ้าจึงได้ขอตัวเพราะได้รับปากคุณประวัติไว้ก่อนแล้วเมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้ากับเพื่อนๆได้ไปถึงบ้านคุณประวัติก่อนเที่ยงเราได้กินอาหารเที่ยงที่สวนในบ้านคุณประวัติกับเพื่อนๆสนทนากันอย่างสนุกสนานวันนั้นมีหลายท่านได้แนะนำตัวว่าเป็นผู้ชอบอ่านในชุดกฎแห่งกรรมข้าพเจ้าก็รู้สึกขอบคุณท่านเหล่านั้นที่ได้สนใจในหนังสือชุดนี้ข้าพเจ้าได้พบกับแม่ชีผู้หนึ่งซึ่งเป็นพี่สาวของคุณประวัติได้เล่าเรื่องซึ่งเกิดขึ้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาถึงเรื่องเกี่ยวกับดับอารมณ์โกรธจิตสงบได้ทำให้เกิดความสบายใจแม่ชีได้เล่าว่าเป็นผู้รู้จักชอบพอกับคุณละไมสุภาพสตรีเจ้าของเรื่องซึ่งได้เกิดขึ้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาแม่ชีเล่าว่าท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องนี้ทำการค้าเครื่องจักรยนต์อยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าใช้นามว่ามิตรพดุงวันหนึ่งคนเฝ้าสวนได้เดินทางมาที่อำเภอตะกั่วป่าพอพบคุณละไมได้แสดงท่าทางตื่นกลัวกระหืดกระหอบบอกว่าขณะนี้สวนเงาะได้ถูกไฟไหม้เผาหมดไปแล้วไม่มีเหลือเงาะที่ถูกไฟเผาเป็นพันธุ์มีชื่อว่าเงาะโรงเรียนมีเนื้อที่มากมายสุภาพสตรีเจ้าของสวนเงาะที่มีนามว่าคุณละไมได้ยินเช่นนั้นแทบจะเป็นลมแล้วก็เกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาทันทีจนเนื้อตัวสั่นนึกแค้นแสนเสียดายต้นเงาะที่กำลังให้ผลมากมายที่ถูกทำลายไปเช่นนี้จะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะไม่ยอมปล่อยให้คนเผาเดินลอยนวลผ่านไปเป็นอันขาดคุณละไมเจ้าของสวนได้ขึ้นรถจี๊ปไปเห็นสวนเงาะถูกเผาซึ่งอยู่ห่างไกลอำเภอประมาณ20กิโลเมตรเมื่อไปถึงสวนมองเห็นต้นเงาะยืนตายไหม้ดำเป็นฐานบางแห่งก็ไหม้เป็นเท่าฐานลงไปกองบนพื้นดินจนมองดูเตียนโล่งเจ้าของสวนมองเห็นแล้วลมแทบจับเพราะเสียดายทั้งเงาะกำลังออกผลและมีราคากว่าเงาะพันอื่นถามคนเฝ้าสวนก็ได้ความว่า คนเผามันรับจ้างเผาหญ้าสวนข้างๆที่ยังเป็นป่าก็มีแต่บังเอิญโชคร้ายลมพัดแรงมาติดเอาสวนเงาะจนวอดวายไปหมดคุณละไมโกรธมากจะเอาคนเผาให้ติดตารางให้ได้และถามคนเฝ้าสวนว่าบ้านมันอยู่ที่ไหนเมื่อคนเฝ้าสวนพาไปถึงบ้านคนเผาก็ได้พบแต่หญิงชราคนเดียวได้ทราบว่าเป็นแม่ของคนเผาสวนจึงพูดถามเสียงดังด้วยความโกรธว่าลูกชายของแกอยู่ที่ไหนทำไมจึงไปเผาสวนก็เสียหายหมดเช่นนี้ยายแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกชายหนีไปไหนเพราะตั้งแต่รับจ้างเผาหญ้าที่ใกล้เคียงแล้วไฟลุกลามไปไหม้เอาสวนเงาะเข้าไม่สามารถจะดับได้ก็หลบหนีไปไม่กลับบ้านไม่รู้ว่าไปไหนคุณละไมไม่สามารถจะยืนดูสวนเงาะไหม้ดำตายยืนต้นเป็นเท่าฐานต่อไปได้จึงรีบจัดการไปแจ้งความจับตัวคนร้ายที่เผาสวนที่ทำให้ทรัพย์เสียหายมากมายทั้งเสียดายเงาะและโกรธแค้นขอให้ตำรวจจับตัวคนร้ายที่เผาสวนเงาะมาให้ได้ต่อมาไม่นานชายผู้นั้นก็ถูกตำรวจจับตัวมาได้ตกเป็นจำเลยและถูกขังอยู่ที่สถานีตำรวจตำรวจเตรียมสอบสวนคดีเพื่อฟ้องศาลเมื่อหญิงชราได้มาหาเพื่ออ้อนวอนขอความกรุณาขอความเห็นใจแต่คุณละไมไม่ยอมให้พบเพราะไม่อยากพูดด้วยด้วยอารมณ์โกรธแค้นยังมีมากหญิงชราจึงผิดหวังกลับไปเยี่ยมลูกชายที่โรงพักและกลับไปบ้านด้วยความเศร้าโศกได้พยายามมาหาคุณละไมหลายครั้งแต่คุณละไมก็ไม่ยอมให้พบไม่ยอมพูดด้วยหญิงชรากลัวลูกชายจะต้องติดคุกติดตารางคุณละไมมีจิตใจไม่สงบคิดฟุ้งซ่านด้วยอารมณ์โกรธเสียดายส่วนเงาะที่ถูกเผาไม่หายพยายามดับอารมณ์ทำจิตใจให้สงบจึงหยิบหนังสือชุดกฎแห่งกรรมขึ้นมาอ่านจิตใจก็ค่อยๆเข้าสู่ความปกติความโกรธแค้นก็ค่อยคลายลงที่สุดก็นึกได้ว่าคนเผาก็ไม่ได้แกล้งเมื่อคนไม่เจตนาเราจะเอาเขาเข้าคุกเข้าตารางแล้วใช่ว่าส่วนนี้จะกลับคืนมาอย่างเดิมมันก็ไม่มีอะไรมาชดใช้ให้เพียงหาเช้ากินค่ำไปวันๆเท่านั้นทั้งยังมีแม่อายุมากเมื่อยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดความเห็นใจขึ้นมาอารมณ์ที่โกรธแค้นก็ค่อยๆหายไปความเมตตาสงสารกลับมาอยู่ในความรู้สึกเมื่อแม่ของคนเผาสวนซึ่งเวลานี้ลูกชายแกเป็นจำเลยถูกขังอยู่ที่สถานีตำรวจได้พยายามเข้าพบคุณละไมเพื่อขอความเห็นใจแต่คุณละไมไม่ยอมให้พบหญิงชราก็ไม่ทิ้งความพยายามมาขอพบให้ได้ครั้งหลังได้มาขอพบอีกคราวนี้คุณละไมไม่ได้หลบหนีไม่ยอมพบหน้าเหมือนครั้งก่อนจัดแจงต้อนรับหญิงชราเป็นอันดีพูดอย่างคนคิดตกแล้วความขุ่นข้องหมองใจไม่มีเลยเมื่อเห็นหญิงชราก็นึกสงสารหญิงชราพูดพลางร้องไห้พลางว่าลูกชายของแกนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเผาสวนเงาะแต่เมื่อเผาหญ้าข้างสวนที่ใกล้เคียงบังเอิญลมพัดจัดก็ไปติดสวนเงาะของคุณละไมเข้าลมแรงไม่สามารถจะดับได้ก็รู้สึกเสียใจและตกใจไม่รู้จะทำอย่างไรบัดนี้ตำรวจเขาจับได้แล้วต้องเป็นจำเลยเวลานี้อยู่ในห้องขังหญิงชรารำพันถึงลูกว่าเป็นคนหาเลี้ยงถ้าหากขาดลูกชายแล้วก็คงอดตายแน่เพราะตัวเองก็แก่แล้วทำอะไรไม่ไหวอยากจะขอความกรุณาอย่าเอามันเข้าคุกเข้าตารางเลยหญิงชราพูดพลางก็ร่ำให้เป็นที่น่าสงสารคุณละไมได้ฟังแล้วก็เกิดความสงสารเห็นใจนึกว่าสวนเงาะไหนๆก็ไหม้ไปแล้วกลับคืนมาไม่ได้และชายนี้ก็ไม่ใช่เป็นคนเกะกะเกเรมีความกตัญญูเลี้ยงดูแม่เมื่อวัยชราน่ายกย่องสรรเสริญเราควรอโหสิกรรมให้ จะได้ไม่มีเวรกรรมกันต่อไปคิดแล้วจึงพูดกับหญิงชราว่าเอาเถิดฉันเห็นใจยายฉันจะไปถอนแจ้งความที่สถานีตำรวจเขาคงปล่อยตัวเพราะฉันเป็นเจ้าทุกข์ไม่เอาเรื่องแล้วบัดนี้ฉันเห็นใจยายถ้าขาดลูกชายหาเลี้ยงจะลำบากพูดแล้วก็หยิบธนบัตรออกมายื่นให้หญิงชราเป็นเงิน200บาทพลางพูดว่าเอาเงินนี่ฉันให้ยายไปใช้ก่อนกว่าลูกชายจะกลับออกมาหาเลี้ยงต่อไปประเดี๋ยวฉันจะไปถอนแจ้งความให้เขาปล่อยตัวลูกยายออกมาหญิงชราเกือบไม่เชื่อหูเชื่อตาตัวเองว่าคุณนายที่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟพูดว่าจะเอาลูกชายเข้าตารางให้ได้บัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจตรงกันข้ามเหมือนเป็นคนละคนกลับมีแต่ความเมตตาปราณีให้ความสงสารเห็นใจหญิงชรารับเงินด้วยมือสั่นเทาแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาด้วยความตื้นตันใจคราวนี้มิใช่ร้องไห้เสียใจที่ลูกจะต้องติดคุกติดตารางหญิงชราร้องไห้ออกมาเพราะความดีใจที่คุณนายไม่แต่จะถอนแจ้งความให้ปล่อยตัวลูกชายเป็นอิสระแต่ยังมอบเงินให้อีก200บาทซึ่งหญิงชราไม่เคยนึกฝันมาก่อนฉะนั้นจึงเกิดความปิติยินดีตื้นตันใจร้องไห้ออกมาต่อหน้าเจ้าของสวนคุณละไมก็เกิดปีติที่ดับอารมณ์ดับความแค้นคิดฟุ้งซ่านความโกรธความอาฆาตลงได้ก็เกิดความสงบแม้จะเสียสวนเงาะไปเมื่อได้ให้อภัยและอโหสิกรรมแล้วก็ได้ค่าของใจสบายตอบแทนเป็นสิ่งที่ผู้กำลังมีความโกรธจะทำไม่ได้ง่ายนักแม่ชีเล่าให้พวกเราฟังซึ่งอยู่ในที่นั้นหลายท่านทั้งพูดว่ากฎแห่งกรรมได้ทำประโยชน์ให้ทางภาคใต้ไม่น้อยข้าพเจ้าก็ได้แต่เพียงยกมือขึ้นอนุโมทนาสาธุเท่านั้นเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูลท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งจะได้รับณการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าววิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมเดี่ยวครับ
1: ผมเอกครับ
2: ครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการตำนานทัศนาในค่ำคืนวันศุกร์ใช่ครับเป็นไงบ้างครับพี่เอกครับ
1: ก็
2: จับดัดที่ผ่านมา
1: พี่เดี่ยวสบายดีนะครับ
2: ผมสบายดีมากเลยครับ
1: ดูสดชื่นขึ้น
2: ดูตาเป็นประกาย
1: ดูตาเป็นประกายเป็นตาแมวเลยครับแล้วท่านผู้ฟังก็สบายดีนะครับ
2: ครับ
1: อย่าแอบอมยิ้มกันนะครับ
2: ก็อยากให้มีความสุขในค่ำคืนวันศุกร์ไม่เครียดกันเพราะเราเครียดกันมาทั้งตลอดสัปดาห์แล้วว
1: ันศุกร์เราก็ต้องสุขใช่ไหม
2: ใช่ครับวันศุกร์
1: ผมก็สบายดีครับ
2: ครับเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปทำกิจกรรมอะไรมาซึ่งเป็นสิริมงคลกับตัวพี่เอ๋มากเลย
1: ก็เป็นกิจกรรมที่ตั้งใจมาก
2: ครับ
1: ในหนึ่งปีจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมไม่ว่าจะติดภารกิจใด
2: ๆครับ
1: หรือมีงานใดๆจะไม่รับเลย
2: ครับ
1: แม้ไม่ว่างานนั้นจะจ้างด้วยค่าเท่าไหร่นะครับผมก็จะต้องมา
2: เพราะว่าเป็นงานที่
1: สำคัญ
2: ของคนที่ทำงานศิลปะทำงานบันเทิง
1: ทุกวงการ
2: ทำงานนะแต่จริงๆอ่ะมันทุกคนที่เราพูดมาสักขนาดนี้
1: งานไหว้ครูครับ
2: งานไหว้ครู
1: งานไหว้ครูของชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป
2: ์ครับ
1: พอฟังชื่อดังนี้แล้วคุณผู้ฟังเป็นชมรมหนึ่งที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับนักศึกษาทุกคนในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเข้ามาศึกษาแล้วก็ต้องสังกัดชมรม
2: ครับ
1: ผมในสมัยก่อนก็เลยสังกัดชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป
2: ์
1: เพราะว่าเราชอบทางด้านนี้ก็ประเพณีเนี่ยในทุกๆปีจะต้องมีการไหว้ครู
2: ครับ
1: และครอบครูที่เราเรียกกันว่าครอบครู
2: อ
1: ่ะแต่จริงๆต้องใช้คำว่าพิธีครูครอบ
2: ครับ
1: ทุกปีนะครับ
2: ครับ
1: ทุกคนใช้ความสำคัญมากเพื่อความเป็นสิริมงคล
2: ครับ
1: ให้กับตัวเอง
2: ถึงว่าก็จริงๆเนี่ยอย่างที่พี่เอกเกริ่นมาเมื่อกี้สักครู่นึงผมจับความได้ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นคือไม่ได้จำกัดแค่คนที่ทำงานศิลปะหรือนาฏศิลป์จริงๆเหมือนภาษาสำนวนไทยคำหนึ่งว่าศิษย์มีครู
1: นี่เลย
2: ใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะอยู่สายใดทุกคนมีครูการไหว้ครูเนี่ยพิธีไหว้ครูก็คือรำลึกถึง
1: พระคุณของครู

0: ากจะบอกว่าไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: ทุกวงการอย่างที่พี่เดี่ยวพูด
1: ครับ
0: ผมก็เลยอยากจะประกาศให้รู้ว่าถ้ามีไหว้ครูของแนวกลุ่มศิลปากรเนี่ยนะครับที่ไหนให้ท่านไปร่วมเลยเพราะว่าท่านจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ตัวเราตลอดเวลาเลยนะครับเพราะเราเชื่อว่าบารมีของครูบาอาจารย์จะปกป้องเราและนำเราไปสู่ความเจริญโดยเฉพาะในช่วงนี้นะที่เราต้องการขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตอยู
1: ่ครับ
0: ครับผมก็เลยได้ไปร่วมเมื่อวันที่5ก็คือทั้งงานสุขดิบสนุกสนานงานสุขดิบคืองานเตรียมการเตรียมการแล้วก็งานวันที่6ก็คือวันอาทิตย์เป็นงานไหว
1: ้
0: นะครับสำหรับพิธีของรางกำแพงเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นคือที่อื่นจะเริ่มวันพฤหัสแต่ที่นี่เริ่มเสาร์อาทิตย์เพราะว่าต้องการให้พี่น้องทั้งหมดนะครับที่ทำงานเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคร
1: ับจริงๆก็คือในสมัยก่อนหรือตามประเพณีเนี่ยเขาจะไหว้วันพฤหัสเพราะถือว่าวันพฤหัสคือวันครูใช่ไหมครับแต่นี้ก็คือทางรามคำแหงนี่ถือเลิก
0: งานใหญ่ครับ
1: ครับถือเลิกสะดวกด้วย
0: ครับเป็นงานใหญ่ซึ่งครูพิธีกรที่มาทำพิธีเนี่ยคือขออนุญาตเอ่ยชื
1: ่
0: อ
1: ได้เลยครับ
0: คุณครูไพฑูรย์เข้มแข็งท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับท่านก็มีเมตตาต่อชมรมนะครับมาประกอบพิธีให้ทุกปีเลยเราก็เลยถือว่าเป็นงานสำคัญ
1: คร
0: ับ แล้วก็เป็นงานที่เราไม่ควรพลาดนะครับแต่ถ้าคนไหนที่พลาดอันด้วย
1: ปีนี้
0: เหตุจำเป็นก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันปีหน้า
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือประมาณเดือนกันยาหรือเดือน
0: กันยา
1: เดือนกันยาของทุกปี
0: ของประมาณนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยก็เป็นสิ่งที่ผมก็ได้มีโอกาสพาพี่ๆน้องๆไปร่วมพิธีบางคนตกใจว่าโอ้เป็นพิธียิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหร
1: อ
0: ทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นพิธีที่ตัวเองเข้าใจเราก็เลยบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นพิธีทางแนวของพิธีการเลยซึ่งใช้ระยะเวลาในการทำพิธีคือเริ่มแต่9:09 นไปจนเสร็จเกือบเที่ยงอะฮะเราก็ต้องมีความอดทนในการที่เราจะต้องนึงกล่าวตามหรือระลึกถึงในขณะทำพิธีแล้วสุดท้ายก็ปิดโดยโรงการที่ครูในพิธีเนี่ยจะทำนำเสียงของเทพเทวาทั้งหลายมาครอบที่ศีรษะเราเพื่อให้เรานั้นเขาเรียกว่าระลึกถึงในสิ่งที่เราควรทำในเรื่องของความดีไม่ใช่ว่าครอบแล้วให้เราประทับองค์เป็นคนสัตว์ไม่ใช่เป็นการเตือนเป็นการเน้นย้ำให้เราระลึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน
1: ์
0: สิ่งที่ทำแล้วให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและต่อผู้อื่นในทางที่ดีครับพี่เดียว
1: ก็ถือว่าให้ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของเราในแต่ละคนว่าเราทำอะไร
0: ที่ครอบที่ครูนำมาครอบเนี่ยคือเป็นการเน้นย้ำทำความดีนะทำความดีนะ
1: ก็ถ้าท่านใดสนใจ
0: ปีหน้าเลย
1: อยากจะไปร่วมไหว้ครูหรือระลึกถึงครูบาอาจารย์ของเราที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามาเนี่ยก็ถ้าอยากไปได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้แบบพี่เอ๋บ้างก็ปีหน้าจริงๆเขาสามารถเปิดให้คนบุคคลทั่วไป
0: มากันหมดเลยมาทุกวงการเลยครับ
1: ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
0: ไม่จำเป็นครับวอล์กอินเลยโอ้เป็นหลักร้อยครับมาก
1: ัน
0: แน่นห้องประชุม
1: เผื่อถ้าท่านใดสนใจก็คอยติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0: ใช่ชมรมดนตรีไทย
1: ชมรมดนตรีไทย
0: เราก็จะมีพี่ๆน้องๆของเราที่จบไปทำงานทำการที่มีหน้าที่การงานนั้นบอกข่าวสารต่อกัน
1: ครับ
0: นะครับรับรองท่านมาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังกับพิธีกรรมหรือพิธีการแน่นอนพี่เดียว
1: เอาละแล้วสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วผมเราได้เล่าเรื่องอะไรไปนะครับ
0: เราได้พูดถึงวัดบวรสถานสุทธาวาสซึ่งเป็นวัดของวังหน้า
1: ครับหรือที่คนรู้จักสามัญทั่วๆไปว่าวัดพระแก้ววังหน้า
0: พระแก้ววังหน้า
1: ที่กำลังจริงๆตอนปัจจุบันนี้ก็ยังมีกระแสอยู่คนก็ให้ความสนใจกันมากเลยผมได้ข่าวว่าทางกรมศิลปากรท่านได้เปิดขยายรอบวันคือให้คนเข้าไปคุณสามารถ walk in ไม่ต้องลงทะเบียนได้เลยครับไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเขาคอยบรรยายหรือว่าคนไปดูกันผมแบบเห็นไปเขาขยายเป็น4รอบต่อวันด้วยขยายไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะครับ
0: ท่านสามารถไปได
1: ้
0: นะฮะไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็เดินอาจจะดูงงหน่อยเวลาเดินไปนะคร
1: ับ
0: ก็ยังไงก็เดินผ่านพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์วังหน้านะพิพิธภัณฑ์ธนครเดินผ่านไปแล้วก็เดินเข้าไป ในอาณาเขตบริเวณของโลกละครแห่งชาติแล้วก็เดินอ้อมไป

0: แล้วก็จะมีประตูเล็กๆนะครับ เชื่อมระหว่างกองการสังคีตกรมศิลปากรกับวิทยาลัยนาฏศิลป์เดิมปัจจุบันคือเป็นพัฒนศิลป
1: ์
0: นะท่านก็จะเห็นโบสถ์โดดเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วก็ถ้าเห็นก่อสร้างอยู่คือบูรณะอยู่ท่านไม่ต้องตกใจเดินอ้อมจะเข้าประตูทางด้านทิศเหนือแล้วก็เข้าไปท่านก็จะได้เห็นอย่างที่เราเคยเล่ากันให้ฟังเกี่ยวกับภาพกิจกรรมฝาผนัง
1: ใช่ที่คนไปดูกันผมเห็นหลายๆท่านไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปกันหรือไปแบบไปดูไปชมศิลปะของรัตนโกสินทร์ตอนต้นจิตรกรรมตอนต้นผสานกับภาพจิตเขาเรียกสไตล์ตะวันตก
0: ตะวันตก
1: ตะวันตกกับตะวันออกมาเจอกันของไทยของฝรั่งเนี่ย
0: ถ้าเราอ่านประวัติไปสักนิดนึงก็ดีเพราะว่าบางทีคนมันเยอะ
1: ก็อย่างที่
0: คนมันเยอะแล้วเสียงมันก้องนะครับเสียงมันก้องบางทีเราอยู่หลังๆเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่วิทยากรที่ทำการบรรยายเพราะว่าเนื่องจากที่นี่เป็นโบสถ์เก่านะครับเป็นโบสถ์เก่าแล้วเป็นสถาปัตยกรรมในยุคต้นก็จะไม่ได้แบบว่าเป็นยุคปัจจุบันที่จะต้องมีอะไรบุฝาผนังให้เป็นการแบบซอฟเสียงดังนั้นพื้นฝาผนังต่างๆ
1: จะก้องหน่อยเนาะคนเยอะ
0: เป็นก้องก้องเสร็จท่านก็จะฟังไม่ชัดดังนั้นเนี่ยถ้าท่านพอที่จะอ่านไปบ้างเปิดดูจาก TikTok อะไรตอนนี้เยอะเลยอ
1: ่
0: ะ
1: หรือฟังรายการตำนานทัศนาวิทยุข้อมูลข่าวย้อนหลัง
0: ท่านก็จะเข้าใจ
1: ที่แล้วสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยนะครับ
0: ท่านจะเข้าใจแล้วเข้าใจเสร็จเราก็ประกอบกับที่ได้ยินเสียงมั่งไม่ได้ยินมั่งท่านก็จะรู้สึกแบบไม่ผิดหวังกับการเดินทางไป
1: แต่จริงๆอ่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
0: ใช่ครับ
1: เราต้องไปชมว่าเอ๊ะตะขาบยักษ์เป็นยังไงทหารฝรั่งเป็นยังไงที่พี่เอกว่าหรือแท่นตรงกลาง
0: ใช
1: ่แท่นตรงกลางนั้นมีความสำคัญอย่างไรพี่เอกเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเคยเป็นที่ตั้งหรือประดิษฐานของอะไร
0: เป็นสิ่งสำคัญ
1: เป็นสิ่งสำคัญอย่างไร
0: ที่เป็นที่ตั้งและเป็นที่ประดิษฐานถ้าคำว่าประดิษฐานเนี่ยไหนอันนั้นหมายถึงพระพุทธรูปหรือพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เป็นที่ตั้งตั้งหมายความว่าเป็นที่ตั้งสิ่งสำคัญไม่ว่าจะอาจจะเป็นหนึ่งเพราะที่นี่เคยเป็นที่จัดงานพระบรมศพใช่ไหมครับก็อาจเป็นไปได้นะที่ตรงจุดนั้นแหละเคยเป็นสถานที่สำคัญต่าง
1: ๆแล้วก็ไปดูถึงความสำคัญของความสำคัญของวังหน้าว่าเป็นอย่างไร
0: ใช่แล้วก็เหตุนั้นก็ต่อเนื่องมาเมื่อไปถึงวังหน้าทุกคนก็ต้องได้ยินแน่นอนคำว่าพระแก้ววังหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันเนี้ยองค์พระแก้ววังหน้านั้นองค์สำคัญองค์นั้นก็มาอยู่ที่วังหลวงนะครับวัดในวังหลวง
1: ดังนั้นคนก็ต้องสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมีวังหน้าก็ต้องมีวังหลวงวังหลัง
0: ใช่ครับ
1: มีอยู่ตรงไหนบริเวณ
0: คนก็ต้องตามหาพระพุทธรูปองค์นั้นน่ะเชื่อสิเพราะว่าพูดถึงวัดพระแก้ววังหน้า
1: แน่นอนเมื่อ
0: พ
1: ู
0: ดถ
1: ึ
0: งพอพูดถึงวัดก็ต้องนึกถึงพระ
1: ครับ
0: พระพุทธรูปองค์นั้นเราไปเนี่ยท่านจะไม่ได้เห็นนะท่านจะไม่ได้เห็นพระแก้ววังหน้าที่อยู่ที่ท่านจะไปเนี่ยพระแก้ววังหน้าเนี้ยองค์สำคัญองค์นี
1: ้
0: นะครับอยู่ในเขตของวังหน้า
1: ครับ
0: นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมาอยู่ที่วังหลวงแล้ววังหลวงตรงนั้นอยู่ตรงไหนก็อยู่ด้านหน้าขององค์พระแก้วมรกตในวัดพระแก้วนั่นเองเอาง่ายๆคือไม่ได้อยู่ที่วังหน้าแล้วมาอยู่ที่วังหลวง
1: ก็ต้องถ้าเดือดร้อนคนที่สนใจประวัติศาสตร์หรือสนใจเรื่องราวจริงๆอ่ะมันเป็นความสนุกในการเรียนในการค้นคว้าหาประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วยิ่งเราไปสัมผัสด้วยตนเองเราก็จะได้ตามไปเอ๊ะตรงนี้ไม่มีเราก็ต้องตามไปที่อื่นไปค้นคว้าเรื่อยๆ
0: ดังนั้นวันนี้ก็หมายความว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของวังหน้า
1: วังหลวงเรามาคุยเรื่องวังหลวงดูพระบรม
0: มหาราชวัง
1: ใช่ไหมครับ
0: นะครับสำคัญมาก
1: เอ๊ะจริงๆผมถามก่อนว่าระหว่างวังหลวงไอ้ผมขออนุญาตเรียกวังหลวงจริงๆต้องเรียกว่าพระบรมมหาราชวังนะครับก็คือวังหลวงเนี่ยกับวังหน้าเนี่ยอันไหนมันเกิดสถานที่ใดเกิดก่อนกันหรือสร้าง
0: จริงๆต้องวังหลวงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: วังหลวงอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริ ย์ส่วนวังหน้าเป็นที่ประทับของพระอนุชาคือน้องหรือลูก
1: ครับ
0: นะครับผมว่าอาจจะเกิดใกล้ๆกัน
1: แต่ก็คือสร้าง
0: วังหลวงต้องเกิดก่อนนะครับดังนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงจุดนี้
1: งั้นเรามาเริ่มต้นจุดกำเนิดของวังหลวงกันก่อน
0: ก่อนจะพูดถึงวังหลวงหรือพระบรมมหาราชวังเนี่ยผมมีโครงมาอ่านให้ผู้ฟังได้ฟังได้เห็น
1: เปิดวังหลวง
0: โครงเปิดวังหลวงกัน
1: ครับ
0: นะครับลองฟังดูนะครับ กรุงเทพมหานครนี้นามระบินอมรรัตนโกสินต่อซอยย้ายจากฟากแผ่นดินตะวันตกผาดผุดดุดดังย้อยหยาดฟ้ามาดินเวียงวังดังสุราแสงเสกสริตสอสุภศักจักฤทธิ์เกรืองกล้าปราสาทราสถิตธิราชแสงส่องกองกนกจ้าแจ่มมองเวหนอันนี้คือโครงที่กล่าวถึงพระบรมมหาราชวัง
1: ครับใครเป็นผู้แต่งครับจากไหน
0: เป็นพระนิพนธ์ของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็อ่านสดๆเลย
1: ครับมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดว่าย้ายมาจากตะวันตก
0: ใช่ครับ
1: คืออะไร
0: จริงๆต้องขออนุญาตก่อนว่าบอกท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าพระราชนิเวศเนี่ยมณฑลสถานแห่งแรก
1: ครับ
0: ของกรุงเทพมหานครซึ่งเราเรียกกันว่าพระบรมมหาราชวังนั้นน่ะนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1เนี่ยผู้เป็นประถมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชกีโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น
1: ครับ
0: ร.1อ่ะโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับพร้อมกับการสร้างกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ.2325
1: ก็คือต่อเนื่องมาจากกรุงธนบุร
0: ีณฝั่งตะวันออกเนี่ยฝั่งตะวันออก
1: ครับ
0: พระบรมมหาราชวังอ่ะดังนั้นที่พี่เดี่ยวถามว่าฝั่งตะวันตกก็คือวังในยุคของกรุงธนบุรีซึ่งมีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: ครับ
0: ซึ่งต่อมาจากสมัยอยุธยาจากปี2310เมื่อเราเสียกรุงแล้วก็เป็นระยะเวลาราชธานีมา15ปีแต่มีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวอยู่ฝั่งตะวันตก
1: ครับ
0: จากนั้นก็ย้ายมาเป็นฝั่งตะวันออกฉะนั้นผมก็จะบอกว่าแล้วมูลเหตุน่ะท่านคงอยากรู้แหละมูลเหตุที่สร้างพระบรมมหาราชวัง
1: เพราะว่าอย่างจริงๆว่ามีวังอยู่แล้วที่กรุงธนบุรีไง
0: ใช่
1: ใช่ป่ะมีวังอยู่แล้วท่านก็ประทับอยู่ได้หรือว่าต่อเนื่องมาเพราะ
0: ใช่ฝั่งเมื่อสิ้นเมื่อสิ้นยุคของพระเจ้าตากสินน่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องสู่ในยุคใหม
1: ่ครับ
0: ยุครัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับนี่เราก็อยากรู้ว่าวังปัจจุบันเนี่ยใครสร้างรอหนึ่งท่านเป็นคนสร้าง
1: ครับ
0: นะครับแล้วทำไมท่านที่ท่านสร้างอ่ะเพราะอะไรผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากฟังผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเราจะพูดให้เข้าใจคือมูลเหตุที่ร.1ไม่ทรงใช้พระราชวังในกรุงธนบุรี
1: ครับ
0: นะครับเป็นที่ประทับหลังจากที่ปราบดาพิเศษขึ้นแล้วเขาบอกว่าก็เพราะพระองค์ทรงมีพระบรมราโชบายที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังให้งดงามเป็นสง่าดังที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเพื่อจะได้เป็นเกียรติยศให้นานาประเทศรู้ว่าชาติไทยเราเนี่ยเป็นปึกแผ่นแล้วนะจะเจริญแล้วนะนะครับและเราสามารถสร้างพระราชเวทให้สวยงามแล้วนะ
1: ก็คือฝั่งกรุงธนฝั่งเก่าก็คือเขาเรียกว่าวังเดิม
0: วังเดิม
1: ปัจจุบันเรียกว่าวังเดิมเนี่ยก็คือว่าอาจจะคับแคบไปหน่
0: อ
1: ยด้วยใช่ไหมครับ
0: เนื่องจากว่าพระราชวังเดิมเนี่ย1ติดกับวัดอรุณ
1: ครับ
0: 2ติดกับวัดท้ายตลาดวัดท้ายตลาดก็คือที่วัดโมรีโลกกยาลามผมจะเป็นผมชอบไปเดินเพราะเป็นสถานที่เรียน
1: ก็คือโบราณเรียกว่าวัดท้ายตลาด
0: มันอยู่วังเดิมเนี่ยอยู่ขนาบคือพอเมื่อสิ้นยุคของพระเจ้าตากสินแล้วอ่ะท่านก็อยากให้ใหญ่เหมือนอยุธยาใช่ป่ะนะครับท่านก็เลยแบบอยากหาพื้นที่แล้วดังนั้นอ่ะมันเป็นเวิร์งอ่ะน้ำมันกัดเซาะมันจะกัดเซาะเข้าไปเรื่อยๆนะพี่เดียวเขาพระองค์ท่านเนี่ยเมื่อเป็นกษัตริย์แล้วก็นึกถึงยุคของกรุงศรีอยุธยาไว้รุ่งโรจน์เนาะพระองค์ก็เลยย้ายมาฝั่งตะวันออกเพราะฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นชุ่มน้ำเนี่ยเป็นปากเหลี่ยมอ่ะ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำอ่ะมันก็จะมีดินพอกตลอดเวลาพี่เดียวมันจะไม่ถูกกัดเซาะ
1: ถ้า
0: จุดกัดเซาะเนี่ยเป็นฝั่งกรุงธนแต่ฝ่ายที่ดินเนี่ยมันจะเพิ่มตลอดเวลาคือฝั่งปัจจุบันนี
1: ้
0: พระองค์มองหลายเรื่องนึงไม่สามารถขยายวังได้แล้ว
1: เพราะติดแค่ติดขนาดด้วยวัดสองวัด
0: สองน้ำกัดเซาะง่ายสามก็หลักเลยองค์ต้องการหาพื้นที่ที่สามารถที่จะสร้างวังให้โออาสถาพรให้ยิ่งใหญ่เหมือนอยุธยาเพราะถ้ามีภาพอยุธยาอยู
1: ่
0: นั่นแหละเป็นเหตุที่ให้พระองค์นั้นย้าย
1: เพราะแสดงว่าคือพระองค์ท่านคงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยเริ่มเป็นปึกแผ
0: ่
1: นเริ่มแบบเรียกว่ามั่นคงแล้วใช่ไหมครับ
0: แต่พี่เดียวรู้เปล่าว่าตอนที่ย้ายมาเนี่ยแต่เดิมตรงนั้นน่ะพระบรมมหาราชวังปัจจุบันเราวัดพระแก้ว
1: วัดพระแก้วฝั่ง
0: เป็นที่อยู่ใคร
1: ของใครครับ
0: เป็นที่อยู่ของชาวจีน
1: อ๋อ
0: ใช่เป็นคนจีนเนี่ย
1: ที่อพยพมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: พอพูดถึงคนจีนพี่เดียวเราต้องนึกถึงอะไรคนจีนเราจะสร้างบ้านอะไรอ่ะฮงจุ้ยฮงจุ้ยไหนดีที่สุดจะสร้างบ้านอยู่ตรงนั้น
1: ก็ต้องเขาเรียกว่าท้องมังกรมั้ย
0: ใช่คือเป็นชัยภูมิที่ดีเลยแหละเป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยอ
1: ่
0: ะก็คือพระบรมมหาราชวังนี่แหละมันจึงโยงไปปัจจุบันว่าเวลาคนจึงอยากไปไหว้วัดพระแก้วไงแล้วดวงดีเพราะอะไรเพราะแต่งั้นมึงคือชัยภูมิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
1: ก็คือเรียกว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดเวลาเราอยากไปตรงไหนเราก็อยากไปไหว้ฮวงจุ้ย
0: เขาเลือกพื้นที่ตรงนั้นอ่ะคนจีนเขาเลือกพื้นที่เอาตรงนั้นแหละมาสร้างบ้านที่นี้รัชกาลที่หนึ่งก็เป็นเดิมมีชื่อด้วยนะครับว่าเดิมเป็นพญาราชาเศรษฐีนะครับ
1: mm-hmm.
0: เป็นชาวตีนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน
1: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินสมัยตากสินเนี่ย
1: ร
0: ัชกาลที่หนึ่งก็เลยปลดเกล้าให้ชาวจีนเนี่ยเหล่านี้ย้ายนะพี่เดียว
1: mm-hmm.
0: ย้ายจากไหนรู้ป่ะผมเคยไปเดินหาด้วย
1: จากที่เดิมตรงเนี้ย
0: จากที่เดิมเนี้ยไปอยู่คลองใต้วัดสามปลื้มวัดสามปลื้มวัดจักรวรรดิอ่ะวัดจักรวรรดิผมก็เข้าไปเดินมาแล้วว
1: ั
0: ดจักรวรรดิไปจนถึงคลองเหนือวัดปทุมวัดปทุมคงคานะย้ายไปตรงนั้นน่ะเอาง่ายแต่ว่าจักรวรรดิไปถึงวัดปทุมคงคา
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เยาวราชจะเยาวราชทีหลังยุคหลัง
0: มันก็อยู่ในเขตนั่นแหละครับนะฮะคือวัดจักรวรรดิเนี่ยถ้าเราไปเดินเนี่ยมันก็คืออันในบริเวณเยาวราชนะ
1: ก็คือย้ายออกมา
0: ใช่ว่าจักรวรรดิที่เดินเข้าไปแล้วมันจะมีลานจอดรถขนาดใหญ่แล้ววัดดูค่อนข้างที่จะแออัดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนวัดปทุมคงคาก็เลยไปอีกนะครับนี่แหละคนจีนย้ายไปอยู่บริเวณนั้นก็ปัจจุบันก็คือสำเพ็งนั่นแหละผมว่านะครับย้ายไปเดิมอยู่ตรงบรมราชวังก็ต้องย้ายไปนะครับตามพระบรมราชโองการนะเนาะทีนี้ก็บอกว่าวันย้ายนะวันที่8เมษายนปี2325นะ
1: คือวันที่ตอกเสาเข็มหรือวันอะไร
0: วันที่ร.1เนี่ยมีบรมราชโองการให
1: ้เริ่มดำริพระราชดำริว่า
0: ให้เสนาบดีคนสำคัญเจ้าพระยาธรรมาธิกรแล้วก็หรือพระยาวิจิตรนาวีเราจะไม่รู้จักท่านนะนะครับแต่ผมก็อยากจะ
1: พูดเน
0: า
1: ะ
0: เวลาที่เราสอนนักศึกษาเราก็จะบอกพระยาธรรมาธิกรบุญรอดกับเจ้าพระยาพญาไม่เจ้าพระยานะพระยาวิจิตรนาวีก็เป็นแม่กองไปวัดพื้นที่ไปกราบพื้นที
1: ่แล้วถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเรียกว่ารางวัด
0: เป็นรางวัดที่เดียว
1: เขาเรียกรางว
0: ั
1: ด
0: แล้วก็พญาทั้งสองก็ได้เริ่มทำการก่อสร้างเนี่ยนะพระบรมมหาราชวังนี้เมื่อวันที่6เมษายน
1: ครับ
0: 6พฤษภาคมครับโทษที6พฤษภาคมปี2325นะครับเริ่มสร้างเริ่มจะบอกว่าร่างสร้างทีนี้การก่อสร้างตอนแรกอ่ะมีพระราชประสงค์ให้เสร็จในพิธีปราบดาพิเศษเพราะท่านไม่ได้มีเชื้อเจ้าคำว่าประดับดาพิเศษคือยกตนขึ้นเป็นให้เป็นพระมหากษัตริย
1: ์ก็คือตรงตัวปราบ
0: เพื่อให้ทันพี่เดียวเพื่อให้ทันเพราะว่าดูฤกษ์ยามแล้วเพื่อให้ทันก็คือวันที่6พฤษภาคมซึ่งตอนสร้างใน6พฤษภาคมแต่เพื่อให้ทันปราบดาพิเศษคือ13มิถุนายนนี่สำคัญนะ
1: กี่เดือนหรือเป็นปี
0: พี่นับติดพฤษภามิถุนาแป๊บเดียวเองนะ
1: พฤษภามิถุนาก
0: รกฎาคมปีเดียวกันนะครับนะพี่เดียวพอพี่เดียวถามว่ามันเดือนเดียวเองนะ
1: ใช่ไม่กี่เดือน
0: เพื่ออะไรรู้ป่ะพอก็เพื่อให้ทันพิธีสำคัญที่ดูเลิกมาแล้วว่าเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์แล้วต้องประดับดาพิเศษขึ้นเป็นมหากษัตริย์ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยเป็นไม้หลังคามุงจามหมดเลยว่ากันว่าไม้ก็เป็นไม้ที่แบบหาเอาที่แบบไม่ได้ว่าพิธีพิถันอะไรมากมายเป็นไม้หมดนะ
1: แล้วแต่หลังคามุงจากเอาม
0: ุงจากเพื่อให้รีบให้ทันเหตุการณ์นะครับ
1: ก็เหมือนว่าเราขึ้นบ้านก่อนขึ้นสร้างบ้านก่อน
0: ใช่ครับเพื่อก็13มิถุนายนนั่นเองนะครับงั้นเนี่ยหลายคนจะไม่รู้ว่า วันปราบดาภิเษกของรอ1คือ13มิถุนายน
1: เดือนกว่า
0: ๆแต่วันที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวของเกบรมราชวังอ่ะคือวันที่6พฤษภาคม
1: พฤษภามิถุนา
0: อันนี้คือสำคัญนะเดือนเนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้จำเพื่อความเครียดอะไรพอเรารู้ปุ๊บเราจะรู้ถึงการเร่งรีบการเร่งรีบเพื่อจะให้ทันเหตุการณ์อันเป็นมงคล
1: จริงเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเรื่องเลิกยามเป็นสิ่งสำคัญมากๆ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วพอมาปี26ก็เลยโปรดเกล้าให้เริ่มการก่อสร้างกำแพง25ใช่ไหมรอ1ขึ้นของราช23 25
1: ครับ
0: พอ23 26พระองค์ก็เลยให้เริ่มสร้างกำแพงรอบบรมหาราชวังนะครับสร้างป้อมปราการสร้างประตูสร้างพระราชมณฑีแล้วก็จึงให้เริ่มสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปลายปี23 26ต่อเนื่องปี23 27
1: ก็เลยสร้างขึ้นมาตลอด
0: วัดพระแก้วเรานั่นหมายความว่าท่านอยากรู้ว่าแล้ววัดพระแก้วน่ะสร้างตอนไหน
1: ครับ
0: วัดพระแก้วอ่ะสร้างมาปลายปี23 26นะครับต่อเนื่องมาปี23 27
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญนะนะครับเราขออ้างถึงเอกสารเนาะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าหลายๆท่านผู้ฟังจะไปเปิดดูตรงไหนก็ตาม
1: โอเพิร์นครับ
0: แต่อันนี้มันเป็นตัวเอกสารนะครับ
1: ครับโอ้กำลังเพลินผมก็ลืมมองเวลาพี่เอเลยเวลาเบรกแรกของเรา
0: แม้มันไม่ได้ว่างงนะที่คิด
1: งั้นเดี๋ยวเราขอพักเบรกแรกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอมาเล่ากันต่อในเบรกที่2ของรายการตำนานทัศนาครับ
0: ติดตามเลยครับ
1: เบรกนี้ครับพบกันอีกสักครู่ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
3: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
1: อาละกลับเข้าสู่ตำนานทัศนาในเบรกสุดท้ายของค่ำคืนนี้กัน
0: ครับ
1: กำลังผมกำลังเพลินเนี่ยเวลาเลยตลอดทีหลังผมจะไม่มองหน้าอาจารย์ว่าพอมองแล้วบอกว่าเออเพลินนั่งฟังไปเรื่อยๆ
0: เราเข้าเลย
1: ใช่
0: เพราะเดี๋ยวเราจะไม่ทันเมื่อสักครู่เราพูดถึงพระบรมหาชวังอันหมายถึงวังหลวง
1: ครับ
0: นะครับว่ามูลเหตุการสร้างเพราะอะไรทำไมถึงสร้างมาอยู่ตรงฝั่งนี
1: ้ก็เพราะ
0: เรารู้แล้ว
1: พูดไปแล้วรู้แล้วว่าย้ายจากวังเดิม
0: อันสมัยพระเจ้าตักสินมหาราชท่านสร้างเอาไว้พอสู่ยุครอ1ท่านก็ไม่สามารถที่จะขยายให้มันใหญ่โตได้เพราะหนึ่งมันเป็นที่พื้นที่มีชนกันระหว่างวัด2วัดอยู
1: ่ก็คือวัดแจ้งกับวัด
0: ง่ายๆคือย้ายมาฝั่งตะวันออกแล้วนะครับพอย้ายมาฝั่งตะวันออกเนี่ยก็เรียนให้ทราบว่าเมื่อสร้างวังนะครับเริ่มสร้างวังท่านก็รู้แล้วว่าเริ่มสร้างแต่ก่อนเป็นอะไรเนาะพื้นที่อะไรมาก่
1: อ
0: นพอสร้างเสร็จก็ต้องมีวัดอันนี้หมายถึงวัดพระแก้วนั่นแหละนะครับว่าวัดพระแก้วเนี่ยเริ่มสร้างในปลายปี2326
1: ครับ
0: พุทธศักราช2326แล้วก็ต่อเนื่องมาถึง2327ครับวัดพระแก้วเราเนี่ยครับ
1: ครับ
0: อันเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับเพื่อ เป็นวัดประจำวังทีนี้จะมีพระที่นั่งก็เริ่มสร้างด้วยสร้างหมู่มหาปราสาทด้วย
1: คราวนี้ก็คือค่อยๆออก
0: ใช่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องวัดพระแก้วว
1: ังต่างๆ
0: ครับเราค่อยมาคุยเรื่องวัดพระแก้วเราคุยเรื่องวัง
1: ดังนั้นอันนี้เราจะพูดเป็นภาพกว้างก่อนภาพใหญ่ๆก่อนว่ามีอะไรบ้าง
0: ครับดังนั้นน่ะพระบรมราชวังเนี่ยก็ต้องมีการสร้างหมู่พระมหามณฑีเกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นพระที่นั่งองค์แรกที่ผมจะพูดให้ฟังเนี่ยในพระบรมราชวังองค์แรกคือพระนั่งอัมบรินทราภิเษกมหาปราสาทเป็นไม้สร้างองค์แรกเลยเพราะบางทีท่านอยากรู้นะว่าพระบรมราชวังน่ะพระที่นั่งองค์แรกชื่ออะไรผมก็เลยจะบอกว่าพระที่นั่งองค์นี้ชื่ออมรินทราภิเษกมหาปราสาท
1: ครับ
0: สร้างคล้ายๆพระที่นั่งสันพิษมหาปราสาทในอยุธยาถ้าท่านใดที่เคยเห็นภาพเนาะแต่ท่านใดไม่เห็นภาพไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่ให้รู้ว่าเป็นพระที่นั่งองค์แรกเป็นไม้นะครับพระที่นั่งองค์นี้สร้างในปีพ.ศ.2328นะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ไฟไหม้ก็ว่ากันไปนะครับให้รู้แล้วเนาะพระนั่งองค์แรกทีนี้พอรู้ท่านก็อยากรู้ว่าเอารู้ขอบเขตพระบรมราชวังเนี่ยมันได้ตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าพระบรมราชวังเนี่ยมันมีพื้นที่ในสมัยก่อนเท่าไหร่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะนะครับ
1: ค่อยๆขยายออก
0: ครับพื้นที่มันมีเพียงแค่132ไร่พี่เดียว
1: เริ่มแรก
0: ครับ132ไร่เนี่ยมีแนวกำแพงเนี่ยกำแพงที่เห็นล้อมๆเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นรูปทรงใบสีมานะข้างบนเนี่ยนะครับและมีป้อมปราการล้อมส่วนด้านใต้นอกกำแพงเป็นจรวดวัดประชิตุพลทีนี้เอาง่ายๆคือทิศเหนือเนี่ยคือจรดสนามหลวง
1: ครับ
0: ทิศใต้จดวัดประชิตุพล
1: ครับ
0: ทิศตะวันออกจดสนามชัย
1: ครับ
0: แล้วก็ทิศตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยาครับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเนี่ยอันนี้132ไร่นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทราชมณีส่วนใหญ่พื้นที่จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่แต่ที่เป็นที่ประทับของฝ่ายในมีเพียงแค่22ไร่
1: ก็คือยังไม่ได้ใหญ่มาก
0: เอาง่ายๆ132ไร่อ่ะเราเห็นเป็นวัดเราเห็นเป็นหมู่มหามณีไปแล้วเกือบครึ่งพื้นที่นี
1: ้ครับ
0: เป็นพื้นที่ที่ประทับของฝ่ายในคือผู้หญิงอ่ะเพียงแค่22ไร
1: ่
0: นะครับนะดังนั้นจึงแออัดพอสมควร
1: ครับ
0: อันนี้ให้ผู้ฟังที่ได้รู้เนาะนะครับแล้วก็พอมาปีรัชกาลที่2จึงขยายเป็น152ไร
1: ่เพิ่มพื้นที่ขึ้นมาอีก
0: ปัจจุบันเนี่ย152ไร่2งานเนี่ยขยายมาเนี่ยตรงกับรัชกาลที่2
1: อ๋อปัจจุบันนี้ก็คือ152ไร
0: ่2งานแต่ก่อน132ไร
1: ่
0: ทีนี้อาณาบริเวณเนี่ยพระบรมราชวังเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าอันนี้ตำราเรียนเลยนะ
1: ครับ
0: ว่าทิศเหนือคือทิศเหนือท่านให้ทราบว่าทิศเหนือคือทิศติดกับสนามหลวงเนี่ยมีความยาวกี่เมตรนะครับเอาไล่ไปตั้งแต่ตะวันออกดีกว่าเนาะออกใต้ตกเหนือออกคือแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ครับ
0: ยาวที่สุดเส้นนี้ก็คือ630เมตร630เมตรนะยาวไม่ล่ะนะครับแล้วก็ไล่มาตามเข็มนาฬิกาทิศเหนือก็คือทิศสนามหลวง
1: ลงมาจากแม่น้ำแล้วก็มาสนามหลวง
0: ใช่410เมตร
1: เป็น1กิโลละ
0: แล้วก็เลยไปอีกตรงเส้นสนามชัยตามเข็มนาฬิกา
1: อ่
0: ะอันนี้510เมตร
1: เป็นกิโลครึ่ง
0: ครับแล้วที่ติดกับอนาบริเวณของวัดประชิตุพล360เมตร
1: ก็เกือบ
0: พี่เดียวบวก
1: เป็นรอเป็นกิโลเมตรกับอีก9ก็เกือบตีเลยเข้าๆประมาณ2กิโล
0: เก่งมาก
1: รอบ
0: ๆผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังอยากฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ย
1: รอบๆสนามหลวงในปัจจุบันนะครับ
0: พระบรมมหาราชวังอ่ะรอบแล้วมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่
1: พระบรมมหาราชว
0: ัง ก็เกือบ2กิโลเมตร
1: ก็ประมาณกิโลเมตรกับอีก9กี่9 1.9 อ่ะตีไปประมาณ 1.9 กิโลเมตรโดยรอบประมาณแต่ถ้าเกิดอ่ะเหมือนอย่างที่แบบไปวิ่งกันอ่ะสอก็คือ2กิโลเมตร
0: 2กิโลไม่ธรรมดานะเพราะว่าแต่ถ้าเดินเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหนึ่งแค่เราเดินเรายังเหนื่อยเลย
1: ครับก็ใครอยากจะไปวิ่งหรือใครอยากจะแบบว่าไปเดินคุณก็จะเดินรอบประมาณ2กิโล
0: ในพระบรมมหาราชวังอ่ะครับมันจะมีถนนในยุคแรกๆของเมืองไทยเลยนะมีถนนอยู่3สายนะครับรู้ป่ะที่เราไปเข้าไปไหว้วัดเข้าไปวัดพระแก้วเนี่ยอยากบอกท่านผู้ฟังเลยว่ามันน่าสนใจนะครับมันมีถนนอยู่3สายนะครับถนนสายแรกเนี่ยชื่ออมรวิถี
1: อ
0: มรวิถีเริ่มจากไหน
1: ครับ
0: เริ่มจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยคือถ้าเมื่อเดินจากวัดพระแก้วเข้าสู่เขตบรมราชวังประตูนั้นน่ะประตูเสด็จศาสดาน่ะนั่นแหละเริ่มถนนน่ะแรกอ่ะอมรวิถีเริ่มจากตรงนั้นไปสิ้นสุดพระที่นั่งดุสิตนะครับประตูถนนที่2คือจักรีจรัญจักรีจรัญเริ่มจากพิมานชัยศรีสู่วิเศษชัยศรีวิเศษชัยศรีก็คือในอดีตที่นักท่องเที่ยวชอบเข้ากันน่ะนะครับประตูตรงศิลปากร
1: อ่
0: ะไปตรงพิมานชัยศรีน่ะ
1: ก็คือไปออกพิมานชัยศรีก็คือออกฝั่ง
0: ตรงเลยเส้นตรงเลยครับเส้นตรงเลย
1: อีกฝั่งนึงไปออกฝั่ง
0: วิเศษชัยศรีวิเศษชัยศรีไปพิมานชัยศรีเนี่ยเป็นถนนสายที่2เรียกจักรีจรัญ
1: ครับ
0: ส่วนเขื่อนขันธ์นิเวศคือถนนรอบบรมมหาราชวังทั้งหมดฝ่ายรอบข้างในนะ รอบข้างในนะ
1: ไม่ใช่รอบข้างนอกนะครับเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจ
0: ในพระบรมราชวังมีถนนอยู่3สายพอเราผู้ฟัง
1: ก็เหมือนตัดเป็นแบบคล้ายๆกากบาทเนาะใช่ไหมเพราะกลมๆรอบๆแล้วก็ตัดเป็นกากบาท
0: คือถ้าท่านผู้ฟังทราบแล้ว
1: เราจะสนุกไปเดินดูกันเน
0: า
1: ะ
0: พอเราเดินไปปุ๊บเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคการดูไงพอเราเดินปัจจุบันพอเราเข้าประตูพิมานเทวิเศษเจมณีนพรัตน์ปัจจุบันเนี่ยเข้าเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้าประตูมณีนพรัตน์แหละสมัยก่อนเราเข้าประตูวิเศษชัยศรีนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยประตูวิเศษชัยศรีเนี่ยเปลี่ยนและให้มาเข้าประตูมณีนพรัตน์
1: ซึ่งอยู่ตรงไหน
0: นักท่องคือถัดมาเลยอยู่ทางด้านสนามหลวง
1: อ๋อโอเค
0: ครับอยู่ทางด้านสนามหลวงเลยทางด้านหน้าเลยท่านคือท่านเดินจากตรักเมืองเดินตรงข้ามถนนมาเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะให้ท่านเข้าประตูมณีนพรัตน
1: ์คือประตูในปัจจุบันที่เราเข้ากัน
0: ทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเข้าประตูนี้นะครับอนุญาตให้เข้าประตูเดียวเพราะต้องตรวจนะครับการพกพาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้าไป
1: นะครับ
0: แล้วก็บัตรประชาชนท่านต้องเตรียมไปด้วยถ้าเป็นคนไทยต้องเตรียมบัตรประชาชนไปถ้าเป็นคนต่างชาติก็ต้องเสียค่าเข้าชมอ
1: ันนี้ผมถามโดยส่วนตัวเพราะผมไม่ทราบว่าบริอันที่บอกว่าอาณาบริเวณของพระบรมมหาราชวัง
0: 152ไร
1: ่152ไร่โดยรอบเนี่ยเกือบ2กิโลเนี่ยมันรวมถึงศาลหลักเมืองด้วยหรือเปล่าหรือว่าศาลหลักเมืองอยู่ภายนอก
0: ศาลหลักเมืองอยู่ข้างนอกศาลหลักเมืองจะอยู่หัวมุมถนนเลย
1: ไม่รวมไปอยู่ในอาณาบริเวณ
0: ที่ตะวันออกเฉียงเหนือ
1: โอเคไม่รวมในพระบรมมหาราชวัง
0: ศาลหลักเมืองเนี่ยถ้ามองตรงมานะถ้าท่านหน้าหันหน้าเข้าศาลหลักเมืองหันหลังให้เนี่ยมองตรงมาคือวัดระฆัง
1: คือถ้าเราพูดถึงพระบรมมหาราชวังปุ๊บเราจะไม่รวมศาลหลักเมืองใช่มั้ย
0: ไม่ศาลหลักเมืองแม้รัชกาลที่1ถึงสร้างบ้านแต่งเมืองโดยการลงศาลหลักเมืองแล้วก็ตามแต่ว่าศาลหลักเมืองไม่ได้อยู่ในบรมมหาราชวังนะครับศาลหลักเมืองจะอยู่ข้างนอกนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือที่ผมเล่าว่าปัจจุบันนี้อยากบอกเรื่องนี้ด้วยว่าท่านจะเข้าชมพระบรมมหาราชวังหรือเข้าวัดพระแก้วเนี่ยท่านต้องเข้าประตูมณีนพรัตน
1: ์
0: เตรียมบัตรประชาชนไปนะครับถ้าต่างชาติก็เตรียมเสียค่าก็ชมพาสปอร์ตอะไรต่างๆก็สุดจะแล้วแต่แล้วท่านเนี่ยจะเริ่มเดินเนี่ยท่านใช้ถนนเขื่อนขันนิเวศเลยเป็นถนนสายแรกๆของประเทศไทยเราเลยนะนะครับเดินเนี่ยเขื่อนขันนิเวศเดินไปเรื่อยท่านก็เลาะไป
1: เรื่อยเข้าไปข้างใน
0: แล้วจึงจะเข้าประตูท่านเกยเสด็จหน้าเข้าวัดพระแก้ว
1: อ่ะผมถามนิดนึงแล้วถ้าเราเดินรอบเป็นวงกลมของถนนที่อยู่รอบข้างในข้างในเราเดินรอบได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อมันจะปิดบางส่วน
0: ครับปิดบางส่วนเพราะเนื่องจากยังคงใช้งานอยู
1: ่
0: ขนาดวัดพระแก้วเนี่ยวัดพระแก้วเนี่ยเราเดินรอบได้ไหมได้
1: ครับ
0: วัดพระแก้วเนี่ยเดินรอบได้เดินรอบได้แต่ถ้าพูดคำว่าบรมหาชวังอ่ะเราเดินรอบไม่ได้เพราะว่าคำว่าบรมหาชวังก็ต้องรวมฝ่ายในด้วยถูก
1: คร
0: ับ ฝ่ายในไม่อนุญาตให้เข้าเราก็จะเดินเวลาจะเดินเข้าบรมหาชวังเราต้องออกประตูที่ออกประตูจากวัดพระแก้วประตูศรีศาสดาเดินตรงเข้าไปเสร็จปุ๊บท่านก็จะเจอพระที่นั่งนะครับบรมพิมานอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วท่านจะเดินขวาถนนตรงนั้นแหละเริ่มจากบรมพิมานน่ะตรงนั้นหัวมุมตรงนั้นน่ะนะครับยาวไปเส้นทางตรงไปเรื่อยๆจนถึงพระที่นั่งดุสิตไงท่านต้องรู้จักพระที่นั่งดุสิตคือผ่านพระที่นั่งจักรีแล้วก็จนถึงพระที่นั่งดุสิตนะถนนนั้นแหละเขาเรียกว่าถนนอมรวิถี
1: ก็คือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได
0: ้เดินเข้าไปปุ๊บถ้าท่านอยู่ในเส้นทางของการเข้าเฝ้ากราบพระบรมศพท่านก็จะอยู่อีกเส้นทางนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะครับนักท่องเที่ยวก็ต้องเดินถัดเข้ามาหน่อยนะครับก็จะมีเส้นทางให้เดินแล้วนักท่องเที่ยวก็ต้องเดินออกประตูพิมานชัยศรีไปเลยพิมานชัยศรีประตูใหญ่ๆครับประตูที่อยู่ตรงกับพระที่นั่งจักรีครับเรียกพิมานชัยศรีแล้วก็ตั้งแต่พิมานชัยศรีประตูตรงนั้นประตูตรงข้ามกับพระที่นั่งจักรีไปจนถึงประตูวิเศษชัยศรี
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าถนนจักรีจรัญแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เดินออกไม่ได้แล้วพอเราผ่านประตูพิมานชัยศรีปุ๊บเราก็เดินตรงไปสัก100เมตรนะครับซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำนะเดินไปปุ๊บเลาะออกด้านซ้ายตัดไปนะครับไปออกไปออกประตู
1: ครับงั้นขอทวนอีกรอบในถนน3สาย3สายหลักภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อนเวลาเราไปเดินเราก็จะได
0: ้นะ
1: มีถนนอะไรบ้างครับ
0: 1เอาเลยนะไล่เลยเราต้องเจอ1เขื่อนขันนิเวศ
1: เขื่อนขันนิเวศ
0: 2ประตูเขาเรียกว่าอมรวิถี
1: อมรวิถีก็คือตัดกัน
0: 3จักรีจรัญ
1: จักรีจรัญนี้คือเป็นถนนวงเอา วง
0: เส้นทางตรงตั้งแต่พิมานชัยศรีสู่ประตูวิเศษชัยศรี
1: เอ๊ะแล้วถนนอะไรที่เป็นวงกลม
0: เขื่อนขันนิเวศคร
1: ับ เขื่อนขันนิเวศ
0: เขื่อนขันนิเวศอยู่ติดกับกำแพง
1: อยู่ติดกำแพงสามารถถ้าสมมติเราเดินเอาจริงๆถ้าเกิดเปิดให้ทะลุถึงกันคือเราสามารถเดินไปวงกลมได้
0: ใช่ครับเดินได้คือมันมี3สายเองนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้โอ้จริงหรออะไรเงี้ยเราจะมองข้ามไปเลยเนาะนี่เป็นความรู้นะเป็นเกร็ดความรู้นะ
1: งั้นเราไปต่อ
0: ครับ
1: อย่าผมอยากทราบเรื่องประตูให้อาจารย์เอเล่าถึงเรื่องประตูของพระบรมหาราชวังประตูจริงๆมีทั้งหมดกี่ประตูครับ
0: ประตูพระบรมหาราชวังเนี่ยมีจริงๆมีมากมายหลายประตูทั้งมีประตูฝ่ายนอกประตูฝ่ายในแต่ประตูที่เราจะรู้จักกันเนี่ยมีประมาณ12ประตูนะ
1: 12
0: ชื่อเนี่ยโอ้วิเศษมาก
1: ที่บอกเคยเล่าให้ฟังว่าคลองจองกัน
0: ใช
1: ่ขอช้าๆครับ
0: ช้ามากก็จะจำไม่ได้ แต่ว่าแต่สนุกนะครับท่านผู้ฟังสนุกครับประตูที่อยู่ติดกับตรงหัวมุมถนนท่าช้างอ
1: ่
0: ะท่าช้างนั้นอ่ะรัตนพิศาลถับตามเขตนาฬิกาเรื่อยๆนะคร
1: ับผม
0: วิมานเทเวศ
1: ก็ฝั่งเทเวศ
0: วิมานเทเวศก็คือตรงวิไลศิลปากรเลย
1: ครับผม
0: รัตนพิศาลก็อยู่หัวมุ
1: ม
0: นะครับวิมานเทเวศ
1: ครับ
0: วิเศษชัยศรี
1: เ
0: ราจะคุ้นเลยเพราะว่าเราจะเข้ากันประจำประตูนักท่องเที่ยวในอดีตนะครับที่จะมีฐานองครักษ์ยืนอยู่อ่ะประตูที่นะยังไงเราสมัยก่อน
1: ตรงแถวพลานปะ
0: ตรงหัวมุมศิลปากรพอดีเลยนะครับนะฮะตรงนั้นแหละ
1: วิเศษชัยศรี
0: วิเศษชัยศรีมณีนพรัตน์ปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวเข้า
1: และชาวไทยเข้า
0: ก็เถอะไปหน่อยติดกับถนนติดกับสนามหลวง
1: ม
0: ณีนพรัตน
1: ์มณีนพรัตน
0: ์สวัสดิโสภาก็ตรงข้ามกับไอเสาหิ่งช้านะ
1: โอเค
0: สวัสดิโสภาถ้าเกิดในวัดพระแก้วก็จะตรงกับภาษาปฏิปิฎกนะครับพอดีเลยนะครับตัวกวัดโบสถ์พระโบสถ์พระแก้วอะครับ
1: อันนี้ก็คือใช้
0: สวัสดิโสภา
1: เสด็จหรือว่า
0: ไม่ครับสวัสดิโสภาเป็นประตูที่เป็นประตูมงคลประตูใหญ
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: อันไล่ก่อนอันนี้นพรัตน์สวัสดิโสภาไปเรื่อยๆเส้นทางตรงเทวาพิทักษ
1: ์
0: ศักดิ์ชัยสิทธิ
1: ์ครับ
0: วิจิตรบรรจงแถวนั่นแหละเริ่มหัวมุมของวัดโพและวิจิตรบรรจงนะครับเริ่มเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เส้นทางวัดโพแล้ว
1: ครับ
0: อนุคารักษ
1: ์อนงคารักษ
0: ์พิทักษ์บวร
1: ครับ
0: สุนทรทิสามุมสุดเลย
1: เ
0: ทวาพิรม
1: ครับ
0: อุดมสุรารักษ
1: ์
0: และประตูช่องกุดประตูช่องกุดคือประตูที่ไม่มียอดน่ะ
1: อันนี้เป็นประตูเล็กๆแล้ว
0: ประตูเล็กๆอ่ะมันก็จะคล้องจองแบบนี้เห็นไหมครับพุทธชาติก็คือรัตนพิสารวิมานเทเวศ
1: ครับ
0: วิเศษชัยศรีมณีนพรัตน
1: ์
0: สวัสดิโสภา
1: ครับ
0: เทวาพิทักษ
1: ์ครับ
0: ศักดิ์ชัยสิทธิ์วิจิตรบรรจง
1: อ
0: นุคารักษ์พิทักษ์บวร
1: ครับ
0: สุนทรทิสาเทวาพิรมอุดมสุรารักษ์และประตูช่องกุด
1: แล้วเอาไว้ใช้สำคัญยังไงแต่ละประตูมี
0: ประตูก็จะมีหน้าที่การใช้งานอย่างประตู
1: ยกตัวอย่าง
0: ประตูมณีนพรัตน์เนี่ยยกตัวอย่
1: าง
0: ประตูนพรัตน์มณีนพรัตน์ปัจจุบันที่เป็นประตูนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะต้องเข้าวัดพระแก้วต้องเข้าประตูนี
1: ้
0: ก็ในอดีตเป็นฝ่ายในที่จะมางานพระเมรุที่สนามหลวง
1: ก็คือ
0: ฝ่ายในคือผู้หญิงสำหรับที่จะออกมางานพระเมรุก็จะเอาผ้าขาวกั้นเลยนะแต่ก่อนไม่ได้เห็นตัวกันง่าย
1: ใช่ครับกั้นเนื้อหนังขาวกัน
0: ซ้ายขวาเลยนี่แหละมณีนพรัตน์เนี่ยจะทำหน้าที่นี้ให้บรรดาสุภาพสตรีเนี่ยเข้าออกประตูมณีนพรัตน
1: ์
0: นะครับอย่างวิจิตรบรรจงก็เป็นประตูสำหรับศพเจ้านายที่เป็นผู้หญิงออก
1: ก็คือศพฝ่ายใน
0: ฝ่ายในเพราะว่าฝ่ายในมีพื้นที่เพียงแค่ไม่กี่ไร่นะอยู่ถัดจากเขตพระราชฐาน
1: ก็คือเวลาใครเสียชีวิตใครสิ้นพระชนสวรรคตก็
0: ฝ
1: ่
0: ายในฝ
1: ่
0: ายในเนี่ยจะอยู่เฉพาะผู้หญิง
1: ครับ
0: แล้วก็พระมหากษัตริย์คิงเท่านั้น
1: ครับ
0: แล้วก็พระราชโอรสองค์ที่ยังไม่เจริญพระชนสายังไม่โตง่ายนะครับดังนั้นวิจิตรอนุคลักษ์ก็จะเป็นที่ยศถาบรรดาศักดิ์น้อยลงมาหน่อย
1: ก็คือเป็นที่ผสมเหมือนกันหรือเป็นศพ
0: เป็นพวกศพข้าราชบริพารสมัยก่อนนะเนาะนี่คือหน้าที
1: ่
0: การใช้งานที่สำคัญสำคัญนะครับ
1: แ
0: ต
1: ่
0: ปัจจุบันเนี้ยอย่างปัจจุบันเนี้ยประตูวิเศษชัยศรี
1: อ
0: ่ะซึ่งในสมัยก่อนคนไทยจะจำได้ว่าเป็นประตูที่เราจะต้องเข้าประตูนี
1: ้ไปซื้อตั๋ว
0: ครับแต่เนื่องจากพอทำอุโบสถ์ข้างล่างเรียบร้อยแล้วเขาก็ปรับเปลี่ยนป
1: ั
0: จจุบันเป็นประตูสำหรับเสด็จ ค่ะเสด็จของพระคิง
1: วงศ์ของพระมหากษัตริย
0: ์ครับปัจจุบันนี้คือประตูวิเศษชัยศรีนะครับ
1: เวลาท่านจะเสด็จมา
0: วัด
1: พ
0: ระ
1: แก้วเอ่ยมาทำพิธี
0: ถ้าจะอย่างเสด็จไปพระบรมศพพระพันปีใช่ไหมครับท่านก็พระองค์ท่านก็จะเสด็จประตูวิเศษชัยศรีวิ่งตรงพิมานชัยศรีเลี้ยวขวาก็จะเจอพระที่นั่งดุสิตเลยเนี่ยครับจะเป็นเส้นทางนี้ไม่ยาก
1: ปัจจุบันก็สำหรับเป็นประตูนี้
0: ครับอันนี้คือชื่อประตู
1: ครับ
0: เมื่อมีประตูก็จะมีชื่อป้อม
1: ว่ามา
0: ชื่อป้อมเนี่ยมันเรียงเนี่ยนะอยู่หัวมุมหรือตรงกลางอยู่หัวมุมของกำแพงวังกำแพงวังอย่าลืมว่ามันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเป็นทางหมู่
1: ที่แบบคล้ายๆที่พี่บอกว่าเป็นคล้ายๆอะไรนะใบเสมาหรือเปล่า
0: บนกำแพงนี่เป็นรูปใบเสมา
1: แต่
0: ลักษณะของกำแพงมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูส่วนที่ยาวสุดคือส่วนที่ติดแม่น้ำเชบียานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเมื่อมีกำแพงก็ต้องมีป้อมใช่ไหมครับบนกำป้อม
1: สี่สมัยโบราณเขาจะเอาไว้ฆ่าศึกอะเนาะสังเกตการฆ่าศึกหรือต่อสู้
0: เพราะเชื่อว่ามันยังมีฆ่าศึกอยู
1: ่ใช
0: ่ป้อมเนี่ยก็ป้อมจองอีก
1: ครับรัชกาลที่หนึ่งนี่ก็ยังติดพันศึกพม่า
0: โอเค
1: ใช่ไหม
0: ครับป้อมเห็นไหมจะบอกเลยว่าป้อมมีชื่ออะไรบ้าง
1: ป้อม
0: อินทรลังสัน
1: ครับ
0: ขันเขื่อนเพชร
1: ครับ
0: ประดิษฐ์ดัสกรสัญจรใจวิง
1: ครับ
0: สิงห์ขอรักขัน
1: ครับ
0: ขยันยิ่งยุท
1: ธ
0: ฤทธิรุตโลมรัน
1: ครับ
0: อนันตคีรีมณีปาการพิสารเสมาภูผาสุทัศน
1: ์ครับ
0: สัตตะบรรพตโสรศิลา
1: แต่ป้อมปัจจุบันนี้ยังอยู่ครบไหมครับ
0: โสรศิลายังมีอย่างป้อมน้ำหาโลหะและทัศนาธิกรครับยังมีอยู่ครับก็เขียนชื่อเลยติดไว้เลย
1: แล้วป้อมที่ผมไม่เข้าใจบางอันมันจะมีป้อมอยู่ข้างนอกอ่ะป้อมรอบๆก่อนรัตนโกสินทร์
0: อ๋ออันนั้นอีกป้อมอันนี้คือป้อมเมือง
1: อ๋อป้อมเมือง
0: ป้อมเมืองอันนี้ป้อมวัง
1: โอเค
0: ป้อมวังพอพูดถึงวังหลวงเรายังไม่ได้พูดถึงตัวเมือง
1: อ๋อครับ
0: เพราะตัวเมืองจะมีป้อมพระอาทิตย์ป้อมพระจันทร
1: ์
0: ป้อมสารพัด
1: ครับซึ่งบางงานก็ยังอยู่บางงานก็จะถูกลืมไปบ้างแล้ว
0: นะครับป้อมจักรเพชรป้อมผีเสื้อเนี่ยอันนี้คือป้อมของเมืองป้อมวิชัยประสิทธิ
1: ์
0: อะไรอย่างเงี้ยครับที่ชื่อมันจะมีการใช้งานคือล้อมเมืองแต่อันนี้คือป้อมของ
1: วัง
0: ป้อมวังพี่ผมพูดทั้งว่าอินทรังสันขันเกินเพชรประเดชกรสัญจรเจวิงสิงห์ขอรักขันขยันยิ่งยุติยุทธลมลานันตกิรีมณีปาการพิสารเสมาภูผาสุทัศน์สัตตะบรรพตโสรศิลามหาโลหะและทัศนนิกรคือป้อมของกำแพงวังเพราะเราพูดถึงประตูวัง
1: งั้นแสดงว่าไอ้ป้อมที่พี่เอ๋พูดมาทั้งหมดเหล่านี้ยังมีอยู่แล้วเราสามารถไปดูได
0: ้ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่เขามีชื่อติดไปเลยนะฮะพอพูดถึงป้อมผมเกือบจะบอกลืมบอกท่านว่าประตูที่เราท่องมาสักครู่นี้วิมานเทเวศวิเศษชัยศรีเนี่ยจริงๆประตูแต่เดิมมันเป็นไม้สมัยร้อนหนึ่งเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนในสมัยร.3
1: ครับ
0: ร.3ท่านก็เปลี่ยนจากไม้เป็นอิฐแล้วก็บางป้อมบางประตูก็เป็นประตูแบบฝรั่งประตูซุ้มประตูแบบฝรั่งแล้วก็จึงมาเปลี่ยนเป็นยอดปรางแหลมๆเหมือนปางพระปันนรุณในสมัยรัชกาลที่4
1: ครับ
0: เช่นวิมานเทเวศวิเศษชัยศรี
1: ครับ
0: เนี่ยครับเป็นปางถ้าเห็นเป็นปรางยุคร.4
1: ครับ
0: นะครับแต่ให้รู้ว่าแรกเริ่มเดิมทีเป็นไม้เลยคือร.1มาเปลี่ยนรอส
1: ามแล้วก็บูรณะขึ้นมาใหม
0: ่แต่ถ้าเป็นพิเศษหน่อยเลยที่เห็นเป็นโดดเด่นเป็นสง่าเลยอายุเลยว่าเป็นประตูสมัยร.4ครับ
1: จริงๆเราก็ไปตามรอยประตูก็ได้หรือไปตามรอยป้อม
0: ผมเดินรอบไปแล้วนะ
1: โอ้อุ๊ยเก่งนะครับ
0: แข็งแรงมันมีสิ่งรอดใจจะต้องให้เดิน
1: โอเค
0: คือบรรยากาศที่สวยงาม
1: หรือบางคนผมว่าถ้าท่านแบบหลายๆคนมุ่งไปบางทีไปดูพระแก้วมรกตหรือไปดูที่วัดพระแก้วข้างในแต่จริงๆว่าพระบรมหาราชวังมีจุดที่ให้น่าสนใจเยอะแยะรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อย
0: ท่านจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยถ้าท่านเดินไปแล้วท่านมองไปอ๋อป้อมนี้ชื่อน
1: ี้วันนี้เราจะไปตามหาป้อม
0: อะไรเงี้ยอ
1: ๋อประตูนี้ใช้ตามหาประตู
0: ประตูที่ใช้งานเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับนะฮะอย่างประตูต้นสนถ้าเราดูรศ12ปีที่เราเกิดเรื่องกับฝรั่งเศสนะ
1: เกิดวิกฤต
0: วิกฤตการรศ12อ่ะที่เราบอกว่าเราขนเงินหนักไม่รู้กี่ตัน
1: ไปให้กับฝรั่งเศส
0: ออกประตูต้นสนเพื่อขึ้นท่าราชวรดิษฐ์น่ะ ัจจุบันประตูต้นสังกัดประตูเทวาพิรม
1: ครับ
0: ก็ผ่านหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจากพระที่นั่งจักรีก็ใส่เกวียนไปมันก็ลึกเนาะมันหนักเนาะก็ผ่านเป็นล่องลึกจนทุกวันนี้ก็พูดเปรียบเทียบ
1: ครับ
0: ออกประตูต้นสนผมก็ไปค้นคว้าอ๋อประตูสนปัจจุบันคือประตูเทวาพิรม
1: แ
0: ล้วถึง
1: แสดงว่
0: าท่าราชวร
1: ีอย่างชื่อเนี่ยเพิ่งมาตั้งสมัยหลังใช่ไหมครับสรุปสมัยไหนคือก่อนหน้านี้เป็นประตูชื่อปกติอย่างที่พี่เอ๋บอกประตูต้นสนเอ่ยประตูอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ก็มันมีรัชกาลถัดมานี่แหละนะครับรัชกาลที่4นี่แหละมั้งครับชื่อที่เป็น
1: คือมาทรงตั้งชื่อให้คล้องจองกัน
0: ใช่รัชกาลที่4ครับก็เปลี่ยนให้เป็นแบบจากทรงปรางเป็นแบบไทยนะครับแล้วก็อย่างป้อมก็ชื่อพ้องจองน่าสนใจที่ผมได้อ่านไปถ้าท่องบ่อยๆสนุกนะครับแล้วก็อันนี้คือเรื่องของป้อมหรือของประตูเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทีนี้เราก็อยากมารู้อีกว่าแล้ววังหลวงเนี่ยม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ก
1: ี่เขตเราเข้าวังบ้างแต่คงจะไม่ทัน
0: บอกแล้ว
1: คงจะไม่ทันตอนนี้เราได้ป้อมตอนนี้เราอยู่
0: ล็อ
1: ก
0: ป้อมแล้วประตูแล้ว
1: ประตูแล้วเพราะเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในแบบลง
0: อย่างน้อยเราก็ภูมิใจว่าท่านก็รู้แล้วว่าอ๋อในวังหลวงเนี่ยบรมราชวังมีถนนนะ
1: ตอนนี้เรามีไปถนนก็ไปป้อม
0: ประตูเราเข้าเราก็รู้แล้วประตูอะไร
1: เม
0: ื่อมีประตูก็มีป้อม
1: จริงๆอ่ะเรา
0: อยู่ใกล้ตัวแท้ๆนะ
1: เรามาทัศนากันสัปดาห์หน้าดีกว่าเพราะสัปดาห์นี้ยังไงก็ไม่ทันครับเพลิน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ผมว่าสัปดาห์หน้ามาฟังกันเลยว่าพระบรมราชวังอ่ะสนุกครับ
1: ข้างใน
0: มันมีกี่เขต
1: อะไรบ้าง
0: ท่านจะได้เที่ยววัด
1: ส่งคุณผู้ฟังให้ค้างคานอนหลับแบบค้างคาไปก่อนสัปดาห์นี้แค่อยู่ในประตูกันก่อน
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันที่พระบรมมหาราชวัง
0: โอ้น่าสนุกน่าสนใจมาก
1: ครับครับสัปดาห์นี
0: ้ก็ต้องขอลาไปก่อนแหละ
1: ครับก็ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนไว้ณโอกาสนี
0: ้ครับผม
1: ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
0: โชคดีครับทุกท่านครับ
2: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์3ทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
8: สาระความรู้มากมายที่FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: 106อาสากับทีมทนายความ
1: บริการ106อาสากับทีมทนายความนะครับผมเดชารินทพลนะครับก่อนไปคุยกับอาจารย์นะฮะผมขออนุญาตเชิญชวนวิทยุครอบครัวข่าวนะฮะของเราเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ฟังนะฮะที่อยากจะไปตะลุยไปเที่ยวกับทางวิทยุครอบครัวข่าวนะครับเป็นการตอบแทนท่านผู้ฟังในช่วงท้ายปีนะฮะกับโครงการ106ออนทัวร์นะฮะสุโกยเจแปนแดนมหัศจรรย์นะครับเราจะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงวันที่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนะฮะ6วัน4คืนนะครับก็คือเราก็ไปก่อนนั่นแหละนะเราไปนอนที่นั่น4คืนนะครับแล้วก็กลับมากรุงเทพนะเราก็ไปที่หลายที่นะฮะไปที่เขาส่งมาก็บอกว่าไปดูคามิโคจิก็เป็นเทือกเขาหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็ก่อนที่เขาจะปิดอุทยานแห่งชาตินะฮะอากาศก็กำลังจะเข้าสู่อากาศหนาวนะฮะเขาถือว่าเป็นสถานที่มหัศจรรย์ที่หนึ่งในญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงหมู่บ้านที่ชิราคาวะโกะนะฮะหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านเก่านะครับซึ่งโดยวัฒนธรรมรูปแบบเนี่ยอายุมากกว่า100ปีนะครับก็สภาพบ้านก็ยังอยู่เป็นเรียกว่าน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดขออภัยนะฮะน่าจะอยู่ในกลุ่มของมรดกโลกไปแล้วนะครับก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ท่านผู้ฟังหรือว่าใครที่มีโอกาสไปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะต้องแวะไปนะครับอันนี้คือคร่าวๆ2สถานที่นะฮะส่วนตัวกิจกรรมที่จะคัดเลือกกันนะฮะผู้ฟังเข้าไปที่เพจFacebook Fanpage ของวิทยุครอบครัวข่าวนะครับเราก็จะเห็นกรอบว่าวิทยุครอบครัวข่าว106ออนทัวร์นะครับสุโกยเจแปนแดนมหัศจรรย์ก็ส่งเขาเรียกว่าลงทะเบียนเนี่ยวิธีการลงทะเบียนคือการส่งคลิปนะอธิบายนะครับสักนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับคุณแล้วก็ความ อยากไปญี่ปุ่นหรือความคิดว่าความสุโขยของญี่ปุ่นในมุมคุณเป็นยังไงนะฮะอัดคลิปมาความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับอธิบายทั้งคุณและคนที่จะไปด้วยแล้วก็โพสต์เข้าไปที่ช่องคอมเมนต์ของโพสต์นั้นนะครับอันไหนถ้าเกิดไม่เข้าใจโทรมาถามทางทีมงานได้นะฮะที่024127668นะครับอันนี้เป็นการลงทะเบียนเฉยๆนะครับแล้วก็ทางทีมงานจะคัด20คนนะครับที่เข้ารอบที่2เพื่อมาทำกิจกรรมบนหน้าปัดวิทยุนะครับตั้งแต่วันนี้รอบแรกเนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนะฮะซึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะฟังผมไม่ทันก็เข้าไปในเพจของทางวิทยุครอบครัวข่าวไปดูในรายละเอียดที่โพสต์ตรงนั้นก็ได้นะครับและอันไหนที่ยังสงสัยก็โทรมาถามทางทีมงานได้เหมือนกันครับ024127668เบอร์นี้แหละครับเอาละครับกลับมาที่ของเรานะครับที่106อาสากับทีมทนายความนะครับวันนี้ก็วันอังคารวิทยากรประจำรายการของเราทนายปีชาณเชียงใหม่อาจารย์อยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปญี่ปุ่นอาจารย์มีโอกาสไปญี่ปุ่นสัก4 5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งแล้วใช่มั้ยอาจารย
2: ์ใช่น่าสนใจนะฮะเพราะอาจารย์ยังไม่เคยไปญี่ปุ่นกัน
1: ทําไมไม่รับมุกเลยล่ะโอ้เคยไปส่วนใหญ่อาจารย์ไปไหนไปทางอังกฤษไปดูฟุตบอลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอาจารย
2: ์คือด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นอยู่ไงยังเด็กอยู่อายุยังน้อยเลยเก็บเกี่ยวขอเก็บเกี่ยวทั้งฝั่งที่เจริญก่อน
1: ไปไกลๆก่อนงี้เหรอไปที่ไกลๆใช่ไหมอาจารย์การเดินทางยาวๆซึ่งร่างกายอะไรอย่าง
2: น
1: ี้เอาไว้ญี่ปุ่น
2: แนะนำนะหลายๆคนที่เรียกว่าอายุยังไม่มากนะให้เดินทางไกลก็เหมือนฝรั่งชอบมาเที่ยวเราเขาต้องเดินทางไกล
1: ใช่ๆครับ
2: เราไปเดินทางถ้าเราอายุยังน้อยเนี่ยการแนะนำจะเสียได้ตั้งนะเดี๋ยวนี้ไม่แพงนะเดินทางไกลไปดูบ้านเมืองที่เจริญอย่างเช่นจะแนะนำไปโรมอิตาลีนะ
1: อิตาลี
2: ก็ฝั่งยุโรปญี่ปุ่นก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเมืองแห่งเอเชียที่ว่าพัฒนาแล้วนะครับ
1: ก็ผู้คนก็กระตือรือร้นแล้วกันอย่าเรียกพัฒนาแล้วกระตือรือร้นก็อยู่ในกลุ่มที
2: ่พัฒนาแนวอนุรักษ์อ
1: ่
2: ะ
1: อะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: ญี่ปุ่นกับฮาวายนี่ใกล้เคียงกันแนวอนุรักษ์เราจะได้รู้จักบ้างอ่ะไปดูงาน
1: อ
2: ่ะไปดูญี่ปุ่นน่ะแนวอนุรักษ์เขาเป็นยังไง
1: ครับแนวการอนุรักษ์แล้วก็เปลี่ยน
2: ของแสนแสบที่ญี่ปุ่นไม่ได้มีนะ
1: ครับผมไม่มีคืออันนี้น่าสนใจมีโอกาสจะเล่าให้ฟัง
2: เขามีปงมีปลามีอะไรอยู่อนุรักษ์อ่ะ
1: ครับ
2: แล้วต่างประเทศคุณรู้ไหมว่าสัตว์นี่แหละสัตว์สงวนเต็มบ้านเต็มเมืองจนล้นจนต้องยิงทิ้งล่าทิ้งเพราะอะไรเขาให้ชาวบ้านเลี้ยงเลี้ยงอิสระ
1: ครับ
2: นะก็ไปดูเมืองญี่ปุ่นน่าไปนะ
1: ครับ
2: กันยังอยากไปแต่ว่าตอนนี้ยัง
1: สักหน่อยไหมอาจารย์ไปลงทะเบียนใน Facebook ก็ได้นะเผื่อเดี๋ยวจ จะได
2: ้ก็ไม่อยากไปแย่งกับชาวบ้านเขาปล่อยเขาก่อน
1: ก็ให้คุณผู้ฟังเป็นการคืนกำไรให้คุณผู้ฟังไปอย่างนี้นะคร
2: ับ
1: ครับผมแหมจริงๆเตรียมว่าเรื่องจะมาคุยกับอาจารย์แต่มีสายคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วฮะอาจารย์ไปสายคุณตุ๊กนะครับสวัสดีครับคุณตุ๊กครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเชิญครับ
3: ค่ะได้ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งมรดกค่ะพอดีพ่อกับแม่เนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้น้องชายเป็นผู้จัดการมรดกแต่ว่ายังไม่ได้แบ่งมรดกกันเลยแล้วก็ตอนนี้น้องชายโอเคแล้วที่จะแบ่งมรดกคือเหมือนเขาทิ้งเรื่องไว้แต่ทีนี้มีปัญหาว่าธุรกิจของพ่อแม่ค่ะก็น้องชายกับน้องสาวช่วยดำเนินการมาสักนานมากแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างธุรกิจที่ดำเนินอยู่เนี่ยจะมาแบ่งกันยังไงหรือที่ดินที่มีอยู่อ่ะแล้วยังไม่ได้ขายออกไปอ่ะค่ะจะต้องจัดสรรกันยังไงบ้างอ่ะค่ะในครอบในพี่น้องกันนะคะ
2: คือธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นมรดกยังไม่ได้แบ่งปันก็ยังไงต่อให้เจริญรุ่งเรืองยังไงมีเงินเพิ่มขึ้นไงก็ยังเป็นของคุณพ่อคุณแม่อยู่เป็นกองมรดกอยู่ฉะนั้นก็ต้องแบ่งกันตามส่วนนะครับสมมติเดิมคุณพ่อคุณแม่ตายเนี่ยมีอยู่10ล้านลูกหลานคนอื่นทำต่อมาเป็น100ล้าน1000ล้านก็ต้องแบ่งถือเป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งครับ
3: เพราะว่าทีนี้น้องชายกับน้องสาวก็อาจจะมีประเด็นว่าเขาก็เป็นคนเหมือนแบบช่วยลงทุนลงแรงในการเติบโตจากหน้าวันนั้นอาจจะแบบว่าเงินไม่เยอะหรือมีหนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: คือเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินมาแล้วว่ากองมรดกตราบใดยังไม่แบ่งก็ยังเป็นกองมรดกอะครับส่วนที่งอกเงยมาก็ต้องมาแบ่งกับทายาทอย่างเช่นเอาเงินไปลงทุนซื้อทองไว้ตอนนั้นบาทละ10,000ถูกต้องไหมเดี๋ยวนี้บาท40,000-50,000เนี่ย
1: ครับ
2: นะจาก600ล้านเป็นหลายพันล้านเงี้ยก็ถือเป็นกองมรดกจะไม่ได้แบ่งอยู่ดีนะครับ
1: คือโดยหลักของกฎหมายอ่ะต้องหยิบมาแบ่งเท่าๆกันใช่ไหมอาจารย์เอางี้ก่อน
2: ใช่ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญบำเหน็จหรือค่าจ้างนะครับ
1: แต่ทีนี้ถ้าเกิดพี่น้องกันอาจจะก็คนนี้เธอเข้ามาบริหารสมมุติว่ามีกันกี่พี่น้องครับคุณตุ๊ก
3: มี6พี่น้องค
1: ่
3: ะ
1: สองคนนี้ที่เข้าไปบริหารจัดการอาจจะได้ส่วนที่ในส่วนของธุรกิจนี้เยอะกว่าได้ไหมอาจารย์ถ้าเกิดจะตกลงก
2: ันคือดูที่ความตกลงคุณแต่โดยหลักเขาไม่มีสิทธิ์ได้บำเหน็จนะค่าจ้างอะไรไม่ได้คือการสมรดกอะนะฮะ
1: ในตัวผู้จัดการ
2: ไอ้นี่ถ้าเราจะตกลงกันอย่างนั้นก็ได้ยกกิจการไปให้น้องไปพี่น้องไปแล้วเหลือคุณชดเชยเงินแบ่งเป็นเงินมาก็ได้เข้าใจอย่างเขาจะทำธุรกิจต่อไปบางทีบางคนเขาไม่อยากกิจการไม่สามารถขายได้ไง
1: ครับ
3: ค่ะแล้วนี้ก็คือเราก็เหมือนต้องประเมินหรือตีราคาธุรกิจเราเหมือนว่าที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังไม่แน่ใจว่าจะต้องแบ่งกันยังไงเพราะว่าธุรกิจก็ต้องดำเนินอยู่แล้วก็เหมือนถ้าจะเอาเงินคืนออกมาก็จะทำธุรกิจต่อไม่ได้อะค
2: ่ะถูกต้องงั้นก็ต้องหมุนไปเรื่อยๆก่อนนะครับที่จะแบ่งก็ต้องตีเป็นมูลค่าทรัพย์สินมาได้ไหมครับ
3: ค่ะค่ะก็คือเป็นมูลค่าทรัพย์สินนะปัจจ
2: ุ
3: บ
2: ัน ขออนุญาตถามนิดนึงนะขออนุญาตถามนิดเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับของทำ
3: เป็นพวกโรงรับจำนำอะค่ะอ๋อ
2: โรงรับจำนำใช่ไหม
3: ค่ะ
2: โรงรับจำนำมันก็อย่างว่าแหละตีเราจะตีมูลค่าอะไรมูลค่าตึกหรือเฉพาะกิจการ
3: ก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะต้องครอบคลุมแค่ไหนเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่ดินเรื่องอาคารแล้วก็ทรัพย์สินที่เหมือนคนมารับคนมาจำนำไว้อะค่ะ
2: ต้องตีมูลค่าครับว่าทรัพย์สินที่จำนำทั้งหมดมีมูลค่าเท่าไหร่ต้องค่อยตีกันนะครับทั้งหมดผมว่าน่าจะได้อยู่นะทรัพย์สินในโลกสมมติทรัพย์สินในโลกนำมีอยู่ร้อยล้านเนี่ยนะก็แบ่งกันไปตามสัดส่วนนะส่วนตัวลงจำนำก็ไว้ก่อนนะแล้วนี่มาตีรวมกันทั้งหมดสมมตินะตีรวมกันทั้งหมดมีสักสมมตินะ
1: ครับ
2: 4-500ล้านก็แบ่งตามส่วนก็ได้นะส่วนใครจะเอาลงจำนำไปก็เอาไปไม่เป็นไรก็แบ่งกันไปตามสัดส่วนนะครับหรือถ้าคุณบอกว่ามันยังไม่สามารถที่จะแบ่งอะไรก็ได้เนี่ยก็ลงจำนำไว้ก่อนแล้วก็จัดสรรปันส่วนแบ่งผลกำไรให้หุ้นส่วนไปโน่นไปนี่ไปก็ไม่เป็นไรนี่แต่ก็ทำกันได้อยู่นะพี่น้องก็จะได้มีการมีงานทำต่อไปนะครับ
3: ค่ะก็คือว่าถ้าสมมติว่ายังไม่จัดสรรกันส่วนเน
2: ี่
3: ยก็ต้องเหมือนเป็นหุ้นส่วนก็คือต้องมีส่วนในผลกำไรที่จะเกิดขึ้น
2: ใช่ต้องส่งบัญชีตรวจสอบกันอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนแตงโมไงจับมาผ่าแบ่งกันได้เลยไงฉะนั้นเนี่ยหุ้นส่วนกิจการบางอย่างมันก็ผู้ยากอะนะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ แต่ก็ต้องระวังนะทำไม่ดีก็ชิบหายปวงก็กองมรดกไม่เหลือเลยเหมือนกันนะ
1: หมายความว่าบริหารไม่ดีอย่างนี้เหรออาจารย
2: ์ถูกต้องถูกต้องรถจำนำเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นยุคที่ว่านับถอยหลังนะ
3: ค่ะอ
2: ย่าลืมนะหลายอย่างก็จำนำไม่ได้คกเก้าอี้คกสากแล้วก็จำไม่ได้แล้วทีวีตู้เย็นก็ลำบากแล้วจริงไหม
3: ครับ
2: ทองคำก็ลำบากอีก
3: ที่ดินนะคะที่ดินที่ยังไม่ได้เอาออกขาย
2: อันนี้มันแบ่งง่ายนะ